0: ียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อรรถ พิสารวานิช
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับอาจารย์ครับ
2: เยอรมัน
1: เยอรมันเออกำลังจะถามว่าอาจารย์ช็อกไหม
2: ช็อกช็อกช็อก
1: ใช่ไหม
2: ต้องภาษาเยอรมันใช่ไหม
1: โอ้โห
2: ชักสปีเรนก็คือเล่นแย่มาก
1: โอ้นี่คืออาจารย์ตื่นมาดูตั้งแต่เช้าเลยไหมเนี่ยตื่นมาดูตั้งแต่แรกเลยไหมโอ้ฮะวันนี้ก็จะมีความสายตาจะรู้สึกเศร้าๆนิดนึงนะฮะ
2: แต่ดุ๊กเตอร์ไปไหนดุ๊กเตอร์ไปไหนเนี่ยวันนี้แต่งตัวหล่อจัง
1: มีเดี๋ยวมีงานต่ออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะแบ่งความเย็นในสตูดิโอเนี่ยให้กับชาวยุโรปจังเลยฮะที่เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษนะเขาบอกร้อนมากแต่ว่าในสตูเนี่ยโหหนาวมากครับอาจารย
2: ์เมื่ออากาศเมืองไทยเนี่ยกลางวันร้อนมากและสุดท้ายจบด้วยการฝนตก
1: หนักหน่วงหนักหน่วงมากเอลนีโญอาจารย์เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีสักหนึ่งครั้งอยากจะให้อาจารย์ชวนคุยเรื่องผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญอ่ะกับ
2: ได้เลยครับ
1: กับเกษตรนะโดยเฉพาะเกษตรเนี่ยผมว่าจะได้รับผลกระทบมากนะเราต้องเตรียมตัวกันยังไงรับมือกันยังไงดีเราพร้อมแค่ไหนเพราะเรื่องเนี้ยน่าสนใจมากๆแต่ว่ามาดูมาตรา301ครับของอะไรครับเรื่องนี
2: ้คือขณะนี้ประเทศไทยและอีก60ประเทศเนี่ยกำลังเจอการตรวจสอบไต่สวนของสหรัฐอเมริกาไอ้มาตรา301เนี่ยเป็นของอเมริกานะครับกำลังไต่สวนตรวจสอบใน60ประเทศประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นในประเทศอาเซียนก็เจอหลายประเทศเหมือนกัน
1: ครับ
2: อินมาเลเซียสิงคโปร์ก็เจอนะครับกำลังอยู่ในกระบวนการหรือในช่วงของการไต่สวนตรวจสอบเรื่องอะไรเพื่อจะเก็บภาษีพูดง่ายๆจะตรวจสอบอยู่2เรื่องนะครับตามมาตรา301นะมาตรา3012เรื่องก็คือ1ใน60ประเทศเนี้ยมีการใช้แรงงานบังคับหรือเปล่า
1: ครับ
2: 2ใน60ประเทศนี้มีประเทศไทยอยู่ด้วยนะมีการผลิตส่วนเกินประเด็นแรกเนี่ยพูดถึงแรงงานบังคับเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายการค้ามนุษย์มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือมีกฎหมายอื่นๆบลาๆๆเพราะนั้นก็คงจะไม่มีประเด็นที่เราไปใช้แรงงานบังคับขืนใจให้ทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานอายุเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ประเด็นที่สหรัฐกำลังสื่อการใช้แรงงานบังคับเนี่ยเพื่อจะเก็บภาษีก็คือว่าประเทศไทยไปนำเข้าสินค้ามาจากประเทศอื่นที่ผลิตโดยแรงงานบังคับซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าประเทศไทยมีกฎหมายการค้ามนุษย์ประเทศไทยมีกฎหมายการคุ้มครองแรงงานประเทศไทยมีกฎหมายหลายกฎหมายเลยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงครับถ้าเราพูดง่ายๆในโลกนี้ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเล็งเป้าเนี่ยก็เล็งไปที่ประเทศจีน
1: ครับ
2: ประเทศจีนก็มีประเด็นเรื่องของการใช้แรงงานบังคับในมณฑลซินเจียงนะครับเพราะนั้นในอาเซียนก็เจอหลายประเทศในสำหรับข้อกล่าวหานี้แต่ว่าเขาก็กำลังเขาได้อย่างเช่นอินโดนีเซียเขามีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับ
1: ครับ
2: มีผลเมื่อวันที่15เมษายนปีนี้แล้วมีผลแล้วซึ่งเราไม่มีเพราะนั้นเราไม่มีถ้าใครได้ตามข่าวท่านดร.กุลิซ่าตามข่าวเนี่ยขณะนี้เราถูกตั้งไว้ว่าจะเก็บภาษี 12.5%
1: จ
2: ากที่ประเทศไทยไปนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ
1: ครับ
2: 12.5 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลนะครับว่าจะเก็บเมื่อไหร่แต่เขาตั้งข้อกล่าวหาว่าจะเก็บ 12.5% ของสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐเพราะคุณไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่มาจากแรงงานบังคับซึ่งอินโดนีเซียมีแล้วมาเลเซียกำลังทำอยู่ขณะนี้แล้ว 12.5% ที่เขาจะเก็บภาษีเนี่ยผมคาดว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการไต่สวนอยู่ในกระบวนการของประเทศไทยไปยื่นข้อมูลยื่นเอกสารให้กับ USTR

0: มาตรา301เนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบจริงๆก็คือเป็น USTR นะของสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นก็อยู่ในกระบวนการไต่สวนตรวจสอบแสดงหลักฐานข้อมูลให้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งผมคิดว่าผลก็จะออกมาบังคับใช้น่าจะไตรมาส3หรือไตรมาส4นี่แหละ
1: ครับ
0: นะแล้วนี้เนี่ยแหละครับอันนี้เป็นเหตุผลที่1ที่ตามมาตรา301นะมาตรา301เป็นมาตราที่บอกว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรม
1: ครับ
0: การค้าที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเรื่องอะไร1เรื่องของการที่คุณใช้แรงงานราคาถูกๆและเป็นแรงงานภาคบังคับมาส่งเข้ามาสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นประเด็นนี้ประเทศไทยต้องดูดีๆนะครับ1ประเด็นที่เป็นแรงงานบังคับในประเทศไทยหรือเป็นประเด็นที่เราไปนำเข้าสินค้ามาจากประเทศอื่นที่ใช้แรงงานบังคับ
1: ครับ
0: ประเด็นประเด็นที่2เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตส่วนเกินหมายถึงประเทศไทยเนี่ยไปผลิตสินค้าเกินแล้วส่งไปขายสหรัฐอเมริกาผมสำหรับผมสรุปได้ว่านะเดี๋ยวกลับมาเป็นประเด็นที่สองสำหรับผมนะผมว่าประเทศไทยน่าจะโดนผมได้ใช้หัวข้อในการคุยว่าไทยเสี่ยงที่จะโดนมาตรา301เมื่อกี้ข้อกล่าวหาแรกการใช้แรงงานบังคับการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานบังคับ 12.5% ข้อกล่าวหาที่2ก็คือการมีผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: ก็จะเจออีก 12.5%
1: เพราะฉะนั้นนี่คือต่างกรรมต่างวาระ
0: ต่างกรรมต่างวาระ
1: โอ้ก็เยอะ
0: คนละประเด็นข้อกล่าวหาคนละประเด็นซึ่งถ้าเจอเรื่องของการผลิตส่วนเกินก็จะเจออีก 12.5%รวมจากมาตรานี้ก็จะเจอไป 25%
1: ครับ
0: 12.5 บวก 12.5
1: เป็น
0: นี่คือความเสี่ยงผมกลับไปสู่ประเด็นที่ประเด็นเรื่องของการผลิตส่วนเกินการผลิตส่วนเกินเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่าการที่สหรัฐออกมาตรการเนี่ย1กระทบชิงจากประเทศจีน2ต้องการแก้ปัญหาเรื่องของการขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อประเทศไทยซึ่งประเทศไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องเลยในระยะ10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นตลอดเลยได้ดุลการค้านะครับประเด็นของการข้อกล่าวหาของการผลิตเกิน
1: ครับ
0: การผลิตเกินพอเราผลิตเกินเราผลิตเพื่อจะขายคนในประเทศแต่เหลือเยอะเราก็ต้องส่งออกประเทศที่ส่งออกเขาก็คงไม่แคร์ว่าคุณจะไปส่งออกที่ไหนหรอกแต่เขาแคร์เรื่องของและกังวลว่าที่คุณผลิตเกินเนี่ยคุณส่งไปสหรัฐอเมริกาจนทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกามากประเด็นนี้ผมอยากจะแชร์ข้อมูลให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบว่าคำถามก็คือประเทศไทยปัจจุบันผลิตเกินหรือเปล่าวัดยังไงเราดูยังไงว่าประเทศไทยผลิตเกินหรือเปล่าดูได้จากนี้ครับท่านผู้ฟังครับดูได้จากการที่มันมีค่าหนึ่งที่เรียกว่าCapacity Utilization
1: ครับ
0: แปลภาษาไทยก็คือว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังการผลิตวงที่วงได้เป็นภาษาอังกฤษว่า CapU คนที่เขาอยู่ในภาคการผลิตก็ใช้กับ CapU นะก็คืออัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังการผลิตของไทยผมเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าหมายความว่าถ้าเรามีกำลังการผลิตในโรงงานเรา 100% ถ้าเราผลิตเต็ม100ก็คืออัตราการใช้กำลังการผลิตเรา 100%
1: ครับ
0: ถ้าเราผลิต 30% ก็คือว่าหมายความว่ากำลังการผลิตเรามี 100% แต่เราผลิต 30% อ่ะประเด็นก็คือว่าข้อกล่าวหาที่ผลิตเกินเนี่ยแล้วเราผลิตเกินหรือเปล่าก็ต้องดูค่าอัตราการใช้กำลังการผลิตปรากฏว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของประเทศไทยเนี่ยนะครับต่ำทุกตัวเลย
1: ครับ
0: ที่ลดลงนะมีตั้งแต่การผลิตรถยนต์การผลิตเฟอร์นิเจอร์การผลิตสิ่งทอการผลิตเครื่องดื่มทุกตัวแล้วกันเอางี้ทุกตัวส่วนใหญ่แล้วกันผมคิดว่าประมาณ 70-80% น่ะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเอ้ยลดลงทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็ลดลงไปเท่าไหร่ล่ะลดลงไปต่ำกว่า 50% น่ะลดลงไปต่ำกว่า 50% ก็หมายความว่ากำลังการผลิตเรามี 100% เนี่ยเราผลิตต่ำกว่า 50%

0: จะทั้งเจอภาษีสหรัฐอเมริกาและเราจะเจอเรื่องของการล่มสลายของภาคการผลิตไทยไปโดยประยาย
1: ครับ
0: สิ่งที่ประเทศไทยต้องทำภายใต้สถานการณ์แบบนี้ต้องไปคุยกับแน่นอนที่สุดต้องคุยกับ USTR อยู่แล้วแหละนะเพื่อจะยื่นหมูยื่นแมวกันในสินค้าของเรากับเขาเนี่ยอันที่สองเนี่ยต้องไปคุยกับภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกานะที่นำเข้าสินค้าไทยร่วมกันภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาผู้นำเข้าของสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศไทยว่าสินค้าของประเทศไทยไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาทั้งข้อที่1และข้อที่2
1: ครับ
0: นะครับประเด็นที่3หรือประเด็นที่4ไม่แน่ใจเรื่องนี้ประเทศไทยจะต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายและก็เยอะมากๆเพราะนั้นก็จะต้องตั้งฐานข้อมูลอันหนึ่งที่มาให้สหรัฐอเมริกาที่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าในเราไม่ได้เจอเราไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าโดนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้โดนหรือไม่อย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่เราจะเตรียมให้กับสหรัฐอเมริกาให้เตรียมให้กับUSTR ปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบว่าโอเคภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเพราะถูกศาลบอกปัจจุบันเราอยู่ในหมวดของสหรัฐอเมริกาการใช้มาตรา122ซึ่งจะหมดวันที่24กรกฎาคมเดือนหน้าไอ้นั้นเนี่ยเก็บ 10% ไอ้นั้นเก็บ 10% เดี๋ยวพอมาตรา122หมดไปในวันที่24เดือนหน้าผมคิดว่าไอ้มาตรา301เนี่ยก็จะมาแทนที่เรา
1: ครับ
0: มาแทนที่มาตรา122มาตราที่รออยู่ขณะนี้นอกจากมาตรา301แล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือมาตรา232เป็นเรื่องของความมั่นคงนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาชุดปัจจุบันเตรียมไว้ก็คือมาตรา122
1: ครับ
0: มาตรา301มาตรา232ภายใต้การลดการขาดดุลการค้าและภายใต้การเก็บรายได้จากศุลกากรของสหรัฐจากสินค้าที่นำเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นผมว่าเสนอไป 3-4 ประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ประเทศไทยจะต้องติดตามเรื่องนี้และเตรียมเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแม้ว่าเรื่องของตะวันออกกลางมันจะซาซาลงไปหน่อยแต่ก็ยังเรื่องคุ้มครองอยู่ประเด็นนี้เป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ทางด้านการค้าของไทยที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวให้ดีเวลาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บลายสินค้า
1: ครับ
0: ลายสินค้านะครับลายสินค้าไม่เหมือนกับภาษีตอบโต้ที่เขาเก็บทุ่มทั้งหมด reciprocal tariff เขาเก็บทุ่มทั้งหมดอันนี้จะเป็นลายสินค้าลายเซกเตอร์นะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับกลุ่มเสี่ยงที่ผมพูดถึงแล้วเนี่ยมันยังมีกลุ่มเสี่ยงของสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาสัก 7-8 ตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทำไมกลุ่มเสี่ยงที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะก็คืออุปกรณ์สื่อสาร
1: ครับ
0: มือถือชิ้นส่วนอุปกรณ์มือถือต่างๆคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เซมิคอนดักเตอร์เครื่องจักรยางรถยนต์ชิ้นส่วนจานยนต์อย่างละนี่เป็นสัก 7-8 ตัวที่ผมคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเจอภาษีนี
1: ้
0: หรืออาจจะเจอจากมาตราทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอื่นๆอีกแต่ว่าเป็น 7-8 ตัวที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะมากผมแปลกใจสำหรับยางรถยนต
1: ์
0: มากนะที่จะมาเจอเรื่องของข้อกล่าวหาว่ามีกิจมาอะไรนะผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆเนี่ยจะผลิตส่วนเกินหรือการถูกตรวจสอบว่ามีการนำเข้ามาจากประเทศอื่นอันนี้ประเทศไทยต้องไปดูละเพราะจริงๆยางรถยนต์เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลกนะมันน่าจะผลิตที่ไทยมันไม่น่าจะมีการสวมสิทธิ
1: ์เพรา
0: ะ
1: นั้นมาจากไหน
0: ไทยก็ต้องไปชี้แจงข้อมูลทั้งหมดนะให้
1: ครับ
0: นะว่าสินค้าที่ยางรถยนต์ที่ส่งไปจีนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ส่งไปอเมริกาเนี่ยมันเป็นยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยที่ใช้เขาเรียกแหล่งกำเนิดสินค้า
1: ครับ
0: นะส่วนของการใช้วัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่จะเป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปชี้แจงนะทำให้เขาเห็นนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง

0: ถูกไหมครับ
1: ครับมีคนเขียนมาอะไรนะหน่วยงานของรัฐมนตรีนายกมัวทำอะไรแต่ไม
0: ่ครับแล้วก็มีอีกท่านนึงบอกว่าคุณอาคาเนนะบอกว่าไทยเนี่ยก็เข้าร่วมภาคีสนธิสัญญาต่างประเทศอยู่นะครับทำไมเราถึงมีโครงสร้างกฎหมายที่ล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอันนี้อาจจะต้องไปดูว่าอาจารย์ครับคำถามนี้น่าสนใจเอ๊ะแล้วอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยเวียดนามโดนไหมครับ
1: เวียดนามก็อยู่ใน60ประเทศเหมือนกัน
0: อ
1: ย่าลืมนะครับเวียดนามเนี่ยเขาปรับตัวได้เร็วถึงเรื่องของการระบบการตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาในเวียดนามเนี่ยเขาทำระบบกับUSTR ผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยได้ทำระบบนี้หรือกำลังทำแล้วมีความคืบหน้าแค่ไหนผมไม่แน่ใจนะแต
0: ่
1: เวียดนามเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าได้ทำระบบการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยนะกับ USTR
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือว่ากฎหมายที่ผมพูดถึงเสนอแนะไปว่ากฎหมายห้ามนำเข้าคือเรามีกฎหมายการคุ้มครองแรงงานแต
0: ่
1: เราไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมีกฎหมายฉบับนี
0: ้ครับ
1: ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใน60ประเทศเหมือนกัน
0: ครับ
1: กฎหมายและบังคับใช้แล้ว
0: ครับ
1: สรุปง่ายๆก็คือว่าสหรัฐต้องการที่จะให้ไทยเนี่ยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับพูดง่าย
0: ๆไกลๆ
1: ไอ้เนี้ย
0: ครับ
1: กระทบชิงไปที่ใครล่ะประเทศไหน
0: ครับ
1: กับไปกระทบชิงไปประเทศไหนละที่มีประเด็นเรื่องนี้อยู
0: ่ครับ
1: จริงในประเทศเพื่อนบ้านเราก็อย่างประเทศบ้านเราใกล้ๆเคียงก็เป็นเรื่องของประมงสินค้า
0: ครับ
1: สิ่งอาหารทะเลนะที่ในประเทศบ้านเราอ
0: ่
1: ะก็มีการใช้เหมือนกันนะครับที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยนะก็มีเหมือนกันนั่นก็ประมงก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกอันนึงนะครับ
0: ครับผมก็ต้องจับตาดูกันต่อไปก่อนที่เราจะลากันไปนะครับอาจารย์ครับครึ่งหลังแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์ครับนำตูนิเซีย 3-1 สวีเดนกับญี่ปุ่นนะครับครึ่งหลัง1-1โอ้โหแสดงว่าคู่นี้นี่สูสีไม่ยอมกันเลยนะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เชียร์ใครอยู่ครับอาจารย์เหลือตอนนี้เชียร์ใครอยู่ครับ
1: ผมก็เชียร์เยอรมันจริงๆเยอรมันเนี่ยเข้ารอบ32ทีมนะแล้วเล่นแบบเนี้ยคงได้ไปไม่ไกลอ่ะครับ
0: อย่าพูดอย่างนั้นครับต้องส่งใจกันต่อนะครับ
1: ญี่ปุ่นนี่สุดๆเลยสุดยอด
0: ผมปีนี้เชียร์มันโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกัน3คนแล้วเดี๋ยวไปลุ้นญี่ปุ่นกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับคุณลิซ่า
2: ได้เลยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเท

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569อยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุล

0: คะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์นะคะก็ไม่เห็นเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
1: มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งเช้าวันนี้เลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยประเด็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสมวาน15วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับวันนี้ครับเวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรลักษมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าบำเพ็ญกุศล15วันปันนรสมวานองค์พาสิ้นพระชนในหลวงราชินีเสด็จนายกนำครม.ทำบุญและมีภาพประกอบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเย็นวานนี้นะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวทรงบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานในหลวงพระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสมวาน15วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระราชทานหนังสือที่ระลึก3เล่มสำนักพระราชวังเปิดเส้นทางเข้ากราบพระศพหน้าพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาเริ่ม27มิถุนายนนี้พระสงฆ์นิกรทั่วไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศล15วันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
0: มากันที่ประเด็นอื่นๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเช้าวันนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มีแต่ประเด็นใหญ่ๆที่ติดตามกันแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการโกงข้อสอบข้าราชการโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าหลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติค่ะให้มีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงนั้นกระจ่างโดยประสานงานกับปปช.เนื่องจากว่าตอนนี้กระดาษคำตอบตัวจริงนั้นอยู่กับปปช.อายัดไว้นอกจากนี้ค่ะก็มีมติยกเลิกการชะลอการบรรจุการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติค่ะเพราะว่าวันนี้ยังบอกไม่ได้ว่ามีใครบ้างที่มีการทุจริตดังนั้นจะต้องมีการรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งตามข่าวมีประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ว่าขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนค่ะขณะที่เรื่องของคดีความค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวนะคะว่าได้มอบหมายค่ะโดยทางกระทรวงมหาดไทยให้เจ้าหน้าที่รองถูกกล่าวโทษต่อกองปราบปรามดำเนินคดีกับผู้ที่ทุจริตแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอาจเข้าข่ายความผิดปลอมแปลงเอกสารทางราชการต้องสืบให้ได้ความจริงว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างหากพบมีข้าราชการที่กระทำความผิดจะส่งสำนวนให้ปปช.ค่ะแต่หากว่าสืบสวนแล้วไม่พบว่ามีข้าราชการกระทำความผิดกองปราบก็จะดำเนินคดีแยกสำนวนต่างหากซึ่งการสืบสวนสอบสวนต้องไล่ที่มาที่ไปของเอกสารให้ได้เพื่อให้ได้ผู้กระทำความผิดนะคะส่วนที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันก่อนค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการกำชับให้เร่งสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกกรณีรวมไปถึงการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสด้วยค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในแนวหน้าค่ะตรวจกระดาษคำตอบใหม่หรือ 480,000 คนดูต่อหน้าสื่อจับใครโกงยกเลิกสั่งชะลอบรรจุพิชิตหัวโจกชิงลาออก รองอธิบดีสถ.สั่งเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนหากพบการ

0: ทุจริตจริงเตรียมเพิกถอนเฉพาะรายเตรียมส่งหนังสือให้ปปช.ขอรื้อตรวจข้อสอบใหม่ 480,000 คนต่อหน้าสื่อคาดใช้เวลาตรวจใหม่1สัปดาห์ด้านดร.พิชิตเพชรบูรณ์ที่ถูกพาดพิงเป็นหัวหน้าแก๊งโกงสอบชิงลาออกแล้วสอบสวนกลางตั้งทีมสอบสวนหลังมหาดไทยเข้าแจ้งความฝ่ายตำรวจพัทลุงเร่งสืบปมยิงบ้านนายหน้าสอบท้องถิ่นด้านครูสาวหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องอ้างสั้นๆจะส่งคืนให้ในช่วงเดือนสิงหาคม
1: โดยผอ.พอพานที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับขยายความว่าเมื่อวานนี้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วล่ะครับหลังจากถูกคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่ากทจ.เพชรบูรณ์มีคำสั่งพักราชการผู้อำนวยการพอพานซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีพร้อมกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทวินัยอย่างร้ายแรงก็ทำให้ทางผอ.พอพานแจ้งความจำนงว่าจะยื่นใบลาออกจากราชการ 1-2 วันนี้ครับเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นางสาววสุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีครับบอกว่าได้มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนำซองเอกสารที่มีหนังสือลาออกของจ่าสิบตำรวจดร.พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมายื่นให้กับตนโดยแจ้งว่ามีผู้นำซองเอกสารมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลพอกลับมาก็เจอซองเอกสารสีน้ำตาลวางอยู่ครับแล้วก็พบว่าเป็นเอกสารการลาออกของผอ.คนดังกล่าวหลังจากนี้จะได้นำหนังสือลาออกดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกทจ.จังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไปการลาออกไม่มีผลกระทบกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและก็การพักราชการนะครับส่วนการสอบสวนวินัยร้ายแรงผอ.พอพานล่าสุดทราบชื่อประธานสอบสวนแล้วก็คือนายกกฤตหิรัญสาราชปลัดอำเภอวิเชียรบุรีก็คาดว่าจะเปิดประชุมนัดแรกนะครับในการเริ่มกระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยครับว่าสธไล่เพิกถอนเฉพาะรายคดีโกงสอบข้าราชการเล็งตรวจใหม่ 4.8 แสนคนหรือว่า 480,000 คนมหาดไทยร้องบก.ปราบปรามสอบลาออกผอ.ต้องสงสัยนะครับกลับลำในคืนเดียววรสิทธิ์เผยสธ.ยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมวอนประชาชนเชื่อมั่นขั้นตอนตรวจสอบโปร่งใสไม่สับเปลี่ยนนะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าปูดรัฐมนตรีเอี่ยวโกงสอบจี้นายกสาวให้ถึงตัวการมท.เพิกถอนคนทุจริตเฉพาะรายรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเผยกองกลางมีมติทำหนังสือถึงปปช.หรือตรวจสอบท้องถิ่นใหม่ยกแผงพร้อมยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานตัวไฟเขียวให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวตามปกติเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้สุจริตรองอธิบดีสธ.ยันหากพบทุจริตจริงเพิกถอนเฉพาะรายคาดใช้เวลาตรวจใหม่1สัปดาห์สส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามความเน่าเฟะในมหาดไทยจี้นายกแสดงความกล้าหาญเอาคนผิดมาลงโทษสาวถึงฝ่ายการเมืองด้วยสนธิยาร้องปปง.ยึดอายัดทรัพย์ขบวนการหัวทุกรายเชื่อมีรัฐมนตรีเอี่ยวครับ
0: ขณะที่ทางมสว.นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการออกแถลงฉบับที่2นะคะว่าการดำเนินการทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่มีการรับผิดชอบงานตามขอบเขตของสัญญาหรือว่า TOR ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบการออกแบบคัดเลือกการขนย้ายการตรวจกระดาษคำตอบนะคะซึ่งก็ดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายหลังจากสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้วค่ะก็จัดให้มีการตรวจที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์มีผู้แทนจากหลายฝ่ายร่วมสังเกตการเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะคะก็มีการจัดทำไฟล์ข้อมูลส่งให้กับผู้ว่าจ้างทันทีโดยเป็นความลับระดับลับที่สุดค่ะเมื่อกระดาษคำตอบตัวจริงนั้นได้มีการตรวจเสร็จแล้วค่ะก็มีการเก็บรักษาเอาไว้ในห้องมั่นคงโดยจะมีการถือกุญแจ2ฝ่ายด้วยกันก็คือสำนักทดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการจะเปิดได้ก็ต้องดำเนินการเปิดจากทั้ง2ฝ่ายค่ะดังนั้นสำนักทดสอบได้ให้ความร่วมมือในการส่งมอบไฟล์ข้อมูลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงเอกสารทั้งหมดให้กับปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมายและยืนยันว่าการดำเนินทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดเอาไว้ทั้งสิ้นนะคะพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงค่ะใน Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เส้นทุจริตสอบท้องถิ่นผอ.พิชิตลาออกเจอสอบวินัยร้ายแรงซ้ำสธ.เปรคคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคม

0: อาคมไฟเขียวรายงานตัวสอยทีหลังส่วนกรอบด้านในค่ะมีประเด็นที่ต่างกันคือเรื่องของผู้สอบผ่านนะคะหนึ่งในผู้สอบผ่านวอนหน่วยงานรัฐต้องชัดเจนตั้งใจอ่านหนังสือกว่า3เดือนยอมรับรู้ข่าวกระทบผู้ที่สุจริตในการสอบส่วนผู้บัญชาการสอบสวนกลางมอบกองปราบรับแจ้งความรวบรวมหลักฐานคาด 7-10 วันรู้เรื่องค่ะ
1: เช่นเดียวกับหน้าหนึ่งของข่าวสดพาดหัวตัวใหญ่เหมือนกันครับว่าแอบลาออกแล้วผอ.พิชิตในหน้าโกงสอบดอดทิ้งจดหมายเพ่นหายตัวมท.ยื่นคำร้องขอปปช.รีเซ็ตคำตอบ 4.8 แสนใบยกเลิกคำสั่งนะครับในการชะลอบรรจุราชการที่สอบผ่านเอาไว้ก่อนครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าได้ออกหมายเรียกภาวุฒิเข้าชี้แจง DSI คดีดังกล่าวนี้แล้ว2กรกฎาคมนี้ครับบอกให้ใครหากใครพร้อมก่อนเข้ามาให้ปากคำกับ DSI ได้เลยครับเพราะว่าศาลจะเป็นผู้ตัดสินคดีนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับคดี Forex เป็นพิเศษว่าตอนนี้พยายามเร่งรัดคดีแต่ในเรื่องของธุรกรรมต่างๆมีค่อนข้างเยอะเช่นธุรกรรมการเงินมีถึง 6-70,000 ธุรกรรมทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานครับหลัง DSI ตรวจค้น24จุดได้พยานหลักฐานค่อนข้างมากทั้งเอกสารและก็คอมพิวเตอร์ทำให้ต้องมีการตั้งคณะทำงานโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาเพิ่มอีกเพราะเกรงว่าจะล่าช้าเบื้องต้นให้นโยบายไปนะครับว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก15วันเพื่อให้ทราบความคืบหน้าขณะนี้ปปง.เริ่มรู้ถึงเส้นเงินแล้วนะครับโดยพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าขณะนี้ยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าธุรกรรมค่อนข้างเยอะคงต้องให้เวลาและก็ความเป็นธรรมเพื่อตรวจสอบให้ละเอียดนะครับส่วนจะมีการเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาชี้แจงถึงความเชื่อมโยงเมื่อไหร่รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าหลังจากรับทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษขณะเดียวกันก็มีการออกหมายเรียกอีกหลายคนซึ่งในนั้นก็มีนายภาวุฒิด้วยกำหนดให้มาพบ2กรกฎาคมนี้ครับโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปหากใครพร้อมก็สามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับว่าภาวุฒิไม่หนีไม่ลาออก DSI เรียกเข้าชี้แจง2กรกฎาคมรุทธพลเผย2กรกฎาคมภาวุฒิและพวกเข้าชี้แจง DSI คดี Forex คาดใช้เวลาไม่นานได้ผลสรุปพร้อมแรงงานกลับมาที่กระทรวงทุก15วันย้ำสสพรรคส้มยังไม่เป็นผู้ต้องหาขอรอดูพยานหลักฐานปมโอนเงินเข้าพรรคประชาชนด้านภาวุฒิปรากฏตัวครั้งแรกอ้างเป็นแค่คนเทรดไม่ได้ชวนลงทุนยันไม่หนีไม่ลาออกจากพรรคครับ
0: ซึ่งนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เปิดใจกับสื่อครั้งแรกนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทำธุรกิจสแกมเมอร์กับแล้วก็ Forex ด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ไม่ชวนใครลงทุนเป็นเพียงแค่คนหนึ่งที่เทรดทองคำซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มที่ DSI ตั้งข้อสังเกตเหตุใดที่ยังไม่มาชี้แจงก็เพราะว่าต้อง การกลับไปตรวจสอบข้อมูลทั้งบัญชีธนาคารย้อนหลังไปเกือบ5ปีค่ะโดยต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานใหญ่เมื่อได้ข้อมูลครบก็จะชี้แจงกับ DSI โดยเร็วที่สุดนะคะและยืนยันว่าไม่ลาออกไม่หนีพร้อมสู้ในกระบวนการกับ DSI ส่วนที่มีเงินโอนเข้ามา14ครั้ง28ล้านบาทตรวจสอบแล้วหรือยังว่ามาจาก

0: ไหนนายภาวุฒิบอกว่าตัวเลขยังมาไม่ครบจากทุกธนาคารขอให้รอตัวเลขให้ครบก่อนนะคะก็จะมีการชี้แจงส่วนเรื่องของคลิปที่ถูกแชร์ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะว่ามีการโปรโมทให้หนึ่งในโบรกเกอร์ Forex นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของรางวัลสะสมแต้มแลกทริปไปฝรั่งเศสด้วยนายภาวุฒิชี้แจงว่าการเทรดนั้นต้องหาความรู้ก็ตัดสินใจไปเรียนคลาสต่างๆค่ะเป็นการเล่าประสบการณ์การเทรดไม่ได้มีการเชิญชวนส่วนที่เทรดแล้วสามารถแลกของได้ก็เหมือนการซื้อของตามร้านค้ามีการสะสมแต้มซึ่งหลังเลิกเรียนค่ะก็จบการสัมภาษณ์เป็น10คนนะคะก็ตกใจทำไมถึงมีตนแค่คนเดียวทั้งนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยค่ะภาวุฒิเปิดใจสื่อครั้งแรก Forex ยันไม่เคยชวนใครรุทธพลแย้ม2กรกฎาคมป้อมแจง DSI มาแล้วเปิดใจครั้งแรกภาวุฒิยันไม่เกี่ยวข้อง Forex แชร์ลูกโซ่หรือธุรกิจแกงข้ามชาติชวนคนเล่นเป็นแค่คนเทรดซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้นส่วนที่ออกมาชี้แจงล่าช้าเพราะกำลังรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากธนาคารหลายแห่งนำไปยื่นให้กับ DSI มั่นใจไม่ได้ทำผิดอะไรการันตีไม่ลาออกจากพักย้ำจะเดินหน้าตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ต่อไปไม่หยุดด้านรุทธพลแย้ม2กรกฎาคมนี้ภาวุฒิเข้าชี้แจง DSI ชี้ศาลเป็นผู้ตัดสินคลิปโฆษณาลงทุนชวนเชื่อหรือไม่นอกจากนี้ค่ะในผู้จัดการรายวันนะคะก็มีพาดหัวข่าวพร้อมกับภาพนายอี้แทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมนำผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากคดี Forex ค่ะมายื่นหนังสือต่อรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินตลาดการเงินคนที่1เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบและติดตามการดำเนินคดีเกี่ยวกับ Forex ด้วยนะคะแล้วก็พาดหัวข่าวสั้นๆว่าภาวุฒิโตไม่เกี่ยวไม่ออกส.ส. DSI เรียกแจง Forex 2กรกฎาคมค่ะ
1: มีโครงการดีๆมาประชาสัมพันธ์นะครับอย่างร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองครับธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยจำนวนผู้ประกอบการที่มีมากกว่า 3.2 แสนรายครับมีพนักงาน 1.1 ล้านคนและไทยเราเองก็เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารครับหรือว่า gastronomicdestination ของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับจึงมีโครงการดีๆอย่างร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองจับมือธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบการร้านอาหารหอการค้าจังหวัดผลักดันและขับเคลื่อนโครงการแนวคิดของโครงการครับก็คือการประกันภัยแบบฝังตัวผนวกการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อสินค้าและบริการเน้นไปที่ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยผู้บริโภคสามารถสังเกตสติ๊กเกอร์โครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองหรือว่า Insurance Restaurant and Cafe ซึ่งจะคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อไปใช้บริการที่ร้านและตราสัญลักษณ์ Insurance Restaurant and Cafe Plus จะคุ้มครองเพิ่มเติมผู้ใช้บริการในกรณีอาหารเป็นพิษด้วยและในปี2569มีแผนดำเนินโครงการไปทั่วประเทศครับคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
0: พักกันสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของที่ประชุมสภาวานี้ครับมีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายปี69ตั้งกรรมาธิการ25คนนำถกวาระ2ถึง3วันที่2กรกฎาคมนี้นะครับโดยมติเอก

0: ฉันก็คือ462ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1รับหลักการแห่งพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี2569นะครับในสังคมแดงโชติส.ส.ภูมิใจไทยเสนอจำนวนกรรมธิการ25คนซึ่งมีสัดส่วนครม6แล้วก็สภา19คนตามสัดส่วนครับคือส.ส.พรรคภูมิใจไทย8คนพรรคประชาชน5คนพรรคเพื่อไทย3คนกล้าทำ2คนและพรรคประชาธิปัตย์1คนจะนำกลับมาสู่การพิจารณาวาระ2และวาระ3 2กรกฎาคมนี้ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดสั้นๆครับว่าสภาโหวตหนุนพรบ.โอนงบเสียงท่วมหนูแจงเครื่องมือกู้วิกฤตเศรษฐกิจครับ
1: ส่วนใน Daily News นะคะก็มีพาดหัวข่าวเหมือนกันค่ะโอนงบหมื่นล้านสู้ภัยแล้งเอลนีโญพรรคประชาธิปัตย์จอถลก DE ได้เพิ่ม 30% ประชุมพรบ.โอนงบเดือดว่ารงพยายามพาดพิงไทย AI Passport ล็อกสเปคจนโสพลสั่งหยุดอภิปรายเจ้าตัวลงมาแถลงอัดยับเพิ่งเคยเจอเผด็จการรัฐสภาตัวจริงเตือนชัยชนกทำเป็นไม่สนใจโยนให้เป็นเรื่องข้าราชการก็คิดถึงโครงการจำนำข้าวไว้อดีตนายกเคยโดนตัดสินละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเตรียมยื่นปปช.ฟันภารดรเผยเหตุโอนได้แค่หมื่นล้านเพราะหน่วยงานรีบเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณชี้ข้อดีคือเงินเข้าไปไหลเวียนในระบบเผยเงินโอนจะไปอยู่ในงบกลางใช้ในภารกิจที่ไม่ได้ตั้งไว้ในงบปี69จะนำเงินไปใช้แก้ปัญหาภัยแล้งจากซูเปอร์เอลนีโญก่อนอัดจากวางแผนโอนแสนล้านเหลือหมื่นล้านเหมือนทำแก้เขินผลต่อระบบเศรษฐกิจแทบไม่มีสภาโหวตผ่านพรบ.โอนงบหมื่นล้านวาระแรก426-0เสียงเอกนิติยืนยันใช้งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟื้นฟูการแข่งขันของประเทศดูแลและเยียวยาประชาชนค่ะส่วนในอีกฉบับนึงนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะของผู้จัดการรายวันโสพลปิดไมค์หมอวรงเบรกชำระโครงการไทย AI ซึ่งก็มีภาพหมอวรงด้วยนะคะได้เปิดแถลงข่าวหลังจากที่ถูกประธานรัฐสภาปิดใหม่ให้อภิปรายชำระความไม่โปร่งใสและเอื้อในทุนต่อโครงการไทย AI Passport ที่ดำเนินการโดยกระทรวง DE วงเงิน 1.6 พันล้านบาทโดยระบุว่าเป็นผลิตการรัฐสภาจากการเลือกตั้งค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมของคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนไปทับกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับหลานนะครับก็ได้ข้อสรุปมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือใครอยู่ก่อนจะได้สิทธิ์นะครับส่วนในทุนก็จะมีการคัดกรองเอาออกจากพื้นที่ไปพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับทับลานลงตัวอยู่ก่อนได้สิทธิ์ลุยฟันในทุนกรรมธิการที่ดินและสุชาติทุบโต๊ะปมทับลานลงตัวยึดความถูกต้องชาวบ้านเดิมได้สิทธิ์ในทุนรุกป่าไม่รอดชัยวัฒน์บุกสภายื่นหลักฐานเด็ดแฉปมปรับแนวเขตอุทยานทับลานติงมติครม.เป็นแค่นโยบายไม่ใช่กฎหมายครับ
1: ขณะที่นายสุชาตินะคะเมื่อวานนี้ก็มีการขอโทษทั้งคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลนะคะแล้วก็อิงฟ้ายืนยันว่าไม่ได้มีการฟ้องร้องแต่อย่างใดค่ะแล้วก็พร้อมยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ในปมทับลานค่ะแต่จะไม่ยอมเห็นน้ำตาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวในผู้จัดการรายวันค่ะสุชาติปัดฟ้องอิงฟ้าทับลานพิสูจน์รายแปลงสุชาติแจงวุ่นไม่ได้ฟ้องอิงฟ้าปมทับลานเผยฝ่ายกฎหมายให้ข่าวก่อนลั่นใครจะก็ด่าไปจะเดินหน้าแก้ปัญหาให้ชาวบ้านต่อแต่ทนายความขึ้นโรงพักแจ้งความ6คนหมิ่นประมาทอุบชื่อและพฤติการของคนที่ถูกกล่าวหากรรมาธิการที่ดินเคลียร์ปมทับลานจบแฮปปี้ยันพิสูจน์รายแปลงไม่มีการนำทับลานโมเดลไปใช้พื้นที่อื่นไม่มีเอื้อนายทุนค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายประเวศหรือว่าเวศอายุ45ปีนายสะไพรหรือว่าบอลอายุ44ปีนายคงทองอายุ24ปีนะครับแล้วก็นายโจวรพัฒน์อายุ45ปีชาวอุดรนะครับของกลางเป็นไอซ์จำนวนมากเลยครับ180กิโลกรัมแล้วก็รถยนต์ Toyota Vios รถ Isuzu D-Max สีขาวรถบรรทุกไม่ประจำทางฮีโน่นะครับในการขนยาไอซ์รถใหญ่นี้นะครับแต่ว่าไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มได้ที่บริเวณปั๊มน้ำมันที่ เพชรบุรีนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในผู้จัดการรายวัน360องศาครับบุกรวบคาปั๊มเครือข่ายยานรกยึดไอซ์180กิโลกรัมเตรียมส่งลูกค้า

0: ใต้ครับ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งติดกันที่เวเนซุเอลาค่ะซึ่งทั้ง2ครั้งห่างกันไม่ถึง1นาทีครั้งแรกขนาด 7.2 ค่ะส่วนครั้งที่2เกิดแรงสั่นสะเทือน 7.5 สร้างความเสียหายอย่างหนักเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเดลซี่โรดริเกสค่ะก็บอกว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย164รายบาดเจ็บนับพันโดยมีการระบุด้วยว่าจะมีการตั้งกองทุนมูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐใช้ทรัพยากรจาก IMF ค่ะเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโรงพยาบาลและที่อยู่อาศัยของประชาชนแต่ว่าตัวเลขของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นซึ่งคาดการณ์ค่ะว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่านี้นะคะพาดหัวข่าวในทุกฉบับเลยค่ะอย่าง Daily News มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพทางกู้ภัยเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารในกรุงการากัสประเทศเวเนซุเอลาซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตสูงมากถึง 10,000 ถึง 100,000 คนค่ะส่วนพาดหัวข่าวคาดดับ 10,000 ถึง 100,000 เวเนซุเอลาวิปโยคสั่นสะเทือน 7.2 และ 7.5 รุนแรงสุดในรอบ90ปีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ระลอกขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ90ปีเวเนซุเอลาสะเทือนเสียชีวิตแล้วเกือบ200รายคาดอาจตามมาอีก 10,000 ถึงแสนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสามารถรับรู้ได้ไกล160กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกเตือนภัยสึนามิรัศมี300กิโลเมตรจากศูนย์กลางระบบเตือนภัยส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยังมือถือประชาชนมากกว่า1ล้านคนค่ะ
0: ภาพที่ออกมาก็คือราบเป็นหน้ากลองเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเสียหายมากน้อยขนาดไหนมีประเด็นเรื่องของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับจัดเตรียมกิจกรรมมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีสร้างโอกาสการเข้าถึงการดูแลด้านทันตกรรมครบวงจรครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าผนึกกำลังกับหน่วยงานทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพจากวัดห้วยไคร้ใหม่จังหวัดเชียงรายครับสานต่อโครงการมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีหลังจากที่โครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนในจังหวัดนราธิวาสเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับครั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขยายผลความสำเร็จมาสู่จังหวัดปัตตานีครับโดยจะจัดกิจกรรมวันที่29-30มิถุนายนนี้ณสโมสรนายทหารสัญญาบัตรพลร15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตั้งเป้าดูแลพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาพระภิกษุเยาวชนจากสถานพินิจและเครือข่ายมวลชนกว่า900คนครับให้ได้รับข้อมูลในการดูแลด้านทันตกรรมแบบครบวงจรทั้งการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันแล้วก็ผ่าฟันคุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและก็ยังสนับสนุนรถครัวสนามปรุงอาหารแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ในงานครับก็จะได้พบกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ที่จะมาร่วมดูแลประชาชนด้วยก็ขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กบน.ภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความที่ส่งมาได้อ่านครบทุกข้อความนะคะส่วนเรา2คนลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทออกหนังสือด่วนที่สุดยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยันผู้สอบแข่งขันได้ให้รายงานตัวตามเดิม1กรกฎาคมนี้ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขันและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งโดยคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปและได้แจ้งให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่16มิถุนายน2569รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่ากรณีที่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจไม่ทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงให้ยกเลิกชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดลงวันที่24มิถุนายน2569หากหลักฐานปรากฏว่าผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตจะต้องถูกปรับให้ตกและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาทางวินัยและทางปกครองจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานตัววันที่1กรกฎาคม2569ด้วยนายกร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศมิตรภาพช่วงค่ำวานนี้ณห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงสถานที่จัดงานนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับก่อนเชิญขึ้นสู่บริเวณจัดงานซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้มอบใจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตสหรัฐในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองดังกล่าวทั้งนี้ภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้าน

0: ได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลจับมือเมตาติวเข้ม AI ให้เกษตรกรและ SME ไทยฟรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลประสบความสำเร็จในการดึงพันธมิตรระดับโลกอย่างบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมมาร่วมเปิดตัวโครงการติดปีกดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทยซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี AI และเครื่องมือออนไลน์มาช่วยยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถค้าขายตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับทีมผู้บริหารของเมตาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับไฮไลท์สำคัญของความร่วมมือคือการสนับสนุนเกษตรกรไทย SME ภาคการเกษตรไม่น้อยกว่า 2,000 รายพัฒนาทักษะผ่านการฝึกอบรมทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งหลักสูตรจะครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการสร้างตัวตนทางธุรกิจบนแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram ผ่านคอนเทนต์ที่ดึงดูดความสนใจจนถึงเทคนิคการใช้เครื่องมือ AI และ Meta เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าโดยตรงสลด2นักเรียนมัธยมโรงเรียนเอกชนเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมถูกไฟฟ้าช็อตขณะอาบน้ำดับ1เจ็บ1ช่วงค่ำวันนี้สภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางว่ามีเหตุเด็กนักเรียนถูกไฟฟ้าช็อตมารับการรักษาเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนเหตุเกิดที่วัดควนลางหมู่6ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยขอให้ไปทำการชันสูตรศพจึงเข้าทำการสอบสวนที่โรงพยาบาลดังกล่าวและให้ชุดสืบสวนเดินทางไปตรวจสอบที่วัดเกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตคือเด็กชายนราเทพอายุ14ปีผู้บาดเจ็บคือเด็กชายทักดนัยอายุ13ปีทั้งสองอยู่บ้านที่ตำบลปากแพรกอำเภอทุ่งสงจากการสอบสวนทราบว่านักเรียนทั้งสองคนพร้อมเพื่อนนักเรียนจำนวนหนึ่งของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอาจารย์พาไปทำกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดดังกล่าวเป็นเวลา3วัน3คืนก่อนเกิดเหตุเด็กชายนราเทพผู้เสียชีวิตกับเด็กชายทักดนัยผู้บาดเจ็บพากันไปอาบน้ำที่ห้องน้ำภายในวัดซึ่งยังสร้างไม่เสร็จปรากฏว่าขณะอาบน้ำเกิดไฟรั่วช็อตเด็กทั้งสองคนก่อนที่มีครูผู้ดูแลชื่อนายสาธิตมาเห็นเหตุการณ์จึงนำร่างเด็กนักเรียนทั้งสองส่งโรงพยาบาลเชื่อว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าที่ติดตั้งในห้องน้ำไม่สมบูรณ์และมีไฟรั่วทำให้ช็อตเด็กทั้งสองคนขณะที่ทางโรงเรียนเตรียมชี้แจงรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ชุดคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
4: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอน

0: โอ1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพลนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพลนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรและผมไปสานอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีไปสานครับสวัสดีครับ
2: ครับวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้ศุกร์ที่26 มิถุนายนประเด็นร้อนเรื่องใหญ่ก็ยังอยู่ที่เรื่องการทุจริตสอบรับราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคุณเอกพรเมื่อวานก็มีความเคลื่อนไหวทั้งทางฝั่งของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีความเห็นของมสว.มาด้วยนะก็เป็นลักษณะผมว่าตอนนี้ก็คงจะโยนกันอุตลุดอ่ะ
3: ครับก็ถ้าเอาอย่างเป็นทางการก่อนนะครับคือมสว.เมื่อวานนี้เนี่ยออกแถลงการฉบับที่2คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้แถลงการฉบับตั้งแต่วันแรกๆที่เป็นเรื่องเนี่ยของสถ.เนี่ยเขาก็ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าเขาได้ให้มสว.เนี่ยจัดการหมดแล้วตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากนั้นเนี่ยก็คือมีเหมือนต้องการจะโยนกลองไว้อะมีอะไรถามมสว.แล้วกันเพราะมสว.จัดการเรื่องสองนะครับแล้วมสว.ออกแถลงการฉบับแรกออกมาเนี่ยก็เป็นแถลงการแบบเบาๆกลางๆว่าโอเคเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบตั้งกรรมการสอบอย่างโปร่งใสอะไรก็ว่ากันไปนะครับเมื่อวานเนี่ยฮะออกแถลงการอีกฉบับหนึ่งก็เหมือนกับต้องการที่จะโยนกระสงกระแสอะไรต่างๆกลับไปที่สถ.นะเพราะว่าทางสำนักทดสอบทางการศึกษาจิตวิทยามสว.เนี่ยออกแถลงการออกมานะครับก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการรับงานตาม TOR จากสถ.กระทรวงมหาดไทยก็เล่าให้ฟังฮะตั้งแต่ต้นนะว่ามีการจัดทำจัดพิมพ์เอกสารคัดเลือกข้อสอบตรวจกระดาษคำตอบจัดเก็บการดำเนินการจัดสอบจนประมวลผลวิเคราะห์ข้อสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายข้อเขตเนี่ยไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าขอบเขตของงานก็คือหลังจากสอบข้อเขียนภาคกอภาคขอ

0: ต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์มีผู้แทนหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาสังเกตการพอตรวจกระดาษคำสอบเสร็จให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์และส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีเมื่อการตรวจกระดาษคำตอบแล้วเสร็จให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงจัดทำไฟล์ข้อมูลให้จัดทำเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ XLSXซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็น Excel นะแล้วก็จะทำไฟล์ข้อมูลการสแกนกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG ผมว่าน่าจะ JPG นะผมว่าน่าจะพิมพ์ผิด JPG ก็คือ JPEG เป็นไฟล์รูปนะครับเพื่อส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยถูกเก็บไว้ที่ห้องมั่นคงมีกล้อง24ชั่วโมงถือกุญแจ2ฝ่ายก็คือสอถอหากจะเปิดต้องได้รับการยินยอมทั้ง2ฝ่ายนะครับต้องเปิดจากทั้ง2ฝ่ายเขาบอกเขาเปิดมาแล้ว4รอบรอบแรกเก็บข้อสอบรอบ2เก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มรอบ3เปิดให้ดูเพราะมีคนอุทธรณ์พอเขาบอกเขาได้คะแนนเป็น0ก็พอไปตรวจพบว่าเกิดจากการระบายกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือไม่ได้ระบายคะแนนเลยไม่ขึ้นเลยแล้วก็ครั้งที่4ที่เปิดก็คือตามที่ปรากฏเป็นข่าววันที่24มิถุนายนที่เขาไปเปิดกันที่โรงพิมพ์นะฮะต่อมาพอปรากฏเป็นข่าวก็มีการให้ความร่วมมือส่งมอบไฟล์ข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงานปปช.เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงสำนักทดสอบการศึกษาจิตวิทยายืนยันว่าการทำงานทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามขอบเขตงานที่กำหนดไว้ทั้งสิ้นนี่แหละฮะคือที่มันน่าสนใจเนี่ยคือก่อนหน้านี้โยนกลองมาว่ามสว.จัดการมสว.เนี่ยรอบนี้เมื่อวานนี้เขาแถลงว่าใช่ฉันจัดการแต่ฉันส่งมอบไฟล์ให้เธอหมดแล้ว
1: ครับไอ้ที่ประกาศผลแล้วไปรับเลิกอะไรกันก็เป็นเรื่องสอถอไป
0: ครับคือแต่เมื่อวานเนี่ยฮะมันมีการเข้าไปตรวจจริงๆมันมีตรวจหลายส่วนนะฮะมันมีตรวจหลายด้านหลายมุมแต่เมื่อวานนี้มันมีมุมที่น่าสนใจก็คือเห็นว่าทางสื่อเนี่ยนะครับเขาเข้าไปตรวจสอบเนี่ยแล้วก็เจอตู้เซฟห้องทำงานของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่เก็บแฟลชไดรฟ์20อันที่ได้รับจากมสว.คือมสว.ส่งมาให้ก็มาอยู่ในตู้เซฟของท่านอธิบดีเขาบอกคนถือกุญแจเซฟก็เป็นผอ.นะยืนยันว่าแฟลชไดรฟ์ยังอยู่ไม่มีใครนำออกไปได้และรองอธิบดีสถ.รองถนนพันพีภาคก็ให้เข้าไปถ่ายภาพก็ยืนยันว่าของสถ.ยังอยู่ที่นี่พอให้ประชาชนมาตรวจสอบอันนี้ส่วนสถ.นะ
1: ครับ
0: แต่เขาก็อธิบายว่าแต่มันมีอีกก๊อปปี้นึงฮะที่อยู่ที่มสว.ด้วยซึ่งสถ.ให้มสว.ในฐานะผู้รับจ้างชี้แจงว่าไฟล์คะแนนหายไปอยู่ในมือขบวนการทุจริตได้อย่างไรคือตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดฮะปรากฏถ้าเท่าที่ผมประมวลเนี่ยสรุปมี2ก๊อปปี้นะก็คือก๊อปปี้ที่ส่งงานให้ลูกค้าก็คือส่งให้สถ.ผู้ว่าจ้างแต่มีก๊อปปี้หนึ่งก็คืออยู่ในมือมสว.มันต้องหลุดจากอันไหนอันหนึ่งฮะ
1: ครับเมื่อวานมีโพสต์ใน Facebook ดุเดือดผู้ที่โพสต์นี่มีตำแหน่งเป็นอดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ของมสว.นะท่านอาจารย์ประพันธ์ศิริสุสาวรัตน์เป็นรองศาสตราจารย์ก็โพสต์เรื่องนี้อย่างดูเด็ดเผ็ดร้อนนะ
0: ครับ
1: ผมเข้าใจว่าอาจารย์ประพันธ์ศิริเนี่ยท่านน่าจะเป็นคณะทำงานของมสว.ในเรื่องการสอบนี่แหละแต่ว่าท่านคงจะพ้นจากตำแหน่งคณบดีนะก็เป็นอดีตคณบดีในขณะนี้นะฮะอาจารย์ประพันธ์ศิริท่านบอกว่าอย่างนี้บอกจากแถลงการณ์และการสัมภาษณ์ของกรมท้อง

ถิ่นว่ามสวรับผิดชอบงานทั้งหมดของกระบวนการสอบได้แก่ออกข้อสอบพิมพ์และรักษาความปลอดภัยข้อสอบจัดสนามสอบตรวจและประมวลผลคะแนนเก็บรักษากระดาษคำตอบตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยมีประเด็นที่สาธารณชนอาจต้องการทราบ

0: ช่หรือไม่และ TOR กำหนดให้มีการส่งมอบข้อมูลใดบ้างแต่ครับตั้งเป็นประเด็นคำถามคือเจ้าตัวคงรู้อ่ะแต่ก็ถามเพื่อที่จะย้อนกลับไปที่สธ.นะ
1: คือต้องการเปิดปากสธ.ให้สธ.พูด
0: ตอนจริงเนี่ยเมื่อเสร็จงานเนี่ยมสว.ได้ส่งมอบผลการสอบพร้อมไฟล์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สธ. เพื่อใช้ในการประกาศผลแล้วใช่หรือไม่และ TOR เนี่ยกำหนดให้ต้องส่งมอบข้อมูลใดบ้างรวมทั้งท่านยังไม่ได้บอกว่าใน TOR กำหนดให้มสว.ต้องส่งมอบไฟล์ข้อมูลเอกสารทั้งหมดให้ท่านด้วยในวงเล็บใช่หรือไม่ห้องนิรภัยเก็บข้อสอบไม่มีความหมายอะไรหากมีไฟล์ข้อมูลเอกสารมาแล้วใช่หรือไม่แสดงชี้ให้เห็นว่าไฟล์มันอยู่ที่ไฟล์นั่นแหละถ้าจะแก้ก็แก้กันตรงนั้นไม่ต้องไปดูไอ้เรื่องไอ้ข้อสอบตัวจริงเลยหรอกนอกจากนี้การประกาศผลอย่างเป็นทางการเป็นอำนาจหน้าที่ของกสทคณะกรรมการกลางของเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับแล้วก็สทใช่หรือไม่นะเป็นหน้าที่ของกสทและสทใช่หรือไม่และภายหลังการประกาศผลแล้วหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบซึ่งก็ได้มีการประกาศผลไปแล้วบรรจุคณะกรรมการไปแล้วด้วยตั้งแต่8เมษายน69ส่วนการแก้คะแนนที่ปปปบุคคลโดนจับได้เหตุใดจึงเพิ่งมาเกิดขึ้นภายหลังเมื่อวันที่23-24มิถุนายนนี้เองแล้วคนนั่งแก้คะแนนทำไมจึงเป็นข้าราชการจากกรมของท่านพนักงานเล็กๆอย่างสำนักงานทดสอบมสว.คงไม่ยิ่งใหญ่พอจะไปสั่งการข้าราชการกรมของท่านได้หรอกนอกจากนี้คนแก้คะแนนสอบเขาก็รับสารภาพเองว่าแก้คะแนนบนระบบที่ได้มาจากไฟล์ไม่ได้แก้จากเอกสารจริงทำไมจึงพูดเช่นนั้นคราวหลังถ้าท่านทราบข้อมูลกรุณาพูดให้หมดด้วยโดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายคือประกาศผลก่อนแล้วทำไมจึงมีการแก้คะแนนภายหลังควรพูดให้สาธารณชนทราบด้วยคนอื่นเขาจะได้ไม่เสียหายเพราะโดนเข้าใจผิดนี่เรียกว่าซัดคืออยากเป็นทางการเนี่ยมสว.เขาก็คงจะต้องวางหลักอะไรของเขาอยู่นะแต่ว่าถ้าโดยบุคคลก็โดยท่านอดีตก็ได้ว่าดีท่านก็ซัดเต็มเหนี่ยวครับ
1: และด้วยความที่เป็นสถาบันการศึกษาด้วยแหละครับพอโดนกล่าวหาเรื่องทุจริตการสอบอย่างนี้โดยที่ตามมหาวิทยาลัยไปรับจ้างอะไรผมใช้คำว่ารับจ้างในการจัดการสอบให้แก่หน่วยงานต่างๆเนี่ยเพราะมีข้อมูลนี่ครับว่าทางมสว.เนี่ยก็ได้รับดำเนินการการสอบของกพ.ด้วยนะก็มีเอกสารเปิดเผยมาแล้วว่าจัดการการสอบให้กพ.เหมือนกันมันเป็นเรื่องวิกฤตศรัทธา
0: เขามีหน่วยงานที่เป็นสำนักโดยเฉพาะของเขาเลย
1: ครับคือมันก็เป็นกลายเป็นว่าเป็นวิกฤตศรัทธาของทางมหาวิทยาลัยเขาไงคือถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นความจริงเนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้เต็มที
0: ่
1: ก็ทีเนี้ยมันณห่วงเวลาเนี้ยเราก็พูดแบบเป็นกลางนะมสว.ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกในห่วงเวลานี้นะเพราะท่านเป็นคนดำเนินการการสอบทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำยังปลายน้ำแต่ก็เข้าใจนะเข้าใจอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าแต่ด้วยโอเคไอ้หลักฐานเชิงประจักษ์ก็มีข้าราชการสถ.ด้วยซ้ำเนี่ยที่เป็นคนอยู่ในกระบวนการในการจัดการแก้ข้อสอบดังนั้นจะมาโทษมสว.อย่างเดียวก็ไม่ได
0: ้
1: คือตอนเนี้ยไอ้ที่ชัดเจนเนี่ยมันก็มีเจ้าหน้าที่ที่มันเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมแก้ข้อสอบเอาแค่ในห้องนนทบุรีนั้นก็พออันนี้สถ.ก็ปรับความรับผิดชอบไม่ได้เหมือนกันนะคือภาพมันกลายเป็นว่าสถ.โยนไปมสว.นะมสว.จะโยนกลับมาให้สถ.เนี่ยผมว่าท่านต้องรับผิดชอบคู
0: ่
1: ต้องร่วมปัญหาคำตอบนะ
0: ครับ
1: ว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยที่มันมาจากไหน
0: ครับ
1: คือผมเข้าใจอาจารย์คงฉุนนะจริงๆนะท
0: ่
1: านอดีตอธิการบดีคณะศึกษาศาสตร์จะเข้าใจ
0: จ้ะเพราะว่าทางสถ.ก็ให้สัมภาษณ์หลายอย่างก็โยนมาอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณธนนท์พันพีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือเมื่อวานเนี่ยเขามีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น

0: หรือว่ากสทนี่แหละคนนี้เขาถือว่าเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจสูงสุดในเรื่องการสอบบรรจุเหล่านี้ก็เรียกประชุมกันก็คงจะประกอบไปด้วยแพทย์การฝ่ายต่างๆเข้ามาร่วมกันเป็นกรรมการนะหลังเสร็จสิ้นการประชุมเนี่ยคุณธนนท์ก็ได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณธนนท์ยืนยันว่าในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานอะไรซึ่งไฟล์จะถูกเก็บที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์จำนวน1ชุดส่วนตัวเชื่อว่าของกรมเนี่ยไม่ได้หลุดเพราะมีเซฟค่อนข้างดีแต่พูดอย่างนี้ก็คือก็ไม่ได้ไปปากปั๊มแต่ว่าของมันมีอยู่ที่มสวชุดหนึ่งแล้วก็เราชุดหนึ่งแต่ของเราเนี่ยไม่หลุดแน่นอนเพราะของเราเซฟดีมาก
1: คือที่สทพูดอย่างนี้ก็แล้วก็พานักข่าวไปดูเซฟเลยไงฮะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้อยู่ในเซฟไม่ได้แปลว่าก่อนหน้าไม่ได้ถูกนำออกมานะอันนี้ผมพูดตามตรง
0: ครับก็แถลงผมว่าก็ต้องแถลงอย่างนี้แหละเหมือนกับมสวเขาต้องยืนยัน 100% ว่าของเขารัดกุมไม่มีรั่วไหลมันก็อยู่ที่ตอนนี้คงจะอยู่ในแง่ของคดีนะฮะแต่คราวนี้มันเมื่อวานเนี้ยคณะกรรมการกลางของสทเนี่ยเขามีการประชุมกันแล้วก็ตกลงรองอธิบดีธนนท์ซึ่งรักษาการเป็นอธิบดีสทอยู่ขนาดนี้นะก็ยอมรับนะครับว่าคณะกรรมการของสทในคณะกรรมการกลางสทเมื่อวานเนี้ยได้มีมติเสนอไปยังปปช.นะครับขอความร่วมมือไปยังปปช.ซึ่งขณะนี้ปปช.เนี่ยได้มีการไปอายัดข้อสอบทั้งหมดไปแล้ว 4,000 กว่า 4,800 ข้อสอบของ 4,800 คนเนี่ยนะได้อายัดไว้ซึ่งกรมจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อขอตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดนะสำหรับเวลาในการตรวจกระดาษคำตอบใหม่จะใช้เวลานานเท่าไหร่ผู้สื่อข่าวถามคุณธนนท์บอกว่าการตรวจคำตอบครั้งนี้ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากต้องตรวจกระดาษคำตอบจำนวน 4,800 คนตัวเลขกลมๆแต่หากปปช.อนุญาตกรมก็จะติดต่อทางคู่สัญญาก็คือมสว.ในการจัดเครื่องตรวจไปตรวจต่อหน้าสื่อมวลชนเลยก็ยังไม่รู้จะเดินหน้าเรื่องนี้ได้หรือไม่แต่เขามีความตั้งใจที่จะดำเนินการดังกล่าวเพราะฉะนั้นจะมีหนังสือไปขอความร่วมมือปปช.เพราะปปช.ตอนนี้เขาอายัดไอ้ข้อสอบไปนี้แล้วไปนำหน้าปปช.เขาจู่ๆกรมจะไปขอเอามาตรวจมานับใหม่ยังไม่ได
1: ้จริงๆอายัดหมดเลยนะอายัดเป็นแสนชุดเลยที่เก็บในคลังอายัดทั้งหมด
0: แต่ว่าทางสท.เขาก็คงจะอยากเขาก็รู้สังคมมีความกังขามากเขาก็อยากจะเอามาให้ดูเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้คะแนนที่ประกาศไอ้ออกมาเนี่ยคนสอบได้สอบตกแล้วก็ทยอยบรรจุกันไปแล้วเนี่ยตกลงมันมีการไปเมคเอาคะแนนที่ไม่ถูกต้องถ้าตรวจจากข้อสอบจริงนะแต่ผมคิดว่าถึงทําไปตรงนี้นะพอตรวจออกมาแล้วถ้าสมมติผลมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนก็อาจจะบ่นว่าสงสัยจะไปแก้ที่กระดาษคําตอบแล้ว
1: ครับแต่จริงๆเนี่ยนะฮะโดยปกติที่มันจะมีการส่งไฟล์ข้อมูลที่แบบในชั้นความลับแบบเนี้ยจริงๆมันควรจะมีการทำลายน้ำอะไรต่างๆนานาก็เป็นสัญลักษณ์นะอย่างเช่นสมมติคุณมีชุดแรกมาแล้วเนี่ยแบบไม่มีลายน้ำเลยชุดเนี้ยคุณจะให้ใครสมมติคุณให้มสว.เก็บไว้แล้วมสว.ทำก๊อปปี้ส่งให้สท.ถูกไหมมันก็ควรจะมีลายน้ำเขียนว่าฉบับส่งให้ผู้ว่าจ้างมันก็จะได้รู้ว่ามันหลุดจากตรงไหนท่านถามผมนะเพราะปกติเวลาบทภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาบทภาพยนตร์เนี่ยมันจะต้องส่งให้คนเยอะมากนะไอ้ทีมไฟเอาไปดูเรื่องไฟให้ทีมบทไอ้ทีมนักแสดงเอาพระเอกเอาไปชุดนึงนางเอกชุดนึงหรือแม้กระทั่งทีมงานเบื้องหลังทำพร้อม

0: อะไรเงี้ยทำเสื้อผ้านึกออกไหมโอ้โหมันต้องส่งให้คนเป็นหลายสิบคนมากแล้วอันนี้มันเป็นความลับขั้นสูงสุดเลยนะถูกไหมฮะบทภาพยนตร์หรือบทละครเวลาเขาทำระบบเนี่ยมันก็จะแมนนวลนะสมมติส่งให้ผมเนี่ย002ปั๊มทุกหน้าเลยฮะ002ครับสมมติมันมีหลุดมา002เอกพรทำหลุดคือผมไม่รู้นะว่าไอ้ระบบที่ท่านทำอยู่มันยังไงนะ
1: มันตรวจสอบย้อนกลับมันรู้ได้เลยใช่ไหม
0: ซึ่งมันควรจะทำอย่างเนี้ยท่านมาเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแต่ถ้าท่านมีลายน้ำคือมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วไงก็มันก็แค่ก๊อปปี้เอาไว้รีเช็คถูกไหมครับโอเคท่านมันก็คือคุณเขาเรียกว่าผลประโยชน์ของมันก็คือเพื่อที่ว่ามันจะได้ตรวจสอบย้อนหลังได้จะมีลายน้ำไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันนี้ท่านได้ทำไหมอันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตนะถ้าท่านทำเนี่ยมันจะเดี๋ยวสมมติมสวไม่ได้ทำมันไม่ใช่นะมันไม่ได้มีรายน้ำของมสวนะจบ
1: ครับแล้วก็เมื่อวานก็ตกลงมันสรุปว่าทางคณะกรรมการกลางข้าราชการสถเนี่ยไอ้ที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งชะลอ
0: การ
1: บ
0: รรจุตัว
1: ที่จะเริ่มบรรจุ1กรกฎาคมนะเมื่อวานนี้สรุปว่าเขาถกกันแล้วก็จะต้องมีหนังสือไปยกเลิกไอ้คำสั่งชะลอแล้วนะ
0: ใช่มีหนังสือออกมาแล้วนะฮะเป็นหนังสือเขาจั่วหัวเอาไว้เลยฮะว่าเป็นเอกสารยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคม
1: ครับ
0: ก็คือเหมือนเดิมเพราะว่าคืออย่างนี้ฮะเมื่อวานนี้มันมีกระแสหนักมากว่าแบบเพราะ1กรกฎาคมมันคือวันพุธหน้าเขาบอกเขาลาออกจากงานไปแล้วอะแล้วก็เช่าบ้านใหม่เพราะบางคนมันต้องออกนอกพื้นที่เดิมถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยคุณชะลอแต่ว่าฉันก็จะไม่ยังไม่มีงานทำแต่ว่าฉันก็จะไม่มีเงินเดือนแล้วอย่างนี้ยังไงต่อก็โดนด่าเยอะ
1: ครับ
0: นะ
1: ก็เขาให้ผลว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้สุจริต
0: ครับ
1: นะควรจะให้เดินหน้าไปก่อนส่วนใครที่พบตรวจสอบพบว่าทุจริตก็ค่อยเพิกถอนเฉพาะราย
0: ครับ
1: นะซึ่งก็จะมีการออกหนังสือในการในการที่จะยกเลิกคำสั่งเก่าต่อไป
0: ครับซึ่งจริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ท่านดันลั่นเอาคำสั่งชะลอออกมาอย่างเร็วอ่ะมันก็จะกระทบคนเป็นแสนคนนะ
1: คือสะท้อนอาการเมาหมัดตุปัดตุเปไปหมดเลยฟังนู่นมาเอ้าต้องแก้ยังอ้าวมันทำอะไรมันลนไปหมดไง
0: ครับ
1: ก็แบบนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
3: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุ

0: เครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: 8:37 นะครับคุณเอกพรครับ
3: ครับ
2: สำนักข่าว Next News ของคุณประสงค์เขาไปเอาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเอามาอ่าน TOR แล้วก็มาวิเคราะห์ถึงจุดที่มันจะเป็นรูรั่วทั้งหลายนะก็ปรากฏว่าเขาพบว่า TOR เนี่ยระบุชัดให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงแฟลชไดรฟ์แล้วส่งให้ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการกลางของกรมเนี่ยนะหรือผู้ที่ได้รับหมายได้รับมอบหมายจากประธานข้อสังเกตสำคัญนี่คือจุดเสี่ยงสูงมากต่อการรั่วไหลของข้อมูลเพราะแฟลชไดรฟ์เป็นสื่อบันทึกข้อมูลที่คัดลอกง่ายทำสำเนาได้รวดเร็วและไม่ทิ้งร่องรอยทางกายภาพคำถามสำคัญคือใครเป็นผู้คัดลอกข้อมูลลงแฟลชไดรฟ์ใช้แฟลชไดรฟ์กี่ตัวมีการสำรองข้อมูลหรือไม่มีการเข้ารหัสหรือไม่มีการลงทะเบียนหมายเลขอุปกรณ์หรือไม่หากไม่มีระบบควบคุมข้อมูลหลายพันไฟล์สามารถถูกคัดลอกออกไปภายในไม่กี่นาทีจากพยานหลักฐานที่ตรวจพบมีความเป็นไปได้ว่ามีผู้เข้าถึงไฟล์สแกนดังกล่าวก่อนที่จะมีการจัดเก็บเข้าสู่ระบบควบคุมเอกสารเพราะมีผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลว่าหลังการสอบเสร็จสิ้นจะมีการนำกระดาษคำตอบของผู้สมัครมาสแกนโดยเครื่องสแกนที่สนามสอบเก็บไว้ก่อนที่มีการเก็บกระดาษคำตอบเข้าแฟ้มเพื่อรักษาข้อมูลเป็นความลับเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าหลังจากได้ไฟล์สแกนมาแล้วมีการนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลคำตอบในระบบคอมพิวเตอร์จากนั้นอาจใช้วิธีการแก้ไขข้อมูลดิจิตอลเพื่อแก้ไขไฟล์ฐานข้อมูลโดยตรงก่อนนำข้อมูลใหม่กลับเข้าไปแทนที่ข้อมูลเดิมในระบบตรวจข้อสอบหากข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นจริงจะหมายความว่าการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นที่ห้องสอบแต่เกิดขึ้นภายหลังการสอบเสร็จสิ้นผ่านกระบวนการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าการทุจริตสอบในรูปแบบเดิมอย่างมากคือ1ในเงื่อนปมสำคัญที่สำนักข่าว Next News นำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี68หลังเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางนำหมายจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจค้นบริษัทย่านบางเลนค้นพบกระดาษคำตอบที่กระบวนการทุจริตนำมาใช้แก้ไขเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครสอบที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งให้สามารถสอบผ่านได้ซึ่งผลจากการตรวจค้นพบว่ามีบุคคลอยู่ในที่เกิดเหตุประมาณ10กว่าคนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังดำเนินการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินแลกกับการบรรจุเป็นข้าราชการนะให้สามารถสอบผ่านได้โดยใช้วิธีการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปรับแก้คะแนนให้ตรงกับคะแนนที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเข้าข่ายการทุจริตในการแก้ไขข้อมูลคะแนนสอบอันเป็นเท็จที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้คำถามเกี่ยวกับไฟล์สแกนกระดาษคำตอบที่มาจากการนำเสนอแก้ไขคำตอบใหม่ดังกล่าวคงหนีไม่พ้นว่าไฟล์กระดาษคำตอบจำนวนกว่า 9,000 ชุดล้วนไหลออกมาถึงมือกระบวนการทุจริตได้อย่างไรและใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างสำนักข่าว Next News ย้อนกลับไปตรวจสอบ TOR การว่าจ้างระหว่างสถกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสวผู้รับจ้างนะฮะพบว่ามีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายชั้นตั้งแต่การขนส่งข้อสอบการเก็บรักษากระดาษคำตอบการตรวจกระดาษคำตอบการสแกนข้อมูลการประมวลผลคะแนนตลอดจนการจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายละเอียด

กลับพบจุดที่อาจเป็นช่องโหว่หรือจุดเสี่ยงที่ควรตรวจสอบดังนี้ประเด็นแรกการขนส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบมีหลายทอดใน TOR กำหนดเส้นทางขนส่งอย่างน้อย4ช่วงจากสถานที่เก็บรักษาของผู้จ้างไปที่ศูนย์สอบภาคหรือเขต10ศูนย์จากศูนย์สอบภาคหรือเขตไปที่สนามสอบจากสนามสอบไปที่ศูนย์ตรวจข้อสอบจังหวัดจากศูนย์ตรวจข้อสอบกลับไปยังสถานที่เก็บรักษาของผู้รับจ้างยิ่งมีการเคลื่อนย้ายหลายทอดยิ่งเพิ่มจำนวนบุคลากรที่เข้าถึงเอกสารได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถเจ้าหน้าที่ขนส่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบผู้ประสานงานจังหวัดนะหากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งร่วมขบวนการก็อาจเกิดการถ่ายภาพสแกนหรือคัดลอกข้อมูลได้ประการที่2 TOR ระบุเพียง GPS รถแต่ไม่ได้ระบุการติดตามคนใน TOR ข้อ 4.10 มีการระบุถึงเรื่องการส่งกระดาษคำตอบส่งตรวจและประมวลผลเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้รถทุกคันติด GPS และผู้ว่าจ้างตรวจสอบเส้นทางได้แต่ GPSเป็นเพียงการควบคุมการเดินทางไม่ใช่การควบคุมข้อมูลไม่มีข้อมูลกำหนดว่ารถขนส่งต้องติดกล้อง CCTV ต้องบันทึกภาพตลอดการเดินทางและต้องส่งภาพเรียลไทม์ถ้าหากไม่มีภาพจากกล้องจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเปิดกล่องข้อสอบใครเข้าถึงกระดาษคำตอบมีการแวะจุดใดนอกแผนหรือไม่ประเด็นที่3จุดตรวจข้อสอบเป็นจุดเสี่ยงที่สุดใน TOR ชุดนี้เนี่ยมีการกำหนดเรื่องการตรวจคำตอบไว้2ส่วนหลักคือ 4.10.4 จัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์หรือตามที่กสทกำหนดในวันทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งหรือภาคขอพร้อมทั้งจัดให้มีสถานที่ที่ผู้สังเกตการสามารถเข้าสังเกตการได้สะดวกเพื่อให้ป้องกันการทุจริตให้มีความรัดกุมชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการจัดสอบแข่งขัน 4.10.5 ตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบโดยสามารถอ่านกระดาษคำตอบเพื่อตรวจนับคะแนนคำตอบที่ตอบถูกพร้อมแสดงผลตรวจนับคะแนนที่ตอบถูกลงบนกระดานคำตอบแต่ละแผ่นในขณะที่อ่านและสแกนกระดาษคำตอบเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีเลขประจำตัวสอบและให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วส่งให้ประธานกสทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกสททันทีเพื่อตรวจกระดาษคำตอบแล้วเสร็จโดยให้เป็นความลับที่สุดดังนี้ 1. จัดทำไฟล์ข้อมูลคะแนนตรวจคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบใส่ไฟล์ PDFและ XLX SX หรือในรูปแบบที่กสทกำหนด2จัดทำจัดทำไฟล์ข้อมูลการสแกนกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG หรือในรูปแบบที่สทกำหนดและกำหนดชื่อไฟล์เป็นเลขประจำตัวสอบเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ค้นหาภาพกระดาษคำตอบของผู้สอบได้แล้วก็กระดาษคำตอบที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วต้องเก็บรักษาไว้หน้าสถานที่เก็บกระดาษตอบของผู้รับจ้างโดยมีมาตรฐานป้องกันที่เกิดขึ้นจุดนี้มีความที่น่าสนใจตรงที่1การระบุให้จัดทำไฟล์ข้อมูลการสแกนกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF และ XLSX และกำหนดชื่อไฟล์เป็นเลขประจำตัวสอบหมายความว่าผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้สแกนกระดาษคำตอบทุกแผ่นแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลตั้งชื่อไฟล์ตามเลขประจำตัวสอบจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลกล่าวอีกในหนึ่งคือไฟล์กระดาษคำตอบที่ปรากฏในคดีไม่ใช่ไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลภายนอกแต่เป็นไฟล์ที่ TOR กำหนดให้ต้องสร้างขึ้นจริงในกระบวนการสอบ2ขณะที่ TOR กำหนดว่าต้องจัดเก็บ PDF และ JPG ของกระดาษคำตอบทุกคนหากมีไฟล์กระดาษคำตอบหลุดออกมาหลายพันชุดย่อมแปลว่าไฟล์ดังกล่าวเคยอยู่ในเครื่องสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจข้อสอบเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลแฟลชไดรฟ์ระบบสำรองข้อมูลของผู้รับจ้างดังนั้นจุดกำเนิดไฟล์ย่อมอยู่ภายในกระบวนการจัดสอบเอง 3. มีการจัดส่งแฟลชไดรฟ์โดย TOR ระบุชัดให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงแฟลชไดรฟ์แล้วส่งให้ประธานกสทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกสทข้อสังเกตสำคัญนี่คือจุดเสี่ยงสูงมาก

0: ่อการรั่วไหลของข้อมูลเพราะแฟลชไดรฟ์เป็นสื่อบันทึกข้อมูลที่คัดลอกง่ายทำสำเนาได้รวดเร็วและไม่ทิ้งร่องรอยทางกายภาพคำถามสำคัญคือใครเป็นผู้คัดลอกข้อมูลลงแฟลชไดรฟ์ใช้แฟลชไดรฟ์กี่ตัวมีการสำรองข้อมูลหรือไม่มีการเข้ารหัสหรือไม่มีการลงทะเบียนหมายเลขอุปกรณ์หรือไม่หากไม่มีระบบควบคุมข้อมูลหลายพันไฟล์สามารถถูกคัดลอกออกไปภายในไม่กี่นาทีเหล่านี้คือข้อสังเกตสำคัญที่สำนักข่าว Next News พอจะสามารถตรวจสอบได้จาก TOR ที่กำหนดไว้และยังไม่ได้มีการสรุปชี้ชัดว่าไฟล์กระดาษคำตอบรั่วไหลออกไปจากช่องทางใดผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์บทสรุปสุดท้ายไฟล์กระดาษคำตอบจำนวน 9,000 ชุดจะรั่วไหลออกไปช่องทางไหนได้บ้างใครต้องรับผิดชอบคงต้องรอผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่จะออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งอันนี้เป็นรายงานบทรายงานของทางกรมประสงค์นะ Next View
1: ก็คือโดยสรุปก็คือเขาพบว่า TOR ให้ทำเป็นไฟล์
0: ครับ
1: และแน่นอนไฟล์ก็หลุดมามันก็ไม่ใช่ว่าใครทำเพิ่มมันก็เป็นกระบวนการการจัดทำการสอบที่มันถูกต้องอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าใครเป็นคนเอาไฟล์ออกมาอันเนี้ยมันเป็นคำถามที่จะใช้คำว่าอะไรล่ะมันมีอยู่แล้วแต่ประเด็นคือแล้วมันรั่วแค่ตรงไหนมันก็เป็นคำถามแรกที่เราบอกไปแล้วว่ามันหลุดในชั้นที่มสวจัดการหรือมันหลุดในชั้นที่มสวส่งมอบไฟล์ไปแล้วสถเนี่ยทำหลุดอีกทีหนึ่งคือมันต้องแกะทีละขยักนะแกะทีละขยักคือถ้าเกิดโอเคมันรั่วจากมสวสมมตินะท่านก็ต้องมาดูไอ้กระบวนการเนี่ยใครได้ผ่านมือมาแล้วบ้างเพราะปั๊มดิฟเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้ใช้ส่งอีเมลส่งไฟล์กันเพราะเน็ตมันเร็วอะส่งคลาวส่งอะไรรวดเร็วแต่ก่อนแฟลชไดฟ์เนี่ยแม้ว่าจะดูยุ่งยากกว่าปัจจุบันนะแต่ว่ามันก็ง่ายมาก
0: อันนี้มันอันนี้มันเทคโนโลยีประมาณ10ปีแล้วนะแฟลชไดฟ์
1: ครับมีไฟล์100ไฟล์ก็ได้อะอยู่ในปั๊มดิฟคุณเสียบเข้าคอมก๊อปปี้ลากถ้าไฟล์ขนาดไม่สูงเนี่ยผมว่าไม่ถึง1นาทีจะจบไหนร่องรอยแต่ที่ตั้งคำถามเมื่อสักครู่นี้ดีว่าไฟล์แต่ละไฟล์เนี่ยมีการเข้ารหัสไหมคือมันก็มีนะสามารถที่จะสมมติเป็นไฟล์เนี่ย
0: อ่านไม่ได้ถ้าเข้ารหัส
1: ต้อง
0: ใส่รหัส
1: ต้องทราบรหัส
0: อ
1: ะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ดูท่าไม่น่ามีเพราะใน TOR ไม่ได้บอกเนี่ยผมว่าไปดูทีว่าไม่ได้บอกว่าให้เข้ารหัสไฟล
0: ์คุณอะไรนะคุณมานะดร.มานะ
1: จับ
0: ดร.มานะเขาบอกว่าไอ้สังเกตว่า TOR ของระบบราชการเนี่ยเวลาที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเป็นที่มันจะต้องทำเป็นระบบไอ้ที่มันใช้ไอ้เรื่องของไอ้ระบบดิจิตอลเข้ามานะมันจะไม่เป็นระบบที่มันคือจริงๆมันควรจะกำหนดว่ามันต้องเป็น security มันต้องมีระบบ security อย่างรัดกุมมากๆเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ไอ้ข้อมูลเนี่ยต่างจะรั่วไหลได้ไออันนี้มันฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับมันเป็นระบบไอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ปกติทั่วไปไม่น่าจะมีระบบ safety อะไรการ safety ก็ถือว่าเป็นเรื่องของบุคคลแ
1: บ
0: บบุคคลที่เข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเหล่านี้มีการจำกัดคนแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่น่าจะไปทุจริตอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทุจริตขึ้นมาโอเค
1: ก็อย่างงี้ฮะด้วยความที่ข้าราชการเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเขาก็ยึดตามกฎหมายยึดตาม TOR ระบุให้เขียนเองเขาทำแค่นั้นเป๊ะๆไม่มีทางคิดเผื่อไม่มีอะไรดังนั้นถ้าให้ผมย้อนกลับไปนะถ้าอันเนี้ยมีข้อบกพร่องอะไรก็ข้อบกพร่องนั่นแหละเขียน TORคือไม่ได้บอกว่าการทำก๊อปปี้ผิดนะแบบเหมือนมีสแกนเก็บไฟล์ไว้สำรองไว้รีเช็คข้อมูลเนี่ยเข้าใจจุดประสงค์ดีแต่ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ดีแล้วไปหวังอะไรร้ายหรือเปล่าในอนาคตอันนี้ไม่ทราบแต่ถ้าเกิด TOR นี้รัดกุมต้องการจะใช้ระบบแบ็กอัพข้อมูลสำรองไฟล์แบบเนี้ยท่านต้องเข้ารหัสท่านต้องมีก๊อปปี้แต่ละก๊อปปี้ต้องอย่างที่ผมบอกฮะมันต้องใส่ลายน้ำใส่อะไรเพื่อบอกยืนยันความเป็นตัวตนของไฟล์นั้นซึ่งมันไม่มีเพราะ TOR ไม่มี
0: ครับ
1: TOR ไม่มีก็เพราะคนเขียน TOR ไม่ได้เขียน
0: อัน
1: เนี้ยอย่างเมื่อวานเนี้ย

0: ที่บอลก่อนเราตั้งข้อสังเกตแล้วอย่าเพิ่งโทษทีวาตอนนี้ผมเริ่มมองแล้วว่ามันจะต้องโทษทีวาหรือเปล่า
1: ครับ
0: บอลก่อนเราให้ความเป็นธรรมเงี้ยอันนี้แต่พอรายละเอียดมันเริ่มเปิดออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีคำถามแล้วว่าทำไมคุณถึงใช้ระบบนี
1: ้
0: ใช้ระบบนี้แล้วดันไม่รัดกุมอีก
1: ครับนี่เราก็ไม่รู้ว่าขบวนการการสืบสวนสอบสวนจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะเพราะว่าหลังจากที่บุกไปที่บางใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็แล้วก็ไปยึดตัวกระดาษข้อสอบในวันถัดมาแล้วหลังจากนั้นมาก็ยังไม่ได้มีการแถลงหรือว่ามีปฏิบัติการอะไรขึ้นมาก
0: ครับ
1: ตอนเลย
0: ไม่ได้7วัน
1: อะ
0: 7วันอะไม่ได้อะไรหรอกเชื่อผมเถอะ7วันอะจะมาเบื้องต้น
1: ครับที่บ้านเราเนี่ยมันพอข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่อยู่แต่ว่าพอมันมีข่าวใหญ่กว่ามาก็ข่าวนี้ก็เป็นข่าวเล็กไปข่าวเล็กไปมันก็ระบบมันก็กระบวนการมันก็เข้าสู่คันลองปกติก็คือค่อยสะสารกันไปค่อยๆตรวจกันไปผมก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจนะว่ามันจะมีการเปิดโปงจนกระทั่งสามารถขึ้นไปดูแล้วคือไอ้ปฏิบัติการอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเล็กตัวน้อยอยู่แล้วล่ะตัวเล็กตัวน้อยมันจะไปทำไงเก็บในเซฟของที่บรีใช่ไหมที่เขาพาไปชมอ่ะก็มีแต่ผู้ในระดับผู้ในการกับที่บรีอ่ะ
0: จะไปชมใหญ่ก
1: ว่าพนักงานตัวเล็ก
0: จะใหญ่หรือจะใหญ่กว่าที่บรีก็ได้นะ
1: เราก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยตั้งความหวังว่ามันจะสามารถที่จะไปทะลุทะลวงอะไรได้มาก
0: ครับคุณไพศาลได้ฟังคลิปเสียงอีกคลิปหนึ่งไหมฮะที่ CSI LA เขาเอามาเปิดเมื่อคืน
1: เออเขาว่าไง
0: คือผมพูดได้ไม่หมด
1: นะแต่ผมไม่ได้ฟัง
0: เอาพูดได้ไม่หมดนะเพราะว่าเอาที่พูดได้ก็
1: เพราะว่าที่พูดได้ไม่หมดเพราะว่ามีอะไรที่ไปพาดพิงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่พาดพิงคนอื่นเยอะนะครับพาดพิงหลายส่วนอะไรเงี้ย
1: อ
0: ืมคือมันเป็นไฟล์เสียงเท่าที่ผมฟังนะมันน่าจะเป็นคนชื่อส้ม
1: ฝั่งนึงเป็นชื่อเดิม
0: ฝั่งนึงเป็นผู้ชายคนเดิมแล้วก็น่าจะเป็นส้มนี่แหละแอบอัดเสียงเอาไว
1: ้ส้มกับกิจอะไรเนี่ยล่ะ
0: ไม่แน่ใจว่าอีกคนหนึ่งเป็นใครเขาเรียกคุณทนายพี่ทนายก็เลยไม่รู้ว่าพี่ทนายคนนี้เนี่ยเขาชื่ออะไรนะแต่เป็นส้มคุยกับพี่ทนายก็มีผมพยายามจะใช้คำพูดที่ถูกต้องเอาเป็นว่าก็เหมือนพยายามจะพูดฟังแล้วเข้าใจว่าอย่างนั้นก็แล้วกันฟังแล้วเข้าใจว่าเอ๊ะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะไปถึงเมียของปลัดกระทรวงหนึ่งหรือเปล่าแต่แล้วก็มีการพาดพิงไว้ว่าภรรยาของปลัดกระทรวงเนี่ยเป็น
1: ผู้หลักผู้ใหญ่มาก
0: ถึงองคมนตรีอะไรอย่างนี้เลยนะอะไรอย่างเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดนะเขาก็พาดพิงอะไรแบบนั้นแล้วก็มีบอกว่าเขาบอกเขาหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะเขาบอกหมูไม่กลัวน้ำร้อน
1: คุณส้มเลยเนี่ยหรอ
0: เขาบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องในขบวนการเนี่ยเขาบอกเขาเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะมีความพยายามจะตัดตอนเหมือนกับแบ็กดีพอแบ็กดีปุ๊บเรื่องมันลามมาแล้วก็จะตัดทิ้งซะก็เลยเป็นที่มาของการแฉเฉออะไรกันหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ทราบแต่นี่ต้องให้ความเป็นธรรมนะเพราะว่าไม่รู้ว่าคลิปเสียงเนี่ยต้นทางมันมาจากไหนแต่พอมันลามไปถึงระดับปลัดภรรยาปลัดอะไรเงี้ยกระทรวงเนี่ยมันก็ ไปกันใหญ่ฮะ
1: จริงข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยก็ค้นได้ไม่ยากนะ
0: ครับ
1: ถึงไม่บอกชื่อค้นได้ไม่ยาก
0: ครับ
1: อันนี้ผมก็เห็นข้อมูลอยู่แต่ไม่ได้ฟังคลิป
0: คือคลิปเนี่ยโอ้พูดชุ่มพูดชื่อชัดนะฮะท่านไปลองไปหาดูกันแล้วกันแต่ฟังหูไว้หูนะเราก็ต้องบอกไว้ก่อนให้ความเป็นธรรมคนที่ถูกว่าจริงไปก่อน
1: ก็โซเชียลไม่ได้อยู่ในสำนวนอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในโซเชียลผมก็เห็นตำรวจเวลาถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็จะบอกว่าอย่างเงี้ยโซเชียลไม่ได้อยู่ในสำนวนใช่ไหมข้อมูลนู่นข้อมูลนี่ออกมาฟุ้งไปหมดเลยทำให้สังคมก็ดูเคลิ้มไปว่าโอ้มันอย่างนู้นมันอย่างนี้แต่เขาจริงแล้วไอ้ที่มันคืบหน้าในทางคดีไม่ได้ไปไหน ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในอ่างนั่นแหละ

0: นกันไปวนกันมาเรื่องใหญ่ๆบ้านเรามักจะเป็นอย่างนั้น
1: ค
0: ือแตะไปแล้วมันก็จะรูปหน้าปัดจมูกผมดูแล้วผมดูตัวละครดูอะไรทั้งหลายแล้วผมดูแล้วโอ้ยมันรูปหน้าปัดจมูกกันหมดอ่ะ
1: ตอนนี้ดูก็ตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นนะที่ดูว่าจะพอมีหลักฐานว่าเอาผิดได้เลยนะแล้วตัวเล็กตัวน้อยทีเนี้ยมันจะลามจะมีคนกล้าซัดทอดไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็เป็นเรื่องระบบส่งเงินนะระบบส่งเงินขึ้นไปขึ้นไปข้างบน
0: แล้วบางทีเราก็เห็นเขาขึงขังจริงจังอะไรกันก็อย่าไปคิดว่ามันคือเรื่องที่มันจะเป็นจะตายกันแน่นอนในแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ไอ้อย่างอะไรนะปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ตกลงได้กลับนี
1: ่กลับมาแล้ว
0: ใช่ไหมผมก็จะรอดูต่อไปว่าแล้วไอ้ที่รุ่มรุ่มก่อนหน้านี้ไอ้เรื่องอะไรนะช่วยน้ำเงินด้วยจะเงียบไหมแต่ผมฟันธงไว้เลยว่าเงียบ
1: ครับ
0: ไม่เดินต่อไม่คืบหน้าไม่ผลักดันไม่อะไร
1: เนาะตอนนี้ก็อยู่แถวๆกรรมธิการสอบแถวๆกรรมธิการ
0: ไอ้นั่นไอ้การเมืองไม่มีไอ้ทางกรรมธิการไม่มีผลทางกฎหมายอะไรที่บอกว่าจะไปฟ้องจะไปทำคดงคดีเองอะไรถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็เชื่อว่าอ๋อถ้าคงเขาคงจะเคลียร์กันจบแล้วล่ะ
1: ก็ที่ผมบอกเนี่ยคือที่พูดว่ากรรมธิการเนี่ยคือต้องการจะบอกว่ามันก็วนอยู่แค่นี้แหละก็อยู่แค่กรรมธิการเนี่ยแหละ
0: ครับถ้าเราของบ้านเรามันคือเวลามันเกิดเรื่องมันก็น่าเศร้าแล้วนะแต่ว่าเวลามันขุดคุยตรวจสอบเพื่อที่จะเอาผิดมันยิ่งบางทีเนี่ยยิ่งติดตามไปแล้วมันยิ่งช้ำใจต้องเผื่อใจไว้เงี้ยมันจะมีความช้ำใจเกิดขึ้น มันจะไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เราคิดว่ามันจะมีการกวาดล้างหาตัวคนผิดมาลงโทษอะไรนะมันคงต้องมีคนมันคงต้องมีคนมีความผิดอยู่อะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวระดับเล็ก
1: ครับคือก็ต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับว่าเวลาเกิดเรื่องไม่ต้องแบบโอ้เอ็กอาร์แบบขึงขังจริงจังซีเรียสใช่ไหม
0: เอาที่ผลเอาที่ผลงานดีกว่า
1: ใช่อ
0: ย่าไปเอาเรื่องวาจา
1: ไม่ต้องเล่นใหญ่มา
0: ไม่ต้องวาจาอะไรที่มันดูแบบ ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเลยนักเอาประเภทขอดูผลหน่อยผลให้มันดูแล้วมันเล่นงานตัวใหญ่หนักหน่วงจริงๆเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับแล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินป้องอันสิทธิ์หลังคลิปว่อนภรรยาปลัดมท.เอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกเพ้อเจ้อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนจะระบุว่าเพ้อเจ้อไปเรื่อยส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องชี้แจงไม่มีสาระเพราะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ส่วนนายกรัฐมนตรีจะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่โดยไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียนายอนุทินถามกลับว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงจะไปยึดข้อมูลอะไรยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ต้องแยกแยะว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสาระหรือไม่มีสาระจะไปทำให้มีค่าไปทำไมกับเรื่องที่ไม่มีสาระเมื่อถามว่าได้มีการยกเลิกชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สามารถสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียดบอกได้อย่าง

0: เดียวตรงไหนโกงตรงนั้นสับให้เละแค่นั้นเองรัฐบาลยกระดับบริการด้านยาเปิดบริการเภสัชกรรมทางไกลเทเลฟาร์มาซีผ่าน7แพลตฟอร์มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัลของประเทศยกระดับบริการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลและเข้าถึงคำปรึกษาและบริการด้านยาจากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกยิ่งขึ้นภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนฉบับที่2พุทธศักราช2569เพื่อรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลของร้านขายยาในปัจจุบันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่22มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญผ่านการผลักดันเทเลฟาร์มาซีช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยาโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางสามารถเข้ารับการปรึกษาจากเภสัชกรได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับร้านขายยาไทยให้ก้าวเข้าสู่การบริการรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานสอดคล้องนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศโดยปัจจุบันอย.ได้ประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการเทเลฟาร์มาซีได้จำนวน7แพลตฟอร์มได้แก่เทเลเฮลท์ไทยแลนด์โดยสภาเภสัชกรรมฟาร์มแคร์เทเลฟาร์มาซีโดยบริษัทฟาร์มแคร์กรุ๊ปจำกัดอาร์คแม็กซี่บายฟาซิโนโดยบริษัทโปรฟาซิโนจำกัดออลฟาร์มาซีโดยบริษัทซีพีโอจำกัดมหาชนร้านยากรุงเทพโดยบริษัทกรุงเทพรักสโตร์จำกัดช้อปปี้โดยบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดไลน์แมนโดยบริษัทไลน์แมนประเทศไทยจำกัดตำรวจเตรียมเข้าตรวจสอบวัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเด็กนักเรียนชั้นม.2เข้าค่ายถูกไฟฟ้ารั่วช็อตเสียชีวิตและบาดเจ็บขณะอาบน้ำนุชจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่เตรียมเข้าตรวจสอบที่วัดควนคลังซึ่งตั้งอยู่หมู่6ตำบลทุ่งใหญ่หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนชั้นม.2ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายที่บริเวณโรงอาบน้ำภายในวัดหลังจากที่มีโรงเรียนนำเด็กมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุนั้นเป็นโรงอาบน้ำที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนุชจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ข่าวกีฬาช่วงนี้ไปติดตามผลฟุตบอลโลก2026กับคุณสาเรศลิ่มกังวานมงคลค่ะ
4: ผลฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม E เอกวาดอร์ชนะเยอรมนี2-1โครซาวแพ้อิวริโคส0-2กลุ่มนี้เยอรมนีมี6คะแนนเท่ากับอิวริโคสแต่เฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมเยอรมนีดีกว่าเอาชนะไปได้2-1ทำให้คว้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปรอพบอันดับ3จากกลุ่ม A C D และ F ส่วนอิวริโคสก็รอบเป็นที่2รอพบรองแชมป์กลุ่ม I ขณะที่เอกวาดอร์มี4คะแนนมีลุ้นเข้ารอบในอันดับ3ดีที่สุด8ทีมจาก12ทีมกลุ่ม F ญี่ปุ่นเสมอสวีเดน1-1ตุรกีแพ้เนเธอร์แลนด์1-3กลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์มี7คะแนนเข้ารอบเป็นที่1ของสายไปพบโมร็อกโกส่วนญี่ปุ่นมี5คะแนนเข้ารอบเป็นที่2พบบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยส่วนสวีเดนมี4คะแนนมีลุ้นเข้ารอบอันดับ3ดีที่สุดส่วนคู่ที่เตะในเวลา 9:00 นวันนี้กลุ่ม D ปารากวัยพบออสเตรเลียและตุรกีพบสหรัฐส่วนคืนนี้จะอีก3กลุ่มเวลา 2:00 นนอร์เวย์พบฝรั่งเศสและเซเนกัลพบอิรักเวลา 7:00 นเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียและอุรุกวัยพบสเปนเวลา 10:00 นนิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านตลาดที่ขายนักเตะในช่วงฟุตบอลโลกทีมรอยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสุพรีมลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเอเลียตแอนเดอร์สันมิดฟิลด์ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัวที่สูงเป็นสถิติใหม่ของสโมสรถึง116ล้านปอนด์หรือประมาณ5,100ล้านบาท โดยดิแอลเลติกส์

0: ที่ดังรายงานว่าค่าตัว106ล้านปอนด์ของอันเดอร์สันเป็นตัวเลขที่ถูกฟิกเอาไว้โดยไม่มีการจ่ายเพิ่มภายหลังและสภาพดาวเตะวัย23ปีกลายเป็นนักเตะอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่สุดรวมถึงก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของเรือใบสีฟ้าแทนที่แจ็คกิลิชที่ย้ายมาจากแอสตันวิลล่าค้าขายในซินเอติฮัดสเตเดียมด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,400 ล้านบาทเมื่อปี2021อีกด้วยขณะที่เจ้าป่าเปิดใจเชื่อให้อันเดอร์สันที่อยู่ระหว่างการลงเล่นกับทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2026เขารับการตรวจร่างกายและคุยเรื่องสัญญาส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐในวันศุกร์นี้แต่หากทุกอย่างไม่มีปัญหากองกลางทีมชาติอังกฤษจะกลายเป็นนักเตะคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ทันทีทีมผู้จัดอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดคว้าตัวปิเอโรอินกาเปียเซนเตอร์แบ็กทีมชาติเอกวาดอร์จากไวเออร์เลเวอร์คูเซนมาร่วมทีมอย่างถาวรแล้วโดยจับเซ็นสัญญาถึงช่วงซัมเมอร์ปี2031เดือนกาเปียเอย้ายจากเลเวอร์คูเซนมาอยู่กับอาร์เซนอลด้วยสัญญายืมตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้วและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนนักเตะปืนใหญ่ตัดสินใจคว้าตัวมาร่วมทีมอย่างถาวรด้วยค่าตัว 34.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,518 ล้านบาทพร้อมเงินโบนัสอีก1ก้อนเรนกาเปเอวัย24ปีเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและทะลุเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2025-2026 ลงเล่นไปถึง39นัดรวมทุกรายการสาเรศริมกังวานมงคลสำนักข่าวสวท.รายงาน
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: นาฬิกา9นาทีครับคุณเดชพรคุยต่อนะครับ
2: ครับช่วงนี้เนี่ยอยากไปดูยอดผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาหน่อยนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยพอมีข่าวว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นก็มีข่าวว่าเสียชีวิต32คนนะครับแต่ว่าตามรายงานล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ยเป็น188คน
1: โอ้โห
2: สูญหาย 41,000 นะก็อย่างนี้ฮะด้วยความที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตออกมาตอนแรกเนี่ยอาจจะดูเหมือนน้อยนะแต่ถ้าเกิดไปดูการคาดการณ์นะครับของทาง USGS เนี่ยที่เป็นองค์การสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐนะครับเขาประเมินเอาไว้น่ากลัวทีเดียวนะเขาบอกว่ามีโอกาสถึง 45% ที่จะมียอดผู้เสียชีวิตทะลุหมื่นและมีโอกาสสูงถึง 30% ที่ยอดผู้เสียชีวิตจะทะลุ 100,000 คนคือตอนนี้ที่ยอดตายน้อยเนี่ยเพราะว่าอยู่ใต้ซากปรักหักพังนะมันก็เลยยังไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดียังไงก็เลยยังไม่ได้ใส่ทั้งในรายชื่อของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
1: ก็เป็นผู้สูญหายสูญหายทั้ง 40,000 กว่า
2: ตอนเนี้ย 41,000 นะแต่ยังไม่ครบด้วยนะฮะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นแค่วันเดียวเห็นว่าเดี๋ยวต้องไปสำรวจเพิ่มอีกว่าจะต้องใครมีสูญหายญาติโกโหติกามีใครหายอีกหรือเปล่าเพราะบางคนก็หายทั้งครอบครัวมันเลยไม่มีใครแจ้งไง
1: ครับ
2: มันเลยไม่มีใครแจ้งเพราะว่าเห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยมีเกือบ3,000ครอบครัวครับกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศั

0: ายแล้วก็อาคารเสียหายไป250หลังซึ่งอาคารในที่นี้มันก็ไม่ใช่บ้านอย่างเดียวนะก็จะเป็นลักษณะแฟลตอะไรแบบนี้ก็มีตอนนี้นี่หนักเลยนี่คือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ100ปี
1: ของเวเนซุเอลา
0: ของเวเนซุเอลา
1: ก็ไม่ค่อยเจอบ่อยนะประเภทไหวระลอกแรกมาเนี่ยระดับสูงระดับหนึ่งแล้วนะพอสองมาสูงกว่าครั้งแรกอีก
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครั้งแรก
0: แล้วมันติดกันเลยไม่ถึง1นาที
1: เจ็ดกว่าแล้วจากนั้นไปขึ้นไปเจ็ดอีกเยอะขึ้นไป
0: เจ็ดจุดสองกับ 7.5
1: โอ้โหน่ากลัวจริง
0: แล้วมันที่น่าสนใจนะคุณเบสานเมื่อวานเนี่ยผมเห็นสื่อต่างประเทศเขารายงานบอกเมื่อวานนี้มันเกิดแผ่นดินไหวสาม
1: ที่ญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นด้วย
0: ญี่ปุ่นแล้วก็แคลิฟอร์เนียแล้วก็แคลิฟอร์เนียคือจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคือ3จุดเนี้ยไม่ได้เชื่อมกันแต่ทั้ง3จุดเนี้ยเขาบอกเป็นเขตที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่างต่อเนื่องเป็นจุดอ่อนไหวมันก็เลยเริ่มมีนักวิชาการเนี่ยเริ่มดูกันแล้วว่าเฮ้ยคือมันไม่เชื่อมโยงกันก็จริงนะแต่ว่ามันสะเทือนถึงกันด้วยหลักการอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับโลกร้อนไหมอันนี้ก็ไม่ทราบนะว่ามันทำให้พื้นผิวอุณหภูมิอะไรมันแตกต่างไปมันเลยกระเทือนถึงกันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่เขาก็เริ่มกังวลกันแล้วว่าเฮ้ยแม้ว่ามันจะไม่ได้เชื่อมโยงกันโดยตรงแต่ในอนาคตมันจะเป็นไหมอะไรเงี้ยมันจะเกี่ยวไหม
1: ครับอันนี้มันยังมีเรื่องเราก็อยู่ไกลตัวหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้ในยุโรปเจอคลื่นความร้อนนะ
0: ที่ฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ที่ฝรั่งเศสโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสหนักมากเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่เขาทั้งเรื่องวัฒนธรรมและข้อกฎหมายเขาอ่ะเขาสถานที่ติดแอร์น้อยมาก
0: ใช่
1: มันมีเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านเรื่องไอ้การไปสร้างไอ้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเลยด้วยนี่นะมันทำให้มันกลายเป็นปัญหามากที่สุดในขณะนี
0: ้ครับ
1: ของยุโรป
0: เห็นว่าที่ฝรั่งเศสนะฮะตายจากอากาศร้อนไปแล้ว40คนนะคือแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าร้อนตายขนาดนั้นนะร้อนก็เลยไปอาบน้ำไปไว่ายน้ำไม่ใช่ไปอาบน้ำไปไว่ายน้ำแล้วก็จมน้ำตายอะไรเงี้ยก็ม
1: ีโอเค
0: ใช่ครับแต่ก็เขาก็บอกต้นตอมันก็มาจากความร้อนแค่ไหน
1: ตอนนี้พวก
0: พัดลมตายก็หาทางคลายความร้อนต้องใช้คำนี
1: ้พัดลมขายดิบขายดีมากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเพราะว่ามันเป็นประเทศที่ไม่ได้เตรียมการในเรื่องเหล่านี้ไว้เลย
0: ค
1: ือผมเนี่ยเคยสัมผัสที่ลอนดอนนะช่วงวันที่ร้อนที่สุดเจอมาในชีวิตนะ
0: ค
1: ืออยู่กลางแดดเนี่ยอยู่กลางแจ้งเนี่ยนะเราก็อยู่ตามเงาไม้ต้นไม้สวนสาธารณะเนี่ยยังพอไหวแต่ว่าถ้าอยู่ในอาคารโอ้โหแบบมันจะขาดลมหายใจตายเอาเพราะบ้านเรือนเขาเนี่ยมันถูกออกแบบแบบบ้านเมืองหนาวแล้วไม่มีเครื่องปรับอากาศ
0: ให้กักเก็บอุณหภูมิอยู่ภายในไม่ระบาย
1: ใช่ก็ไปอยู่ในอาคารแบบโอ้โหมันต้องออกมาดูข้างนอก
0: นั่นร้อนแบบยุโรปมันร้อนแบบแห้ง
1: ๆ
0: นะร้อนแบบแห้ง
1: ๆครับแล้วก็ผมก็เจอแล้วผมก็นั่งนึกว่าเอ๊ะมันเรายังคิดว่าอังกฤษมันลอนดอนไม่มีฤดูร้อนนะเขาบอกโอ้ประมาณสักวันสองวันเออผมไปเต็มแจ็คพอตมาก
0: แจ็คพอต
1: แล้วก็บอกปกติไม่ค่อยถึงขนาดเนี้ยต้องอยู่33-34องศา
0: ครับ
1: แต่หลังจากนั้นมาก็มีฝนมีอะไรมันก็อากาศก็เย็นลงละครับ
0: เพราะจริงๆอังกฤษเนี่ยฝนตกทั้งปีอ่ะ
1: ใช่
0: ตกมากตกน้อยดันไปจะขอเจอช่วงร้อนพอดี
1: ใช่ปกติแล้วมันหน้าร้อนหน้าอะไรมันก็มีฝนมาอากาศก็เย็นลง
0: ครับผมไปดูนะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสเนี่ยทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเขาบอกว่าอากาศร้อนที่เกิดขึ้นที่ยุโรปที่มันร้อนมากๆเนี่ยบอกมันร้อนขึ้นด้วยอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกกว่า2เท่าทำให้มีโอกาสเกิดคลื่นความร้อนที่ยาวนานบ่อยครั้งขึ้น

0: คลื่นความร้อนปัจจุบันที่เกิดขึ้นที่ยุโรปขับเคลื่อนโดยรูปแบบสภาพอากาศที่เรียกว่าโอเมก้าบล็อกเนื่องจากมีลักษณะคล้ายตัวอักษรกรีกโดยมีมวลอากาศร้อนโป่งพองอยู่ตรงกลางแล้วก็สนับข้างด้วยอากาศเย็นนักอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่าระบบนี้เนี่ยสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโดมความร้อนหรือว่าฮีทโดมทำหน้าที่กักเก็บอากาศร้อนเอาไว้เหนือยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางทำให้อุณหภูมิสะสมพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันเนี่ยนะคือมันอากาศเย็นมันบีบตรงกลางบีบด้านข้างมาตรงกลางก็เลยร้อนเป็นโดมกักเก็บความร้อนเอาไว
1: ้ครับครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับ Forex แล้วก็กรณีที่พาดพิงไปถึงคุณภาวุฒิเมื่อวานนี้คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็
0: แถลง
1: ถือว่าเป็นการออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวโยงกับเครือข่ายธุรกิจ Forex คุณภาวุฒิเขาก็บอกว่ายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำธุรกิจ Forex และไม่ได้เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ธุรกิจแก๊งข้ามชาติหรือการไปชักชวนคนมาทำธุรกิจเหล่านี
0: ้
1: เป็นแค่คนเทรดคนหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อมีการประกาศชื่อบุคคลออกมาทำให้รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอเริ่มเห็นว่าดีเอสไอตั้งข้อสงสัยในตนเองก็กลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารซึ่งหากเป็นการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารจะตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่นานดังนั้นจึงต้องเดินทางไปที่สาขาเพื่อขอข้อมูลย้อนหลังเกือบ5ปีซึ่งทางสำนักงานแจ้งว่าจะต้องนำเรื่องเข้าสู่สำนักงานใหญ่และใช้เวลาประมาณ45วันฉะนั้นข้อมูลไม่ครบจึงไม่กล้าออกมาพูดจึงต้องรอให้ข้อมูลครบก่อนเพื่อดูว่าข้อมูลเป็นอย่างไรจะได้เตรียมข้อมูลเหล่านี้ไปชี้แจงต่อดีเอสไอด้วยนี่เป็นที่มาว่าทำไมจึงใช้เวลาไปสักพักหนึ่งแต่จนถึงตอนนี้จริงๆข้อมูลก็ยังไม่ครบเพราะบางธนาคารก็ยังต้องใช้เวลานานมากดังนั้นก็ต้องรอเวลาอีกสักนิดหน่อยเมื่อได้ข้อมูลครบแล้วก็จะเข้าไปพบกับทางดีเอสไอให้เร็วที่สุดเพื่อชี้แจงว่าสิ่งที่ดีเอสไอสงสัยนั้นผมก็พร้อมเพราะเราก็มั่นใจว่าไม่ได้ผิดอะไรนะ
0: ครับเขาก็ยืนยันนะจริงๆเมื่อวานนี้คุณภาวุฒิเขาชี้แจงหลายเรื่องนะเขายืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นเพียงลูกค้าไม่ใช่เป็นคนเชิญชวนให้ไปลงทุน
1: ครับ
0: เขาบอกว่าภาพที่มันมีการมีภาพนิ่งอะไรเงี้ยฮะภาพเคลื่อนไหวที่ว่าไปพบปะกับผู้บริหาร QRS เนี่ยเขาก็ย้ำว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเป็นงานพบปะนักเทรดถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารของ QRS ก็เป็นเรื่องปกติส่วนไอ้คลิปที่แบบเป็นลักษณะแบบเหมือนคล้ายๆเชิญชวนอ่ะเขาบอกเขาไม่ได้เชิญชวนนะแต่มันเป็นลักษณะเขาก็แชร์ประสบการณ์การเทรดของตัวเองนะเขาว่าอย่างนี้แล้วไม่รู้เหมือนคุณภาวุฒิเนี่ยฟังรายการเราหรือเปล่านะที่เราคุยกันว่าปกติเทรดทองอ่ะมันเทรดเองส่วนใหญ่นะเพราะเทรดเองไม่ค่อยจะผ่านโบรกสักเท่าไหร่เนี่ยคุณภาวุฒิเขาบอกว่าเขาเทรดทองกับโบรกเนี่ยเพราะว่ามันมีรีบอร์ดพอยต์เขาว่าอย่างนี้บอกเนี่ยเหมือนเวลาไปซื้อสินค้าแล้วมีแต้มแจกและเอาแต้มไปแลกของเหมือนพอเทรดถึงยอดอะไรอย่างเงี้ยยอดถึงแล้วเขาบอกว่าก็เลยเป็นที่มาของการที่เขาเอาพอยต์เขาเนี่ยแลกทริปไปฝรั่งเศสนะที่มีคลิปว่าไปเที่ยวต่างประเทศกับทางบริษัทเขาก็พยายามอธิบายอย่างนี
1: ้ครับ
0: เขายืนยันว่าเขาเป็นนักเทรดเป็นลูกค้ากับ QRS แล้วก็เทรดทองคำด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเชิญชวน Forex แต่อย่างใด
1: แต่คนที่มันมีความเคลื่อนไหวอีก2เรื่องนะที่ดูจะเกี่ยวข้องกับคุณภาวุฒิแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงพรรคประชาชนด้วยนะก็คือเมื่อวานเนี้ยมันมีกระทู้สดที่สมาชิกของพรรคภูมิใจไทยคุณบุญจงวงไตรรัตน์เขาเป็นเจ้าของกระทู
0: ้
1: ถามรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมเดินทางมาตอบเองเลยคุณบุญจงก็ถามถึงเรื่องอะไรความคืบหน้าอะไรต่างๆเรื่องคดีตกลงอะไรยังไงครับอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันมีคำถามหนึ่งคุณบุญจงบอกว่าจริงไหมที่ว่า DSI กำลังสอบเส้นเงินที่

่พาดพิงไปถึงพรรคประชาชนปรากฏว่าพลตรีโทรุฑพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าเดียสัยก็เ

0: ว่าเรื่องนี้เอาตายแน่แล้วก็จะโยงไม่ใช่เฉพาะคุณภาวุฒิเพิ่มจะดึงไปถึงภาคประชาชนน่าจะเล่นใหญ่ขนาดนั้น
1: ครับ
0: อันที่สอง
1: เพราะตอนแรกเหมือนมองกันแค่ว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลจะดิสเครดิตส่วนบุคคลเท่านั้นนะตอนแรกที่เขามองทางการเมืองกันที่มันจะไปถึงยุบพรรคได้เลยนะ
0: ใช่
1: ถ้าเบอร์นี้นะ
0: คุณบุญจงก็ชงเลยแล้วก็คุณรุตพลเขาก็เฉลยเลยว่าใช่ DSI เขากำลังสอบเส้นเงินนี้อยู่นะครับ
1: อ
0: ันนั้นเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่สองมันมีรายงานข่าวสื่อที่เขาสันทัดเรื่องการขุดคุยเขาบอกว่า DSI ตามขุด2บริษัทเครือข่าย QRS Global ในประเทศไทยซึ่งเป็นโบรกเกอร์คดีโฟเล็กซ์เนี่ยนะรับเดียวกับที่พาวุฒิอยู่ในผังของ DSI เนี่ยก็มีการขุด2เครือข่ายนี้แล้วก็เขาบอกว่าก็คือมันมี QRS แล้วก็ The Wisdom Way นะมีการเปลี่ยนชื่อย้ายสำนักงานหลายครั้งอะไรต่างๆคือเขารายงานว่าอย่างนี้บอกว่าคดี Forex เนี่ยที่ทาง DSI เขารับเป็นคดีพิเศษเนี่ยแล้วก็ตรวจพบว่ามีเส้นเงินไปเกี่ยวพันกับคุณภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อรวม28ล้านบาทนะฮะโดยที่ผ่านมานะมีกลุ่มนิติบุคคล5รายที่ถูกระบุว่าทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์นะก็คือ1บริษัท QRS Global จำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติอังกฤษประกอบกิจการให้บริการซื้อขายออนไลน์ในตลาด Forex และทองคำ2บริษัท QRS Education จำกัดประกอบกิจการสัมมนาสอนเทรดสินทรัพย์การเงิน3บริษัท The Wisdom Way จำกัดประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตั้งเดียวกับบริษัท The QRS Education นะฮะ4บริษัท QRS Global จำกัดนิวซีแลนด์โบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ออนไลน์และ5บริษัท QRS Global จำกัดสหภาพโคโมรอสซึ่งเป็นหมู่เกาะในทวีปแอฟริกา5บริษัทด้วยกันแล้วก็2บริษัทในเครือ QRS Global ที่จดทะเบียนในประเทศไทยก่อตั้งโดยใครมีที่มาที่ไปอย่างไรจากการสืบค้นพบว่าดังนี้1บริษัท Wisdom Way จำกัดชื่อเดิม Body Focus ประเทศไทยนะก็จดทะเบียนครั้งแรกนี่ตะบอกแจ้งที่อยู่ที่ซอยนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มแล้วก็แจ้งที่อยู่แจ้งมีชื่อคุณมัลลิกาเนี่ยแจ้งที่อยู่ที่สมุทรปราการเป็นผู้ก่อตั้งถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการต่อมาเมื่อวันที่22สิงหาคม62จดทะเบียนย้ายสำนักงานไปอยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรวันที่20มีนาคม63ปีต่อมาเนี่ยนะจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท The Wisdom Way จำกัดนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มกรรมการอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้ว11มีนาคม67ย้ายมาอยู่ที่ถนนสุคนธสวัสดิ์แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวนะคราวนี้ข้อมูลบัญชีผู้ถือหุ้นอะไรต่างๆนี่เขาไปเอามาให้ดูนะว่าใครถือหุ้นอะไรเท่าไหร่ยังไงก็ตามข้อมูลเนี่ยข้อมูลทั้งสองบริษัทเนี่ยมีผู้ถือหุ้นชุดเดียวกันกับข้อมูลผู้ถือหุ้นหลักสองคนนะหนึ่งคนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทแรกย้ายสำนักงานมีที่ตั้งมากกว่า2ครั้งล่าสุดมีสำนักงานที่ตั้งแห่งเดียวกันแต่แล้วก็ตามยังไม่พบผู้ร่วมถือหุ้นที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศร่วมผู้ถือหุ้นของ2บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะอันนี้เป็นการตรวจสอบแล้วผมดูเขาบอกว่ามันไปเชื่อมโยงกับมันไปเชื่อมโยงกับอะไรนะไอ้บริษัทตลาด .com อะไรเนี่ยที่เขากำลังไปสื่อมันอยู่ใช่ไหม
1: ก็คือจริงๆมันมาจากผังของทางเจ้าหน้าที่ที่แถลงข่าวในวันนั้นแหละมันพบว่ามันมีการเชื่อมโยง นะครับมายังบริษัทตลาด

0: .com ด้วยในฐานะ payment gateway ก็คือผู้รับชำระเงินนะครับซึ่งพอไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าตลาด .com เนี่ยเป็นบริษัทของคุณภาวพุฒิเนี่ยแหละเป็นกรรมการถือหุ้นใหญ
1: ่
0: ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี44ผมได้ยินอยู่นะชื่อเนี่ยดังอยู่เหมือนกันนะตลาด .com เนี่ย
1: บอกว่ามีการเป็นไอ้อีคอมเมิร์ซของเขาอะดังมาก
0: บอกว่าต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อรวม4ครั้งเปลี่ยนกรรมการเข้าออก6หนมีคนต่างชาติด้วยย้ายสำนักงานมา8ครั้งล่าสุดมาอยู่ที่อาคารวันรัชดาถนนรัชดาพิเศษนะครับคุณภาวุฒิเนี่ยนะครับก็ถือหุ้นใหญ่อยู่นะครับก็นะเรียกได้ว่าคือพอมันเชื่อมโยงมาเนี่ยมันก็ต้องไปดูแหละว่ามันจะเกี่ยวพันอะไรกันขนาดไหนเพราะถ้าเกิดไปดูงบการเงินเนี่ยก็จะพบว่างบรายได้เนี่ยนะครับของปี69เนี่ยที่ยื่นปี69ยื่นของปี68แล้วก็เปิดเผยปี69เนี่ยรายได้รวม9ล้าน7กำไร9ล้าน1นะงบดุลสินทรัพย์รวม25ล้านหนี้สิน 308,000 กำไรสะสม 8.9 ล้านก่อนหน้ารอบปี67งบกำไรขาดทุนรายได้6ล้าน7ขาดทุน8ล้าน9นะแต่ไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันเกิดขึ้น5ปีแล้วไงใช่ไหมอันนี้มันเป็นงบการเงินล่าสุดเห็นว่ามีประวัติถูกสรรพากรเนี่ยส่งหนังสือสอบภาษีหลายครั้งนะครับนี
1: ่
0: ก็เป็นข้อมูลที่เปิดออกมา
1: ผมดูแล้วเนี่ยที่ว่าคุณภาวุฒิเขาบอกว่าเขาต้องไปเช็คข้อมูลย้อนหลัง5ปีเนี่ยคงไม่ใช่เส้นเงินใน28ล้านอะไรนะหรอกแต่มันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมโยงกับไอ้บริษัท Pay Solution นี่แหละใช่ไหมเพราะ Pay Solution เนี่ยมันก็ถ้าเปิดออกมาเนี่ยคุณภาวุฒิเขาเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วเป็นบริษัทที่ไปเชื่อมโยงอยู่ในโครงข่ายกับพวกโบรกเกอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ที่โอนเงินไปมาเพราะว่าในเมืองไทยมันเทรดไม่ได้มันก็ต้องคนที่เทรดผ่านโบรกเกอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องไปสู่กับไอ้ตัวโบรกเกอร์อีกอันหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศใช่ไห
0: ม
1: เงินส่งไปเล่นเงินส่งกลับมาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านบริษัทที่เป็น payment gateway เนี่ยนะ
0: เหมือนโยกจะได้เทรดได
1: ้คราวนี้คุณภาวุฒิเขารู้สึกเขาจะบอกว่า3ปีแล้วมั้งที่เขาไม่ได้เขาวางมือในเรื่องธุรกิจอะไรไปหมดแล้วเพราะว่าเขาจริงๆเขาสู่การเมืองมา3ปีแล้วนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเพิ่งจะมาปรากฏว่าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับ7ก็รอบเลือกตั้งล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นเข้าใจว่าเขาเข้ามาร่วมกับทางพรรคก้าวไกลก่อนแล้วนะเพราะนั้นเขาก็ต้องเคลียร์ในเรื่องของธุรกิจอะไรเข้าไปเขาถึงได้เตรียมข้อมูลไว้แถลงเพราะว่าเขารู้ว่ามันจะต้องมีการเชื่อมโยงไปถึงในตัวบริษัท payment gateway นี้ด้วยนะ
0: คร
1: ับ ก็คงจะต้องดูทั้งสองฝั่งเขาคงจะมีการขับเคลื่อนอะไรกันเต็มเหนี่ยวแล้วนะวันนี้หมดเวลาครับพบกันสัปดาห์หน้าครับคุณเอกพร
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้าง

0: เวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: สวัสดีค่ะ 9:34 นะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update นะคะวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่26
3: วันศุกร
2: ์ขออภัยวันศุกร์ เล่งวันเล่งคืนแล้วคุณแก
3: เราจะได้หยุดพี่นงแหมพี่นงจะรีบเริ่มแล้ว
2: ไม่จะเริ่มอะไรเริ่มสัปดาห์ใหม่แล้วจะเริ่มไตรมาสใหม่ด้วย
3: อ๋อเพราะว่าเดือนนี้มันเลือดสาดอยู่เหมือนกันนะ
2: ใช่เอาใหม่นะเทคใหม่นะ54321นะวันนี้เจอกันเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายน69นะคะ2569ค่ะเช่นเคยนะคะ Econ News Update คุณผู้ฟังก็อยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะสวัสดีนะคะคุณแก้ม
3: สวัสดีพี่นงค่ะ
2: ค่ะก็มาเจอกันเช้าวันศุกร์นะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องของภาคการลงทุนเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของ60วันในการลงนามข้อตกลงหยุดยิงนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนั้นจะมีเรือของสิงคโปร์นะคะถูกยิงเข้าไปนะคะแต่ว่าใดๆเองเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวนะคะว่าเอ๊ะมันจะมีเหตุผลกวนใดนะคะถึงจะต้องมีการยิงเรือของสิงคโปร์ในรอบนี้นะคะซึ่งล่าสุด IRGC เขาก็ย้ำเตือนนะคะว่าเรือพาณิชย์ใดๆที่จะผ่านฮอร์มุสนั้นต้องมีการแจ้ง IRGC เท่านั้นก็คือจะต้องมีการได้รับอนุมัติจากเตหะรานเท่านั้นนะคะแต่ว่าในด้านของซัพพลายน้ำมันเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังคงมีเรือที่ได้ผ่านฮอร์มุสนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเห็นบอกว่ามีจำนวนเรือที่ผ่านได้เนี่ย41ลำเข้าไปละเพราะฉะนั้นหมายความว่าซัพพลายน้ำมันนั้นก็ยังจะออกมาได้เพิ่มขึ้นนะคะจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดก่อนหน้านี้นะคะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันเดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อนะคะก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่แถวๆประมาณสัก70เหรียญนิดๆประมาณนี้ก็ถือว่ามาอยู่ที่ระดับก่อนที่จะเกิดสงครามในรอบนี้แล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่วนราคาเรื่องของราคาก็คือเรื่องของตัวเลข PCE เมื่อวานนี้จากทางฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็ยังคงพุ่งขึ้นอยู่นะคะตลาดก็ยังคงตีความนะคะว่าเฟดนั้นอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะก็อาจจะไม่ใช่กรกฎาคมแต่ก็คงจะไม่แคล้วเดือนกันยายนนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลกับเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะคะ

0: แล้วก็รวมไปถึงมีอีกเรื่องนึงอันนี้จะมาส่งผลกับเรื่องของราคาเพิ่มเติมหรือเปล่าเมื่อวานช่วงค่ำๆนะคะ mm-hmm. ใครที่เป็นสาวก Apple อะไรทั้งหลายแหล่นี่คือตกใจไหมโอ้โหเห็นบอกว่าเขาประกาศขึ้นราคา product ของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ 20-30% กว่าๆเลยทีเดียวเขาบอกเขาแบกค่าชิปไม่ไหวแล้วนะฮะก็แบบเรือหายกันไปนะฮะก็ถึงจุดที่ว่าจะต้องมีการปรับขึ้นราคาสินค้าของ Apple ในหลายรายการด้วยกันค่ะ
1: ค่ะก็เราจะเห็นบรรยากาศที่โอ้คนรีบไปซื้อกันนะคะของในแต่ของไทยนี่ไม่แน่ใจว่าราคาเริ่มปรับหรือยังเนาะใครที่ไปสำรวจตลาดเมื่อวานนี้นะคะก็ส่งข้อมูลมาแจ้งกันได้นะคะก็จะปรับขึ้นกันโอ้โหเป็นหลักพันหลักหมื่นอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะกระทบนิดนึงสำหรับคนที่เล็งๆจะซื้อแต่ยังไม่ทันได้ซื้อนะคะแต่ว่าก็เราจะเห็นนะว่าหุ้นของ Apple เนี่ยลงไป 6% ได้นะคะเพราะว่าคือด้วยความที่มันเป็นคอขวดที่เป็นต้นทุนนะมันก็อาจจะทำให้margin เขาเนี่ยมันลดลงหรืออาจจะเท่าเดิมแต่ว่า demand มันคงจะหายไปประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันเพราะว่าราคามันปรับขึ้นนะคะเราเห็นการปรับตัวขึ้นมาในหุ้นกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์นะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ซึ่งช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าไซเคิลเขานี่ขึ้นมาได้ต่อเนื่องเลยนะคะแต่ก็ส่งผลกับหุ้นกลุ่มพวก Mac 7ทั้งหลายนะหรือว่าพวกซอฟต์แวร์ที่พอเจอต้นทุนที่มันปรับเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยนะคะก็ปรับตัวลดลงนะสำหรับหุ้นในกลุ่ม Mac 7นะคะMicrosoft นี่ก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะนี่ทำผลตอบแทนได้แพ้ชาวบ้านเขานะคะสำหรับ Microsoft ล่าสุดเมื่อคืนก็ลงไป 3% กว่าๆนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวเลยนะคะส่วนเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่ก็มีการประกาศตัวเลขออกมานะคะเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงสุดในรอบ3ปีนะสำหรับการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE พื้นฐานนะคะที่เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อหลักของเฟดเนี่ยพุ่งขึ้นมา 3.4% นะคะทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ตุลาคมปี2023ปัจจัยหลักก็มาจากราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นนะคะในช่วงของสงครามตะวันออกกลางนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคก็ยังแข็งแกร่งกว่าที่คาดการไว้เพิ่มขึ้น 0.7% ก็เลยทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยมองว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่ฝั่งเงินเฟ้อและก็อาจจะยังไม่ลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะคะประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อจริงๆแล้วก็ถือว่าตามคาดแหละนะแต่ว่าก็ยังคงกดดันตลาดกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตลาดหุ้นหรือว่าเรื่องของทองก็ตามนะคะทองเช้านี้ก็อยู่ปริ่มๆ
0: ใช่นะคะเริ่มเพิ่มเติมตัวเลขเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะนอกจากตัว PCEเมื่อวานนี้ซึ่งก็ยังเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าตามคาดนะคะแต่ก็อยู่ในหลักประมาณ 3% ปลายๆ 4% นิดๆนะคะก็ถือว่าสูงนะคะยังมีตัวเลขที่ทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่3สำหรับ GDP ไตรมาส1ปี69ก็คือต้นปีที่ผ่านมาค่ะโดยระบุว่า GDP ขยายตัว 2.1% สูงกว่าที่คาดไว้เพียงแค่1ที่จะขยายตัวแค่ 1.6% นะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงกว่าประมาณการครั้งที่1และครั้งที่2นะคะที่เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ที่ 2% และ 1.6% อ่ะรอบ3 adjust หรือว่าปรับใหม่เป็น 2.1%อีกหนึ่งตัวเลขคือตัวเลขของกระทรวงแรงงานนะคะเปิดเผยผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกปรากฏลดลงนะ 12,000 รายสู่ 215,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะคาดไว้ที่ 225,000 รายด้วยกันนะคะอีกหนึ่งตัวเลขคือ Durable Goods Order หรือว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนอย่างเช่นพวกเครื่องบินรถยนต์เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งาน3ปีขึ้นไปนะคะเดือนพฤศจิกาขออภัยพฤษภาคมนะคะลดลงไป 4.2% จากที่คาดว่าจะลดลง 5% หลังจากที่เดือนเมษายนนั้นเพิ่มขึ้นไปถึง 8.5% ค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่ Wall Street นะคะดาวโจนส์นั้นบวกได้ 0.1% หรือว่า71จุดค่ะมาปิดที่ 51,920 จุดส่วนดัชนี S&P 500เมื่อวานปรับลดลงนิดหน่อยนะคะ 0.01% นะคะหรือว่าลดลงไม่ถึง1จุดค่ะก็มาอยู่ที่ 7,357 จุดแล้วก็ Nasdaq เมื่อวานนี้ปรับลดลงไป 0.46% หรือว่า118จุดนะคะมาปิดที่ 25,335 จุดนะคะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่คุณแก้มเล่าให้ฟังคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนั้นถูกขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะจึงเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งดัชนี Nasdaq นะคะแล้วก็นักลงทุนยังกังวลด้วยว่าหุ้นกลุ่ม Hyperscaler ทั้งหลายซึ่งก็คือหมายถึงหุ้นบริษัทเทคที่มีศูนย์ข้อมูล

0: ขนาดใหญ่ที่ให้บริการคลาวด์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลกนั้นจะเผชิญกับภาวะหนี้สินนะเนื่องจากว่ามีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในด้าน AI ค่ะหุ้นหลักๆอย่างเช่น Nvidia Microsoft Alphabet นั้นปรับลงไปตั้งแต่0.5% ถึง 3.5% เมื่อคืนนี้ค่ะ
1: ค่ะนะแม่แต่ว่าอย่างพวกไมครอนเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยอุ้ยพุ่งกันน่าดูเลยนะคะมาดูฝั่งของยุโรปกันบ้างนะคะยุโรปเนี่ยก็สำหรับดัคเยอรมนีนะคะก็บวกมา 1.03% ค่ะฟุตซี่100อังกฤษบวกมา 0.65% นะคะ CAC 40ฝรั่งเศสนะคะก็บวกมา 0.55% นะก็จะเห็นว่าทางฝั่งยุโรปนี่เขาบวกกันทั้ง3ที่เลยนะคะก็ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มการเงินราคาปลีกที่เปิดเผยผลประกอบการออกมาเป็นเชิงบวกนะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูของเช้านี้นะคะว่าฝั่งเอเชียเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็โอ้ลงแรงนะอันนี้ก็ฝั่งของสหรัฐเขาร่วงเนี่ยมันก็ส่งต่อมาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับนิเคอินะคะเช้านี้ลบมา 4% แล้วพี่นงโอ้ลบ 4% แล้วนะเซี่ยงไฮ้ลบ 1.88% นะคะส่วนของหางเสงค่ะลบ 2.05% เกาหลีใต้ลบ 6.3% เกาหลีเขาต้องเท่าไหร่นะถึงจะเซอร์กิตเบรก8ใช่ไหมคะ
0: 5ไหม
1: หรือเปล่าหรือ8กับ15 จำเป็นวันๆไปอ่ะ ก็รู้สึกว่าร่วงแมลงนะคะจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยสำหรับของเกาหลีเนี่ยพอมันมีประเด็นเรื่องไมครอนใช่ไหมคะหุ้นในกลุ่มชิปเนาะ Samsung SK Hynix นี่เขาปรับตัวขึ้นมาได้แรงนะคะแต่ว่าพอมาเช้านี้เนี่ยก็ปรับตัวลงเดี๋ยวขอไปอัปเดตของเมื่อวานก่อนนะว่าเป็นยังไงนะสำหรับของเกาหลีเมื่อวานเขาบวก 5.4% ของญี่ปุ่นบวกมา 4.6 วันนี้ก็ลบไล่คืนไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะส่วนของขอดูของไทยเราย้อนไปดูเมื่อวานนี้นะคะเราปิดบวกได้นะคะแต่ก็ยังอยู่ในกรอบแคบอยู่นะคะปิดที่ 1,558 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา10จุดนะคะบวก6 0.67% นะคะมูลค่าการซื้อขายก็ขยับขึ้นมาละอยู่ที่ 85,993 ล้านบาทนะคะได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไงก็เดลต้าปรับขึ้นมานะคะวันก่อนหน้าเนี่ยลงไปแรงเหมือนกันแล้วก็พอได้อานิสงส์จากฝั่งของไมครอนใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เดลต้าก็ดีดกลับขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าคืนนี้เมื่อคืนนี้ฝั่งของสหรัฐก็ลงใช่ไหมวันนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อว่าเดลต้าจะไปยังไงนะคะคือเดลต้าเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้เราจะเห็นแรงขายมาพอสมควรนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอังคารก็จะมีการรีบาลานซ์ใช่ไหมคะเซ็ต50เซ็ต100นะมันก็อาจจะมีประเด็นที่กดดันเดลต้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ลุ้นกันอีกทีนึงนะมาดูว่าแรงซื้อแรงขายนะคะจากไหนบ้างเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิ660ล้านบาทนะคะรายย่อยซื้อสุทธิ1061ล้านบาทโปรแกรมเทรดค่ะซื้อสุทธิ39ล้านบาทแล้วก็กองทุนในประเทศขายสุทธิ1761ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยว่าไปแล้วก็คือเดลต้าก็คว้าไปเกือบเท่าไหร่ละ11จุดได้นะคะ10จุดเนี้ยก็คือแทบจะเป็นของเดลต้าเลยเดลต้านะคะเมื่อวานอยู่อันดับ2นะคะเขาบวกมา 3.82% นะคะส่วนอันดับ1เนี่ยเป็นทรูเมื่อวานทรูลงลึกอะเมื่อวานทรูลงไป 6.72% ค่ะเดี๋ยวต้องไปส่องข่าวซะหน่อยนะคะส่วนกัลฟ์อันดับ3นะคะลบมา 1.63% อันดับ4 KBank ค่ะบวกมา 1.92% แล้วก็อันดับ5นะคะ AOT บวกมา 1.23% กลุ่มท่องเที่ยวก็ขึ้นมาได้ดีนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงแล้วก็มีข่าวด้วยเนาะที
0: ่
1: ว่าจะมีการขยายสนามบินใช่ไหมคะมีการกางแผน 300,000 ล้านบาทขยาย6สนามบินเร่งชงครม.อัปเกรดสุวรรณภูมิดอนเมืองเฟส3นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นผลดีกับ AOT เพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าน
0: ะคะอ่ะก็เอเชียเช้าวันนี้นะคะก็แดงๆนะรู้สึกเหมือนกับว่าอย่าง CNBC เขาก็ค่อนข้างจะให้ประเด็นเรื่อง Apple เหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาหุ้น Apple เมื่อวานลงไป 6% ใช่ไหมเพราะว่าประกาศขึ้นราคาเดี๋ยวถ้ามีเวลาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังนะคะว่าสินค้าตัวไหนเขาขึ้นมากน้อยขนาดไหนแต่ขึ้นเยอะมากแอบมีตกใจอ่ะโอ้ 20-30% น่ะตัวอะไรนะตัว MacBook iPad อะไรเหล่านี้นะซึ่งมีอยู่รุ่นหนึ่ง Neo หรือไงใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ที่เปิดตัว
1: ราคาประหยัดหน่อย
0: ชูว่าแบบประหยัดไม่ถึง 20,000 ใช่ไหมอัพราคาขึ้นมาตอนนี้เป็น 25,000 คิดดูนี่นะอ่ะส่วนเรื่องของอ่ะมาดูน้ำมันกันบ้างน้ำมันว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้นะคะสำหรับWTI นุ่งนวลส่งมอ

0: รอบเดือนสิงหาคมบวกไป1เหรียญ58เซนต์ค่ะ 2.2% นะปิด 71.92 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์เมื่อ2รอบสิงหาคมเพิ่มขึ้นไป1เหรียญ52เซนต์ค่ะหรือว่า 2% มาปิดที่ 75.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะราคาน้ำมันดีดขึ้นมาหลังจากที่มีรายงานนะคะว่ามีเรือบรรทุกสินค้าลำนึงถูกโจมตีด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดใกล้กับประเทศโอมานค่ะซึ่งก็ส่งผลให้ความพยายามในการอพยพเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสต้องหยุดชะงักลงเขาใช้คำว่าอพยพเนาะไม่ได้ว่าไหลออกไปแบบเล่นได้ออกไปตามปกติไหมนะเขาใช้คำว่าอพยพเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสต้องหยุดชะงักลงก็เลยทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับการไหลเวียนของอุปทานน้ำมันทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เป็นราคาน้ำมันเมื่อวานนี้นะคะส่วนเดี๋ยวทองคำนะแล้วก็รวมไปถึงค่าเงินดอลลาร์เดี๋ยวเรากลับมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันนะคะให้รายละเอียดเพิ่มเติมกันตอนนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันก่อนนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนงสวัสดีถึงการท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ชวนอาจารย์คุยเรื่องตัวเลขส่งออกดีไหมคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขที่ออกมานั้นก็ค่อนข้างจะดีนะอาจารย์ก็เมื่อวานนี้เนี่ยสถานการณ์พฤษภาคมนะคะการส่งออกของไทยนี่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดหมายกันว่าในปี69ทั้งปีเนี่ยอาจจะขยายตัวได้สูงถึง 8% นะถ้าเทียบกับปี2568นะคะซึ่งมูลค่าเนี่ยอาจจะอยู่ที่ 3.66 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นตัวเลขของปี68นะคะอาจารย์ประเมินดูแล้วเนี่ยส่งออกไทยมาครึ่งปีนี้เราก็ไปได้สวยงามเหมือนกันนะอาจารย์ค่ะ
2: ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ต้องบอกว่าทิศทางมันออกมาคือเราต้องเห็นนะครับว่าภาพของการส่งออกซึ่งหลายคนกลัวว่าตั้งแต่สงครามการค้าที่เราเจอหรือเข้าทาริฟ 19% แล้วก็มาปรับเปลี่ยนที่ศาลสูงสหรัฐบอกว่านะครับใช้ไม่ได้แล้วก็เหลือ 10%แล้วก็มีข่าวว่า24กรกฎาคมถ้าเราเจรจาตกลงไม่ได้เราอาจจะเจอ 12.5% นะครับหรืออาจจะมากกว่าแล้วแต่สหรัฐจะบอกเนี่ยก็สังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเอา 19% เป็นตัวตั้งต้นเนี่ยแล้วตอนที่เราเสียที่ 10% เนี่ยมันก็สะท้อนว่าขนาด 19% ปีแล้วการส่งออกยังเติบโตดีนะครับเพราะฉะนั้นพอขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าก็ตามเนี่ยสัญญาณไม่ได้ยุบไม่ย่องเลยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือมันดูเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาจะสต็อกหรือเปล่า มันก็เกินกว่าความว่าสต็อกนะ เพราะว่า 19% เนี่ยน่าจะสต็อกตอนนั้นแหละแต่ตอนนี้เหลือ 10% จะสต็อกตุนของไว้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันก็เลยเป็นอะไรภาพที่สหรัฐอเมริกาเองก็ยังมองว่าตลาดการจ้างงานแข็งแกร่งเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังโตดีนะครับ แล้วก็ทั้งโลกเองก็ไม่ได้มีสงครามการค้าที่รุนแรงนะครับภาวะสงครามเป็นตัวเร่งให้สะสมปัญหาอะไรต่างๆก็ตามเถอะแต่คิดว่ามันเป็นภาพของบรรยากาศที่เราสามารถส่งออกได้จริงๆความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกของเราก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ดูสดใสเพราะว่าหลายๆคนเองตอนแรกก็ตั้งว่าปีนี้ส่งออกอาจจะขยายตัวไม่ถึง 5% แต่ตอนนี้ผมคิดว่า 8-10% เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนก็เริ่มคาดนะครับ
1: ค่ะคือตัวเลขส่งออกของเราเนี่ยเราก็โตได้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความต้องการสินค้าเทคโนโลยีไอชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใดๆนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูตัวเลขขาดดุลการค้านี่ปรากฏว่าไทยเราก็ขาดดุลต่อเนื่อง8เดือนติดต่อกันแล้วนะคะอาจารย์เรื่องของการนำเข้าที่เรายังต้องพึ่งพาในเรื่องของวัตถุดิบหรือว่านำเข้าเครื่องจักรเข้ามาเนี่ยค่ะมันก็อาจารย์มีมุมมองยังไงอะคะถ้าเรายังขาดดุลต่อไปแบบเนี้ย
2: ก็เอาสี่มุมก็แล้วกันเนาะนะฮะจะได้ครบคิดสี่ทิศนะครับเอามุมแรกก่อนก็คือการขาดดุลการค้าที่มาจากการนำเข้าเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราน่าจะนำเข้าพลังงานที่มีราคาสูงในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยราคาพลังงานลงเนี่ยแต่ผมคิดว่าราคาพลังงานก็คงมีส่วนกำกับเหมือนกันที่ทำให้มูลค่าของการนำเข้าเนี่ยมีมูลค่าสูงนะครับสองเนี่ยเราจะเห็นว่าการนำเข้าในหมวดของวัตถุดิบที่จะเพื่อการส่งออกผมคิดว่าหรือว่าวัตถุดิบเพื่อผลิตในประเทศเนี่ยมันมีการนำเข้าสูงอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เหมือนกับเป็นหลักประกันว่าการส่งออกในอนาคตน่าจะดีต่อเนื่องเพราะว่าวัตถุดิบเพื่อการส่งออกเนี่ยถูกนำเข้ามานะครับอันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรในการลงทุนซึ่งจะสังเกตเห็นว่าไทยเองเนี่ยมีมูลค่าของการส่งเสริมการลงทุนคือใน BOI เนี่ย FDI เนี่ยดูสูงนะครับแล้วก็ยังสูงต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราก็จะเริ่มเข้ามาสู่ในหมวดของการลงทุนเพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นในอนาคตสีไทยก็จะถูกเติบโตด้วยอัตรา 3% ขึ้นไปได้ตามแผนที่รัฐบาลอยากจะเห็นนะครับและผมคิดว่ามุมที่4อยากจะพูดคือธนาคารที่ไทยที่

0: มีการปรับตัวเลขเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 2.3% เนี่ยในเชิงดุลเชิงเงินสดก็ตีศูนย์เลยนะก็หมายถึงว่าก็ยอมรับแหละปีนี้ขาดดุลการค้าแหละและการท่องเที่ยวอาจจะยังไม่กลับมาเต็มที่เพราะดุลเชิงเงินสดเองเนี่ยรวมดุลบริการกับดุลการค้ารวมกันเนี่ยมันน่าจะไม่ได้บวกไม่ได้ลบมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทิศทางก็เหมือนกับเป็นที่ทุกคนรู้ครับว่ายังไงนำเข้าจะสูงแล้วเราขาดดุลการค้า
1: ก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงปรับใช่ไหมอาจารย์
0: ก็อาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านแล้วก็เหมือนกันถ้าเป็นผมผมจะชี้ว่าอนาคตส่งออกยังดีอยู่แล้วก็เศรษฐกิจไทยน่าจะเริ่มฟื้นตัวเพราะมีการลงทุนเพื่ออนาคตมากขึ้นผมตีความอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วถ้าผ่านไปปุ๊บเนี่ยดุลบัญชีดุลการค้าของเราอาจจะกลับมาบวกไหมอาจารย์
0: ก็ไม่แน่คือจริงๆแล้วเราอาจจะอยู่ในโหมดของการลงทุนนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากรัฐบาลเองก็ตั้งใจจะให้เราเป็นท็อป20ของความสามารถในการแข่งขันของโลกและที่สำคัญรัฐบาลก็บอกว่า fast pass นะ
1: uh-huh.
0: นะครับแล้วเราก็ยังมีการปรับโครงสร้างพลังงานอีกซึ่งแน่นอนถ้าปรับโครงสร้างเนี่ยอย่างน้อยเพราะว่าเราผลิตโซล่าเซลล์ไม่ได้
1: uh-huh.
0: นะครับ
1: okay.
0: แล้วก็เราก็จะเปลี่ยนผ่านไปยังรถยนต์ EV นะครับการที่รถยนต์ EV เนี่ยเรายังผลิตเต็ม 100% เต็มไม่ได้ผมคิดว่าเซคันด์เทียร์เตอร์เทียร์อาจจะยังมาไม่ครบเพราะเราก็อาจจะต้องมีการนำเข้าพาร์ทบางพาร์ทเข้ามาแล้วก็ดึงการค้าก็อย่างหน้าที่จะขาดทุนนะครับ
1: ค่ะนะคะอาจารย์ทีนี้อย่างเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะคะซึ่งก็ในพรก.กู้400,000 ล้านที่ว่านี้เนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งหลัง200,000 ล้านเนี่ยที่บอกว่าจะเป็นธีมเรื่องของพลังงานเนี่ยเห็นทางกระทรวงคลังท่านปลัดคลังเองก็แพรมว่าอาจจะนำงบในส่วนนี้มาใช้สำหรับเรื่องของให้เปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากันนะคะอาจารย์แต่อาจจะไม่ได้ในเชิงเหมือนกับเอารถเก่าแลกรถใหม่เหมือนก่อนหน้านี้ละแต่ว่าอาจจะให้ผ่านในส่วนของการให้สินเชื่อรถยนต์ผ่านสถาบันการเงินอะไรก็ตามในรูปแบบของไฟแนนซ์อย่างนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมถ้าเกิดเอาส่วนนั้นมาใช้ลักษณะแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์มันคงไม่ใช่แสนล้านมันคงไม่ใช่เป็นแสนล้านนะครับ แต่ว่ามันใช้ส่วนหนึ่งก็คือถ้าจะเปลี่ยนรถของราชการก็เปลี่ยนง่ายเนาะเพียงแต่ว่าราชการจะเปลี่ยนไหมนะครับก็อันนี้ก็แบบนึงนะแต่ว่าอันนั้นก็คืออาจจะดีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็ดีต่อการใช้ไฟนะแต่ใจผมอยากให้ใช้ในการที่จะส่งเสริมหมู่บ้านต่างๆให้มีไบโอแมสมีโรงไฟฟ้าตัวเองนะครับที่เป็นเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งจะเชื่อมต่อระบบสายส่งจากโรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะเพิ่ม renewable energy นะพลังงานทางเลือกคือผมคิดหมวดอย่างนั้นนะถ้าใจผมนะ
1: นะ
0: หรือแม้ก็คือให้ราชการเนี่ยหน่วยราชการเนี่ยไปติดโซล่ารูปก็ประมาณนั้นแหละครับ
1: ค่ะเอาละค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เราพูดคุยกันได้ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูเรื่องของทองอีกสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะในช่วงเวลานี้นะก็ราคาทองคำนะคะปรากฏว่าสำหรับโคเม็กซ์เนี่ยก็กลับมายืนอยู่แถวๆ 4,000 ได้นะดอลลาร์อ่อนลงหน่อยๆนะคะแล้วก็ PCE ที่ตัวเลขเงินเฟ้อประกาศออกมาเนี่ยสอดคล้องกับคาดการณ์นะคะหลังจากที่หลุดไป 3,000 ปลายๆนะตอนนี้ก็โคเม็กซ์อยู่ที่ 4,800 แล้วนะคะอ่ะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะคะในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะ

ชธิดาณพระทั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา 9:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นที่พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภา

0: กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพด้วยยามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพนจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาณาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาณาพระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระผู้สายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรสิบไตรประทับพระราชอาณาพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สนับสนุนเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะเป็นงานลาดพระผู้สายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาณาพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนโมทนาถวายอัตุเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาจสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับสนุนทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชมนุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันระสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

0: ซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวายเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา19นาฬิกาค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล

0: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตติยศถวายความเคารพและตุลยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยมี

0: การเข้าถวายสักการะพระศพนะครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกษันพิณฑาที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระองค์สารวงศ์ในราชการก็มาเฝ้าและในขณะนี้ได้สมเด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ

0: ต้องจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะ

0: ติสรณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสพระเย
2: ยาวงสังฆตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาปริญญายกถวายศีลแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: จากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันธรัสเมื่อวานแต่เมื่อวานนี้ซึ่งประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพเสด็จทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศ์สาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดปวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลนไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: ตรับตั้งจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาจักรในทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนภัตตาหารนะครับเมื่อถอนภัตตาหารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตรสิบไตรนะครับ

ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำหรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับส่งทอดผ้าไตรให้พระสงฆ์สถาปกรครับ

พระผู้สายอยู่ซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับจึงได้ทอดพระผู้สายโยมจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์ทำได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระผู้สายโยมได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรสิทธิไตรและประทับพระราชประสงค์ได้สนับประกอบซึ่งในการสนับประกอบนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยมาขั้นตอนในส่วนพิธีสงฆ์ที่จะสรุปเป็นการสวดสนับประกอบหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสนับประกอบนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระผู้สายโยนสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญมุ่นในการนาทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้งสิบรูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่สมเด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้งสิบไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีได้ทรงหลักทักษิณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดุลเดชและถวายพระพรลาครับ
1: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

ติเรกวัฏสะสตังชีวตุอติเรกวัฏสะสตังชีวตุอติเรกวัฏสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งสิบรูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้งสิบรูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอัติเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องพยาทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอันเดียเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอันเดียเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพประสบของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงนี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหง2

0: ของฉันหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัดชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวัชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระ

0: พรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุกและพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษายงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษายงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรหรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษายงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษายงใช้สำหรับลาดรองรับภูษายงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษายงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษายงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษายงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษายง2 สายนั่นเองครับ

ยะนะอาริยังตุลังปิตานังอุปกัปปะเตอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันดารโสยะธามณีโชติ

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงประคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่จะมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอัดศพนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระญาณกวีวัดสมณัตวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิรยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาณครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

สำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์

0: อันมีเกียรติคนรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยาว์บับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยาว์บับ
1: ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสมครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวัชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวัชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวัชระญาณวิสิทธิวัดปฐุมวนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูสายโยมครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดพระไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัด

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกประสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณีหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวชิราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยภาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชิระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอานิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

พระสงฆ์12รูปครับส่งขอไปครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นและต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 นจากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพ

0: บุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐกาลลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพิญโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกแก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายินดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook M-Cod Academy หรือ LINE @M-Cod Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
4: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
3: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง M-Cod News FM 100.5
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: สวัสดีค่ะ 11:33 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้อยู่ด้วยกันในวันศุกร์ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกๆวันศุกร์นะคะเราจะได้พบกับอาจารย์สัญชัยนะคะที่มาพูดคุยเรื่องราวการตลาดให้ได้ติดตาม

0: ตามกันนะคะวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยอาจารย์สัญชัยเตรียมเรื่องสนุกๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะแล้วก็ช่องทางในการติดตามรายการของเราพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทักทายกันเข้ามาได้ฝากคำถามถึงอาจารย์สัญชัยได้นะคะทางช่องทาง LINE ค่ะทาง Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ทาง TikTok ค่ะ3ช่องทางเลยนะคะสามารถพูดคุยกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะก่อนจะไปพบกับอาจารย์สัญชัยกันนะคะวันนี้เนี่ยก็ขออัปเดตนะคะเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนนะคะอย่างแรกค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าสำนักงานกกต.เนี่ยได้รายงานสรุปยอดเงินบริจาคให้กับพรรคการเมืองประจำเดือนเมษายน2569จำนวน18พรรคการเมืองนะคะโดยมีผู้บริจาคเงินให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปจำนวน72รายค่ะเป็นเงินทั้งสิ้น 15,362,908 บาทโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่า www.ect.go.th ค่ะในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยนะคะก็ต้องเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะในยุคสมัยนี้นะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะเราก็ต้องมีไอเทมนะคะที่จะช่วยเราเรื่องสุขภาพมากขึ้นค่ะวันนี้ไม่มีคาทีว่ารุ่น RC1804 ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะคะที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้ค่ะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานและที่สำคัญนะคะคือความอัจฉริยะของเขามีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือว่าแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการค่ะทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะคะโทรได้เลยค่ะที่02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะดูแลสุขภาพกันไปแล้วนะคะด้วยไอเทมพิเศษแบบนี้ค่ะงั้นเชิญชวนคุณผู้ชมกันต่อเลยใครที่อยากไปทริปนะคะที่เราจะได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวแล้วยังแถมสูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับไปให้ด้วยค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ฟังไปทริปด้วยกันนะคะกับ Smooth 105.5 ค่ะพักกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secrets อัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายพร้อมเพราะร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายไปกับ Sound Healing ค่ะพร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมแล้วก็ไปออกกำลังด้วยนะคะสะบัดเอลเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่4และ5พฤศจิกายนกรกฎาคมนี้นะคะแพ็กเกจสุดคุ้มนี้ค่ะเราให้ครบเลยทั้งเที่ยวบันเทิงได้สุขภาพด้วยเพียงท่านละ 5,550 บาทเท่านั้นนะคะจองได้เลยค่ะทาง LINE @smoothfm หรือว่าโทรได้ที่0814986322รับจำนวนจำกัดแค่30ท่านเท่านั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งดีที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะและสิ่งดีๆที่รออยู่ค่ะเราไปฟังกันเลยนะคะกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลอยู่กับเราในวันศุกร์นี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับหนุ่ยครับสว
0: ั
1: สดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็เข้าชานิดหนึ่งเนา
0: ะ
1: ก็มีถ่ายทอดสดพระราชพิธีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแฟนๆรออาจารย์นะคะก็เข้ามาทางช่องทางต่างๆ Facebook ทาง LINE แล้วก็ TikTok เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: โอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องใหม่เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ในตอนนี้เนี่ยเขาก็มันมีการถกเถียงกันเยอะนะครับเพราะว่า ยุคนี้ก็คือยุค AI ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วเวลาเราถามอะไรต่ออะไรแบบนี้ทาง AI ก็ตอบมาวิธีการตอบมันก็คือไปหาข้อมูลในเว็บไปหาข้อมูลจาก ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเอามาสรุปให้เราฟังใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: บรรดาพวกเจ้าของคอนเทนต์ที่เอามาสรุปโดนเอามาสรุปเนี่ย

0: ายคนก็วุ่นวายกันบอกว่า AI เนี่ยคิดเงินผู้ใช้นี
1: ่
0: แต่มาเอาคอนเทนต์ของฉันเนี่ยซึ่งฉันผ่านร้านฉันนี่ทำด้วยความยากลำบากเนี่ยเอาไปหาทำมาหากินน่ะทำไมไม่แบ่งเงินให้ด้วยใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้นะสมมติว่านุ้ยลองใช้ดูนะสมมติว่านุ้ยเนี่ยไป copy ลิงก์จาก URL ในของเว็บไซต์ไหนก็ได้เนี่ยแล้วก็เอามาวางบนในพวกChat GPT หรือจะมีไหนแล้วบอกให้ช่วยสรุปให้หน่อย
1: ค่ะ
0: มันก็จะสรุปให้อ่ะนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันทำให้แบบคนที่ไม่เข้าเว็บไซต์เนี่ยมาดูจากเว็บ AI เนี่ยเสียเวลาน้อยกว่าผู้บรรดาเว็บไซต์เนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ตอนนี้เมื่อ2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ย Apple เนี่ยก็ออกมาแล้ว iOS 27นะครับเบต้า2คราวนี้ในนี้เนี่ย Apple เนี่ยเขาก็ไปร่วมมือกับทาง Chat GPT แล้วก็ร่วมมือกับทางด้านของ Gemini ด้วยนะครับเอามาเนี่ยเอาหลักบ้านเขาเนี่ยมาประกอบกันกลายเป็น Siri ตัวใหม่นะครับซึ่งเรียกว่า Siri AI นะครับก็มีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่มีอะไรต่ออะไรด้วยเนาะแต่ว่าก็มีข้อจำกัดนะถ้าเป็น iPhone เนี่ยต้องเป็น iPhone 15ขึ้นมาถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเป็นนาฬิกาเนี่ยก็ต้องเป็นนาฬิกาตั้งแต่ Watch ประมาณ Watch 9 10 11เท่านั้นที่จะใช้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รุ่นที่เก่าๆหน่อยก็จะใช้ไม่ได้ก็จะใช้ Siri ตัวเดิมไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย Apple เนี่ยก็กลัวแหละว่าจะถูกฟ้องดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยตั้งกฎใหม่ขึ้นมาครับว่าถ้าเราเนี่ย copy link หรือ URL ไปปักบนพร้อมของ Siri จะบอกให้ช่วยสรุปให้อ่ะ Siri เขาจะไม่สรุปให้นะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ AI เนี่ยดึงเนื้อหาไปใช้งานโดยไม่ส่งเขาเรียกว่าให้คนเนี่ยเข้าไปดูที่เว็บไซต์นั้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าหนุ่ยต้องการให้สรุปจริงๆเนี่ยหนุ่ยต้องเข้าไปเปิดเว็บไซต์นั้นเนี่ยบนเว็บเบราว์เซอร์ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เจ้า Siri เนี่ยมันก็จะรู้ว่าอ๋อในเบราว์เซอร์ที่อยู่บนเครื่องของหนุ่ยเนี่ยหนุ่ยกำลังเปิดหน้านี้อยู่นะแล้วถ้าหนุ่ย copy link เอามาวางไว้บน Siri แล้วกดว่าช่วยสรุปให้หน่อยอันนี้มันจะสรุปให
1: ้
0: เพราะถือว่านุ้ยได้เข้าไปดูเว็บไซต์อันนั้นด้วยตัวเองแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็เป็นการที่ว่าเขาก็กลัวว่าจะถูกฟ้องแหละก็ทำอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้มาอีกเรื่องนึงครับอีกไม่กี่วันเนี่ย 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ย Galaxy ก็เรียก Fold 8 Flip 8แล้วก็มีรุ่น Y ด้วยนะครับสรุปออกมาแล้วนะครับว่าใช้ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5เหมือนกับรุ่นที่ใช้S26 Ultra ที่ออกไปเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยที่ผ่านมาแต่ในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าในอาร์ม Samsung เนี่ยกำลังทะเลาะกันแหลกครับสาเหตุเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยมันก็จะต้องออก S27 S27 Plus S27 Ultra ใช่ไหมในปีที่ผ่านมาเนี่ย Samsung เนี่ยถ้าเป็นรุ่น S26 กับ S26 Pro เนี่ยเขาจะให้ชิป Exynos 2006ซึ่ง Samsung ทำเองนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็น S27 Ultra ซึ่งขายดีที่สุดใน3รุ่นนี้ยังใช้ Qualcomm Snapdragon อยู่ดังนั้นในตอนนี้เนี่ยทางด้านของ System LSI ซึ่งผู้เป็นทีมที่รับผิดชอบในการทำชิป Exynos เนี่ยกำลังแบบบีบคั้นมากเลยให้ฝ่ายโมบายเนี่ยที่ทำโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเอาชิปของ Exynos 2007เนี่ยไปใช้กับ S27 ทุกรุ่นในปีหน้ารวมทั้งโฟกับ Flip 9ที่จะออกในปีหน้าด้วยคราวนี้ไอ้ Exynos เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางด้าน Samsung เนี่ยก็ใช้อยู่แล้วล่
1: ะ
0: จะใช้กับรุ่น20 Pro กับรุ่นธรรมดาแต่รุ่น Ultra เนี่ย เป็นรุ่น High End ก็ไปใช้ของ Qualcomm Snapdragon ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคนก็พอใจกันมากเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าจะต้องปีหน้าเนี่ย S27 Ultra เนี่ยจะมาใช้ Exynos 2007ด้วยเนี่ยคนก็คงจะเกรงๆกันเพราะ Exynos เนี่ยมีชื่อเสียงไม่ค่อยดีมาตลอดนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนไม่ว่าเรื่องของการกินไฟในเรื่องของการทำงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: แต่ตอนนี้ทีมที่เขาทำตัว Exynos 2007ที่เขาจะบังคับให้ไปใช้ใน SamsungS27 Ultra ในปีหน้าเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาปรับปรุงใหม่หมดแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยใช้แบบเทคโนโลยี2นาโนเมตรซึ่งดีมากแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างดีนะครับตอนนี้กำลังทะเลาะกันยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่หลายคนเนี่ยก็บอกว่าชื่อเสียงของ Exynos เนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับ

0: ต่ทางด้านของก็เข้าใจได้ว่าบริษัท Samsung LSI ที่เป็นคนทำชิปเนี่ยต้องการที่จะเอาชิปของตัวเองไปใส่ในรุ่นที่เป็นเรือธงคือ S7 Ultra สาเหตุก็เพราะว่า1มันจะทำให้ปริมาณมันสูงขึ้นก็ทำให้ต้นทุนลดลงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันที่2มันมีเม็ดเงินไหลเข้ามาอย่างมหาศาลนอกจากนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการแก้ตัวได้มั้งว่าไอ้ชิป Exynos ที่เคยมีปัญหาแล้วคนกลัวกลัวกันเนี่ยตอนนี้ดีแล้วเพราะนั้นตอนนี้ผมติดตามอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่ามันจะมาเป็นยังไงบ้างแต่ว่า Samsung หรือฝ่ายมือถือเนี่ยจะยอมไหมเสี่ยงที่ไอ้ชิปของ Exynos 2007มาใส่ใน S27 Ultra ซึ่งถ้ามันมีปัญหาเนี่ยนะจบเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลย
1: แต่อาจารย์ว่าคนจะสมมุติคนที่รอจะซื้อเนี่ยตัวชิปนี่มีผลกับการตัดสินใจมาก
0: มีผลมากเลยครับ
1: uh-huh.
0: แต่ในคนเนี้ยบอกเลยว่าถ้าเกิดว่า S27 Ultra เนี่ยไปใช้ชิป Exynos เนี่ยนะครับจบเลยเขาไปใช้ของ Xiaomi เขาไปใช้ของ Vivo อะไรพวกนี้ดีกว่า
1: uh-huh.
0: หรือ OnePlus เนี่ยพวกนั้นเนี่ยใช้ชิปเขาคอมเลยรุ่นใหม่สุดเลย
1: uh-huh.
0: และราคาถูกกว่าด้วยจะมาเสี่ยงกับ Samsung ทำไม
1: หรือว่าลือไปก่อนลือแล้วรอฟังเสียงตอบรับ
0: ไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมว่าฝ่ายที่เขาทำโปรเซสทำชิปเนี่ยนะทำในตัวประมวลผลเนี่ยคงอยากเต็มที่แล้วล่ะที่อยากจะให้เอามาใช้ใน S27 กับ49ในปีหน้านะครับ
1: เ
0: พราะไม่งั้นแล้วนี่ชื่อเสียงมันก็แก้ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่อาจจะต้องให้โอกาส
0: แต่ถ้าผมคนหนึ่งนะถ้าถ้าเป็นS27 2007น
1: ะ
0: อาจจะบายๆก่อนไปซื้อยี่ห้ออื่นดีกว่า
1: แต่เราเพิ่งถอย26บาทนะอาจารย์
0: ฮะ
1: เราเพิ่งถอย26นะจะ27ด้วยเหรอ
0: ปีหน้าไงปีหน้าถ้าเกิดจะต้องเปลี่ยนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่เอาแล้วไงถ้ามาเป็นชิป Exynos เนี่ยขอไปซื้อยี่ห้ออื่นดีกว่าหรือขอบายดีกว่าไม่เสียรอให้หนูทดลองยาทดลองกันไปก่อน
1: รอฟังคนที่ใช้ก่อนเน
0: าะคราวนี้มาอีกอันครับแว่นอัจฉริยะเนี่ยนะครับของ Apple ก็มี Vision Pro ใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ซึ่งราคามันแพงมากเลยนุ้ยราคามันนี่นั่น 7-80,000 บาทเลยนะแล้วมันก็ขายไม่ดีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ Apple เนี่ยกำลังพยายามจะแก้เกมโดยการที่ว่าเขาเนี่ยก็จะทำรุ่นใหม่มาซึ่งราคาถูกลงแต่ Apple เนี่ยราคาถูกยากมากเลยนะครับคราวนี้ในตอนนี้เนี่ยทาง Meta เนี่ยซึ่งลงทุนกับ Metaverse เนี่ยกับไอ้แว่นอันนี้มันเยอะมากแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็ขายไม่ดีเหมือนกันแล้วก็ยุบฝ่ายที่ทำ Metaverse ลงไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ไอ้หน่วยงานที่ทำแว่นตาอัจฉริยะเนี่ยก็ยังอยู่น
1: ะ
0: เพราะว่าเดิมเนี่ยเขาก็ไปรวมกับRay-Banนะครับไปร่วมกับ Essilor Luxottica ซึ่งเป็นเจ้าของRay-Banเนี่ยทำสมาร์ทกลาสหรือแว่นตาอัจฉริยะยี่ห้อRay-Banออกมาขายในราคาประมาณสัก 13,000 14,000 บาทนะถามว่าจะขายดีไหมก็ไม่ดีเท่าไหร
1: ่
0: เพราะนั้นตอนนี้ทางด้านของ Meta เนี่ยกำลังจะออกแว่นรุ่นใหม่ออกมาในราคาถูกกว่าเดิ
1: ม
0: คราวนี้ต่ำหมื่นครับก็คือตกมันก็อาจจะ 9,900 อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ต่ำมัน
0: แล้วก็สามารถถ่ายรูปได้รับวิดีโอได้รับสายโทรศัพท์ได้แปลภาษาได้14ภาษานะครับแล้วก็ใช้ AI ของ Meta มานะครับซึ่งในตอนนี้ต้องดูครับว่าถ้าราคาลงมาขนาดนั้นเนี่ยคนจะซื้อไหมผมคนหนึ่งขอตอบเลยว่าไม่ซื้อแน่นอนอ๋ออยู่เฉยๆก็ไม่รู้จะไปใส่แว่นทำไมอะนะ
1: เราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งผมว่ามันแพงเสร็จแล้วเราชีวิตเราก็จะต้องมานั่งชาร์จไฟกันอีกหนึ่งอย่าง
1: ไปไหนทีนี่แต่ละสายพัวพันกันหมดแล้วนะคะ
0: คราวนี้มาถึงเรื่อง Apple บ้าง Apple MacBook Neo เนี่ยออกมาขายในราคา 19,900 ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มีผลทันทีครับขึ้นราคา 5,000 บาทครับ
1: โอ้ที่บอกเรื่องชิปมานะคะ
0: ใช่ครับจาก 19,900 เป็น 24,900 เลยนะ
1: โอ้โหโดดมัน
0: แล้วมีผลทันที
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยขึ้นทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 17ไม่ว่าจะเป็น Mac รุ่นอื่น
1: ๆ
0: อะไรต่ออะไรขึ้นราคาเกือบหมดเลยนะครับแล้วขึ้นเยอะด้วยแล้วก็คาดว่า iPhone 18 Pro iPhone 18ที่จะออกเนี่ยคงขึ้นราคาเกือบ 10,000 เหมือนกันหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องมีขึ้นเนี่ยนะน่าจะประมาณนัก 6-7,000 บาทเป็นอย่างน้อยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูแล้วครับว่าค่าของแพงเนี่ยยอดขายมันจะตกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะเราก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าดีมากใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับ Oracle เนี่ยยักษ์ใหญ่ในเรื่องของการทำดาต้าเบสนะครับแล้วก็ทำพวกซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมีพนักงานอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะครับตกประมาณสัก 162,000 คนนะครับ

0: ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยOracle เนี่ยลดคนลงไป 21,000 คน
1: เ
0: หลืออยู่ประมาณ 140,000 คนนะครับหายไป 20,000 กว่าคนแหละพูดง่ายๆนะในช่วง12เดือนที่ผ่านมา
1: อัน
0: นี้คำถามก็คืออะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เนี่ยเขาเอา AI มาใช้แทนคนเพราะนั้นเมื่อ AI มาใช้ก็ลดจำนวนคนครับแล้วก็ยังจะลดต่อไปเรื่อยๆด้วยเพราะนั้นตรงเนี้ยมันกำลังบอกอย่างนึงแล้วนะว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันจะทำให้พวกเราตกงานกันหรือเปล่าแล้วตอนนี้มันมีการทำการวิจัยออกมานะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยคนที่จะรับพนักงานหรือว่าผู้บริหารทางด้านการตลาดเนี่ยมีอยู่มากประมาณทั้งร้อยเลยเนี่ยต้องการนักการตลาดที่มีความรู้เรื่อง AI นะ
1: ค่ะ
0: แต่พอเขาไปสัมภาษณ์พวกนักการตลาดที่ทำงานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีไม่ถึง 4% ครับที่มีความรู้ทางด้าน AI จริง
1: ๆ
0: ดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าคงจะจ้างนักการตลาดไปทำไม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็คงเปลี่ยนไปใช้ AI กันแทนนักการตลาดก็มีโอกาสตกงานกันเยอะถ้าคุณไม่มีความรู้ทางด้าน AI แต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคนนะนุ้ยนะ
1: ยังไงบ้างคะ
0: จำได้ไหมล่ะไอ้ Starbucks ที่เกาหลีเนี่ยที่เขามีไอ้การออกไอ้อะไรกระติกน้ำอ่ะแล้วก็ออกมาวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: ค
0: ่ะเป็นวันที่มันเกิดจลาจลที่เมืองกวางจูเมื่อหลายปีก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตั้งชื่อว่าแทงเดย
1: ์
0: มันก็ไปตรงกับรถถังใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นแบบเกิดการจะท้วงจนกระทั่ง Starbucks ต้องปิดสาขาทั้งหมดเนี่ยเอาอบรมพนักงานใหม่เลยนะหลายชั่วโมงมากและตอนนี้ก็ยังมีการกระท้วงกันเยอะ
1: ค่ะ
0: มีการเอาไม่กิน Starbucks ไม่ซื้อ Starbucks ไม่เข้า Starbucks แล้วก็มีเอาพวกบรรดาพวกเขาเรียกว่าอะไรครับกล้วยเทยอะไรต่อง Starbucks หรือว่ากระติกของ Starbucks มาทุบทิ้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด
1: ค่ะ
0: ปัญหามันก็คือว่าเขาไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไอ้แคมเปญเนี้ยไม่ได้เป็นนักการตลาดที่เป็นคนทำนะ
1: ค่ะ
0: แต่มันคือ AI ทำครับแล้วคนที่ใช้ AI เนี่ยก็ไม่มีการกันกรองนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็อยากจะบอกว่าพวกบรรดาบริษัทต่างๆเนี่ยที่ลดคนแล้วก็ไปจ้างให้ AI ทำเนี่ยอาจจะมีปัญหาแบบนี้ก็ได้นะเพราะ AI ไม่มีการกันกรองเช่นเดียวกันครับธนาคารหรือหลายบริษัทเนี่ยคอลเซ็นเตอร์มาก่อนก็คนมาตอบเราใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้เราจะไปเจอแชทบอทถูกไหม
1: ใช่
0: เราคุยกับมันแล้วมันก็จะคุยกับเราแล้วถามอะไรมันก็ตอบวนไปวนมาจนกระทั่งไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้เรื่องแล้วเราก็ไม่พอใจ
1: ค่ะ
0: หลายบริษัทเนี่ยรวมทั้งธนาคารด้วยตอนนี้ลดการใช้ AI ลงละลดการใช้แชทบอทลงครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หันไปจ้างคนใหม่เพราะเขาบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยคนมันก็อยากคุยกับคนนะคนไม่อยากคุยกับเครื่องอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วดูคิดยังไงเรื่องนี้
1: ใช่เพราะนุ้ยเป็นคนหนึ่งที่โทรไป call center เพื่อต้องการคุยกับคนแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่านุ้ยจะเจอเข้าระบบแชทบอทและนุ้ยก็จะพูดซ้ำๆว่าขอคุยกับคนขอคุยเจ้าหน้าที่พูดอยู่ประมาณหลายรอบกว่าจะได้โอนสายไปจริงๆค่ะเราก็หงุดหงิดเพราะตอนนั้นเราแบบต้องการการช่วยเหลือความช่วยเหลืออย่างมากอันนี้ก็เจอจากประสบการณ์ตรง
0: ใช่แต่แล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะก็คือว่าแล้วก็บางทีก็ไม่รู้ด้วยว่าจะไปขอคุยกับคนได้ยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันก็ไม่ยอมให้เราคุยกับคนสักทีนึงจริงไหม
1: เขาก็บอกว่ามีอะไรให้บอกเขาได้ก็จะ
0: เออแล้วบอกไปก็วนไปวนมาไงก็ไม่รู้เรื่องไงว่าเอายังไงกันแน่วะเนี่ยแล้วตกลงมันคุยกับใครกันแน่เนี่ย
1: มันเป็นจุดที่ยังไม่ตอบโจทย์นึงแล้วในมุมของอาจารย์ที่เป็นนักการตลาดมาตลอดนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญอาจารย์มอง
0: จริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เชื่อ AI มากนะเพราะว่า AI มันก็ไม่ได้ว่าฉลาดมากมายนักแล้วอีกการนึงก็คือเราก็จะเจอปัญหาอย่างนั้นตลอดอะนะครับว่าเอ๊ทำไมแบบเราอยากจะคุยกับคนเราก็ต้องการความช่วยเหลือน
1: ะ
0: แต่ทำไมเขาไม่ยอมคุยกับเราสักทีนึงเขาให้เราAIก็วนไปวนมาอยู่นั่นก็จะคุยกับคนเนี่ยบางเจ้าเนี่ยนะไม่มีด้วยนะคือบอกว่าจะขอคุยกับคนก็บอกให้คุยกับมันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้เรื่องสักทีว่าตกลงเอ๊แล้วมันยังไงกันแน่ก
1: ็
0: เลยงงกันใหญ่ใช่ไหม
1: กลายเป็นเสียเวลาไปกันอีกแล้วที่อาจารย์บอกว่านักการตลาดจะต้องมีความรู้ด้าน AI นะมันต้องแค่ไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้เขาบอกว่า AI เนี่ยมันสามารถทำงานได้เร็วใช่ไหมเพราะนั้นการมีความรู้เรื่อง AI เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยการทำ presentation การทำอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะเร็วแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันออกมาเท่าไหร่แล้วเราก็ใช้เลยนะเราก็ต้องมีการกันกรองใช่ไหมว่า AI เนี่ยมันทำออกมาแล้วเนี่ยมันเข้าท่าหรือไม่เข้าท่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดปัญหาที่เมื่อกี้เนี่ยเรื่อง call center

0: เนี่ยคนก็ไม่พอใจก็ด่าบริษัทว่าก็อยากจะคุยกับคนน่ะแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่มีใครมาคุยด้วย
1: ค่ะ
0: แต่อีกงานนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของที่เมื่อกี้ที่บอกอ่ะคิดแคมเปญบ้าๆบอๆออกมาแล้วมันก็มีความผิดพลาดแล้วก็ทำให้บริษัทมีปัญหาเช่นเดียวกันนะบางทีเนี่ยลูกน้องเนี่ยก็เอา AI ทำ presentation อ่านก็ไปปั๊บรู้เลยว่าไอ้นี่ใช้ AI ทำแน่นอนแล้วก็คำออกมาเนี่ยบางทีข้อมูลก็มีความแม่นยำนะ
1: ค่ะ
0: ข้อมูลไม่มีความแม่นยำโดยที่สำคัญก
1: ็
0: คือว่าไม่รู้ที่มาที่ไปบางทีก็ผิดพลาดโดยซ้ำไป
1: ค่ะ
0: เออนุ้ยจริงๆแล้ว AI เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะตอบโจทย์ของเราได้ทุกอย่างเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะคราวนี้ใหม่เรื่องครับ
1: เร
0: ารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าจากสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามของเรากับเขมรหรือว่ารูยูเคกับรัสเซียกับรัสเซียหรือว่าอิหร่านกับอเมริกากับยูอิสราเอลนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีการใช้โดรนกันเยอะเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้โดรนเนี่ยมันใช้โดรนพาณิชย์หรือโดรนลักษณะถูกๆแล้วไม่กี่สตัง
1: ค์
0: ติดระเบิดติดกล้องติดอะไรแล้วก็บินไปแล้วก็ไปตรวจสอบใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้วิธีการเนี่ยปล่อยมาเยอะๆเลยเพราะมันถูกไงเสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของการต่อต้านโดนเนี่ยมันก็มีความต้องการสูงมากใช่ไหมตอนนี้ทางด้านของออสเตรเลียเนี่ยนะเขามีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการต่อต้านโดนด้านอิเล็กทรอนิกส์ครับโดยเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กแล้วก็สามารถใส่ในเป้ทหารเนี่ยสามารถจะพกพาไปไหนก็ได้นะแล้วเวลาจะใช้งานเนี่ยสามารถเปิดออกมาปั๊บกลางอุปกรณ์พร้อมใช้งานได้ภายในเวลาไม่เกิน2นาทีครับแล้วก็อันนี้มันเป็นสงครามอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: นั่นก็คือว่ามันจะมีการตรวจจับระบุติดตามสกัดกั้นโดนที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับวิธีการของเขาคือเข้าไปรบกวนสัญญาณสื่อสารหรือรบกวนระบบด้านทางทำให้โดนเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้ตกนะพูดง่ายๆน
1: ะ
0: ซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำออกมาขายละตอนนี้เนี่ยก็จะบอกว่าต้องไปบอกอาจารย์ปานเทพนะหรือบอกว่าทางกองทัพหรือว่าไปบอกรัฐบาลว่าหรือทางกองทัพคงรู้อยู่แล้วล่ะให้ไปหาอุปกรณ์พวกนี้มาใช้เยอะๆนะครับเพราะว่าบริษัทนี้ชื่อว่าบริษัทโดรนชิลนะครับโดรนที่แปลว่าโดรนเนี่ยนะชิลที่แปลว่าโล่เป็นกันของออสเตรเลียครับ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: แล้วระบบนี้เขาตั้งชื่อว่า Counter UAS เป็นระบบการต้านโดรนครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งตอนนี้ผมว่ามันก็ต้องไปทางนี้แล้วอเมริกาในตอนนี้ก็ออกมาประกาศแล
1: ้
0: วว่าจะไม่ทำไอ้อุปกรณ์ราคาแพงๆลูกละเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วนะแต่จะมาทำแบบอิหร่านแล้วนะกับทำแบบยูเครนแล้วนะคือว่าเป็นดวลราคาถูกน
1: ะ
0: แล้วก็ทำออกมาเยอะๆน
1: ะ
0: ตอนนี้เริ่มผิดแล้วนั้นสงครามเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะผมว่าอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเสียรังวัดไปพอสมควรนะในการลบไปอิหร่านนะ
1: ค่ะ
0: รู้ว่าไหม
1: ก็ใช่ค่ะแล้วเขาก็แต่ละประเทศเขาก็ปรับตัวในแบบสเกลที่เขาทำได้เนาะอาจารย
0: ์แม้แต่จริงๆแล้วอะไรก็ไม่รู้แหละไม่ลบกันนี่ก็น่าจะดีกว่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงเมื่อกี้เราพูดเรื่องโดนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตอนนี้จีนเนี่ยนะครับมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งนะครับซึ่งบริษัทนี้เขาทำโดนออกมาเนี่ยนะหนักเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะ
0: 0.3 กรัม
1: โอ้โหถ้าไม่รู้สึกเลยเน
0: า
1: ะ
0: และขนาดมันเนี่ยต้องไปยุงครับ
1: โอ้โห
0: แล้วก็สามารถจะบินได้จริงๆด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจจะไม่ไกลมากแต่ที่มันมีประโยชน์ก็เพราะว่าเขาเนี่ยจะใช้โดรนตัวเล็กเนี่ยในการที่เขาไปค้นหากับกู้ภัยเช่นมีอาคารถล่มหรืออะไรต่ออะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: เขาให้โดรนยุงเนี่ยบินเข้าไปในที่เล็กๆเพราะโดรนตัวใหญ่มันเข้าไปไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคนเราก็เข้าไปไม่ได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันที่สองเนี่ยสามารถจะเข้าไปตรวจในที่เล็กๆในโรงงานที่มันที่อันตรายจะมีการระเบิดได
1: ้
0: นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังสามารถใช้สำรวจพฤติกรรมของระบบนิเวศต่างๆได้ด้วยนะครับเชื่อไหมนุ้ยว่าการสร้างโดรนที่ขนาด 0.3 กรัมเนี่ยนะ
1: และ
0: เล็กขนาดยุงเนี่ยไม่ง่ายนะ
1: ซึ่
0: งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปัญหาเนื่องจากว่ามันต้องมีมอเตอร์ขนาดเล็กมีวัสดุที่เบามากๆมีเซ็นเซอร์ขนาดจิ๋วมีกล้องขนาดจิ๋วมีแบตเตอรี่ขนาดจิ๋วจ
1: ิ๋
0: วทุกอย่างยัดใส่เข้าไปเลยขนาดเท่ากับยุงอ่ะเออเพราะตอนนี้มันไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะนั้นโดนนี่ก็มีโดนตัวใหญ่ทิ้งระเบิดโยนโดนตัวเล็กนี่คือเท่ากับยุงเลยนะ
1: นึกแบบไม่น่าเชื่อคือถ้าฟังเฉยๆจะรู้สึกว่าโหมันทำได้ยังไงแต่ว่านะคะก็เชื่อว่าพี่จีนเขาทำได้แล้วก็ด้วยขนาดงั้นแล้วใช้กับ การช่วยเหลือนะคะที่จำกัดจริงๆมีประโยชน์มากๆอาจารย์ลงเหลือเวลาช่วงท้ายไม่มากก็เลย
0: เดี๋ยวนะ

0: ับเขาบอกว่าตอนนี้เวลาซื้อ power bank เข้าไปได้รับใช้ตอนนี้จีนเขามีมาตรฐาน CCC ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: China compulsory certification
1: ค่ะ
0: ว่าถ้าจะเอา power bank เนี่ยขึ้นเครื่องบินจากจีนเนี่ยไปที่ไหนก็ได้สายการบินภายในกับภายนอกนะ
1: ค่ะ
0: power bank ที่จะขึ้นเครื่องได้เนี่ยต้องมีมาตรฐาน CCC
1: ค
0: ือ China compulsory certification
1: ค่ะ
0: และปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ CCTV เนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับบนออนไลน์บนร้านต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามี power bank มหาศาลเลยที่ใช้ตา CCC ปลอมหมดอายุแล้วก็หลอกคนซื้อครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยแนะนำให้มีการตรวจสอบนะครับโดยที่ว่าให้ซื้อจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือหรือว่าร้านค้าที่ความน่าเชื่อถือเท่านั้นเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปเจอ CCC ปลอมแล้วเราก็จะโดนโยนทิ้งหรือเราก็อาจจะมีไฟไหม้เกิดขึ้นก็ได้
1: ค่ะเดี๋ยวเราต้องทิ้งท้ายประมาณนี้ค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวพุธหน้าเราเจอกันใหม่จริงมีข้อความจากคุณผู้ฟังด้วยขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวยังไงวันพุธหน้ามากันอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์กันวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
0: ์ครับวันนี้ลาไปก่อนเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาเหตุดังเปิดคลิปเสียงแฉอ้างเมียปลัดกระทรวงเอี่ยวขบวนการกองสอบมีคนใหญ่คนโตหนุนหลังด้านอันสิบลั่นไม่ให้ฆ่ากล่าวหาลอยๆขณะนายกกลางปีกป้องรุ่งเรืองที่มาบุตรกลับเก้าอี้ปลัดจังหวัดภูเก็ตลั่นเดินหน้าสารงานต่อย้ำเหตุถูกร้องเรียนไม่บั่นทอนกำลังใจสลดนักเรียนม.ต้นไปเข้าค่ายคุณธรรมถูกไฟช็อตในห้องน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จตาย1เจ็บ1ศุลกากรแม่สายยึดเงินสด23ล้านบาทซุกกล่องปลาเส้นมันฝรั่งเตรียมลอบข้ามแดนไปเมียนมาแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาตายเพิ่มเป็น235รายแต่คาดจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งอีกมากเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกหลายหมื่นคนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับศุกร์ที่26มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบส่วนราชการท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเพจดังเปิดคลิปแฉอ้างเมียปลัดกระทรวงเอี่ยวกับขบวนการโกงข้อสอบนะครับโดยบอกว่ามีคนใหญ่คนโตหนุนหลังขณะที่ปลัดมหาไทยเองบอกว่าไม่ให้ราคาเพราะเป็นการกล่าวหาลอยๆนะครับขณะที่ทั้งสององค์กรไม่ว่าจะเป็นมสว.หรือสถ.วันนี้ก็ออกมาอธิบายความคืบหน้าเรื่องนี้ครับเริ่มจากมสว.กันอ่อนกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าออกแถลงการฉบับที่2สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงประเด็นทุจริตสอบให้เสร็จสิ้นภายใน7วันส่วนคนที่จะบรรจุ1กรกฎาคมนี้สถ.บอกว่ายกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแล้วนะครับเกรงผู้ที่สอบโดยสุจริตได้รับผลกระทบครับประเด็นร้อนชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับผู้ที่เข้ารายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นะครับล่าสุดนายธนนท์พันพีพาทรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือด่วนที่สุดครับยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยส่งไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดระบุการตรวจสอบการทุจริตอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่ทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตเพื่อประโยชน์ของทางราชการครับทางนี้หากปรากฏหลักฐานว่าผู้บรรจุรายใดสมยอมให้มีการเรียกรับเงินแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือทุจริตการสอบแข่งขันต้องถูกปรับให้ตกแล้วก็ถูกตัด

0: สิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาทางวินัยและก็ทางปกครองด้วยในส่วนของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามสว.ครับออกแถลงการฉบับที่2บอกว่าต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเกี่ยวกับ TOR กับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นว่ามสว.ครับมีหน้าที่จัดทำแล้วก็จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกและคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์แล้วก็จัดเตรียมแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการขนย้ายและจัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบการตรวจกระดาษคำตอบตลอดจนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งได้ดำเนินการครบถ้วนตามขอบเขตของงานโดยภายหลังสอบข้อเขียนภาคกและภาคขเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์มีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์และเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลไดรฟ์แล้วก็ส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีครับเมื่อการตรวจกระดาษคำตอบแล้วเสร็จโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจะทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ Excel จัดทำไฟล์ข้อมูลสแกนกระดาษคำตอบแบบไฟล์ PDF แล้วก็ JPG เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างครับส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเป็นการถือกุญแจ2ฝ่ายก็คือสำนักทดสอบและก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหากจะเปิดห้องมั่นคงต้องเปิดห้องจาก2ฝ่ายโดยเปิดห้องมั่นคง4ครั้งนะครับก็คือครั้งที่1เปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบครั้งที่2เปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มเติมครั้งที่3เปิดห้องเพื่อให้ผู้มาอุทธรณ์ขอดูกระดาษคำตอบตามระยะเวลาที่กำหนดกรณีที่มีผู้ข้อสอบยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตัวจริงในช่วงเวลาที่กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นกำหนดผู้ที่ได้คะแนนเป็นศูนย์พบว่าเกิดจากการระบายกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ระบายก็ยืนยันครับว่าได้กระดาษคำตอบตัวจริงที่ได้ส่งมอบให้กับทางปปช.ไปแล้วและก็ครั้งที่4ครับที่สามารถเปิดห้องมั่นคงได้ก็คือตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อ24มิถุนายนซึ่งทางสำนักทดสอบได้ให้ความร่วมมือส่งมอบไฟล์ข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจข้อสอบตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: ขณะที่ล่าสุดนะคะก็มีปมร้อนเกี่ยวกับคลิปเสียงไวรัลโยงภรรยาของปลัดที่อยู่เบื้องหลังโกงสอบบรรจุข้าราชการค่ะโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินมาพร้อมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีประเด็นคลิปเสียงในการโยงไปถึงภรรยาของปลัดกระทรวงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโกงสอบนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์ปลัดแต่ว่านายกชี้นิ้วไปที่ปลัดและบอกว่าเอาสิขณะที่ปลัดก็ยกมือรับไหว้สื่อแล้วก็ระบุสั้นๆว่าตอบเหมือนกับท่านนายกค่ะทางนี้นายอสิทธิ์ก็กล่าวชี้แจงนะคะว่าอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็ไม่รู้ชี้แจงเรื่องอะไรนักข่าวก็ถามต่อว่ายืนยันว่าภรรยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายอสิทธิ์ก็บอกว่าประวัติคนเราสืบได้สบายอยู่แล้วค่ะคนที่ให้ข้อมูลเอามาจากไหนก็ต้องไปถามส่วนจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงนายอันสิทธิ์บอกว่าคนกล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมก่อนที่นายอนุทินจะกล่าวแทรกขึ้นมาว่าพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีบอกแล้วว่าภรรยาไม่เกี่ยวนะคะนักข่าวก็ถามว่าจะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่โดยที่ไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียนายกรัฐมนตรีก็ถามกลับว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงจะไปยึดข้อมูลอะไรไปยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างก็เดินหน้าไปแล้วสิ่งที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องที่มีสาระหรือไม่มีสาระว่าจะไปให้ค่ากับเรื่องที่ไม่มีสาระนักข่าวก็ถามว่ายกเลิกการชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายกตอบกลับว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจปปช.และปปง.ค่ะคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็เป็นผู้ ้กำกับดูแลสทนะคะก็บอกว่ากรณีที่การประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบยกเลิกการชะลอการรายงานตัวผู้สอบข้าราชการ

0: ท้องถิ่นวันที่1กรกฎาคมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าหากพบการทุจริตในการสอบก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะ
1: ขณะที่กองปราบเองก็เตรียมเรียกคนในคลิปวันจับกลุ่มโกงสอบสถ.ให้ปากคำนะครับพันตำรวจเอกเนติวิทธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยบอกว่าหลังประชุมการทำงานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นร่วมกับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเบื้องต้นครับได้กำหนดกรอบการทำงานโดยจะต้องพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดทั้งผู้จัดทำ TOR คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามสว.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.โรงพิมพ์ข้อสอบในจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการที่ปรากฏในคลิปการจับกลุ่มทั้ง10คนรวมถึงพิจารณาเรียกผู้เสียหายเข้ามาสอบถามข้อมูลส่วนกรณีปรากฏคลิปเสียงหญิงและชายชื่อนายกิตและก็นางส้มที่แอบอ้างว่าอยู่ในขบวนการซื้อทุจริตข้อสอบและก็รู้จักกับบุคคลระดับสูงเบื้องต้นครับตำรวจจะตรวจสอบข้อมูลก่อนหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงก่อนจะต้องเรียกมาให้ปากคำซึ่งการที่เรียกบุคคลใดก็แล้วแต่เข้ามาตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเนื่องจากเป็นคดีที่หลายฝ่ายให้ความสนใจโดยคดีนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีแนวทางที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยคณะทำงานชุดนี้จะประกอบไปด้วยกองบังคับการปราบปรามกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดชอบหรือว่าบก.ปปป.ดำเนินการร่วมกันเนื่องจากคดีนี้บก.ปปป.ดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าทำให้มีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งกองปราบเองก็จะต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบสำนวนคดีของตัวเองยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนครับ12ดูรายการ10นาทีเดี๋ยวพักครู่นะครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: facebook.com/discord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกหลังจากถูกส่งไปช่วยราชการกรมการปกครองนาน1 ปีนะคะระบุว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายจังหวัดค่ะนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตวันแรกหลังมีคำสั่งไปช่วยราชการตั้งแต่25 พฤษภาคม ถึง 24 มิถุนายนพร้อมนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอทลางนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันก็ได้รับคำสั่งกลับมาดำรงตำแหน่งตามปกติแล้วค่ะภารกิจแรกหลังมารับตำแหน่งนะคะเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดภูเก็ตรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569มีร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานค่ะนายรุ่งเรืองกล่าวว่าหลังจากกลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็สานต่อตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้รับนโยบายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กำกับดูแลให้บริการประชาชนเรื่องสถานบริการโรงแรมให้การขออนุญาตต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนที่มีการร้องเรียนกล่าวหารวมไปถึงข้าราชการอีก4 รายนายรุ่งเรืองระบุว่ากระบวนการตรวจสอบดำเนินการแล้วค่ะคณะกรรมการจากกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก่อนที่อธิบดีกรมการปกครองจะมีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้า

0: ที่ตามเดิมตามภารกิจของกรมการปกครองที่ผ่านมาทำงานด้วยความตั้งใจวันนี้กระบวนการตรวจสอบก็เป็นไปตามขั้นตอนมีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่ะส่วนเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลต่อกำลังใจในการทำงานเพราะมองว่าเป็นอุปสรรคเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มความสามารถเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นยาชูกำลังใจและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปค่ะซึ่งวันนี้ในจังหวัดภูเก็ตมีกำหนดการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรชุดต่างๆ 3-4 ชุดนะคะประชุมหารือร่วมกันกับคณะผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบคณะกรรมการการปกครองคณะกรรมการการตำรวจและคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: สุรากกรแม่สายครับยึดเงินสด23ล้านบาทซุกกล่องปลาเส้นมันฝรั่งเตรียมรอบข้ามแดนไปเมียนมาครับเจ้าหน้าที่ด่านสุรากรแม่สายตรวจยึดธนบัตรไทยมูลค่ารวมกว่า23ล้านบาทหลังพบลักลอบซุกซ่อนในกล่องบรรจุสินค้าอาหารประเภทปลาเส้นแล้วก็มันฝรั่งภายในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนป้ายทะเบียนประเทศเมียนมาบริเวณช่องทางเดินรถขาออกด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1ห่างจากจุดปฏิบัติการพิธีการศุลกากรประมาณ10เมตรครับแล้วก็ห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ20เมตรโดยมีชายสัญชาติเมียนมาอายุ31ปีเป็นผู้ขับขี่ซึ่งผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางขาออกเรียบร้อยแล้วและกำลังจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางด่านพรมแดนแม่สายจากการตรวจค้นกล่องลังกระดาษบรรจุสินค้าอาหารจำนวน2กล่องภายในซุกซ่อนธนบัตรไทยชนิด 1,000 บาทโดยกล่องแรกพบเงินสด17มัดครับมัดละ1ล้านบาทรวม17ล้านส่วนกล่องที่2พบเงินสด6มัดมัดละ1ล้านบาทพร้อมธนบัตรอีก23ฉบับรวม6ล้าน 23,000 บาทรวมมูลค่าของกลางทั้งสิ้นนะครับ 23,23,000 บาทครับตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและก็ไม่ได้แจ้งต่อพนักงานศุลกากรในการนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางและก็ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาพยายามลักลอบส่งเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรรวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน2485ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: มากันที่เรื่องของการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันนะคะมะรืนนี้แล้วค่ะที่จะมีการเลือกตั้งไปเริ่มกันที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะหัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคก็พานายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคหมายเลข5ลงพื้นที่ไปเขตวัฒนาพร้อมนายเมธวินมีสุวรรณผู้สมัครสกเขตวัฒนาโดยคณะก็เดินทางรณรงค์ย่านพระขนงตลาดรุ่งอรุณนายอนุชาใช้โอกาสนี้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพื่อรองรับการค้าที่ปลอดภัยค่ะจากนั้นนายอนุชาและคณะไปยังที่ศูนย์บริการสาธารณสุข21วัดธาตุทองรับฟังข้อร้องเรียนเรื่องความแออัดพื้นที่รอคอยความล่าช้าขั้นตอนการลงทะเบียนได้นำเสนอนโยบายเร่งด่วนในการปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้เป็น Fast Track ค่ะสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อตัดวงจรการรอคิวนาน 1-2 สัปดาห์ตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ให้สัมพันธ์กับจำนวนผู้รับบริการรายวันมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทำให้คนกรุงเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นแบบใกล้บ้านค่ะส่วนดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข14ก็ลงพื้นที่ไปย่านสีลมซอย4พื้นที่โดยรอบในช่วงกลางคืนนะคะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการประชาชนว่าต้องการเห็นไนท์มาร์เก็ตและกิจกรรมเศรษฐกิจกลางคืนกลับมาคึกคักอีกครั้งตั้งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความเป็นระเบียบเรียบร้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเสนอแนวคิดฟื้นเศรษฐกิจกลางคืนใช้วิธีสีลมเป็นพื้นที่ต้นแบบก่อนจะขยายไป50เขตค่ะจัดโซนการค้าขายชัดเจนใช้ระบบดิจิทัลบริหารจัดการผู้ค้าความปลอดภัยสุขอนามัยติดตั้งกล้อง AI เพิ่มไฟส่องสว่างและวางมาตรฐานจัดการขยะสุขอนามัยเชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยวซึ่งดร.มลิกาก็ย้ำว่าเศรษฐกิจกลางคืนคือการสร้างงานกระตุ้นการท่องเที่ยวหากได้รับการเลือกตั้งจะผลักดันนโยบายนี้ทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงค่ะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัคร

0: ู้ว่ากทม.เบอร์9ก็ใช้ช่วงเวลาเช้าไปตัดผมนะคะเตรียมลุยหาเสียงเย็นนี้จัดทริปไฟไหม้ตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้าย24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพชวนคนกรุงเห็นชีวิตเมืองจริงทั้งกลางวันและกลางคืนชวนใช้สิทธิ์28มิถุนายนแสดงพลังประชาธิปไตยตาสร้างฉันทามติผู้ว่าคนใหม่ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อโอกาสและความหวังของคนกรุงเทพซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจะเริ่มตั้งแต่สกายวอล์กช่องนนทรีเดินทางต่อไปตามจุดต่างๆของกรุงเทพสลับกับการเข้าไปยังสตูดิโอเพื่อจัดรายการไลฟ์สดผ่าน Facebook ชัชชาติสิทธิพันธ์และ YouTube ทีมชัชชาติโดยจะมีทั้งการเดินทางไปดูชีวิตคนกรุงในช่วงกลางคืนพบปะผู้ทำงานกลางคืนเยี่ยมหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างบรรยากาศให้คนติดตามค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับชาวไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมครับชี้รัฐจ่ายเงินจี้รัฐจ่ายเงิน120บาทสำหรับการตัดอ้อยสดฤดูกาลผลิต 2568/69 โดยไม่มีเงื่อนไขชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเรียกร้องเงินชดเชยช่วยเหลือตัดอ้อยสดฤดูกาลผลิตปี 2568/69 ในอัตรา120บาทต่อตันโดยรวบยอดเงินช่วยเหลือ2มาตรการครับก็ได้แก่มาตรการจูงใจตัดอ้อยสด69บาทต่อตันและเงินช่วยเหลือกรณีไม่เผาแปลงหลังเก็บเกี่ยวเฉลี่ย51บาทต่อตันพร้อมทั้งเรียกร้องให้ตัดเงื่อนไขห้ามเผาแปลงหลังเก็บเกี่ยวออกไปด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางมารับข้อเรียกร้องจากชาวไร่อ้อยด้วยตนเองระบุเข้าใจความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ไม่เผาอ้อยสถิติอ้อยไฟไหม้ลดลงเหลือเพียง 3.8% ซึ่งต่ำที่สุดเป็นประวัติการรับปากครับจะนำข้อเสนอทั้งหมดไปดำเนินการต่อในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันรัฐบาลพร้อมดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่ากอนได้แจ้งไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบโดยที่ผ่านมาได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วถึง2มาตรการก็คือ1ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักร2เกษตรกรไม่เผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวส่วนมาตรการที่3ซึ่งได้แก่มาตรการจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสด 100% การสร้างรายได้เพิ่มจากใบแล้วก็ยอดอ้อยการช่วยเหลือไม่เผาหลังเก็บเกี่ยวขณะนี้ครับผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมกอนเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอครม.พิจารณาครับ
0: มีเรื่องสลดเกิดขึ้นนะคะ2นักเรียนมัธยมโรงเรียนเอกชนไปเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ะแต่ถูกไฟฟ้าช็อตขณะอาบน้ำทำให้เสียชีวิต1บาดเจ็บ1เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหัวค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบที่ห้องน้ำในวัดแห่ง1หลังได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 24-26 มิถุนายน3วัน3คืนแต่ว่าถูกไฟดูดขณะอาบน้ำซึ่งห้องน้ำนี้ค่ะยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะส่วนนักเรียนถูกไฟดูดครูก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนักเรียนเสียชีวิต1รายก็คือเด็กชายนราเทพอายุ14ปีค่ะและได้รับบาดเจ็บอีก1คนคือเด็กชายทักษ์ดนัยอายุ13ปีตำรวจเชื่อว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าที่ติดตั้งในห้องน้ำยังไม่สมบูรณ์มีไฟรั่วทำให้ช็อตเด็กทั้ง2คนซึ่งประสานไปยังโรงเรียนต้นสังกัดตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายหลังเกิดเหตุค่ะทางโรงเรียนยุติการเข้าค่ายทันทีแล้วก็เตรียมชี้แจงถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นซึ่งจุดประสงค์หลักของการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามนะคะแต่ว่าก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะ
1: และจากกรณีพบศพเด็กหญิงวัย12ปีเสียชีวิตปริศนาในป่าท้ายหมู่บ้านที่บึงกาฬในสภาพนอนหงายท่อนล่างเปลือยเปล่าที่คอมีกางเกงวอร์มสีดำตกอยู่คล้ายร่องรอยการใช้กางเกงรัดไปที่คอแพทย์พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดนะครับตำรวจครับได้ลงพื้นที่สอบสวนก็สามารถนำตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายประมาณ 4-5 คนมาสอบปากคำ

ียนั้นรับสารภาพเพียงกึ่งหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตำรวจยังต้องสอบสวนร่วมกับทีมสหวิชาชีพอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุและก็แรงจูงใจว่าก่อเหตุจากอะไรจนกว่าจะยอมรับสารภาพแล้วก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับในเอิร์ธแฟนของน้องสาวแม่ของเด็กผู้ต้องสงสัยเปิดเผยครับว่าตนเองไปกับผู้ตายประมาณ 1-2 ทุ่มตรงข้างโรงเรียนก็ใช้เวลา

0: ่ส่วนที่ตนเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพราะไปเก็บขี้ยางก้อนถ้วยในอำเภอวานอนยืนยันไม่ได้เป็นคนทำเพราะว่ารักน้องเหมือนพี่น้องนะครับขณะที่บรรยากาศการเตรียมจัดงานศพญาติญาติและชาวบ้านเตรียมสถานที่รับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านายสงกรานต์อายุ29ปีคนในบ้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตเล่าว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน 6-7 คนรวมถึงผู้ตายด้วยก่อนเกิดเหตุน้องมาบอกให้ไปส่งที่บ้านเพื่อนจะไปกินข้าวอยู่ข้างโรงเรียนซึ่งขณะนั้นครอบครัวและตนเองกำลังพากันทำกับข้าวนายเอิร์ธจึงอาสาไปส่งโดยยืมรถจักรยานยนต์ของตนไปไม่ถึง10นาทีก็กลับมาครับหลังจากนั้นนายเอิร์ธก็ไม่มีท่าทีอะไรนะครับก็เข้าไปเล่นกับลูกตามปกติและส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่านายเอิร์ธจะเป็นคนก่อเหตุครับ
1: เขื่อนมูลบนโคราชน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสุสานหอยนับล้านถูกน้ำซัดถมใต้น้ำโผล่เกยตื้นสวยงามค่ะซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลดระดับลงอย่างต่อเนื่องบริเวณชายหาดทั้งหาดทรายหาดหินกระจายริมน้ำทั่วเขื่อนมีเปลือกหอยนับล้านถูกกระแสน้ำซัดเข้าฝั่งสะสมเป็นแพกระจายไปทั่วหาดค่ะกลายเป็นสุสานหอยนับล้านที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คาดว่าเกิดจากการที่ระดับน้ำในเขื่อนลดต่ำลงทำให้บรรดาเปลือกหอยที่เคยจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานถูกกระแสน้ำซัดเข้าฝั่งมากองทับถมกันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเมื่อระดับน้ำลดต่ำลงค่ะซึ่งเขื่อนมูลบนมีปริมาณน้ำในเขื่อนล่าสุดอยู่ที่ 48.59 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 34.46 ของความจุทั้งหมดในช่วงหน้าฝนทางเขื่อนจึงยังไม่ได้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรนะคะเพียงแค่จ่ายน้ำผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภคเท่านั้นและระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเติมเพื่อรักษาระบบนิเวศของลำน้ำธรรมชาติค่ะ
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ 7-2 ครั้งซ้อนทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงค่ำวันพุธเพิ่มเป็นอย่างน้อย235รายแล้วล่ะครับบาดเจ็บอีกกว่า 4,700 คนแต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากใต้ซากอาคารซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะพุ่งไปอีกมากเนื่องจากมีรายงานว่ายังมีผู้สูญหายอีกนับหมื่นคนครับแผ่นดินไหวครั้งแรกมีความรุนแรงขนาด 7.2 ช่วงก่อน 19 นาฬิกาเมื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งที่2ขนาด 7.5 ตามมาในเวลาห่างกันไม่ถึง1นาทีถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของเวเนซุเอลานับตั้งแต่ปีค.ศ. 1900ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในรัฐยาการกุยทางตอนเหนือของประเทศครับแล้วก็เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นลึกลงไปใต้ดินเพียง30กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาในประเทศโคลอมเบียความเสียหายหนักสุดอยู่ที่กรุงกาลากัสแล้วก็รัฐลาเกเรานะครับเมืองชายฝั่งมีอาคารที่พักอาศัยแล้วก็บ้านเรือนพังถล่มจำนวนมากจนถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัตินอกจากนี้ในย่านโลสปาโลสกรันเดสแล้วก็ซาคาวในกรุงกาลากัสก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นดินอ่อนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย235รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บพุ่งสูงกว่า 4,300 คนท่ามกลางความกังวลจากหน่วยงานสากลว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจจะเพิ่มสูงกว่านี้ครับเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้หน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า 1,000 ถึง 10,000 รายขณะที่เว็บไซต์สร้างขึ้นเพื่อติดตามผู้สูญหายที่ครอบครัวยังติดต่อไม่ได้อ้างตัวเลขผู้สูญหายตอนนี้นะครับอยู่ที่กว่า 46,000 รายครับ
1: เกิดจุดหักเหในสงครามยูเครนค่ะเมื่อผู้นำยูเครนประกาศอนุมัติแผนปฏิบัติการ40วันเพื่อรุกกลับรัสเซียหวังกดดันให้ยุติสงครามลงค่ะนายวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนประกาศอนุมัติแผนนี้หลังจากร่วมประชุมกับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ SBU ผู้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้มาเสนอเขากล่าวว่าได้เห็นชอบให้ SBU เป็นผู้ดำเนินการเริ่มต้นปฏิบัติการได้ทันทีด้วยเป้าหมายกดดันให้รัสเซียยุติสงครามหลังจากที่นายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธคำเชิญของนายเซเลนสกี้เพื่อเจรจาสงบศึกในประเทศที่3สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการนี้นายเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยมากนักกล่าวแต่เพียงว่ายูเครนจะใช้มาตรการรุกด้วยการโจมตีพิสัยไกลและพิสัยกลางแล้วได้ชื่นชม SBU ซึ่งโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการพิเศษอัลฟาที่ประสบความสำเร็จในการโจมตีตอบโต้รัสเซียในช่วงหลายสัปดาห์มานี้ในขณะที่ยูเครนได้มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายพลังงานและการขนส่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมไปถึงไครเมียที่รัสเซียยกทัพยึดไปจากยูเครนเมื่อหลายปีก่อนได้ทำลายคลังน้ำมันเป้าหมายต่างๆจนทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

0: เช่นเดียวกันกับโรงกลั่นน้ำมันที่กรุงมอสโกเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสร้างวิกฤตพลังงานขึ้นในเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อวานนี้ก็ได้โจมตีโรงกลั่นที่เมืองอูฟาค่ะซึ่งอยู่ห่างจากยูเครนถึง 1,500 กิโลเมตรด้วย
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลจุลทินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิเนกลิมวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
3: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีข่าวคราวของคดีความอะไรต่างๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเราก็หยิบมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญานะ
3: ครับก่อนที่จะคุยเรื่องราวข่าวคราวต่างๆนะครับเดี๋ยว

0: ตอนนี้ดร.ประภาพรยังไม่ได้เข้าสายมาใช่ไหมครับผมอยากจะให้เรียนถึงวันนี้หน่อยวันที่26มิถุนายนนะครับก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของกวีเอกของไทยนะครับซึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมคือสุนทรภู่วันนี้เป็นวันสุนทรภู่นะครับสมัยเราเรียนกันมาก็จะเห็นว่าเราได้เรียนวรรณกรรมของท่านมากมายทีเดียวนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่หรือพระสุนทรโวหารนะครับซึ่งถือว่าท่านเป็นกวีเอกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับท่านเกิดวันที่26มิถุนายน2329นะครับที่คลองมะกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะครับก็เดิมนะครับท่านชื่อภู่ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนสุนทรโวหารภายหลังก็ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรโวหารนะครับท่านเข้ารับราชการเป็นกวีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธราชาณาภาลัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2แห่งราชวงศ์จักรีนะครับและก็ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อพ.ศ. 2398นะครับในขณะที่ท่านมีอายุประมาณ69ปีนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันสำคัญที่เราจะมาควรจะรำลึกถึงความสามารถของท่านนะครับที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทางขนาดองค์การยูเนสโกยังประกาศยกย่องท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมด้านนี้ด้วยครับคุณสิวพรและคุณผู้ฟังครับถือว่าท่านได้รับการยกย่องจากผลงานการใช้ภาษาไทยที่ไพเราะเข้าใจง่ายและก็สอดแทรกคติสอนใจนะครับที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมไทยมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยครับ
1: ค่ะพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่เป็นขุนนางและกวีเอกชาวไทยนะคะซึ่งเป็นอารักษ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงในเชิงกวีได้รับการยกย่องว่าคือเปรียบเปรยเป็นเชกสเปียร์แห่งประเทศไทยเลยนะคะซึ่งเกิดหลังตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้4 ปีแล้วก็เข้ารับราชการเป็นอารักษ์ราชสำนักในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเมื่อสิ้นราชการได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม20 ปีก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอารักษ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ในสมัยรัชกาลที่4ก็ได้มีโอกาสเลื่อนเป็นพระสุนทรโวหารที่เราคุ้นหูกันนี่แหละนะคะเป็นเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนะคะ
0: ครับก็บทกวีของท่านหลายวรรคหลายตอนที่เรายังท่องจำกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมครับ
1: ค
0: ุณสิวพรอย่างเนี้ยผมก็ยังจดจำอยู่ทุกวันนี้ท่านบอกว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดนี่อันนี้ก็เป็นวรรณกรรมจากเรื่องพระอภัยมณีใช่ไหมครับถ้ายังจำกันได้สมัยเราเรียนกันมานะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะครับมีนิราศภูเขาทองมีนิราศเมืองแกลงมีสุภาษิตสอนหญิงที่ผมก็ยังชอบอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งผมว่าเข้ากับยุคสมัยนี้นะที่มาจากสุภาษิตสอนหญิงท่อนหนึ่งที่ท่านบอกว่ามีสลึงถึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานโอ้อันนี้ก็ถึงว่าเป็นบทสอนใจที่ดีทีเดียวใช่ไหมครับหนึ่งบทกลอน
1: แต่ก่อนเนี่ยจะเขียนอยู่ข้างๆกระป๋องอมสินเวลาเราไปฝากธนาคารอมสินเขาก็จะมีกระป๋องจริงๆนี่ท่านมีความสามารถหลากหลายนะคะแล้วก็มีผลงานประพันธ์ที่ทรงคุณค่าแล้วก็สร้างชื่อเสียงเนี่ยมากมายที่ติดหูกันจนเราเนี่ยบางทีไม่ทราบเลยว่าที่มาของผลงานนั้นคือสุนทรภู่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นนิทานกลอนนิราศสุภาษิตบทละครแล้วก็บทเสภาอย่างนิทานกลอนก็อย่างที่คุณจักรพันธ์ยกตัวอย่างก็คือพระไพมณีผลงานซึ่งเป็นชิ้นเอกที่โด่งดังที่สุดนะคะคนบางทีไม่จำพระไพมณีแต่จำนางผีเสื้อสมุทรสุสาครหมานินมังกรนะแล้วก็ยังมีพระลักษณวงศ์ใช่ไหมพระชัยสุริยาโคบุตรอะไรต่างๆนิราศก็จะเป็นที่มาของนิราศที่มีชื่อเสียงแล้วก็ติดหูกันมากมายเช่นนิราศภูเขาทองนะคะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นกลอนแปดที่ไพเราะมากนะครับเพราะว่าเหมือนว่าท่านเดินทางไปไหนเนี่ยท่านก็นั่งเรือไปท่านก็เห็นอะไรท่านก็จับมาเขียนเป็นบทกลอนเป็นกลอนแปดซึ่งโอ้เรียกว่าเราได้อ่านได้ฟังแล้วก็ชื่นชอบเราได้เห็นบรรยากาศในขณะนั้นของประเทศชาติในสมัยนั้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะแล้วก็ในหลายชิ้นที่มี ความ

0: ไพเราะอย่างมากมายหรือว่าสะเทือนอารมณ์มากๆมักจะเป็นในช่วงของการเขาเรียกว่าชีวิตที่ตกต่ำที่สุดนะคะหรือว่าต้องระหกระเหินระเหเร่ร่อนไปต่างบ้านต่างเมืองหรือว่าออกจากที่พักอาศัยไปไกลๆอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็อยู่ในคุกอย่างเงี้ยนะคะอย่างกรณีนิราศภูเขาทองต้องถือว่าเป็นนิราศที่แต่งได้ไพเราะแล้วก็สะเทือนอารมณ์มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็อย่างของที่คุณจักรพันธ์พูดถึงก็นิราศเมืองแกลงนะคะพันธุราศแล้วก็ยังมีนิราศพระบาทนิราศสุพรรณนิราศอีเหนาแต่สุภาษิตเนี่ยก็เป็นที่สุดยอดแล้วก
1: ็
0: ค
1: ุ้
0: นหูคุ้นปากกัน อยู่ท้ายรถบรรทุกเนี่ยเยอะมาก
1: ใช่เพราะว่าเป็นคำที่แบบโอ้พระอ่านทีไรก็เข้าใจความหมายแล้วก็ลึกซึ้งนะครับตีความได้ชัดเจนเข้าใจง่ายๆนะครับอย่างเรื่องของความรักเนี่ยซึ่งเราก็เห็นเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีพวกอินสตาแกรมพวกอะไรที่มาหลอกลวงหลอกให้รักใช่ไหมฮะก็ยังมีท่านก็สอนไว้ด้วยว่า
0: อัน
1: ความรักเหมือนโรคตาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆ
0: ใ
1: ช่ใช่ความรักมันครอบงำทำให้ขาดสติอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มองไม่เห็นอะไร
0: ย
1: ัง
0: ไม่ถ
1: ึ
0: งโคตรถึกคุณเอาให้จบไอตอนบันเด็กมันอยู่ตอนโคตรถึกเนี่ยความรัก
1: คุณสุรวันต่อให้ผมเหรอผมจำได้แค่นี้เพราะว่าผมชอบแต่ท่องอันความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนก็จะเห็นเนี่ยบรรดาคนที่ถูกหลอกถูกอะไรไปลงทุนในบางทีพอเอาความรักเข้ามาหลอกล่อนี่มีเท่าไหร่จ่ายหมดเสียงซุ่งตุงสตังขาดสติไม่ได้มองเห็นอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นคุณชวนช่วยต่อบทนี้ให้ผมหน่อยว่าจะไงครับ
0: ต่อไม่ได้หรอกเป็นวัดเขาเรียกว่าวัดทองในมัทธนปาฐาที่เตือนสติเปรียบเทียบความรักที่ทำให้ลุ่มหลงนะคะว่าความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผิขังไว้ก็โลดออกจากคอกไปบ่ยอมอยู่ณที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบ่หวนคิดถึงเจ็บกายความมันถอดออกมาได้อย่างนี้แหมไอ้นี่เดี๋ยวนี้ดีนะมันมีพีเดียให้เราด
1: ู
0: นะทุกความรักเหมือนโรคภัยที่ทำให้ดวงตามืดบอดไม่รับไม่รู้หรือมองเห็นเหตุผลหรืออุปสรรคใดๆความรักอาจจะเปรียบเสมือนวัวหนุ่มที่กำลังคึกขนองต่อให้ถูกขังมันก็จะพังคอกหนีถึงจะผูกล่ามโซ่ไว้มันก็จะดึงรั้งไปด้วยพละกำลังคือยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งดื้อรั้นยิ่งยุนะไม่สนใจแม้กระทั่งความเจ็บปวดของตนเองนะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทละครพูดคำฉันมัทธนปาฐานะคะ
1: จ้าครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีขุนช้างขุนแผนสิคุณลืมไม่ได้
1: ค
0: ุณลืมไม่ได
1: ้เพราะว่ามีบทประพันธ์อะไรที่ถ้อยคำออกมาแล้วทำให้เราจดจำได้บ้างคร
0: ับ ก็ทุกอันอ่ะทุกอันทุกอันหมดมีทั้งเพลงยาวสุภาษิตสอนหญิงก็ไปแล้วใช่ไหมอันนั้นคุณยกไปแล
1: ้
0: วแล้วก็มีถ้าเป็นบทละคร
1: ที่บอกว่าอย่าสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์อ
0: ย่าไว้ใจมนุษย
1: ์แสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนของวันนี้ก็เป็นถ้อยคำจากบทประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีนะครับก็ถือว่าได้สอนให้เห็นว่าไม่ควรไว้วางใจผู้อื่นโดยปราศจากความระมัดระวังเพราะว่าจิตใจคนนั้นมันยากจะอย่างรู้นะครับท่านบอกว่าแม้เถาวัลย์เนี่ยจะคดเคี้ยวเพียงใดก็ยังไม่คดเคี้ยวเท่าความคิดและก็น้ำใจของมนุษย์นะครับ
0: ก็คือใจคนมันคดวางกันเถอะแล้วก็ที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากมายอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของบทเสภานะคะบทเสภาแล้วก็การเหกล่อมเสภาอย่างเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนี่สำหรับผู้เป็นผู้ที่แต่งในส่วนขยายเนื้อเรื่องแล้วก็เรื่องเขาเรียกเสภาเรื่องพงศาวดารก็มีนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งย่อยๆที่เราได้ร่ำเรียนกันในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเนาะ
1: ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรปัจจุบันเนี่ยเขายังมีการให้ท่อน
0: มีเป็นท่อนเล็กๆ
1: อาญาอะไรเงี้ยอันนี้แต่ว่าอันนี้เราก็จำมาตั้งแต่โหสมัยเรียนชั้นประถมนะจนทุกวันนี้อายุขนาดนี้แล้วก็ยังจำได้พอบทนี้ขึ้นมานี่เราก็สามารถจะต่อคำของท่านได้เลยว่าท่านตั้งต้นมาว่ายังไงอย่างเงี้ยอย่างผมขึ้นปั๊บคุณสุพร
0: ต่อ

0: วันต่อได้เลย
1: แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก
0: เออใช่ใช่ใช่
1: ชอบอื่นสัตว์หมื่นแสนไม่แม้นเหมือนแอร์อย่างนี้เป็นต้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็
0: ว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้เราในฐานะที่เป็นคนไทยรักภาษาไทยก็รำลึกถึงความสามารถกวีเอกของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ท่านหนึ่งนั่นคือท่านสุนทรภู่หรือพระสุนทรโบหารกันด้วยนะครับ
1: เรียกว่าเป็นกวีเอกในยุคสมัยรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยก็วนเวียนอยู่กับผลงานของท่านสุนทรภู่นี่แหละนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก
0: ็ว่าเรียกผลงานของท่าน
1: นี่
0: เน
1: ี่ย
0: ว่าชื่อนักแต่งเพลง
1: นั่นคืออ
0: ะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เอาเขาโครงจากท่านมาแล้วก็ทำให้คนมีความรู้มีความสามารถแต่งตอน8ตอน4อะไรกันได้อย่างโอดมาถึงยุคปัจจุบันทีเดียวก็เริ่มจากท่านที่เป็นรากฐานในจุดเบื้องต้นใช่ไหมครับ
1: ค่ะเนาะก็เรียกว่ายังบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้ก็เป็นสุดยอดอย่างตอนกำเนิดพลายงามนี่ก็สุดยอดนะคะมันก็จะมีหลายๆบทที่น่าสนใจแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยอยากจะดูนะในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายมันจะไม่ค่อยจะเห็น ในเรื่องของ
0: เราอยากจะยกย่องคนสำคัญของโลกของประเทศไทยนะครับเพราะว่า
1: ขุนช้างขุนแผน
0: ครับว่าขนาดยูเนสโกเนี่ยยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกในโอกาสที่ตอนนั้นยูเนสโกเขาครบรอบ200ปีชาตการนะครับเมื่อพ.ศ. 2529ก็มีการยกย่องท่านซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่เราควรจะรำลึกถึงกวีเอกของไทยท่านนี้กันครับ
1: ค่ะนะในส่วนของขุนช้างขุนแผนนี่ก็เรียกว่าเอามาใช้เป็นบทละครแล้วก็แสดงหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็หลายๆประเภทแล้วก็สร้างชื่อเสียงมากทีเดียวเอามาทำเป็นหนังเนี่ยก็เยอะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันทองใช่ไหมคะขุนแผนอะไรต่างๆนะก
0: ็ใช่ใช่มันเป็นบทเสภาที่ไปเราะอย่างนี้ก็ความสั้นๆที่ผมพอจะเปิดพบก็คือรักยาวให้บันรักสั้นให้ตอบนี่ก็หมายถึงหากรักกันยืนยาวจนเริ่มห่างเหินควรหมั่นเติมความรักให้กันและกันจะได้มีความมั่นคงเพราะว่าถ้าหากความรักมันสิ้นสุดลงไปเนี่ยก็ไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นควรจะพยายามช่วยกันประคับประคองความรักให้มันยาวนานตลอดไปนะครับ
1: คืออะไรที่มันเป็นเรื่องร้อนก็ทำให้มันสั้นๆบั่นให้มันสั้นๆ
0: ใช่ครับ
1: อะไรที่มันดีงามก็ต่อเข้าไปวัยรุ่นก็ไปอีกก็ไปต่อจำนวนของเขาแล้วยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อไม่บั่นไม่ต่อขออย่างเดียว
0: ขออะไรเอ่ย
1: ของเงิน
0: ต้องเลยก็สอนให้มีความรักมีความสมัครสมานกันนะครับอย่างแม่เรื่องของความรักเนี่ยท่านก็แต่งวรรคทองวรรคหนึ่งที่เอามาแต่งเป็นเพลงในเพลงนี้ผมก็เคยร้องถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานร้องไม่ได้เดี๋ยวติดค่าลิขสิทธิ์เพราะงั้นไม่ร้องครับผมครับ
1: อันนี้ก็เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังแหมถ้าไม่งั้นเราต้องคุยเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะหรือว่
0: า
1: ในเรื่องของศิลปินอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นในแง่มุมบันเทิงเนี่ยโหเราคุยได้เยอะนะทั้งบันเทิงทั้งกีฬาอะไรต่างๆคือเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะเราจะรู้เรื่องดีส่วนใหญ
0: ่เราก็ครอบจักรวาลคือประสบการณ์มันทำให้เราเก็บเด็กผสมน้อยรู้เรื่องนิดหน่อยหรือเรื่องนัดนิดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะต่อมาได้ครับครับผม
1: เนาะ
0: ท่านเข้ามาเรื่องราวเกี่ยวกับรายการของเราทันข่าวทันกฎหมายเรื่องราวที่มันไม่จบไม่สิ้นมันยิ่งไปยิ่งยืดยาวยิ่งยังไงครับคือเรื่องของข้อสอบทุจริตนะครับคุณสุภพรครับ
1: ก็ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนหาคนโกงหาคนคดในข้องของในกระดูกก็ช่วงนี้เป็นต้องถือว่าเป็นข่าวที่สะเทือนวงการข้าราชการแล้วก็คนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมันแทบจะผลักหลายๆข่าวที่กำลังร้อนแรงนี่ให้มันหลบไปอยู่ข้างๆ
0: ใช่ใช่มาเจอข่าวนี้วันแต่ทั้งอาทิตย์เลยนะพูดกันทุกสื่อสารมวลชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่โชคดีล่าสุดนี่เขาบอกว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้จัดประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปรากฏว่าที่มีข่าวเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับที่ว่าจะ ไม่ให้ต้องมารายงานตัวกันแล้วล่ะใครที่

0: สอบได้ก็ชะลอการบรรจุแล้วก็การแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่จะมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาก็มีการประชุมกันนะครับโดยมีนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับซึ่งปรากฏว่าภายหลังการประชุมนะครับก็คุณธนนท์พรพีพาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องหนังสือชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันและต้องเข้ารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับบอกว่านั่นไม่ใช่คำสั่งเป็นเพียงหนังสือในเชิงการบริหารของกรมที่แจ้งไปยังจังหวัดทุกจังหวัดเพราะว่าจะมีการตรวจสอบทุจริตยังไม่ได้ข้อยุตินะครับแต่หลังจากเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการแล้วนะครับว่าในฐานะผู้มีอำนาจในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นก็มีการถกกันหลายประเด็นนะครับส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตควรให้เดินหน้าต่อไปหากพบว่ามีใครทุจริตในภายหลังก็ให้เพิกถอนเป็นเฉพาะรายไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านก็ยืนยันว่ากรมก็เลยจะมีหนังสือขอความร่วมมือเท่านั้นเองที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากนี้ก็คงจะดำเนินการให้ผู้ที่สอบผ่านมาสามารถมารายงานตัวแล้วก็บรรจุเข้ารับราชการได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าไปเจอคนไหนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องทุจริตก็อะไรนะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต
0: ตัดสิทธิ์เป็นรายๆไปแบบนี้ครับก็อันนี้ก็ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านวรสิทธิ์นะครับท่านก็บอกว่าที่ประชุมเห็นว่าไม่ควรจะชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบผ่านให้เข้ารายงานตัวตามปกติเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สุจริตที่สอบได้ไม่อยากให้กระทบสิทธิ์กับผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนแล้วแต่หากบรรจุไปแล้วตรวจพบข้อเท็จจริงว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตก็ต้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนนะครับบรรจุก็ได้ถามต่อไปว่าและต่อจากนี้ไปจะต้องนำผลการประชุมนั้นไปแจ้งให้กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไหมเพราะว่ามีการแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้คือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าเท่าที่ได้ทราบนะครับก็คงจะส่งไปประกอบด้วยและก็คงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดนะครับโดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นปปช.ปปท.และภาคเอกชนเข้าไปร่วมสังเกตการกับการตรวจกระดาษคำตอบใหม่รอบนี้ที่ตอนนี้ทางปปช.เขายึดไปทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับประมาณ 800,000 แผ่นหรือไงเขาว่าไงนะครับ
1: เขาว่าประมาณนั้น
0: ก็เอามาตรวจก็สอบกันใหม่กองจะต้องขอความร่วมมือกับทางมสว.ด้วยในฐานะที่เป็นคู่สัญญาก็คงต้องมีการดำเนินการตรวจข้อสอบกันใหม่นะครับ
1: ค่ะจริงๆเอามาเทียบกันก็รู้แล้ว
0: ครับ
1: มันเหมือนหรือมันไม่เหมือนถ้าเกิดว่ามันไม่เหมือนก็เน
0: าะใช่อันนี้ก็คงไม่ยากในการที่ตรวจสอบก็เห็นบอกว่าใช้เวลาไม่นานนะครับในการตรวจสอบคาดว่าไม่น่าเกินสัปดาห์เพราะว่าจากที่ผ่านมาก็มีการตรวจข้อสอบกันมาก็ใช้เวลา1สัปดาห์ก็ทราบผลแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ตรวจสอบสำหรับผู้ที่สมัครสอบนะครับทั้งหมด 480,000 คนก็เท่ากับประมาณ 480,000 แผ่นนะครับก็สามารถที่จะใช้เวลาได้ประมาณ1สัปดาห์ก็คงจะรู้ผลนะครับ
1: ค่ะจริงๆการกลับในเรื่องของมติเนี่ยนะที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการยกเลิกการสอบอะไรต่างๆ
0: การบรรจุการแต่งตั้งอะไรใช่ไหม
1: ครับบรรจุเนี่ยก็คือจริงๆต้องถือว่าเป็นการดำเนินการเพื่อที่จะลดผลกระทบแล้วก็ความเสียหายของทางราชการนะคะเป็นหลักก่อนแล้วก็ในเรื่องของการคุ้มครองผู้ที่สุจริตอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เท่าที่เราดูเนี่ยโอ้โหไอ้ที่มันมีปัญหาเนี่ยเป็นครึ่งเลยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนก็ต้องตามข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามติเนี่ยมันพลิกไปพลิกมากลับมติอะไรต่างๆ แต่ล่าสุดก็คือเดินหน้าไปก่อนสั่งข้าราชการใหม่รายงานตัวหนึ่งกรกฎาคม
0: ข้าราชการชุดใหม่เข้าไปรายงานตัวสามารถที่จะทำงานกันได้เลยถ้าหากการตรวจสอบพบว่าท่านเหล่านี้หรือบางคนที่มีส่วน

0: เกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตอันนี้เขาก็เรียกว่าจะไปดำเนินการทีหลังก็จะสอยออกไปทีหลังได้ดังนั้นก็ให้สุจริตชนเขาสามารถเข้ามาเอาสาฝ่าฟันอ่านหนังสือดูหนังสือบางคนหนูสมัครสอบนี่มา 7-8 ครั้งนะฮะตั้งแต่อายุยังจบปริญญาตรีใหม่ๆก็ว่าได้ที่มีการเปิดสอบก็สมัครสอบไปเรื่อยจนกระทั่งครั้งนี้เขาสอบติดขึ้นมาเนี่ยโอ้แล้วจะไปตัดสิทธิ์เขาเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ
1: ในส่วนของการปลดล็อกกระดาษคำตอบ 480,000 แผ่นนะคะมีการจะต้องมีการตรวจใหม่ต่อหน้าสื่อเขาบอกงั้นแล้วก็ทางผู้อำนวยการพิชิตที่พิเชียรบุรีค่ะที
0: ่ที่ลาออกไปใช่ไหม
1: หลังโดนพักราชการอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อท
0: าง
1: ด้าน
0: ก็เห็นว่าไม่มีผลนะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรศิษฐ
1: ์ยับยั้ง
0: นะครับท่านก็ตอบเรื่องนี้ท่านบอกว่าไม่คือไม่การไม่ยับยั้งแต่บอกไม่มีผลหรอกถึงจะออกไปหรือจะอนุมัติไปแล้วก็ตามนะครับท่านบอกมันไม่มีผลอะไรเพราะว่าถ้าหากการสอบสวนการดำเนินคดีสาวไปเรียกว่าเกี่ยวข้องพบการทุจริตพบหลักฐานนี่ก็สามารถที่จะดำเนินคดีในทางคดีได้ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็บอกว่าไม่มีส่วนไม่เกี่ยวกัน
1: ค่ะในถนนพันธุ์พีราชรองอธิบดีสถ.นะคะชี้แจงว่าหนังสือสั่งชะลอการรายงานตัวเมื่อวันก่อนเป็นเพียงหนังสือบริหารจัดการบัญชีชั่วคราวในช่วงที่กระแสสังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์หนักนะคะแต่เมื่อทางส่วนกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจโดยตรงมีมติคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ทางคุณถนนซึ่งเป็นรองอธิบดีในฐานะเลขานะคะก็จะรีบออกหนังสือฉบับใหม่แล้วก็แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามเดิมทันทีแนวทางการสืบสวนหาคนโกงที่ประชุมมีมติให้ทำการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดของ10กว่าตำแหน่งที่มีผู้เข้าร่วมสอบประมาณ 480,000 คนทางสถ.จะทำหนังสือด่วนไปถึงปปช.เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าถึงกระดาษคำตอบตัวจริงที่เขาบอกว่าที่ถูกอายัดไว้นะคะแล้วก็ในส่วนที่ดำเนินการถ้าหากปปช.อนุมัติก็จะมีการประสานมหาวิทยาลัยศิริกริมวิโรจน์หรือมศว.ในฐานะคู่สัญญาจัดสอบให้นำเครื่องตรวจข้อสอบมาดำเนินการใหม่โดยจะเปิดให้สื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อความโปร่งใสสูงสุดตรวจต่อหน้าสื่อนั่นแหละคาดว่าจะใช้เวลาตรวจแก้เสร็จสิ้นภายใน1สัปดาห์และมั่นใจว่าระบบฐานข้อมูลหรือไฟล์ที่จัดเก็บที่มศว.แล้วก็สถ.มีระบบเซฟตี้ที่หนาแน่นและไม่มีรอยรั่วซึมจะไม่ทราบมันออกไปได้ยังไงนะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสเรียกชุดสืบสวนกองบังคับการปรับปรามเข้าประชุมด่วนหลังกระทรวงมหาดไทยส่งผู้รับมอบอำนาจเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลไม่ทราบชื่อและผู้เกี่ยวข้องในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และการปลอมแปลงเอกสารราชการสืบเนื่องจากการปฏิบัติการที่ปปช.แล้วก็บก.ปปป.ไปบุกค้นบริษัทในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและพบหลักฐานกระบวนการแฮกโปรแกรมตอนนี้เขาบอกว่าเป็นแฮกนะแต่ว่าจริงๆไม่รู้แฮกป่ะเป็นการแฮกโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าไปแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบของผู้สอบที่ยอมจ่ายเงินให้ตรงกับคะแนนที่สถ.ประกาศบนเว็บไซต์เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ากำลังรอปปช.ส่งมอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาให้เพื่อตรวจสืบสวนย้อนรอยว่าข้อมูลข้อสอบหลุดออกมาจากภายในกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนใดกันแน่และพร้อมจะออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกรายมาดำเนินคดีทันทีนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานความคืบหน้ากรณีของจ่าสิบตรีดร.พิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่เพชรบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่นำกระดาษคำตอบไปซุกซ่อนไว้ในบ้านพักที่นนทบุรีนะคะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ลงนามหนังสือด่วนที่สุดแจ้งมติของกทจ.กทจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นแหละให้สั่งพักราชการเพื่อให้มีการสอบสวนวินัยร้ายแรงในการทำงานก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
0: แต่ว่าเขาก็แอบไปยื่นหนังสือลาออกนะคือก็เดินทางไปที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีตัวไม่ไปเองนะครับให้คนอื่นก็ไปยื่นแล้วก็ไปวางไว้ที่เคาน์เตอร์ไปวางที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองวางไว้ว่าเขาประสงค์ที่จะลาออกนะครับซึ่งเรื่องนี้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรศิษฐ์ก็บอกว่ามันไม่มีผลถ้าหากพบว่าเขากระทำผิดแม้จะมีการลาออกไปหากพบข้อเท็จจริงและหลักฐานว่าเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะ

0: ในส่วนของผลกระทบกับกรณีของเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: ขณะที่เวลา 13:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับปปง.สอบเส้นเงินทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งราชการท้องถิ่นว่าในส่วนของปปช.ได้เข้าไปรวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วเราก็นำมาเก็บไว้ที่ปปช.อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดตั้งแต่การเข้าไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องอะไรบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ส่วนที่มสว.ชี้แจงว่าได้ส่งไฟล์ผลสอบไปให้กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นแล้วหากนำมาเปิดต่อหน้าสาธารณชนจะกระทบกับรูปคดีหรือไม่นายพัฒนพงษ์กล่าวว่าได้ติดตามจากสื่อมวลชนเช่นกันซึ่งหน่วยงานใดเกี่ยวข้องหากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้กับปปช.ตรวจสอบเราก็ยินดีส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ซึ่งข้อมูลต่างๆปปช.จะมาประมวลอีกครั้งเบื้องต้นที่แจ้งเลขาธิการปปช.แล้วซึ่งมีแนวคิดว่าจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆรัฐมนตรียุติธรรมเผยพิรุธเส้นเงิน28ล้านพาวุธหลังอ้างเทรดทองพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตอบกระทู้ในสภาที่มีเรื่องเส้นเงินโอนมาถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเจ้าตัวอ้างว่ามีการเทรดทองข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษการเทรดทองจะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าและรับเงินออกอย่างเช่นบริษัทQRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทชำระเงินหรือ Payment Gateway จะใช้ของบริษัท Pay Solution จำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นการรับโอนเงินของนายภาวุฒิได้ไปรับเงินโอนจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งเป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเงินเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นจากการตรวจสอบบริษัทสปาร์คของนายภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนเมื่อถามว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงินใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าขอ DSI ตรวจสอบก่อนเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งในผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินที่เป็นช่องทางของผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่หน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจทางด้านนี้ด้านเลขาปปง.เผยประสานงานร่วมกับ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีฟอเร็กซ์ย้ำอยู่ระหว่างบูรณาการข้อมูลนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีฟอเร็กซ์ว่าตามหลักการแล้วปปง.มีการประสานและบูรณาการร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพื่อร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีเมื่อถามว่าขณะนี้พบเส้นเงินทางการเงินที่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเบื้องต้นพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบรรดา นักการเมืองหรือไม่นั้นเลขาธิการปปง.กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีการตรวจสอบปัญหาสวยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีรายงานว่าอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งเรื่องมายังปปง.แล้วหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่าในเรื่องดังกล่าวตนยังไม่ทราบรายละเอียดยังไม่ได้รับรายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับผลิตระบุนายกย้อนแย้งบอกอาที่อันดับทุจริตประเทศตกต่ำแต่ดูแคลนคลิปเสียงปมโกงสอบท้องถิ่นนายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีการทุจริตข้อสอบท้องถิ่นพรรคฝ่ายค้านจะเดินหน้าตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างไรว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างแน่นอนแต่ค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะก่อนหน้านี้นายกเคยบอกว่าจะปราบปัญหาการทุจริตและรู้สึกอับอายกับคะแนนความโปร่งใสของประเทศที่ตกต่ำที่สุดในรอบกว่า10ปีแต่พอมีคลิปหลักฐานที่อาจจะบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นกลับบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ไร้สาระเป็นท่าทีที่ค่อนข้างย้อนแย้งพอสมควรจึงค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของนายกที่ดูจะเร่งรีบในการปัดตกและดูแคลนหลักฐานที่อยู่ในคลิปและหากมองไปมากกว่านั้นเห็นว่ามันเร็วเกินไปที่นายกไปสรุปว่าไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะในบางคลิปมีการพูดถึงบุคคลฝ่ายการเมืองอย่างชัดเจนซึ่งเชื่อว่าเป็นบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลในรัฐบาลบางคนด้วยคือแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเสียชีวิต235คนบาดเจ็บกว่า 1,500 คนจากแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อช่วงเย็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองลาเกเวร่าบนชายฝั่งทะเลแคริบเบียนแห่งนี้เป็นเมืองที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักที่สุดมีอาคารหลายหลังพังถล่มโดยเฉพาะอาคารโรงแรมและที่พักชายทะเลจากจำนวนอาคารที่พังถล่ม250หลังในเวเนซุเอลานั้นส่วนใหญ่อยู่ในเมืองลาเกเวร่าแห่งนี้ล่าสุดจำนวนผู้เสียชีวิตที่รัฐบาลยืนยันอยู่ที่235คนบาดเจ็บกว่า 1,500 คนเชื่อว่ามีผู้ติดค้างหรือเสียชีวิตอยู่ในซากปรักหักพังอยู่หลายพันคนนางเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้เดินทางลงพื้นที่เมืองลาเกเวร่าเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและกู้ภัยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ความช่วยเหลือจากนานาชาติกำลังมาถึงเพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ติดค้างอยู่ในซากอาคารบ้านเรือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง Mcot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะก็คุณฟังคุณผู้ชมจริงๆแล้วในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็หลายๆคนสงสัยว่าคนที่พัทลุงนะที่เขายิงนะที่เขายิงกันนะเพราะว่าไม่มีชื่อในเรื่องนี้เนี่ยนะหมายถึงว่าเสียตังค์ไปสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อใช่ไหมไปทวงเงินคืนไม่ได้คืนเลยไปยิงเขาก็คุยกันประมาณว่าเป็นผู้เสียหายอะไรต่างๆหลายคนก็เลยถามว่าตกลงกรณีอย่างนี้ถือเป็นผู้เสียหายเปล่า
2: ผู้เสียหายเปล่า
1: ร่วมสมรู้ร่วมคิดเรื่องยังไงกัน
2: ไปจ่ายใต้โต๊ะจ่ายผลประโยชน์อะไรเงี้ยทำไมเรียกร้องอย่างนี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ยังไงก็ตามครับเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มอบหมายให้นายสุบินแสงสุริยานะครับฝ่ายกฎหมายที่ได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงมหาดไทยไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดในข้อหาความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ความผิดเกี่ยวกับเอกสารและก็ความผิดอื่นๆนะครับโดยได้ไปยื่นกับทางกองบังคับการปราบปรามนะครับเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนนะครับดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เข้าสอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและไปจ่ายเงินก็ให้มาดำเนินคดีกันเลยว่าถ้าทำอย่างนี้ในการไปแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการไปเปลี่ยนคะแนนมีการจ่ายเงินจริงหรือไม่นะครับก็อยากให้ดำเนินคดีนะครับก็โดยได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆไปให้กับทางพนักงานสอบสวนในเรื่องนี้ด้วยครับ
1: ก็มีการเรียกว่าวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆหลังจากที่ข่าวคดีโกงสอบท้องถิ่นเกิดขึ้นจากการสืบสวนที่พบกระบวนการทุจริตแก้คะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วมีการเปิดโปงคลิปเสียงแฉพฤติกรรมของนายหน้าและเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งยังต้องพิสูจน์ว่าเป็นสิ่งจริงหรือเปล่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีทั้ง AI มีทั้งอะไรต่างๆซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อแลกกับการทุจริตการเปลี่ยนคะแนนนี่แหละนะคะคือก่อนหน้านี้ที่มีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายหน้าแล้วก็เครือข่ายที่เปิดเผยถึงโควต้าการประจุข้าราชการแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการหลักหลายแสนเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ CIB หรือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำข้อมูลไปขยายผลแล้วก็บุกค้นบริษัทที่เป็นเป้าหมายปรากฏว่าพบข้อมูลของผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบประมาณ 3,000 กว่าคนแล้วก็มีการแก้ไขไปเรียบร้อยประมาณ 2,000 กว่าคนนะซึ่งคาดว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการกองเข้าไปพัวพันในเรื่องนี้เป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ยังมีหลายตำแหน่งที่อาจจะมีความเกี่ยวพันถึงนะในกรณีเนี่ยนะคะเชื่อว่าจะมีผลกระทบกับผู้ที่มีการสอบอยู่หลายสาขาอยู่เหมือนกันที่เกี่ยวข้องซึ่งเขามีการแบ่งเป็นกลุ่ม4กลุ่มตามข้อมูลของหน่วยงานนะคะก็คือสายงานวิชาการซึ่งเป็นกลุ่มที่ครอบคลุมตำแหน่งที่รับผู้จบปริญญาตรีหลากหลายสาขาสุดเลยอันนี้ก็คือกว้างๆสุดเช่นนักจัดการงานทั่วไปนักวิเคราะห์นโยบายและแผนแล้วก็นิติกรกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มสายงานทั่วไปก็คือเป็นระดับปฏิบัติงานเช่นเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานการเงินการบัญชีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีกลุ่มดับเพลิงด้วยนะเห็นเขาว่านะก็คือเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่สายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งนี้ดิฉันไม่มีข้อมูลอันนี้ในรายละเอียดนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือสายช่างแล้วก็งานเทคนิคนะคะเช่นช่างโยธาเขียนแบบแล้วก็ช่างเทคนิคอื่นๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นสายหายากอ่ะนะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำให้มีผลกระทบต่อหลายๆคนซึ่งเริ่มได้ยินข่าวทยอยลาออกเป็นบางส่วนนะแต่ว่าในบางส่วนเนี่ยก็ยัง

0: ถึงแม้จะมีชื่ออยู่ในกลุ่มของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลมาได้แต่ก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอื่นๆนะยังไงก็ตามกระทรวงมหาดไทยนั้นได้ตั้งศูนย์รับเบาะเขาเรียกว่ารับแจ้งเบาะแสแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ออกหนังสือด่วนที่สุดเพื่อชะลอการประจุและแต่งตั้งไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อจะทำการแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถที่แท้จริงออกจากผู้ที่ทุจริตแล้วก็ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบประกาศจากทางราชการหรือติดตามความคืบหน้าได้ทางเพจของสำนักข่าวต่างๆนะครับซึ่ง อันนี้ก็ต้องมาดูว่าใน4กลุ่มสายงานนี้เขาจะเสี่ยงต่อการเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบไหมหรือว่าได้รับการยกเลิกหรืออะไรต่างๆหรือเปล่าแต่ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ในขณะนี้ก็คือตามข่าวก็คือไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าก็จะมีการค่อยๆกรองออกมาใช่ไหมแต่ว่าวิธีการเนี่ยเขายังไม่ได้บอกนะ
1: ต้องดูกันครับส่วนเรื่องคลิปเสียงนะครับว่าเมื่อกี้คุณสุภังเกิดขึ้นมาเรื่องคลิปเสียงที่มีปัญหามีการพาดพิงเกี่ยวโยงไปถึงข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวตอนเช้าเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีลักษณะเหมือนว่านักข่าวนะครับเขาถามว่าเอ๊ะเรื่องนี้คลิปเสียงเนี่ยอ้างว่าเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับท่านหรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้ยท่านอันสิทธิ์ก็บอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงยังไงนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามอีกยืนยันว่าภรรยาของท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมอะไรครับคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าประวัติของคนเรามันสืบได้สบายอยู่แล้วและคนที่เขาให้ข้อมูลเอามาจากไหนต้องไปถามเขาเองว่าถามว่าจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับท่านก็บอกว่าข้อกล่าวหาค่อนข้างจะรุนแรงคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าคนกล่าวหาเขากล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมนะครับถึงการนายกไปอยู่ที่ตรงนั้นด้วยก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีเขาบอกด้วยนี่ว่าภรรยาไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวสิอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าถามอะไรอย่างงี้บ่อยๆอะไรทำนองนั้นนะครับเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้
0: เมื่อเช้า
1: คร
0: ับ
1: ใช่ใช่แล้วก็มีการกลับมาย้อนผู้สื่อข่าวแล้วว่าคือก็ถามผู้สื่อข่าวก็เลยถามคุณอนุทินแทนบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะสั่นคลอนตำแหน่งของรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยไหมนะครับ
0: งานข้าวท่านนายก
1: หันมามองบอกคิดก่อนจะถามนะย้อนผู้สื่อข่าวบอกคิดก่อนจะถามนะ
0: แล้วนักข่าวสวนตอบไหมว่า
1: ก็คิดก่อนตอบพอพูดกันนี้เสร็จก็ขึ้นรถไปเลย
0: แล้วหนีไปเลยไม่ได้หนี
1: ไม่ได้หนีพอมีภารกิจเพราะว่าต้องไปเข้าเฝ้าตอนช่วงเช้าครับ
0: นี่คิดก่อนถามส่วนใหญ่ก็คิดก่อนถาม
1: ผู้สื่อข่าวเลยแต่ก็คุณผู้สื่อข่าวก็ยังไม่ได้คำตอบนะคงจะต้องตามอีกทั้งวันนะว่าจะยังไง
0: ก
1: ็ไปถามไอ้สาวซีท่านปลัดกระทรวงมาชี้แจงก่อนเพราะว่าท่านก็อยู่ติดกับท่าน
0: ต้องเรียกว่าสาวซี
1: อนุทินตลอดก็เลยก็ต้องถามตลอดว่าจากนี้ยังไงคลิปเสียงมีการพาดพิงไปถึงภรรยาของท่านเกี่ยวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เรียกว่า
1: อย่าไปให้ค่าอย่าไปให้ค่
0: าเจอคู่เจอคู่ก็ได้ข้อมูลคู่อ่ะว่างั้นเถอะนะคะ
1: ครับ
0: แต่อันนี้ก็น่าสนใจอะค่ะเพราะว่ามันมีประเด็นจริงๆแหละนะคะทางด้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมีการแถลงการฉบับที่2ออกมาแล้วเกี่ยวกับการเรื่องของการตรวจสอบก็ขีดเส้น7วันนะคะทางด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกแถลงการฉบับที่2แจ้งความคืบหน้ากรณีการดำเนินงานของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะคะแถลงการระบุถึงความคืบหน้าในการดำเนินการประเด็นแรกมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดอย่างรอบด้านเป็นกลางและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานอย่างเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งก็คือ23
1: ครับ
0: นะคะก็นับไป7วันเพื่อจะให้ได้ข้อสรุปอันนี้ก็ต้องเป็น30ใช่ไหมประมาณ30
1: ได้ครับ
0: ประเด็นที่2มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยารวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสารและหลักฐานทั้งหมดที่จำเป็นต่อรูปคดีล่าสุด

0: ทางมหาวิทยาลัยส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรียบร้อยแล้วตามที่ได้รับการร้องขอมาแล้วก็ยืนยันความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ตรวจสอบเต็มที่นะประเด็นที่3มหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏพยานหลักฐานแน่ชัดว่ามีบุคคลใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงโทษตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดขั้นเด็ดขาดนะคะท้ายแถลงก็มีการย้ำเจตนารมณ์ในการกำกับดูแลหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักการธรรมาภิบาลนะคะ
1: ครับ
0: จริงๆก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกหลายๆด้านคนก็ไปขุด เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มันเคยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเขาเรียกว่าโกงเงินเป็นตำนานอะนะก็คือการสอบในอำเภอเมื่อปี52 52นะคะ
1: ครับก็มีการดำเนินคดีมีการถูกลงโทษพิพากษาตัดสินลงโทษไปหลายคนด้วยกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่อันนั้นคือเป็นมาสเตอร์คลาสของการโกงนะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกเวลาฝากรายชื่อนี่ฝากกันดื้อ150คนแต่ก่อนเนี่ยแบบเป็นเด็กฝากก็คือสั่งให้กรรมการแก้คะแนนสอบอัตนัยให้มันสูงๆใครเขียนไม่รู้เรื่องหรือแทบไม่ได้เขียนยังไงก็ค่อยผ่านอะไรแบบเนี้ยบางทีก็เปลี่ยนกระดาษก็สอบเลยคือมันในหนังอ่ะเหมือน
1: แต่ยุคนี้ไม่ต้องมีข้อสอบแล้วใช้เป็นแบบปรนัยฝน
0: ไอ้เนี่ยไอ้ฝนปรนัยเนี่ยมันโกงง่ายมันโกงง่าย
1: เพราะมันลบด้วยยังลบก็ได้นะได้เสมอแต่ละคำตอบจะอยู่ที่ใครนะครับแต่เรื่องนี้นะครับทางสำนักข่าวเดชันเนี่ยเขาเลยไปดู TOR เลยของการจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับการสอบบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับแล้วก็บอกว่ากรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ตามประกาศของคณะกรรมการกลางในการจัดสอบแข่งขันนะครับแล้วก็บอกว่าซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เขาก็เลยไปดูชำแหละเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสอบในฐานะผู้รับจ้างวงเงิน133ล้านบาทเศษนะครับโดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าของโครงการเป็นผู้ว่าจ้างนะครับเขาบอกว่าการจัดสอบนะครับก็แบ่งเป็นทั้งหมดนะครับ10เขตการศูนย์การสอบด้วยกันมีจำนวนตำแหน่ง105ตำแหน่ง 8,548 อัตรามีทั้งตำแหน่งประเภททั่วไปประเภทวิชาการและก็ครูผู้ช่วยมีผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบจำนวน 438,277 คนครับมีการจัดสอบทั้งภาคกไก่นะครับคือภาคความรู้และความสามารถทั่วไปภาคขอไข่คือภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคคอควายคือภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับโดยเขาบอกว่าTORมีเนื้อหาทั้งหมด30หน้าด้วยกันเขียนไว้ชัดเจนว่าการดำเนินการบางขั้นตอนเป็นความลับของราชการอาจไม่รัดกุมอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการและกระทบสิทธิผู้สมัครได้จึงต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดด้วยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: การว่าจ้างก็คือ TOR ก็คือขอบเขตของงานใช่ไหม
0: ใช่
1: สำหรับจ้างเหมาในการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับซึ่งเนี่ยจันเขาก็ไปวิเคราะห์กันออกมาบอกว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่เขาไปดูมามีช่องโหว่อะไรทำนองนี้นะครับเขาก็วิเคราะห์ว่า TOR ฉบับนี้ที่เขียนเอาไว้นะครับมีเนื้อหาทั้งหมด30หน้าเนี่ยปรากฏว่ายังมีช่องโหว่ในบางส่วนที่เกิดขึ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราก็ถ้าคุณฝ่ายสนใจก็ไปหาอ่านกันเลยจันผมไม่อยากอ่านเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าไปกล่าวหามสบหรือไปกล่าวหากรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันนี้เป็นหมดวิเคราะห์ของสำนักข่าวเนชั่นครับ
0: ในส่วนของปปช.มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการตั้งคณะทำงานซึ่งอันนี้เห็นข่าวว่าจะเป็นการตั้งร่วมกับปปป.นะคะขออภัยปปง.ต้องเป็นปปง.ปปป.เดี๋ยวนี้ไม่มีละก
1: ็ปปช.ด้วยมั้ยปปช.ด้วยภาคทุจริตภาครัฐ

0: ค่ะ
1: ยังไงครับก็ว่าไงปปช.ว่าไงครับ
0: ก็คือประเด็นนี้เนี่ยนะคะทางปปช.เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกับปปง.สอบเส้นเงินค่ะอันนี้เป็นการสอบเส้นเงินทุจริตกงสอบท้องถิ่นแล้วก็จะมีการพิสูจน์เรื่องของโรงพิมพ์ที่สมุทรปราการที่อาจจะมีความเกี่ยวโยงกับคลิปเสียงที่โยงกับนักการเมืองด้วยนะคะ

0: บฉบับจริงจากโรงพิมพ์ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่ปปช.ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดตั้งแต่ตอนที่เข้าไปที่มหาวิทยาลัยเซนต์คลีวิโรธนะคะไปดูว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ซึ่งอันนี้ก่อนหน้านี้ที่เราได้รายงานไปก็คือทางมสว.เองก็ส่งให้กับทางปปช.ไปแล้วนะคะแล้วก็ทางมสว.ก็ชี้แจงว่าได้ส่งไฟล์ผลสอบไปให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.แล้วหากนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะก็อาจจะกระทบกับรูปคดีหรือเปล่าหลายคนก็สงสัยนะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องหากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้ปปช.ตรวจสอบก็ยินดีนะคะแต่ไม่ตอบก็คือไปตอบเลี่ยงๆไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็พอถามว่าต้องนำไฟล์คำตอบของมสว.มาเทียบกับกระดาษคำตอบที่ยึดได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสงสัยแบบตรวจสอบแบบง่ายๆอ่ะเทียบกันก็รู้ใช่ไหมซึ่งอันนี้ทางเจ้าหน้าที่คุณพัชรพงศ์ก็บอกว่าพนักงานไต่สวนจะรวบรวมแล้วก็เสนอแนวทางการไต่สวนต่อไปตรวจสอบได้หลายวิธีแล้วก็อาจจะเป็นวิธีการตรวจสอบแบบเปรียบเทียบที่นักข่าวถามก็เป็นไปได้เพราะว่านักข่าวก็ถามแบบเอาแบบเทียบง่ายๆเลยมาดูเอามาเทียบกันนะซึ่งนายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ตอบเป็นอีกด้านหนึ่งว่าอาจจะมีการตรวจสอบหลายๆวิธีนะคะแล้วก็ได้รับข้อมูลบางส่วนจากมสว.แล้วทีนี้ในส่วนของสท.ไม่แน่ใจว่าจะมีการส่งเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือเปล่านะคะนักข่าวก็ถามเรื่องความเชื่อมโยงของโรงพิมพ์ที่จังหวัดสมุทรปราการกับขบวนการทุจริตโกงข้อสอบนะคะก็ทางคุณพัชรพงศ์ทดลองบอกว่ายังไม่เจอยังเร็วไปที่จะตอบจุดนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้งหมดแล้วก็ถามไปเรื่องของ TOR ที่คุณจักรพันธ์เล่าไปเมื่อสักพักเนี่ยค่ะว่าที่ระบุว่าไฟล์ผลสอบจะต้องอยู่ที่มสว.กับสท.แล้วจะต้องไปตรวจต้นขั้วไหมนะคะดูซิว่าใครทำให้ผลสอบมันหลุดออกมาอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการนะคะที่มีการสอบถามแล้วก็เขาก็คงต้องใช้วิธีนี้ส่วนหนึ่งนะคะก็วิธีการเนี่ยเขาไม่ได้ตอบนักข่าวหมดหรอก
1: ครับเอาเนี่ยมาดูล่าสุดครับคุณสุรพรครับคุณผู้ฟังครับล่าสุดในทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตนะครับท่านก็มาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวพาดพิงว่าตัวท่านอธิการนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินแล้วก็อะไรทำนองนี้เลยครับท่านบอกว่าเรื่องนี้เท่าที่ได้ตรวจสอบจากคลิปแล้วก็ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อแล้วไม่ทราบว่าคลิปดังกล่าวเป็นอวตารหรืออย่างไรอยากให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงสำหรับผู้ที่เผยแพร่นะครับท่านก็บอกว่าหากมีหลักฐานอะไรก็นำมายืนยันได้เลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยยืนยันเรื่องของความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตทุกเรื่องสามารถสอบถามบุคลากรได้ว่าการทำงานร่วมกันกับตนนั้นได้เน้นย้ำเรื่องของนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอดหากพบว่ามีใครกระทำการทุจริตคอร์รัปชันมหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้ท่านบอกว่าตั้งแต่ทำงานเป็นอาจารย์มาในชีวิตนี้เรื่องนี้เรารับไม่ได้จึงต้องออกมาขอความเป็นธรรมหากพบว่ามีหลักฐานอะไรคลิปที่เกิดขึ้นหรือมีใครอยู่ภายในนั้นก็เอามายืนยันตัวตนได้เลยนะครับท่านบอกนะครับส่วนประเด็นการพบข้อสอบที่มีการแก้ไขนะครับท่านบอกว่าได้มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนแล้วขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิก็กำลังดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะแล้วพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02114

0: 0ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
5: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
4: ค่ะในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบต่างฝ่ายก็ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขันนะนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ในขณะนี้ก็มีการผลักภาระในเรื่องของความรับผิดชอบในขณะนี้เนี่ยเต็มๆก็คือไปที่มหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์นะคะ
5: ครับ
4: เพราะว่ามหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์นั้นอยู่ในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เป็นเจ้าของโครงการแล้วก็เป็นผู้ว่าจ้างนะคะการจัดสอบนั้นเป็นกระบวนการที่สถ.ว่าจ้างมหาวิทยาลัยซึ่งมีการประมูลผ่านมาแล้วก็ในช่วงประมูลก็มีการร้องเรียนเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของราคาต่ำสุดนะเพราะว่าของมศวนี่ใน3บริษัทเนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าเจ้าอื่นนะคะแต่อีกเจ้าหนึ่งนะน่าสนใจมากๆเลยเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการสอบอะไรต่างๆแต่เขาไปทำไปมีความเชี่ยวชาญด้านอื่นนะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการวิเคราะห์ไปหลากหลายด้านอยู่เหมือนกันที่น่าสนใจนะคะซึ่งเราก็คงต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าในแต่ละบริษัทนั้นหรือว่าหน่วยงานที่เข้ามาประมูลด้วยเนี่ยก็มีข้อมูลเลยต่างๆที่น่าสนใจนะคะแต่ตอนนี้ยังเรียกว่าต้องอยู่ในขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่ที่กำลังขยายผลต้องบอกว่าต้องขยายผลเชื่อพรขยายผลไปเดี๋ยวติดคุก
5: ใช่
4: ยิ่งคุย
5: ก็ได้ฟังคำชี้แจงของอธิการบดีรายศรีนครินทร์วิโรจน์แล้วนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางมหาวิทยาลัยท่านด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็ถือว่าท่านเป็นตัวแทนของประชาคมก็ได้เน้นย้ำว่าท่านเป็นนโยบายที่ซื่อสัตย์สุจริตให้ข้อมูลทางด้านการศึกษาเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในเรื่องของศักยภาพของมหาวิทยาลัยนะครับก็บอกเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยก็มีในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการวิจัยการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การบริการทางวิชาการนะครับท่านยืนยันล่าสุดนะครับบอกว่าเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นและกลายเป็นประเด็นในสังคมสิ่งแรกที่มหาวิทยาลัยดําเนินการก็คือการตรวจสอบบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งนะครับขณะที่ท่านในฐานะที่เป็นอธิการบดีก็ได้ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายได้แจ้งกับปปช.ตั้งแต่แรกว่าหากต้องการตรวจสอบจุดใดมหาวิทยาลัยก็พร้อมให้เข้าตรวจสอบได้เต็มที่นะครับส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามว่าในช่วงที่เกิดเหตุท่านไปหลบอยู่ที่ไหนในสำนองนี้ท่านก็ออกมาชี้แจงว่าท่านก็อยู่ในมหาวิทยาลัยและก็ได้ให้ข้อมูลจากข้อมูลได้ให้ผู้อำนวยการสำนักรวมถึงฝ่ายกฎหมายได้ไปคนไปสอบถามตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่ได้หนีหายไปไหนเพียงแต่ต้องการให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นเดินหน้าไปก่อนเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ออกมาพูด

0: ตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่อยากให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปก่อนเราเป็นนักวิชาการเมื่อจะพูดอะไรก็ต้องพูดเรื่องจริงที่เป็นประโยชน์และเมื่อมีการกล่าวหามาถึงตนจนกระทบชื่อเสียงและประวัติการทำงานก็จำเป็นต้องขอความเป็นธรรมและขอใช้สิทธิ์ดำเนินคดีในบางส่วนด้วยนะครับ
1: ค่ะก็มีเพื่อนสมาชิกทักมาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ว่าเออมันมีในโลกออนไลน์จริงนะเดี๋ยวฉันก็ดูแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ในพอดีมีคุณคนฟังข่าวคุยถึงเรื่องสุนทรภู่มา26นะ26มิถุนายนของทุกปี
0: วันนี้ครับ
1: ถูกแล้วเดี๋ยวฉันก็ดูผลวันที่ก็ถูกแล้วนะ
0: ถูกเราพูดมาถูกตั้งแต่ต้นรายการแล้ว
1: ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งดร.กิฟติดสัมภาษณ์อยู่นะครับ
0: อ๋อครับ
1: ค่ะมันอย่างนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าคุณอิสระชนบอกว่าอะไรนะในห้องส่งคุณศิริพรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแวบๆไหนตรงไหน
0: อะไร
1: ใครเล่นคุณ
0: แต่ตอนนี้แต่ผมไม่เข้าไปเลยคุณสุวรรณต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยเหรอ
1: ไหนมีคุณสายอะไรด้วยเหรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่คุณสายขออภัยก็มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแวบคุณบัวเรียมเห็นมีเพจสอนภาษาอังกฤษเอาข้อสอบภาษาอังกฤษออกมาแชร์เอาจริงง่ายไปไหมคะโอ้ดิฉันไม่ได้ดูในเพจของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะดิฉันดูในเพจธรรมดานี่แหละนะคะ
0: ผมดูแล้วก็เป็นข่าวก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอวตารเขียนคือเขาบอกเขามาเปรียบเทียบข้อสอบเขาบอกว่าข้อสอบเข้าม.1ของโรงเรียนสวนกุหลาบแบบยากกว่านี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเขาเปรียบเทียบว่าโอ้นี่ขนาดสอบเป็นข้าราชการทำไมข้อสอบมันง่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเปรียบเทียบผมก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเราที่อ่านมา
1: ก็มีเกี่ยวกับกรณีของท่านที่การที่รู้สึกจะไปแจ้งความใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพจดัง
0: ที่
1: บอกต
0: ่อแล้ว
1: คลิปลับอะไรเนี่ยนะหรือเปล่าหรือไง
0: ใช่คลิปเสียงไงว่าไม่ส่วนเกี่ยวข้องว่าตัวท่านและก็หมายอะไรนี่อาจจะได้รับผลประโยชน์เงินจากการทุจริตในเรื่องนี้นะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ท่านก็ไม่แน่ใจว่าคลิปเสียงเนี่ยเป็นคลิปเสียงอวตารหรือเปล่านะครับท่านก็เลยบอกส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพิสูจน์ว่าเป็นคลิปที่ทำ AI ขึ้นมาหรือเป็นคลิปจริงหรือเปล่า
1: เดี๋ยวฉันจะดูจากของมาเวนเขาสอบจริงวิชาภาษาอังกฤษอ๋อนี่ของทางการแพทย์ขออภัยคนละอันน่าจะคนละอันมันก็มีแต่มันมีในโลกออนไลน์ที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอ่ะที่เป็นตัวอย่างตอบมาได้ไงเนี
0: ่ยเอามาเปรียบเทียบเพื่อไอ้แล้วข้อสอบจาก
1: มือ
0: สุขภาพดูไม่ได้ยังไงก็เลยไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอะไรหรือเปล่าหรือว่าแค
1: ่
0: ทดสอบหรือเปล่าอะไรครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เลยว่าโอ้ในสภาเมื่อวานนี้ก็ยังเดือดอยู่นะฮะเพราะว่าสสพรรคประชาชนอย่างคุณพัทธ
1: มน
0: ต์อยู่ในระดับนี้ได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็บอกว่าที่จริงเนี่ยต้องการสอบถามจากคุณอนุทินในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงความรับผิดชอบปัญหาภายในกระทรวงมหาดไทยขนาดนี้นะครับแต่ปรากฏว่าคุณอนุทินได้มอบหมายให้คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เนี่ยไปตอบกระทู้แทนนะครับประเด็นนึงที่คุณพักกมลได้อภิปรายคือบอกว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นแค่เรื่องของข้าราชการหรือเรื่องส่วนบุคคลเท่านั้นเรื่องนี้ควรจะตั้งคณะกรรมการสอบที่มาที่ไปเพราะว่าคุณพักกมลบอกว่าไม่อยากเหตุแค่เริ่มต้นดูแข็งขันแต่สุดท้ายก็แผ่วว่าไงฮะการโยกย้ายออกจากตำแหน่งสับเปลี่ยนตำแหน่งดูแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาว่ายังไม่มีการเปิดเผยเลยว่าใครผิดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนนะครับก็ทำให้คุณวรสิทธิ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลุกขึ้นมาตอบว่าการออกคำสั่งให้มาช่วยราชการของข้าราชการบางคนนั้นเป็นไปตามระเบียบไม่ได้ย้ายขาดย้ายเพื่อตรวจสอบเพื่อให้เขาได้มีการพิสูจน์ตัวเองนะครับก็บอกว่าประกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ทำหนังสือชี้แจงรวมถึงการโยกย้ายข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตด้วยคือคุณลิซ่าเนี่ยอภิปรายเรื่องข้อสอบแล้วก็พาดพิงไปถึงเรื่องของการย้ายข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาเลยในปัญหาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต คุณวรสิทธิ์ก็เลยออกมาชี้แจง

0: ุกวันนี้การย้ายออกไปก็เพื่อให้เขามาพิสูจน์ตัวเองให้มาชี้แจงโดยทำเป็นหนังสือเพราะว่าที่จังหวัดภูเก็ตทุกวันนี้เกิดปัญหามีการทำงานที่แตกแยกกันเกิดขึ้นปัญหาการทำงานของข้าราชการในระดับสูงของจังหวัดไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกันมีการตอบโต้กันต่างฝ่ายต่างพูดปกป้องตัวเองทำให้เกิดปัญหามากมายและกรรมการก็เลยมีการโยกย้ายออกจากพื้นที่โดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการตรวจสอบแล้วก็รอผลการสอบสวนนะครับ
1: ค
0: ุณประสิทธิ์ชี้แจงนะครับว่าการทุจริตการสอบที่เกิดขึ้นทางกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญในการป้องกันมาตั้งแต่แรกมีการทำ TOR กำกับมาอย่างชัดเจนเราต้องการรักษาความยุติธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันทุกคนนะครับซึ่งท่านนายกตีในขณะนั้นท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยก็ได้ให้แนวทางชัดว่าการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต้องทำให้การดำเนินการนั้นถูกต้องยุติธรรมใครถูกใครผิดใครเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการจะเห็นได้ว่าที่บอกว่ามีผู้มากบารมีมาซัพพอร์ตมาเกี่ยวข้องก็ไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นจะไม่มีการจับกุมอย่างที่เกิดขึ้นถ้าหากว่ามีผู้มากบารมีหรือมีนักการเมืองที่มีอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับทำให้คุณพักมลก็ต้องอภิปรายอีกทีนึงบอกว่าเธอบอกฟังคำตอบแล้วดูไม่ชัดเจนเพราะว่าเธอไม่ได้พูดถึงว่าผู้มีมากบารมีมาเกี่ยวข้องแต่บอกว่าควรที่จะสาวให้ถึงว่าฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้องหรือไม่เพื่อจะพิสูจน์ความกล้าหาญทางการเมืองของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของกระทรวงเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคลรัฐบาลต้องมองปัญหานี้ให้ขาดว่าคนที่มีตำแหน่งสูงพร้อมที่จะหากินกับประชาชนรัฐบาลไม่สามารถให้ความมั่นคงกับคนธรรมดาได้ไม่ควรให้โอกาสกับคนที่เข้ามาย่ำยีพี่น้องประชาชนควรจะให้โอกาสความเท่าเทียมกันของคนในสังคมนะครับต่อถามคุณวิสิทธ์ก็ต้องตอบปิดท้ายเพราะว่ากระทู้ถามสดเดี๋ยวเขาให้มีการถามตอบได้สองครั้งนะครับคุณวิสิทธ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการทุจริตมีคนร่วมทำกันเยอะมากมีความซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นขอเวลาให้กับทีมงานได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนณเวลานี้คงไม่สามารถสรุปได้ทันทีทันใดขอเวลาในการทำงานยังไงก็ต้องพบผู้ที่กระทำผิดอย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะก็มีการวิเคราะห์กันละเอียดนะตั้งแต่ TOR แล้วก
0: ็
1: วิธีการตรวจสอบอะไรต่างๆนะคะคุณชา
0: บ
1: 1กรกฎาคมผู้ที่จ่ายเงินกล้าเข้ามารายงานตัวไหมเสียงคุกไหมปกครองท้องถิ่นเจ้าของเรื่องเจ้าของกระบวนการพอมีเรื่องก็หาแพะเลยตั้งแต่นู่นนี่นั่นนั่นเดี๋ยวฉันจะละไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้คุกเนี่ยจะเป็นเสีย
0: งคอร์ดเดี๋ยวจะไปเป็นพยานเลยเขาด้วย
1: เป็นพยานไม่กลัวกลัวเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: เกี่ยวข้อง
1: คุณนนท์น้ำหวานบอกเสียฟ้ารู้ได้ไงว่าโกงง่ายอย่าบอกนะอ๋อดิฉันไม่รู้ก็ดูตามข่าวว่าตอนนั้นวิเคราะห
0: ์ใช่
1: มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยตอนสอบมานะตอนนี้เป็นข้าราชการใช่ไหม
0: คร
1: ับ ขอสงวนชื่อธรรมดาเนี่ยโชว์ชื่อวันนี้สงวนชื่อว่าตอนหนูสอบตอพอปี59นะข้อสอบภาษาอังกฤษง่ายจริงๆค่ะยืนยันง่ายกว่าตอนหนูเรียนป .6 อีกแต่โรงเรียนที่หนูเรียน
0: คุณเก่ง
1: อาจจะสอนล้ำหน้าไปก็ได้นะคะก็รอหักอ่านอากาศแล้วกวนสงวนชื่อนะคะฟังคุณจักรพันธ์นี่แหม
0: คุณอาจจะเก่งนะคุณก็สอบดูก็สอบก็ง่ายๆนะให้ผมไปสอบเพราะอาจจะสอบไม่ได้ก็ได้ภาษาอังกฤษนี่ผมยอมแพ้เลย
1: ไม่หรอกแต่ละท่านนี้มีความชำนาญในแต่ละวิชาไม่เหมือนกันแล้วแต่ภูมิหลังถ้ามาจากโรงเรียนที่มีภาษาต่างประเทศเข้มเขาก็เวลาทำก็จะค่อนข้างง่ายนะคะ
0: ครับใช่
1: ถ้าท่านที
0: ่มาจากผมโรงเรียนวัด
1: เขาจะบอกเด็กอีตาเด็กวัดจะบอกว่าเป็นโรงเรียนวัด
0: ภาษาอังกฤษเนี่ยตามหน่อย
1: แต่เฮ้ยไม่ใช่โรงเรียนวัดมาจากโรงเรียนเซนก็ภาษาอังกฤษห่วยได้เซนก็ห่วยคือมันก็แล้วแต่ว่าเราเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบถ้า 3-4 คนเนี่ยมันก็จะห่วยๆประมาณเนี้ยนะคุณธนบุญบอกว่าคุยกันแต่เรื่องสุภาษิตก่อน

0: วิราชนึกถึงอายุกันเลยแล้วเด็กเจนซีก็จะรู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรถ้าอยู่ระดับคุณธนบุญนะก็รู้เรื่องฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ไวไม่ไกลกันนะน่าจะร
1: ุ่
0: นพรรคพวกเดียวกันเกิดไม่ไกลกันแต่มีท่านหนึ่งนะมีท่านหนึ่งเล่นส่งเดี๋ยวนะส่งเป็นนิราศมาให้ดิฉันเลยแหละ
1: อ๋อชื่อท่านแต่งเองหรือเปล่าหรือก็
0: ไม่ไม่ไม่ไม่
1: ท่านสุนทรภู่อ
0: ๋อท่านสุนทรภู่
1: ท่านแต่งเองจะได้อ่านให้ฟัง
0: ใครจะกล้าเดี๋ยวนะดิฉันหาก่อนคุณปึ๊ดจับปึ๊ดนะรู้สึกม
1: ี
0: เสลึงพึงมันจับให้คนบาทใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: ที่บอกว่าอยู่ข้างๆกระป๋องออมสินน่ะ
1: อะไรสุภาษิตสอนหญิงอยู่แล้วใช่ไหมอันนั้น
0: สอนใครไม่รู้แต่สุภาษิตสอนใจคนที่ใช้เงินซื้อขนมทุกวัน
1: ใช่สอนได้ทั้งหมดเลยยุคปัจจุบันนี้ยิ่งต้องสอนเลยว่ามีเสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย
0: ่
1: าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยน้องค่อยบรรจงอย
0: ่
1: าใจ
0: ต
1: ้องให้มากจะยากนะ
0: ถ้าปัจจุบันนี้มันก็จะมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงก็เอามาแปลง
1: ใช่ไหมใช้พันบาทให้ที่เขาแจกให้ครบ
0: หมดแล้ว
1: หมดตั้งแต่ครึ่งเดือนแล้ว
0: เฮ้ยดี
1: แ
0: ล้วรอรับใหม
1: ่อีก2วันเดี๋ยวจะรอรับรอบใหม
0: ่5วันก็หมดรอบ
1: พูดถึง2วันก็จะถึง2วันการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและก็นายกเมืองพัทยาด้วยนะครับก็ทางตำรวจนะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนก็ออกประกาศเตือนนะครับว่าอยากขอเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการกระทำความผิดในช่วงการเลือกตั้งนะครับคือ1ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรายใดรายหนึ่งเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีด้วยนะครับข้อเตือนอันที่2นะครับที่เตือนมาก็คือห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งการแอบนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจเข้าข่ายการทุจริตการเลือกตั้งเป็นความผิดพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอีกเช่นกันนะครับและอันที่3ที่เราถกเถียงกันตั้งแต่ตอนเลือกตั้งส.ส.ก็คือห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วการใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องสื่อสารใดๆถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้กากบาทลงคะแนนแล้วภายในคูหาห้ามกระทำโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งและอันที่4ก็คือห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งคือไม่พอใจนะครับฉีกไม่ได้นะครับหรือจะลบกาบัตรผิดก็ไม่จะก็ห้ามทำเพราะว่าถือว่าเป็นการจงใจกระทำด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหายหรือฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยความตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามนะครับและอันที่3
0: อันนี้เนี่ยนะห้ามเท่าไหร่มันก็มีฉีกทุกปีนะอาจารย์
1: อันสุดท้ายก็คืองดจำหน่ายและจัดเลี้ยงสุรานะครับหากผู้ใดขายหรือว่าจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 นคือ 18:00 นของวันเสาร์นะครับก็จนถึงเวลา 18:00 นของวันรุ่งขึ้นคือวันเลือกตั้งหากผู้ใดฝ่าฝืนก็มีความผิดนะครับจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับถ้าหากมีพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเช่นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในเวลาที่ห้ามการก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือได้รับความเสียหายสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำได้ที่สายด่วน191นะครับหรือหมายเลข1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะก็ตอนบ่ายโมง28นาทีมีข่าวที่การบดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อปมที่ถูกตัดต่อคลิปดิสเครดิตกล่าวหาเรียกรับผลประโยชน์โดยยืนยันว่าสุจริตนะคะท้าคนแฉแน่จริงเปิดหน้ามันเลยนะก

0: ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะแต่มีข้อมูลแค่นี้เพราะว่าท่านไปแจ้งความแล้ว
1: แจ้งความแล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์ชี้แจงรายละเอียดเมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนคุณผู้ฟังไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าท
0: ่
1: านก็ชี้แจงว่าในการกล่าวหาก็ถ้าหากใครมีหลักฐานพบว่าท่านกระทำความผิดก็เอามาเลยมาเอาหลักฐานมาแสดงนะครับเพราะท่านก็ไม่แน่ใจว่าคลิปที่ออกมาในเพจเนี่ยเป็นเรื่องของอวตารหรือเปล่ามีการทำAI หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็มอบหมายให้ทางตำรวจไปสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงครับ
0: ค่ะนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีรายงานออกมาทางด้านของมหาวิทยาลัยนะ
1: ครับ
0: จริงๆประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายด้านมากนะมีหลายด้านมากแล้วก็มีข้อมูลจากหลายกระแสมากทั้งนักวิเคราะห์การเมืองทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีกรณีหนึ่งนะคะที่แหมคือเวลาเอ่ยชื่อเนี่ยนะดิฉันก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
1: กลัวต้องไปกินข้าวผัด
0: แล้วก็กลัวไม่มีคนส่งกับผัดไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่าเขาเล่นกันแรงเล่นกันดุเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรงนะก็เป็นกรณีล่าตัวการอีกคนหนึ่งชื่อนายชอฉิงก็แล้วกันนะเราไปกินไหมยังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสุพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ไม่ต้องถามอะไรเลยดร.กิฟต์เล่ามาเลยว่าล่าสุดนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงเห็นว่าท่านอธิการไปแจ้งความที่โรงพักทองหล่อแล้วเนาะในมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้าง
2: ในมหาวิทยาลัยก็ทำงานกันต่อนะคะขออนุญาตเรียนแบบนี้ว่าก็จริงๆเราไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งแต่วันแรกเลยนะ
0: คะ
2: ก็ดิฉันเองก็ในฐานะ
0: เป็นนักกฎหมายด้วย
2: เป็นนักกฎหมายดูแลเรื่องสื่อสารองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นหมวกใบนึงที่เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ยืนยันว่าเราดำเนินการนะคะในการตรวจสอบต้องเรียนทุกท่านแบบนี้ก่อนว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นร่มใหญ่เรียนทุกท่านแบบนี้ว่าเป็นร่มใหญ่ถูกต้องไหมคะดังนั้นการที่คณะสถาบันสำนักต่างๆที่เขาจะไปมีเรื่องของการไปทำสัญญาธุรกรรมอะไรต่างๆกับคนภายนอกเองนะคะมันก็เป็นเรื่องที่การดำเนินการเนี่ยแน่นอนแล้วค่ะว่า
0: เขาต้องมาผ่านไหมเขาต้องมาผ่านฝ่ายกฎหมายไหมหรือว่าสำนักก็ทำเองได
2: ้คือเรียนคุณสัมพันธ์แบบนี้ว่าเหมือนขั้นตอนปกติตามระเบียบเลยนะคะคือการรับงานต่างๆเนี่ยเวลาคอนแทคบุคคลภายนอกจะได้รับมอบอำนาจถูกไหมคะอย่างเงี้ยในความชัดเจนจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้หน่วยงานไปดำเนินการกับบุคคลภายนอกดังนั้นส่วนของการดำเนินการกับบุคคลภายนอกเองเนี่ยมันก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะคะคุณสุภาพรสำคัญว่าจะมีอะไรอย่างไรโดยที่จะต้องมีลักษณะของข้อเท็จจริงมีเอกสารในการพิสูจน์หลักฐานต่างๆแล้วมหาวิทยาลัยก็ให้ความร่วมมือตั้งแต่วันแรกมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีความพูดง่ายคือเราต้องชัดเจนในการทำงานของเรานะคะอันนี้ขออนุญาตพูดในหมวกของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของสื่อต่างๆดิฉันก็เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจทุกเรื่องเราก็ทำงานด้านสื่อด้วยนะคะแล้วก็เราก็เป็นครูเป็นอาจารย์นะคะเราก็เข้าใจทุกท่านที่มีความรักในสถาบันการศึกษาที่ชื่อว่ามศว.มากๆนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมามันไม่เป็นผลดีโอเคนะคะมันพูดถึงเรื่องของตำแหน่งอธิการบดีพูดถึงเรื่องมหาวิทยาลัยชื่อของมหาวิทยาลัยด้วยดังเข้าใจแล้วค่ะว่าท่านนายกออกมาพูดใช่ไหมคุณท่านประธานบอกว่าโอ้ยคลิปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆคือเราเข้าใจค่ะในมุมตรงนั้นแต่ว่าเรื่องของการรักษานะคะชื่อเสียงต่างๆคือการปล่อยให้คนที่เขาทำอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเลยทั้งหมด 100% แล้วอยู่ดีๆก็โพสต์ลงไปบนโลกออนไลน์ทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงนะคะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นดิฉันคุยในรายการปกติมันก็ต้องมี2ข้อหาหลักแล้วนะคุณสังพันธ์สังพันธ์นะคะก็คือเรื่องของหมิ่นประมาทนะคะในการโฆษณาเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะพรบ.คอมพิวเตอร์อันนี้ดิฉันพูดแบบในฐานะวิทยากรที่พูดมาแล้ว8ปีนะคะคุณสังพันธ์สังพันธ์เราพูดแบบนี้นะคะแต่มหาวิทยาลัยสิ่งที่ทำงานอยู่เนี่ยต้องยืนยันว่าเราต้องให้ความเป็นทำมีความโปร่งใสและยืนยันในความ

0: ถ้ามีความสุจริตก็สุจริตถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นต่างๆนานาเราก็ต้องดำเนินการแต่ณขณะปัจจุบันตอนนี้ด้วยความเรากำลังอยู่ในกระบวนการการตรวจสอบหลายในเรื่องอะค่ะสมมตินะคะคุณสมพรสุขพันธ์เราพูดออกไปเราเป็นสถาบันการศึกษาเราพูดออกไปปั๊บเนี่ยมันสมมติวันนี้เราพูดอย่างนึงพรุ่งนี้วันเราพูดอย่างนึงพูดไม่ได้นะคะต้องเรียนตามตรงใช่ค่ะ
1: ดังนั้น
0: เข้าใจเลยคนที่รู้สึกแบบอัดอั้นตันใจว่าทำไมแบบโอ้มหาวิทยาลัยไม่พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อยากให้มั่นใจประการหนึ่งว่าสิ่งสำคัญคือพูดแล้วต้องเป็นเรื่องถูกต้องพูดแล้วต้องเป็นเรื่องที่จริงถ้าเกิดไม่ใช่เราก็ไม่สามารถพูดได้จริงๆค่ะคุณสวรรค์สวรร
1: ค์ได้เรียนถามค่ะได้เรียนถามหน่อยอย่างกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยข้างนอกอาจจะยังสับสนวุ่นวายแต่ว่าปกติเวลาที่เราทำงานโดยเฉพาะการไปประมูลอะไรต่างๆมันจะมีกระบวนการที่เป็นเหมือนเป็นทางการอะแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วการตรวจสอบย้อนหลังในปัญหาที่มันเกิดขึ้นสามารถทำได้ง่ายไหมใช้เวลานานไหม
0: ค่ะคือประเด็นเป็นแบบนี้ค่ะคุณสมพรสมพันธ์ปัจจุบันตอนนี้จริงๆถ้าเกิดเราตั้งสติในการเสพข่าวจริงๆอันนี้เดินพูดในฐานะวิทยากรทางข่าวทางกฎหมายนะคะประเด็นสำคัญเนี่ยมีหลายเรื่องที่เราต้องคุยประการแรกคือจริงหรือเปล่าที่สองคนที่ไม่อ่านหนังสือไปสอบแล้วต้องการจ่ายเงินไปสอบเนี่ยมีขนาดนี้เลยหรออันนี้ประเด็นแรกวาระแห่งชาติคือเรื่องนี้นะคะว่าเรื่องที่ว่ามันคือความล้มเหลวนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกระบวนการการศึกษาการหล่อหลอมจากครอบครัวต่างๆมาแล้วกลายเป็นว่าคนจำนวนมากในสังคมเชื่อมั่นในการจ่ายเงินมากกว่าการอ่านหนังสือสอบไม
1: ่
0: ได้อันนี้ไม่ได้ขอให้โฟกัสเรื่องนี้ด้วยได้ไหมคะน
1: ี่อ
0: ันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะแต่ในเรื่องของการปกป้องหรือป้องกันการทุจริตดิฉันเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าทำได้แน่นอนค่ะเหตุผลเพราะอะไรคุณประเทศเราไม่ใช่เป็นประเทศเดียวนะคะที่จัดสอบประเทศอื่นที่เขาจัดสอบแบบโปร่งใสไม่มีการโกงกันทำไมเขาทำได้และต่อไปนี้ทุกคนต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ทั้งหมดค่ะว่าอุ๊ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาทำกันทำคิดแบบนี้ไม่ได้ค่ะคุณสมพรสมพันธ์เราต้องคิดใหม่ว่าเรื่องแบบนี้ต้องไม่ใช่เรื่องที่รับได้ในสังคมและต้องไม่เกิดขึ้นค่ะคุณสมพรสมพันธ
1: ์
0: ต้องมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กทุกอย่างนะคะอยากให้ทุกท่านอ่ะรับฟังในฐานะเราเป็นนักวิชาการประการที่สองก็คือว่าเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาอะไรบ้างเพราะณตอนนี้เหมือนกับว่าโอ้ยโยนมาอันนี้โยนมาอันนั้นโยนมาแต่ดิฉันเองไม่ได้มองเห็นว่าการโยนไปโยนมาเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณสุภานต่อพัน
1: มันแยกเป็นหนึ่งประเด็นปัญหาทางวิชาการนะไอ้ประเภทเสียเงินแล้วไปโกงสอบพูดง่าย
0: ๆ
1: รับจ้างอีกด้านหนึ่งก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตซึ่งอันนี้เป็นประเด็น2ประเด็นหลักๆเลยแล้วในขณะนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเพราะข้างในนี่คงยุ่งเหมือนกันนะ
0: คือค่ะมันเป็นระดับข้างในอย่าข้างนอกนะคะแต่เรื่องสื่อสารเป็นเรื่องนึงนะคุณสมพรสมพันธ์เข้าใจทุกฝ่ายนะคะเรื่องภายในต้องเกิดการตรวจสอบที่มีความชัดเจนนะคะเอา TOR มาวาง1 2 3 4 5 อะไรเกิดขึ้นบ้างมีหลักฐานคือไม่ใช่เอาแต่ปากเปล่าพูดนะคะต้องมีเอกสารหลักฐานพยานหลักฐานมาวางเช็คได้หมดถูกไหมคะ TOR ที่ฉันอ่านแล้ว20กว่าหน้านะ
1: คะ
0: ทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้เกิดกระบวนการในการตรวจสอบแล้วหรือไม่ถูกไหมคะท
1: ุ
0: กท่านถ้าจิตใจร่มๆเป็นธรรมก็เข้าใจตรงจุดหนึ่งได้นะคะประการที่สองคือกับภายนอกกับภายนอกเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความร่วมมือนะคะคุณสมพรสมพันธ์อ
1: ัน
0: นี้มีความชัดเจนว่าทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือให้ความกระจ่างในแง่ของกฎหมายและที่สำคัญคือต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขาอย่างเงี้ยประเด็นหนึ่งชัดเจนเลยไม่อยากให้ทุกสื่อไปมองว่าโอ้ยเปิดเผยชื่อนามสกุลคนไปสอบอย่างเงี้ยดิฉันว่าไม่สมควรนะคะแล้วก็ประการหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วทุกคนที่เขาสอบได้เขาก็ต้องการความเป็นธรรมเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้ค่ะ
1: เพราะนั้นในขณะนี้เนี่ยเห็นทางการบอกว่าก็คือการบรรจุอะไรต่างๆก็เดินหน้าไปตามปกติแล้วก็การสอบย้อนหลังถ้ามีใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทุจริตถึงจะเพิกถอนเป็นรายบุคคลก็เชื่อว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นธรรมเหมือนกันแต่ว่าเราคงต้องติดตามกันใหม่แล้วก็ให้กำลังใจ
0: ใช่เลยขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบพระคุณจริงๆ FC ก็ให้กำลังใจกินมาเยอะมากๆขอบพระคุณจริงๆนะคะ
1: ค่ะเราไปคุยกันต่อช่วงสัปดาห์หน้าดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์คำพุทธโยธินครับ
0: ประภาพรโรศิริรัตน์ค่ะ
2: เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนัก
1: ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์หวังประธานประนอมพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาต้องเป็นกลางคาดใช้เวลาแต่งตั้ง30วันนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะกรรมการกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสว่าได้มีโอกาสพบผู้แทนที่ไทยเสนอเป็นผู้ประนอมฝั่งไทยซึ่งได้เล่าให้ฟังถึงวิธีการเลือกประธานกรรมการประนอมภาคบังคับว่าคนที่คัดเลือกมาเรารับได้หรือไม่แม้ไม่ได้เขียนไว้ว่าคนที่จะมาเป็นประธานจะต้องผ่านการรับรองเห็นชอบของประเทศที่เป็นคู่กรณีกันซึ่งจะต้องมีการแจ้งให้ทราบว่าใครที่อยู่ในข่ายที่เห็นว่าเหมาะสมแต่จะดีที่สุดหากทั้งสองฝ่ายเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นประธานกรรมการมีความเป็นกลางซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลา30วันจะต้องเลือกประธานให้เสร็จสิ้นหลังจากนั้นจะกำหนดกรอบพิธีการทำงานและจะเชิญประเทศไทยไปคุยนำเสนอข้อมูลโดยอาจจะเจอกันเดือนละ1ครั้งหรือ2ครั้งต่อเดือนสำหรับฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดของไทยภายใต้อันครอสคืออะไรนั้นนายศิริศักดิ์กล่าวว่าอย่าไปมองถึงขั้นนั้นแต่ดูว่าภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะออกมาอย่างไรอาจจะมีหลากหลายฉากทัศน์ซึ่งในทุกฉากทัศน์เราสามารถปกป้องรักษาอธิปไตยของเราแต่หากไม่เป็นแบบนั้นก็จะไปคุยกับกัมพูชาเพื่อหาช่องทางที่ทั้งสองฝ่ายจะรับกันได้อธิการบดีมสว.ลุยแจ้งความสน.ทองหล่อโดนตัดต่อคลิปดิสเครดิตปมสอบข้าราชการยันสุจริตศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและเพจ Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงคลิปวิดีโอที่ตัดต่อเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะโจมตีบิดเบือนและกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ดร.ชลวิทย์เปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับเพจต่างๆที่ลงข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อขอความเป็นธรรมและหากมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรวมถึงแสดงความคิดเห็นในลักษณะบิดเบือนมหาวิทยาลัยจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นความจริง 100% มหาวิทยาลัยไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอท้าทายกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังว่าหากใครก็ตามกล่าวหาว่ามีข้อมูลความจริงก็ขอให้ออกมาเปิดเผยตัวตนต่อสังคมได้ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าวันนี้ได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอหลักฐานที่ตรวจยึดได้เช่นกระดาษคำตอบสำหรับนำไปขยายผลซึ่งปปช.ยินยอมมอบหลักฐานให้ซึ่งช่วงบ่ายจะเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าหลังจากแบ่งงานไปแล้วคณะทำงานมีความคืบหน้าในประเด็นการสืบสวนสอบสวนใดบ้างเบื้องต้นขอให้ตำรวจที่ทำงานเชื่อว่าจะมีความชัดเจนในวันจันทร์ที่29 มิถุนายนนี้กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลายังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มในรัฐลาโกเอราเมืองท่าทางไทยฝั่งทางตะวันออกของประเทศหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกขนาด 7.2 และ 7.5 ช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมาตามระดับท้องถิ่นเชื่อว่ายังคงมีผู้สูญหายหลายร้อยคนหรืออาจจะสูงถึงหลายพันคนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่อย่างน้อย235รายบาดเจ็บอีกกว่า 4,300 คนด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายประเทศทยอยเดินทางมาถึงเวเนซุเอลาเพื่อร่วมในภารกิจค้นหาและกู้ภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่กว่า80นายจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เดินทางมาถึงเมืองอารากัวพร้อมสนที่กำลังกับคณะกู้ภัยนานาชาติเร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง

0: 4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับออกหมายจับอาจารย์ออสไปมานัดสืบพยานคดีทนายเดชาศาลนัดสืบพยานระหว่างทนายเดชาโจทก์กับนายวีระชัยหรืออาจารย์ออสจำเลยคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแต่จำเลยไม่มาศาลโดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลจึงให้ออกหมายจับอาจารย์ออสปรับนายประกันแล้วจำเลยคดีชั่วคราวทนายเดชาเปิดเผยขั้นตอนศาลออกหมายจับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นอาจารย์ออสก็สามารถจับกลุ่มได้ทันทีเพราะหมายจับจัดส่งทางออนไลน์ทั่วราชอาณาจักรทางนี้ศาลได้เขียนในรายงานกระบวนพิจารณาว่ามีพฤติการหลบหนีและให้มาจ่ายค่าปรับภายใน30วันแฟนบอลไอวอรี่โค้ชฉลองเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกแฟนบอลไอวอรี่โค้ชที่ออกมาเฉลิมฉลองความสำเร็จตามท้องถนนในเมืองอาบิจานของไอวอรี่โค้ชหลังจากนักเตะไอวอรี่โค้ชเอาชนะคูราซาว 2-0 คว้าอันดับ2ของกลุ่ม E สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกในฟุตบอลโลก2026ไปรอพบรองแชมป์กลุ่ม I ในวันที่30มิถุนายนซึ่งต้องลุ้นว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือนอร์เวย์ที่จะลงเตะตัดสินแชมป์กลุ่มในคืนนี้สำหรับไอวอรี่โค้ชผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกในปีนี้เป็นสมัยที่4หลังจากสามครั้งที่ผ่านมาคือในปี2006 2010และ2014ต้องตกรอบแรกทั้งหมดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณฟังผู้ชมที่เคารพครับ10:08 นทางวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569มาแล้วครับเชิญเล่าข่าวเด็ดจากนี้ไป2ชั่วโมงเต็มนะครับคุณเกจุรารัตน์ประพฤติดีและผมชุติภพกัจจนกุลจะนั่งคุยกับท่านอยู่ที่นี่ครับสวัสดีครับน้องเกครับ
2: สวัสดีน้องเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะก็เจอกันปลายสัปดาห์นะคะมาพร้อมกับข่าวร้อนแรงเยอะเลย
1: ใช่สำคัญที่สุดก็คือวันอาทิตย์นี้ใครที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่ากทมผู้ว่าพัทยาก็ไปใช้สิทธิ์ของท่านซะนะ
2: ก็เกเองเป็นหนึ่งคนเหมือนกันนะคะต้องไปใช้สิทธิ์นะ
1: วันที่ให้เราเป็นคนปทุมธานี
2: นี่คนกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะวันอาทิตย์วันที่28มิถุนายนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะน้าเหงาม
1: ันไม่ใช่โค้งล่ะผมว่ามันเป็นตรงสุดท้ายแล้ว

0: อ่ะรู้ไหมมันหลุดโค้งออกมาแล้วตอนนี้
1: คือปลายจะปลายทาง
0: ใช่เพราะปลายทางนี่มันจะตรงนึกออกไหมมันจะไม่ใช่เป็นโค้งแล้วมันหลุดโค้งมาแล้วตอนนี
1: ้แล้วก็ที่ผ่านมานะคะหลายๆเดือนเนี่ยที่มีการหาเสียงกันเนี่ยก็เรียกได้ว่าปลายแล้วจริงๆนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่าวันอาทิตย์28มิถุนายนนี้นะคะก็จะต้องเดินทางไปเลือกตั้งสำหรับคนที่มีสิทธิ์นะคะส่วนผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยวันนี้ก็เรียกได้ว่าโหก็เขาก็จะหาเสียงกันจนวันสุดท้ายในวันพรุ่งนี้เลย
0: พรุ่งนี้
1: จนถึงวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกา
0: 6โมงเย็น
1: ใช่ค่ะอย่างคุณชัชชาตินี่ยิงยาว24ชั่วโมง50เขตเลยนะคะวันนี้เขาเรียกว่าทริปไฟไหม
0: ้คือมันร้อนแรงมันไฟไหม้มันแค่นี้เองอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะคะทางคุณอนุชานะคะลุยโค้งสุดท้ายก
0: ็
1: ไปพร้อมกับคุณอภิสิทธิ์ไปวัดไปที่เขตวัฒนาดุสิตราชเทวีใช่ค่ะก็ไปปักหมุดเรื่องของนโยบายนะคะเช่นกันนะคะคุณมลิกาไปตั้งแต่เมื่อคืนไปที่ไปเช็คอินอยู่แถวๆย่านสีลมซอย4ก็เห็นว่านัดเรื่องของยุทธศาสตร์แบงคอกไนท์มาร์เก็ต
0: นี่คือบุกคนเมืองว่างั้นน
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกท่านนึงเนี่ยก็พรรคประชาชนนะคะก็เปิดแผน4ปีสภากทมนะคะแล้วก็มีการวอนบอกว่าขอให้ไปเลือกส้มทั้ง2ใบแล้วก็ให้ได้สกเนี่ยเกินครึ่งด้วยเปิดโอกาสให้เข้าไปทำงาน
0: เขาคือส้ม2ใบเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบผู้ว่ากับใบสก
1: อก็เป็นแต่ละคนนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่านะคะก็หาเสียงกันหยดสุดท้ายจริงๆแต่ว่าเราจะประเมินกันหน่อยนะคะว่าโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยโอ้เป็นยังไงนะคะจะนอนมาเหมือนตามที่เขาคาดการหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรที่ผิด
0: หรือจะนั่งอีกคะแนนพิงมาอะไรเงี้ยแล้วแต
1: ่ค่ะพูดคุยนะคะกับอาจารย์ร้อนแรงมากๆรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองแล้วก็นโยบายนะคะอาจารย์จ้าอยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์จ้า
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับน้าเหงาฮะแต่ว่าผมร้อนแรงอะไรเหรอครับคุณเก๋
1: อาจารย์ไปแบบว่าทุกวงการรันทุกวงการเลยเมื่อวานไปทำอะไรอยู่ในคณะกรรมการที่ดินของทับลาน
2: เรื่องทับลานมันเป็นงานที่ผมทำมานานแล้วครับตอนนี้พอมีการเพิกถอนแนวเขตใช่ไหมฮ
1: ะ
2: ก็มีกระแสเรียกร้องให้ว่าเอาและจะให้สปกก็มีการตรวจสอบว่าให้ไปอยู่อาญาอย่าตกไปอยู่ในมือในทุนนะครับทางท่านรัฐมนตรีก็ตั้งผมไปเป็นกรรมการในการคัดกรองพิสูจน์สิทธิ์อะไรนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เรียนยืนยันทั้งสองท่านแล้วก็คนไทยทุกคนว่ารับรองว่าคนไหนไม่เข้าข่ายตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีผ่านตาผมแน่นอน
0: โอ้ดีครับอาจารย์อันนี
2: ้แล้วถ้าใครมาทำตัวเป็นพยายามจะหลบเลี่ยงกฎหมายไม่ดีครับสำหรับผม
0: ดีมากครับอาจารย์อันนี้เป็น
2: ผมก็จะใช้มาตรฐานเดียวกับตอนที
0: ่
2: ออกมาท้วงติงเรื่องคุณสมบัติของคนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับอะไรไม่ตรงปกมันก็ไม่ได้
0: มันต้องอย่างนั้นนะอาจารย์บ้านเมืองเราเนี่ย
2: ชัดเจนกันแบบนี้นะครับ
0: มันขาดหลักไม่ได้มันต้องมีหลักกันนะอาจารย์เน
2: า
0: ะ
2: บางคนก็หลักเสื่อมนะ
0: นั่นแหละสิ
2: จำไม่ได้เหรอสมัยก่อนผู้สื่อข่าวทำเนียบเคยตั้งฉายาคุณชวนว่าหลักเสื่อมคุณเก๋มีอะไรรับใช้ครับวันนี้
0: เอามาผู้ว่ากทม.
1: ใช่จะให้ประเมินโค้งสุดท้ายหน่อยเป็นไงอาจารย์ผู้สมัครแต่ละคนจากผลงานการรับรู้ของประชาชน
2: ถ้าดูตามโพลนะครับเราก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าอาจารย์ชัชชาติก็น้ำโด่งอ่ะนะครับแต่ว่าผมก็ต้องเรียนตรงๆเนาะนังเหงา
0: ครับ
2: นังเหงากับผมเนี่ยเป็นประเภทเห็นการเลือกตั้งมาเยอะ
0: ใช่
2: นะครับไอ้นอนมาเนี่ยนะครับพอถึงเวลามีพระนำเยอะแยะไป
1: อ้าวอาจารย์หมายความว่าไงเนี่ย
2: คือมันต้องบอกอย่างนี้คุณเก๋
1: ค่ะ
2: คือบางทีเนี่ยพอเราดูตัวเลขโพลนะครับไอ้ที่บอกว่านอนมาเนี่ยคือ FC ก็รู้สึกเฮ้ยแหมนำโด่งอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ไม่ไปดีกว่าเอากันเลย
2: กูไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ก็ไม่เป็นไร
0: อันนี้ส่วนหนึ่ง
2: ก็ไป
0: อ
2: ัน
0: นี้ส่วนหนึ่งเลยนะ
2: แต่คราวนี้ปัญหามันคือว่าถ้าคู่แข่งเขาไม่ได้คิดแบบนั้นถูกไหมครับไอ้คู่แข่งที่เป็นรองเนี่ยนะครับมันใช้กลยุทธ์สารพัดรูปแบบนะครับแล้ว FC ของคนที่เป็นต่อเนี่ยนะครับทะลึ่งนอนหลับพับสิทธิ์นะครับจากนอนมาที่จะเป็นผู้ว่าแน่ๆก็อาจจะนอนมาขึ้นเมนก็ได
0: ้ตื่นมาอีกทีปรากฏว่าหมดเวลาลงคะแนนแล้วว่างั้นนี่นะ
2: ตื่นมาอีกทีก็เป็นกระดูกแล้วครับ
1: ก็คือจะ

0: จำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์จะเป็นตัวแปรสำคัญใช่ไหมอาจารย
1: ์โอ้แน่นอนแล้วผมบอกให้นะครับว่าตราบใดนะครับตราบใดที่มันยังไม่ถึงเวลาหมดคะแนนโทษหมดเวลาการลงคะแนนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นใช่ไหมครับ
2: ค่ะใช่อ
1: ะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้
1: นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะผมก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเต็งหนึ่งอย่างอาจารย์ชัดชาตินะครับหรือจะเป็นคุณติ่งคุณจอ
2: นะครับ
1: คุณเจมส์แต่เต็งไหนก็แล้วแต
2: ่
1: วันนี้เนี่ยคุณเก๋ก็เห็นเลยใช่ไหมฮะว่าทุกคนเนี่ยก็คิดเหมือนผมทุกคนไม่มีใครนอนอยู่บ้านสักคนมีแต่หาเสียงลงลุยพื้นที่กันแหลก
0: อาจารย์ชัดชาติบอก24ชั่วโมง
1: ก็ผมถึงบอกไงบอกว่าคนไม่เข้าใจนะครับเพราะอะไรคนเคยเป็นแต่กองเชียร์แต่ผมเนี่ยนะครับผมเคยนั่งอยู่ขอบสนามและเคยเป็นผู้เล่นมาแล้วผมถึงรู้ว่
2: า
1: คะแนนโพลเนี่ยนะครับมันเป็นขวัญกำลังใจ
2: เท่านั้นเอง
1: นะครับมันทำให้เรามีแรงฮึดนะครับแล้วมันทำให้เราจะต้องตอบคำถามในจุดอ่
2: อ
1: นรวมถึงเอาจุดแข็งของเราเราก็เดินหน้าต่
2: อ
1: แต่ถามว่าคะแนนโพลเนี่ยมันจะเป็นคะแนนจริงหรือเปล่าต้องบอกว่ามันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยใช้ประโยชน์จากคะแนนโพลเป็นไหม
2: ใช่
1: ถ้าใช้ประโยชน์แบบทุกท่านตอนนี้เขาทำกันอยู่อันนี้ต้องถือว่าใช้เป็นทุกเบอร
2: ์
1: นะครับแต่ถ้าเอาแบบโอ้ยโพลบอกฟันธงกูมาได้
2: แล้ว
1: ม
2: ัน
1: อยู่บ้านโอ้ถามน่าเหงาได้คุณเจ๊สลบมาเยอะแล้ว
2: สลบมาเยอะ
0: ใช่แต่ว่าถ้าถามแล้วแต่ถ้าให้วิเคราะห
2: ์
0: มันจะมีแนวโน้มหรือปัจจัยอะไรที่เป็นไปได้ในการจะล้มแชมป์เก่าย
2: ังคงมีอยู่
1: นะฮะตอนนี้เนี่ยผมบอกกับคุณเก๋ว่าอย่าพึ่งประมาทนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งเนี่ยมันมีทั้งวิชาเทพและวิชามาร
0: นะครับเราวันนี้เหมือนกัน
1: ตุ๊ก
2: ใจกลางเมืองหลวงไม่มีวิชามารด้วย
1: อ้าวอ้าวยังกรณีสกเนี่ยนะครับนั่งเหงาคุณเก๋เห็นไห
2: ม
1: ก็คุณเท่าพิภพเนี่ยสสพักต้มก็ท่านก็โพสต์เองว่า1ใบเทามาแล้วนะแล้วถ้าใครได้1ใบม่วงก็ให้ไปตามเก็บจากหัวคะแนนด้วยว่าโดนอมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่ผมบอกว่าวิชามารนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นผู้ว่ากทมจะเป็นสกเนี่ย
2: ครับ
1: ใครตั้งมั่นอยู่บนความประมาทก็ตายทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นต่อหรือเป็นรองบนโพลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเอาพูดหลักการกันไว้ก่อนครับผมเข้าใจว่าคุณเก๋คงอยากจะถามว่าอ้าวอาจารย
2: ์
1: แล้วคนที่เป็นต่อเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าเขาจะมีอุบัติเหตุพลาดครั้งเนี่ยมันจะมาจากเรื่องอะไรนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับคุณเก๋ตราบใดที่มันยังไม่ถึงเวลา5โมงเย็นของวันอาทิตย
2: ์
1: นะครับถ้าเกิดมีคลิปเสียงอะไรประหลาดเหมือนเรื่องซื้อขายอะไรเนี่ยข้อส่งข้อสอบอะไรกันเนี่ยสมมตินะมีคลิปเสียงอะไรแนวนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็เสียงคล้ายๆนะครับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งสนทนาเรื่องเทาๆ
2: ซึ่งก็มีโอกาสทำได้เลย
1: คอร์รัปชันขึ้นมาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้
1: ถูกไหมครับคือที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยากให้มันเกิดเพียงแต่คุณเก๋ถามว่าถ้าในฐานะ
2: ตั
1: ว
2: แทน
1: อาจารย์ชัดชาตินะครับถ้าเกิดมันจะพลิกเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเร
0: ื่อง
1: ข
0: ่
1: าวผมฟันธงหนึ่งวิชามารนะครับวิชามารนะครับอาจารย์จะมารแบบไหนผมก็ยกตัวอย่างไปแล้ว
2: คลิป
1: สองนี่นะครับ
2: อ
1: ้าวก็ไม่รู้จะมีทีเด็ดคลิปครับอะไรแบบที่มาปล่อยกันตอนนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คิดเร็วๆก็สองอย่างนะครับส่วนอย่างที่สามนี่นะคร
2: ับ
1: ก็ต้องต่อเนื่องจากไอ้อย่างที่สองเช่นอาจจะมีข้อมูลนะครับที่มันรั่วออกมามีรูปถ่ายมีอะไรกันมีภาพโน่นนี่นั่นนะครับ
2: ถ้าอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ก็อย่าคิดว่ามันจะพลิกไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วก็ขอเตือน FC ครับไม่ว่าจะเป็น FC อาจารย์ชัดชาติ FC คุณติ่ง FC
2: ทั้งนั้นแหละ
1: คุณโจ FC คุณเจมนะครับอย่างแรกที่สุดฮะไปตรวจดูก่อนว่าบัตรประชาชนเนี่ยมีน
2: ะ
1: แล้วถ้าไม่มีก็วันเสาร์ก็รีบไปทำซะแล้ววันอาทิตย์นะครับก็ตื่นแต่เช้าที่เข้าคูหาเนี่ยเพเซฟนะครับเพราะถ้าท่านไม่เข้าคูหานะประเด็นสุดท้ายคืออะไรเดี๋ยวมีคนเข้าคูหากาแทนแล้วยุ่ง
2: โอ้ที่สำคัญ
1: อย่าคิดว่าเกิดไม่ได้นะคุณเก๋ผมบอกให้
2: ใจกลางกรุงเทพเนี่ยเนาะ
1: โอ้นั่งเหงาคุณเก๋ผมกับนักเหงาเนี่ยผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ย ไอ้บอกว่าเฮ้ยน่า ในกรุงเทพไม่มีหรอกโอ้โหเขตเทศบาล

0: านครไม่ต่างจังหวัดไม่ต่างจากกรุงเทพไปเยอะแยะพอแน่ดอกนายเรื่องแบบนี้นะครับ
1: เอ๊ะอาจารย์วิเคราะห์ดูซิว่าปีนี้กับ4ปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่จะมาเลือกตั้งเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันไหมหรือจะน้อยลงอย่างที่อาจารย์ว่าเราโอ้ไม่มากก็เขามาแน่ๆอยู่แล้วเลยไม่ไปอะไรเงี้ยมันมีโอกาสไหมเปอร์เซ็นต์ของคนไป
0: ตรงอย่าง
1: น
0: ี้นะครับว่าถ้าเอฟซีอาจารย์ชาติชาตินอนอยู่บ้านนะครับผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยก็น้อยลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพูดตรงนะครับระบบการเลือกตั้งของเราเนี่ยคุณเก๋ในการปกครองท้องถิ่นไอ้ที่พยาบอกโอ้ยสภากทม.มีน้ำอยู่น้ำยา
1: ฮะ
0: ไอ้แหกตาอ่านกฎหมายให้ดี นะครับสภากทม.น่ะไม่ได้มีน้ำยาอะไรหรอก นอกจากมาขอแบ่งส่วนงบประมาณ นะครับแต่ไอ้เรื่องจะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้ว่าไปปลดอะไรผู้ว่าไปแหกตาอ่านกฎหมายนะครับคือผมแค่จะบอกว่า
1: ครับ
0: ไอ้ลำพังที่บอกเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเลือกตั้งสก.ควรจะออกมาล้นหลามชัดชาติตอนมาถ้า FC อาจารย์ชัดชาติคิดอย่างนี้นะเปอร์เซ็นต์คนมาใช้สิทธิ์จะลดลงนะครับซึ่งแน่ๆว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์ใช้สิทธิ์ลดลงไอ้พวกใบเทาทั้งหลายก็ยิ่งยิ้มกลิ่ม
1: ปิวเลย
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมยังต้องพูดต่อเนื่องเรื่องใบเทาเพราะไอ้ใบเทาพวกนี้คุณเก๋สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนหรอกยุคนี้มันก็จะมาจากไอ้พวกวัยรุ่นสร้างตัว8888นี่แหละเพราะไอ้พวกนี้สภาพคล่องเยอะอย่าไปคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดในกทม.ไม่ได้นะครับในกทม.เนี่ยตัวดียิ่งตอนนี้มีฟุตบอลโลกยิ่งโอ้
1: โหเงินสะพัด
0: ยิ่งหมุนง่าย
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นต่อคุณเก๋ตรงกันแบบนี้เลยนะครับว่าผู้สมัครทุกเบอร์นะครับโดยเฉพาะผู้สมัครผู้ว่านะครับที่ท่านลงหาคะแนนเสียงกันในวันนี้ท่านทำถูกแล้วเพราะถ้าไปเชื่อโพลสอบตกทุกคนเพราะว่าโพลมันไม่ใช่บัตรเลือกตั้งแล้วถ้าออกมาใช้สิทธิ์น้อยนะก็ระวังเดี๋ยวมีคนอื่นเขาออกมาใช้สิทธิ์แทนนะครับแล้วถึงตอนนั้นจะมาร้องแบบเลือกตั้งเนี่ยมีบาร์โค้ดร้องนั่นร้องนี
1: ่
0: ปรากฏว่าคะแนนมันหายไปแล้วจะไปร้องอะไรกับใครได้นะครับ
2: ก็สู้กันวินาทีสุดท้ายจริงๆในเรื่องของการหาเสียงนะคะแล้วก็ต้องจับตาเรื่องของประเด็นเพิ่มเติมว่าจะมีอะไรออกมาก่อนวันเลือกตั้งหรือไม่แม้ว่าจะเหลืออีกไม่กี่วันแต่ว่าอาจารย์ถ้าวิเคราะห์อันดับ2 3 4ก็ดูเหมือนว่าจะยังสูสีกันมั้ยคะเรื่องของการแข่งขัน
0: ถูกครับคือผมจะบอกว่ากระทั่งอาจารย์ชัดชาติเนี่ย
1: ครับ
0: ในความเป็นจริงนะครับถ้านำห่างบอกไอ้ที่สื่อบอกว่านอนมาแน่ๆ 70% เนี่ยถามคำเดียวนะอาจารย์ชัดชาติแกจะหาเสียงทำไม24ชั่วโมงนั่นแปลว่าอาจารย์ชัดชาติแกก็เชื่อผมนะครับอ้าวจริงๆแกก็เชื่อผมแล้วก็เชื่อทีมงานนะครับว่าตราบใดที่มันยังไม่ถึงเวลาลงคะแนนเสียงเนี่ยนะครับถือนอนอยู่บ้านก็รอก็แพ้แน่ๆนะครับอย่าว่าแต่อาจารย์ชัดชาติเลยคุณเก๋เมื่อก่อนเนี่ยบิ๊กเนมกว่านี้เนี่ยนักเหงากับผมก็เห็นมาเยอะแล้วนะครับบิ๊กเนมทางการเมืองสนามใหญ่เนี่ยสอบตกดื้อเห็นมาเยอะนะครับคือตั้งตนอยู่ในความประมาทขณะที่คู่แข่งเขาลงหาเสียงนะครับหรือบางทีก็มีกระสุนหรือมีวิชามาเพราะนั้นพวกตั้งตนอยู่ในความประมาทตายทุกคน
1: แล้วเดี๋ยวนี้วิชามามันเยอะด้วยนะ
0: เพราะนั้นแล้วเนี่ย FC เบอร์ไหนก็ตามนะขอให้นะครับขอให้นึกถึงการขับรถนะครับต้องตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาท
1: แวบเดียวเท่านั้นเองนะ
0: เพราะถ้าประมาทนะครับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุนี่ถ้ารถคว่ำก็ตายก็จบเท่านั้นครับ
2: แล้วก็ต้องไปลุ้นเรื่องของคะแนนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าจะแลนสไลด์เหมือนถล่มทลายเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมคะ
0: คือตอนนี้ผมบอกให้นะครับอาจารย์ชัดชาติเนี่ยอย่าหรือทีมงานเนี่ยเขาไม่กดดันตัวเองหรอกนะครับเพราะอะไรฮะเพราะผู้ว่ากทม.เนี่ยนะฮะเขาเป็นได้อีกแค่รอบเดียวคือ4ปีเขาห้ามเป็นเกิน8ปี
1: แค่นั้นเอง
0: นะครับประเด็นก็คือว่าวันนี้เอาให้ชนะก่
1: อ
0: นนะครับไอ้ส่วนที่จะสะใจ FC หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงอย่าไปสนใจไอ้นั่นผลพลอยได้แต่ว่าผมเรียนว่าสาระสำคัญเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริงๆคุณเก๋เพราะถ้าคะแนนจะถล่มทลายกันขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันจะมาได้ยังไงถ้าคนนอนหลับทับสิทธิ์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดที่ผมเน้นย้ำก็คือว่าท่านจะรักใครชอบใครมันเป็นอีกไม่กี่

0: นาทีไม่กี่ชั่วโมงท่านก็ไปจากันแล้วแต่ผมบอกแค่ว่าถ้าคนที่ท่านรักพรรคที่ท่านชอบแต่ท่านดันผ่าไม่ไปใช้สิทธิ
1: ์
0: ตอบตกทุกคน
2: โทษใครไม่ได้เลยนะว่างั้นเลยนะ
0: ฟันธง
1: ฟันธงฟันธงนะเดี๋ยวรอดูอาจารย
2: ์อีก50ชั่วโมงอาจารย์หลังจากนี้ไปก็จะปิดอีก50ชั่วโมง
1: อาจารย์แต่ว่าเขาบอกว่าศึกตัวจริงของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยบางทีอาจจะเรื่องของเก้าอี้

0: ามสกล่ะสนามสก
1: สกมันเป็นไง
0: เป็นไงอาจารย
2: ์โอ้ยหน่อยสนามสกก็ผมก็จะบอกว่าก็สนุกนะนะครับแต่ว่าผมจะบอกก่อนไงสนุกก็คือว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันมีทั้งผู้สมัครอิสระซึ่งก็ต้องบอกว่ามีฐานมีฐานคะแนนจับตั้งกับพรรคอย่างพรรคสีส้มพรรคสีฟ้าใช่ไหมครับพรรคสีฟ้าก็หวังก็มีเอฟซีเก่าๆแล้วรอบนี้ก็อยากจะมาทวงที่นั่งคืนพรรคสีส้มก็เหมากทม.มาสองรอบแล้วนะครับมันก็จะต้องมาวัดกันแหละนะครับว่ารอบนี้เนี่ยใครของจริงใครของเทียมถูกไหมฮะ
1: อิสระฟ้าส้มเนี่ยนะสามอัน
2: เอาอย่างง่ายๆเอาพรรคการเมืองก่อนนะอย่างสีฟ้ากับสีส้มเนี่ยนะครับตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่มาเนี่ยต้องยอมรับว่าพรรคสีฟ้าเนี่ยก็ดูจะทำผลงานเข้าตาในฐานะพรรคฝ่ายค้านนะครับก็แซงสีส้มในการสำรวจโพลหลายๆโพล
1: ครับ
2: นะฮะซึ่งถ้ารอบนี้นะครับ FC เก่าๆนะครับก็เห็นว่าเฮ้ยพรรคสีฟ้ากลับมาแล้วก็อาจจะไปเทคะแนนให้สกพรรคสีฟ้าก็ได
0: ้
2: นะครับขณะเดียวกันพวกสีส้มเนี่ยก็ต้องแสดงศักยภาพให้เห็นว่าเฮ้ยการที่เหมาสสสีส้มมา2ครั้งมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมันไม่ได้มาเพราะคุณเก๋ด้วยนะเหงาไปส่วนมันมาด้วยการหาเสียงจริงๆนะครับคราวนี้ประเด็นก็อยู่ตรงนี้ครับว่าพรรคสีส้มเนี่ยเขาโตมาจากการที่ไม่ได้มีการจัดตั้งคะแนนถูกไหมฮะส่วนสีฟ้ากับอิสระเนี่ยก็พูดกันตรงๆแหละเลือกตั้งสมัยก่อนมันก็มีฐานที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับพวกสีส้มก็ตีปีกพับๆๆนะครับเพราะว่ามาแล้วเว้ยด้อมมาแล้วด้อมมาแล้วนะครับแต่ทำนองเดียวกันพักสีส้มถ้าคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยก็ปาดเหงื
1: ่อ
2: นะฮะเพราะว่าพวกฐานคะแนนของชัวร์นะครับเขาก็จะได้เปรียบนะครับนี่ผมยังไม่รวมว่านะครับฐานชัวร์นะครับถ้าได้รับการเสริมกำลังเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับF1000 เนี่ยนะครับแล้วต้องเริ่มนะครับออกมาใช้สิทธิ์น้อยนี่นะครับเจอเครื่องดื่มชูกำลัง
1: M1000
2: แพ้ได้
1: M1000 เลยว่างั้น
2: ดูไม่ใช่ M100 ครับ
1: ไม่ใช่
2: ยุคนี้ต้อง
1: M1000
2: คร
1: ับ
2: ได้ครับ
1: เออดีเป็นอย่างนี้เอาสักนิดนึงอาจารย์พัทยาเป็นไงบ้างพัทยาเดือดบ้างไหมพัทยาก็เลือกคนเดียวกันเนี่ย
2: พัทยาก็เหมือนกับกทมครับนะฮะก็แน่นอนแล้วครับว่าผู้ท้าชิงคือพรรคสีส้มนะครับงานนี้ก็ต้องระดมกันออกมาใช้สิทธิ์ให้เยอะสถานเดียวนะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวเมืองพัทยานะครับท่านจะรักเบอร์ไหนจะชอบอะไรจะสีไหนก็อยู่ที่ท่าน
1: อยู่ท่านแล้ว
2: แต่ผมเรียนไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ออกมาใช้สิทธิ์นะ
1: อาจจะโดน
2: ไม่ว่าท่านเชียร์คนไหนเนี่ยนะครับเผลอๆได้นอนขึ้นเมนนะแล้วประเด็นที่สองที่หนักไปกว่านั้นก็คือว่าอะไรเลยครับ
1: ครับ
2: ระวังคนอื่นเขามาใช้สิทธิ์แทน
1: โอ้
2: อย่าประมาทเรื่องพวกนี
1: ้ไกลหูไกลตาไม่ได้นะว่ากันได้นะ
2: ผมเรียนนะครับว่าหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งในรอบนี้นะครับ
1: ครับ
2: คือกกต.พื้นที
0: ่
2: นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในการเลือกในครั้งนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของกทม.และเมืองพัทยา
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหลายคนบอกว่าวางใจได้ก็กรุณาไปแห่ตาดูตอนเลือกตั้งใหญ่ขนาดเอาเจ้าหน้าที่อำเภอเนี่ยนะครับ
1: มา
2: เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบ้างอะไรบ้างอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยร้องกันยังไม่เลิกเลยก็มันยุ่งขนาดไหนคุณเก๋กันนะเหงาเห็นไหมจนถึงวันนี้นะ
1: เรื่องจะทะเลาะกัน
2: อย
1: ู่
2: นะครับจะพี่นางงบประมาณกันอยู่แล้วเนี่ยนะเรายังไม่รู้คะแนนเป็นทางการเลยว่าสสที่อภิปรายอยู่เนี่ยตกลงเขาได้คะแนนจากบัตรเลือกตั้งกันกี่คะแนนวะกกต.ยังประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการไม่ได้เลย
1: เออใช่ถ้าเรามาดูข้อที่จริงมันจริงนะเขาจะเออจริง
2: ผมบอกว่าอย่าประมาทนะพวกนอนหลับทับสิทธิ์เนี่ยนะครับระวังคนที่ท่านเชียร์จะตกและยิ่งไปกว่านั้นเดี๋ยวมีคนอื่นเขาตื่นมาใช้สิทธิ์แทนแล้วท่านจะโวย
1: ใช่
2: นะครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับผมก็ขออนุญาตทำหน้าที่สนับสนุนกกต.และกันในฐานะพลเมืองดี
1: ครับ
2: เพราะว่าดูท่ากกต.ทั้งสองพื้นที่เนี่ยนะครับสงสัยท่านจะคือ สงสัยว่าท่านจะนอนหลับอยู่อ่ะยังเงียบเหลือเกินเราสามคน
0: รณรงค์อยู
2: ่โอ้โหรณรงค์

0: แบบนี้ผมบอกว่ามันเก่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรา3คนก็ขอทำตัวเป็นพลเมืองดีนะครับก็ขอรณรงค์ไปยังพี่น้องชาวกทม.แล้วก็เมืองพัทยานะครับเอาว่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเพราะว่าระวังคนมาใช้สิทธิ์แทนนะฮะแล้วผมเรียนยืนยันว่าพวกวัยรุ่นสร้างตัว888เครื่องดื่มเอ็มเทาเนี่ยนะครับมันเย้ายวนใจจริงๆนะครับ
1: เอาสุดท้ายฝากอาจารย์จับไปดูแลทับลานของผมด้วยนะ
0: ใช
2: ่
0: คร
2: ับ
0: น้ามีที่ดินตรงนั้นเหรอไปดู
1: จับ
0: ไปด
1: ู
0: แลทับลานของน้าเนี่ย
1: ผมเนี่ยแค่ยอมนึงก็ยังไม่มีเท่านั้นอ่ะผมไม่ยุ่งด้วยหรอก
0: น้ามีที่อยู่ทับลานครับผมดำเนินคดีเลยนะ
1: เอาเลย
0: ตรวจเลย
1: ดีเลย
2: อย่างเรื่องของการตั้งอาจารย์อย่างเรื่องของการตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ยตรงนี้ยังไงอาจารย์บอกหน่อยเพื่อให้ความมั่นใจว่ามันจะมีเรื่องของการคัดกรองการพิสูจน์รายแปลงที่มันจะไม่มีการบวมแล้วก็ไปสวมสิทธ
0: ิ์ไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ที่ไปจับกลุ่มนายทุนอะไรทั้งหลายทั้งปวงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นพี่อีชัยวัฒน์นะครับหรือว่าจะเป็นพี่เทวินเนี่ยนะครับหัวหน้าอุทยานทับลานในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ร่วมเป็นกรรมการกับผมอยู่ด้วยคือถ้าทั้งสองท่านนี
1: ้
0: จำคนที่ท่านจับไม่ได้ก็แย่แล้ว
1: ถ้าจำไม่ได้ก็ฝาก
0: ตัวตรง
1: ชัยวัฒน์ทีเดียวกับน้องผม
0: แล้วสองเนี่ยนะครับคุณเก๋กับน้าเหงาก็รู้ว่าผมเนี่ยนะครับมีศัตรูอยู่ทุกสีนะฮะแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าผมไม่ตรงไปตรงมานะ
1: ไม่ได
0: ้นะเหงากันนะเก่งกับคุณเก๋เนี่ยจะกระทืบผมก่
1: อ
0: นแล้วสไตล์ผมเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมก็ขนาดตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเน
1: ี่ยยังฉาบมาแล้ว
0: นะครับผมยังไม่ยอมอ่ะนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับไม่มีทางที่ผมจะเอาเกียรติภูมิทั้งชีวิตผมมารับรองคนไม่มีคุณสมบัติแน่นอน
1: อันนี้ฝากไว้ขอบพระคุณ
0: ครับคนไทยแล้วขอประเด็นสุดท้ายนะครับพี่น้องเซฟพัฒน์ลานนะครับคนไหนที่ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับวิธีการหนึ่งก็ง่ายๆเลยนะครับ
1: ทำไง
0: ส่งข้อมูลไอ้เรื่องพวกนี้ที่ท่านดูแล้วมันจะมีอะไร
1: ทำแม่ง
0: ส่งมาให้เนี่ย FM 100.5 นี่แหละแชร์เล่าข่าวเด็ดนี่แหละ
2: ส่งต่อให้อย่างงี้เหรอ
1: ส่งต่อ
0: และเดี๋ยวนะเหงาคุณเก๋เนี่ยกับคุณเก๋เนี่ยเขาส่งให้ผมเอง
1: เดี๋ยวพอช่องผมจัดการให
0: ้ใช่ครับ
2: อาจารย์ถามหน่อยถ้าเล่าเรื่องไล่ความเป็นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือเหมือนก็ต้องยอมรับว่าทางอุทยานไปขีดเส้นทับพื้นที่ของชุมชนเดิมอันนี้ถูกต้องไหม
0: ถูกซึ่งชุมชนเดิมเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุมชนเฉพาะที่ได้รับเอกสารโทษนะครับได้รับอนุญาตนะครับจากหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่นไปแล้วเช่นเอากรณีหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงตอนนั้นก็กรมน.กองทัพภาค2ใช่ไหมครับที่อำเภอเสริงสางหรืออย่างพื้นที่สปกเนี่ยก็สปกเขาไปกำหนดเขตของเขาเรียบร้อยแล้วพอไปประกาศทับเนี่ยนะครับมันก็ไม่รู้จะไปทับเขาทำไมนะฮะเพราะมันก็เป็นที่ดินของรัฐอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นส่วนที่ดินอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครับยังเป็นอุทยานยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติตามปกติน
1: ี่แหละครับ
0: นะครับซึ่งพี่น้องที่อยู่ในกรณีนี้นะฮะถ้ามีข้อมูลหรือมีหลักฐานว่าอยู่มาก่อนประกาศเขตอุทยานกรรมการชุดนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่นะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อน
2: มีเยอะไหมคะมีเยอะไหมคะจำนวนคนอาจารย์ว่าจะมีข้อมูลไหมคะ
0: มากพอสมควรครับแต่ว่าผมจะเรียนว่าข้อมูลพวกนี้นะครับมันมีการสำรวจกันมาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งยุคนี้มีการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ข้ามหน่วยงานด้วยนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของในทุนอะไรต่างๆที่จะเล็ดลอดเข้ามาเนี่ย
1: มีไหม
0: นะครับต้องเรียนว่าท่านอาจจะไม่วางใจใครนะครับก็ขอให้ติดตามอาจารย์จ๊ะติดตามพี่อีชัยวัฒน์แล้วก็ติดตามพี่เทวินมีทรัพย์สามคนนี
1: ้
0: รับรองว่า
1: สามคนนี้นะ
0: ถ้าเห็นอะไรผิดปกติแล้วก็ผีเจาะปากแน่นอนครับ
1: ดีครับขอบพระคุณแทนคนไทยเป็นอย่างยิ่งจริงๆนั่นด้วยหัวใจเลย
2: ขอบพระคุณมาก
1: อาจารย์สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียกุลนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองนะคะแล้วก็นโยบายนะคะอาจารย์ก็มาวิเคราะห์สองเรื่องไปพร้อมๆกันเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปพักนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนิดนึงนะคะใครกำลังมองหานะคะหม้อหุงข้าวแล้วก็เป็นหม้อหุงข้าวที่มีฟังก์ชันมาแบบว่าหลากหลายมากๆเลยนะคะนี่แนะนำเลยค่ะเป็นคาชิวารุ่น R10

0: C1804 นะคะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแล้วก็เป็นไอเทมลับนะคะสำหรับสายเฮลตี้จริงๆเพราะว่าเขาจะมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำต
1: ั
0: วหม้อข้างในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานมาพร้อมถึง6ฟังก์ชันค่ะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารแล้วก็ทำเค้กได้ด้วยนะคะจบในหม้อเดียวจริงๆต
1: ั้
0: งเวลาล่วงหน้าได้อิสระด้วยม
1: ั่
0: นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย
1: ้
0: ำนะคะว่าลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นส
1: ั่
0: งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการไม่ว่าจะเป็นที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่นะคะรวมมูลค่าของแถม300บาทให้ไปเลยค่ะคุณผู้ฟังโทรเลยนะคะ02-114-3390นะคะ02-114-3390ค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเด
0: ี๋
1: ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติ๊กล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2นะครับของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับนะวันนี้ก็เรียกว่าเข้าสัมภาษณ์จันจ้าตั้งแต่ช่วงแรกของรายการเลยเนาะช
0: ่
1: วง2ก็เหมือนกันใช่ไหม
0: ช่วง2ก็เดี๋ยวเราคุยกันนะคะประเด็นร้อนเลยทีเดียวเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะ
1: ใช่สิคือเมื่อก่อนเนี่ยคำว่าฝากเด็กหรือฝากอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นราย2รายด้วยไม่ใช่ว่ามันจะถูกต้องนะเมื่อก่อนเนี่ยม
0: ัน
1: ไม่ถูกต้องหรอกแต่ว่าปัจจุบันนี้มันกลายเป็นเหมือนเป็นขบวนการเป็นอะไรใหญ่โตแล้วก็คือไม่รู้ว่ามันจะยังไงแต่ดูแล้วเนี่ยโหเงินมันมหาศาลระดับเป็นพันพันล้านเนี่ยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราฟังแล้วเราก็ท้อแทนคนไทยเหมือนกันนะ
0: โอ้โหแล้วพอข่าวที่ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้มันกำลังเข้าสู่เรื่องของการตรวจพิสูจน์หลักฐานเชิงลึกมากขึ้นยิ่งขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดาษคำตอบต้นฉบับจริงที
1: ่
0: ตอนนี้เนี่ยปปช.เขาเก็บมารักษาเองแล้วก็เห็นว่านะคะเดี๋ยวมีรายงานล่าสุดเข้ามาด้วยว่าทางปปช.เองเขาก็เตรียมที่จะตั้งทีมร่วมกับปปง.ไล่เส้นของทางการเงินนะคะเพ
1: ื่
0: อที
1: ่
0: จะเห็นขบวนการในการอัพ เรื่องของเงินนะคะการซื้อขายตำแหน่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ข้อสอบด้วยแล้วไม่แน่ใจนะคะอาจจะมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างหน่วยงานที่เขามีการจัดสอบเนี่ยไปดูลงลึกถึง TOR เลยนะนักข่าวคุณผู้ฟัง

0: ก้อนใหญ่ๆของสองฝั่งดูเหมือนจะโยนกันไปกันมาเลยด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ระหว่างหน่วยงานเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีคลิปลงคลิปเสียงเอกโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวจริงๆข่าวนี้เนี่ยรายละเอียดเยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปผ่านะคะว่าเอ๊ะคนที่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะสำหรับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นแบบนี้ค่ะโอ้โหแล้วที่สำคัญตกใจเหมือนกันนะคะอ่ะลองไปฟังข้อมูลดูนะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.อดิศรนวัฒนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านอธิการครับ
2: เด็กอาจารย์ก็พอนะ
0: ครับท่าน
2: นายบอกนะครับก็พูดในนามของคนที่รู้ร้อนรู้หนาว
0: ครับ
2: บ้านเมืองแล้วกันนะครับ
0: โอ้ดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์เอามาช่วยกันช่วยกันอาจารย์มันเป็นยังไงอาจารย์ในทัศนะของอาจารย์ในไอ้ภาพที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะฮะ
2: มันเป็นยังไงหมายเขาว่าไง
0: มันเป็นยังไงหมายความว่าไอ้การโกงในลักษณะอย่างนี้หรือการฝากคนเนี่ยจริงๆมันมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วใช่ไหมอาจารย์หนึ่งสองนะ
2: สังคมไทยมัน
0: โอ้โห
2: สังคมอุปถัมภ์นะครับการฝากคนตั้งแต่ฝากแบบแม่เอาตังค
0: ์
2: พัฒนาการจนฝากแบบเอาตังค์มันไม่ได้มีแต่ท้องถิ่นหรอกครับมันมีทั้งการสอบรับราชการในหน่วยงานส่วนกลาง
0: ก่อนรับราชการพวกฝากนักลงนักเรียนก็มีด้วยเนาะสังคมไทยเราอะ
2: ฝากนักเรียนก็มีฝากนักศึกษาเข้าเรียนคณะ
0: ใช่ไหม
2: มหาวิทยาลัยใหญ่ๆก็มีมหาวิทยาลัยราชภัฏก็มีมีหมดเลยครับ
0: มันมีฝากดั้งเดิมคือฝากแบบไม่เอาตังค์ใช่ไหมแล้วก็พัฒนาเอามาฝากเอาตังค
2: ์ฝากเอามาเป็นลูกน้องเอามาเป็นทีมงานสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอทุจริตเนี่ยเขาไม่เสียตังค์นะเขามาเป็นลูกน้องคร
0: ับ ไหว
2: สมัยที่มันเกิดขึ้นนะรัฐบาลไหนก็ไม่รู้ไปไล่กันเอาเองนะครับ
0: เ
2: พราะฉะนั้นเรื่องนี้โดยสรุปนะครับมันเป็นระบบอุปถัมภ์
0: ระบบอุปถัมภ
2: ์ซึ่งระบบอุปถัมภ์เนี่ยจริงๆมันก็มีทั้งบวกและลบนะครับแต่ตอนหลังมันพัฒนามาเป็นทางลบมากกว่านะครับแล้วก็มันเริ่มมีการเรียกเงินเรียกทองนะครับซึ่งทัศนคติแบบนี้มันเป็นทั้งผู้ให้และก็ผู้รับสมยอมกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะครับกับการศึกษาของกับประเทศไทย
0: ใน
2: การศ
0: ึ
2: กษานะครับเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยว่าราชการเราคนเราเนี่ยเยอะนะครับบ้านเมืองอื่นเขาลดไม่ว่าจะยกตัวอย่างญี่ปุ่นคุณหรือว่าเวียดนามเขาบอกลดราชการ
0: เขาลดราชการลง
2: เพราะเราไม่ได้ลดไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มแล้วยังเพิ่มคนที่จ่ายตังค์มาอยู่นะไม่ได้เพิ่มคนมีประสิทธิภาพ
0: แล้วถ้าที่สำคัญเนี่ยมันคือเพิ่มงบประมาณในการจ่ายเงินเดือนพวกนี้เข้าไปอีกใช่ไหมแต่ละปี
2: เงินเดือนไม่เท่าไหร่นะจะบอกให
0: ้เออยังไง
2: มันยังมีสวัสดิการสวัสดิการท่านนายกบอกโอ้อะไรว่าจ่าย800,000เลือกมาแลกกับเงินเดือน20,000กว่าบาทนะครับจริงสวัสดิการครอบคลุมถึงพ่อแม่สามีภรรยาร
0: ักษาพยาบาล
1: ค่ะอาจารย์
2: รักษาพยาบาลนะครับ
1: แสดงว่านี่น่าจะเป็นแรงจูงใจใช่ไหมคะที่อยากให้เข้าคนอยากจะเข้าระบบราชการแล้วก็อยากจะเป็น
2: ใช่ครับแรงจูงใจทั้งสวัสดิการทั้งความมั่นคงแล้วก็หน้าตาทางสังค
0: ม
2: แล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเรื่องของการที่จะไปทำงานอื่นโดยเฉพาะในชนบทมันยากมากนะครับมันไม่มีโอกาสนะครับการทำงานในภาคเอกชนหรือว่าระบบทางเศรษฐกิจของเรามันยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจชาวบ้านนอกอย่างพวกเราอย่างพวกผมเนี่ยขอให้ได้เป็นครู
0: สักหน่อย
2: เป็นตำรวจ
0: แม่มันเป็นหน้าเป็นตาเลยนะ
2: มันเป็นหน้าเป็นตาครับมันเป็นหน้าเป็นตาครับ
1: ค่ะแต่ว่าคำถามก็คือว่านอกจากมองว่าในเรื่องของแรงจูงใจในเรื่องของสวัสดิการแต่ว่าจริงๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าขบวนการนี้เนี่ยก็รู้กันมานานทำกันมานานแล้วเนี่ยโอ้โหมันหมายความว่าข้าราชการที่เข้าสู่ระบบด้วยของการซื้อคะแนนตอนนี้ก็กระจายอยู่ในองค์กรปกครอง
0: ส่วนท้องถิ
1: ่นแล้วอย่างนี้มันจะมีความน่าห่วงไหมคะอาจารย์
2: ผมไม่ได้ห่วงเรื่องอื่นนะแต่ผมห่วงเรื่องทัศนคติไอ้เรื่องถอนทุนเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่คิดห่วงเท่าไหร่มันก็คงจะมีนะครับแต่ทัศนคติที่เห็นเรื่องของการคอร์รัปชัน
0: เป็นเรื่องธรรมดา
2: เป็นเรื่องปกติน
0: ี่
1: อันตราย
0: นี่อันนี้น่ากลัวมาก
2: อันตรายครับนะสิ่งที่เราพูดกันว่ามันกระจายอยู่ทุกพื้นที่

0: เนี่ยมันก็กระจายแน่นอนเลยครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่มันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกนะครับแต่สิ่งที่ห่วงหน่วยงานที่ห่วงเนี่ยก็คือของกระทรวงมหาดไทยนี่แหละเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
1: ประชาชน
0: และการให้บริการพี่น้องประชาชนเรียนตามตรงนะไม่ได้มีแต่กลุ่มสถ.นะปกครองท้องถิ่นนะครับกลุ่มอื่นก็มีน่าเป็นห่วงแต่หลายกรมตอนนี้เริ่มพัฒนามีมาตรการดีขึ้นนะไม่เกี่ยวข้องกับการสอบอย่างเดียวนะครับหมายถึงเรื่องการคอร์รัปชันยังกรมที่ดินเนี่ยโอ้แต่ก่อนเนี่ยสุดยอดตอนนี้ก็เริ่มมีมาตรการในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางดิจิต
1: อ
0: ลนะครับเรื่องการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลดีขึ้นนะครับขออนุญาตชมแต่อาจจะยังไม่ได้ดีทั้งหมด
1: แต่ก็ดีขึ้น
0: เพราะนั้นมันมีแทบทุกกระทรวงถ้าพูดแบบให้ความเป็นธรรมเนี่ยแม้กระทั่งกระทรวงอุดมศึกษามันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับกระทรวงศึกษาเนี่ยเยอะเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเรื่องการสอบตอนนี้ก็ดีขึ้นคือปัญหาเรื่องนี้เนี่ยขออนุญาตพูดต่อเลยนะ
1: เชิญเลยครับอาจารย
0: ์ว่าเราพยายามรัฐบาลเองหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยก็พยายามที่จะหารูปแบบหาวิธีการนึกดีๆนะครับหนึ่งรูปแบบนี่มีสองแบบ
1: ยังไง
0: เน้นเรื่องกระจายอำนาจนะครับถ้าอยากได้คนให้ตรงกับพื้นที
1: ่
0: นะครับหรือว่าถ้าอยากได้ครูอันนี้พูดภาพรวมด้วยนะให้ตรงกับโรงเรียนต้องการอะไรครูอะไรสอบเอาเองนะบ่ะเรียบร้อยครับมีแต่ลูกท่านหลานเธอลูกนายก
1: ถ้าให้สอบเองเนี่ยนะ
0: ถ้าให้ทำเองนะครับเรียกตังค์ด้วยทีนี้สนุกสนานเคยทำแล้วนะไม่ใช่ไม่เคย
1: อ๋อใช่เคยมี
0: กระทรวงศึกษาก็เคยทำแล้ว
1: กระจายสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะ
0: โรงเรียนรับครูเองท้องถิ่นก็ทำมาแล้วท้องถิ่นรับเองตอนนี้ยังไม่ต้องถึงข้าราชการ
2: เอ
0: าแค่ลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการ
1: พนักงานราชการ
0: จ้าจ้าง
1: สองปีสามปี
0: ถามหน่อยเรียกตังค์ไหมเรียกมีหลักฐานไม่จ้างก็ไม่มีเหมือนกับที่กำลังไล่หาอยู่นี่แหละทีนี้อันที่สองก็บอกงั้นยึดอำนาจเห็นพวกนี้ปล่อยให้มันก็ไม่ดีเอาไปสอบตรงกลาง
1: สอบกลางเลยดีกว่า
0: สอบตรงกลางนะสอบอันนี้ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นนะสอบบรรจุเข้ารับราชการครูเอาไปสอบตรงกลางพังทั้งระบบคือโกงที่เดียวต้องสอบใหม่ทั้งหมดทั่วประเทศ
1: หนักเข้าไปอีกเหมือนอย่างที่เราเห็นข่าวอยู่นี่แหละ
0: สอบท้องถิ่นก็เหมือนกันสอบครูก็เหมือนกันกระบวนการวิธีการก็คือเจ้าภาพร่างทีวาเสร็จแล้วก็ไปหาหน่วยรับจัดสอบซึ่งมีชื่อลงทะเบียนไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ร่างทีวากันท่านอธิบดีกรมการปกครองตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีสอถอเนี่ยท่านออกมาพูดว่าผมนี่แหละเป็นคนเซ็นทีวารับมสวไม่มีจุดท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาโอ้ยกมือโชว์นี่แหละผมนี่แหละคนร่างทีโออาร์สุดยอดถ้าทำตามทีโออาร์ผมไม่มีทางทุจริตได้เลยแล้วเป็นไงถามหน่อย ทั้งสองท่านเขียนทีโออาร์ดีมากนะครับกระบวนการต่างหาก
1: กระบวนการ
0: ตัวทีโออาร์นี้ไม่ได้ล็อกสเปคแต่ไม่ได้ล็อกสเปคนะสเปคไม่ถูกล็อก
1: ไม่ถูกล็อก
0: แต่มสวถูกล็อกแล้ว
1: อ๋ออ๋ออ๋อ
0: ผมเรียนนะว่า
1: อย่างนี้เลย
0: ที่ผมพูดว่ามันนานเนี่ยมาหากินกันมานานก่อนหน้านู้นก็มีแต่เอาเฉพาะเรื่องนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ให้นักข่าวหรือใครก็ได้ไปตรวจสอบว่าการสอบก่อนที่จะเป็นมสวมารับเนี่ยไปรับไปตรวจสอบเอง
1: ให้ไปตรวจสอบนะ
0: ไปตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยไหนผมเอ่ยชื่อได้เลยว่าในบรรดามหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ชอบรับงานแบบนี้เนี่ยแล้วมีหน่วยรับแบบนี
1: ้
0: ตอนนี้นะเดิมแต่ก่อนสวนดุสิตตั้งแต่เป็นราชพัฒน
1: ์
0: นะครับ หลังมาก็จะมีสวนสุนันท์ยังเป็นราชพัฒน์อยู
1: ่
0: สอบท้องถิ่นมอเกษตรศาสตร์ก็เคยทำแต่เงียบไปพวกนี้ถอยหมดที่ยืนอยู่ยงคงกระพันเนี่ยคือสภาพตะวันออกมอบู
1: มอบูรพา
0: บูรพาเสร็จแล้วมสวก็มีบ้างตอนนี้ที่ดูเหมือนดีแล้วก็รับงานแล้วก็เห็นปัญหาอยู่แต่ไม่ใช่ปัญหาเชิงทุจริตแต่เป็นปัญหาเรื่องคุณภาพข้อสอบคือศูนย์สอบธรรมศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีไหมมีแต่มันไม่ได้รับงานใหญ่เพราะเหตุผลนะครับถ้าจะ

0: การวางหมากวางยาจับพันธมิตรกันเนี่ยเขาต้องใช้ชื่อมหาวิทยาลัยใหญ
1: ่
0: มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่ไม่ใหญ
1: ่
0: มีมหาวิทยาลัยราชภัฏใหญ่ไม่กี่แห่งนะครับทำไมต้องใช้ชื่อมหาวิทยาลัยใหญ
1: ่
0: โอ้อาจารย์มหาวิทยาลัยออกข้อสอบตรวจข้อสอบนะประมวลผลสอบ
1: ครับ
0: 1มาตรฐานข้อสอบ2ความน่าเชื่อถือในการเป็นครูบาอาจารย์ยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่เนี่ยพวก
1: มันเป็นการ
0: ตีสอบเนี่ยสบายใจชาวบ้านก็บอกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่โกง
1: เออ
0: ไม่โกงนะครับ
1: อาจารย์เล่นหัวเราะอย่างนี
2: ้อาจารย์ค่ะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยถ้าเรามองนะคะอย่างเรื่องของการจัดสอบเนี่ยอย่างที่อาจารย์อธิบายมากระจายอํานาจก็แล้วกลับมาเป็นรวมศูนย์
1: ก
2: ็
1: แล
2: ้
1: ว
2: แล้วทีนี้มันจะต้องรื้อระบบหรือจะต้องทำถูกยังไงหร
1: ือ
2: จะต
1: ้
2: อง
1: มี
2: ปฏิรูปยังไง
1: ขมวดคิ้วเลยเนี่ย
0: นี่คือเรื่องที่ผมปวดหัวก่อนมาตอบคำถามนี้ผมต่อนิดนึงผมถามว่าเปิดซองทำไมมีแค่มสวและราชภัฏสุรินทร์และบริษัทเอกชน
1: 3อันเท่านั้นเองใช่ไหม
0: คุณตั้งข้อสังเกตไหมถ้าแปลจริงอ่ะเขาก็บอกว่าอ๋อให้ระบบเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นผู้ประกาศอยู่แล้วใครอยากมายื่นก็มายื่นสิวะ
1: เออเออ
0: โอ้ยแค่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางมันนี่คนมายื่นเหรอแล้วมันรู้อยู่แล้วในวงการพวกผู้ประมูลทั้งหลายว่า
1: เ
0: ขาต้องการใคร
1: โอ้
0: ไอ้ที่มายื่นราชภัฏสุรินทร์มายื่นราคาต่ำกว่าทำไมไม่ได้ไม่ได้ก็เพราะว่าคุณลักษณะที่เขียนในทีโออาร์ไม่ผ่านผมบอกตรงว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะราชภัฏสุรินทร์ไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดสอบคนจำนวนมาก
1: แต่มายื่น
0: เขาต้องการ
1: มันก็ไม่ผ่าน
0: ยื่นได้มีสิทธิ์ยื่นได้แต่ว่าในทีโออาร์มันตกคุณลักษณะ
1: ตกกรอบไปแล้วงั้น
0: แล้วมีอุทธรณ์นะอุทธรณ์ผมเรียนตามตรงว่าก็ทำให้ดูดีอ่ะการอุทธรณ
1: ์ไอ้คราวนี้เนี่ยนะ
0: ใช่คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ล็อกสเปคแต่มหาวิทยาลัยถูกล็อกนี่คือสารตั้งต้น
1: อ๋อดีสารตั้งต้นเลยนะ
0: จะย้อนกลับมาตอบคำถามที่ว่ากระจายอำนาจก็แล้ว
1: รวมศูนย์ก็แล้ว
0: ผมถ้าให้ผมพูดในฐานะที่ผ่านพวกนี้มาเยอะณขณะน
1: ี้เอาเลยอาจารย
2: ์
0: ณขณะนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะกระจายอำนาจให้แต่ละท้องถิ่นจัดสอบได้เองแน่นอนไม่งั้นบันไล
1: อันแรกนี่คือไม่ได้แน่ๆกระจายเนี่ย
0: บันไลกระจายได้แต่บันไลมีแต่
1: จะได้ลูกหลานของคนที่อยู่แถวนั้นแหละว่ากันเลยนะ
0: ก็เชื่อว่าน่าจะมีเทศบาลดีๆมีอบจ.ดีๆมีอบต.ดีๆอยู่แต่ผมว่าถ้าโดยรวมมันยังไม่ได
2: ้
1: เปอร์เซ็นต์
0: นะครับเราไม่ได้บอกว่าต้อง
2: 100%
0: คือสัดส่วนแล้วมันไม่ได้แล้วทำยังไงล่ะถ้าไปบอกว่าอันนี้พร้
1: อ
0: มมีธรรมาภิบาลให้สอบเองอันนี้ไม่พร้อมคุณจะสร้างเกณฑ์ยังไงถ้าคิดอย่างนั้นต้องสร้างเกณฑ์นะครับสร้างเกณฑ์ผลการประเมินจากใครล่ะ
1: ม
0: ันเชื่อถือได้ไหมล่ะผลการประเมินนั้น
1: อ
0: ันน
1: ั้นอันต่อไปอันที่สองรวม
0: อันที่สองถ้าตรงกลางเนี่ย
1: ตรงกลางเนี่ย
0: ถ้าถามผมคิดว่าไม่ควรให้หน่วยงานที่จะรับเป็นเจ้าภาพเองรับบุคลากรเนี่ยรับเจ้าหน้าที่รับข้
1: า
0: ราชการมันควรมีหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญและก็ไม่ได้ถูกออกแบบหรือว่ามีที่มาจากฝ่ายการเมืองหรือมีที่มาจากส.ส.เหมือนปปช.แล้วจะมายังไงผมไม่รู
1: ้
0: ถามว่าประเทศไทยขณะนี้มีหน่วยงานประเภทนี้ไหมจริงๆมีนะแต่ไม่ได้มีหน้าที่รับงานพวกนี้โดยตรงอย่างเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นองค์การมหาชน
1: อ๋อมีนะสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาตินะ
0: เป็นบอร์ดมา6ปีแล้วนี
1: ่รู
0: ้ทดสอบโอเน็ต
1: เออใช่
0: พวกนี้มีแล้วก็เป็นกลางไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครแล้วก
2: ็
0: ต้องมีกลไกแล้วก็ทำเพิ่มอำนาจหน้าที่ตรงนี
2: ้
0: นะครับผมคิดว่าไม่ควรให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับราชการรับคนเข้ารับเป็นข้าราชการ
1: หน่วยงานที่รับเองอะว่างั้นเนี่ยนะ
0: พูดอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันซิกแซกได้นะครับเพราะฉะนั้นมันควรมีหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานกลางในการสอบเอาคนเข้ารับราชการก็เลือกเอาว่าจะเอาวิธีไหนแต่ว่าหน่วยงานนี้ต้องเป็นกลางแล้วก็ระบบและกลไกในการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลแล้วก็มาตรฐานของการสอบด้วยผมเรียนทุกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือใครก็แล้วแต่เลยข้อสอบข้าราชการมีข้อสอบที่ห่วยแตกที่สุดท่านเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเขาแชร์กันอยู่นะ

0: ใช่
1: ผมจะบอกไว้เลยว่าทำไมออกข้อสอบแบบนั้นโทษนะ
0: เพราะอะไร
1: สถิติการสอบเข้ารับราชการอย่ามาโทษแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะทั้งข้าราชการครูหรือกพ.ซึ่งจุฬาธรรมศาสตร์ใครก็สอบมันสอบผ่านกันแค่ 6% 7%
0: ว้ายหือ
1: นี่คือความไม่รู้ว่าคนออกข้อสอบยากหรือว่าบัณฑิตโง่
0: เ
1: ออนี่ผมพูดตรง
0: ๆ
1: คือถ้าออกยากนะมันไม่มีคนผ่านมันผ่านน้อยพอผ่านน้อยมันจะไปเรียกเงินเขาได้ยังไงก็จะมาแก้คะแนนกันอีกอย่างเงี้ยไอ้เหมือนที่ทำกันอยู่เนี่ยผมรู้หมดเลยว่าไอ้ที่ข้อสอบมัน yes อะไรนะ I am a dog อะไรก็มันเขียนว่าโอ้โหมดเป็นอะไร
0: เขาแฉกันหมดแล้ว
1: ไอ้นี่มดเป็นอะไรทุเรศมากเลยข้อสอบคือถ้าไม่ออกอย่างนี
0: ้
1: มันตกจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังดีๆน
0: ะ
1: ภาษาอังกฤษมันตกกันทั้งประเทศ
0: โอ้ใช่เมื่อก่อน
1: เคยทำแล้วข้อสอบบรรจุครู
0: ใช
1: ่ออกยากตายกันหมด
0: ตายหมดภาษาอังกฤษตายทั้งกระดาน
1: เราเนี่ยตกสองอย่างหนึ่งเลข
0: หนึ่งเลขสองกฤษ
1: ภาษาอังกฤษพวกทำภาษาอังกฤษได้ตกเลขพวกทำภาษาพวกทำเลข
0: ได้ตกอังกฤษ
2: อาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยเราจะฟื้นความเชื่อมั่นต่อระบบเรื่องของการสอบหรือระบบเรื่องของการคัดเลือกหรือระบบราชการยังไงดีเพราะว่าเหมือนกับตอนนี
1: ้ผมอธิบายว่าถ้าจะกระจายอำนาจในการจัดสอบเนี่ยต้องมีมาตรการไม่ให้เหมือนกันมีตัวชี้วัดว่าท้องถิ่นไหนที่พร้อมที่มีธรรมาภิบาลแต่จะมีกระบวนการยังไงเป็นโจทย์ต่อนะผมไม่ได้เป็นอรหันต์ตัดสู้ว่าทำได้ทุกอย่าง
2: อ
1: ันที่สองเข้าไปตรงกลางหน่วยงานจัดสอบไม่ควรเป็นหน่วยงานที่รับราชการเขาเองต้องเป็นหน่วยงานกลางยกก็เลยค่อยยกตัวอย่างนะครับแล้วก็อย่ามาจากฝ่ายการเมืองเช่นงานพวกนี้นะครับเมื่อกี้ถามต่อว่าแล้วจะมีวิธีการพื้นปูปรับเชื่อมั่น
2: เพราะเหมือนสังคมก็เชื่อไป
1: แล้วนี้เนี่ยคนมันไม่เชื่อมั่นทั้งหมด
0: ใช่มันป่วยแล้ว
1: นะครับนะก็มีดีๆอยู่นะอย่างเช่นสอบระบบTCAS ของเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็ยังพ
0: อ
1: เชื่อมั่นอยู่นะครับก็มีบางยุคบางสมัยที่มีลูกอดีตนายกเท่านั้นแหละนิดๆหน่อย
0: ๆอาจารย์ก็ว่าไ
1: ปนิดๆหน่อยๆ
2: อาจารย์ขออีกนิดนึงอย่างนี้เนี่ย
1: มันก็ยังมีนะครับมันก็ยังมีแต่ทีเนี้ยผมว่าที่ถามต้องตอบคำถามก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีต้องลงมาเล่นเรื่องนี้จริงจังนะไม
0: ่
1: ใช่acting นะ
0: ใช่ใช่acting หน้าตาขึงขังแต่ว่าปล่อยปากแล้วเลยไม่ได้
1: เบื้องต้นเอาเคสนี้ก่อน
0: เอาเคสนี้ก่อน
1: แล้วให้ปปช.เขามีอิสระอย่างแท้จริง
0: เ
1: จอตอที่อยู่ใกล้ตัวก็ต้องจับ
2: ค่ะ
1: เจอตอที่อยู่บ้านใหญ
0: ่ก็ต้อง
1: ไม่รู้แล้วมันเป็นเช่นนั้นจริง
0: ๆเข้ามุ้งไหนก็ต้องลื้อมุ้งนั้นดึงออกมาว่างั้นเลยนะ
1: หนูกล้าป่ะพี่หนู
2: ได้ค่ะอาจารย์เวลาจำกัดจริงๆฉะนั้นเองเนี่ยก็หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันคำถามนี้ก็เป็นคำถามใหญ่เนาะนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะสาวถึงต้นตอได้จริงหรือไม่วันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์อดิศรค่ะ
0: มีโอกาสได้คุยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ
2: ขอบพระคุณค่ะเวลาจำกัดจริงๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อดิศรนะคะนาวนนท์นะคะที่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะ
0: ก็กล้าพูดตรงไปตรงมาดีนะ
2: ได้ค่ะประเด็นนี้เนี่ยยังมีอีกหลากหลายมุมเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตการสำหรับประเด็นนี้นะคะ
0: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: เผยหารือประธานาธิบดีคาซัคสถานเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์ทางหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นำไทยพังงาดเอเชียกลางและยุโรปนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายคาซีมโยมาร์โตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสเดินทางเยือนเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ว่าจากการหารือล่าสุดระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศไทยและคาซัคสถานได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยมองข้ามกรอบความร่วมมือแบบทวิภาคีไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนื่องจากทั้งสองประเทศต่างมีบทบาทเป็นผู้นำในภูมิภาคของตนเองโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศสันติภาพและการค้าเสรีท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันแปรและไร้ระเบียบมากขึ้นในฐานะที่ไทยและคาซัคสถานถูกวางตัวให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในด้านการขนส่งและการค้าเนื่องจากตั้งอยู่บนเส้น Middle Economic Corridor ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าสำคัญที่จะเชื่อมต่อไทยไปสู่รัสเซียยุโรปและจีนแม้คาซัคสถานจะมีประชากรประมาณ20ล้านคนแต่ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมากเนื่องจากมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าประเทศไทยประมาณ1เท่าตัวหรือราว 14,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐส่วนของภาคธุรกิจเอกชนไทยแสดงความกระตือรือร้นอย่างมากในการเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นประตูสู่เอเชียกลางถือเป็นเส้นทางที่เราจะขนส่งสินค้าไปรัสเซียจีนเอกชนไทยจึงสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะผลิตสินค้าอาหารในคาซัคสถานซึ่งตอนนี้มีหลายบริษัทสนใจที่จะมาดูลู่ทางเพื่อกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคเอเชียกลางและยุโรปต่อไปพนิษฐ์เผยฝ่ายค้านพร้อมอภิปรายงบ70มุ่ง2ประเด็นใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสลั่นเจาะลึก THAI Passport แน่นอนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงแนวทางการพิจารณาพรบงบประมาณปี70พรรคประชาชนจะโหวตความเหมือนเดิมหรือไม่ว่าขณะนี้พรรคประชาชนเตรียมผู้อภิปรายไว้ซึ่งการประชุมงบประมาณก็จะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่จะถึงนี้มติยังเป็นทางการของพรรคประชาชนและเว็บฝ่ายค้านอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของเว็บฝ่ายค้านก่อนแต่ตนคิดว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินงบประมาณมี2เรื่องอย่างแรกคืองบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว2โครงการต่างๆที่อยู่ในร่างพรบ.งบประมาณปี70มีความโปร่งใสหรือไม่หรือมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ที่อาจทำให้เราตั้งคำถามถึงความโปร่งใสได้ถือเป็น2เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินงบประมาณแต่ละส่วนซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มผู้อภิปรายตามประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงเป็นต้นส่วนที่มีการเปิดเผยว่างบประมาณไปกองที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ค่อนข้างเยอะตรงนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลและชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายพาลิตกล่าวว่าเป็นข้อสังเกตที่เราเห็นว่าในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากปี69มาถึงปี70กระทรวง DE โดยเฉพาะบางหน่วยในกระทรวงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ THAI Passport พบว่าก่อนหน้านี้ได้รับงบจำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามพรรคมีผู้อภิปรายที่จะเจาะลึกในงบประมาณของกระทรวง DE อย่างแน่นอนสาวกระบี่สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ดีใจหลังมีคำสั่งยกเลิกชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยืนยันสอบได้ด้วยตัวเองนิตยามณีรัตน์รายงานครับ
1: นางสาวรัตนาเจษาลูกจ้างภารกิจจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่เร่งเคลียร์เอกสารที่รับผิดชอบส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาพร้อมยื่นหนังสือลาออกก่อนเตรียมตัวเดินทางไปรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งพนักงานจัดเก็บรายได้ที่เทศบาลตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่1กรกฎาคมนี้หลังจากสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นสนามสอบภาคใต้ได้คะแนนผ่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมามีความตั้งใจใครกังวลเป็นอย่างมากหลังจากมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อรักษาสิทธิผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยวันที่1กรกฎาคมนี้ยังคงให้สิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นข้าราชการตามปกตินางสาวรัตนาเจษาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้าสอบ2ครั้งครั้งแรกปี2568แต่คะแนนไม่ผ่านครั้งที่2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569

0: มีความตั้งใจอ่านหนังสือจนสอบผ่านการสอบผ่านเป็นความสามารถของตนเองล้วนๆวิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับกทม.ชวนวางแผนเดินทางใช้สิทธิ์พร้อมกดติดผลคะแนนออนไลน์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง1กรกฎาคม69ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งไว้แล้วจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนในการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวันปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกในวันเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ภายหลังปิดหีบลงคะแนนในเวลา 17:00 น.และเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนประชาชนสามารถร่วมติดตามและตรวจสอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกทม.ที่ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com ซึ่งจะรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการและอัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนรวมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพลนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอัน

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัท

ทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี 5 ถึง 2 ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับช่วงโมงที่สองของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับก็นะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยบอกกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะว่าเราอยู่ในของ mcord.net ของเราเนี่ยนะฮะจะทำให้เราเช็คได้ทั้งเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็ผู้ว่าของพัทยาน
2: ะ
1: แต่ว่าถ้าข่าวจากของพี่ณรงค์จันทองก็จะบอกว่าถ้าเป็นของกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านสามารถเข้าไปใน www.leuktangkrungtep.com ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมว่าเนี่ยของ mcord.net ของเราเนี่ยแน่นอนที่สุดแล้วในการที่ว่าทั้ง2อันเลยนะ
2: ก็สามารถติดตามได้นะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปอัปเดตนะคะพ่อต้องบอกว่าแง่มุมเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นสำหรับประเด็นนี้มากทั้งคนที่ถูกพาดพิงคนที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงหน่วยงานที่กำลังจะตรวจสอบด้วยนะคะ
1: เผื่อจะฟ้องกันไปกันมาด้วยนะ
2: เยอะมากนะคะนะทีนี้เนี่ยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของเรื่องของประกันภัยนะกรุงเทพประกันภัยเนี่ยก็ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยเลยเขากำลังพัฒนาแอปนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Bangkok Insurance Run ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิดนะคะ One Stop Pocket Service ค่ะก็คือแอปเดียวครบจบ
1: เ
2: รื่องประกันภัย
1: โอ้นี่ดีมาก
2: อันนี้ดีมากๆเลยนะคะก็คือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลจริงๆนะคะคือลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปดูไปดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของการต่ออายุการชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยที่สำคัญสามารถแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุผ่านแอปได้เลยตรวจสภาพรถด้วยตนเองขอเอกสารรถยนต์ภาษีรวมไปถึงค้นหาอู่ซ่อมแล้วก็โรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศเลยนะคะ
1: ครบเลยนะ
2: ใช้คำว่าแอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยจริงๆสำหรับกรุงเทพประกันภัยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยเขายังมีระบบในเรื่องของการแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลด้วยเพื่อไม่ให้พลาดทุกธุรกรรมสำคัญนะคะ
1: อย่างเช่นแอปก็มาทันจำหมดจะอะไรเนี่ยเขาแจ้งแต่เขาเอาเลิฟขึ้นมาบ้างนะ
2: ใช่ค่ะเขาก็จะแจ้งด้วยนะคะทั้งการต่ออายุแล้วก็สิทธิลดหย่อนภาษีปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วจริงๆนะคะกับแอปแบ็คของอินชัวร์รันค่ะ
1: โหลดไว้โหลดไว
2: ้ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะวันนี้นะคะให้ทั้งมีทั้งระบบนะคะ iOS Android ก็ได้ด้วยนะคะสองระบบเลยสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ02-285-8888นะคะย้ำนะคะ02-285-8888ค่ะ
1: ครับผม
2: อ่ะนะคะทีนี้ไปดูเรื่องของความคืบหน้ากันบ้างนะเหงาตอนนี้เนี่ยอย่างเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะคะสำหรับประเด็นนะคะเรื่องของการโกงข้อสอบการเรื่องของการทุจริตกันเนี่ยค่ะล่าสุดเองทางผู้กำกับการ2กองปราบปรามนะคะตำรวจนะคะพันตำรวจเอกเนติวิทย์นะคะธนาสิทธิ์นิติกุลเนี่ยบอกว่าหลังจากได้มีการประชุมร่ว
1: ม
2: กับผู้บัญชาการสอบสวนกลางทีนี้เขามีการวางแนวทางเรื่องของกรอบในการสอบสวนเอาไว
1: ้ยังไง
2: ไม่แน่ใจว่านะเห็นบอกว่ามีข่าวว่าเดี๋ยวเตรียมจะออกหมายเรียกเลยนะทุกฝ่ายในห่วงโซ่ในการจัดสอบ
1: โอ้โหคนเยอะนะเนี่ย
2: เพื่อจะสอบปากคำอย่างกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TOR หรือเงื่อนไขของการจ้างงานจัดสอบ
1: ตั้งแต่ TOR เลยว่างั้นเนี่ย
2: ใช่ค่ะก
1: ็ข้อหนึ่ง
2: เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยหรือทางกรมส่งเสริมการปกครองนะคะท้องถิ่นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเรียกเข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่จะถามโดยตำรวจเนี่ยเขาต้องการตรวจสอบอย่างนี้ค่ะอย่างเรื่องของ TOR เนี่ยต้องการจะตรวจสอบว่า TOR ถูกออกแบบมาอย่างไร
1: เป็นการล็อกหรือไม่ล็อกอะไรยังไงว่าเนี่ยนะ
2: แล้วใครเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข
1: เราจะเป็นเงื่อนไขงี้ๆว่าเนี่ย

0: ที่สำคัญ TOR นี้เนี่ยมันมีช่องว่างในการเอื้อประโยชน์ให้กับเครือข่ายใดหรือไม
1: ่ไอ้คำว่าเอื้อประโยชน์เครือข่ายใดเนี่ยมันไม่ใช่หมายความแต่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่สอบนะแต่มันอาจจะหมายถึงเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งหมดอะที่เกี่ยวข้องกันว่างั้นนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาวางกรอบเอาไว้ในการสอบสวนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเรียกผู้บริหารโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่เก็บเอกสารในการสอบแล้วก็กระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่น
1: 1คนออก TOR 2ก็คือเรื่องของเอกสารการสอบที่เก็บไว้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีการเรียกเข้ามาสอบนะคะแล้วก็ให้ปักคำด้วยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอีกหลายคำถามเลยท่ามกลางข้อสงสัยเรื่องของการเข้าถึงเอกสารเรื่องของข้อสอบข้อมูลอะไรต่างๆนะคะขณะเดียวกันก็จะมีการเตรียมเรียกข้าราชการท้องถิ่นสิบรายจำได้ไหมคะที่นั่งๆกันอยู่ในวันที่เข้าไปจับกลุ่มที่บ้านพักอะค่
1: ะ
0: เนี่ยก็จะเรียกเข้ามาด้วย
1: ที่จับกลุ่มพร้อมกับพวกเครื่องมือเอกสารพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่ตำรวจ
0: เข้าไปแล้วเขากำลังแก้ไฟล์เนี่ยค่ะก็เนี่ยจะมีการเรียกทั้งหมดนะคะมาเพื่อที่จะสอบปากคำแล้วก็สอบสวนด้วยนะคะก็เรียกได้ว่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่จับตาอย่างหนักอีกหนึ่งเรื่องก็คือคลิปเสียงกิจกับส้มที่บอกว่ามีบทสนทนาชายหญิงที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ตอนนี้แล้วเหมือนกับมีการไปพาดพิงถึงขบวนการในการซื้อขายข้อสอบอ้างความเชื่อมโยงกับบุคคลระดับสูงอะค่ะตรงนี้เนี่ยสำหรับประเด็นนี้ตำรวจยอมรับว่ายังอยู่ระหว่างการสอบความเขาเรียกว่าอะไรข้อเท็จจริงแล้วก็สอบว่าคลิปนี้เป็นของแท้หรือเปล่า
1: คือก่อนที่เป็นข้อเท็จจริงอ่ะต้องสอบว่ามันเป็น AI หรือเปล่าว่ากันเลยนะเอาง่ายๆอย่างนี้แหละ
0: ความแท้จริงของคลิป
1: แท้จริงถ้าแท้จริงว่าไม่ใช่ AI เป็นเสียงคนจริงๆนะไปต่
0: อ
1: แต่ถ้าเป็น AI เนี่ยอาจจะหยุดแค่นั้นหรืออาจจะหาว่าหยุดแค่นั้นก็ไม่ได้นะต้องไปหาอะไรรู้ไหมใครเป็นคนปล่อยไงนึกออกไหมคือถ้าเป็น AI เนี่ยไอ้ไปต่อในทางที่ว่าเป็นเสียงใครเป็นเสียงอะไรเนี่ยเขาจะหยุดละ แต่เขาจะหาว่าใครเป็นคนเผยแพร่อันนี้จะต้องไปหาตรงนี
0: ้
1: แต่ถ้าไม่ใช่ AI นะอันนี้ต้องไปต
0: ่
1: อไปต่อว่ามันเสียงใคร
0: แล้วก็ต้องสืบไปว่าเอาแล้วมันเป็นเสียงใครเหมือนที่นักหนาวบอกว่าเสียงบุคคลเนี่ยที่มันมีเส้นทางการเชื่อมโยงไปมันจะมีหลักฐานชัดเจนมากน้อยขนาดไหนก็จะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าสมมติว่ามีหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาเตรียมที่จะตั้งคณะทำงานร่วมด้วยก็คือกองปราบแล้วก็ร่วมกับทางกองบังคับการปปป.เห็นว่าก็ถือว่าเป็นการรวมฐานข้อมูลพยานหลักฐานขยายผลเชิงเครือข่ายอะไรแบบนี้ค่ะเปิดปฏิบัติการในการจับกุมตั้งแต่ต้นแล้วก็ถือข้อมูลสำคัญจำนวนมากอยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบเพราะว่า มันซับซ้อนและอย่างที่บอกมันเห็นคนเกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะมากก็ต้องแยกออกมา
1: ต้องให้กำลังใจตำรวจเขานะแล้วก็อย่าให้เสียของแล้วก็มีหลายคนเขาก็พูดมาเกี่ยวกับเรื่องของคลิปนะ
0: ฮะ
1: เขาบอกว่าเหมือนกับว่าท่านนายกเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็บอกว่าเหมือนกับท่านนายกเนี่ยเขาเรียกว่า รีบร้อนไปนิดนึงในการที่บอกว่าเอ้ยเหมือนกับว่าไอเสียงไอคลิปพวกนี้เหมือนมันไร้สาระอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นเนี่ย
0: ให้สัมภาษณ์วันนี
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะนะเพราะบางทีถ้าเกิดว่าตำรวจเขาไปดูแล้วถ้าเขาไปต่อได้นี่มันก็จะปิดอีกเรื่องนึงเลยนะว่างั้นนะ
0: ขณะเดียวกันยังมีอีกหนึ่งคนนะคะออกมาให้สัมภาษณ์อันนี้เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.
1: ปปช.
0: อันนี้ก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่นะคะโดยผู้ช่วยเลขาธิการของปปช.เนี่ยก็คือคุณพัฒพงษ์จันเพชรจันเพชรภูลนะคะก็บอกว่าณเวลานี้เนี่ยปปช.เนี่ยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปนำกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมาเก็บรักษาเอาไว้อยู่ที่ปปช.เรียบร้อยแล้ว
1: เป็นรถบรรทุกเลยนะ
0: หนูเนาะก็แปดแสนใบอ่ะนังเงา
1: โอ้ยยายพูดผมฟังแล้วสยองเลยมันเยอะมากเอกสาร
0: เป็นพยานหลักฐานหลักในการตรวจสอบนะคะแล้วก็กำลังเร่งรวบรวมนะคะทุกขั้นตอนเลยแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือหลักๆก็จะเป็นทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย
1: สองอันนี้แหละนะว่าเนี่ยก้อนใหญ่ๆอ่ะ
0: เพื่อที่จะตรวจสอบว่า มีหน่วยงานใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้แล้ว

0: ลสอบบ้างนะคะ
1: ไม่เกินจากนี้หรอกว่างั้นเนี่ยนะ
0: แล้วก็ประเด็นสำคัญที่ปปช.เขาให้ความสำคัญนะเวลานี้เนี่ยแล้วก็เป็นคำถามที่หลายคนออกมาตั้งข้อสงสัยเยอะมากเหมือนกันนะคะเตรียมจะนำไฟล์คำตอบที่เป็นต้นขั้วจากมสว.มาเปรียบเทียบกับกระดาษคำตอบจริงถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆมันจะเห็นไหมเห็นสิมันต้องเห็นสิว่า
1: คืออย่างนี้มันมีในลักษณะของการที่ว่าอันหนึ่งคือจากมสว.เนี่ยเขาของเขาคนของออริจินอลของเขาเนี่ยน
0: ะ
1: เขาจะรู้ว่าตอบกอไก่หรือคอไข่ใช่ไหมหนึ่งนะสองก็คือคำตอบจริงจากคนที่เขียนคนที่ไปสอบเนี่ยหลายแสนคนเนี่ยนะที่เอา 5-6,000 คนเนี่ยนะอันนี้คือสองสามก็คือการแก้รู้ไหมการแก้เนี่ยมันก็คือไปแก้ถ้าสมมติตอบไก่แล้วกลายเป็นควายเนี่ยสมมติเลยนะฮ
0: ะ
1: มันก็จะเห็นมันจะเห็นร่องรอยว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นฉบับของเขาเนี่ยควรจะต้องเป็นไก่แต่คุณไปตอบควายแต่ปรากฏอีกทางนึงเนี่ยไปแก้ให้คุณกลายเป็นไก่เนี่ยอันนี้มันชัดเจนเพราะว่าเขาเรียกว่าต้นฉบับของเอกสารตัวจริง
0: แต่ต้องบอกว่าประเด็นในการแก้เนี่ยเขาไม่ได้แก้จากกระดาษคำตอบของ
1: ใช่เขาไม่ได้แก้ตรงนี้
0: เขาแก้จากไฟล์
1: เขาแก้จากไฟล์
0: แก้จากไฟล์
1: แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไฟล์แก้แต่คำตอบตัวจริงไม่ได้แก้นึกออกไห
0: ม
1: ก็จะเห็นร่องรอยละว่าอ๋อเออใช่เพราะฉะนั้นต้องตรวจจากคำตอบจากเอกสารจากกระดาษตัวจริง
0: ใช่ค่ะเห็นว่าปปช.เนี่ยเขาบอกว่าประเด็นนี้สำคัญมากๆจะต้องมีการเช็คเลยนะคะว่ามีการแก้ไขคะแนนหรือเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทางเนี่ยหรือไม่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางปปช.ระบุว่าขณะนี้เนี่ยเห็นว่าได้รับข้อมูลจากทางมสว.เกือบครบแล
1: ้
0: วแต่ว่าในส่วนของสถ.เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งไฟล์ข้อมูลเข้ามาในสำนวนแล้วหรือยังนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการต้องตรวจสอบเงื่อนไขใน TOR ด้วยที่ระบุว่าไฟล์ผลสอบต้องอยู่กับมสว.และสถ.เท่านั้นและอันนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการหาว่าเอาแล้วใครเป็นผู้ทำข้อมูลแล้วก็เป็นผลสอบที่
1: เปลี่ยนแปลงผลสอบว่าไง
0: หลุดออกมาแล้วก็อีกฝากฝั่งนึงเนี่ยอันนี้ก็เป็นในแง่ของการสืบสวนสอบสวนเรื่องของข้อสอบ แต่เรื่องของการไล่เส้นเงินอันนี้ก็สำคัญนะคะว่าเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อที่จะซื้อเนี่ยความเคลื่อนไหวล่าสุดปปช.เองก็จะมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ด้วยแกะรอยเส้นทางขบวนการเงินทั้งหมดจะดึงผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบการเงินผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารของบุคคลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบในเรื่องของการตรวจข้อสอบด้วยมาวิเคราะห์กันนะคะ
1: ครบคันเลยนะว่างั้นเนี่ยนะ
0: เอามายันกันให้หมดเพื่อที่จะให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นโอ้โหเนี่ยค่ะมหากาพย์จริงๆฉะนั้นเองเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยอีกเรื่องการตรวจสอบการทุจริตหรืออะไรเนี่ยนะมันตรวจสอบแต่ตัวของจุดของการทุจริตอย่างเดียวไม่ได
0: ้ค่ะ
1: มันต้องตรวจสอบนี่แหละเส้นการเงินนี่แหละครับ
0: อย่างรอบนี้เนี่ยที่สอบเนี่ยเก๋จำได้แล้วนะเหงาเขาเปิดรับสมัคร87ตำแหน่ง 6,600 หรือ 6,900 อัตราไม่รู้อะ
1: คือตัวตำแหน่งแค่87แต่ว่าตัวคนเนี่ยมันจะ 6,000 กว่าคน
0: ใช่แล้ว
1: แบบว่าบางตำแหน่งเนี่ยมันก็หลายคนนะเป็นหลักร้อยแหละเพราะตำแหน่งมันไม่ได้กระจุกอยู่ที่เดียวนะ
0: ใช่
1: เพราะมันกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยคือมันสอบกลางไง
0: แต่ครึ่งนึงอ่ะมันกลายเป็นเรื่องของการ 3,000 คนจ่ายเงินซื้อขายตำแหน่
1: ง
0: แล้วตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มได้ที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ย คนที่นั่งอยู่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย เขาก็เหมือนกำลังแก้ไฟล์แล้วมีนะนางเหงาเก๋เข้าไปดูคลิปเนี่ยแล้วเก๋เห็นนะเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าไหนลองทำให้ดูซิแก้ไฟล์ยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีรายชื่อที่ตั้งอยู่บนโต๊ะที่เป็นจ่ายเงินจ่ายทองม
1: า
0: แล้วก็เอามาเทียบกับไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่ไม่รู้ไฟล์ได้มาจากไหนไม่รู้มันหลุดออกมาจากไหนอะไปแก้ในคอมพิวเตอร์แล้วเขาแล้วมันมีด้วยนะคนที่จ่ายเงิน
1: อ
0: ่ะแต่สอบผ่านด้วยตัวเองอ่ะที่แบบไม่ต้องแก้กระดาษอ่ะ
1: ก็สบายไปคือจ่ายเงินเพื่ออะไรเพื่อความมั่นใจไงแต่จริงๆตัวเองก็เก่งอยู่แล้ว
0: ตัวเองก็เก่งอยู่แล้ว
1: ตัวเองก็เก่งอยู่แล้ว
0: ไม่ใช่ว่าไม่เก่ง
1: แต่จ่ายเงินเพื่อความมั่นใจไง
0: แต่จ่ายไปแล้วแต่จริงๆหารู้ไหมว่าสอบผ่านด้วยตัวเอง
1: ไอ้พันอย่างเงี้ยผมเคยเจออันสอบอื่นนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้น
0: ะ
1: ผมเล่าให้ฟังนิดนึงคือมันจะมีพวกที่ตีกินไงน้องๆที่สอบเข้าไอ้ที่ดังๆน่ะผมบอกได้เลยนะมันจะมีคนที่บอกว่าเอามาแสนหนึ่งถ้าแกไม่ผ่านฉ
0: ัน
1: คืนให้แต่ถ้าแกผ่านนะเนี่ยแสดงว่าฉันดำเนินการให้สำเร็จจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรเลย

0: ลุกป่ะ
1: ค่ะ
0: แกไปสอนด้วยแกเองแล้วบางทีแกผ่านไง
1: แสดงว่าคนเก่ง
0: เสียตังฟรีเลยนะ
1: แต่ไม่มั่นใจใช่ไหมคะจะเป็นกลุ่มเนี้ยที่เราก็จะตกเป็นเหยื่ออ
0: ันนี้คือผมทราบข้อมูลมาไม่ได้เกี่ยวกับวงการนี้นะเกี่ยวกับวงการการศึกษา
1: ค่ะ
0: เขารับเงินมาเรื่อยๆเนี่ยสอบเข้าโรงเรียนดังๆเนี่ยนะจะออกมาเป็นใหญ่โตเลยเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มีการทำแน่นอนอะไรเงี้ยนะออกมาแสนหนึ่งแล้วถ้า

0: อันนี้ก็แก้คะแนนจริง
1: ๆ
0: เพราะว่าไม่ผ่าน
2: เ
0: จ้าหน้าที่ตอนที่เขาซักเนี่ยเก็บไปย้อนไปดูคลิปเขาก็บอกว่าอย่างคนรายชื่อคนนี
1: ้
0: ไม่ผ่านทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ถามแล้วไม่ผ่านเราจะทำไงก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนแก้คะแนน
2: ก็จะ
0: แก
2: ้ฝ่าย
0: แก
2: ้
0: ฝ่าย
2: น้องเขาตอบไก่ซึ่งมันผิดใช่ไห
0: ม
2: ก็มาแก้เป็นควาย
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็ต้องไปดูไอ้ใบที่น้องเขาตอบจริงเพราะน้องสอบจริงๆเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเอกสารที่เขาเก็บเอาไว้อ
0: ะ
2: ว่าเขาตอบไก
0: ่แล้วมันจะมีบางส่วนด้วยนะนักเหงาบางส่วนที่คนที่คิดว่าตัวเองทำได้แล้วตัวเองสอบไม่ผ่านไปขอดูขอดูข้อสอบแล้วกลายเป็นแบบว่าฝนรหัสผิดได้ศูนย์คะแนนศูนย์คะแนนนะคุณผู้ฟังศูนย์คะแนนไม่ได้สักคะแนนเดียวเลย
2: เ
0: ป็นนักเหงาหลายคนก็ถามว่ามันจะเป็นไปได้หรอศูนย์คะแนน
2: ทำไม่ถูกข้อเลย
0: ไม่ได้สักข้อเลยเลยอย่างถ้าเป็นข้อสอบที่ออกในอินเทอร์เน็ตในออนไลน์ที่เขาเอามาแชร์กันจะตอบไม่ถูกเลยหรอ
2: ใช่ไหม
0: ใช่ไหม
2: คือหลับหูหลับตาอย่างน้อยเนี่ย 10% มันต้องได้นะถูกไหมฮะ
0: เขาก็ตั้งข้อสงสัยน
2: ี่
0: เนี่ยเช็คกันโอ
2: ้
0: โหนะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยแล้วก็วันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งคนที่ออกมาให้ข้อมูลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางจังหวัดนครราชสีมาชื่อคุณกิติพงษ
1: ์
0: พงษ์สุรเวชแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาด้วยออกมาเปิดมุมมองน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจที่ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยยอมจ่ายเงินหลักแสนเพื่อแลกกับการได้เข้าสู่ระบบราชการแล้วคุณกิติพงษ์คนนี้เนี่ยเก๋อ้างอิงนะเพราะว่าเขาคนที่เปิดเผยชื่อนี้นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆยอมรับตรงๆว่าการโกงข้อสอบเนี่ยมีมานานแล้วนะนังเหงาแล้วมันกลายเป็นปัญหาที่เรียกได้ว่ากระทบกับความเชื่อมั่นต
2: ่
0: อระบบสอบของราชการไทยคืออย่างกระทบอะไรอ่านหนึ่งคนที่อ่านหนังสือจริงจังเนี่ยแล้วเขาตั้งใจเขาหมดศรัทธาก
2: ระท้อนะ
0: สอบกี่รอบไม่ผ่านทุกทีไม่เป็นละ
2: ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสติปัญญาหรือเขาโง่นะแต่เขาไม่เข้าไปอยู่ในระบบของการเสียเงินเสียทองอ่ะเราน่าสงสารคนพวกนี้มากนะ
0: ตั้งใจบางทีเก่งแต่ไม่มีเงิน
2: เก่งจะไม่มีเงินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่ละปีก็มีน้องใหม่ๆขึ้นมาเรื่อย
0: ๆ
2: พอนานๆเข้าสมมุติเขาสอบเอาไว้สัก3ครั้งแล้วไม่ได้อ่ะทั้งๆที่เขาก็มีฝีมือนะแต่น้องรุ่นใหม่มันก็ดับขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหม
0: ค่ะ
2: เขาก็เหมือนจะโรยราไปเรื่อยๆฮะโอเค
0: แล้วก็ผู้เข้าสอบก็บางคนก็อันเนี้ยก็อาจจะไม่มั่นใจเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ระบบการคัดเลือกก็จะถูกตั้งคำถามหนักอันนี้คือสิ่งที่เขามองว่ามันเป็นผลกระทบสำคัญที่เขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันอาจจะต้องเป็นบทเรียนใหญ่เหมือนกันในเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของระบบสอบทั้งหมดนะคะ
2: ทั้งระบบเลยนะ
0: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านตั้งข้อสังเกตเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเอ๊เรื่องของส่วนกลางไม่ยอมให้ท้องถิ่นหรือจังหวัดสอบเองเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือเปล่า อันนี้ก็ตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบอกว่าทำไมเงินเดือ นก็หมื่นกว่าบาทไม่ถึง 20,000 ต่อเดือน แต่ทำไมถึงอยากจะเข้าไปอยู่ในระบบแล้วยอมจ่ายเงินหลักแสนเนี่ยทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่หลายคนยอมลงทุนเนี่ยก็อาจจะเรื่องของความมั่นคงเรื่องของบำนาญหลังเกษียณสวัสดิการรักษาพยาบาล
2: กันเยอะตรงนี
0: ้สิทธิประโยชน์แบบข้าราชการเต็มระบบ
2: ให้ครอบครัวว่างั้น
0: โอกาสเลื่อนตำแหน่งถ้าหากเติบโตในสายงานจนเป็นผู้บริหารเนี่ยก็เงินเดือนถือว่าสูงจะไม่ใช่แค่หลักหมื่นใช่ไ
2: ห
0: มคะ
2: มันก็ต้องหลายหมื่นนะว่างั้นเลยนะ
0: อย่างผู้บริหารตอนต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 4-50,000 ผู้บริหารกลางก็ 50,000-60,000 ผู้บริหารสูงเนี่ย 60,000-80,000
2: แล้
0: วก่อนเกษียณเนี่ยอาจจะแตะไปถึง 90,000ต่อเดือนนี่เขาก็บอกว่า
2: ซึ่งเขาถือว่าคุ้มถ้าอยู่ตลอดชีวิตราชการ
0: คุ้ม
2: เพราะว่าถ้าคนจบใหม่เนี่ยตีว่าเข้ารายการอายุ25เนี่ย35 45 55คืออยู่ต้อง35ปีจนถึง60เนี่ย
0: ใช่
2: เขาถือว่าคุ้มนะโดยหลักนะ
0: เขาก็บอกว่าจ่ายบางคนก็บอกว่ายอมจ่ายหลายแสนแบบนี้เนี่ยแต่ว่าลงทุนระยะยาวคุ้มโอ้แต่ว่าแต่ก็แอบ
2: กลายเป็นอยู่ในหัวของคนที่จะเข้าข้าราชการว่าฉันจ่ายเอาว่าเฉียดล้านเนี่ยนะว่าเนี่ยน
0: ะ
2: แต่ฉันอยู่เป็นข้าราชการได้ถึง35ปีอ่ะมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอยู่ว่างั้นเนี่ยแม้แต่ล้านนึงก็คงต้องยอมอ่
0: ะ
2: แต่อย่างเงี้ยมันจะปลูกฝังอยู่ในความคิดของคนนะเนาะมันไหวไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
0: นะแล้วก็ทางนายกเทศมนตรีโพกลางเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของประเด็นโบนัสท้องถิ่นด้วยนะ
2: โบนัสท้องถิ่นอีก
0: เห็นเขาบอกว่าถ้าข้าราชการผ่านการประเมินผลงาน3

0: ามารถรับโบนัสประจำปีสูงสุดเนี่ยไม่เกิน2เท่าของเงินเดือนเมื่อรวมกับเงินเดือนสวัสดิการบำนาญความมั่นคง
1: อ่
0: ะก็ถือว่าก็คุ้มคุ้มนะแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยก็ยังมองว่ายังอยากให้ลูกหลานเป็นข้าราชการ
1: มันเชิดหน้าชูตามันนู่นนี่ได้เป็นปลัดของเขาเรียกว่าอะไรปลัดของอบต.ของอะไรพวกนี้นะผมเรียกตำแหน่งไม่รู้เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: มันก็ดูมันเชิดหน้าชูตาเขาจริง
0: ๆใช่เนี่ยแหละค่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องดูนะคะแต่ว่าสิ่งที่หลายคนมองว่าอ่ะรู้กันมาตั้งนานฝังกันมา
1: ทำไมถึงปล่อยไว้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: แล้วระบบเครือข่ายมันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันทำได้ถึงขนาดนี้มันจะต้องมีใครอะไรยังไงบ้างนะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะ
1: ขุดอย่าขุดแต่รากนะฮะมันต้องให้ถอนได้ถึงโคนไปเลยนะก็เรียกขุดรากถอนโคนเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นขุดเนี่ยเจอแต่รากฝอยๆไงแล้วมันไปไม่ค่อยถึงสักทีอะเนาะ
0: ค่ะอ่ะนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ย อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงเพราะว่าเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะเขาจะมีแอปพลิเคชันนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะสำนักงานกกต.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้แอปพลิเคชันทางรัฐค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลนะคะโดยสามารถใช้งานได้ดังนี้ค่ะ1ก็คือใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง2สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะและ3แจ้งเหตุที่อาจที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่าง 21 ถึง 27 มิถุนายนนี้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงหลังวันเลือกตั้ง ระหว่าง 29 มิถุนายนถึง 5 กรกฎาคมนี้นะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็ฝากเชิญชวนนะคะเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐใช่ค่ะหรือแอปพลิเคชันของ Smart Vote เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็สนับสนุนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางเที่ยงธรรมแล้วก็สามารถติดต่อนะคะเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานของกกต.นะคะก็คือ www นะคะ .ect.go.th นะคะหรือบริการสายด่วน1444นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะอำนวยความสะดวกสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งลองไปใช้กันดูนะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพลนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพลนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วย

0: พิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เอาละครับ 15:37 นะตาหูก็ไม่ค่อยดีนะโชคดีนะของแชร์เล่าข่าวเด็ดในช่วงนี้ก็ยังอยู่กับคุณจุฬารัตน์ประพฤติดีน้องเก๋กับนางเหงาครับผม
4: แหมใจนี่ออกไปจากข่าวนี้ไม่ได้เลย
3: ไม่ได้เลย
4: เพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหม
3: ครับเพิ่มเติมหน่อยเพิ่มเติมหน่อยนะมันเป็นมหากาพย์เลยบางคนบอกอุ้ยเข้ามาตั้งนานแล้วใช่เข้ามาตั้งนานแล้วแต่มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ใหญ่โตเป็นมากมายมหาศาลจนขนาดนี้ต้องเรียกว่ามันน่าเกลียดที่สุดอะเอาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะ
4: เห็นทางแหล่งข่าวเองนะคะอันนี้เป็นแหล่งข่าวเขาบอกว่าเป็นรายงานของแหล่งข่าวระดับสูงจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะเขาบอกว่าขบวนการนี้เนี่ยทำมาเชื่อว่าน่าจะทำมากว่าเกือบ2ปีแล้วอ่ะคือถ้าไปดูจากเส้นเงินที่เชื่อมต่อไปยังบุคคลอื่นๆโดยเฉพาะเส้นเงินของหนึ่งในผู้ต้องหาพบว่ามันเชื่อมโยงไปยังปี67แล้วก็มีในเรื่องของอำนาจหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยเห็นว่าทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยอาจนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นรายงานข่าวอาจจะแจ้งข้อหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยโทษหนักเลยนะฐานความผิดอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็พบพฤติกรรมเป็นการรวมตัวกันในการกระทำความผิดในการทุจริตข้อสอบท้องถิ่นด้วย
3: คือถึงต้องถึงนั้น
4: อ
3: ะ
4: คือถ้าไล่ที่มาที่ไปเนี่ยเหมือนทางแหล่งข่าวเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าคดีนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากการมีผู้ร้องเรียนจากคนที่มาลงสอบข้าราชการท้องถิ่นใช้ความสามารถของตัวเองสอบและผู้ที่ลงสอบโดยการจ่ายเงินให้กับขบวนการดังกล่าว
3: คนจ่ายเงินก็ร้องนะคนที่เขาบอกว่าเขามีสติปัญญาเขาก็ร้องนะ
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นมันสองอันมาแบทเทิลกันซึ่งบางคนก็สงสัยว่าไอ้ว่าคนกลุ่มแรกเนี่ยอันนี้เขาน่าร้องเพราะเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาก็ถือว่ามีสติปัญญาดีน
4: ะ
3: ทำไมเขาไม่ได้นะกลุ่มแรกไอ้กลุ่มที่สองนี่น่าสงสัยนะคือจ่ายตังค์แล้วยังมาร้องอ้าวเรื่องอะไร
4: แล้วเขาก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับการบรรจุใช่ไหมในจำนวน 6,000 คนที่เราบอกไปรับ87ตำแหน่งแต่ว่า 6,000 กว่าอัตรา
3: แต่สอบเนี่ยคือเท่าไหร่ 400,000 ใช่ไหม
4: 400,000
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยของคนที่จะได้เนี่ยมันแค่ประมาณ 1.5% เองนะ
4: ค
3: ือ100เนี่ยได้คนครึ่งว่างั้นเนี่ยนะแต่นี่มัน 400,000 กว่าได้ 6,000 เนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะทีนี้บางส่วนเนี่ยคนที่เขาไม่ได้รับการบรรจุเขาเลยมาร้องมาร้องทุกข์กับทางกองบังคับการปราบปรามแล้วทีนี้เนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าขบวนการนี้เนี่ยตามรายงานข่าวจ่ายเงินทั้งหมด 9,000 คน 9,000 คนนี่มันเกินอัตรานะ
3: คืออัตราเนี่ยเขาต้องการเท่าไหร่เขาต้องการ 6,000 ถูกไหมแต่คนเนี่ยมาจ่ายเงิน 9,000นั่นแสดงว่า มันก็เลยมีข้อที่บอกว่าคนก็บอกว่าเอ๊ะจ่ายเงินแล้วมาร้องทำไ มเพราะมันจะต้องมีคนประมาณ 3,000 คนที่จ่ายเงินแล้วไม่ได้นี่ตัวเลขเลยนะ
4: ค
3: ณิตศาสตร์ไม่หลอกใครเขาบอกกันเนี่ยนะแล้วแกไปรับตังค์เขาได้ยังไงที่รับตังค์เขามาแล้วเขาไม่ได้เนี่ยอันอย่างเงี้ยโอ้โหเขาเรียกว่ากินมุมมามาก
4: เลยแต่ละคนจ่ายเงินไม่เท่ากันด้วยนะ
3: เ
4: ริ่มต้นที่ 300,000 ไปจนถึง 900,000
3: ใช่
4: โอ้โหแล้วรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็ 4,000 กว่าล้านบาทนะคะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยสืบสวนสอบสวนทีนี้เขาก็เลยไปทราบว่าบ้านพักแห่งนี้เนี่ยย่านนนทบุรีเนี่ยเปิดเป็นบริษัทแล้วก็พบว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็มีข้าราชการมารวมตัวกันรับแก้ข้อสอบก็
3: อย่างที่เขาเปิดเป็นบริษัทเลยว่างั้นนะ
4: เป็นบริษัท
3: วันที่ตำรวจเขาไปจับมาใช่ไหม
4: ใช่แล้วก
3: ็เนี่ยบริษัท
4: ไปจับได้วันนั้นเนี่ยก็คือจับได้มาประมาณ10คนแล้วก็เจอเรื่องของเอกสารในการทุจริตในการสอบด้วยนะคะก็เลยทำการสอบปากคำแล้วก็ทำการ

0: ขยายผลตอนนี้เนี่ยทราบว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยผู้ที่มีส่วนร่วมเนี่ยหลายคนแล้วก็ตามรายงานข่าวบอกว่านายพิชิตเนี่ยเป็นบุคคลระดับสูงของเครือข่ายแล้วนายพิชิตก็จ่ายเงินให้กับข้าราชการนะคะที่เป็นผู้ต้องหา1ใน10คนเนี่ยที่ชื่อย่อนายฉอฉิ่งให้เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องของการประสานงานรับเอกสารสำนวนการสอบอะไรแบบเนี้ยมาที่บริษัทแห่งนี้แล้วก่อนที่จะกระจายไปยังภาคต่างๆทีนี้รูปแบบในการแก้คะแนนข้อสอบเนี่ยขบวนการทุจริตเนี่ยเขาจะเอาผลคะแนนการสอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนาจากนั้นจะเอามาเปรียบเทียบกับใบเฉลยเพื่อดูคำตอบที่ถูกต้องแล้วเขาจะมีการทำสัญลักษณ์นะจะใช้ปากกาสีแดงขีดลงในช่องคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วก็จะนำไปแก้ไขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ก่อนจะสแกนสำนวนที่แก้แล้วเนี่ยกลับเข้าไปในระบบ
1: ทีนี้กำดื้อๆอย่างนี้เลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่
1: แต่อย่างที่เราเปิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเขาอาจจะตอบกอไก่แต่คุณฟันสายคอควายด้วยนะแล้วก็ถือว่าแก้ให้เรียบร้อยว่างั้นเนี่ยนะ
0: แล้วก็เห็นบอกว่ายังมีบุคคลสำคัญอีกหนึ่งคนด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขากำลังติดตามตัวอยู
1: ่ยังไม่เจอใช่ไหม
0: โดยบุคคลดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลที่คอยรวบรวมข้อมูลคะแนน
1: คีย์แมนเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ผู้สอบที่มีการจ่ายเงินแล้วก็จะคัดลอกใส่แฟตไดพร้อมนำข้อมูลดังกล่าวไปส่งมอบให้กับบริษัทที่จังหวัดนนทบุรีแต่ตัวเอกสารจริงๆผลสอบตัวจริงจะอยู่ที่โกดัง
1: มันน่าเศร้านะ
0: เนี่ยละค่ะ
1: โอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยมันง่ายดายขนาดนี้เลยฮะเออ
0: เปลี่ยนอารมณ์ดีกว่า
1: เปลี่ยนอารมณ์ดีกว่าแล้วพักกันก่อนไหม
0: พักไม่ได้แล้วค่ะ
1: อย่าง
0: เหงาเปลี่ยนอารมณ์คือหมายถึงว่า
1: อ๋อฟุตบอลมันเบรกสุดท้ายแล้วนี่นะโถเอ้ยเหงาก็ตาไม่ดีคิดว่ามันตอนนี้มันจะต้องเบรกครึ่งไม่ใช่แล้ว
0: เอาประมาณ
1: ใกล้จะจบรายการแล้ว
0: ประมาณนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
1: ตามต่อตามต่อฝากตำรวจไว้ด้วยนะผมฝากตำรวจไว้ด้วยนะแล้วก็อย่าให้ใครเนี่ยมาให้ตำรวจเนี่ยในลักษณะที่ว่าไปสะดุดตออะไรก็นะแล้วก็ฝากปปช.ด้วยอ่ะฝากทุกหน่วยงานอ่ะปปช.ด้วยอะไรต่างๆนี่นะที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะ
0: เห็นว่าบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวขอทำงานก่อนอย่างผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่าเด
1: ี๋
0: ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะประสานไปทุกหน่วยงานเลยอะไรที่ถูกยึดมาได้เดี๋ยวจะเอาหลักฐานมาดูและจะเรียกประชุมนะคะสืบสวนสอบสวนนำข้อมูลมาวิเคราะห์เรื่องการแบ่งงานนู่นนี่นั่นแล้วก็คาดว่าน่าจะมีความชัดเจน29มิถุนายนนี้
1: ก็โอ้เร็วนะ29นี่คือวันจันทร์ที่ถึงที่แล้วนะวันนี้26นะพักเสาร์ที่เนี่ยเสาร์ที่เนี่ยตำรวจเขาทำงานผมฝากตำรวจเลยนะตั้งแต่สอบสวนตามไปทุกหน่วยงานนี่น
0: ะ
1: ขอให้ทำเหมือนคดีพระเมื่อไหร่ฮะคดีพระนี่จับศึกกันเป็นพลวันติดคงติดคุกกันเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: คดีโกงสอบต้องทำอย่างนั้นครับเอางี้แล้วกัน
0: นะคะเอาใจช่วยแล้วก็เราก็คอยติดตามด้วยนะเพราะว่ามันดูท่าทางแล้วมันทำคนเดียวไม่ได้แต่มันมีเครือข่ายมีขบวนการนะคะนักเหงาได้ดูฟุตบอลบ้างหรือเปล่าช่วงเนี้ย
1: ดูบ้างไม่ดูบ้างที่ดูเฉพาะคู่ที่รักอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะไปดูเขาเรียกว่าไฮไลท์คือนักเหงาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าหูตาไม่ค่อยดีแล้วดูมันก็เห็นนะผมก็ไม่อยากดูเต็มทั้งหมดเลยเพราะดูเต็มทั้งหมดเนี่ยเราก็มองไม่เห็นตัวนักฟุตบอลอยู่ดีอ่ะมันลังเลอังเราก็เลยไปดูไฮไลท์เอาแล้วกันอะไรเงี้ย
0: ไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะให้ร่วมสนุกเพราะว่าเนี่ยค่ะทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะก็ร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกนะคะแล้วก็เฟ้นหากิจกรรมมานะก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ครับ
0: เขาจะเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมภารกิจได้นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะทีนี้เนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของการซื้อบัตร mcot นะคะซุปเปอร์แฟนเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบแล้วบัตร mcot super fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะที่ mcot super fan นะคะ starter ก็คือราคาประมาณ20บาท
1: 20บาท
0: ซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวต
1: 20บาทได้10ใบ
0: แล้วสุดคุ้มมากกับบัตร mcot super fan

0: ไดมอนด์ราคาที่500บาทจะได้รับถึง300ใบในการโปรโมท
1: โอ้โหนี่ยิ่งคุ้มเลยถ้า500บาทแล้วนะ
0: เขียนกันมันเลยอ่ะใช่ไหมทีนี้ของรางวัลค่ะของรางวัลนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับภารกิจหลักนี้นะคะจะมีรถตู้นะคะรถตู้ไฟฟ้า
1: อัน
0: เ
1: นกประสงค์นะ
0: ฟาริซอน MPV EV ค่ะนะซูเปอร์แวนมูลค่าน้าเหงา
1: เป็นล้านอ่ะ
0: 1ล้าน 599,000 บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลที่2นะคะก็เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC นะคะ UC 3จำนวน5รางวัล
1: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าว่างั้นได้นะ
0: ค่ะแล้วก็3นะคะเป็นตั๋วเครื่องบินนะคะBangkok Airways นะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัล
1: ไปเที่ยวซะว่างั้น
0: แล้วก็มีรางวัลที่4เป็น Go Give Voucher จำนวน5รางวัล
1: ค่
0: ะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะคะก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยทีนี้ใครสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้แล้วก็เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่เก๋บอกมานะคะสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ cheer.mcot.net นะก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม
1: เพราะวันที่20กรกฎาคมเป็นคู่ชิงชนะเลิศ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราต้องเขาเรียกว่าทายก่อนที่จะคู่ชิงก็จะเริ่
0: ม
1: เพราะถ้าเราไปทายหลังก็ไม่ได้เรารู้หมดแล้วก็คือวันนั้นแหละแต่ผมนี่เสียดายเลยป่ะ
0: ค่ะ
1: ก็วันอังคารเนี้ยบราซิลที่ผมรักนะดันไปเจอกับญี่ปุ่นที่ผมก็รักอีกเพราะญี่ปุ่นเป็นเอเชียเหมือนกับเราเลยเราก็ตามทั้งคู่ดันมาเจอกันบราซิลเป็นที่หนึ่งในสายซีแล้วญี่ปุ่นเดอร์ก็เป็นที่สองมาที่สองที่สามนี่แหละแต่ต้องมาเจอกับบราซิลเนี่ยในเช้าวันอังคารที่จะถึงเนี่ย
0: แล้วอย่างนี้จะเชียร์ทีมไหน
1: ผมก็นี่เลยฮะโอ้โห
0: นะสองจิตสองใจ
1: นะฮะเอาท่านผู้ฟังก็ตามแล้วก็แล้วกันนะทางด้านของเอ็นพอร์ตแล้วเนี่ยใช่ไห
0: ม
1: นะ
0: คะพาไปที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนังเหงานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเขาเรียกได้ว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเกิดพร้อมๆกัน3ประเทศเลยนะ
1: เวเนซุเอลานี่เขาเกิดที่เรียกว่าเป็นดับเบิลเอิร์ธเควกดับเบิลก็คือเป็นแผ่นดินไหวที่ไม่ใช่ในลักษณะของการที่เรียกว่าอัฟเตอร์ช็อ
0: คค่ะ
1: เพราะถ้าอัฟเตอร์ช็อคเนี่ยสมมติมันไหว6มันก็จะตามมาเป็น5 5เป็น4อะไรลงไปหลังจากช็อคนะฮะแต่ดับเบิลเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยที่เวเนซุเอลาเนี่ย
0: แผ่นดินไหวคู่
1: มันเป็นแผ่นดินไหวคู่ที่ห่างกันเพียงแค่39ถึง40วินาทีนะประมาณสัก39วินาทีอย่างเป็นทางการเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสัก40เขานับจริงๆแล้วเขาคือเช็คเนี่ยแล้วด้วยวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือแค่39วินาทีลูกแรกเนี่ย 7.2 ลูก2เนี่ย 7.5
0: ฉะนั้นมัน
1: หนักมาก
0: ซึ่งมันไม่ใช่อัลเตอร์ช็อค
1: ไม่ใช่อัลเตอร์ช็อค
0: โอ้โหแล้วหนักๆทั้งนั้น 7.2 7.5
1: โอ้โหใหญ่พูด
0: คือตอนนี้เนี่ยเวเนซุเอลานี่หนักเลยนะคะโอ้โหแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่ที่เวเนอย่างเดียวมีที่ญี่ปุ่น
1: ด้วยหลังจากนั้น
0: ญี่ปุ่นนี่ก็เห็นว่าวันนี้เนี่ยก็มีซ้ำอีกนะคะแล้วก็มีที่สหรัฐอเมริกาด้วยไม่แน่ใจว่าโอ้โหโลก
1: เหมือนมันเขย่าทั้งโลกนะตอนนี้
0: โลกเขากำลังเตือนอะไรเราหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิฮะแล้วก็นี่ยังไม่นับว่าไอซุปเปอร์เอลนิโญซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะเขาตัวชี้วัด KPI ของเขาคือว่าน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก
0: ทำไมเขาเรียกว่ากอซิลล่าเอลนิโญ
1: ก็
0: มันคืออะไรเหมือนพ่นไฟอย่างเงี้ยหรอ
1: เออคงประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้าเรานึกถึงหนังสมัยเราเด็กๆกอซิลล่าด้วยไหมมันจะลุกขึ้นมาหรืออยู่ในมหาสมุทรแล้วโผล่ขึ้นมา
0: แล้วมันก็พ่นไฟ
1: ไฟมันคือความร้อนตัวนี้น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกมีความร้อนเกินกว่าจุดปกติขึ้นไปเกินกว่า 0.5 องศาแล้วเขาถึงเรียกว่าเป็นโยแล้วถ้าโดดขึ้นไปมากกว่านี้อีกก็จะเป็นซุปเปอร์นิโยแล้วตัวนี้มันเป็นแล้ว
0: แล้ว
1: จะมีผลจริง
0: เริ่มกระทบกับเกษตรใช่ไหม
1: จะเริ่มแต่ว่าตอนนี้จึงถือว่ายังพอไหวสำหรับประเทศไทยก็คือฝนต้นฤดูเนี่ยไม่ได้เป็นฝนที่มาจากมหาสมุทรแปซิฟิกบ้านเราประเทศไทยมีฝนสองที่คือมหาสมุทรอินเดียตอนต้นฤดูคือช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นฝนตัวเนี้ยยังมีอยู่แต่ฝนช่วงปลายคือประมาณเดือนสิงหากันยาเนี่ยมันจะเป็นฝนที่มาจากซูเปอร์เอลนิโญซึ่งมันอาจจะไม่มาเพราะฉะนั้นปีนี้ฝนมาเร็วรีบทำอะไรรีบทำเลยแต่ถ้าฝนที่ระลอก2มันไม่มาหรือมาช้าหรือฝนหมดภายในเดือนกันยาตุลาไม่มีฝนเนี่ยอันนี้น่ากลัว
0: โอ้
1: และ

0: ความร้อนด้วยนะครับ
1: กลับมาเรื่องของแผ่นดินไหวอีกนิดนึงนะคะคือเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยตอนนี้คือเวเนซุเอลานี่เขาหนักมากๆนะคะ
0: เจอไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เขานับยอดไปเนี่ย
1: ไม่แล้วที่สำคัญนะเหงาคือก่อนหน้านี้คือถ้าเราติดตามข่าวเราก็จะรู้ว่าเขาก็มีเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเขาอะ
0: ใช่เศรษฐกิจในบ้านเขาแล้วต้นปีจำได้ไหมผู้นำของเขาถูกบุกจับอะเออก็ยังถูกขังอยู่ในอเมริกานะตัวเนี้ย
1: นั่นแหละมันเลยกลายเป็นประเด็นที่แบบว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตแล้วก็ซ้ำซ้อนไปเยอะมากเลยนะคะคือพูดง่ายๆว่าณเวลานี้เนี่ยเวเนซุเอลาได้รับความเสียหายเยอะมากเลยคือข่าวเนี่ยมันค่อนข้างมีหลายมิติทั้งในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจโครงสร้างอะไรต่างๆที่เวเนซุเอลาเขากำลังเผชิญนะคะแล้วไหนจะมาเจอเรื่องของภัยธรรมชาติอีกอย่างที่บอกว่าแผ่นดินไหว2ครั้งในเวเนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนโอ้โหหลายๆประเทศเนี่ยเขาส่งหน่วยงานเข้าไปนะเพราะว่าตัวเลขที่เป็นทางการจริงๆคนเสียชีวิตเนี่ยหลักร้อยแต่คนสูญหายเป็นหมื่นนั่นหมายความว่ายังไงก็ยังไม่เจอไง
0: นั่นแสดงว่ายังไม่มีการตรวจสอบที่เข้าไปในใต้ซากนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็ได้รับความเสียหายนี่เยอะมากนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ที่ในเวเนซุเอลาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายร้อยปีเลยแล้วก็
0: เป็นหลักศตวรรษเลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนนะ
1: ค่ะอาคารถล่มจำนวนมากระบบไฟฟ้าน้ำประปาตอนนี้สนามบินก็ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ยังคงมีประชาชนที่สูญหายแล้วก็ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนะคะ
0: หมื่นนะฮะ
1: ใช่ค่ะณเวลานี้เนี่ยจุดสำคัญคือเหมือนกับแนวโน้มเนี่ยเรื่องของผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสูญหายค่อนข้างเป็นหลักหมื่นคือยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการฉะนั้นเองเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าการ
0: ค้นหาก็ยังไม่ครบแต่ว่าเราต้องฟังข่าวอย่างเป็นทางการก่อนว่างั้นน
1: ะ
0: อย่างเป็นทางการตัวนี้หลักร้อยแต่หายเนี่ยประมาณสัก 40,000 กว่ายังไม่ทางการนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะคาดเดาเพราะมันหนักเลยนะ
1: หนักมาก
0: เขาบอกภาพของเราที่ภาพจำก็คือเมื่อวันที่28ปีที่แล้วนะที่ตึกสตรอถล่มใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เขาบอกในเวเนซุเอลาเนี่ยมันคูณ10เลยนะฮะจากที่เราถล่มแค่ตึกเดียวอ
1: ะ
0: แต่ของเขาอะเขาบอกว่าตึกใหญ่น่าจะถึง30ตึกอะที่เป็นตึกใหญ่แล้วถล่มแบบสนงปีที่แล้วอ
1: ะแล้วตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่คือเข้าถึงยากมากระบบสื่อสารไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยล่มบางส่วนด้วยนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่ารัฐที่ได้รับผลกระทบแล้วก็กำลังเป็นพื้นที่วิกฤตเลยก็คือนะคะลากวยลา
0: อ
1: ันนี้ก็หนักสุดเลยนะคะเป็นที่ตั้งสนามบินหลักของประเทศมีประชากรหนาแน่นระบบไฟฟ้านี่ก็เสียหายหนักเลยนะคะก็การลำเลียงกู้ภัยอะไรต่างๆก็ล่าช้าการช่วยเหลือประชาชนก็ติดขัดด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของเผชิญเรื่องของเศรษฐกิจสะสมอะค่ะวิกฤตเศรษฐกิจหลายปีเงินเฟ้อเรื่องของระบบสาธารณูปโภคที่เสื่อมโทรม
0: คนเขาอยู่กันอย่างยากลำบากนะ
1: อาคารจำนวนมากก็ไม่ได้มาตรฐานด้วยนะคะเห็นตามข่าวที่ออกมาเนี่ย
0: คือเวเนซุเอลาเนี่ยมันจะต่างจากญี่ปุ่นเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาคารต้านแผ่นดินไหวมันไม่มี
1: อ๋อหรอคะ
0: มันไม่มีเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะมันไม่เคยเจอในลักษณะเป็นร้อยปี300ปีแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างบ้านของเขามันก็จะเป็นโอนเนอร์ก็คือแบบเก่าๆไงก็คือเหมือนเป็นอิฐก่อปูนฉาบอะไรขึ้นไปงี้แล้วมันจะไม่ได้เป็นเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ยระดับ5ระดับ6นี่เขาสู้ได้น
1: ะ
0: ตึกไหวสั่นๆๆๆๆเดี๋ยวเขากลับขึ้นมาได้ก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็ดูสิวันเดียวกับที่เวเนซุเอลาญี่ปุ่นก็6กว่านั้นอยู่เหมือนจะ 6.9 ก็ใกล้ๆ7เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยแทบไม่ได้รับความเสียหายด้านชีวิตเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เวเนซุเอลาเนี่ยโอ้โห7 2อันเนี่ยเค้าเรียกว่าดับเบิ้ลเค้าเรียกว่าแผ่นดินไหวแฝดแผ่นดินไหวแฝดเค้าว่างั้นเนี่ย
1: เค้าเรียกว่าแผ่นดินไหวคู
0: ่ไหวคู่
1: เนี่ยก็แล้วแต่ศัพท์เลย
0: แล้วแต่ศัพท์เลยก็ถ้าภาษาอังกฤษคือดับเบิ้ลเอิร์ธควักดับเบิ้ลก็คือ2อันเนี่ยนะฮะ
1: คือปัจจัยอันตรายสุดๆอ่ะ
0: เขาเรียกว่าการก่อสร้างไม่เหมือนญี่ปุ่นไง
1: ค่ะ
0: ก็เลยโดนหนัก
1: เห็นอาจารย์อมรออกมาให้ความรู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงหนักแล้วก็เสียหายมากขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าแผ่นดินไหวลูกแรกเนี่ยถ้ามองในเรื่องของวิศวกรรมเนี่ยเสามันแตกโครงสร้างเสียหายเหล็กภายในเริ่มเสียลูกแล้วพอมันเจอลูกที่2ที่3เข้าไปอีกเนี่ยที่นางเหงาบอกว่าเป็นดับเบิ้ลเอิร์ธเควกเนี่ยแผ่นดินไหวคู่เนี่ยด้วยความที่
0: มันห่างกัน40วินาทีอ่ะ39วินาทีอ่ะยังเป็นทางการอ่ะ
1: ด้วยความที่มันแตกโครงสร้างมันเสียหายอยู่แล้วที่เจอไปละรอบแรกทีนี้มันก็ไปซ้ำเติมทำให้ถล่มลงมาทันทีเลยนี่อาจารย์ก็ให้ความรู้มานะคะเหมือนคนอาจารย์เปรียบเทียบบอกว่าเหมือนคน

0: โดนชกจนเสียหลัก
1: แ
0: ล้วหลังจากนั้นก็โดนซ้ำเข้าไปอีก
1: โอ้โหน่าเห็นใจมาก
0: น่าเห็นใจจริงๆค่ะแล้วที่สำคัญนะอาจารย์ให้ความรู้อาจารย์อมรเนี่ยบอกว่าแผ่นดินไหวคู่เนี่ยไม่ได้เกิดบ่อยนะนังเหงา
1: ใช่
0: เป็นไปได้ยากมาก
1: ก็จะเราจะเจอแต่แผ่นดินไหวเสร็จแล้วมี after shock ถูกไหม after shock มันจะค่อยๆเบาลงไงแต่นี่ 7.2 แล้วปุ๊บคุณไปเป็น 7.5 แล้ว 39 วินาทีเนี่ยเตรียมตัวอะไรไม่ทันหรอกครับ
0: อันตรายมาก
1: ใช่
0: เออแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพื้นที่ของเขาอ่ะมันเป็นชั้นดินอ่อนโอ้นี่ลักษณะเหมือนกรุงเทพเลย
1: ชั้นดินอ่อนผมแวบขึ้นมากรุงเทพเลยนะ
0: โอ
1: ้เ
0: ออนี่นะ
1: มันก็เขาเรียกว่าซับแรงแผ่นดินไหวได้อย่างดีเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: นะมันก็เลยมีเรื่องของจากเดิมก็ปัญหาโครงสร้างอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วนะคะก็เลยจะเห็นว่ามีอาคารพังถล่มมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าปัญหาก็คือนะคะหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเขากำลังเตือนอะไรหรือเปล่ามันมีเรื่องของแผ่นเปลือกโลกอะไรเขย่าอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนกับทางนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็ต้องจับตาเหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากในเรื่องของอะไรแล้วทำไมมันถึงเกิดพร้อมๆกันในหลายๆประเทศแบบนี้
1: ที่วันนี้มีอเมริกาด้วยใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็คือพอเวเนซุเอลาไหลคู่แล้วก็จะมาญี่ปุ่นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: และเดนดูเหมือนที่เกบอกว่ามีอเมริกาด้วยใช่ไหมวันนี
0: ้วันนี้มีญี่ปุ่นสามครั้งที่สอง
1: สามครั้งที่สอง
0: แต่สหรัฐอะเกยังไม่เห็น
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เนี่ยค่ะ
1: อ้าวก็
0: ต้องได้ให้กำลังโซนนั้นมันเป็นวงแหวนแห่งไฟ
1: ใช่ใช่ครับมันเป็นring of fire ครับก็คือมันเป็นวงแหวนไฟมันลากจากญี่ปุ่นลงมาฟิลิปปินส์เหนือขึ้นไปก็ไปทางอเมริกาโน้นแล้วก็ลากลงมาทางฟิลิปปินส์อินโดของเราเนี่ยแต่เราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ตรงกลางวงแหวนไฟเราขยับเข้ามาตรงนี้นะฮะมันก็จะไปเมียนมานี่ก็โดนเป็นวงแหวนไฟเหมือนกัน
0: ค่ะโอ้ฉะนั้นเองเรื่องของวงแหวนแห่งไฟนี้
1: ก
0: ็ต้องกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งนึงเนาะก็เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องเอาใจช่วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้เขาก็ส่งเจ้าหน้าที่แล้วก
1: ็
0: สรรพกำลังเนี่ยเข้าไปช่วย
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ที่เขาที่เรานะ
0: ใช่ค่ะ
1: ปฏิบัติอย่างนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนางเหงาแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลสทส่งนิติกรแจ้งความกองปราบล่าตัวคนฉีกซองความลับผลสอบหลุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานผู้เก็บรักษาเอกสารผลการสอบฉบับจริงได้มอบอำนาจให้ผู้แทนฝ่ายกฎหมายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารผลสอบดังกล่าวออกมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตรายงานข่าวระบุว่าการแจ้งความครั้งนี้เป็นการเอาผิดในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300

0: 22ฐานเปิดผนึกหรือเอาจดหมายหรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไปเปิดเผยซึ่งสร้างความเสียหายต่อทางราชการเบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้แทนฝ่ายกฎหมายอย่างละเอียดพร้อมเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเลขาปปง.เผยประสานร่วม TSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ย้ำอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลในเทพสุปวรรณโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดี Forex ว่าตามหลักการแล้วปปง.มีการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีส่วนเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองจะต้องทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันสำหรับการตรวจสอบปัญหาสวยพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการรายงานว่าอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งเรื่องมายังปปง.แล้วหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่ได้รับการรายงานอภิสิทธิ์อนุชาไม่ถอดใจขอสู้ถึงนาทีสุดท้ายระบุจากการลงพื้นที่กระแสดีขึ้นต่อเนื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางร่วมหาเสียงกับนายอนุชาบูรพัชชัยศรีนางสาวทัศดาวตั้งตรงเจริญผู้สมัครสกเขตราชเทวีลงพื้นที่มัสยิดดารุนอามานเพื่อเข้าพบผู้นำชาวมุสลิมและพี่น้องชาวไทยมุสลิมโดยตลอดเส้นทางเดินลัดเลาะเข้าไปยังตรอกซอกซอยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีประชาชนนำกุหลาบมามอบให้เป็นกำลังใจพร้อมสะท้อนความต้องการให้กทม.สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับย่านที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งนายอนุชาเน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและสก.ของพรรคจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันความต้องการของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งนี้รู้สึกดีใจที่นโยบายทั้ง5ด้านโดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณพบความผิดปกติได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากด้านนายอภิสิทธิ์กล่าวเสริมถึงการลงพื้นที่ของนายอนุชาว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเสนอวิสัยทัศน์และข้อมูลนโยบายที่สำคัญซึ่งประชาชนหลายคนยังไม่เคยทราบมาก่อนถือเป็นความสำเร็จในการทำหน้าที่และยังคงเดินหน้าสื่อสารกับประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าจะสิ้นสุดการหาเสียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์โบแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบ
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกลุ่มสวสำรองเรียกร้องกกต.ส่งสำนวนคดีหัวให้ศาลวินิจฉัยหลังครบรอบ2ปีคดีหัวเลือกสวที่สำนักงานกกต.กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองภาคประชาชนและกลุ่มไอลอว์มารวมตัวทำกิจกรรมทวงถามความคืบหน้าคดีหัวสว.และยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้พิจารณาวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาย้ำการดำเนินการภายใต้หลักความทุจริตเที่ยงธรรมและความโปร่งใสขอให้ส่งสำนวนคดีหัวสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วตัวแทนสว.สำรองกล่าวว่าวันนี้ทางกลุ่มได้ออกมาทวงถามความคืบหน้าคดีหลังจากมีการเลือกสว.ตั้งแต่26มิถุนายน2567วันนี้ครบรอบ2ปีการเลือกสว.ทางกลุ่มสว.สำรองได้มีการติดตามทวงถามเรื่องคดีมาโดยตลอดแต่คณะกรรมการเลือกตั้งยังไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดทางคดี

0: ขณะที่กลุ่มสวสำรองออกแถลงการระบุว่าการจัดการเลือกสวต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ถือเอาความสุจริตเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งเมื่อมีการร้องคัดค้านว่าการเลือกสวไม่เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาวินิจฉัยส่งสำนวนให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับคดีนี้เพื่อให้สังคมคลายความสงสัยหรือหากมีผู้กระทำผิดจริงศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยเองอดีตสตรีหมายเลข1เกาหลีใต้ถูกตัดสินจำคุก7ปีผู้พิพากษาศาลแขวงกรุงโซลพิพากษาจำคุกคิมกอนฮีอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ของเกาหลีใต้เป็นเวลา7ปีในข้อหารับสินบนเพื่อแลกกับการแต่งตั้งตำแหน่งทางการเมืองและผลประโยชน์ทางธุรกิจหลังถูกฟ้องร้องว่ารับของขวัญและสิ่งของที่มีมูลค่าสูงรวมถึงผลงานศิลปะและกระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อได้ค่าตอบแทนในการช่วยเป็นนายหน้าใช้อิทธิพลจัดหาตำแหน่งในรัฐบาลถือเป็นคดีทุจริตและรับสินบนกรณีอื้อเฉาเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งซึ่งแยกต่างหากจากคดีก่อนหน้านั้นที่เธอเคยถูกศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก4ปีไปเมื่อเดือนเมษายนจากกรณีปั่นหุ้นและรับสิ่งของหรูหราและสร้อยคอเพชรจากลัทธิศาสนาจักรแห่งความสามัคคีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนนี้8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่5 ถึง 2 ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันศุกร์ค่ะวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะกับวันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะอ่ะวันนี้มาพร้อมกับเมฆหมอกมืดคลึ้มเลยทีเดียวนะคะฝนตั้งเขากันมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานก็ฝนตกโคลมใหญ่แล้ววันนี้เนี่ยมีเววันศุกร์ที่ไรเนี่ยนะคะโดยเฉพาะศุกร์เย็นๆแบบนี้เนี่ยนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะฝนตกทุกทีแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการทุจริตนะคะการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีความเคลื่อนไหวให้ได้ตามกันต่อค่ะยังปปช.เองเนี่ยนะคะเขาก็เตรียมที่จะตั้งคณะทำงานร่วมกันกับปปง.ค่ะเพื่อสอบเส้น

เงินในการโกงนะคะสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยวันนี้ค่ะทางคุณพัฒนพงศ์นะคะจันทร์เพชรพูนผู้ช่วยเลขาปปช.ค่ะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยนะคะถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นนะคะว่าในส่วนของปปช.นั้นนะคะได้เข้าไปรวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วนะคะแล้วก็นำมาเก็บเอาไว้ที่ปปช.ก็อยู่ระหว่างแล้วค่ะการรวบรวมรายละเอียดตั้งแต่การเข้าไปที่มสว.นะคะว่ามีเอกสารหลักฐานหรือว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องอะไรบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนนะคะก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าทางมสว.เนี่ยเขาชี้แจงว่าได้ส่งไฟล์ผลสอบเนี่ยไปให้กับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วหากนำมาเปิดต่อสาธารณชนเนี่ยจะกระทบกับรูปคดีหรือไม่อันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของผู้ช่วยเลขาปปช.เนี่ยนะคะก็บอกว่าก็ได้ติดตามนะคะจากสื่อเช่นเดียวกันซึ่งหน่วยงานไหนเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าหากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือว่าพยานหลักฐานที่มีมาให้กับทางปปช.ตรวจสอบก็ยินดีค่ะส่วนผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะจะชี้แจงยังไงเนี่ยเป็นสิทธิ์นะคะเป็นสิทธิ์ซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยปปช.จะมาประมวลอีกครั้งพอถามว่าจำเป็นจะต้องนำไฟล์คำตอบของมสว.นะคะมาเทียบกันกับกระดาษคำตอบที่ยึดได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ทางคุณพัฒนพงศ์เนี่ยนะคะผู้ช่วยเลขาปปช.เนี่ยก็บอกว่าพนักงานไต่สวนจะรวบรวมค่ะและเสนอแนวทางการไต่สวนกันต่อไปซึ่งก็สามารถจะตรวจสอบได้หลายวิธีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นวิธีในการตรวจสอบเปรียบเทียบและยังไงก็ตามนะคะข้อมูลตอนนี้ได้จากการตรวจค้นแล้วก็ได้รับจากทางมสว.แต่ว่าในส่วนของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ยนะคะว่ามีการส่งเข้ามาในสำนวนคดีแล้วหรือยังก็ยังไม่ได้รับการติดต่อพอถามอีกว่าพบความเชื่อมโยงของโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการกับขบวนการทุจริตโกงข้อสอบแล้วหรือยังอันนี้คุณพัฒนพงศ์ก็บอกว่ายังไม่พบนะคะยังเร็วไปที่จะตอบในจุดนี้ค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานหลักฐานหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องก็ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้งหมดค่ะและพอถามอีกนะคะว่าTOR ที่ระบุว่าไฟล์ผลสอบเนี่ยจะต้องอยู่ที่มสว.แล้วก็ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบต้นขั้วเพื่อหาตัวผู้ที่ทำให้ผลสอบเนี่ยหลุดออกมาไหมอันนี้คุณพัฒนพงศ์เองก็บอกว่าเป็นหนึ่งในวิธีการค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองของประเทศไทยโดยทั้งนี้นะคะจากการเข้าไปตรวจค้นได้ข้อมูลนะคะเกือบครบถ้วนแล้วแล้วก็หน่วยงานที่ไปเนี่ยก็ประสานงานได้ให้ความร่วมมือส่งมอบเอกสารหลักฐานเป็นอย่างดีแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการแล้วค่ะว่าจะใช้วิธีการไหนยังไงและคุณพัฒนพงศ์ยังบอกอีกนะคะว่าในเบื้องต้นค่ะได้นำเรียนเลขาปปช.แล้วนะคะซึ่งก็มีแนวคิดว่าจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งที่มีผู้เชี่ยวชาญนะคะจากปปช.แล้วก็ปปง.แล้วค่ะซึ่งอันนี้ทางผู้ช่วยเลขาปปช.เองก็ได้เรียนกับทางเลขาปปง.แล้วด้วยว่าจะขอความร่วมมือนะคะในการตรวจสอบเส้นทางในด้านการเงินต่างๆซึ่งกระบวนการการตรวจสอบเนี่ยก็ขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญงานบริหารบุคคลแล้วก็การตรวจข้อสอบต่างๆแต่ว่าก็ต้องมีการหารือกันก่อนแล้วค่ะแล้วยังมีการถามต่อไปอีกนะคะว่าหลังจากนี้ปปช.จะมีการเรียกบุคคลใดมาชี้แจงอีกหรือไม่ทางคุณพัฒนพงศ์ก็บอกนะคะว่าต้องดูวัตถุพยานก่อนค่ะซึ่งก็อยู่ระหว่างการไล่รายละเอียดว่ามีใครเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนนะคะยังไม่ได้เสนอมาส่วนพยานบุคคลนะคะในที่เกิดเหตุรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเท่าที่รายงานมานะคะก็ทราบว่าได้ให้ถ้อยคำไปในบางส่วนแล้วและพอถามอีกนะคะว่ากรณีโซเชียลมีเดียเนี่ยเขามีการเผยแพร่คลิปเสียงเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองมีมูลพอที่ปปช.เนี่ยจะเรียกคนที่ถูกอ้างในคลิปเสียงเนี่ยมาชี้แจงไหมคุณพัฒนพงศ์เนี่ยนะคะก็บอกแล้วค่ะว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถเนี่ยนะคะที่จะส่งเข้ามาในสำนวนได้แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยนะคะต้องตรวจสอบให้รัดกุมแล้วค่ะแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องมีการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นพยานในการสืบสวนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องนำไปประมวลเพื่อประกอบการพิจารณาและพอถามต่ออีกนะคะว่ากระบวนการการไต่สวนของปปช.เนี่ยจะใช้เวลานานไหมและมันจะทับซ้อนกับกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่คุณพัฒนพงศ์ก็บอกว่าการดำเนินการนั้นเป็นคนละกฎหมายกันค่ะซึ่งในส่วนของปปช.เป็นหน่วยงานภายนอกนะคะที่ตรวจสอบเราก็ทำตามขั้นตอนของเราส่วนจะช้าหรือว่าเร็วเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก็ต้องพิจารณานะคะจากพยานหลักฐานด้วยหากพยานหลักฐานครบถ้วนนะคะก็อาจจะดำเนินการได้เร็วส่วนหน่วยงานต้นสังกัดอันนี้ก็จะดำเนินการยังไงเนี่ยเป็นสิทธิ์นะคะของเขาแล้วก็เป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยที่

ะต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานค่ะในขณะที่นะคะทางด้านของอธิการบดีของมสว.ค่ะวันนี้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะก็สืบเนื่องมาจากที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปช.นี่แหละที่ไปตรวจสอบนะคะบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจนกระทั่งกลายมาเป็นประเด็นเรื่องของการทุจริตนะคะที่มีหลักฐานโยงใยนะคะว่ามันเกิดการทุจริตกันขึ้นในเรื่องของการสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็นำมาสู่คำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะไปประจำอยู่ในกระทรวงมหาดไทยและขณะเดียวกันนะคะทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.เนี่ยในฐานะผู้จัดสอบเองก็มีการออกแถลงการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะปรากฏเรื่องนี้ทางศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์จิรจิตนะคะอธิการบดีของมสว.ค่ะก็พูดถึงกรณีที่เพจดังเนี่ยมีการเปิดคลิปเสียงนะคะอ้างโยงทุจริตโกงสอบท้องถิ่นโดยบอกว่าเรื่องนี้นะคะต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวของท่านเองคืออธิการบดีด้วยคลิปที่เคยออกมาเนี่ยนะคะที่มีการเผยแพร่กันออกมาเนี่ยก็ได้แจ้งความไปที่สน.ทองหล่อแล้วใครเผยแพร่ถ้ามีหลักฐานเนี่ยเอามายืนยันได้เลยว่าใครดำเนินการทุจริตคอร์รัปชันเพราะก็รับไม่ได้และโดยส่วนตัวตั้งแต่ทำงานเป็นอาจารย์มาเรื่องนี้รับไม่ได้ร้อนใจแล้วก็ต้องออกมาขอความเป็นธรรมและเหตุที่ไม่ได้ออกอะไรไปเนี่ยนะคะไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยค่ะไม่อยากจะทะเลาะอะไรกับใครต้องการทำงานอยู่บนหลักการและกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมาแล้วและเมื่อสอบเสร็จเนี่ยก็จะส่งต่อให้กับหน่วยงานถ้าผิดระเบียบมหาวิทยาลัยก็มีเรื่องของวินัยร้ายแรงกันต่อไปและถ้าผิดเรื่องปปช.อีกว่ากันอีกระดับนึงยืนยันนะคะทางอธิการบอกยืนยันเลยว่าไม่มีการปกป้องใครอย่างแน่นอนรวมไปถึงตัวอธิการเองด้วยให้ความเป็นธรรมกับมหาวิทยาลัยด้วยผมเป็นอธิการบดีเป็นตัวแทนของประชาคมยังไงก็ตามนะคะมีรายงานออกมาด้วยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะว่าทางศาสตราจารย์นะคะดร.ชลวิทย์เนี่ยวันนี้ไปที่สน.ทองหล่อเลยค่ะไปพบกับพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลแล้วก็เพจ Facebook ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมไปถึงคลิปวิดีโอค่ะที่มีการตัดต่อเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะโจมตีบิดเบือนแล้วก็กล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งสร้างความเสียหายนะคะต่อชื่อเสียงของตัวเองและก็สถาบันเป็นอย่างมากทางอธิการมสว.เนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าวันนี้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับเพจต่างๆที่ลงข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อยเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมและแสดงตนว่าใครก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้รวมไปถึงผู้ที่เข้ามาแสดงความเห็นในลักษณะบิดเบือนทางมหาวิทยาลัยค่ะจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาบ้านเมืองอย่างถึงที่สุดและทางอธิการบดีเองนะคะก็ยังยืนยันอีกด้วยล่ะค่ะว่าข้อความที่อยู่ในคลิปนั้นไม่เป็นความจริง 100% ค่ะไม่มีทางเป็นไปได้เลยยืนยันด้วยกิตติภูมิของผมในฐานะครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือมาและยืนยันความสุจริตเป็นที่ตั้งแต่เป็นผู้บริหารทุกระดับจนถึงอธิการบดีคนปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้เรารับไม่ได้จริงๆผู้สื่อข่าวก็ถามถึงความรู้สึกครั้งแรกเนี่ยนะคะที่ได้เห็นแล้วก็ฟังคลิปเนี่ยเป็นยังไงทางอธิการบดีก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จทั้งหมดก็ออกมาลั่นวาจาท้าทายกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเลยเนี่ยนะคะว่าหากคนไหนก็ตามเนี่ยนะคะที่มีการกล่าวหาในเรื่องนี้มีข้อมูลความเป็นจริงเนี่ยขอให้ออกมาเปิดเผยตัวตนต่อสังคมได้เลยไม่ใช่หลบซ่อนอยู่แบบนี้และนอกจากนี้นะคะทางอธิการบดีค่ะยังบอกอีกด้วยว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความโหดร้ายอย่างมากที่มีการนำคลิปไปตกแต่งตัดต่อคำพูดเชื่อมโยงและมีการเอ่ยชื่อถึงตำแหน่งอันทรงเกียรติจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองและสถาบันเพราะมสว.เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคมและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดการนำข้อมูลอันเป็นเท็จในมาดิสเครดิตแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อภาพรวมและก็เกียรติยศของมหาวิทยาลัยที่สะสมมาอย่างยาวนานและสุดท้ายค่ะทางอธิการบดีเนี่ยนะคะมสว.เนี่ยก็มีการฝากถึงประชาชนเพื่อให้ความมั่นใจด้วยว่าหลักการของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะยังคงยึดมั่นในปรัชญาของศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์โบศรีเนี่ยนะคะที่ว่ามีความรู้ประดุจนักปราชญ์และความประพฤติประดุจผู้ทรงศีลก็ยืนยันเลยนะคะว่าการทำงานของผู้บริหารทุกคนอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมีความสุจริตโปร่งใสเป็นที่ตั้งและก็จะไม่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในรั้วเทาแดงอย่างแน่นอนค่ะและนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวออกมาจากกองปราบด้วยนะคะผู้ฟังคะที่เตรียมจะเรียกทางมสว.แล้วก็ทางสท.นะคะกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นแล้วก็ไปถึงโรงพิมพ์ด้วยเนี่ยก็จะเรียกไปสอบเลยค่ะนะคะเรียกไปสอบกับประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่แหละเรื่องนี้นะคะมาจากคำให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2นะคะกองปราบปรามที่ได้พูดถึงความคืบหน้าของคดีทุจริตข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะว่าหลังจากเข้าร่วมนะคะประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันกับทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยเนี่ยเบื้องต้นก็มีการกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติค่ะก็เตรียมพิจารณาออกหมายเรียกนะคะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดสอบทั้งหมดเลยเข้าให้ปากคำประกอบไปด้วยคณะผู้จัดทำงานหรือว่า TOR นะคะจากมสวแล้วก็จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมไปถึงผู้บริหารโรงพิมพ์ข้อสอบนะคะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นนะคะทั้ง10รายที่ปรากฏพฤติการแล้วกันในคลิปวิดีโอวันเข้าจับกุมตลอดไปถึงนะคะกลุ่มผู้เสียหายค่ะเพื่อนำข้อมูลเนี่ยมาใช้ประกอบสำนวนการสืบสวนเนื่องจากว่าเป็นคดีสำคัญนะคะที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นเองพันตำรวจเอกเนติวิทย์ค่ะยังบอกอีกด้วยว่าสำหรับกรณีนะคะที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาของชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ยซึ่งระบุว่ามีชื่อว่านายกิตกับนางส้มเนี่ยแล้วก็มีเนื้อหาพาดพิงและแอบอ้างว่ารู้เห็นกับขบวนการซื้อขายข้อสอบรวมไปถึงอ้างว่ารู้จักกับบุคคลระดับสูงในส่วนนี้นะคะทางตำรวจเองค่ะอยู่ระหว่างการสืบสวนและตรวจสอบความชัดเจนของข้อมูลคือถ้าพบพยานหลักฐานนะคะว่ามีความเชื่อมโยงหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจริงเนี่ยก็จะมีการดำเนินการเรียกตัวมาสอบปากคำนะคะอย่างเร่งด่วนกันต่อไปแล้วก็ตอนนี้นะคะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะคะก็มีแนวทางที่จะแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันนะคะระหว่างกองปราบนะคะแล้วก็กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหรือว่าตำรวจปปปเนี่ยเพื่อดำเนินการร่วมกันค่ะเนื่องจากว่าทางตำรวจปปปเนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานที่เปิดปฏิบัติการแล้วก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางกองปราบเองค่ะก็จะนำเอาข้อมูลเนี้ยมาบูรณาการร่วมกันค่ะกับพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีคำยืนยันออกมาว่าตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับใครทั้งสิ้นนะคะยังไม่มีการออกหมายจับใครทั้งสิ้นเป็นการเพิ่มเติมเนื่องจากว่ายังอยู่ในขั้นตอนนะคะการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความรัดกุมของคดีนั่นเองและนะคะนายกค่ะวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของคลิปเนี่ยคุณผู้ฟังครับเพราะว่าทางเพจ CSILA เนี่ยมีการปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกก็บอกว่าให้ไปถามปลัดมหาดไทยเพ้อเจ้อไปเรื่อยพอถามว่าปลัดมหาดไทยเนี่ยได้มีการชี้แจงหรือไม่ในประเด็นนี้นายกบอกว่าไม่ต้องชี้แจงค่ะเพราะว่าเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวต้องแยกแยะเขาเป็นหลานอะไรกันจริงหรือไม่ก็ไม่รู้พอถามว่านายกเนี่ยจะต้องยึดหลักการนะคะสอบสวนใช่หรือเปล่าโดยที่ไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนายกถามกลับนะคะว่าถ้าเราไม่ยึดข้อที่จริงเนี่ยเราจะไปยึดข้อมูลอะไรก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเนี่ยเดินหน้าไปแล้วสิ่งที่เราหยุดตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นสาระหรือว่าไม่มีสาระว่าจะไปให้ค่าทำไมกับเรื่องที่ไม่มีสาระค่ะและพอถามอีกนะคะว่าวันนี้มีการยกเลิกการชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สามารถสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนายกก็บอกว่าไม่ทราบรายละเอียดบอกได้อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับเละก็แค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจแล้วก็ทางปปช.และปปง.และคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเนี่ยก็เป็นผู้สืบสวนสอบสวนซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ทำการแจ้งความแล้วและในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยนโยบายของตนเนี่ยมีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือด้วยความที่มันไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับผู้ที่มาเข้าสอบเนี่ยก็ต้องดำเนินการให้หมดถึงแม้ว่าตอนนี้คณะกรรมการกลางแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยจะบอกว่าให้มีการบรรจุข้าราชการไปก่อนต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบกันไปเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยบอกแล้วว่าไม่ให้บรรจุซึ่งถ้าใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็ไม่เป็นไรให้บรรจุข้าราชการได้แต่เมื่อไหร่ที่มีผลการสืบสวนออกมาว่ามีการทุจริตเราก็ไปดำเนินการในตอนไหนก็ได้เพราะว่าคดีพวกนี้มันไม่มีอายุความเราก็ทำตามมติของคณะกรรมการกันไปข้อถามเนี่ยนะคะว่าได้มีการกำชับถึงการสอบอื่นๆของกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการเชื่อมโยงไปถึงการสอบในอำเภอนายกก็บอกไม่รู้ตนไม่ได้สอบมานานแล้วก็ขอให้เอาคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองดีกว่าซึ่งโรงเรียนในอำเภอเนี่ยไม่ได้จัดการสอบตั้งแต่ช่วงที่ตนเนี่ยถูกให้พ้นจากตำแหน่งออกไปครบ1ปีพอดี

แต่ที่ตนเนี่ยกลับเข้ามาในรอบ2ก็ยังไม่มีการสอบเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอดีตแค่ไหนมันรู้ทุกเรื่องไม่ได้แต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องรีบดำเนินการค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะส่วนท่าทีของทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเองเลยค่ะผู้ฟังคะคุณอันสิทธิ์เนี่ยสัมพันธรัฐก็วันนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเองก็พยายามจะขอสัมภาษณ์นะคะในประเด็นที่โยงยายไปถึงตัวภรรยา

0: บเหมือนท่านนายกนั่นแหละและผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามอีกนะคะถึงกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาท่านเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไรพอถามอีกว่ายืนยันว่าภรรยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าประวัติคนเราเนี่ยมันสืบได้สบายอยู่แล้วและคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยเอามาจากไหนต้องไปถามเขาและพอถามว่าจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าคนกล่าวหาเนี่ยมันลอยจะไปให้ค่าทำไมก่อนที่นายกนะคะจะกล่าวแทรกขึ้นมาว่าพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยวและผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกว่ากระแสข่าวที่ออกมาในตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนการสกัดหรือไม่ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ตอบคำถามนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยหันไปสอบถามท่านนายกว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้พุ่งเป้าไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการยังไงและยังไปด้วยกันใช่หรือไม่นายกบอกว่าคิดก่อนถามค่ะนี่แหละค่ะก็เรียกว่านับวันเรื่องจะยิ่งร้อนฉาขึ้นทุกวันนั่นนะคะคุณผู้ฟังครับทีนี้มาต่อกันกับกรณีของคุณภาวุฒิกันบ้างเพราะว่าวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะออกมาชี้แจงในประเด็นเรื่องของคุณภาวุฒิเนี่ยนะคะว่ามีข้อพิรุธในเรื่องของการเทรดทองค่ะโดยทาง DSI เนี่ยไปพบเส้นเงินที่มันผิดวิสัยของการทำธุรกรรมปกติโดยวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะกับกรณีที่เมื่อวานนี้นะคะได้มีการไปตอบกระทู้ในสภาที่ระบุว่ามีเส้นเงินบางส่วนในที่โอนมาถึงตัวคุณภาวุฒินะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเนี่ยจำนวน28ล้านบาทโดยไม่ใช่บริษัทที่คุณภาวุฒิเนี่ยอ้างว่ามีการเทรดทองซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางน้ำตรียุติธรรมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีข้อสงสัยของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าการเทรดทองเนี่ยนะคะมันจะต้องมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าแล้วก็รับเงินออกอย่างเช่นบริษัทนะคะ QRS Global เนี่ยซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทชำระเงินหรือว่า Payment Gateway เนี่ยจะใช้บริษัท Pay Solution จำกัดซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยการรับโอนของคุณภาวุฒิได้ไปรับโอนมาจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทแล้วก็แบ่งเป็นครั้งละ2ล้าน14ครั้งซึ่งเนี่ยมาเป็นข้อสงสัยเพราะว่าปกติแล้วการเทรดทองเนี่ยเราจะฝากเงินเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นซึ่งจากการตรวจสอบในบริษัท Spark นะคะคุณภาวุฒิเนี่ยเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแล้วบทบาทของบริษัท Spark เนี่ยมีหน้าที่พักเงินก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมการเงินใช่หรือเปล่าทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าอันเนี้ยขอทาง DSI เขาตรวจสอบนิดนึงเพราะว่ามีหลายบริษัทมากๆเนี่ยนะคะซึ่งในผังของ DSI เนี่ยก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทชำระเงินที่มันเป็นช่องทางผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่มันแยกออกมาเลยซึ่งบางบริษัทเนี่ยนะคะก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่ว่าหน่วยงานเนี่ยนะคะที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจทางด้านนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าที่สุดแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีการตรวจสอบบริษัทที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดแล้วมีการโอนเงินไปให้พรรคประชาชนเนี่ยความผิดของพรรคจะถึงขั้นยุบพรรคไหมรัฐมนตรียุติธรรมก็ตอบว่าเป็นหน้าที่ของทางกกต.ที่จะต้องพิจารณาแล้วค่ะและพอถามว่าคุณภาวุฒิเนี่ยได้ติดต่อขอมาพบกับพนักงานสอบสวน DSI ก่อนกำหนดวันที่2กรกฎาคมหรือไม่ทางรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ายังไม่ได้รับทราบในส่วนนี้ค่ะทางด้านของเลขาปปง.ค่ะคุณเทพสุประวันโชติดาราเนี่ยนะคะก็พูดถึงกรณีที่ปปง.เนี่ยเข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันอยู่แล้วพอถามย้ำว่าพบเส้นทางทางด้านการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยไหมคุณเทพสุบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานงานกันค่ะอ่ะนี่ก็เป็นข่าวคราวที่เป็นประเด็นกันออกมาเนี่ยนะคะว่ากันก่อนเท่านี้แล้วกันสำหรับเบรกแรกนะคะเพราะว่าได้เวลาต้องพักกันละเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23

0: กราคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: ค่ะ 16:32 นะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะเบรกที่2แบบนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะก็จะมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณสุประชัยที่ดินนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กแล้วก็คุณออด59นะคะก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็มาคุณทิมมี่คุณทิมมี่นี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กสรุปงานเมื่อคืนเนี่ยทิมมี่ยืนด้านหลังท่านนายกกับภรรยาเลยตัวจริงคุณจ๋าสวยมากมารยาทดีคุณไตรสุรีก็น่ารักงานครบรอบ250ปีอเมริกาเนี่ยคนเยอะมากๆบุคคลสำคัญเนี่ยมากันเพียบหวังว่าปีหน้าจะได้รับเชิญอีกนะครับก็ทำไมไม่เข้าไปถามล่ะก็บอกเห็นบอกว่าจะเข้าไปคุยด้วยไม่ใช่เหรอคุณทิมมี่ไม่กล้านะเนี่ยคุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะมาที่คุณปู่พาดคุณปู่พาดก็ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาเช่นเดียวกันคุณเทียนท่าฉลอมนะคะวันศุกร์ทุกไม่มีดีได้ฟังรายการดังชั่วโมงข่าวกล่าวไว้ดี Exclusive รีบเร่งเด้งสุขีทุกนาทีมีค่าว่าหน้าฝั่งนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณสราวุธค่ะคุณสราวุธนะคะถ้าท่านทูตไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าจีนเถาท่านต้องให้คนของท่านล้างเท้าให้สะอาดเสียก่อนที่จะมาเมืองไทยปลช่วยสีเทาๆด้วย 100% ครับแล้วก็มาที่คุณวิชานตลิ่งชันนะคะคุณวิชานตลิ่งชันค่ะเข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะบอกว่าสวัสดีคุณบุรดมกับทีมงานและสวัสดีแฟนๆรายการทุกๆท่านครับผมหายไป2เดือนได้รับบาดเจ็บทางตาอ๋อเลยพักหยุดฟังแล้วก็ดูครับสู่ความปกติแล้วอ๋อขอให้แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคุณวิชานะมาต่อที่คุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะวันนี้วันสุนทรภู่หรอคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่ารำลึกวันสุนทรโวหารนะคะพิษพิล่าศาสตร์สอนบทกลอนสวยรื่นระรวยด้วยศิลระรินร่ายบทกวีทวีหลากที่มากมายไม่ขาดสายได้ยนล้นภาราประนมนบประกบกรขอช้อนกราบเพลินพิราบกราบคำรบประสบค่าสุนทรผู้ครูสถิตชิดอุราจักรักษาภาษากลอนสุนทรโวหารค่ะเพราะตลอดเลยนะคุณเสือหวานเจี๊ยบนะสมจริงๆสมกับที่เป็นคุณเสือหวานเจี๊ยบนะตลอดเลยเนี่ยเพราะทุกครั้งที่แต่งกลอนเข้ามาแล้วก็มาต่อที่คุณอมรค่ะคุณอมรเข้ามาสวัสดีวันศุกร์นะคะแล้วก็ถามถึงเรื่องรัสเซียว่าช่วยเหลือทางการทหารแก่กัมพูชาเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมอยากรู้บางสื่อเนี่ยลงเอาไว้รวมทั้งจีนด้วยไม่รู้เหมือนกันน่ะอันเนี้ยคุณอ้วนนะคะบอกว่าสวัสดีคุณเด้งบางบัวทองฝนเพิ่งหยุดครับตกไปแล้วเหรอเนี่ยอยากรู้มากเลยที่นี่ตกไหมเนี่ยโอ้โหก่อนเข้ามาเนี่ยมืดตึ๊บเลยค่ะคุณวิชานตลิ่งชันก็เข้ามาขอบคุณนะคะที่ให้พรคุณสุขสงบค่ะคุณสุขสงบก็เข้ามาขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยรับแต่สิ่งดีๆสาธุนะคะมอบความดีๆเหล่านี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยละกันนะคะเรามาต่อกันกับประเด็นข่าวต่างๆกันต่อค่ะยังมีหลายข่าวนะคะที่เราจะต้องตามกันวันนี้คุณหมอวรงค์นะคะก็ไปตามอย่างที่บอกเลยค่ะนะคะนั่นก็คือวันนี้ไปที่ปปช.นะคะคุณผู้ฟังคะนำเอาข้อมูลทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับโครงการ THAI Passport เนี่ยไปมอบให้กับปปช.โดยทางคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมนะคะหัวหน้าพรรคไทยพักดีเนี่ยได้แสดงความเห็นเปรียบเทียบความน่ากลัวนะคะระหว่างระบอบทักษิณและระบอบสีน้ำเงินด้วยว่าน่ากลัวทั้งคู่แต่ต้องยอมรับนะคะว่าผู้นำของทั้ง

สองระบอบนั้นมีความแตกต่างกันค่ะโดยผู้นำระบอบทักษิณเนี่ยมีความก้าวร้าวแต่ว่าผู้นำระบอบสีน้ำเงินเนี่ยที่อยู่ในตำแหน่งมีความนุ่มนวลกว่าซึ่งในเชิงความรู้สึกความนุ่มนวลเนี่ยมันช่วยได้เยอะแต่ว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมีความน่ากลัวตรงที่เป็นเจ้าของระบบเกือบทั้งหมดรวมไปถึงสว.องค์กรอิสระในขณะที่ระบอบทักษิณนั้นเพียงแค่พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงแต่ว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเข้ามาเพื่อเทคโอเวอร์มีอิทธิพลเหนือกว่ามากๆถ้าใช้พฤติกรรมในทางที่ไม่ชอบเนี่ยถือว่าอันตรายค่ะโดยเนี่ยนะคะทางคุณหมอวรงบอกอีกว่าจำได้ว่านับวันเนี่ยจะยิ่งทำให้คนกังวลใจช่วงแรกๆเนี่ยนะคะก็ไม่ได้กังวลใจอะไรค่ะเพราะเห็นว่าไม่น่าจะมีความเลวร้ายแต่ว่าก็เห็นพฤติกรรมในสภาในช่วงหลังๆเนี่ยนะคะคือเหิมเกริมในอำนาจมากเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนว่าให้มีความพอดิบพอดีอะไรที่เป็นประโยชน์และเพื่อประเทศเป็นหลักเนี่ยก็จะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้หากเปรียบเทียบเนี่ยนะคะทั้งสองอย่างเนี่ยเรียกว่าแย่ทั้งคู่ค่ะส่วนจะไปถึงจุดเดียวกันกับระบอบทักษิณหรือไม่เนี่ยคุณหมอวรงบอกเลยนะคะว่าจากเหตุการณ์ในสภาเนี่ยเมื่อวานกระแสประชาชนในโลกออนไลน์เนี่ยมองว่าการปิดไมค์ส.ส.เนี่ยเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนหากยังมีพฤติกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็คงจะไม่จบแล้วมันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแล้วมันก็จะไปต่อไม่ได้ส่วนจะจบแบบไหนเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้เลยค่ะเพราะว่าคุณหมอวรงเนี่ยเชื่อว่าประชาชนนั้นไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติพอถามว่าถ้าหากว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อในจุดที่มันสุ่มเสี่ยงมันจะจบลงแบบไหนคุณหมอวรงเนี่ยนะคะก็บอกว่าหากยังคงเดินหน้าในรูปแบบนี้นะคะทางเลือกเนี่ยจะออกมาในรูปแบบที่1ก็คือประชาชนไม่ยอมรับโดยผ่านมาแค่เพียง3เดือนก็เกิดกระแสประชาชนไม่ยอมรับเร็วมากตั้งแต่เปิดสภามาก็เจอกับสภาวะปัญหาน้ำมันแล้วก็มาเจอกับปัญหาอื่นๆก็จะทำให้ประชาชนนั้นไม่ยอมรับหากยังเดินหน้าต่อนะคะแรงต้านจากประชาชนเนี่ยมันจะแรงมากและมันจะกระทบกับความเชื่อมั่นนะคะที่เสื่อมลงซึ่งความเสื่อมสลายเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในระบบรัฐบาลคือจะแพ้แตกพรรคภูมิใจไทยอาจจะแตกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะมีคนบางคนเนี่ยไม่ไหวเพราะว่ามีการปิดกั้นประชาชนหรือว่าโกงมากขนาดนี้และทางเลือกที่2ค่ะที่คนมักจะเกิดคำถามว่ามันจะนำไปสู่การรัฐประหารหรือไม่ส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อและก็มองไม่ออกนะคะว่าจะเป็นทางออกของประเทศแต่ก็คงจะดันกันไปเพราะจะมีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งน่าจะมีทางออกที่จะทำให้ปัญหาของชาติบ้านเมืองนั้นได้รับการแก้ไขบ้างผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่ารัฐบาลผ่านมา3เดือนเนี่ยยังมีสภาพที่ย่ำแย่และเดินลำบากหากให้คาดเดาอายุของรัฐบาลเนี่ยว่าจะเดินหน้าได้เท่าไหร่คุณหมอวรงค์บอกว่า3เดือนเหมือน3ปีค่ะเพราะความรู้สึกของประชาชนเป็นแบบนั้นจริงๆตนจึงขอเตือนว่าตนไม่คิดที่จะมาล้มรัฐบาลเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้และต้องให้เครดิตคุณอนุทินนิดนึงคือบุคลิกของเขาเนี่ยซอฟต์คือคนไม่ต้านมากด้วยบุคลิกแต่ถ้าปล่อยให้องคาพยพขับเคลื่อนไปในรูปแบบนี้คุณหมอวรงค์บอกเลยว่าผมเนี่ยเชื่อว่ามันไปต่อไม่ได้แต่มันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครคาดเดาได้ค่ะก็เตือนขอเตือนด้วยความหวังดีเท่านั้นเองนี่คุณหมอวรงค์ก็ออกโรงมาเตือนเลยนะคะคุณผู้ฟังคะในขณะที่อีกประเด็นหนึ่งโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องของพรบสร้างเสริมสันติสุขแล้วค่ะที่วันนี้ทางคุณสมชายแสวงการเนี่ยนะคะอดีตสว.เนี่ยออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะระบุว่าส่วนตัวในสนับสนุนนะกับหลักการของพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยเพื่อให้มีการให้อภัยกันในคดีที่มันเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ต่างกันทางการเมืองโดยยึดนะคะหลักสำคัญเนี่ย3ข้อด้วยกันก็คือไม่นิรโทษกรรมนะคะยึดหลักสำคัญ3ไม่นะก็คือไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตประพฤติมิชอบไม่นิรโทษกรรมคดี112ไม่นิรโทษกรรมคดีที่ทำให้คนอื่นเนี่ยถึงแก่ความตายซึ่งร่างนี้เนี่ยนะคะทางคุณสมชัยบอกว่ากำลังจะพิจารณาผ่านวุฒิสภาในไม่กี่วันนี้แต่ว่าก็ต้องมาสะดุดใจและก็เกิดความสงสัยอย่างแรงเลยค่ะว่าร่างพรบฉบับนี้มันมีบัญชีท้ายค่ะเป็นบัญชีท้ายพระราชบัญญัติที่จะก่อให้เกิดการนิรโทษกรรมในหลายพรบที่ควรจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนค่ะว่าเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่เพราะว่าสงสัยนะคะว่ากรรมาธิการเนี่ยใส่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561ในพรบที่ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็พรบที่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งใส่เอาไว้ในบัญชีท้ายของพระราชบัญญัติเนี่ยคือใส่เอาไว้ทำไมจะนิรโทษกรรมใคร
คดีอะไรมูลฐานความผิดอะไร

ะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณสมชายเนี่ยนะคะก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยยังนึกไม่ออกจริงๆว่ามีความผิดมูลฐานใดในพรบทั้ง3ฉบับเนี้ยที่จะนิรโทษกรรมบ้างเพราะเหตุอะไรอดีตเนี่ยมันก็เป็นความผิดจากการชุมนุมทางการเมืองปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งเมื่อปี2557เป็นการกระทำผิดพรบ.ส.ส.แล้วก็ส.ว.ปี2550ไม่ใช่การทำผิดตามพรบ.ส.ส.พรบ.ส.ว.ปี61หรือว่าผิดตามพรบ.กกต.ปี60ตามที่ใส่เอาไว้ในบัญชีแนบท้ายวันนั้นข้อสงสัยนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้เนี่ยนะคะทางคุณสมชายเนี่ยบอกว่าคืออดนึกไปในทางร้ายไม่ได้ว่ามีใครคิดที่จะเตรียมการนิรโทษกรรมเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ปี62 66 69หรือว่าการหัวเลือกส.ว.ที่ผ่านมาหรือเปล่าและอาจจะรวมไปถึงความสงสัยเนี่ยนะคะถึงการใส่พ.ร.ป.กกต. 2560เอาไว้ด้วยก็เลยทำให้ยิ่งสงสัยมากขึ้นนะคะว่าจะมีการนิรโทษกรรมกกต.หรือว่าผู้กระทำผิดตามพ.ร.ป.กกต.ทำใหม่ยังไงแล้วก็เป็นคดีอะไรบ้างวันนั้นเนี่ยนะคะทำไมถึงจะต้องเอาพ.ร.ป.ทั้ง3ฉบับเนี่ยมาใส่เอาไว้ในบัญชีท้ายของพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีคนพยายามที่จะชี้แจงว่าแม้ใส่เอาไว้แต่ถ้าว่าไม่มีมูลฐานความผิดก็ไม่ต้องนิรโทษกรรมก็ยอมรับว่าแปลกใจมากขึ้นไปอีกเพราะมันเป็นตรรกะย้อนแย้งชัดเจนว่าถ้าไม่มีมูลฐานความผิดเนี่ยจะไปใส่กฎหมายเพื่อที่จะรอนิรโทษกรรมทำไมและนี่นะคะมันยังไม่รวมนะคะยังไม่รวมไปถึงความสงสัยถึงฝ่ายความมั่นคงอีกด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่มีหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยคือตำรวจอัยการศาลองค์กรอิสระปปช.กรรมการสิทธิ์กกต.ศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการตรวจสอบผลกระทบตามบัญชีท้ายเนี่ยชัดเจนแล้วใช่หรือเปล่าเพราะมันมีความผิดบางมาตราที่ยังสงสัยว่าความผิดความมั่นคงนอกราชอาณาจักรที่เอาไปใส่ในบัญชีแนบท้ายเพื่อที่จะนิรโทษกรรมเนี่ยมันมีคดีอะไรบ้างเพราะนั้นนะคะทางคุณสมชายแสวงการเองก็ขอฝากผู้เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยชี้แจงให้มันชัดเจนด้วยค่ะเพราะว่าอยากเห็นพ.ร.บ.เสริมสร้างสันติสุขฉบับเนี้ยช่วยกันสร้างความสมานฉันท์ปรองดองและให้อภัยกันแต่ว่าไม่ต้องการให้ใครเนี่ยไปสอดไส้ลักไก่นิรโทษกรรมบางคดีเช่นคดีหัวสว.คดีเลือกตั้งส.ส.คดีกกต.ถูกฟ้องหรือว่าคดีความมั่นคงต่อความมั่นคงภายในและนอกราชอาณาจักรที่ค้างอยู่ในปปช.คือกฎหมายไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องไม่มีมูลฐานความผิดใดที่ต้องนิรโทษกรรมเนี่ยไม่ต้องไปใส่เผื่อเอาไว้ให้มันเกิดความคลางแคลงใจตัดออกไปดีกว่าที่จะทำให้ร่างกฎหมายดีๆนั้นเสียของเพราะขาดความเชื่อใจค่ะนี่แหละค่ะโอ้โหเป็นประเด็นเลยที่ทำให้หลายๆคนสงสัยกันไม่น้อยนะคะส่วนทางด้านของคุณถาวรเสนเนียมเองก็ออกมาเคลียร์ปมประเด็นเรื่องของพ.ร.บ.สันติสุขนะคะโดยย้ำชัดเลยว่าไม่มีเรื่องของการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.ค่ะนะคะนี่ก็เป็นคำชี้แจงนะคะที่มีกันออกมาจากทางด้านของคุณถาวรเสนเนียมที่ออกมาบอกเอาไว้นะคะว่าในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยรายละเอียดเนี่ยจะออกมาแจกแจงเอาไว้เลยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวพันกันกับการเลือกตั้งโดยทุจริตหรือว่าการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูท้ายพระราชบัญญัติแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้มีเรื่องของการนิรโทษกรรมไม่นิรโทษกรรมใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะก็ว่ากันไปค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยจับตาดูคุณผู้ฟังเพราะว่าในที่ประชุมเนี่ยนะคะของวุฒิสภาเนี่ยเตรียมที่จะนำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าหารือกันในวันที่30วันอังคารที่จะถึงนี้แล้วค่ะนะคะก็รอตามกันดูนะคะในส่วนของร่างกฎหมายสำคัญที่ว่านี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคะไปมาเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นสำคัญเฉยเลยสำหรับร่างพ.ร.บ.สันติสุขนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะคะยังมีความเคลื่อนไหวนะคะของท่านนายกด้วยคือวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกจะต้องไปเป็นประธานในการประชุมกตร.หรือว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยนะคะอยู่ดีๆก็เทการประชุมกตร.เฉยแล้วก็ไปโผล่ที่เมืองทองเลยค่ะโดยนะคะควงคุณอันสิทธิ์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปเดิน Impact เมืองทองไปงานโอท็อปอีกแล้วนะคะโอท็อปมิดเยียร์เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นวันที่6แล้วที่ท่านนายกเนี่ยไปเดินงานนี้แล้วก็ปรากฏว่าระหว่างที่เดินอยู่ภายในงานค่ะแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันกับประชาชนที่มาเที่ยวชมงานเนี่ยนะคะก็มีสายโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เข้ามาหาท่านนายกก็เลยทำให้นายกเนี่ยนะคะเดินออกจากงานไปยืนคุยโทรศัพท์อยู่พักใหญ่เลยก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ห้องรับรองนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันกับฮอลล์ที่จัดงานค่ะเพื่อเข้าไปทักทายนะคะคุณชวรัตน์แล้วก็คุณทัศนีซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านนายกนี่แหละที่มาเดินชมงานโอท็อป

0: ก่อนหน้านี้แล้วก็เข้ามานั่งพักอยู่ภายในห้องรับรองค่ะและจากนั้นนะคะนายกก็ได้นั่งพักอยู่ภายในห้องรับรองก่อนที่ทางคุณไตรสุรีนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณณัฐจารีเลขาครม.พร้อมกับทีมงานเนี่ยได้นำเอากระเป๋าลากใส่เอกสารขนาดใหญ่มาด้วยก่อนจะนำเอาแฟ้มเอกสารจำนวนหลายแฟ้มค่ะให้กับนายกเนี่ยเซ็นซึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะระหว่างเซ็นเอกสารเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าทางโทรทัศน์ภายในห้องรับรองนั่นนะคะกำลังนำเสนอข่าวกรณีคลิปเสียงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เผยแพร่ออกมาก็เลยทำให้นายกเนี่ยนะคะถึงกับหยุดเซ็นเอกสารแล้วก็หันไปดูข่าวพร้อมกับพูดติดตลกเลยค่ะว่าเป็นครั้งแรกที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถูกสื่อรุมสัมภาษณ์มากกว่านายกซะอีกซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ภายในห้องรับรองด้วยและจากนั้นนะคะนายกก็ได้เดินออกจากห้องรับรองค่ะหลังจากเซ็นเอกสารต่างๆที่ทีมงานเนี่ยนำมาให้นะคะเสร็จเรียบร้อยนายกก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่าตนเนี่ยทำงานได้ทุกที่และเนื่องจากว่าจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหลายวันก็จำเป็นจะต้องเซ็นเอกสารหลายแฟ้มผู้สื่อข่าวก็ถามว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศหลายวันได้มีการกำชับสั่งการรองนายกนะคะที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษอะไรหรือไม่นายกก็บอกนะคะว่าได้สั่งการเอาไว้หมดแล้วนะคะก็เดินทางไปแค่3วันช่วงกลางของวันอาทิตย์นะคะช่วงวันอาทิตย์เนี่ยท่านนายกจะไปละนะคะแล้วก็ไปก็โอ้โหก็ไปหลายวันอยู่นะคะโดยจะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในขณะที่นายกเนี่ยนั่งเซ็นแฟ้มเอกสารซึ่งเป็นช่วงที่โทรทัศน์เนี่ยเผยแพร่ข่าวเพจ CSILA ปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราไล่เรียงแล้วก็ตามกันไปละนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ละที่ท่านนายกก็ตอบกันเอาไว้นะคะในประเด็นที่ไปมีชื่อภรรยาของท่านปลัดเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งไงก็ตามเนี่ยพอผู้สื่อข่าวถามย้ำเลยว่าก่อนนายกจะไปต่างประเทศเนี่ยได้กำชับเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกบอกไม่ต้องกำชับค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่อยู่แล้วและทุกวันนี้เนี่ยนะคะก็ทำงานกันคือหัวเป็นน็อตกันอยู่ละนะคะทำงานกันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตคือเรื่องไหนเนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยก็ทำกันต่อไปแต่ว่าเรื่องไหนไม่ดีเนี่ยเราก็แก้ไขกันไปค่ะไม่เท่านั้นเนี่ยนะคะท่านนายกค่ะยังมีการแจกแจงนะคะกับประเด็นเรื่องของการส่งคุณรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยกลับไปทำงานในพื้นที่ด้วยด้วยนายกเนี่ยนะคะบอกอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับกรณีที่มีคำสั่งเนี่ยนะคะให้ทางคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรเนี่ยปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยกลับไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะคะในต้นสังกัดเดิมค่ะก็บอกว่ามันก็เป็นกระบวนการของการตรวจสอบครบ30วันนั่นเองนะคะแต่ว่ายังไม่หยุดสอบต่อก็เป็นไปตามขั้นตอนคือผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ผิดก็ว่าไปตามไม่ผิดนั่นเองอ่ะมาแล้วค่ะมาต่อที่คุณเล็กวาสนาดีกว่าตอนนี้เธอเข้าสายมาแล้วนะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังโอ้วันนี้ตอนแรกเนี่ยเมื่อสักชั่วโมงหนึ่งมั้งพี่เด้งเนื่องจากว่าเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมปรากฏว่าเพจของกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์หรือว่าหน่วยบูรพาพยัคฆ์เนี่ยเขาขึ้นเพจเห็นไหมพี่เขาแชร์กันก็คือว่าขอมดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนมดถ่ายภาพถ่ายคลิปการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ของหน่วยเนี่ยนะเส้นทางปราจีนบุรีลพบุรีแล้วก็ขอบคุณเนี่ยปรากฏว่ามีคนเอาไปแชร์กันว่ากำลังจะเป็นการรบเขมรรอบ3คือจริงๆอ่ะถ้าไปดูคำว่าปลาจีนบุรีกับลพบุรีอ่ะมันดูเส้นทางก็รู้อยู่แล้วโอเคปลาจีนบุรีใช่คือปลาจีนบุรีอยู่ใกล้สระแก้วก็จริงแต่เส้นทางเนี่ยเขาเคลื่อนจากปลาจีนบุรีมาลพบุรีแต่ปรากฏว่าโอ้โหแบบลือกันลั่นสนั่นเลยว่ารอบ3กําลังจะมาแล้วเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามันเป็นเพจของมันเป็นเพจของหน่วยไงแต่คนน่ะไม่ได้อ่านบรรทัดล่างหรอกว่ามันเส้นทางไหนอะไรยังไงก็แบบโอ้ลือกันกระหน่ำเลยนะจนทางหน่วยเนี่ยเขาต้องออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเคลื่อนย้ายกำลังจากปราจีนบุรีคือหน่วยที่ตั้งไปยังสนามฝึกบ้านดีลังที่ลพบุรีเพื่อฝึกร่วมชัปเปิลโกเนี่ยเป็นการฝึกระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียคือแต่เหตุผลที่เขาไม่อยากให้ถ่ายเนี่ยเนื่องจากว่ายุทโธปกรณ์เหล่านี้พอฝึกเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพอสมมติชายแดนมีปัญหาก็ต้องใช้ยุทโธปกรณ์ชุดเหล่านี้แหละเอาไปใช้

0: ใช้ในชายแดนเพราะฉะนั้นถ้าแบบพี่น้องประชาชนถ่ายตอนขนเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเสีย2ข้อ1มันจะเกิดความตื่นตระหนกว่าเอ๊ะส่วนใหญ่นะคนเขาไม่ได้มองหรอกว่าขนจากไหนไปไหนใช่ไห
1: ม
0: พอเห็นยุทโธปกรณ์อยู่บนท้องถนนเนี่ยก็ตกใจตื่นตระหนก1กับอันที่2เนี่ยก็คือว่าแต่ยุทโธปกรณ์บางอย่างที่เราไปฝึกเนี่ยคือเราทางกองทัพเนี่ยก็เหมือนกับว่าอยากให้เป็นเรื่องของความลับอะเพราะยุทโธปกรณ์บางอย่างเนี่ยถ้าฝั่งเขมรเห็นนะก็จะรู้หมดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เรามีอันนี้นะเดี๋ยวนี้เรามีอันนี้นะเออเขาก็เลยขอความร่วมมือว่างดเผยแพร่แต่เพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนเราส่วนใหญ่พอเห็นปุ๊บเนี่ยก็คิดเลยว่าเฮ้ยเคลื่อนย้ายกำลังแล้วเว้ยนี่แต่เพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรนะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแม้ว่าจะมีสถานการณ์ตึงเครียดมีการยั่วยุมีอะไรกันก็ตามนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะนำไปสู่การปะทะในรอบต่อไปนะคือเอาเป็นว่ามันคงไม่เร็วๆนี้หรอกแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่นะอาจจะเป็นอีกสักเท่าไหร่อ่ะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะที่เขาคาดการณ์กันไว้นะกรณีว่าถ้ามันจำเป็นจะต้องเกิดอ่ะมันก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะพี่แดงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคงต้องรอก่อนนะว่าดูท่าทีนะเพราะว่าวันนี้เราจะเห็นนะว่าทางกัมพูชาและสื่อกัมพูชาหรือแม้แต่สมเด็จฮุนเซนเนี่ยก็มีการเผยภาพกันพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วนะแต่แน่นอนว่าวันนี้เขามีการลงนาม MOU กันด้วยนะเป็นบันทึกความเข้าใจในเรื่องของความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งถ้าเราดูจากเพจของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยมันมีการระบุนะว่าในความร่วมมือนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความร่วมมือด้านความมั่นคงด้วยคือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นใช้คำว่า securityนะก็คือความมั่นคงเนี่ยมันจะกว้างมากทั้งเรื่องกองทัพเรื่องยุทโธปกรณ์เรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจับตามองแหละว่ามันจะมีเรื่องของดีลการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยรวมอยู่ในนั้นด้วยหรือไม่นะเราจะเห็นนะว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าจีนถ้าปกติเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นไอรอนนะความสัมพันธ์แบบอะไรนะเหล็กเป็นชิปอ่ะประมาณว่าเป็นความสัมพันธ์แบบระดับเป็นเหล็กเลยเป็นไอรอนเลยอ
1: ่
0: ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเขาจะพูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่3คำว่าจีนเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เป็นเพื่อนแท้และก็เป็นเพื่อนที่กัมพูชาไว้วางใจได้ในวันนี้นะเขาจะมีคีย์เวิร์ด3อันคือเพื่อนเก่าเพื่อนแท้และเป็นเพื่อนที่ไว้วางใจได้โหก็ถ้าว่าไปแล้วเหมือนเป็นการดักคอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยก็ว่าได้นะว่าแหมกัมพูชาไว้ใจจีนนะแต่เดี๋ยวเราก็ทราบกำหนดการกันแล้วว่าเดี๋ยวกลางเดือนหน้าเนี่ยคุณอนุทินก็จะนำคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ตัวแทนเหล่าทัพเนี่ยเดินทางไปเยือนจีนด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เราอาจจะต้องมีการไปตรวจสอบนะว่าไปรอดูกันนะว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยคุณอนุทินหรือว่าทางฝ่ายกลาโหมฝ่ายกองทัพเนี่ยจะมีการเปิดใจเขาเรียกว่าเปิดปกคุยกันแบบตรงๆไหมเรื่องของกัมพูชานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสในประเทศไทยก็ดูอาจจะยังหวาดระแวงนะว่าเอ๊ะจีนดูจะสนับสนุนทางกัมพูชามากไปหรือเปล่านะแต่อย่างที่เราบอกมาว่าถ้าเรามองในแง่ของมหาอำนาจแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจนะว่าอาจีนเขาต้องวางบทบาทยังไงสหรัฐต้องวางบทบาทอะไรอย่างไรนะพี่เด้งแต่ว่าเรื่องหนึ่งนะที่พูดไว้เมื่อวานเนี่ยเรื่องของที่บอกว่ามีคณะจากกองทัพบกไปที่จีนเพื่อไปติดตามเรื่องของกระสุนเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาจากกองทัพบกนะว่าคณะเนี่ยได้ไปตรวจเรื่องของอาวุธเขาเรียกว่ากระสุนที่เราสั่งไว้แล้วซึ่งจีนเขาก็ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเขาเสร็จแล้วแต่ว่ารอขั้นตอนอะไรนิดนึงครับปรากฏว่าคณะของกองทัพบกเนี่ยก็ไปถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูกระสุนแล้วว่าเออกระสุนมีจริงเรียบร้อยแล้วก็มีการเหมือนตรวจรับเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะมีการส่งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอว่ารอคิวในการที่จะส่งนะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจีนเขาก็ส่งให้ตามสัญญานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพบกอาจจะเห็นว่าไอ้กลัวมันจะล่าช้านะฮะเพราะว่าสถานการณ์มันเดือดงวดขึ้นมาแล้วนะก็เลยต้องมีการมาเรื่องของ

0: มาตรวจสอบนะแล้วก็เมื่อเห็นว่าอ่ะกระสุนมันเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการตรวจรับแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นการคัดกรองของการส่งมอบต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้นะอย่างที่บอกนะว่าทางฝ่ายทหารเนี่ยทุกเหล่าทัพอ่ะงานที่ทุกคนกำลังแบบได้มิชชั่นไปทำคือไปหากระสุนพี
1: ่
0: คือสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะพี่แดงฝั่งเขมรเนี่ยเขาก็มีการนำเข้ากระสุนมาเป็นเรืออันนี้ข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงก่อนหน้านี้นะว่าก็มีมาส่งที่ท่าศรีอนุวิวเนี่ยแทบทุกวันไอเรือที่เขียนว่าเป็นสามารถเป็นวัตถุระเบิดได้อะไรเงี้ยซึ่งข้างในก็สันนิษฐานว่าเป็นกระสุนเป็นอะไรพวกนี้แหละก็มีมาตลอดขณะที่ฝั่งประเทศเราอ่ะเราก็ต้องพยายามหากระสุนมาสำรองมาเก็บไว้นะเผื่อถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแต่การหากระสุนของเรามันไม่ง่ายพี่เด้งคือโอเคบางอย่างที่เป็นอาวุธจีน
1: อ
0: ่ะเราก็ต้องซื้อจากจีนแต่ว่าบางอย่างมันก็อาจจะได้จำนวนน้อยบางอย่างอาจจะต้องรอนิดนึงนะคือจีนเขาก็ลูกค้าเยอะนะพี่เด้งไม่ใช่ว่ามีแค่จีนแต่ไม่แค่ไทยกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องใจเย็นรอกันอีกอันนึงก็คือถ้ากระสุนแบบไหนที่เราจัดหาจากประเทศอื่นได
1: ้
0: ก็จะไปจัดหาจากประเทศนั้นด้วยคือประมาณว่าเอามาหลายๆทางพอถึงเวลาถ้ามันไม่พอพี่แดงก็เหมือนคราวที่แล้วอ่ะท้ายๆเนี่ยเราต้องยิงแบบประหยัดอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ยิ่งเราเห็นความพร้อมของกัมพูชาทั้งกระสุนทั้งยุทโธปกรณ์เนี่ยนะไม่รู้เอาเงินมาจากไหนเยอะแยะนะพี่แดง
1: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อนะเล็กนะหมดเวลาแล้วตื่นเวลามาละลาผู้ฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลนายกรัฐมนตรียืนยันคดีโกงสอบท้องถิ่นดำเนินคดีเต็มที่ต้องรับโทษส่วนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเปิดใจคุยเพราะทำงานด้วยกันตลอดเวลานายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนายอนุทินพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาที่อาคารอิมแพคเมืองทองธานีชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ไทยช่วยไทยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลเป็นวันที่6ระหว่างเดินชมภายในงานมีสายโทรศัพท์เข้ามาทำให้นายกรัฐมนตรีเดินออกจากงานคุยโทรศัพท์อยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องรับรองที่อยู่ใกล้กับฮอลล์ภายในงานเพื่อทักทายนายชวลัตและนางทัศนีชาญวิรกูลบิดาและมารดาที่มาเที่ยวชมงานโอท็อปและเข้ามานั่งพักภายในห้องรับรองก่อนที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนางณจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมทีมงานนำกระเป๋าลากใส่เอกสารขนาดใหญ่มาด้วยและนำแฟ้มเอกสารหลายแฟ้มให้นายกรัฐมนตรีเซ็นระหว่างเซ็นเอกสารโทรทัศน์ภายในห้องรับรองกำลังนำเสนอข่าวคลิปเสียงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยทำให้นายกรัฐมนตรี

0: หยุดเซ็นเอกสารและหันไปดูข่าวพร้อมกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกสื่อรุมสัมภาษณ์มากกว่านายกรัฐมนตรีซึ่งระหว่างนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ภายในห้องรับรองด้วยพร้อมระบุว่าไม่กังวลที่มีการกล่าวหาว่ามีคนใกล้ชิดปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเรายึดหลักฐานมั่นใจต้องมีคนทำผิดแน่นอนและตอนนี้กำลังพยายามเบี่ยงเบนประเด็นซึ่งกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเดินหน้าด้วยความเป็นธรรมและไม่ต้องเกรงใจใครขอให้คำมั่นว่าดำเนินคดีเต็มที่ไม่ใช่ว่ารับผิดชอบแต่ต้องรับโทษส่วนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเปิดใจคุยกันเพราะท่านทำงานกับตนตลอดเวลาและเมื่อมีเรื่องคนที่สั่งดำเนินการโดยทันทีตั้งคณะกรรมการสอบสั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามาประจำกระทรวงคือท่านปลัดได้ทำทุกอย่างก่อนที่จะมาหารือกับตนทำให้ตนเห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบแห่งกฎหมายแล้วโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำคดีกงสอบท้องถิ่นเดินหน้าตามหลักฐานไม่ละเว้นผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าไม่ใช่วาระที่การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.แต่เป็นการดำเนินคดีตามกระบวนการปกติของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลคดีด้วยตนเองทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้อย่างมากและตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านยืนยันว่าดำเนินคดีจะยึดแนวทางตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคือไม่ปกป้องบุคคลผู้ใดไม่ยึดติดกับชื่อหรือหน่วยงานแต่จะพิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญหากพบว่ามีบุคคลหรือหน่วยงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะมลิกาปุกเยาวราชขอคะแนนเสียงชูเป้าสร้างประวัติศาสตร์ผู้ว่าหญิงคนแรกของกรุงเทพบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14นำคาราวานรถแห่ขนาดใหญ่กว่า6คันเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเปิดเวทีปราศัยเคลื่อนที่ตลอดเส้นทางสายหลักผ่านสี่แยกปทุมวันมุ่งหน้าเยาวราชก่อนเลี้ยวผ่านสะพานพุทธปากคลองตลาดและเดินหน้าไปยังฝั่งธนบุรีมีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่ย่านหนองแขมในช่วงเย็นไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ย่านเยาวราชมีประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการออกมาต้อนรับคาราวานหาเสียงหนาแน่นหลายคนโบกมือให้กำลังใจหยุดยืนฟังการปราศัยส่วนที่รถจอดริมทางร่วมทักทายถ่ายภาพดร.มลิกาประกาศขอแรงสนับสนุนจากประชาชนสร้างประวัติศาสตร์ให้กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหญิงคนแรกพร้อมย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจจะเร่งผลักดันการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์14ประการที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มความปลอดภัยของเมืองยกระดับการบริหารด้วยเทคโนโลยีและสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองทันสมัยโปร่งใสแข่งขันได้ระดับโลกสุขสำรวยสั่งกองทุนหมู่บ้านยกงบค้าง 3.4 พันล้านมาใช้ในกิจการกทบนางสุขสำรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบโดยกล่าวในช่วงต้นว่า

0: ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อปี2555สมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้อนุมัติเงินเพิ่มทุนหมู่บ้านละล้านซึ่งวงเงินเหลือสุทธิอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาทซึ่งถูกนำไปใช้กิจกรรมอื่นๆเช่นโครงการประชารัฐโครงการโคล้านตัวขณะนี้น่าจะเหลือวงเงินอยู่ที่ประมาณ 3,400 ล้านบาทจึงให้ฝ่ายเลขาไปพิจารณาดูกองทุนเพื่อปรับปรุงเพื่อนำวงเงิน 3,400 ล้านบาทไปใช้กับกองทุนที่ได้รับการปรับปรุงโดยจะให้แล้วเสร็จภายในปี2569ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
2: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โอ
2: ยูชอบไอจริงๆนะ
4: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
2: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
5: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
6: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
6: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: เราพบกันช่วงเย็นวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับขออนุญาตนะครับแจ้งข่าวเลยว่าผมเหมือนคนโรคจิตเหมือนกันเด้ง
5: ทำไม
4: เดินเข้าเดินออกห้องโถงนะครับไปชะโงกดูหน้าต่างท้องฟ้ามันมืดครึ้มมาฝนตกนะครับโอ้โหพัด

0: พี่รุ่นนี่ทำงานขยันจริงๆวันศุกร์แห่งชาติเกือบทุกศุกร์อะเด้ง
1: รู้หน้าที่รู้หน้าที
0: ่ใช่เนี่ยนะเผื่อท่านผู้ฟังนะครับแจ้งข่าวสารมาด้วยเพราะว่ามืดครึ้มแต่ผมเป็นห่วงอะเด้งเป็นห่วงวันอาทิตย์เนี้ยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.แล้วก็นายกพัทยานะ
1: เงียบมากเลยนะเนี่ย
0: ก็ผลโผล่มามันก็นะอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับเงียบป้ายผู้สมัครก็เงียบแบบเด้งนะแต่ฝนจะตกไอ้ครับ
1: เ
0: พราะฉะนั้นแจ้งข่าวท่านผู้ฟังก่อนนะครับเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะรีบออกไปนะครับช่วงเช้าก็ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟ้าฝนตกลงมาก็คือว่าช่วงบ่ายๆแล้วก็ค่ำครับอย่างกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านก็แจ้งข่าวออกมาเด้งนะนะครับพรุ่งนี้ครับ42จังหวัดฝนถล่มหนักนะครับ3ภาคเลยกรุงเทพมหานครไม่หนีพ้นหนีไม่พ้นหรอกครับ 60% ของพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นรีบไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้มันต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์นะครับแต่ที่น่าจับตาต่อไปก็คือว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงชื่อว่าเมฆลาครับซึ่งตอนนี้อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ
1: ่
0: นในช่วง26ถึง27นี
1: ้
0: โดยพายุนะครับยังตอนนี้ยังไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ต้องรออีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะเอาวางแผนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ถ้านะครับท่านอยากจะดูเรื่องของบรรยากาศในการเลือกตั้งรวมทั้งผลนะครับก็ขออนุญาตเลยนะครับว่า FM 100.5 นี
1: ้
0: รวมทั้ง Mcon HD หมายเลข30อสมทเดิมเองครับเด้งจะมีรายงานข่าวสดตลอดนะครับแล้วก็ผมก็จะไปทำหน้าที่หน้าจอทีวีครับในช่วง 4:30 เป็นต้นไปเป็นรายการพิเศษนะครับเอาให้จบรู้เรื่องเลยใครได้เป็นผู้ว่ากทม.
1: แต่ว่าสำหรับพายุนะที่พี่สวิทพูดเอาไว้บอกว่าเนี่ยตอนนี้มันจ่อถล่มญี่ปุ่นใช่ไหมทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้สั่งยกเลิกเที่ยวบินแล้วกว่า200เที่ยวแล้วก็มีการสั่งอพยพประชาชน1ล้านคนนะนี่แสดงว่าแรงคือญี่ปุ่นเนี่ยเจอสารพัดเลยนะ
0: เ
1: มื่อวานก็เจอแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่เจอนี่คือหนักนะแต่ว่าอะไรก็ไม่หนักเท่ากับเวเนซุเอลาเนาะไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นดับเบิ้ล
0: อ
1: ะเป็นดับเบิ้ล
0: ห่างกัน49
1: ไม่ถึง1นาทีอะ
0: 49วินาทีอะเด้งนะ
1: 7.2 กับ 7.5 แรงมากแล้ววันนี้เขาส่องดูภาพอะด้านบนนะคือจะเห็นเลยว่าตึกรามบ้านช่องเนี่ยคือราบเป็นหน้ากลอง
0: ครับถูกต้องครับ
1: คือไม่เหลือเลยเขาได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้ไงว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตน่าจะสูงแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขเป็นทางการนะที่ปรากฏกันออกมาเนี่ยก็ตกประมาณ200กว่ารายประมาณ235ราย
0: เกือบจะ300แล้วตอนนี้
1: และเห็นบอกว่าอีก200คนเนี่ยติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแล้วก็ตัวเลขผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ประมาณ 4,300 นะคะแล้วก็ยังมีอาคารเนี่ย250หลังเนี่ยคือพังถล่มได้รับความเสียหายหมดเลยนะคะแล้วประชาชนกว่า 70,000 ครอบครัวค่ะได้รับผลกระทบคือตอนนี้โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยเสียหายเป็นวงกว้างอาคารเองก็เสียหายแล้วจำนวนมากเลยนะคะประชาชนนับหมื่นนะโอ้โหไร้ที่อยู่อาศัยค่ะแล้วยังมีรายชื่อผู้สูญหายนะตอนนี้ตัวเลขเนี่ยพุ่งกว่า 46,000 คนก็เลยเป็นที่มาไงที่ทำให้เวเนซุเอลาเนี่ยต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน
0: ใช่ครับถูกต้องกว่านี้นะประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับโดยเฉพาะใกล้ชิดที่สุดก็คือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาอีลอนมัสก์อย่างนี้นะครับก็ส่งเทคโนโลยีไปช่วยนะทรัมป์ก็เหมือนกันครับเบ้งหลังจากที่ปลดประธานที่บริเขาเก่าก่อนนี่นะ
1: ก็ไปคุมประเทศเขาแล้วอ่ะคุณก็ต้องดูแล
0: น่ากลัวนะครับอันนี้เวเนซุเอลานี่เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือช่วงเย็นๆนะเด้งนะถ้าสมมติช่วงกลางวัน
1: อ
0: ่ะคนกำลังทำงานอยู่บนตึกต่างๆกันเด้งนะโอ้โหผมว่านะครับก็คงจะหนักครับอย่างแล้วก็ตามสิ่งที่น่าสนใจต่อไปนะครับเด้งบอกว่าเป็นภาพที่ราบเป็นหน้ากรองสำหรับตึกใหญ่ๆครับแต่ผมได้เห็นภาพบางมุมมาเด้งนะเป็นตึกสูงๆสูงๆสูงๆสูงๆเนี่ยนะแล้วก็ร่วงโครมโครมโครมโอ้ยผมว่านั้นไล่ๆกันโอ้ยตายๆๆผมว่านี่นะครับหนังมันเราเคยแต่ดูในหนังแบบนี้ที่เขาสร้างกันมานะแต่นี่มันของจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันน่ากลัวหมดเลยนะนะครับอ้าวพูดถึงน่ากลัวอุบัติเหตุนะครับอันนี้เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแต่บ้านเราเด้งนะโอ้โหท่านเด้งเคยเห็นมนุษย์เหล็กไหมนะครับปกติเราเห็นมนุษย์เหล็กก็มีแต่หนังใช่ไหมอโนแต่ปรากฏว่ามนุษย์เหล็กบ้านเราครับเป็นผู้ชายอายุ47ปีนะครับเป็นชาวอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนามไปแล้วกันครับเด้งปรากฏว่าไปทำงานก่อสร้างนะครับตกจากที่สูงตกลงมาปรากฏว่า

0: เหล็กข้ออ้อย2เส้นน่ะเด้งนะเสียบขาหนีบโอ้โหทะลุบั้นเอวครับเด้งทะลุบั้นเอวนะครับโผล่ขึ้นมาเอ็กซเรย์ออกมาเห็นภาพด้วยนะครับรอดได้ยังไงนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้รอดยกมือนะครับยกมือขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณหมอด้วยนะครับยกนิ้วเลย2เอ้ยยก1นิ้วครับยกโป้งยกโป้งนี่นะเด้งนะครับว่ารอดแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอตกลงมาไปปั๊บนะครับเขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลที่นครพิงค์เชียงใหม่ทันทีเร่งนะโอ้หมอเก่งมากครับปรากฏว่าผ่าตัดแล้วก็ซ่อมอวัยวะภายในเรียบร้อยนะครับเหล็กเอาออกมาหมดเลยเด้งนะนะครับสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมนะครับไม่ถึงแก่ชีวิตเหรอขนาดเสียบเข้าขนาดนั้นครับโชคดีเด้งนะคนไม่ถึงคราวตายครับก็คือว่าเหล็กข้ออ้อยเนี่ยไม่สวบที่บริเวณไม่เสียบเข้าไปที่บริเวณตรงอวัยวะสำคัญถ้าสำคัญหน่อยนะครับตรงนั้นเลยหัวเหนามาเป็นไงบ้างนะครับอ้าวท้องลำไส้ใหญ่อ้าวไม่รู้นะครับหัวใจตับปอดเชิงจีเรียบร้อยหมดแต่คนนี้ไม่ถึงเสียบออกมาบริเวณด้านหลังน่ะเด้งโผล่มาเพราะฉะนั้นหมอก็เลยผ่าตัดวันนี้ก็เลยรอดตายเรียบร้อยกลับไปอยู่ที่โรงพยาบาลแม่แตงไม่ได้ให้พระอะไรนะครับคนไม่ถึงข่าวตายก็ไม่ตายเด้งนะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ว่าทำงานบนที่สูงด้วยเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดครับ
1: ค่ะอ่ะแล้วก็วันนี้นะยังมีข่าวเนี่ยโอ้โหนี่เรื่องที่เกี่ยวกันกับไอ้การทุจริตอ่ะการสอบอ่ะของราชการท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ยังขุดยังแฉกันแบบไม่เลิกนะแต่ว่าไอ้ที่มันน่าสนใจเนี่ย
0: ค
1: ือน่าแปลกมากที่คลิปเนี่ยมันว่อนกันออกมาในโลกออนไลน์และคนเนี่ยมักจะให้ความสนใจกับคนซึ่งเป็นปลายทางที่ส้มเนี่ยเป็นคนพูดและสังเกตมาในคลิปเนี่ยผู้หญิงคนนี
0: ้
1: ผู้หญิงคนนี้เขาก็จะพูดแล้วเขาพยายามเหมือนตอกย้ำนะเออไอ้คนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะพูดต่อย้ำหน่อยวันนี้เลยมีการแฉส้มแล้วค่ะว่าส้มผู้หญิงคนนี้คือใคร
0: คือใครอยากรู้นี่เลยอยากรู
1: ้ปรากฏว่านี่เธอเนี่ยนะเธอคนนี้เนี่ยคืออยู่ในแบบในพวกอะไรอ่ะนักวิชาการ
0: อ
1: ่ะเป็นพวกแบบนักวิชาการนี่ไง
0: เ
1: ขาบอกว่าในคลิปเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเธอเนี่ยนะคือในหน้าหญิงที่มีประวัติอยู่ในแวดวงการศึกษาเคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประสานงานโครงการให้กับสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งแล้วก็จะแบบมีบทบาทในการติดต่อตกลงซื้อขายตำแหน่งแล้วก็รับเงินจากผู้เข้าสอบและไม่เท่านั้นนะยังมีการแฉต่อไปอีกในเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร
0: ์ว่าไงครับเด้ง
1: บอกว่ามีนะคนเนี่ยสืบข้อมูลอันนี้เนี่ยมันเป็นโพสต์เก่าแล้วนะตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2025คือเธอคงจะมีอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพหลักอ่ะด้วยมีผู้ส่งข้อมูลการเรียกรับเงินเพื่อการทุจริตในการสอบแข่งขันท้องถิ่นในปี68โดยสรุปเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยแต่สอบไม่ผ่านก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันตรวจสอ
0: บ
1: ปรากฏว่าเธอนะเขาลงชื่อจริงนามสกุลจริงไปเลย
0: ค
1: ือชื่อบัญชีคือนางสาวการดาพรมณีปุญญากุลธนาคารกรุงศรีอยุธยาลงเลขบัญชีไว้หมดด้วยบอกว่า คนคนนี้มีตัวตนจริงหรือเปล่าและเป็นบัญชีจริงหรือบัญชีม้าเงินที่โอนเนี่ย150,000เนี่ยคืองวดแรกและบุคคลนี้ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื
0: ่อ
1: แล้วเขามาอ้างว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นหลานองคมนตรีแล้วก็จ่ายเงินมาเพื่อให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื
0: ่อ
1: และสลิปการจ่ายเงินเนี่ยที่อ้างว่าเป็นของหลานองคมนตรีเนี่ยมีชื่ อเป็นผู้เข้าสอบเนี่ยจริงไหมสอบได้ไหมและเพราะอะไรเนี่ยต้องโอนถ้าไม่เป็นความจริงเนี่ยขอให้ผู้เสียหายเนี่ยแจ้งดำเนินการกับผู้แอบอ้างเพราะเสียหายไปถึงนามสกุลท่านนี่คือเธอเองเนี่ยนะก็เลยมีคำถามกันมองว่าตกลงเนี่ยเธอเป็นนกต่อหรือว่าเป็นมิจฉาชีพคือสรุปแล้วเนี่ยนะคือส้มเนี่ยในฐานะผู้แฉเนี่ยกับคลิปเสียงสนทนาระหว่างเธอกับคนชื่อกิจเนี่ยนะซึ่งตอนนี้คนก็รู้แล้วแหละว่าคนชื่อกิจเนี่ยคือใครเป็นไปยังไงเนี่ย
0: ค
1: ือก็ออกมาแฉเลยว่าขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะในการเรียกรับเงินหลักแสนต่อหัวแล้วก็มีการแอบอ้างว่ารู้จักบุคคลระดับสูงเนี่ยซึ่งเพจอย่าง CSILAก็เอามาเล่นจำนวนมากแต่ว่าส้มในฐานะผู้ถูกแฉก่อนหน้านั้นเนี่ยคือย้อนกลับไปก็อย่างที่ไล่เรียงให้ฟังที่ทางในเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์เนี่ยเขามีการโพสต์เอาไว้และแถมวันที่29ธันวาคม68เนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกแถลงการ
0: อ
1: ย่างเป็นทางการยืนยัน
0: รับ
1: เรื่องนี้แล้วน่ะนะซึ่งทางส้มก็มาออกแก้ตัวบอกว่าที่รับเงินเนี่ยเป็นการล่อซื้
0: อ
1: เพื่อล้วงข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่รัฐแต่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่รับข้อมูลเนี่ยคือใครมีหลักฐานการประสานงานไหมแล้วเงินของผู้เสียหายที่โอนไปแล้วเนี่ย คืนให้กับใครบ้างหรือยัง

0: อันนี้แหละมันก็เลยกำลังเริ่มมีความสงสัยกับการเคลื่อนไหวของส้มในเวลานี้ว่าเธอกำลังต้องการอะไร
1: ตัดตอนอะไรหรือเปล่าเด้งนี้นะเอแล้วกิจและเด้งอยากรู้เหมือนกันนะครับ
0: เดี๋ยวส่งข้อมูล
1: ไปยังไงบ้างนะเด้งนะ
0: โอ้ยโอ้โห
1: เด้งนะครับเป็นนักการเมืองหรือเปล่า
0: เป็น
1: นักการเมืองด้วยว้ายระดับชาติไปเด้ง
0: ก็ระดับนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นไง
1: อ๋อเป็นอดีตนักการเมืองระดับชาติโอ้
0: แล้วก็พรรคการเมืองพรรคการเมืองนึงอ่ะ
1: โอ้ว้าวละนะครับนี่นะในที่สุดนะครับจะโยงถึงใครติดหน้าสนใจติดตามนะครับโดยเฉพาะตัวการใหญ่ที่ว่าถูกเนี่ยนะสงสัยแล้วก็ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วคือพอพิชิตแล้วเด้งนะผมว่านะครับถ้าได้ตัวคนนี้นะมันคงจะขยายวงอะไรไปได้เยอะนะครับแล้วก็แปลกใจเห็นพอพิชิตเด้งนะ
0: นี่เห็นปะเขาไปยืนคุมสอบเอง
1: เออนั่นแหละผมเป็นภาพนี้เราเด้งนะ
0: ชมรมสัตว์ทองต้านทุจริตเนี่ยก็ลงไว้เลยช่วงปี64ค่ะเนี่ยพอพิชิตคนเนี้ยเขาไปคุมสอบท้องถิ่นเองเลยในฐานะที่เป็นนายกเทศบาลตำบลวิเชียรบุรีไง
1: เห็นไหมแล้วก็เท่าที่ดูโปรไฟล์ประวัตินะครับพอพิชิตได้นะโอ้โหเป็นคนที่เรียนเก่งมากเลยแล้วไปสอบนะครับอันดับข้าราชการนะครับที่สอบนี่อันดับหนึ่งนะเด้งนะ
0: ใช่ได้อันดับหนึ่ง
1: อ้าวเป็นเจ้าของติวเตอร์ด้วยเด้งนะแล้วก็อยู่แวดวงนะครับทั้งหมดเลยแต่ถามว่านะครับที่เข้าไปถือวออยู่ในบัญชาการสอบที่ว่านี้มีหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องจะไปเด้งนะมันก็ถูกตั้งคำถามหลังจากที่ลาออกจากตำแหน่งนะครับแบบว่าลึกลับนี่นะให้คนเอาซองไปวางแล้วก็ตัวไปไหนไม่ทราบได้นี่นะโอ้ยแล้วเงินเดือนข้าราชการนะครับตำแหน่งเข้าเนี่ยเด้งปุ่มในการนะเอาอย่างเต็มไม่เกิน 60,000 แล้วครับเนี่ยรวมค่าเบี้ยเลี้ยงรวมค่าที่พักเอ้ยรวมค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตำแหน่งด้วยนะไม่เกิน 70,000 นะเด้งนะแล้วก็ใช้รถยุโรปอะรถหรูแล้วก็แต่งตัวเห็นไหมใส่เข็มขัดอะไรแอมเบดเด้ง
0: เขาสะสมเลยค่ะเขาสะสมรถหรูนะคะ
1: เราธุรกิจนะครับที่เขา3เมืองที่ถูกจับที่นนทบุรีเด้งนะนะครับทำอสังหาริมทรัพย์เปิดร้านกาแฟนะครับมีธุรกิจรีสอร์ทด้วยเป็นไปได้ยังไงนะครับงงก่อนหน้านี้ก็รับราชการนะครับเป็นเที่ยวอะไรครับจ่าสิบจ่าเป็นจ่า
0: ทหารเฉย
1: เออเป็นตำรวจจะไปได้นะจ่าสิบตำรวจเท่านั้นเอง
0: ก็จ่อสอตอนะ
1: โอ้จ่อสอตอจ่อสอตอนะครับไม่น่าเชื่อมันเกิดอะไรขึ้นนี่นะเอาต้องสืบต่อไปนะครับแต่ขบวนการที่ว่านี้ได้นะน่าสนใจนะครับว่าเรื่องของการทำที่ว่านี้เห็นทราบข่าวว่ามาประมาณสัก2ปีกว่าแล้วนะมันเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าเส้นเงินของผู้ต้องหานะครับมันผู้ที่ยังไม่มีผู้ต้องหานะครับตอนนี้คือกองปราบพี่ใหญ่ออกมาแล้วนะครับยังไม่มีการออกหมายจับหรือหมายเรียกคนแม้แต่คนเดียวแต่คนที่ถูกจับนะครับที่บ้านบางเลนน่ะเด้งนะที่บางใหญ่ครับ10คนนะจะเป็นข้าราชการ
0: เขาปล่อยตัวหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเรียกมาอีกทีน
1: ึงนั่นงงมากนะครับผมว่าตัวพวกนี้แต่อาจจะเป็นตัวย่อยเพราะว่ารับจ้างเฉยๆจะไม่เด้งแต่ตัวการใหญ่เป็นยังไงบ้างนะครับเอาวิธีการที่บอกไปแก้ไขตัวเลขที่เจ้าหน้าที่ไปจับวันนั้นทำไมครับก็บอกว่ามันก็เหมือนกับข้อสอบเดิมๆมาเด้งนะสมัยที่เราสอบก็คือแบบปรมัยใช่ไหมปรนัยใช่ไหมเด้งนะครับก็ขอคองอวงแต่ตอนนี้นะครับก็ขอคองอนี่ครับมันไม่ทันสมัยแล้วครับก็คือใช้วิธีการฝนนะฝนใช่ไหมครับกระดาษเท่าไหร่แล้วก็ดินสอเท่าไหร่ขนาดฝนใช่ไหมเด้งปรากฏว่านะครับไอ้มีข่าวสารแจ้งออกมาว่าไอ้9,000ที่จ่ายตังค์ไปเนี่ยนะครับทำข้อสอบบอกมานะครับไม่รู้ผิดไม่ผิดถูกไม่ถูกไม่รู้แต่เอาข้อสอบนะครับบอกว่าของจริงแล้วก็ตรวจถูกต้องมาแล้วเอามาเทียบกับคนที่เสียตั้งไปแล้วเด้งนะ
0: อ
1: ันนี้มันอยู่ในระบบบัญชีแล้วก็อยู่ในข้อมูลคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับมันทำได้ง่ายไว้งั้นนะเอามาสุดท้ายก็มาแก้ไขเด้งนะวิธีการแก้ไขวันนี้สื่อออกมาแฉนะครับเด้งมันมีสีแดงๆนะครับสีแดงๆนะครับฝนถูกเอาไว้สำหรับที่ตอบถูกแล้วคนที่ตอบผิดแล้วก็มีการแก้ไขทางคอมพิวเตอร์สุดท้ายก็ส่งกลับไปคืนนี่เห็นไหมนี่วิธีการทุจริตเด้ง
0: นี่มาดูประวัติกันนิดนึงประวัติของพอ.พิชิตคนนี้พอ.พิชิตเนี่ยเขาเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: จากสิบตำรวจด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมค่ะคือมีตำแหน่งนะซึ่งตอนนี้เขาลาออกแล้วอะเป็นผอ.นะคะกองยุทธศาสตร์และงบประมาณสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ
1: ์
0: ในเพจนะคะโหดดราม่าเนี่ยเขาลงไว้แบบละเอียดยิบเลยสำหรับประวัติของผอ.พิชิตคนนี้คือผอ.พิชิตคนนี้นะคะเคยเป็นอดีตข้าราชการทหารค่ะแล้วก็เคยเปิดสอนติวตรวจวิชาเตรียมทหารแล้วก็ผอ.พิชิตเนี่ยมีดีกรีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตหรือว่าด็อกเตอร์

0: แล้วก็ตอนรับปริญญาเอกเนี่ยพอพิชิตเขามีการพูดเปิดใจไว้ด้วยนะ
1: ว่า
0: เขาเนี่ยทำหน้าที่เนี่ยเวลาทำหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยผมเต็มที่กับทุกฝ่ายบางอย่างเนี่ยเราประคองได้ถึงแม้ของมันจะ

0: จ่าสิบตีทหารนะครับ
1: แล้วพอพิชิตเนี่ยนะคะนอกจากจะรับราชการแล้วนะเขายังประกอบธุรกิจแบบโอ้โหหลายอย่างเลยทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: ทำบ้านจัดสร
0: ร
1: ทำร้านกาแฟทำธุรกิจเสริมความงามเห็นไหมดูหน้าตาแบบขาวนวลใช่ไหมแล้วก็ทำร้านนวดแผนไทยแล้วก็เปิดร้านทองด้วย
0: เ
1: พิ่งเปิดกิจการได้มานานด้วยสำหรับร้านทอง
0: เ
1: นี่ยและนอกจากนี้นะคะผอ.พิชิตเนี่ยยังชอบทำในเรื่องของแบบจิตอาสาเหมือนเป็นผู้สนับสนุนงานสาธารณะ
0: ใจบุญ
1: แบบอย่างเช่นนะการแข่งฟุตบอลเดินสายอย่างเงี้ยงานบุญแล้วก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารตามหน่วยงานต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งผอ.พิชิตเนี่ยก็อย่างที่พี่สุดเล่าให้ฟังคือจะเป็นคนที่ชื่นชอบในการสะสมรถหรูมากแล้วก็สะสมแบรนด์เนมด้วย
0: นั่นแหละครับมันผิดสังเกตแล้วได้ข้าราชการเท่านี้ใช่ไหมครับสีเท่านี้ตำแหน่งผู้อำนวยการก็จริงแล้วครับเนี่ยนะแต่มันไม่น่าจะอื้อซ่าขนาดนี
1: ้
0: ส่วนคนที่ว่าถูกต้องสงสัยมากที่สุดก็คือว่าศรีนครินทร์ธารวิโรจน์นะเด้งนะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ท่านอธิการนะครับก็ออกแถลงการมาสองรอบแล้วนะไปแจ้งความนะครับที่สน.
1: ทองหล
0: ่อในพื้นที่ของท่านนี่นะครับ
1: ก็ส้มนี่แหละคุณส้มเนี่ยโอ้โหพูดย้ำไม่รู้กี่รอบเลยพูดชื่อแบบคือพูดเนี่ยเรื่องอธิการนี่แหละ
0: เรื่องอธิการนะแล้วก็เอาคลิปที่ว่านี้ครับท่านบอกว่าเนี่ยคนที่บอกว่านะครับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จนะครับท่านจะฟ้องหมดเลยนะท่านไม่เอาเรื่องของสถาบันแล้วก็วิชาการนะครับมาเสี่ยงกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเรายึดหลักนะครับในวิชาการในการทำงานหน้าที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูต่อไปแต่ที่น่าสนใจต่อไปนะครับก็ต้องดูต่อเพราะว่าสอบสวนกลางคือตำรวจนี่แหละครับเป็นเจ้าภาพในการที่จะสืบหาข้อมูลข้อเท็จจริงนี่นะข้าราชการสอบข้าราชการเด้งนะนะครับวิธีการก็คือว่าเอาตอนนี้นะครับเรื่องของข้อสอบทั้งหมดของทางด้านกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นถูกเก็บไว้อยู่นะถ้าตามระเบียบราชการต้องเก็บไว้2ปีก่อนที่จะไปทำลายเด้งเพราะฉะนั้นต้องเอามาตรวจสอบนะครับมาดูทีหลังเอาสมมติว่าเป็นไงบ้างครับถ้าสมมติว่านี่ครับทีหลังออกมาแล้วโกงข้อสอบนะครับแล้วก็ทุจริตจริงนี่นะทางป้องทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็บอกแล้วว่าถ้าสมมติว่าวันที่หนึ่งนะครับคนที่สอบรุ่นนั้นมารายงานตัวก่อนแล้วถ้าสมมติว่าผิดสอยทีหลังแล้วจะมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับที่เข้มแข็งด้วยคือไม่สามารถที่จะสอบตำแหน่งราชการอะไรอีกได้เลยในชีวิตนี้นะครับหวังว่าอย่างนั้นนะเด้งนะ
1: จะเจอบอกล่ะ
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสินะ
1: เขาคิดดูว่าเขาต้องมานั่งตรวจข้อสอบใหม่อ่ะแล้วคนที่เข้าสอบอ่ะ 400,000 กว่าคน
0: น
1: ่ะ
0: ครับคนที่สอบได้ที่เขาบริสุทธิ์ใจนะเด้งนะโอ้วันนี้น่าเห็นใจน่าสงสารท่านนะแต่ละท่านนะครับบางคนนี่ทำงานเอกชนครับลาออกไปแล้วบางคนก็เป็นข้าราชการแต่เป็นตำแหน่งลูกจ้างอย่างเงี้ยนะลาออกไปแล้วตัดชุดเรียบร้อยพอวันที่1จะทำงานแล้วเด้งพ่อแม่สู่ขวัญเรียบร้อยนะครับล้มวัวไปหลายตัวแล้วโอ้ครับบ้านเช่าก็ไปเตรียมหาไว้เรียบร้อยแล้วจะไปทำงานทำเกินนะครับถ้าสมมติว่ามีการนะครับบอกว่าทุจริตด้วยนี่ท่านบอกว่าโอ้ยอ่ะโอเคครับก็โล่งไปนี่ว่าสามารถไปรายงานตัวแล้วก็ทำงานต่อไปได้ยกเว้นถ้าตรวจสอบว่าผิดก็ต้องสอยทีหลังแต่ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านไอต้องไอเฮิร์บนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะแล้วก็พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาม
4: าริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Epcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Epcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Epcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Epcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: อาคาร17นาฬิกา34นาทีนะคะย้ำกันอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไอเฮิร์บเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะเริ่มเข้าหน้าฝนกันแล้วอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหลายคนก็เริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆบางคนมีเสมหะตามมานะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆนะคะมาแนะนำจากไอเฮิร์บสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดเลยนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันแนะนำค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บนะคะอมง่ายช่วยให้ชุ่มคอชื่นใจแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังชูการ์ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าใครค่ะมีอาการไอมีเสมหะอยากบรรเทาอาการให้ดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บโอทีซีแล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดสรุปง่ายๆเนี่ยนะคะชุ่มคอทุกวันก็เลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะทั้ง3แบบเนี่ยพกพา ง่ายหมดเลยคือจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อก็ได้ง่ายนะคะก็สามารถหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนก็แวะไปซื้อได้เลยที่นั่นค่ะ
5: ว้าวเด้งอ่ะท่านผู้ฟังเป็นไงส่งข่าวอะไรมาบ้างวันนี้ครับ
4: มาคุณ 1,000 ช่างก่อนเลยคุณ 1,000 ช่างบอกว่าสวัสดีครับเพียพี่เด้งวันนี้วันศุกร์ฝนตกรถติดแบบพอดีพอดีครับอยู่ที่เอกมัย
5: โอ้ยอย่าพอดีพอดี
4: คุณนัทกินรอยค่ะบอกว่าเปิดร้านกาแฟร้านนวดร้านเสริมสวยเนี่ยปกติเขาเปิดให้เมียน้อยทำมาหากินครับแสดงว่าผอ.พิชิตเนี่ยมีบ้านเล็กแหมรู้ดีจริงๆนะคุณฟุกรถตู้งมเข็มในมหาสมุทรยังง่ายกว่า
5: ครับ
4: หาคนทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นของบ้านเราครับ
5: ครับ
4: คุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะปรับทุกข์ให้เป็นสุขเย็นวันสุขทุกใจกันไหมหน
5: อ
4: กลุ่มฝนจ่อรอกระหน่ำฉ่ำถนนรถมากมายรายเรียงเดี้ยงผจญ
5: ครับ
4: อย่ามองหม่นทนสนุกสุกสิ้นเดือนวันนี้สุกสิ้นเดือนด้วยเนาะเมื่อวานเห็นมาพอฝนตกโครมใหญ่เนี่ยน้ำรอการระบายเนี่ยแถวบางเขนเนี่ยเพียบเลย
5: เมื่อวานนี่ตกหนักจริงๆอ่ะเด้ง
4: ใช่ลมแรงลมแรงด้วยลมแรงมากโหอยู่ที่บ้านนี่คือแบบโอ้โหได้ยินเสียงลมนะน่ากลัวมากนั่นก็พายุเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้นี่มันเหมือนธรรมชาติมันผิดปกติเนาะ
5: ใช่
4: ม
5: ัน
4: ไม่เหมือนเดิมไงคุณชิคเก้นนะคะก็ส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะทักทายกันคุณชัยศักดิ์ค่ะสวัสดีครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองตอนช่วง 17:15 เริ่มตกหนักตอนนี้ 17:30 ฝนหยุดแล้วฟ้าคำรามมืดน่ากลัวสุดท้ายขู่เท่านั้น
5: ครับขู่เฉยๆเลยครับคำรามไม่เฉยเลยฮะ
4: แล้วนี่ขำๆคุณชัยศักดิ์

0: บริษัทเขาเรียกเด้งนะ
1: ว่า
0: สวัสดีครับคุณสุวิทย์แล้วก็ใช้คำว่าคุณธรรม
1: คุณธรรม
0: คืออะไรอ่ะ
1: คุณธรรมอ๋อมีคุณธรรมอย่างนั้นเลยครับจริงหรือเปล่า
0: เรียกเด้งหรอแล้วเรียกคุณธรรมหรอคืออะไรอ่ะงงใส่ไม่รู้จักไม่รู้จักเด้งแน่เลยก็เลยแบบใส่ไว้ก่อนคุณธรรมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
1: อ่
0: ะมาต่อคุณใบเตยคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันศุกร์แน่เลยอ่ะใช่สุขสันต์วันศุกร์คุณเคสพูดถึงเหล็กข้ออ้อย2เส้นเน
1: ี่
0: ยที่เสียบขาหนีบเอ็กซเรย์แล้วเห็นเป็นกี่เส้นครับป๋า
1: ครับเป็น2เส้นครับ
0: เอ้
1: าเหรออ๋อ
0: ทำไม
1: คิดอย่างอื่นนะเด้งเอาเดี๋ยวบอกหลังใหม่อืมครับโอ้มุกนี้มาตามทันเ
0: นอะพวกนี้นี่ได้ตายเหอะอ่ะคุณมายุรีคุณมายุรีอ๋อวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราช
1: โอ้ใช่ๆๆเด้งนี่นะโอ้ท่าน
0: อายุ99หรอ
1: 99เหรอเด้งนะ
0: ทรงเกิดมาชนอายุ99พรรษา
1: ใช่ๆถูกต้องครับเด้งนะโอ้พระองค์ท่านนะครับอายุยืนนั่นเองนอกจากวันประสูติของพระองค์ท่านแล้วเด้งนะโอ้วันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับนี่นะวันสุนทรภู่เด้งสุนทรภู่นะครับนะครับคนก็ส่งข้อความของสุนทรภู่ออกมาเยอะมากกันเด้งนะโดยเฉพาะถึงลงกันควันขโมงอ่ะเด้งชอบเลยนะสมัยเป็นเด็กนะครับเราท่องนะครับเด้งตอนที่ครูให้ทำกันบ้านนี่นะอย่างเช่นนะครับเอาตรงเมาเหล้าเองนะไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนนี
0: ้
1: สุนทรภู่เด้งครับ
0: อ่ะมาต่อคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรเนี่ยอ๋อคุณอมรก่อนคุณอมร
1: ครับ
0: ประเทศไทยในดีที่สุดเสียอย่างเดียวโกงเยอะทั้งคนในประเทศและนอกประเทศโคตรโกง
1: ครับถูกต้องครับนี่นะเอาง่ายๆนะไม่ใช่เฉพาะกระทรวงมหาดไทยนะครับที่กรมเมียเด้งนะทุกกระทรวงครับอย่างขออนุญาตนะครับยกตัวอย่างคนที่เป็นข้าราชการแล้วเด้งนะนี่ยังเป็นข้าราชการแล้วนะ
0: อ
1: ย่างยกตัวอย่างนะครับคุณครูเนี่ยตำแหน่งคุณครูหรือผู้อำนวยการถ้าสมมติว่าอยู่จังหวัดนึงแต่จะย้ายกลับเพื่อไปอยู่ภูมิลำเนาส่วนใหญ่ก็จะอ้างนะครับว่ากลับไปดูบุพการีคุณพ่อคุณแม่เด้งนะแต่นะครับต้องไปติดต่อจังหวัดนั้นสำนักงานพื้นฐานการศึกษานั้นที่ตัวเองจะไปลงนะเด้งนะส่วนใหญ่นะครับก็ไปเปิดช่องหลังเด้งแต่มันต้
0: อง
1: ใต้โต๊ะครับเด้งโอ้โหตำแหน่งผู้อำนวยการเหรอ4-5 แสนตำแหน่งครูธรรมดานะครับครูน้อยนี่นะอย่างต่ำก็2-3 แสนละเด้งนะได้ย้ายทันทีนะครับนี่ขนาดเป็นข้าราชการแล้วนะครับจะโยกจะย้ายอะไรเนี่ยต้องใช้ตังหมดครับเด้ง มันก็เป็นอย่างนี้ประเทศไทยนะครับก็คือว่ากระแสข่าวนี้คนเชียร์นะครับกระชากออกมาให้ได้อืม
0: แล้วก็คุณนนท์น้ำหวานเนี่ยส่งข้อความมาตอน 17:14 นะครับบอกว่าอาคารมารีนนท์พระราม4ฝนตกแล้วครับไม่รู้ตอนนี้อาจจะหยุดตกแล้วก็ได
1: ้
0: ช่วงนี้รู้สึกฝนตกเลยเขาจะไม่ได้ตกนานเนาะเขาจะตกแป๊บนึงเมื่อวานตอนแรกยังกลัวเลยว่าจะตกนานไหมเนี่ยถ้าตกนานโอ้โหน้ำท่วมระเบิดระเบ้อแน่คุณเทียนท่าฉลอมนะคะปาวิทย์คนคิดดีมีสาวมอง ใจจับจองจริงจังจึงจดจ่อคุยขโมงยามเย็นเด่นดีหนอไม่รีรอเด้งด้วยช่วยสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ต่อที่คุณออดค่ะค
1: ุ
0: ณออดก็บอกว่าบางนาเนี่ยมืดๆตกแรงเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วแล้วก
1: ็
0: คุณสุภชัยคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนะคะก็ทักทายก
1: ัน
0: มีคุณในหัวบอกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรื่องก็เงียบครับ
1: ครับกลัวอย่างนั้นนะครับกลัวอย่างนั้น
0: แม้เอาเชียร์คุณเคสบอกว่าคุณเด้งเนี่ยไม่ทันมุกอีกแล้วป๋าช่วยหน่อย
1: บอกแล้วช่วยหลังไม
0: ค์คุณอัธชัยกลอนที่คุณเสือแต่งเนี่ยคือกลอนอะไรครับจะรู้ไหมเนี่ยบุรด
1: ม
0: ไม่รู้เรื่องอ่ะพรุ่งนี้ไปถามเดี๋ยวไปถามกันเองเลยนั่นแหละ
1: ครับ
0: คุณใบเตยบอกว่าคนเจ้าชู้มาจะชอบกลอนไม่เมาเหล้าของสุธรภู่ค่ะ
1: อ๋อเลยครับ
0: ใช่เปล่า
1: no comment
0: อย่าหัวเราะอย่างเดียว
1: no comment
0: อย่าหัวเราะอย่างเดียวหัวเราะมันคือการยอมรับ
1: มีหน้าที่อ่าน

0: รายงานข่าว
1: อาคุณสุขสงบนะคะสุนทรผู้ชอบกินเหล้าจึงโอ้โหเออใช่ที่ไหนอ่ะ
0: ครับ
1: ฟังประวัติของท่านค่ะอ๋อจากฟังประวัติของท่านเลยบอกว่าชอบกินเหล้าคุณชนิวัฒน์ใหม่บอกว่าเมืองเอกตกแล้วครับ
0: เอาเหรอครับโอ้เมื่อวานหนักมากครับหนักจริงๆนี่นะโอ้ยตัวอีกแล้วเหรอโอ้ย
1: อ่ะหมดแล้วพี่สุวี
0: นี่ที่บ้านนานครนายกนะครับพี่สมใจก็ส่งข่าวมาเหมือนกันนะครับบอกว่าโอ้มืดมาแล้ว
1: เอ้
0: าเรื่องของทุจริตข้อสอบนะครับปรากฏว่ามันผิดสังเกตแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะตอนนี้ครับเด้ง อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเด้งนะ
1: ค่ะ
0: โอ้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีข่าวนะครับว่าพูดกันหึ่งเลยเด้ง
1: เรื่อง
0: คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ามะเขือเนี่ยลาออกพร้อมกัน4ตำแหน่งอ่ะเด้งมันผิดสังเกตอยู่ใช่ไหมครับเมาครับปรากฏว่านะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ครับทำให้เพจกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่ครับได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องที่ผู้แพร่วิจารณ์ได้ว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี่ครับบอกว่าคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ามะเขือนะครับออกแถลงการชี้แจงกรณีลาออกจากตำแหน่งพร้อมกัน4คนครับบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะแต่สาเหตุมันเกิดจากการทำงานร่วมกันไม่ได้กับนายกเทศมนตรีว่างั้นเด้งนะครับอ้าวแล้วลาออกยังไงกันบ้างนะครับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ามะเขือครับซึ่งประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้ออกแถลงการนะครับว่าการยื่นใบลาออกของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ามะเขือทั้ง4ท่านนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนเลยกระแสโซเชียลตอนนี้กำลังตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะการลาออกที่ว่านี้มันเกี่ยวข้องเรื่องของกระแสข่าวการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตอนนี้หรือไม่อย่างไรเด้งนะเอานะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับมันก็คงจะเป็นไปทั่วประเทศนะเด้งนะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไหนอบต.ไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไปท้องถิ่นเลยถ้าใครอยากจะลงพื้นที่เนี่ยครับต้องจ่ายตังค์อะเด้งน
1: ะ
0: หรือถ้าใครอยากจะสอบแล้วนะครับหาที่ลงไม่ได้อ้าวก็ต้องจ่ายตังค์นะครับสถานที่ที่ไปสืบหาก่อนสุดท้ายก็ไปจับกันลงอะเด้งนะครับมันก็ป่วนกันทั่วประเทศแล้วผมว่านะถ้าเอาจริงนะ
1: นี่คุณอภิดินเขาส่งข้อความมาบอกว่าที่แยก UN นี่ติดยาวเลยหลังฝนหยุด
0: เหรอครับ
1: ส่วนคุณฟุกรถตู้ก็บอกว่าสุนทรพูดเนี่ยถึงจะเจ้าชู้นะแต่ว่าในใจเนี่ยรักอยู่คนเดียวครับ
0: ครับ
1: อ๋ออ่ะมาที่ข่าวนี้นิดนึงโอ้โหเห็นข่าวนี้เห็นภาพแล้วอู้ยเงินอะไรมันจะเยอะขนาดนี้คือทางเจ้าหน้าที่นะคะทหารสุรากรที่แม่สายเนี่ยที่เชียงรายเน
0: ี่
1: ยเขาสกัดจับนะคะขบวนการลักลอบขนเงินตราออกนอกประเทศค่ะคือหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปตรวจค้นรถยนต์นะคะต้องสงสัยทะเบียนเมียนมานะคะที่พยายามจะเดินทางข้ามด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เนี่ยเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่ท่าขี้เหล็กนะคะประเทศเมียนมาเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพบพิรุธคือมีการซุกซ่อนนะคือซุกซ่อน
0: เงินนี่เหรอ
1: เต็มไปหมดเลยในกล่องสินค้าธรรมดา
0: แบงค์พันเหรอ
1: แบงค์พัน
0: โอ้โห
1: คือตอนแรกเขาบอกเกือบจะหลุดล่อสายตาเจ้าหน้าที่ไปได้แล้วนะแต่ทีเนี้ยจากการตรวจสอบที่แบบละเอียดอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปพบกล่องสินค้าแล้วก็มีการระบุหน้ากล่องบอกว่าเป็นปลาเส้นกับมันฝรั่งทอด
0: ปลาเส้น
1: ปลาเส้นกับมันฝรั่งทอดแล้วปรากฏเจ้าหน้าที่พอเปิดออกดูอ่ะโอ้โหคือธนบัตรไทยชนิดใบละพันนะคะถูกจัดเรียงเป็นมัดเลยเห็นแล้วแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะพร้อมกับสายรัดของธนาคารหลายแห่งด้วยนะซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากค่ะคือนับรวมแล้วเนี่ยมูลค่าเงินสดทั้งหมดเนี่ยสูงถึง23,23,000 บาทเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการตรวจยึดเงินสดทั้งหมดเอาไว้เป็นของกลางนะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวชายชาวเมียนมาเนี่ยอายุประมาณ31ปีซึ่งเป็นคนขับรถเนี่ยมาสอบเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาแล้วค่ะกับผู้ชายชาวเมียนมาคนนี้ในฐานความผิดพยายามลักลอบส่งออกเงินตราไทยเนี่ยออกนอกราชอาณาจักรโดยที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรคือถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
0: อ
1: ะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติศุลกากรนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาอะไรเนี่ยพร้อมกับของกลางเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สายนะคะเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็กำลังเร่งสืบขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการต่อไป
0: โอ้โห
1: คือเห็นคนที่มันอาจดูแล้วแบบโอ้โห
0: ใช่ที่นะเงินขนาดนี้

0: เด้งนะ
1: อ
0: ยู่ๆนะครับเราบาท2บาทเรายังเสียดายใช่ไหมเด้งนะ23ล้านบาทนะครับไปตรงนั้นนะมันสดๆนี่นะเป็นเงินที่บอกว่าเล่นแร่แปรธาตุอะไรจากฝั่งไทยหรือเปล่าแล้วก็ส่งไปนะครับไปพักไว้ตรงโน้นนะเด้งนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหรือทำธุรกิจสีเทาอะไรไว้หรือเปล่านะครับไม่ทราบได้แล้วก็ไปต่ออย่างเงี้ยแล้วชายแดนด้วยเด้งนะบริเวณพื้นที่ตรงนั้นนะครับยาบ้ายาเสพติดอะไรก็เยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็สงสัยได้หมดเด้งนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเงินสดๆนะเด้งนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แม่ท่านผู้ฟังนะครับก็ชอบมากเลยสุนทรภู่นะครับวันนี้เรื่องของไม่เมาเหล้าแต่ยังเมาลากระเด้งนะ
1: ไอ้
0: เรื่องเอาเรื่องเมานะครับท่านสุนทรภู่ยังแต่งไว้อีกในกรอนหนึ่งด้วยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับบอกว่าถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันขโมงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายเห็นไห
1: ม
0: นี่ครับท่านยังบอกกันนะครับในอดีตนะกินเหล้านะครับบอกว่าท่านชอบกินเหล้าเหรอแต่ไม่ได้ดอกใจนะท่านยังอายเลยเด้งนะนะครับกินมากเลยนะเด้งเอานะครับก็มันเป็นเรื่องจริงนะครับ
1: เรื่องจริงอะไร
0: ครับเรื่องจริงว่ากินเหล้ามากแล้วก็เมามากแล้วสุดท้ายก็มันเป็นเรื่องหน้าอายนะพอเมาแล้วมันเป็นได้ทุกอย่างอะเด้งนะคนกินคนก็เมาครับหมากินหมายังเมาเลยเด้งเนี่ย
1: อ่ะนี่มาเรื่องนี้ตอนนี้เขากำลังดังมากเลยพี่สวีทไอ้สกุตชี่อ่ะ
0: อ๋อสกุตชี
1: ่รู้ไหม
0: ครับสกุตชี่ก็พอรู้อยู่ได้ไงแต่มันเป็นข่าวอะไรยังไงสกุตชี่เนี่ย
1: คือหูตอนนี้นะอย่างที่สมพงษ์สมเพลงเนี่ยคนไปหาซื้อกันเต็มไปหมดเลยทางกรมอนามัยเขาออกมาเตือนละออกมาแนะนำผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนนะคะว่าให้เฝ้าระวังกันเอาไว้ให้ดีนะคะโดยทางแพทย์หญิงอัมพรค่ะเบญจพลพิทักษ์นะคะอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาเปิดเผยถึงของเล่นสกุตชี่เนี่ยแหละค่ะที่มีเข็มฉีดยาไม่ใช่ของเล่นตามมาตรฐานทั่วไปนะแต่ว่ามันเป็นการนำเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์จริงที่มีความแหลมคมเดี๋ยวมาให้เด็กเล่นเพราะนั้นมันจะมีความเสี่ยงสูงนะคะเนื่องจากว่าเข็มฉีดยาเนี่ยมันจะมีความคมสูงหากเด็กเล่นพลาดพลั้งไปหยอกล้อกันอะไรเงี้ยก็เสี่ยงจะทิ่มแทงผิวหนังหรือว่าอวัยวะสำคัญได้อย่างเช่นตาเงี้ยดีไม่ดีอาจจะสูญเสียการมองเห็นได้เพราะว่าเข็มแล้วก็กระบอกฉีดยาเนี่ยมันไม่มีการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสกุตชี่หรือว่าของเหลวที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็มักจะมีสารเขาเรียกว่าพลาสติไซเซอร์แล้วก็กลุ่มอะไรก็ไม่รู้ว่าที่มันสูงเกินเกณฑ์อ่ะแล้วก็ใช้สีก็ใช้สีไม่ปลอดภัยอีกต่างหากเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบเนี่ยนะคะต่อระบบฮอร์โมนแล้วก็พัฒนาการระยะยาวด้วยโดยเฉพาะกับเด็กที่อายุประมาณสัก3ถึง8ขวบอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเลยคุณหมอออกมาเตือนเลยนะคะอธิบดีกรมอนามัยเนี่ยก็บอกว่าน่าเป็นห่วงคือมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสูงที่สุดเพราะว่าการให้เด็กนั้นเล่นสิ่งของเรียนแบบอุปกรณ์การแพทย์จริงเนี่ยมันจะลดทอนความตระหนักรู้ต่ออันตรายแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยนะคะเกิดความเข้าใจผิดและขณะเดียวกันนะเรื่องไอ้พวกของเล่นอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะเนี่ยมันเป็นอันตรายแฝงอ
0: ่
1: ะมันจะคล้ายอาวุธได้ด้วยแล้วก็มีเรื่องของกลิ่นเคมีที่ฉุนและเนื้อสัมผัสที่มันอาจจะเหนียวเหนอะหนาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเอาเป็นว่าคือคุณหมอก็ออกมาเตือนแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้มันกำลังฮิตเหลือเกิน
0: ครับอ้าวอันนั้นก็เตือนไปแล้วนะครับแต่ขออนุญาตเตือนต่อนะครับสำหรับสุภาพสตรีคนสวยๆด้วยเด้งนะโอ้โหปรากฏว่าวันนี้รองนางสาวไทยภูเก็ตคนที่2อ่ะเด้งชื่อว่าเปรี้ยวเปรี้ยวก็แล้วกันครับอายุ27ปีนะเด้งนะ
1: ค่ะ
0: นะครับไปแจ้งความครับถูกผู้ชายอายุประมาณสัก50ปีเป็นเจ้าของโรงทุเรียนชื่อดังอ่ะเป็นผู้สนับสนุนการประกวดนางงามด้วย
1: พยายามจะนั้นเธอใช่ไหม
0: ลวงเข้าไปในห้องพักอ่ะเด้งก่อนที่พยายามก่อเหตุข่มขืนครับ
1: ใช่เห็นคลิป
0: เห็นคลิปอยู่จะไม่เด้งนะโอ้ครับนี่นายจะเมายังไงนะครับอย่าไว้วางใจครับขนาดคนไม่เมายังไว้เป็นใจไม่ได้เลยถ้าคนเมาแล้วนะครับสติไม่สมประกอบนะครับก็อาจจะไปใหญ่ก็ได้ครับโดยผู้เสียหายนะครับได้ต่อสู้ป้องกันตัวได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายด้วยนะขณะที่ผู้ก่อเหตุนะครับหลบหนีไปอ้าวเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาที่จังหวัดระยองนี่เองครับ
1: ค่ะ
0: เปรี้ยวนี่ครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับได้เดินทางมาที่จังหวัดระยองเพื่อเข้าพบแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวดนางงามหลายรายนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเธอเพิ่งก็ได้รับตำแหน่งรองนางสาวไทยภูเก็ต คนที่2ครับจากการประกวดเมื่อ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองครับรวมทั้งยังเคยได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพเวทีมิสยูนิเวิร์สตะวันออกที่จังหวัดจันท

0: นทบุรีด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเธอบอกว่าชายผู้ก่อเหตุนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนครับได้จัดหาห้องพักโรงแรมเอาไว้เลยเนื่องจากว่าน้องนะครับมีภารกิจเดินทางไปถ่ายโฆษณาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอบ้านฉางแล้วก็เตรียมเดินทางไปประกวดต่อที่โคราชในวันรุ่งขึ้นด้วยจึงไม่ได้แหวงอะไรเด้งเนื่องจากว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนมาโดยตลอดใช่ไหมครับโอ้ก็ตั้งใจช่วงเกิดเหตุนะครับปรากฏว่านะครับน้องเขาไปอาบน้ำอยู่ในภายในห้องพักครับโอ้ผู้ต้องหาคนนี้เสียลงทุเรียนนี่ครับดื่มเบียร์อยู่ในห้องครับก่อนที่จะเป็นการถอดเสื้อผ้าแล้วก็บุกเข้าไปในห้องน้ำเลยแล้วพยายามจะข่มขืนครับนะน้องก็ใช้ทักษะนักมวยไทยนี่ครับเด้งต่อสู้ป้องกันตัวครับใช้เข่ากระแทกบริเวณวางขาโอ้โหทำไมไม่ถึงจุดยุทธศาสตร์สักทีนึงน่าจะถึงตรงนั้นพอดีเลยเด้งนะจะได้สุดขาที่ครับแต่ปรากฏว่านะครับไม่โดนเด้งอยู่ระหว่างขาเฉยๆนะครับแล้วก็ชกสวนเข้าไปอีกที่ใบหน้าอย่างแรงครับจนกระทั่งผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีออกจากห้องไปนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้เธอเปิดตัวนะเด้งนะโอ้โหยกมือไหว้นะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพนักงานโรงแรมก็มาร้องขอนะครับมาช่วยเหลือด้วยเนี่ยแต่เบื้องต้นไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่แล้วครับภายหลังจากที่มีการแจ้งที่ตำรวจมาตรวจสอบแล้วปรากฏว่านะครับมีการเข้าใจคาดเคลื่อนอีกว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นจากเมาสุราว่างั้นเด้งนะนะครับแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายเป็นไงครับอยู่ในสภาพบาดเจ็บสิเด้งโอ้ยพนักงานโรงแรมนะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าตั้งคนสองคนรู้จักกันหรือเป็นสามีภรรยาด้วยซ้ำไปกระทั่งนะครับผู้เสียหายร้องขอความช่วยเหลือนะครับจึงเรียกรถพยาบาลนะครับแล้วก็ทราบว่าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับน้องบอกว่าจะต้องดำเนินการนะครับก็คือว่าให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับในฐานะผู้เสียหายสวยด้วยนะครับเธอเป็นลูกครึ่งแม่เธอเป็นคนไทยแล้วก็คุณพ่อเธอเป็นคนอเมริกันเด้งนะครับแล้วก็เธอตะเวนประกวดหลายที่แต่สุดท้ายก็มาเจอเสียที่ว่านี้สนับสนุนเท่าไหร่ครับ 3,000 น่ะเด้งนะโอ้ยครับ
1: แค่เนี้ยนะ
0: 3,000 นี่เด้งนะ 3,000 นี่จะไปล่วงละเมิดเขาอีกคนนี่นะแบบ
1: นี่พี่สวิตพูดถึงภูเก็ตใช่ไหมนี่มันมีข่าวเรื่องของภูเก็ตออกมา
0: อะไรอ่ะ
1: ก็ในเพจ Facebook อ่ะ
0: ครับ
1: ภูเก็ตไทม์เนี่ยเขาออกมาแฉใช่ป่ะเรื่องที่ตลาดอ่ะที่ตลาดกลางเมืองเลยของภูเก็ตเนี่ยปรากฏว่ามันจะเป็นแหล่งแบบชุมชนขนาดใหญ่ของชาวเมียนมาเลยที่มีทั้งร้านค้าร้านอาหารแผงขายของสดไปจนถึงห้องเช่าต่างๆเนี่ยคือกลายเป็นที่แบบถกเถียงสนั่นกันแบบบนโลกออนไลน์เลยเด้งเห็นมาแล้วเหมือนเมืองพม่าเลยพ
0: ี่
1: ซื้อที่เด้งเพิ่งไปเนี่ย
0: อ๋อเหมือนเมียวดีเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เหมือนมาตะวะเหมือนมาละแบ่ง
1: ใช่คือโอ้โหมีแต่คนพม่าแล้วร้านเนี่ยคือเป็นร้านเมียนมาหมดเลยตลงตลาดคือตอนแรกเด้งกะว่าเด้งจะไปเดินตลาดไงก็งงมากเฮ้ยนี่ฉันอยู่เมืองไทยหรืออยู
0: ่
1: เมียนมาเนี่ย
0: ครับ
1: ปรากฏพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาเจ้าหน้าที่ค่ะก็ไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บปิดเรียบเลยร้านค้าต่างๆภายในชุมชนชาวเมียนมาเนี่ยย่านตลาดดาวทาวใจกลางเมืองเนี่ยคือปิดหมดเลยหลังจากเจ้าหน้าที่ลงตรวจเนี่ยโอ้โหนี่เม้นเงินสนั่นเลยเขาบอกพม่าเลี้ยงกุมารแน่ๆเลยเนี่ย
0: มามานะครับพูดถึงฝั่งโน้นไปป๊อปนะครับวันนี้ที่ชายแดนเรานะครับที่ตากกันเองที่แม่สอดครับโอ้โหปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับบ้านของพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเด้งได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่าลูกกระสุนปืนใหญ่จากฝั่งโน้นอีกแล้วเด้งนะมาอยู่เรื่อยเลยครับ
1: นี่ขนาดหน้าฝนแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่นะครับหน้าฝนเนี่ยครับยิงมาดีเด้งนะครับเนื่องจากว่ายังสู้รบกันอยู่ต่อเนื่องครับวันนี้ก็เห็นเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะทหารนะครับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับให้กำลังใจกับพี่น้องแล้วก็มีการยิงเตือนนะเด้งนะว่านะครับลูกกระสุนปืนใหญ่มาตกฝั่งไทยแล้วบ้านพี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นนะครับก็เอายิงปืนเตือนกันแต่ไม่รู้เขาจะยึดกติกานี้หรือเปล่าไม่รู้พอยิงเตือนไปจะหยุดอย่างนี้เด้งแต่ชาวบ้านเนี่ยก็สู้กันภายในเด้งครับ
1: นี่ตอนนี้กินเนสบุ๊กนะเขาออกมาประกาศรับรองผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนออสเตรเลียอายุ58ปีค่ะเขาสามารถคว้าสถิติบุคคลที่ตะโกนดังที่สุดในโลก 122.4 เดซิเบล
0: เสียงดังนี่เหรอ
1: เขาบอกว่าเสียงเนี้ย 122.4 เดซิเบลเนี่ยนะคือเทียบได้กับเลื่อยยนต์และเครื่องบินเจ็ตเลย
0: โอ้โหแสบแก้วหูแตกแน่แบบนี้เด้ง
1: โดยคนนี้นะที่ได้รับเนี่ยการเรคคอร์ดกันเอาไว้ว่าเป็นบุคคลที่มีเสียงตะโกนดังที่สุดในโลกเนี่ย

0: ขามีอาชีพเป็นช่างล้างเครื่องปรับอากาศแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยประจำแคนเบอร์รา
1: โ
0: อ้นี่คุณดูแล้วกัน
1: ครับ
0: เสียงดัง
1: เออคนนี้ก็แปลก
0: ไม่น่าเชื่อเลยย้อน 122.4 อ่ะมีอะไรแปลก
1: ถ้าเสียงไม่ดังแล้วก็รู้สึกว่ามันคันคอแล้วมันจะไออ่ะทำไงอ่ะเด้ง
0: ก็ไอเฮิร์บสิปิดท้ายปิดท้ายคุณผู้ฟังโอ้ถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บนะคะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Court Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่มโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
2: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมจอดลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 นทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 น MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าว

0: ใจข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะขออภัยค่ะพี่ไพศาลเคยไหมคะที่พอจะเข้าซูมแล้วลืมรหัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีบ้างนานๆทีนึงเราต้องรีบหาเพราะผมจะวางสมุดโน้ตที่จดไว้ทุกอย่าง
2: คือมันจะจำได้แบบอัตโนมัติแต่พอเราผิดครั้งหนึ่งปุ๊บอ่ะเราจะนึกอะไรไม่ออกขออภัยค่ะขออภัย
1: มีอยู่แล้วก็มัวแต่อ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้เพลินโอ้โหเข้าช้าไปนิดหนึ่งตกใจเหมือนกันอ
2: ่ะอันพี่ไพศาลขอถามขอเรียนถามว่าพี่ไพศาลมัวแต่อ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือฟังคลิปคะ
1: ไม่ฟังคลิปอ่านข่าวที่เขาพูดถึงเรื่องคลิปอ่านข่าวที่เขารายงานเรื่องคลิปไม่ได้ฟังเสียงจากคลิปจริง
2: ๆทำไมไม่ฟังบ้างคะเหตุผลนะคะไม่มีคนส่งให้หรือว่าไม่อยากจะฟังหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรอ่ะเพราะวันนี้คลิปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็ไปถามท่านนายกแล้วก็ถามท่านปลัดกระทรวงอะค่ะ
1: แล้วก็นี่เราก็พอทราบแล้วจากเนื้อข่าวก็รายงานก็รู้อยู่ว่าเขาพูดถึงภรรยาของปลัดก็เป็นภรรยาก็คงจะเปิดแล้วล่ะเป็นภรรยาคุณอันสิทธิ์ใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็สื่อก็ไปถามคุณอันสิทธิ์อะไรต่างนายกคุณอันสิทธิ์บอกว่ามันไม่มีมูลก็ไม่รู้จะไปใส่ใจทำไม
2: แล้วก็เลือกมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรก็รู้อยู่อะไรเป็นอะไรค่ะ
1: คุณอนุทินก็บอกว่าเพ้อเจ้อ
2: ไร้สาระ
1: ที่ผมอ่านเนี่ยผมอ่านอย่างนี้อ่านข่าวที่บอกว่านายกเทประชุมกตล.โผล่เมืองทองควงอันสิทธ์เดินเที่ยวโอท็อปเป็นวันที่6ใช้คำว่าเดินเที่ยว
2: ก็จริงเดินเที่ยวจริงๆบางทีก็ขึ้นไปร้องเพลง
1: เดินเที่ยวโอท็อปเป็นวันที่6เป็นรอบที่6นะวันที่6ก็คือรอบที่6ก่อนเข้าห้อง VIP กราบคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็มาเที่ยวงานพอดีแล้วก็เขาก็จัดห้อง VIP ไว้ให้พักผ่อนคุณอนุทินก็เข้าไปพบคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่นะในห้อง VIP ของเมืองทองธานีอยู่นี่แหละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เลขาครม.ก็รุดหอบแฟ้มเอกสารให้เซ็นนะเขาบอกระหว่างเซ็นนี่ก็มีชะงักหันไปดูจอทีวีกำลังนำเสนอข่าวเรื่องคลิปเสียงภรรยาปลัดม.ท.เอี่ยวทุจริตโกงสอบท้องถิ่นก็มียิ้มแซวปลัดบอกว่าปลัดวันนี้ถูกสื่อลุมถามมากกว่านายกสื่อสัมภาษณ์หลายเรื่องก็มีรายงานข่าวว่านายกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วกำหนดการเนี่ยจะต้องไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตล.นะฮะแต่ปรากฏว่านายกพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดม.ท.เนี่ยได้เดินทางมาที่อาคาร Impact เมืองทองธานีเพื่อเยี่ยมชมงาน OTOP Mid-Year 2026ไทยช่วยไทยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลเป็นรอบที่6โดยมีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับระหว่างเดินอยู่ในงานก็ถ่ายรูปร่วมกับประชาชนที่มาเดินเที่ยวชมงานก็ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาทำให้นายกได้เดินออกจากงานไปยืนคุยโทรศัพท์อยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องรับรองที่อยู่ใกล้กับฮอลล์ที่จัดงานเพื่อเข้าไปพบกับนายชวรัตน์และนางทัศนีชาญวีรกูลบิดาและมารดาที่มาเดินเที่ยวชมงานโอท็อปก่อนหน้าและเข้ามานั่งพักอยู่ภายในห้องรับรองจากนั้นนายกได้นั่งอยู่ภายในห้องรับรองก่อนที่นางสาวไตรสุรี

0: นัฐจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมทีมงานได้นำกระเป๋าลากใส่เอกสารขนาดใหญ่นะซึ่งก็จะมีแฟ้มเอกสารจำนวนหลายแฟ้มเอามาให้นายกเซ็นนะ
1: คุณนัฐจารีนี่เป็นภรรยาปลัดดี
0: ใช่อนันตสินนะคุณพัชระ
1: คุณพัชระ
0: ก็ระหว่างเซ็นเอกสารโทรทัศน์ภายในห้องรับรองที่กำลังนำเสนอข่าวกรณีคลิปเสียงภรรยาปลัดมหาดไทยเผยแพร่ออกมาพอดีทำให้นายกถึงกับหยุดเซ็นเอกสารหันไปดูข่าวดังกล่าวพร้อมกล่าวติดตลกว่าเป็นครั้งแรกที่ปลัดมหาดไทยถูกสื่อลุมสัมภาษณ์มากกว่านายกระหว่างนั้นปลัดมหาดไทยก็อยู่ภายในห้องรับรองด้วยแต่ไม่พูดอะไรนะแล้วนายกก็เดินออกจากห้องรับรองหลังเซ็นเอกสารที่ทีมงานมาเสร็จเรียบร้อยโดยนายกบอกว่าทำงานได้ทุกที่เนื่องจากวันอาทิตย์นี้จะต้องเดินทางไปต่างประเทศหลายวันจำเป็นต้องเซ็นเอกสารหลายแฟ้มผู้สื่อข่าวก็ถามว่าต้องไปต่างประเทศหลายวันได้มีการกำชับสั่งการรองนายกที่รักษาการเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกบอกว่าได้สั่งการไว้หมดแล้วเดินทางไปแค่3วันกลางสัปดาห์หน้าก็กลับถามว่านั่งเซ็นแฟ้มเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็เรื่องข่าวที่เพจ CSI LA เขาปล่อยคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดมหาดไทยเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนายกรู้สึกอย่างไร
1: คนถามนี่ก็กล้านะบอกเรียนเลยว่าถ้าได้ยินเป็นนักข่าวดิฉันไม่กล้าถาม
0: รู้สึกมีถามมารอบตรงทำเนียบละตอนก่อนที่นายกจะนั่งออกจากทำเนียบมากับ
1: คุณถามอ่ะเรียนไม่กล้ากลัว
0: ก็บอกว่าเราก็ตั้งชุดสอบแล้วว่าใครผิดก็ว่าไปตามผิดส่วนที่มีการกล่าวหามีคนใกล้ชิดปลัดมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกังวลหรือไม่นายกบอกไม่กังวลเพราะว่าเรายึดหลักฐานถามว่าคลิปถูกปล่อยมาเรื่อยๆมองว่ามีกระบวนการอะไรหรือไม่นายกบอกว่าต้องมีคนทำผิดแน่นอนและตอนนี้พยายามที่จะเบี่ยงประเด็นต่าง
1: ๆเดี๋ยวก่อนหมายความว่าคลิปถูกปล่อยมาเรื่อยๆแล้วเขาถามว่ายังไงนะคะ
0: คิดว่าเป็นกระบวนการอะไรหรือไม
1: ่อ๋อการที่คลิปมาเรื่อยๆ ออกมาเรื่อยๆคิดว่าเป็นกระบวนการ
0: มีการก็คือพูดง่ายๆถามว่ามีการเลื่อยขานายกเลื่อยขาประหลัดอะไรไหม
1: แล้วท่านตอบว่าไงนะคะ
0: บอกว่าก็ต้องมีคนผิดแน่นอนเรื่องนี
1: ้
0: แต่ตอนนี้พยายามที่จะมีการเบี่ยงเบนประเด็นต่างๆว่างั้นนะแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเราก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนและดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเดินหน้าด้วยความเป็นธรรมและไม่ต้องเกรงใจใครคงจะหมายถึงย้ายอธิบดีไปแล้วนะ ผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้ถูกมองไปไกลกว่านั้นมองว่าเป็นเกมพยายามเขย่าเก้าอี้นายกและปลัดมหาดไทยอันนี้นายกเชื่อไหมนายอนุทินบอกว่ามันคนละเรื่องกันจะคิดทุกอย่างเป็นเกมไม่ได้หน้าที่รัฐบาลเมื่อมีการกระทำผิดตรงไหนก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างที่ภูเก็ตก็มีการติดตามตรวจสอบดำเนินคดียึดทรัพย์และเอาของหลวงกลับคืนมาจากคนที่ยักยอกและโกงไปทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนกังวลหรือไม่ว่าถูกโยงไปถึงสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีก่อนหน้านี้คุณที่รู้ว่าผมจะต้องกังวลเมื่อผมทำและตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนผมก็ต้องไปจัดการทั้งหมดถ้าเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยในส่วนนั้นกระทรวงมหาดไทยก็ต้องจัดการไอ้เรื่องที่จะไปยกเว้นใครไม่มีอยู่แล้วผมก็ทำไม่เห็นไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วว่าไม่เคยมีการยกเว้นใครความผิดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามถามว่าเอ๊ะหรือไม่ว่าตอนนี้มีคนกำลังเล่นงานตัวนายกอยู่นายกย้อนถามว่าเล่นงานผมเหรอ
1: คลิปมันยังไม่ได้พูดถึงนายกเลยนี่ฮะ
0: สื่อพยายามถามมากว่ามันจะเลื่อยถึงนายก
1: นั่นแหละดิคือคลิปยังไม่ถึงนายกเลยนะทำไมเขาถามถึงนายกอะคะ
0: ไม่ทราบได้คุณประทุมเขามีข้อมูลอะไรชุดต่อไปที่จะปล่อยต่างๆไปด้วยรอให้นายกไม่อยู่ก่อนแล้วค่อยปล่อยแล้วเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ผมมาเป็นนายกตั้งแต่เล่นการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในความตั้งมั่นความมั่นใจถ้าเราทำอะไรผิดจะเห็นได้ว่าคนทำผิดต้องวิ่งออกมาแก้ตัวออกมาเบี่ยงประเด็นสร้างความวุ่นวายเป็นพลวันแต่คนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ทำงานตามปกติห้ามให้คนมากห้ามให้คนมากล่าวหาไม่ได้หรอก

0: ่านไปก็อีกยาวนายกตอบหลายเรื่องแต่ก็เดียววนเวียนกับเรื่องส่วนใหญ่ก็เรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยครับ
1: ก็ถามเรื่องเดิมเขาก็ต้องตอบเรื่องเดิมอะค่ะแต่ว่าผลิตเนี่ยผลิตประชาสินธุเนี่ยสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างแน่นอนแต่ก็ค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของคุณอนุทินเพราะก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะปราบการทุจริตและรู้สึกอับอายที่คะแนนความโปร่งใสของเราตกต่ำที่สุดในรอบ10กว่าปีแต่พอมีคลิปหลักฐานที่อาจบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีการทุจริตกับเกิดขึ้นกลับบอกว่าไร้สาระก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างย้อนแย้งแต่ถ้าวิเคราะห์มากกว่านั้นหลายกรณีก่อนหน้าที่นายกปัดตกหรือว่าดูแคลนหลักฐานบางประการท้ายที่สุดก็มีมูลเช่นเรื่องน้ำมันที่ว่าไอ้โม่งที่ว่ากักตุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีไอ้โม่งแต่ท้ายที่สุดก็เปิดเผยว่ามีกระบวนการกักตุนน้ำมันอยู่จริงก็เลยค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของนายกที่ดูจะเร่งรีบในการปัดตกและดูแคลนหลักฐานที่อยู่ในคลิปหากมองไปมากกว่านั้นเห็นว่ามันเร็วเกินไปที่นายกไปสรุปว่าไม่มีฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้องเพราะว่าในบางคลิปมีการพูดถึงบุคคลฝ่ายการเมืองอย่างชัดเจนแล้วก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วยและนายกก็เป็นคนที่บริหารกระทรวงมหาดไทยมาตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยคือคุณอนุทินชาญวีรกูลไอ้ที่ไปไล่กันว่าใครเป็นอธิบดีกรมเนี้ยเมื่ออธิบดีจะเปลี่ยนกี่คนเนี่ยรัฐมนตรีคือคุณอนุทินค่ะแล้วก็มีความกังวลหรือไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วข้าราชการประจำจะโดนแค่ฝ่ายเดียวและการเมืองลอยตัวเป็นไอ้โม่งนะฮะพลิตเขาก็บอกว่าฝ่ายค้านจะไม่ปล่อยให้การตัดตอนกระบวนการตรวจสอบเป็นเช่นนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบทุกส่วนอย่างถอนรากถอนโคนจะไม่ปล่อยให้กระบวนการตรวจสอบถูกตัดตอนแค่บางกลุ่มเท่านั้นทีนี้พี่ไพศาลได้เห็นหน้าคุณอนุทินเวลาตอบไหมคะ
0: ก็ไม่ได้สังเกตอะไรเป็นพิเศษมีอะไร
1: คือเวลาที่เราอ่านข่าวอ่ะเราก็อ่านไปแต่มันคือภาษาก
0: ายเรายังไม่ได้ถ่ายทอด
1: สำคัญที่สุดมันต้องดูอวัจนภาษามันต้องดูดวงตามันต้องดูลีลาดูน้ำเสียงเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะถามพี่ไพศาลว่าพี่ไพศาลเห็นภาพของคุณอนุทินในการตอบคำถามเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าท่านนายกหวั่นไหวบ้างไหมคะกับคลิปเหล่านั้นที่ไร้สาระนะคะ
0: ก็วันนี้ถึงขั้นยกเลิก เรื่องประชุมแล้วก็คือไปเดินที่โอท็อปนี่มันไม่รู้ว่ามันจะมีความสำคัญอะไรยิ่งยวดแล้วไปเป็นรอบ
1: ไปครั้งที่หก
0: คือก็คงผมคิดว่าคงมีความกระกุ้มอยู่ในเรื่องต่างๆที่มันประดังประเดเข้ามานะโดยเฉพาะในกระทรวงที่นายกดูแลอย่างมาไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นที
1: ๆ
0: คือเรื่องของคุณชัยชนกยังไม่จบดีเลย
1: คุณชัยชนกอีกกระทรวงหนึ่งนะคะ
0: ดี
1: แล้วก็หมอวรงค์ก็ยื่นสอบไปที่ปปช.แล้วด้วยคือหมอวรงค์นี่ไม่ใช่เป็นคนพูดอย่างเดียวคือทำด้วยอะค่ะ
0: ครับ
1: ฮะ
0: คือมันมีปมอะไรที่รัฐบาลจะต้อง
1: สะสาง
0: สะสาง
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
0: ใช่คือเรื่องเขากระโดงเรื่องคุณศักดิ์สยามที่รอดจากปปช.อันนี้มันก็คาราคาซังอยู่นะ
1: ปปช.ก็ความศรัทธาก็ไม่ได้มีอยู่แล้ว
0: แล้วก็มาเนี่ยเรื่องใน Thailand AI
1: Passport ค่ะ
0: แล้วก็จะมาต่อเรื่องเหตุการณ์โยกย้ายข้าราชการยกแผงที่ภูเก็ตแล้วก็มาเจอทุกจริตใหญ่อย่างเงี้ยนะมันวนมาในวงรอบที่อยู่ใกล้ๆตัวนายกหมด
1: แล้วมันเหมือนกับว่านายกต้องรับเละเลยนะคะเพราะว่าบรรดาลูกเทพที่คิดว่าเอาไปนั่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นเซฟโซนที่สุดแล้วคือกระทรวงมหาดไทยมันเป็นกลไกที่ไม่ต้องสร้างสรรค์อะไรถูกไหมคะแค่คุณดูแลระบบราชการให้มันเดินไปตามระบบของมันไม่ต้องสร้างสรรค์ไม่ต้องมีนวัตกรรมไม่ต้องไปคิดค้นไม่ต้องไปขายอะไรให้ใครแค่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเดินมันจะเป็นที่ที่ทำงานง่ายที่สุดสำหรับบรรดาลูกเทพที่เป็น

0: ั่ง
1: คร
0: ับ แต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าลูกเทพนั่งไม่ได้ช่วยอะไรคุณอนุทินเลยกลับมีปัญหาเกิดขึ้นลูกเทพก็ไปนุ่งขาสั้นเดินอยู่ตามภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยไปแก้ปัญหาไปฝังตัวอยู่นั่นซึ่งมันเหมือนมีรัฐมนตรีคนเดียวค่ะพี่ไพศาลเหมือนมีรัฐมนตรีคนเดียวจริงๆเป็นทั้งนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย มีเด็กๆเต็มไปหมดเลยอ่ะช่วยอะไรคุณอนุทินได้ปากก็ไม่แน่ใจแล้วจะช่วยได้ยังไงในเมื่อคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนานที่สุดคือคุณอนุทินอยู่มา3นายกตั้งแต่นายกเศรษฐานายกอุ้งอิงจนตัวเองเป็นนายกอ่ะพี
1: ่ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมา3ปี3นายกแล้วก็อำนาจก็มั่นคงที่สุดในกระทรวงมหาดไทยเลยคุณอนุทินเนี่ย
1: ปลัดก็ตั้งมากับมือด้วยนะ
0: ทั้งหมดนะคะย้ายผู้ว่าเดือนหนึ่งสองรอบสามรอบอะไรก็ทำได้ทุกอย่างคือจะบอกว่ามันอะไรต่อมีอะไรคุณอนุทินเหนื่อยมากค่ะที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น
1: แล้วก็จะไม่อยู่3-4วันนะใช่ไหมไปฝรั่งเศส
0: ไปพรุ่งนี้ค่ะ28พรุ่งนี้27
1: วันอาทิตย์
0: ใช่ค่ะพรุ่งนี้27ไป28
1: ทางวันอาทิตย
0: ์พี่เลยสายคิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ไงคะประเทศไทยเนี่ยค่ะ
1: จริงๆมันก็คงจะมีอย่างเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าฝีแตกเมื่อไหร่มันก็นั่นนะ
0: ทุกจุดใช่ไหมคะ
1: ใช่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะฮะมันสะสมในเชิงปริมาณกันมาอย่างมากมายถึงจุดหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงในระดับคุณภาพเพราะมันย่ามใจกันมากนะมันทุจริตกันทุกหัวและแหงนั่นจนไอ้นู่นก็เต็มไปหมดอ่ะมันจะให้รอดไปได้มันคงเป็นมันก็ต้องมีหลุดบ้างเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณนัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกา26 นาทีนะครับคุณอันครับ
7: คือเมื่อกี้ที่เรียนถามพี่ไพศาลว่าได้ดูอวัจนภาษาดูสีหน้าท่าทางท่านนายกไหมอ่ะเรียนเองตัดสินด้วยตัวเองนะคะดูยาวเลยว่าอาการยังไม่ออกเท่าไหร
6: ่ยังเก็บอาการได้ดีขนาด
7: ก็ไม่ใช่ถึงขนาดที่แบบไม่รู้สึกอะไรอ่ะ
6: แต่ว่า
7: เราก็เห็นนายกมาหลายคนแล้วนะฮะเวลาที่เขานั่นจริงๆไงมันอาการจะออกมากกว่านี
6: ้ครับ
7: ค่ะยังไม่เท่าไหร่ค่ะค่ะ

0: คุณอันเห็นวันนี้ที่เพจสตรองชมรมต้านทุจริตที่เขาออกมาโพสต์นะ
1: โอ้คือยังไม่เห็นเลยค่ะเป็นยังไงคะ
0: เขาโพสต์วิเคราะห์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็นดิจิต
1: อ
0: ลฟอเรนซิกส์จากชุดข้อมูลเมตาดาต้าของไฟล์ประกาศผล

0: ดูจากไอ้พยานหลักฐานนะเนี่ยยืนยันทางเทคนิคได้อย่างชัดเจนว่าไฟล์ทั้งหมดถูกสร้างและส่งออกหรือเอ็กซ์พอร์ตเป็น PDF จากคอมพิวเตอร์และบัญชีผู้ใช้ต้นทางเดียวกันโดยไม่มีการเปิดแก้ไขหรือบันทึกทับระหว่างทางนะซึ่งเป็นการหักล้างข้ออ้างเรื่องการดัดแปลงไฟล์โดยหน่วยงานปลายทางอย่างสิ้นเชิงที่ไปจับมาแล้วบอกกำลังแก้คะแนนเนี่ยซึ่งเป็นปลายทางเนี่ยนะไม่ใช่ตรงนั้นเขาบอกร่องรอยทางดิจิตอลนี้บ่งชี้ถึงพฤติกรรมการทุจริตที่มีการแก้ไขแทรกรายชื่อในระดับไฟล์ต้นฉบับก็คือไฟล์ที่เป็น Excel ก่อนการแปลงไฟล์สังเกตได้จากโครงสร้างเอกสารบางตำแหน่งที่ผิดเพี้ยน
1: เดี๋ยวนะคะเขาบอกเขาได้หลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกจากตารางเมตาดาต้าก็คือประวัติการสร้างไฟล
0: ์
1: ของประกาศผลสอบทั้ง23ตำแหน่งตรงนี้มันมี
2: คืออ๋อ23ตำแหน่งอาจจะกี่พันคนไม่รู้เนาะคือ23ตำแหน่งเข้าใจแล้ว
0: คือมันมีทั้งหมดเนี่ย87กว่าตำแหน่งอันนี้มันเป็น
2: อันนี้23
0: ที่เขาเจอเนี่ยคือ23ตำแหน่ง
1: ซึ่งสามารถชี้ชัดและตัดข้ออ้างเรื่องหน่วยงานปลายทางนำไฟล์ไปแก้เองออกไปได้หลักฐานมัดตัวว่าไฟล์เกิดจากมาจากสายพานเดียวกัน 100% จากการตรวจสอบคุณสมบัติไฟล์ตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายพบว่าถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรม Microsoft Excel LTSC เหมือนกันทั้งหมดมีผู้สร้างเป็นบัญชีเดียวกันคือบุรานี
0: พารีโล
1: พารีโลและเนี่ยหัวหน้าเขาปฏิเสธหัวหน้าเขาบอกว่าคนนี้ถูกเอาบัญชีไปอ้างถูกรันคำสั่ง export ออกมาเป็นไฟล์ PDF อย่างต่อเนื่องในวันที่19กุมภาพันธ์ช่วงบ่าย 3:39 ถึงบ่าย 3:47 ที่สำคัญคือ EOF เท่ากับ2ตรงกันทุกไฟล์ยืนยันทางคอมพิวเตอร์ว่าไฟล์ PDF เหล่านี้เป็นไฟล์บริสุทธิ์ไม่เคยถูกเปิดเพื่อแก้ไขหรือบันทึกทับกลางทางแม้แต่ครั้งเดียวถ้าไฟล์ไม่เคยถูกเปิดแก้กลางทางแปลว่าไม่มีการโกงใช่ไหมคำตอบคือตรงกันข้ามครับหลักฐานนี้แปลว่าถ้ามีการยัดรายชื่อทุจริตเข้าไปจริงกระบวนการยัดรายชื่อนั้นทำเสร็จสิ้นมาตั้งแต่อยู่ในไฟล์ต้นฉบับก่อน
0: ที่เป็น Excel
1: ปุ่มแปลงเป็น PDF
0: ก็คือทำตั้งแต่ตอนที่เป็น Excel ครับ
1: นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางไฟล์ตำแหน่งเช่นตำแหน่งนิติกรเนี่ยถึงมีสเกลหน้ากระดาษและตารางเพี้ยนจากไฟล์อื่นๆเพราะว่ามันถูกมนุษย์เข้าไปปรับแต่งใน Excel จนฟอร์แมตมาตรฐานพังทลายก่อนส่งออกเป็น PDF นั่นเองแล้วก็เชื่อมโยงจิ๊กซอว์ก็คือจ้างทำกระดาษคำตอบย้อนหลังเมื่อประกาศผล PDF ล็อกรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการแล้วทีมโกงจะรู้ยอดคำจำนวนแต่ละคนและคะแนนที่นิ่ง 100% ทันทีหลังจากนั้นจึงค่อยสั่งการให้ทีมงานหลังบ้านดำเนินการสัญญกรรมไฟล์ภาพกระดาษคำตอบย้อนหลังให้คะแนนมันตรงกับประกาศเพื่อเตรียมไว้ตบตาเจ้าหน้าที่หรือประชาชนหากมีการร้องเรียนข้อตรวจสอบตู้เซฟอาจล็อกทางกายภาพได้แต่ตารางเวลาและร่องรอยดิจิทัลไม่เคยโกหกใครที่มันน่ากลัวเนี่ยคือดิฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่สื่อเนี่ยได้ไอ้พวกนี้มาเยอะละพี่ไพศาลNext New ได้ก่อนเพื่อนที่เห็นคือเสียงแต่ไม่กล้าปล่อยหมดแล้วก็เหมือนจะสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ชื่อส้มด้วยใช่ไหมคะ
0: มีที่ปล่อยมา3คลิป4คลิปแล้ว
1: แล้วเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ก็ไปให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ใครก็ไม่รู้ก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปให้ชมรมสตรองด้วยที่น่ากลัวคือตรงนี้ซึ่งเรียนก็ไม่รู้ว่าที่เรากลัวเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าเหมือนตอนที่จับพวกสมีทั้งหลายอ
0: ่ะไม่ถ้าไม่ใช่ตำรวจก็ปปช.อยู่แล้วหลักฐานเหล่านี้อยู่ที่หมดแล้วก็คือในขณะนี้ก็แทนที่จะแถลงในเรื่องของความคืบหน้าของคดีก็คงจะอย่างเงี้ย
1: ใช้สื่อตลบไปเรื่อยๆ
0: ใช
1: ้สื่อตลบไปเรื่อยเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาได
1: ้ค่ะ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับมันมีข้อมูลที่สื่อเข้าไปสื่อเพิ่มเติมด้วยนะคุณอัน
5: ค่ะ
4: ก็คือจากที่เพจชมรมต้านทุจริตเขาออกมาเปิดเนี่ยเขาบอกว่าดูแล้วข้อมูลเนี่ยมันมีการ
5: แก้มาตั้งแต่เลขแรกก่อนประกาศค
4: ่ะแก้ไขประวัติการสร้างไฟล์เนี่ยของการประกาศผลสอบทั้ง23ตำแหน่งสามารถชี้ชัดและตัดข้ออ้างเรื่องหน่วยงานปลายทางนำไฟล์มาแก้เองออกไปได้ทันทีเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันชัดเลยนะว่ามีผู้สร้างหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าออเซอร์เนี่ยนะ
5: mm-hmm.
4: เป็นบัญชีเดียวกันใช้ชื่อว่าบูรณีพารีโรดนะซึ่งปรากฏว่าสื่อเนี่ยเขาก็พยายามไปดูว่าบูรณีนามสกุลอย่างเนี้ยเป็นคนที่อยู่ในมสวหรือว่า
5: ไปเกี่ยวข้องได้ยังไง
4: เป็นถ้าไม่อยู่ที่มสวก็ต้องอยู่ที่สถถูกไหม
5: ค่ะ
4: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏว่าพบว่ามีคนชื่อบูรณีเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
5: ในเพจของคุณธาปณีเอียดศรีชัยเขียนบอกว่ารองอธิบดีสถโทรมาแจ้งว่าได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อแก้ไฟล์ประกาศผลมาสอบถามแล้วยืนยันว่าถูกนำบัญชีไปใช้ไม่รู้เรื่องและหากผลสอบประกาศออกมาไม่ตรงกันมสว.ก็ต้องทักท้วง
4: รู้สึกเห็นอลองที่พอดีบอกว่าได้เรียกคุณบูรณีซึ่งเป็นเพื่อนในการเนี่ยมาพูดคุยแล้วคุณบูรณีบอกว่าทางมสว.เขาเอาชื่อคุณบูรณีไปเป็นผู้ที่ใส่ว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างฝ่ายนะก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวรอถ้าให้สัมภาษณ์อย่างนี้เดี๋ยวรอปสพเขาคงจะชี้แจงนะฮะเพราะว่าผมว่าปสพเขาน่าจะต้องมีข้อมูลอะไรเขาอยู่บ้างที่อาจารย์เอามาแย้งหรือเอาบ้างถ้ามันมีอะไรที่ไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่อย่างที่ฝั่งที่มีการพูดว่าคุณบูรณีเขาบอกว่าเขาถูกนำชื่อไปใช้เขาไม่ได้เป็นคนเข้าไปยุ่งกับไฟล์ต่างๆเหล่านี้เลย
5: ศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมสว.เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจ CSILA คือไอเสียงเนี้ย
4: มันมี
5: สำนักข่าวอื่นสำนักงานสำนักข่าวอื่นเนี่ยเขาเอาไปเปิดแล้วเข้าไปเปิดแล้วแต่เขาไม่เขาตู้ดูดเสียงแต่ CSILA เนี่ยไม่ปิดเลยและมันไปพาดพิงอธิการนะคะให้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจ CSILA และผู้แสดงความเห็นที่ให้ข้อความเป็นเท็จและเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยในข้อหาหมิ่นประมาทตามพรบ.คอมพิวเตอร์เพราะว่าปล่อยเสียงเป็นเท็จยืนยันด้วยเกียรติของอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดีว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นจริงเลย 100%ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นและยอมรับไม่ได้กับคลิปเสียงที่ออกมารับไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จไม่มีความเป็นจริงใดๆถ้าใครคิดว่าเป็นจริงให้เปิดเผยตัวออกมาได้เลยคนทำคลิปโหดร้ายมากไปตกแต่งคลิปเอ่ยชื่อตำแหน่งอันทรงเกียรติต้องขอความเป็นธรรมด้วยขอใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีค่ะแล้วก็ยืนยันว่ามสว.เนี่ยอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแน่นอน

0: แล้วก็ยึดปรัชญาของศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีมีความรู้ประดุจนักปราชญ์และความประพฤติประดุจผู้ทรงศีลขอยืนยันว่าการทำงานของผู้บริหารทุกคนอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมีความสุจริตโปร่งใสเป็นตัวตั้งจะไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในรั้วเขาแดงอย่างแน่นอนแม้แต่คู่เทียบตอนประมูลนี่อีกบริษัทหนึ่งนี่เป็นบริษัทรับทำความสะอาดนี่งงจริงๆ
1: ดู
0: บริษัทรับทำความสะอาดมาเป็นคู่เทียบประมูลกับมสว.ได้ยังไง
1: ดูแล้วไม่น่าจะทำกิจการอะไรเป็นเรื่องเป็นราวด้วย
0: เป็นบริษัทจดทะเบียนทำความรับทำความสะอาดค่ะมาเป็นคู่เทียบตอนประมูลงานนี้กับมสว.ค
1: ่
0: ะ
1: ทุนจดทะเบียนล้านหนึ่ง
0: ล้านหนึ่ง
1: แต่ว่ายื่นประมูลเสนอราคา120กว่าล้านใช่ไหม
0: แล้วก็มีราชภัฏสุรินทร์มาสู้90กว่าล้าน
1: 98ล้านครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเรื่องว่าทำไมมสว.เขาเสนอราคาสูงสุดนะไอ้สามเจ้าที่แข่งขันเนี่ยผมทราบข้อมูลละเขาบอกว่าใน TOR การประมูลเนี่ยราคาน้ำหนัก 40%ที่เหลือมันจะมีเรื่องประวัติเคยจัดการสอบแบบสนามใหญ่ๆไหมคนเป็นแสนๆไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ดูด้วยว่าเสนอสถานที่สอบเป็นอย่างไรระบบการสอบเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลเหล่านั้นอีก 60% ราคาเนี่ย40ราคาเนี่ยของมสว.เนี่ยถือว่าเสียเปรียบ2เจ้าเพราะว่าราคาสูงกว่าเขาเพื่อน
0: แต่มีประสบการณ
1: ์แต่อื่นๆเนี่ย 60% เนี่ยน่าจะสูงกว่าอีก2เจ้าที่เสนอครับ
0: ค่ะประเด็นมันอยู่ที่ถ้าเราไม่ให้ราคากับพวกคลิปพวกนั้นเลยเนี่ยก็จบค่ะจบก็คือไม่ถึงต้นน้ำได้แค่ปลายน้ำแบบกลางน้ำ
1: ครับ
0: เงินตั้ง 4,500 ล้านคือสายที่มันอยู่ที่ใคร
1: คลิปเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่เขาคงจะเอาไปตรวจดูกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีน้ำหนักในทางกฎหมายมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้เราก็คงจะยืนยันอะไรไม่ได้แต่ว่าไอ้พยานหลักฐานอะไรต่างๆที่ชมรมสตรองเขาดูอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีข้อมูลที่อาจจะหนียากหลบเลี่ยงยากนะยกเว้นแต่ว่ามันจะไม่มีการเข้าไปสืบสวนสอบสวนกันอย่างจริงจังนะเพื่อเอาคนผิดอย่างจริงจังนะแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการเอาจริงจังเอาคนผิดให้ได้เนี่ยนะผมว่าตรงเนี้ยที่ชมรมสตรองเขาเปิดมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะมัดแน่นกว่าพวกคลิปนะเพราะคลิปเนี่ยมันเป็นการสนทนาของคนสองคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมีน้ำหนักบ้างน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนนะข้อมูลของเขามันน่าตื่นตาตื่นใจมาก
0: แล้ว
1: โยงไปถึงผู้หลักผู้ใหญ
0: ่ตำรวจเขาจะตามไหมคะว่าอย่างส้มกับกิจเนี่ยที่คุยกันแล้วก็ที่ท่านอธิการเขาไปแจ้งความเนี่ยเพราะไปพาดพิงถึงเขาอะตำรวจเขาจะไปตามส้มกับกิจมาดูไหมคะว่าตัวเป็นยังไงอะ
1: ผมเข้าใจว่าเขาคงเรียกมาสอบแล้ว
0: สอบแล้วใช่ไหมฮะ
1: ไอ้คลิปครับที่ได้มาเนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมเชื่อว่าก็คนถ้าไม่ส้มก็กิจเนี่ยคงเอามาให้เขาแหละเพราะว่ามันก็มีข่าวที่next news มาบอกใช่ไหมบอกว่ารู้สึกส้มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จ่ายแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ได้ยังไงเนี่ยเขาก็เลยแบบ
0: ไม่ส้มเขาเป็นคนที่ส่งเด็กให้ค่ะกิจเป็นคนมาถามส้มว่าส้มมีเด็กที่จะวิ่งไหมเขาไม่มีเด็กในมือเลย
1: เป็น
0: ส้มถามเป็นในหน้าด้วยกัน
1: เป็นพวกในหน้าใช่ไหม
0: กิจเขาบอกว่าเขาได้โควต้ามาเป็นพันเลยแต่เขาหาเด็กไม่ได้ส้มมีเด็กที่จะสอบวดนี้ไหมเขาได้ราคามาเท่านี้และส่งต่อเท่านี้ส่งต่อให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องเป็นราวแบบน
1: ั้นแต่เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเขาตายเป็นคนที่ออกมาแฉเรื่องนี้เนี่ยใช่ไหมส้มอะไรเนี่ยเป็นคนที่ออกมาเปิดข้อมูลให้กับ

0: เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามเฝ้าไอ้บริษัทเลยตรงนั้นน
1: ่ะแต่สงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาเปิดด้วยอะคะ
0: ก็เห็นนายกก็พูดไงบอกว่าก็ไอ้ประเภทร้อนตัวก็เนี่ยครับเที่ยวออกมานู่นนี่แต่คนก็ไม่ร้อนตัวเขาไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนายกว่ากันนะ
1: แล้วส้มนี่ยังเที่ยวพูดอะไรต่อมีอะไรอยู่ไหมคะหรือเงียบ
0: ไปมันก็ไม่ดูเห็นออกมาสักสามคลิปเลยนะถ้ายังมีใครเกี่ยวพันอีกก็คงจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะ
1: แต่ที่เห็นว่านะคลิปมันก็อยู่แค่นั้นอ่ะถ้าส้มไม่ออกมาพูดอะไรก็จบค่ะ
0: ถ้าไม่มี
1: ถ้าไม่มีตัวตนของส้
0: ม
1: ถ้าคนที่ชื่อส้มเนี่ยไม่ออกมาพูดอะไรใหม่และไม่มีคลิปใหม่ออกมาและถอยไปซะไปอยู่ที่ไหนก็ได้มันจะจบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ม
1: ันก็จะเป็นเพียงแค่คลิปไร้สาระเพราะมันไม่มีตัวตนเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา45นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะคุณอันครับ
2: ค่ะพี่คิดว่าเราจะคุยเรื่องเนี้ยต่อกันอีกนานไหมคะมันจะจบเมื่อไหร่อะคะ
1: คือโดยปกติของบ้านเราเนี่ยมันก็จะฮือฮากันสักพักหนึ่งผมคิดว่าความคืบหน้าในทางคดีเนี่ยมันจะไม่เร็วแต่ว่าทางโซเชียลเนี่ยมันเร็วทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องอื้อฉาวและเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนอยู่แล้วแล้วก็โซเชียลเนี่ยมันออกมาแล้วมันฟุ้งมากนะบางทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
2: จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้
1: มันเบี่ยงประเด็นออกไปจากจุดที่ควรจะต้องโฟกัสก็ไปกลายเป็นไปอยู่เรื่องอะไรซึ่งมันเป็นดราม่าที่มาเนี่ยนะเพราะมันไปโยงกับ
2: คนนี้นามสกุลเดียวกันโอ้ตระกูลที่เก่งตั้งตระกูล
1: คนนี้ลาออกที่หนึ่งสามคนพร้อมกัน
2: คนนี้ลาออกมาเตรียมจะทำงานดูสิถ้าไม่ได้ทำงานถ้ายกเลิกจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้านนึงกับพ่อก็ไปกู้เงินเตรียมจ้างโต๊ะจีนมาฉลองลูกรับราชการดราม่าพวกนี้เยอะมากค
1: ่
2: ะ
1: ครับคือจริงๆเนี่ยมันเรื่องมันไม่ยากเลยนะเพราะว่าตอนนี้ไปอายัดข้อสอบของจริงเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
2: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ผมว่าอย่างที่เขาคณะกรรมการของกรมส่งเสริมเนี่ยเขาบอกเขาจะประสานกับปปช.นะเขาจะตรวจข้อสอบต่อหน้าสื่อให้ดูเลยให้มสว.โปรแกรมมาให้ดูก็ตรวจดูเลยเอาทุกใบ300,000 300,000 400,000 400,000 คนเนี่ยตรวจใหม่เลยแล้วขึ้นคะแนนให้ดูเลยว่ามันตรงกันไหมกับที่ประกาศออกมาเนี่ย
2: เขาจะทำอย่างนั้น
1: เขาเสนอให้ทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในคดีมันเป็นเรื่องที่อยู่ในคดีของปปช.แล้วก็กองบัญชาการตำรวจปปป.นะเขาไม่รู้ก็จะมีสามารถทำได้ในข้อกฎหมายหรือเปล่านี่เราไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในมือในเรื่องของข้อกฎหมายเท่านั้นแต่ว่าทางกรมส่งเสริมที่เมื่อวานเขาประชุมกันมีรัฐมนตรีช่วยอะไรเลียงคุณอะไรเลียงประสิทธ
2: ิ์วรสิทธิ์เลียงประสิทธ
1: ิ์ไปนั่งประชุมแล้วก็ที่แถลงบอกว่าไอ้ที่บอกว่าจะเลื่อนการแถลงตัววันที่หนึ่งก็ยกขอ

0: ยกเลิกไปละเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขา
1: สอบได้เอง
0: สุจริตส่วนผู้ที่ทุจริตเดี๋ยวเราตรวจสอบมาเราก็ค่อยเล่นงานไป
1: ตัวนี้ก็เป็นเรื่องนะพี่เวสันคะกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ชะลอการบรรจุแต่คณะกรรมการสอบนะคะที่สั่งให้เดินหน้า
0: ใช่ๆแล้วก็สรุปกันว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือเพราะมันหนังสือมันออกในกรมนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ลงนามโดยรองอธิบดีที่รักษาการรองอธิบดีก็ไปลงนามซ้ำอีกทียกเลิกไอ้ที่ตัวเองสั่งการก่อนหน้านี
1: ้แล้วก็คุณวรสิทธิ์นี่ก็บอกว่าจะไม่เกิดปัญหานี้อีกวิธีการแก้ก็คือว่าจะแยกให้สอบแต่ละจังหวัดค่ะพี่ไพศาล
0: เอาก็กลับไปอย่างที่เคยเกิดที่เคส
1: มหาสารคามโมเดลแปลกมากที่เขาไม่ยอมให้การรับสมัครและการจัดสอบดำเนินโดยกพ.สอบเอาคนเข้ารับราชการตั้งเกือบ 7,000 คนแต่ไม่ยอมให้กพ.ทำประหลาดมากไม่ใช่ประหลาดค่ะยังคงดึงอำนาจไว้ที่ตัวเองคือถ้ากพ.ทำเนี่ยกพ.เนี่ยเขาเดือดร้อนกับเรื่องนี้ถึงขนาดที่ออกแถลงการณ์ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเพราะมีคนตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่ารับข้าราชการ 6,000 กว่าตำแหน่งทุจริตกันขนาดนี้แล้วที่กพ.รับราชการทั่วประเทศเนี่ยรับสมัครเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่พี่ประสานคงเห็นว่ากพ.ออกแถลงการแต่วันแรกและพอมาถึงวันนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ว่าเนี่ยยังยืนยันว่าจะจัดสอบเองกระจายไปตามจังหวัดต่างๆไม่ยอมให้กพ.เข้ามาแตะต้องค่ะแล้วจากพิชิตน่ะพี่ประสานคิดว่าเราจะได้มีโอกาสได้เห็นหน้าเขาไหมคะ
0: ก็จนกว่าจะถูกแจ้งความ
1: ฮะอ๋อ
0: ตอนนี้ยังไม่มีคือตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งความใครคนใดหนึ่งเลยนะไอ้ที่ไปที่มีข้าราชการแต่งเครื่องแบบก็มีทำพิมพ์อะไรกันแล้วก็ตำรวจให้ช่วยสาธิตก็เต็มใจสาธิตให้ดูเลยว่าแก้ยังไงอะไรยังไงกันเป็น
1: ทำไม่ได้รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรให้ทำอะไรก็บอก
0: ก็ยังไม่มีใครยังไม่มีใครถูกแจ้งข้อกล่าวหาอะไรทั้งสิ้นเลย
1: ค่ะ
0: คดีนี้ยังไม่มีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเลยแม้แต่คนเดียวก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เขาคงจะแจ้งข้อกล่าวหาที่ก็คงจะเป็นชุ
1: ด
0: แต่ผมก็เชื่อว่าอย่างมากที่สุดก็คงจะเป็นจ่าพิชิตเนี่ยสูงสุดละพยานหลักฐานมัดไปถึงส่วนคนอื่นๆอะไรยังไงก็คงยาก
1: เงินที่แกเยอะมากนะแกเป็นตำแหน่งปัจจุบันก็คือว่าเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ลาออกไปแล้วเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ด้วยพยายามหาอยู่ไปจบด็อกเตอร์จากที่ไหน
0: น้องก็น้องที่เป็นนายกก็จบด็อกเตอร์
1: เป็นนายกเป็นด็อกเตอร
0: ์ด็อกเตอร์ทั้งคู่ครับ
1: จสตจ่าสิบตำรวจฮะ
0: ตำรวจหรือทหาร
1: ทหารไม่มียศจ่าสิบตรีค่ะจ่าสิบเอกเป็นสิบเอกเป็นสิบโทเป็นสิบเอกแล้วก็เป็นจ่าสิบเอกแต่ถ้าจสตเนี่ยจ่าสิบตำรวจแล้วถ้าเป็นจ่าสิบตำรวจก็ไม่มีจ่าสิบตำรวจตรีนะคะเป็นพลตำรวจสิบเอกก็คือพลตำรวจใช่ไหมคะพลตำรวจเนี่ยเท่ากับสิบเอก
0: แล้วก็พลแล้วก็มาสิบตรีสิบโทสิบเอกสิบตำรวจตรีสิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกแล้วก็เป็นจ่า
1: ในสิบตำรวจอาจารย์ในสิบตำรวจจส
0: ตแบ่งเดียวเลยแล้ว
1: จสตอาจารย์ในสิบตำรวจ
0: แล้ว
1: ก็มาดาบ
0: ไปดาบ
1: ไอ้ดาบไม่มาตอนไหนฮะทำไมต้องเป็นดาบ
0: ดาบเขาก็น่าจะเป็นตอนคุณเฉลิมอะไรเงี้ย
1: คำว่าดาบเนี่ยนะฮะ
0: เขาเพิ่มตำแหน่งให้ไง
1: อ๋อเหรอเป็นคุณอุปการนะเนี่ย
0: ใช่คุณเฉลิมอยู่บำรุงสมัยนชาติยังไงนี่แหละก็คือตำรวจเนี่ยมาตันที่จ่ากันเยอะเงินเดือนก็มาตันตำแหน่งก็มาตันเนี่ยเขาเลยขยับขั้นให้มันกว้างขึ้นไปก็เพิ่มตำแหน่งดาบขึ้นไปทำให้เงินเดือนไม่ตันที่จ่าขึ้นเป็นดาบใต้ทำคือมันเป็นเรื่องของรายได้เรื่องเงินเดือนนะก็เลยเพิ่มเหมือนกับไปเพิ่มไอ้ขั้นขึ้นมาอีกช่วงนึงไงเพราะไม่ใช่นั้นเนี่ยมัน อยู่ในชั้นประทวนแล้วสูงสุดก็เป็นแค่จ่าในสิบตำรวจไปคุณเข้าใจว่าเป็นยุคคุณเฉลิมนะคุณเฉลิมยุคนาชาติยุคคุณเฉลิมที่เขาดูคุณเฉลิมเขาดูตำรวจอยู่อ่ะ
1: มาจากร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิม

0: ผมอยู่บำรุงนี่เองเป็นอยู่กองปราบใช่ไหมคะมีอำนาจตั้งแต่อะไรนะคะกลันตันยันแม่ฮ่องสอนกลันตันยันแม่ฮ่องสอน
1: คุณเฉลิมเนี่ยจริงๆแล้วเขามาจากสห
0: ใช่ไหมเป็นจากตำรวจเป็นทหารมาก่อน
1: ทหารเขาเป็นสหเป็นทหารสหนี่แหละแล้วก็โอนย้ายมาเป็นตำรวจกองปราบ
0: ค่ะ
1: มาสายบูก็ต้องไปสายบูของสหก็ไปกองปราบสายบูเลย
0: ผมอยู่กองปราบผมมีอำนาจดูแลสอบสวนตั้งแต่กลันตันยันแม่ฮ่องสอน
1: ในทั่วประเทศ
0: ใช่ไหมแกพูดอย่างนี้นะกลันตันยันแม่ฮ่องสอน
1: ครับ
0: ใครจะจะอย่างนั้น
1: จับได้ทุกคนยกเว้นเมียเล่นไพ่ห้าจับไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณเฉลิมนะผมแซวเล่น
0: แกมีคุณอุปการนะมีคนเล่าให้ฉันฟังบางทีก็ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอ่ะเล่นหวยแล้วจะมือชักดาบอ่ะแล้วคนในกระบวนการยุติธรรมจะไปแจ้งความตำรวจได้ไงคะก็ต้องมาหาคุณเฉลิมเนี่ย
1: แต่มีคนเล่าว่าคุณเฉลิมเนี่ยเคยทำคดีจับบ่อนการพนันแล้วมีภรรยาเจ้าสัวใหญ่อยู่ในวงด้วยนะเสร็จแล้วเจ้าสัวเป็นภรรยาเจ้าสัวใหญ่ก็เข้าใจ
0: ภรรยาเบอร์หนึ่งป่ะคะ
1: ภรรยาเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยอ่ะถามว่าเป็นภรรยาเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยจริงๆแล้วเขามีภรรยาคนเขามีลูกอยู่ที
0: ่เมืองจีน
1: ที่เมืองจีนด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยจับได้ในบ่อนเข้าใจว่าคงจะเล่นพวกอะไรนะคนจีนที่เขาเล่นกันอ่ะ
0: ไพ่ตอง
1: เขาเรียกไพ่ตองไพ่อะไร
0: ไพ่นกกระจอก
1: ที่อะไร
0: ที่ใบเล็กๆนะ
1: ใบเรียวๆยาวๆ
0: ค่ะค่ะไพ่ตอง
1: อะไรงั้นนั่นอ่ะไปจับแล้วก็มีคนมาขอขืนเลยแต่ก็ถึงขังไม่ยอมเลยกัน
0: แล้วยอมไหมคะ
1: ไม่ทราบไม่ทราบไม่น่าจะเพราะว่าโทษก็แค่ปรับเปลี่ยนไปแล้วกันไปไม่ได้ว่าเป็นโทษใหญ่มากมายอะไรแต่ว่าคล้ายๆกับให้เคลียร์ไปว่าไม่ต้องเป็นพดงคดี
0: โอ้ยเดี๋ยวจำภาพได้
1: รู้สึกคุณเฉลิมเนี่ยก็จะเคยมีคนเล่าให้ฟังนะว่าเป็นภรรยาว่าเป็นเมียเจ้าสัวเนี่ยแกบุกไปจับมา
0: เราเป็นนักข่าวเนี่ยพี่ไพศาลที่สภาเนี่ยมันก็จะมีห้องแล้วคุณเฉลิมก็จะอยู่ห้องหนึ่งไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ถ้าอยากได้ข่าวอะไรอยากรู้อะไรให้ไปที่ห้องนะแกจะพูดอะไรของแกไปนะคะค่ะ
1: ครับครับว่า
0: เมื่อกี้เราพูดอะไรทำไมมาถึงคุณเฉลิมมาตำรวจอะค่ะพิชิตเนี่ยตกลงไปจ่าสิบตำรวจด็อกเตอร์พิชิตแกรวยเมื่อกี้ที่พูดว่ารวยเนี่ยมีคนไปเอาภาพเขาเพิ่งไปซื้อรถเบนซ์เงินสดมาราคา7ล้าน
1: ที่อะไรไอ้ดาว8แฉกเขาแฉนี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ดาว8แฉกเขาแฉ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อรถเบนซ์อะพี่ไพศาลค่ะเขาไม่ได้แบบมีแค่พวงมาลัยมีแค่ช่อดอกไม้มีแค่อะไรง่ายๆแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะเขาทำพรีเซนเทชันให้เลยค่ะ
1: มีย
0: ืนแล้วก็มีรถจอดอยู่ใช่ไหมคะแล้วเจ้าตัวก็ยืนอยู่หน้ารถก็ทำบริกรรมคาถาอะไรไปแล้วด้านหลังก็จะมี presentation ความสำเร็จมีดาวอะไรเต็มเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถึงคุณไม่โพสต์โชว์รูมก็โพสต์ดีลเลอร์โพสต์มันก็อยู่ตรงนั้นตลอดไปค่ะที่ไพศาล
1: เขาก็เป็นคล้ายๆเป็นตามประชาสัมพันธ์ศูนย์ก็ด้วยนี่นะ
0: เขาก็คงอย่างนั้นแหละก็คือทำให้คนซื้อมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จเกียรติยศสูงสุดที่ได้มา
1: ใช่ใช่ใช่เพราะคนไทยมี
0: ให้ความรู้สึกแบบนั้น
1: รถนิยมว่ารถยนต์เป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่ง
0: ต้องเป็น
1: ประดับเกียรติยศอะไรเงี้ย
0: ถ้าเกิดสูงสุดในความสำเร็จมีเงินมีเกียรติขอให้มีโอกาสตรงนี้เขาอ้าวต้องการแล้วก็จัดให้เพราะทำพรีเซนเทชันให้คุณเต็มเลยแล้ว
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ไม
0: ่ด้วย
1: ถึงว่าเงินยังไม่ถึงก็ตั้งความหวังไว้ได้ผมก็เห็นมีซื้อรถญี่ปุ่นขับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ข้างหลังว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นเบนซ์ตอบโตขึ้นผมจะเป็น

0: บนซ์อะไรตอนนี้ใช้คันเล็กๆแล้วมีกลุ่มก่อน
1: มีสิก็มีดิจิทัลฟุตพินอยู่ใน
0: เนี่ยผม
1: เจอแล้วเบน
0: ผมว่ามีโอกาสเนี่ยที่คุณพิชิตเนี่ยอาจจะจบแค่คุณพิชิตนะเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้เนี่ยถ้าข้อมูลมันอาจจะดูในขณะนี้ขุดคุยแล้วอาจจะไปถึงแต่ถ้าไปถึงจุดที่เขาขุดคุยเนี่ยผมว่าเขาคงไม่ยอมตายเดี๋ยวมันจะต้องไปกันขึ้นไปกว่านั้นอีกซึ่งคราวนี้มันจะยุ่งมันจะไปถึงผู้ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นผมก็
1: มีแล้วเหรอคะเข้าใจว่ามีอยู่แค่นี้มีอีกเหรอฮะ
0: คุณนันถ้าสมมุติว่าถึงระดับผอ.นั้นแล้วผอ.ยอมไม่มีใครยอมตายเดี่ยวนะเขาก็ซัดขึ้นไปข้างบนเพราะไม่มีทางหรอกที่มันจบแค่ผอ.จะมีอำนาจในขนาดนั้นงานนี้มันต้องใหญ่ระดับ
1: มันต้องกระถิ่นสามัคคีเลยใช่ไหมฮะ
0: คือมันต้องเป็นขบวนการมันต้องเป็นขบวนการมากๆแล้วมันต้องกินเงินแบบกระจายกันอย่างทั่วถึงกระจายกันอย่างทั่วถึงไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วงานใหญ่ขนาดนี้แล้วมันกระจายกันไปแบบดูที่มันคนไปวิ่งหาใช่ไหมในนงในหน้าเนี่ยเต็มไปหมดครูในท้องถิ่นก็เป็นรายการในส่วนท้องถิ่นก็เป็นอะไรเงี้ย
1: 4,500 ล้านเนี่ยถ้าตัวใหญ่สุดแค่พิชิตแต่พิชิตไม่ซื้อแค่เบนซ์หรอกค่ะอ๋อแต่เห็นว่าเปิดร้านทองด้วยนะ
0: ก็เช็คผมว่าเช็คไอ้เส้นสายดีๆน่าจะเป็นคนของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอยู่เพราะไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่ได้รับงานอะไรที่มันจะต้องปิดรับอะไรขนาดนี้นะ
1: ดูเป็นคนคล่องตัวด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมคะ
0: ครับคู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะขอประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆหน่อยเถอะค่ะ
1: วันนี้เรามีเรื่องดีๆสองเรื่องสามเรื่องเลยใช่ไหมเยอะเลยนะ เดี๋ยวสิบเก้าสามศูนย์อีก
2: ใช่ค่ะเอาตอนนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะลืมค่ะกปภ

0: พอได้ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ที่อยู่อาศัย 15% ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนตอนนี้มียอดขอติดตั้งกว่า 8,000 รายคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประเภทที่อยู่อาศัย 15% ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนจากผลกระทบวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วโลกทั้งนี้ข้อมูลเมื่อวันที่4มิถุนายน69พบว่ามีผู้ยื่นขอคำติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวรวม 8,065 รายคิดเป็นมูลค่าค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมาตรการนี้พบว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงถึง 4.89 คะแนนจากคะแนนเต็ม5สงสัยจริงๆหายไป 1.1 นี่จากอะไรอาจจะติ๊กผิดก็ได้นะคะ
1: หมายถึง
0: คือให้บริการทั้งนี้ค่ะคะแนนเต็ม5เนี่ยพึงพอใจ 4.89สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้กปภ.ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้บริการอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้ง 15% ได้ในวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ณกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์กปภ.application PWA Plus Live และ PWA Line Official @PWA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงหมดเขต11กรกฎาคมนี้ไม่ทันและถ้าเราจะไปซื้อบ้านแล้วติดตั้งโดยใช้โปรนี้อ่ะ
1: ก็ทันแหละบอกคนที่เขาพอทันใช้ประโยชน์
0: ไม่ทันละค่ะค่ะพูดเล่นนะคะแซวท่านกลัวค่ะ
1: เอ๊ะคุณอันตกลงลุ้นชี้ชะตาหมอสรณะ
0: สรณะบุญใบชัยพฤกษ
1: ์ตกลงว่ายังผลออกมาหรือยังเห็นสื่อผมเช็คก่อนหน้านี้นี่ทั้งหมดเลยก็ยังลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ยังไม่มีคำตอบออกมานะว่าสรุปว่าอย่างไรแต่มีอย่างล่าสุดนี่
0: ก็ดีไง6ชั่วโมงที่แล้วก็ยังลุ้นอยู่นั่นแหละ
1: ใช่แสดงว่ายัง
0: คนลุ้นหัวใจวายไปแล้วมั้ง
1: ลุ้นช
0: ี้
1: ชะตาหมอสรณะกับเก้าอี้ประธานกสทช.หลังอดีตกรรมธิการ ICT วุฒิสภาบุกยื่นหลักฐานชุดสุดท้ายย้ำเอกสารจากหลายหน่วยงานมัดแน่นขาดคุณสมบัติตามกฎหมายเชื่อกรรมการสนามมีมติไม่เกิน1นัดชี้หากฟันขาดคุณสมบัติอาจมีผลย้อนหลังตั้งแต่ก่อนโปรดเกล้าลากยาวถึงผลงานชิ้นโบดำหลายเรื่อง
0: คือถ้าจะหาประเด็นข่าวคุณหมอนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เนี่ยแนะนำให้ไปดูในอิสราค่ะเหมือนกับเป็นสปอนเซอร์ให้อิสราแบบไม่แน่ใจเพราะข่าวประเด็นนี้เยอะมากต้องจ่ายตังค์ไหมคะถ้าอยากมีข่าวเยอะในอิสรานะคะ
1: ก็ไม่ทราบตกลงก็อย่างนี้ฮะเขาบอกว่าสาเหตุที่คดีนี้ล่าช้าไปประมาณปีกว่าเป็นเพราะที่ผ่านมาไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินแต่ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ตัดสินซึ่งคิดว่าวันนี้เนี่ยคณะกรรมการสรรหาน่าจะพิจารณาเสร็จเพราะเราได้ให้ข้อเท็จจริงไปหมดแล้วจึงไม่แน่ใจว่าจะให้เวลากรรมการสรรหาไปอ่านเอกสารอีกครั้งหรือไม่จึงอยู่ที่คณะกรรมการสรรหาจะลงมติเมื่อไหร่แต่คิดว่าคณะกรรมการสรรหาจะประชุมกันอีกอย่างมากก็ไม่เกิน1ครั้งถ้าวันนี้ยังไม่มีมตินะ
0: มันลุ้นมา6ชั่วโมงแล้วอะค่ะถ้าเป็นโรคความดันสูงสักนิดนึงดิฉันว่าอาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ควรจะไปหน้าห้องหัวใจอะค่ะคลินิกหัวใจไปเลยไปนั่งรอไปนั่งลุ้นที่หน้าคลินิกหัวใจเลยนะคะดิฉันว่าพี่ไพศาลไม่ต้องไปเครียดนะคะเดี๋ยวพักผ่อนกันดีกว่าแล้วก็วันพักผ่อนเลยค่ะไม่ต้องไปลุ้นค่ะ
1: อ๋อมันมี

0: ข่าวอะไรเกี่ยวเรื่องผม
1: ต้นไปเลยค่ะไม่ออกหรอกถ้าจนป่านนี้แล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กับคุณยุรากรสุธรญาติกันนะครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาดูเรื่องของ Thailand Fast Path ของ BOI ค่ะ BOI จัดพิธีเปิดตัวกลไก Thailand Fast Path นะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเอกอัครราชทูตหอการค้าต่างประเทศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่กลไก Thailand Fast Path และผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะThailand Fast Path นั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติอนุญาตเพื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจโดยมีการลงนาม MOU ระหว่าง BOI กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมศุลกากรสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนลงกว่าร้อยละ 20-50 ค่ะซึ่งจะช่วยให้โครงการลงทุนนั้นสามารถเริ่มดำเนินการและสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกลไก Fast Path ไม่ใช่แค่ Fast Track สำหรับนักลงทุนแต่คือ Fast Track จากเงินลงทุนสู่ผลลัพธ์จริงสำหรับเศรษฐกิจไทยและคนไทยด้วยเม็ดเงินลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านนะคะได้แก่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยงานใหม่และอาชีพใหม่ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้โอกาสของ SME และผู้ผลิตในประเทศและเงินหมุนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
4: พี่วิสัยก่อนอนุญาตพี่วิสัยได้เห็นข่าวที่ว่านางงามมิสอะไรนะรองนางสาวไทยเหรอคะที่ประจำจังหวัดอะไรอ่ะได้โดนเสียที่เป็นเจ้าของฟาร์มทุเรียนพยายามจะปลุกปั้มอะค่ะได้เห็นข่าวนี้บ้างไหมคะ
3: เห็นแวบๆอยู่ฮะ
4: เหมือนกับที่จะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ตั้งใจจะพูดข่าวนี้ด้วยนะแต่บังเอิญว่ามีข่าวอื่นก็เลยลืมไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาไปออกรายการโหนกระแสมันก็เลยกลายเป็นแบบประเด็นฮากันไปเลยอะค่ะถ้าเราอ่านอันนี้จะเหมาะสมหรือเปล่า
3: ทำไมถึงขั้นต้องไปออกโหนกระแส
4: อ
3: ้
4: าวนี่อย่างนี้ต้องออกอยู่แล้วค่ะนางงามถูกเสียป้าหมาต้องออกเลยค่ะข่าวแบบนี้ค่ะจะให้เรื่องทุจริต
3: นั่นไปออกมันยากบานสังคมไปเลยใช
4: ่
3: ไหม
4: ก็เนี่ยอ่านในกวีแหละเหลวไหลแท้ก็แล้วกันที่เขาได้ดูเนี่ยก็เขาบอกว่าตอนเห็นคลิปข่าวเรื่องนางงามระดับรองนางสาวไทยภูเก็ตถูกเสียซึ่งเป็นสปอนเซอร์ลวนลามในห้องพักที่ระยองนึกเห็นภาพไปเองว่านางงามสวยมากเสียรวยมากเพราะเป็นเจ้าของฟาร์มทุเรียนเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะฟาร์มทุเรียนนะคะได้ยินแต่สวนทุเรียนแล้วก็พักโรงแรมหรูระดับ 4-5 ดาวของจังหวัดมีห้องสวีทซึ่งมีห้องรับแขกห้องสังสรรค์แยกออกมาจากห้องนอนต่างหากซึ่งระยองเนี่ยมีแนวนี้หลังจากโพสต์ก็เห็นคอมเมนต์ว่ากำลังจะออก

0: โหนกระแสนะเลยเข้าไปดูทันทีที่เห็นนางงามก็นึกว่าไม่ใช่คนที่กำลังตามข่าวมาละสายตาไปมองเสียซึ่งให้สัมภาษณ์ถึงตอนขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปแล้วก็โอนเงินได้ก่อน 1,000 ก็ยิ่งมั่นใจว่าคนละข่าวคำว่าเสียฟาร์มทุเรียนเนี่ยพาให้นึกว่าต้องเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่ระดับเปิดให้ลูกค้ากินบุฟเฟ่ได้เลยก็เลยกัดฟันดูไปพักนึงในที่สุดจึงมั่นใจได้ว่ามันเป็นข่าวเดียวกันคู่กรณีเดียวกันภาพที่สร้างไว้ก็พังทลายลงหน้าอย่างยับเยินไม่รู้ว่าเช่ารีสอร์ทคืนละ500เหตุการณ์เกิดขึ้นที่รีสอร์ทคืนละ500ค่ะทำลายภาพพจน์เมืองท่องเที่ยวอย่างระยองย่อยยับเลย
1: แล้วตกลงเขาเป็นเขามีตำแหน่งตำแหน่งแห่งหนถูกต้องใช่ไหม
0: ก็ใช่
1: แล้วก็อุตส่าห์แบบจะบอกว่าสวนทุเรียนก็ดูแบบมันดูซอมซ่อแบบต้องเป็นฟาร์มทุเรียน
0: แล้วเขาก็โค้ดคำพูดบอกว่าคุณคืออาหวังไร้คุณภาพค่ะจนก็จน 3,000 คุณคิดจะแอมใช่เหรอโทษ อะไรอย่างเงี้ยมันโชคดีที่ไม่ได้ตามข่าวนี้ค่ะขอบคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้มีม็อบของพวกไร่อ้อยมานี่นะเห็นถึงขั้นปิดถนนหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเลย
0: ก็เห็นเขาบอกให้ข้าราชการ work from home
1: มาเป็นหลักพันอยู
0: ่รถบรรทุกไม่แพ้รถบัส20คันมา 2,000 มาทวงเงินตันละ120ค่าตัดค่าอุดหนุนอีกตันละ200เบ็ดเสร็จตันหนึ่งต้องการจากรัฐบาล300กว่าบาทแล้วไปอนุมัติให้เขาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว 68/69ถ้าต้องจ่ายเนี่ยจะต้องจ่าย 14,000 ล้านเหตุผลที่ต้องจ่าย 14,000 ล้านให้เกษตรกรเหล่านี้ก็คือเพื่อจ้างเขาไม่ให้เผาค่ะทั้งที่การเผาเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่เราเนี่ยต้องจ้างเขาไม่ให้เผารัฐบาลบิ๊กตู่ไม่อนุมัติเงินหลังจากที่ปีแรกเนี่ยอนุมัติไปแล้วแล้วเขาก็เผาแล้วก็เลยถูกทุกคนเรียกว่ามันเป็นเงินค่างูค่ะ
1: แต่ก็ยังจ่ายอยู่นะก็ยังจ่ายอยู
0: ่
1: นะ
0: แล้วทีนี้เมื่อเคยได้แล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็จะมาแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้มีออปชั่นเพิ่มด้วยว่าตอนตัดจะไม่เผาแต่จะตัดเสร็จแล้วขอเผานะ
1: คือจะตัดสดให้แต่ว่าหลังตัดสดเนี่ยให้ยกเลิกข้อห้ามเผาเพราะว่าก็คือพูดง่ายๆว่า
0: เผาช้าหน่อย
1: เตรียมพื้นที่ในการปลูกแต่ว่าไอ้ตอนนั้นอ่ะที่ว่าเผาตอนที่ก่อนตัดเนี่ยจะไม่ทำแต่ตัดแล้วมันจะเหลือเศษซากอะไรเต็มใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็จะต้องเผาเพราะถ้าไม่เผาเนี่ยมันก็คงจะใช้ต้นทุนสูงในการเตรียมการปลูกฤดูกาลต่อไป
0: พี่นิสานคะดิฉันคงเป็นนักการเมืองไม่ได้อ่ะแล้วก็เป็นนายกอะไรก็คงไม่มีวาสนาได้เป็นแล้วก็คงไม่ได้เป็นแล้วก็คงเป็นไม่ได้เพราะว่าดิฉันจะไม่ยอมจ่ายเงินแบบนี้เลยค่ะแล้วที่ก็คงจะเป็นได้แค่พิธีกรอ่านข่าวแบบที่ชาวไร่อ้อยก็คงไม่ชอบด้วยค่ะเพราะที่ฉันคิดว่าไม่ให้และไม่ควรให้เพราะนี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายมันเรื่องอะไรเอาเงิน 14,000 ล้านไปแจกเขาเสร็จแล้วเขาก็เผาเหมือนเดิมอะค่ะแล้วเวลาพวกเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเวลาพี่ไพศาลไปโรงพยาบาลใช้ประกันหรือใช้อะไรอะคะ
1: ก็มีทั้งประกันมีทั้งอะไรต่างๆหลายอย่าง
0: แล้วคนที่ไม่มีประกันไปเข้าคิววันหนึ่งไม่ต้องทำงานที่โรงพยาบาลรัฐบาลเพื่อรักษาภูมิแพ้ไหมคะคนที่รับไปตันละ300ใครบ้างเอามาจ่าย
1: ก็
0: จะพูดอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรให้ควรจะจับด้วยซ้ำ
1: แต่ท้ายที่สุดรู้สึกจะให้นะ
0: ก็เราทุกเป็นนักการเมืองไม่ได้อะพี่นายสาร
1: ก็เห็นว่าจะมีการรวมเริ่มเงินอะไรต่างเพราะมันจะมีเงินเป็นแยกใช่ไหมแยกเป็นส่วนถ้าจ้างไม่ให้ตัดสดได้เท่าล้ำเท่านี้ไม่ถึง100บาทแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเขาให้รวมแล้วจ่ายเป็นก้อนเดียวให้เขาเลยก็
0: จัดรายการต่อดีกว่าผมไม่ได้เป็นนักการเมือง
1: ก็เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เขารวมตัวแล้วก็มีอำนาจต่อรองกับรัฐได
0: ้พลาดตรงที่ไปให้เขาแล้วเคยได้แล้วไม่มีวันที่จะยอมไม่ได้
1: แล้วก็เขาก็มี

0: ำนวนพอที่จะเป็นฐานเสียงของนักการเมืองในท้องถิ่นต่างๆอยู่คือไม่ใช่
1: จำนวน
0: ไม่ใช่จำนวนนะไม่ใช่จำนวนอย่างเดียวแต่ละคนเขาก็จะมีบารมีมีเป็นคนที่ในท้องที่ในท้องถิ่นเขาว่าเป็นคนที่จะช่วยงานพวกนักการเมืองพวกบ้านใหญ่ได้เยอะหรือบางคนก็เป็นบ้านใหญ่ด้วยนะก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันใช่ไหมดูทั้งเรื่องการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองต่างชาติแล้วก็เป็นหัวหน้าขบวนของกลุ่มเกษตรกร
1: คุณอะไรนะแสงแก้วอิโต้อะไรน
0: ั่
1: นนะ
0: ขออนุญาตไม่ระบุชื่อแล้วกันแต่ว่าเขาก็จะนั่งทับบทบาทรวมๆกันอยู่เป็นนักการเมืองเป็นทั้งผู้ที่
1: เป็นทั้งผู้รับและผู้ให
0: ้เป็นทั้งหัวหน้ากลุ่มครับ
1: โอ้ยเหนื่อย
0: ต้องมัน
1: เสียภาษีกันไป
0: ผมก็คิดว่าอย่างนี้นะแม้มีม็อบมาหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีม็อบมา
1: อยู่ๆจะไปหยิบเงินให้เลย
0: รัฐบาลก็จะได้รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นนะเพราะมีคนก็เดือดร้อนอยู่ถ้าไม่ให้เขาก็ปิดถนนชิมก็วุ่นกันคนกรุงเทพมันจะเดือดร้อนด่าถ้ามากันอย่างนี้ก็โอเคเราก็เจรจาแล้วก็จะได้จัดสรรให้ได้มันก็จะได้มีเหตุมีผลในการที่จะต้องจัดสรรให้ว่าเป็นความเรียกร้องต้องการเป็นความเดือดร้อนคนหมู่มาก
1: พี่สายคะจสตจ่าสิบตรีครับเป็นทหารบกมีสิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกร้อยเอกร้อยโทพันตีจสตจ่าสิบตีแล้วจ่าถ้าจ่าตำรวจล่ะจ่าสิบตำรวจ
0: ไม่รู้ย่อไงนะจ่าสิบตำรวจย่อยังไง
1: สิบตีสิบโทสิบเอกจ่าสิบตีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกร้อยตีร้อยโทร้อยเอกเนี่ยดิฉันก็โตมาในค่ายทหารนะลูกทหารเหมือนกัน ไม่ค่อยได้เห็นจ่าสิบตรีจ่าสิบโทเท่าไหร่อะ
0: ก็คุณอันพูดผมก็เลยไม่กล้าเถียงเลยไงจ่าสิบตำรวจย่อจสต
1: ใช่ไหมคะและอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็จสตใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่จสตนะ
1: ก็จสตจ่าสิบตำรวจนะคะไม่ค่ะแต่ว่าแฟนรายการเราไม่ได้เถียงว่าเราพูดผิดเพียงแต่ให้ข้อมูลว่าตำรวจ
0: เนี่ยเขามีตำแหน่งเดียวเขามีจสตอย่างเดียวจ่าสิบตำรวจอย่างเดียวแต่ทหารเนี่ยเขามีสามขั้นจ่าเนี่ยเขามีสามขั้นจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกในสิบเนี่ยมีสามขั้นสิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าก็มีสามขั้นจ่าในสิบจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอก
1: ค่ะก็โอเคเดี๋ยวอาจจะความรู้ตอนเด็กๆมันอาจจะแบบว่าเลอะเลือน
0: เรานักข่าวโทนักข่าวเองอย่างคุณอันนี้ก็นักข่าว
1: พิเศษ
0: นักข่าวพิเศษ
1: อาวุโสไม่ค่ะเหลือตำแหน่งเดียวแล้วค่ะ
0: ครับ
1: นักข่าวอาวุโสค่ะ
0: นักข่าวอาวุโส
1: ค
0: ่ะผมนี่เป็นมาหลายปีแล้วตำแหน่งเนี้ย
1: นักข่าวอาวุโส
0: ยังไม่ได้เลื่อนเลย
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ เป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วค่ะพี
0: ่
1: คุณสุประชัยสวัสดีมาสวัสดีทุกวันขอบคุณมากคุณน้อยบอกว่าแต่นางงามเป็นนักมวยก็ที่ยังได้เห็นหน้าแล้วอะไรใช่ว่าใช่แล้วล่ะก็ต้องเป็นนักมวยแน่ๆเลย
0: แล้วเป็นนางงามจริงๆใช่ไหมเคยเป็นนางงามจริงๆใช่ไหม
1: มีนางงามปลอมๆไหมฮะ
0: ไม่ทราบผมทราบคือเป็นนางสาวไทยภูเก็ตใช่ไหมเป็นนางสาวไทยที่ภูเก็ตผมก็เลยไม่รู้ว่าเฉพาะเวทีเดี๋ยวนี
1: ้มันเยอะใช่ไหมคะ
0: มันเยอะมากใช
1: ่คุณอะไรคุณเป๊กอะไรแกเป็นสปอนเซอร์เวทีไหนคะ
0: คุณเป๊กเนี่ยเข้าใจว่าตอนหลังแกผูกขาดเวทีมิสแกรนด์อย่างเดียวคงจะช่วยอุปถัมภ์ของคุณอะไรวะนะคุณนวัฒน์ใช่ไหม
1: ในรูปแบบไหนอะคะ
0: ไม่ทราบเลยผมไม่ทราบเลยแกมีธุรกิจอะไรบ้างก็ไม่ทราบแต่ดูตามข่าวอ่ะตามข่าวเห็นว่าอุปถัมภ์พวกกลุ่มประกวดของคุณนวัฒน์ก็
1: แต่เขาก็มีประกวดอะไรมิสเอเ

0: CDC อะไรนะคะไม่เห็นมีใครตามไปอุปถัมภ์เลยค่ะ
1: เป็นมิตรของ
0: ที่ประกวดพวกพี่น้องชาวกระเทยของเราที่ประกวดมานานแล้วที่สนุกสนุกสนุกสนุกชอบมากค่ะค่ะเอาที่จ่ายเงินแบบนี้ฝ่ายค้านเห็นทำอะไรเลยคุณมนตรีบอกคุณน้อยบอกว่าทำไมคนชื่อไพศาลเก่งทุกคน
1: ใครอ่ะใครอ่ะ
0: คุณน้อยอยุธยาบอก
1: อืม
0: แล้วคุณมีคุณอิสระชนก็มากดไลค์เห็นด้วย
1: อืม
0: ฮะช่วยใครเห็นด้วยเขาไปกดไลค์เยอะๆเลยนะฮะคุณช่างหัวมันบอกกระทรวงมหาดไทยสั่งให้สอบแล้วมันจะสอบถึงหรือเปล่าทุกอย่างก็มีแต่คนในกระทรวงมหาดไทยทั้งนั้นรับกรรมไปเถอะประเทศไทยดิฉันตัดตอนบางคำออกนะคุณชุชนะบอกว่าน่าจะมีแต่สารคันนั่นแหละประเทศสารคันของฮิมเมอริสใช่ไหมฮะที่มีการนำงบประมาณชาติมาจ้างให้คนทำผิดรณรงค์ให้คนไทยเลิกกินน้ำตาลที่มาจากอ้อยดีกว่ามั้งอืมดิฉันก็พูดอย่างนั้นค่ะคุณชุชนะจริงทำผิดกฎหมายไม่จับแถมแจกเงินว่าอย่าทำผิดแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำผิดจนเจ้าของเงินก็รู้ว่านี่คือค่าโง่แต่ก็ยังจ่ายต่อขอบคุณมากเลยทำให้ดิฉันรู้สึกอุ่นในหัวใจขึ้นมาว่ามีคนคิดเหมือนดิฉันเป็นความโชคดีผมมาอยู่ที่เกษตรกรไร่อ้อยเขตเจ็ดอยู่มานานหลายปีแต่เห็นเขาไม่เผาเลยครับเป็นการตัดสดโอ้เยี่ยมมากเขตเจ็ด
1: เขตเจ็ดกาญจนบุรีอ่ะ
0: คนเขตเจ็ดอ่ะนั่งเมย์เครื่องอ่ะคนเขตเจ็ดอ่ะไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งเมย์เครื่องนั่งเมย์เครื่องค่ะคนเขตเจ็ดคุณสุนันท์บอกว่าถ้าตำรวจจสตจะใช้คำว่าจ่าในสิบตำรวจถูกต้องเรียกก็เรียกนะจ่าในสิบตำรวจจสตจ่าในสิบตำรวจถูกต้อง
1: ครับ
0: คุณนิตินัยบอกว่าการอาวุโสเนี่ยที่เรียกว่านักข่าวอาวุโสก็เพราะว่ายังไม่แก่โกหกนั้นตายตกนรกนะอากาศคุณเกษมบอกสวัสดีทั้งสองท่านพูดคุยสนุกฟังทุกวันจากชะอวดนะคะคุณไพศาลควายทองก็เก่งใครอะไพศาลควายทองฮะ
1: ไม่ทราบเลย
0: โกลเด้นบัฟฟาโล่ค่ะ
1: โกลเด้นบัฟฟาโล่เนี่ย
0: ฮะอยู่ไหนอะไพศาลควายทอง
1: ไม่ใช่ลูกคุณสนธินะ
0: คุณปั๊บ
1: อันนั้นเขาอะไรนะพ่อเลี้ยงเจ
0: พ่อเลี้ยงเจ
1: อ
0: ื
1: มอันนั้นเขา
0: ขอไอโก้
1: ควายตัวใหญ่นะ
0: ค่ะกู้เมืองเพชร
1: อืม
0: ค่ะมีอันใดอีกก็ขอบคุณมากที่คิดว่าไม่ควรที่จะจ่ายเงินนะ
1: ค่ะ
0: มีเรื่องอะไรนะเรียนตั้งใจจะชวน
1: เอ้ยนี่อยู่โหเวทีของพรรคส้มดร.โจโดนฝนถล่มหนักเลยนะนี่มีรายงานข่าวเข้ามาบอกฝนถล่มแฟนคลับพรรคประชาชนต้องหนีซบศูนย์สิริกิติ์จับตาเวทีใหญ่เติมกรุงเทพให้เต็มสิบดันดร.โจชินผู้ว่ากทม.โค้งสุดท้ายนะก็จัดกันที่สวนเบญจกิติบริเวณลานน้ำพุปรากฏว่าก่อนหน้าการเปิดเวทีปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้ายภายใต้ชื่องานเติมกรุงเทพให้เต็มสิบเพื่อรณรงค์หาเสียงให้กับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะปรากฏว่ามีกลุ่มเมฆฝนก่อตัวหนาทึบและเกิดฝนตกลงมาทั่วบริเวณสวนเบญจกิติอย่างหนักทีมงานภาคประชาชนเข้ามาเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนหน้าแล้วส่วนบรรดาแฟนคลับที่มารอฟังต่างเข้ามาหลบฝนในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก่อนมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่กางร่มจับจองพื้นที่ก็จะเริ่มปราศรัยกัน 17:00 น.ถึง 20:00 น.จบพร้อมเราครับ
0: โอ้แต่รายการส่งท้ายแต่รายการเราก็แบบขาดไปเยอะเลยสิไม่น่าคนดูน้อยจังเลยไปให้กำลังใจดร.โจกันนี่เอง
1: แต่เขาไม่รู้ไปให้หรือว่าไปหลบฝนอยู่ในศูนย์ประชุมจะมาวิ่งที่สวนเบญจกิติเลยต้องไปหลบฝนอยู่มา
0: สวนเบญจกิติเข้าไปดูเครื่องออกกำลังกายเขาสิคะเลิศๆทั้งนั้นเลยนะคะสวนเนี้ย
1: เป็นหน้าเป็นตากรุงเทพนะถ่ายมาแล้วมันคือมันมีน้ำมันมีต้นไม้แล้วก็มีตึก

0: สูงใช่ไหมเป็นหน้าเป็นตาของกรุงเทพจุดที่ฝรั่งคนต่างชาติมากรุงเทพก็ต้องมาถ่ายมุมนี้กันห้วยบ้าง
1: ท่านสวนได้ดีจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะคะดีจริงๆที่ไม่ดีมีอยู่นิดนึงบางทีห้องน้ำก็เสียแล้วก็เครื่องของเล่นนะคะก็เสียอยู่ไม่รู้ซ่อมหรือยังแล้วก็

0: ีนึงอะติว่าเล็กไปหน่อยคือเวทีริมน้ำค่ะตัวเวทีก็เล็ก
1: ครับ
0: ตัวคนนั่งดูก็นั่งได้น้อยอันนั้นแหละติงอันนั้นแหละน่าจะทำให้ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: แล้วอีกอันนึงที่ผมเห็นสื่อเขาเริ่มรายงานนะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะมันเริ่มเพี้ยนขึ้นเรื่อยๆก็คือเต้นแอโรบิกที่สวนลุม
0: เป็นยังไงคะ
1: คือพอมันเริ่มคนให้ความสนใจเนี่ย
0: ก็เริ่มมีอะไรแปลกๆไปโชว
1: ์มันจะมีอะไรแปลกๆมาโชว์เช่นเต้นแบบยากๆอะไรเงี้ยนะก็ทำให้คนเนี่ย
0: คนเก่าแก่ดั้งเดิมเขาไม่ไหวแล้ว
1: ก็มีแต่ต้องยืนเออใช้คำว่าต้องยืนเออคือมันไม่รู้จะเต้นยังไงมันเต้นยากเกินไปสำหรับคนที่จะมาร่วมทำกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะคนก็อาจจะค่อยๆเบื่อไปได้นะถ้าสมมติว่ามันเริ่มเพี้ยนไปเรื่อย
0: คือมันอย่างนี้ค่ะพี่เมษามันไม่ใช่เต้นแอโรบิกที่ฉันดูแล้วมันเป็นซุมบ้าเต้นซุมบ้า
1: ไอ้ยังเรียกซุมบ้า
0: ซุมบ้าค่ะเพราะว่าในอย่างในฟิตเนสที่เรียนเป็นเมมเบอร์อยู่เนี่ยเขาจะมีซุมบ้าแล้วคนที่จะเต้นซุมบ้าคนที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาจะมีเซอร์ติฟิเคตก็มีสถาบันที่ออกเซอร์ติฟิเคตนะคะไม่ใช่ว่าจะแบบเต้นไปได้เรื่อย
1: แต่ซุมบ้านี่มันคือมันจะต้องแข็งแรงมากกว่าแต่แอโรบิกทั่วไปนะ
0: แล้วเขาก็มีเทสในการเลือกเพลงในแล้วก็จะมีท่าอะไรของเขาแล้วเขามีเวทแล้วก็ก่อนที่เขาจะเต้นซุมบ้ากันจริงๆเนี่ยนะคะที่ฉันเห็นมันมีเบสิกที่เขาสอนก่อนที่เขาจะไปเอาเนี่ยชั่วโมงเนี้ยเขาจะเข้าเบสิกกันนะใครที่อยากเต้นก็ไปเรียนเบสิกกันก่อนที่จะเต้นท่ายากๆท่าประจำอะไรของเขาฉันไม่เคยเต้นค่ะเพราะฉันจะเป็นคนที่แบบทนเสียงดังไม่ได้เอาจริง
1: ๆโอเค
0: ทีนี้ถ้าเขาเอาซุมบ้าไปเต้นที่นั่นเนี่ยคนเต้นได้ก็ได้แต่คนทั่วไปไม่ได้หรอกค่ะมันยากไป
1: ก่อนจะไปเบรกเดี๋ยวเรามีข่าวดีๆมาฝากกันสุดท้ายนะฮะ
0: เกือบลืมละ
1: ครับสองข่าวเลยใช่ไหม
0: สองข่าวเลยข่าวแรกก็คือว่าห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจริงเหรอแม่พัทยากินเหล้าแต่ว่าฝรั่งเขาไม่ได้ไปเลือกตั้งคงได้มั้งฮะเฉพาะคนไทย
1: ไม่ทราบเหมือนกันฮะถ้าตำรวจจับก็อาจจะ
0: แล้วถ้าเราไม่ได้มีทะเบียนอยู่ที่พัทยาเราไปเที่ยวพัทยาเรากินได้ไหมฮะ
1: ตามกฎหมายไม่ได้ตามกฎหมายไม่ได
0: ้โอ้เหรอ
1: ต้องหยุด
0: สำนักงานกกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาสมาชิกเมืองพัฒนาเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อทั้งนี้ห้ามจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตพื้นที่เลือกตั้งตั้งแต่เวลา6โมงเย็นของวันเสาร์นะไปจนถึง6โมงเย็นของวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งค่ะทั้งนี้หากฝ่าฝืนระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา123พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานกกต.จึงขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน1444ค่ะอีกข่าวนึงนะคะกรุงเทพประกันภัยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันบางกอก Insurance ภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Service แอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลลูกค้าสามารถดูและดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุและชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุตรวจสภาพรถด้วยตนเองขอเอกสารลดหย่อนภาษีรวมถึงค้นหาอู่ซ่อมและโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลเพื่อไม่พลาดทำธุรกรรมสำคัญทั้งการต่ออายุและสิทธิลดหย่อนภาษีปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วกับแอป Bangkok Insurance ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ i

0: iOS และ Android ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่022858888ค่ะ022858888ค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่นะครับ
0: ค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา36นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะตอนนี้คุณสุเชษสุขแท้อยู่ในสายกับเราแล้วล่ะค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสุเชษครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผมวันนี้ตลาดลงไปอีก16จุดนะครับ 16.21 ตลาดนั้นมาปิดอยู่ที่ 1542.34 นะครับลบไป 16.21 นะครับเป็นจุดที่ใกล้ชิดกับจุดโลนะโลต่ำสุดอยู่ที่ 1537.96 ลบไป20จุดวันนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำให้ลงเนี่ยก็เป็นเดลต้านะครับเพราะว่าตลาดในต่างประเทศเนี่ยญี่ปุ่นลงไป 3,000 จุดนะฮะลงไป 4%ในเกาหลีลงไป519จุดลงไป 5% ไต้หวันลงไป 1,600 จุดนะฮะลงไป 3% นะครับในฮ่องกงลงไป405จุดลงไป 1% ในจีนลงไป93จุดลงไป 2% และตลาดหุ้นไทยลงไป16จุดนะครับลงไป 1.04% ปริมาณการซื้อขายวันนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ 66,000 ล้านนะ 66,000 ล้านกลุ่มการเทรดนั้นถูกแรงขายจากตัวของสถาบัน 1,400 ล้านบล.ขาย366ล้านต่างประเทศซื้อ 1,347 ล้านแล้วก็ในประเทศซื้อ460ล้านนะครับก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมาหุ้นที่มีลักษณะอ่อนตัวหนักมากๆก็คือเดลต้านะครับลงมา22บาทลงมา 6.75% กราฟลงมา75ตังค์ลงบาท20ลงบาทลงมา75ตังค์ลงมา 1.24% แอดวานลงไป1บาทนะครับปิดที่352นะครับแล้วก็ตัวคอมเซเว่นลงไป 1.25 นะครับลงไป 4.46 แคลคอมลงไป40ตังค์ครับลงไป 4% แล้วก็ฮานาบาท25ตังค์ครับลงไป 3.29% ขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะครับในยุโรปทางแดกเองลงไป316จุดลงไป 1.26% นะครับในฝรั่งเศสลงไป64จุดลงไป 0.77 นะครับในขณะที่ในลอนดอนลงไป104จุดลงไป 1% ในขณะที่อิตาลีวันนี้อิตาลีลงแรงเช่นเดียวกันฮะลงไป659จุดลงไป 1.27% ขณะนี้เราโจทย์ล่วงหน้านั้นลงไป41จุด

0: นะครับราคาน้ำมันนั้นตัวเบนซ์เองลงมาที่ 72.95 นะฮะลงไปอีก2เหรียญในขณะที่ตัว WTI 69.58 ครับลงมา 1.89 หลุด70เหรียญลงมาแล้วนะครับมา69แล้วราคาทองครับวันนี้ทองอยู่ที่ 4,044 นะขึ้นมา19เหรียญซิลเวอร์นั้นก็ขึ้นมาเช่นเดียวกันฮะ 58.33 ขึ้นมา 0.51 ค่าบาทวันนี้อ่อนค่านะครับธปท.ประกาศค่าบาท 33.41 นะแต่ขณะนี้เรียลไทม์เนี่ยเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์นั้นอยู่ที่ 33.39 ฮะอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะครับข่าวฮะวันนี้ในแง่ของตัวข่าวนะลักษณะของการขยับในทิศทางที่อ่อนตัวเนี่ยทุกคนกลัวในด้านของกลุ่มชิปนะฮะที่มีลักษณะของการอ่อนตัวทั้งหมดเริ่มต้นจากทางญี่ปุ่นเริ่มต้นจากทางตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยฮะเป็นลักษณะของการอ่อนค่าลงมาหมดนะครับก็เลยทำให้ตลาดเป็นลักษณะของการอ่อนตัวมีข่าวตอนช่วงประมาณ6โมงกว่าๆเนี่ยน้ำมันเขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยในเบนซ์เนี่ยหลุด73นะครับแล้วขานรับว่าการเปิดช่องแคบคาร์มูตเนี่ยนะทำให้ราคาน้ำมันเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับก็เป็นเรื่องของน้ำมันอ่อนตัวครับแล้วก็ตัวของทองพยายามทรงตัวและค่าเงินบาทอ่อนนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการปรับตัวลงจากกลุ่มของที่ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดครับก็สัปดาห์หน้าต้องมาดูนะว่าตัวเดลต้าที่ระดับราคา304บาทเนี่ยนะครับยังสามารถยืนได้อยู่ระดับราคานี้หรือเปล่านะครับถ้ายืนได้300นะครับอันนี้เป็นเส้น moving average ในแง่ของตัว75วันมาเป็นจุดรับนะฮะแต่โดยภาพรวมใหญ่นะวันนี้เนี่ยถ้าดูจากราคาหุ้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย1ใน20แล้วเนี่ย1ถึง20เนี่ยที่ลงหนักๆคือเดลต้านะฮะที่22จุดเนี่ยนะครับว่าเดลต้า22จุดเนี่ยที่มีลักษณะอ่อนตัวแต่ตลาดหุ้นเราเนี่ยก็สามารถที่จะอ่อนตัวไปได้แค่16จุดนั่นก็หมายถึงว่ามีหุ้น BDMS มาช่วยปตท.ตัวทูวันนี้เนี่ยขยับขึ้นมาจาก12บาท50มาเป็น12บาท70นะครับไทยพาณิชย์บวกบาท50ตังค์แบงก์กสิกรไทยบวก3บาทแบงก์กรุงเทพบวก50สตางค์พิเทพบวก50สตางค์ไทยออยบวก2บาทบำรุงราชบวก2บาท50ก็หุ้นในกลุ่มอื่นยังพอช่วยประคับประคองในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ฮะวันจันทร์คงจะต้องตามกันต่อเนื่องนะว่ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะยังคงรักษาระดับการอ่อนตัวได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังอ่อนตัวอยู่ได้ก็ดัชนีทั้งเอสแอลมองจุดต้านของดัชนีเนี่ยนะฮะจุดรับเนี่ยวันนี้ให้ไว้ที่1540ก็ลงไปแตะที่1537แล้วขึ้นมาได้ฮะนะแต่ก็โอเคคงจะต้องดูกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กันต่อครับพี่เวสายครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตามอีกทีนะครับสัปดาห์นี้ลาครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณสุเชษฐ์สวัสดีครับ
2: จากหลักทรัพย์ ASL นะครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ส่วนทองคำครับราคาทองก็รีบาวกลับขึ้นมาได้ตอนนี้ก็กลับมายืนอยู่เหนือ 4,000 อย่างราคาสปอตก็อยู่ 4,040 เหรียญนะในขณะนี้นะขึ้นมาประมาณ10เหรียญแต่ว่าของสมาคมนี่วันนี้ทั้งวันบวกไปได้850บาทจากการปรับราคาทั้งหมด30ครั้งนะครับก็ได้จากบาทอ่อนช่วยด้วยแล้วก็ราคาทองที่ฟื้นตัวมาตลอดทั้งวันนี้นะขึ้นมาสูงสุดนี่เข้าใจว่า40เหรียญก่อนที่จะถอยลงมาเหลือแค่ประมาณ10เหรียญที่บวกในวันนี้นะครับอันนี้เป็นทองคำขึ้น850นะฮะทองคำแท่งก็ขายออก 63,900 ส่วนรูปพรรณก็ 64,700 บาทครับ
1: ค่ะก็มีข่าวออกมานะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่1ของโลกในฐานะมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักสันติภาพความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็งค่ะนี่ในสาร The Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทางฝั่งอังกฤษได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านความยั่งยืนประจำปี26เนี่ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของ sustainability impact rating 2026ธรรมศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่1ของโลก ในฐานะมหาวิทยาลัย

0: ที่ขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนที่16ซึ่งเกี่ยวกับการยึดหลักสันติภาพความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็งค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยที่จะเป็นที่น่าปลื้มของประเทศเราเท่าไหร่นะคะก็คือมันมีการจัดอันดับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ปรากฏว่าสถิติของเราเนี่ยค่ะอยู่ในอันดับที่ไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวที่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอ๊ะที่ฉันเอาไปฝากไว้ที
1: ่
0: ข่าวอะไร
2: นี่มาผมขอดูเรื่องนี้ก่อนนะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
2: วานบรูด้าเยือนทะเลบางแสนปีนี้มามากถึง13ตัวตัวใหญ่สุดขนาดเท่ามินิบัสน้ำหนักเกือบ2ตันตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะก็ชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความสวยงามผู้ประกอบการก็พร้อมนำเรือออกให้บริการไปชมถึงบริเวณกลางทะเลเลยนะก็การเป็นการเปิดเผยของคุณเอกศักดิ์เสริมศรีหรือไต่ก้าวอายุ50ปีเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเลฉลามขาวและยังเป็นเจ้าของเรือพลอยไพรินนาวี2ได้เผยภาพฝูงวานบรูด้าที่พากันมากินปลาและว่ายน้ำคลอเคลียกันอย่างสนุกสนานบริเวณทะเลห่างจากชายฝั่งเขาสามมุกและทะเลบางแสนพร้อมกับบอกว่าผู้ถ่ายคลิปดังกล่าวคือมิสเตอร์ปัชญานะได้ใช้โดรนถ่ายบนเรือพลอยไพรินนาวี2ที่ตนเปิดให้บริการเรือนำเที่ยวและยังบอกว่าในปีนี้วานบรูด้าที่เข้าไปเยือนทะเลบางแสนเนี่ยมีมากถึง13ตัวเลยนะปกติต้องไปถึงไหนลงไปทางประจวบใช่ไหมมีมา
0: ไม่แน่ใจเลยค
2: ่
0: ะ
2: ไปหาดบางแสนใกล้ๆนี่เองนะ
0: อันนี้ค่ะพี่ไพศาลคะสถาบันองค์กรวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของโลก QS นะจากอังกฤษเนี่ยค่ะได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเป็นสถาบันที่จัดอันดับแรงกิ้งของมหาวิทยาลัยโลกด้วยได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ QS World Future Skill Index 2027หรือดัชนีทักษะระดับโลกที่จำเป็นในอนาคตของปี2570ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความพร้อมของระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ทักษะแรงงานเพื่อรองรับในอนาคตโดยมุ่งเน้นการประเมินความสามารถของประเทศต่างๆในการปรับปรุงทักษะแรงงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ในตลาดงานค่ะซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยเขาดูเรื่องการปรับปรุงทักษะแรงงานการประเมินความสามารถของประเทศว่า AI มันมาแล้วเนี่ยอยู่ปรับปรุงดีขนาดไหนปรากฏว่าประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยเขาจัดกันทั้งหมด89ประเทศเราอยู่ในอันดับที่46นะคะคะแนนรวม 61.88 คะแนนค่ะคะแนนปลีกย่อยแต่ละด้านก็คือว่าการจัดตำแหน่งทักษะซึ่งวัดความสอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานที่มีกับความต้องการของภาคธุรกิจไทยเราอ่ะได้แค่ 57.5 เองค่ะเต็มร้อยอยู่ในระดับที่43ของโลก
2: เกินสอบผ่าน
0: ขึ้นมานิดเดียวความพร้อมทางวิชาการอะคาเดมิกเป็นยังไงประเมินขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาเขาก็จะไปประเมินความสามารถความพร้อมของพวกมหาวิทยาลัยของเรานี่แหละว่ามีการสอนเรื่องทักษะแห่งอนาคตขนาดไหนเราทำคะแนนได้ดีขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้วคือได้ 70.8 คะแนนแต่ก็ยังอยู่ในอันดับที่44ของโลกจากทั้งหมด89ประเทศเนี่ยก็คือมีประเทศที่ดีกว่าเราอ่ะ43ประเทศแล้วในด้านอนาคตของการทำงานซึ่งพิจารณาความพร้อมของตลาดแรงงานและการเติบโตของตำแหน่งที่ใช้งาน AI หรือเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งไม่ต้องเดาเลยเรารู้อยู่แล้วเด็กของเราที่จบมาคุณภาพดีๆถ้าไปตามประเทศแล้วก็ไม่กลับถึงอยู่ก็หางานยากมากข้อนี้เราได้คะแนนต่ำมากค่ะ 37.7 คะแนนไปอยู่ที่อันดับ59

0: นี้แสดงให้เห็นเลยว่าตลาดแรงงานของไทยอาจยังไม่พร้อมเต็มที่ในการรับรองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีขั้นสูงและก็นโยบายที่เกี่ยวข้องอาจต้องได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติมเพื่อสร้างแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของตำแหน่งงานที่ใช้ AI และอะไรบ้างที่ดีที่ดีก็คือเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งวัดศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเราได้ 81.5% และอยู่ในที่36ของการจัดในครั้งนี้ค่ะถามว่าและประเทศอื่นๆแถวนี้เป็นยังไงบ้างสิงคโปร์ไม่ต้องไปอ่านเลยอันดับ12ของโลกอะไรก็ดีไปหมดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของเขาอะที่เราบอกของเราดีได้ 81.5 นะคะของเขาได้เกือบเต็มร้อยอะ 97.9งานของเขา 91.1 อันดับ10ของโลกมหาวิทยาลัยของเขาเป็นยังไงได้ 88.4 อันดับ18ของโลกในขณะที่เราความพร้อมของสถาบันของเราได้ 70.8 เองค่ะพี่ไพศาลแล้วก็ว่าจะไม่อ่านนะสุดท้ายก็อ่านคะแนนรวมเขาตั้ง91อินโดนีเซียก็อันดับดีกว่าเราได้อันดับที่32เพราะเราเนี่ยได้ตั้งอันดับที่46อินโดนีเซียดีหมดเลยค่ะคะแนนเขาเกินครึ่งหมดเลยจุดเด่นทักษะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเราได้81ถือว่าดีแล้วนะเขาได้ตั้ง85นะแล้วก็มหาวิทยาลัยของเขาอะได้ตั้ง 92.5 น่ะพี่ไพศาลคะในขณะที่ความพร้อมอะคาเดมิกของเราอะได้แค่ 70.8 เอง
1: ไปลอง
0: โอ้โหมันห่างกันมากค่ะ
1: ครับ
0: มันห่างกันมากของเขาเนี่ยได้ที่อันดับยอดเยี่ยมในเดี๋ยวนะคะจุดเด่นตำแหน่งโครงสร้างเขาก็ดีกับเราได้85ส่วนมาเลเซียนะคะเขาได้อันดับที่36ก็ดีกับเราคะแนนรวมได้70ความพร้อมทางด้านวิชาการเขาได้ตั้ง 92.5การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็ได้ตั้ง 86.1 นะส่วนฟิลิปปินส์ก็ได้อันดับดีกับเราค่ะ38ของโลกที่ดีของเขาก็คือเรื่องอนาคตในการทำงานได้ 79.2 ในขณะที่ของเราได้แค่30กว่าคะแนนถูกไหมคะเรื่องมีงานทำอะค่ะแย่มากได้แค่ 37.7 สอบตกมากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเขาก็ดีกับเราได้83อะคู่แข่งของเราคือเวียดนามแล้วล่ะตอนนี้คือ มาเลเซียนี่ต้องให้เขาไปแล้วเขานำเราไปแล้วทีนี้ก็ลงมาแข่งกับเวียดนามนะคะเวียดนามได้อันดับ52ของโลกก็แย่กว่าเราเพราะเราได้ที่46ทีนี้เวียดนามเขามีอะไรบ้างก็คือจุดเด่นของเขาคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจค่ะเขาได้ตั้ง 92.3 คะแนนนะเราอะยังได้แค่เท่าไหร่นะคะ80การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอ่ะได้แค่80คะแนนเองก็ยังถือว่าน้อย
1: เวียดนามสูงกว่า
0: เวียดนามสูงกว่าแล้วก็มีจุดเด่นในด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอันดับที่16สำหรับภาพรวมของโลกยังเป็นอเมริกาอยู่ค่ะ 99.18 คะแนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคะแนนเต็มร้อยเนี่ยเขาได้สูงทุกด้านเลยค่ะที่ต่ำที่สุดก็คือคากีทาจิกิสถานUnited States นะคะเดี๋ยวที่ฉันดูนะเรื่องของ Academic เขาเนี่ย 99.3 เลยเรื่องโอกาสในการทำงานเขาได้ร้อยเต็มเรื่องการปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของเขาก็ 97.4 ค่ะ Final Score คือ 99.2 สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษเยอรมันแคนาดาเซาท์เกาหลีจีนเนเธอร์แลนด์สเปนสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสสิงคโปร์กับอินเดียติดกันนะคะสิงคโปร์ที่12อินเดียที่13คะแนนที่สูงที่สุดของอินเดียเป็นเรื่องของ Future of Work ค่ะโอกาสในการทำงาน
1: อนาคตของการทำงาน
0: อนาคตของการทำงานของเรานี่แย่ที่สุดเลยอนาคตในการทำงานได้แค่ 37%เด็กเก่งๆของเราที่ไปต่างประเทศไม่กลับนะคะพี่สารไม่มีงานทำกลับมา
1: เราต้องไปตั้งตัวก่อน
0: เขาทางนู้น

0: เขาก็ทางนู้นเนี่ยโอบไว้เลยค่ะเด็กที่เก่งมากๆเนี่ยไม่ปล่อยกลับมาเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของปราโบโวซูเบียนโตกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังล่าสุดนี้ออกกฎหมายที่จะมอบเอกสิทธิ์คุ้มครองให้กับผู้ลงทุนในพันธบัตรในพันธบัตรของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหรือว่าดานันทราที่นักวิเคราะห์เตือนว่าอาจจะกลายเป็นช่องทางดึงดูดพวกเงินเทาและกระทบต่อความน่าเชื่อถือในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนโดยสำนักข่าวบูเบิร์กรายงานว่ากฎหมายภาคการเงินฉบับใหม่นะที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ระบุว่าผู้ที่ซื้อพันธบัตรดานันทราของอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองจากการถูกตรวจสอบทางอาญาทางแพ่งและภาษีอีกทั้งข้อมูลการซื้อพันธบัตรยังไม่สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในศาลหรือใช้ในการประเมินภาษีได้นักวิเคราะห์มองว่ามาตรการดังกล่าวมีขอบเขตกว้างกว่ามาตรการนิรโทษกรรมทางภาษีที่อินโดนีเซียเคยใช้ในอดีตรวมถึงโครงการลักษณะเดียวกันของอาร์เจนตินาอิตาลีและรัสเซียเนื่องจากถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายอย่างถาวรและไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดของมาตรการอัสมัตซูกาโซโนผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของcontrol list กล่าวว่าอินโดนีเซียต้องการแหล่งเงินทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้นและโครงการนิรโทษกรรมภาษีในอดีตก็พิสูจน์แล้วว่าสามารถดึงเงินทุนที่ซ่อนอยู่กลับเข้าสู่ระบบได้อย่างไรก็ตามเขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้พยายามทำให้ผลิตภัณฑ์การลงทุนมีความน่าดึงดูดมากเกินไปจนกลายเป็นประเด็นที่น่ากังวลเพราะแม้จะช่วยระดมเงินทุนได้ในระยะสั้นแต่ก็สะท้อนว่าหลักนิติธรรมอาจถูกผ่อนปรนเมื่อรัฐต้องการเงินมากปัจจุบันรัฐบาลปราโบโวพึ่งพาดานันทราซึ่งบริหารสินทรัพย์ของรัฐมูลค่ากว่า900,000,000 ดอลลาร์ให้เป็นกลไกหลักในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐขณะเดียวกันก็พยายามควบคุมการขาดดุลงบประมาณIMFเคยชี้ว่าอินโดนีเซียมีสัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDPเพียงประมาณ 10% ซึ่งถือว่าต่ำและควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของประเทศแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องเปิดเผยว่าผู้บริหารดานันทรารับทราบมาก่อนแล้วว่ารัฐบาลต้องการสร้างกลไกเพื่อดึงเงินทุนที่เดิมอาจถูกตั้งข้อสงสัยจนหน่วยงานกำกับดูแลให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบได
0: ้อ
1: ย่างไรก็ตามดานันทราปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่ากองทุนมุ่งดึงดูดเฉพาะเงินลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นเงินทุนระยะยาวยืนยันว่ามาตรการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่าไม่ได้พยายามดึงดูดเม็ดเงินที่มีที่มาน่าสงสัยนะ
0: ที่แก้นี่เพราะอะไรอ่ะอาจารย
1: ์ก็ต้องการเม็ดเงิน
0: ต้องการเม็ดเงินมากขึ้น
1: ครับคือรู้อยู่ว่ามันเป็นเงินเทาแต่ว่าของนั้นเข้ามาก็แล้วกันเพราะกำลังต้องการเพราะว่าค่าเงินเขามันอ่อนยั่วเลยมันก็ได้ชัดเห็นได้ชัดว่าเงินไหลออกถ้ามีการลงทุนเข้ามาจากต่างประเทศมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างเข้าได้ครับแต่มันก็อย่างว่านะปล่อยให้เงินเทาเงินผิดกฎหมายมันก็จะไปทลายระบบทำลายระบบธรรมาภิบาลกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไปเพิ่มในเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้มากขึ้น
0: เราก็เคยสงสัยนะคะว่าสแกมเมอร์ไม่มีในมาเลเซียไม่มีในอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็เวียดนามแต่มีในไทยในกัมพูชาในพม่าเรียนเข้าใจถูกไหมคะก็มีแต่คนของเขาแต่คนของเขามา
1: อินโดนีเซียก็มี
0: แต่คนของเขามาทำงานแถวนี้กัน
1: แต่อินโดนีเซียเนี่ยคนจีนไม่ค่อยไปตั้งถิ่นฐานเพราะมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่คนจีนเขา
0: เคยเสียหายกันอยู่
1: เขา

0: ไม่ค่อยมีความสบายใจครับ
1: อืมเข้าใจว่าอย่างนั้น
0: เพราะว่าถ้าไปไปอยู่เนี่ยมันต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยไงใช่ไหมคนที่หอบเงินออกทองไม่ว่าจะเป็นเงินสะอาดเป็นไม่สะอาดเนี่ยมันต้องไปใช้ชีวิตอยู่ทีนี้ให้เลือกระหว่างอินโดนีเซียมาเลเซียกับไทยเลือกไทยดีกว่า
1: ค่ะโอเคค่ะวันจันทร์เจอกันค่ะพี่เมย์
0: คร
1: ับ
0: วันนี้ลาไปก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

นี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 11:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายชองโกลดปวงเบิบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางมาริโกปวงเบิบภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 นาทีเสด็จไปหน้าอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์สิบรูปทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระราชดำรัสถวายความอาลัยแล้วเสด็จไปหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ทรงฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบปี2541และภาพที่ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการปรินเซสคัพไทยแลนด์2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอันม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี 2538-2544 และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้าทรงวางรากฐานสำคัญทางด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภคินีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมา

สิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกแจงส่งตัวรุ่งเรืองปลัดภูเก็ตกลับพื้นที่เหตุกระบวนการตรวจสอบครบ30วันแล้วแต่ยังไม่หยุดสอบต่อนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิมที่จังหวัดภูเก็ตว่าเป็นเรื่องที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการและรายงานมาแล้วว่าย้ายกลับไปเนื่องจากครบ30วันของการตรวจสอบแต่การตรวจสอบไม่ได้หยุดยังคงเดินหน้าตรวจสอบต่อไปทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและทุกเรื่องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนผลจะเป็นอย่างไรดำเนินการต่อไปหากไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่หากผิดต้องว่ากันไปตามกฎหมายนักร้องหนุ่มตินตินนิวคันทรีพร้อมรับผิดชอบหลังผลตรวจ DNA ยืนยันเด็กในท้องฟาริดาเป็นลูกจากกรณีฟาริดาเอลิซาเบธมีข้อพิพาทกับนักร้องหนุ่มตินตินจรัสระวีเทียมรัฐสมาชิกบอยแบนด์วงนิวคันทรีโดยอ้างว่าตั้งครรภ์กับอีกฝ่ายจนมีการตรวจ DNA เพื่อหาข้อเท็จจริงหลังการตรวจฟาริดามั่นใจ 100% ว่าตินตินเป็นพ่อของเด็กขณะที่ตินตินระบุว่าขอโฟกัสเรื่องผลการตรวจขณะที่ล่าสุดตินตินได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพผลการตรวจพร้อมระบุข้อความว่าผลตรวจ DNA ออกแล้วแมตช์ 99.99% ยืนยันคำเดิมว่าจะแสดงความรับผิดชอบร่วมกันส่วนความคืบหน้าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งขณะที่ทางต้นสังกัดขณะนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวออกแถลงการเกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บขวางถนนลาดกระบังช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์กีดขวางการจราจรซอยฉลองกรุง45เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบังเข้าไปยังจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุพบเสาไฟฟ้าล้มประมาณ10ถึง15ต้นทับบ้านเรือนประชาชนและรถยนต์เบื้องต้นที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่ร่วมกันกับอาสาสมัครและสำนักงานเขตพร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมเคลียร์พื้นที่เพื่อให้รถสัญจรผ่านไปมาได้รัฐบาลโชว์ผลปรับละเมิดสินค้าออนไลน์5เดือนระงับได้ 1,300 รายการจับ116คดียึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการนักลงทุนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างต่อเนื่องและขยายผลอีคอมเมิร์ซพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้ช่องทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้นรัฐบาลได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับสกัดกั้นบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่าในช่วง5เดือนแรกของปี2569สามารถระงับและลบสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายทางการค้าและลิขสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 1,322 รายการขยายผลแหล่งกักเก็บสินค้าและโกดังที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้กระทำความผิดได้116คดียึดของกลางกว่า 220,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า 81.7 ล้านบาทสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการ

0: บูรณาการความร่วมมือในการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ก

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5
4: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง M-Cot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้ศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธาพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุรากรสุทธรญาติสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับท่าน
6: ผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
5: ค่ะ
6: ผมอยากช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนชาวกทม.ออกไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนชาวพัทยาออกไปเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและมีข้อแนะนำว่าไปเช้าๆเลยครับเพราะเดี๋ยวสายบ่ายฝนตกแล้วก็จะเป็นปัญหาในกทม.ก็จะ อาจจะเป็นปัญหารถติดเราไปกันแต่เช้าเลยไปเลือดเนี่ยเห็นมีพูดกันว่าปี70เนี่ยกรุงเทพจะจมน้ำหรือจะลอยน้ำ จะแก้ไขกันอย่างไรก็น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กรุงเทพมหานครแล้วครับคนชักเรียกเพี้ยนว่ากรุงเทพมหาสมุทร
5: ถ้าฝนตกเยอะๆนะ
6: ครับ
5: ค่ะก็5ขั้นตอนในการไปลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตัวเองก่อนแล้วก็ยื่นหลักฐานแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะคะบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เป็นสีเขียวนะคะส่วนบัตรสีชมพูเป็นบัตรเลือกตั้งสก.ค่ะแล้วก็เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครที่ต้องการแล้วก็พับบัตรและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตัวเองนะคะ
6: คุณอ้อมครับสก.

0: กนี่ผมต้องเลือกกี่คนฮะ
1: สกก็ในเขตคุณดำรงอะค่ะ
0: ครับงั้นไปขอความกระจ่างที่ตอนไปเลือกตั้งก่อนแล้วกันนะครับ
1: มา นะคะบัตรสีชมพูนะคะสกบัตรสีเขียวผู้ว่ากทมนะคะค่ะคุณดำรงอยู่เขตบางพลัดใช่ไหมคะ
0: ครับผมครับก็คง
1: ค่ะ
0: ที่เลือกก็คงที่เก่าแหละฮะ
1: ค่ะ
0: ในเมื่อผู้จัดเป็นกกต.ก็คงไม่ย้ายไม่เปลี่ยนอะไรเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: วันนี้ผมจะชวนคุยหน่อยนึงก็คือว่าผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ ว่านักกอล์ฟหญิงไทยเป็นมืออาชีพเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ชื่อจริงเนี่ยผมสังเกตว่าในชื่อจริงเนี่ยจะมีสระอาทุกคนเลยครับเช่นอย่างโปรจิโน่เนี่ย
1: ค่ะ
0: เธอก็ชื่ออาทยา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาโปรจักมินก็ชื่อธิดากาหรือธิดาภาอันนี้ขอโทษด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็โปรเมก็ชื่ออาริยา มีสระอาทั้งสองสระอา
1: ค่ะ
0: โปรเปียโนชื่ออาพิชยาโปรโมชื่อโมริยาโปรเมียวชื่อปาจารีเห็นไหมฮะก็มีสระอากันหมดทุกคนก็จะคงจะชื่อเพื่อเอาเคล็ดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เพียงแต่เป็นข้อสังเกตของผมนำมาคุยในรายการวันนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งครับโปรนี่หมายความว่านักกอล์ฟอาชีพแล้วก็ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในระดับสูงๆชนะเลิศในระดับกลุ่มผู้นำคือเก่งนั่นแหละฮะก็ดีใจที่หญิงไทยเราเข้าไปอยู่ในทำเนียบนักกอล์ฟชั้นนำของโลกแล้วตัวแต่ละคนเวลาอ่านข่าวว่าอ่านนี่เขาก็จะอ่านว่าโปรจิโน่โปรจัสมินโปรเมโปรเปียโนโปรโมโปรเมียวเนี่ยผมเองก็ไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะนะฮะแต่ว่าพอเวลาเอ่ยชื่อเธอเป็นภาษาไทยเนี่ยจะพูดเร็วมากอ่ะจับไม่ได้เลยอันนี้ก็ฝากคุณอ้อมไว้เผื่อคุณอ้อมไอ้คุณอ้อมนี่ชื่อจริงคือ
1: ยุดากรค่ะ
0: ก็ยังมีสระอาเล่นกอล์ฟหรือเปล่า
1: ไม่ได้เล่นค่ะ
0: ขอไปผมทวนอีกครั้งหนึ่งอาชยาชิติกุล
1: ค่ะ
0: ธิดากาน่าจะธิดาภาผมอาจจะจดมาผิดนะ
1: ธ
0: ิ
1: ดาภาค
0: ่
1: ะ
0: สุวรรณปุระนะฮะโปรจัสมินอาริยามีทั้งอามีทั้งยาอาริยาจุธานุการโปรเม
1: ค่ะ
0: อาพิจายุบนโปรเมียวเปียโนโปรเปียโนโมริยาจุธานุการโปรโมปาจารีอนันนฤการโปรเมียวนะฮะ
1: ค่ะ
0: คุณทุกฟังที่ไม่ได้สังเกตมาฟังผมพูดก็คงจะเริ่มสังเกตกันแล้วล่ะครับ
1: ค่ะช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องเนาะทั้งเรื่องกีฬาแล้วก็เรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทมด้วยอย่างคุณดำรงบอกว่าต้องไปเร็วไปช่วงเช้าเพราะเดี๋ยวนี้ตอนเย็นฝนตกเยอะนะเดี๋ยวจะไปไม่ทันนะคุณดำรงก็เลือกสกได้หนึ่งหมายเลขแล้วก็เลือกผู้ว่าได้หนึ่งหมายเลขนะคะบัตรดูให้ดีนะคะ
0: ครับผมครับวันนี้จะไม่พูดเรื่องฟุตบอลใครแพ้ใครชนะแต่ว่ามาเจอข่าวเป็นบทความผมว่าน่าจะเอาบางส่วนมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องจ่ายให้กับฟีฟ่านี่นะฮะฟุตบอลมันเป็นสินค้าไปแล้วนะครับไอ้กีฬาฟุตบอลนี่นะฮะประเทศบราซิลต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้150ล้านดอลลาร์ทีวีโกลบแล้วก็คัสทีวีทัวร์นาเมนต์เป็นผู้จ่ายออสเตรเลีย

0: ่าย30ล้านดอลลาร์คนที่ได้ลิขสิทธิ์ก็คือ SBS
1: ค่ะ
0: เอามาดูในเอเชียบ้างเกาหลีใต้จ่าย125ล้านดอลลาร์JTBC ได้ลิขสิทธิ์ประเทศจีนจ่าย60ล้านดอลลาร์ CCTV ได้ลิขสิทธิ์จีนนี่เขาต่อรองกับฟีฟ่าได้ว่าอ้างว่ามีคนดูมีประชากรที่ว่าติดตามดูเนี่ยเป็นพันๆล้านคราวนี้ในเมื่อกีฬาฟุตบอลมันเป็นสินค้าไปแล้วเนี่ยสินค้าต้องการอะไรครับต้องการผู้บริโภคต้องการคนซื้อ
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยไม่ได้คิดราคาจีนแพงนักคิดแค่60ล้านดอลลาร์ในขณะเดียวกันอินเดียเนี่ยจ่าย30ถึง40ล้านดอลลาร์บริษัท ZEL ได้ลิขสิทธิ์นี่คือเอเชียและอาเซียนเราเนี่ยไทยเราเนี่ยคนที่ได้ลิขสิทธิ์มาที่ผมต้องจ่าย 6,000 บาทเนี่ยเขาต้องเอาไปจ่ายให้ฟีฟ่า70ล้านดอลลาร์นะบริษัท JAS ได้ลิขสิทธิ์มาเลเซีย35ล้านดอลลาร์บริษัท RTM และ Unifi TV ได้ลิขสิทธิ์อินโดนีเซียจ่ายถึง45ถึง50ล้านดอลลาร์ TVRI ได้ลิขสิทธิ
1: ์
0: สิงคโปร์จ่าย25ถึง30ล้านดอลลาร์มีเดียคอปได้ลิขสิทธิ์เวียดนามเป็นไงก็ไม่รู้จ่ายแค่15ล้านดอลลาร์บริษัท VTR ได้ลิขสิทธิ์ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นตัวเลขที่เพิ่งมาเจอจากในคอลัมน์กวนน้ำให้ใสเขียนโดยคุณสามส้มหลายวันแนวหน้าผมขอขอบคุณที่ข้อความของท่านมาเผยแพร่ให้ประชาชนผู้ฟังได้รับทราบครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาสักคู่หนึ่งญี่ปุ่นนะไม่ชนะสวีเดนครับตอนนี้ญี่ปุ่นจะตกที่นั่งลำบากเพราะว่าในการจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยต้องไปเจอกับบราซิลไปเจอกับบราซิลนะฮะแต่ว่าผู้จัดการทีมญี่ปุ่นบอกว่าเคยเตะนอกรอบตอนอุ่นเครื่องกันแล้วเราก็ชนะเพราะนั้นเราก็เฉยๆไม่ได้กลัวแต่ถ้าญี่ปุ่นแพ้บราซิลก็เป็นอันว่าแพ็คกระเป๋ากลับบ้านได้ตกรอบนะครับก็เอาไว้ติดตามกันในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ไม่ต้องห่วงที่ผมเงียบๆอยู่นี่คือผมพยายามหาข่าวของคู่ฟุตบอลในวันพรุ่งนี้หรือในคืนนี้แต่ว่าไม่รู้มันหายไปไหนแล้วครับ
1: เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็ติดตามนะคะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะคุณดำรงโอมีอีกยาวเลยเนาะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะค่ะโอเคมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งครับ ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.และคนที่อยู่พัทยาคุณเป็นคนต่างจังหวัดที่คนจังหวัดอื่นๆเขาก็บางทีเขาก็อยากจะมีโอกาสเลือกผู้บริหารจังหวัดของเขาคือไม่ได้อยากจะให้มาส่งมาจากกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำก็ยังผู้ว่าก็ยังส่งมาจากมหาดไทยโดยประชาชนไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ได้เลือกแต่พัทยาโชคดีได้เลือกเพราะฉะนั้นรักษาสิทธิมีไว้นะครับพี่น้องชาวพัทยาครับ

0: ก็ไปเลือกตั้งกันนะคะสว1หมายเลขผู้ว่ากทม1หมายเลขนะคะค่ะผู้ว่าสีเขียวสกสีชมพูนะคะ
1: คุณชัชชาตินี่หมายเลข9ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คุณชัชชาติหมายเลข9ค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะก็ไปเลือกตั้งกัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอย่าออกไปช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวฝนตกนะคะคุณดำรง
1: ครับเช้ากินกาแฟแล้วไปเลยดีกว่า
0: เขาบอกว่าตอนเช้านี่จะเจอสวเยอะค่ะหมายถึงว่าสูงวัยแม้เด็กวัยรุ่นก็จะออกมาเที่ยงๆบ่ายๆนะ
1: ครับ
0: ฝนตกนะจ๊ะต้องออกเร็วๆขอบคุณค่ะคุณดำรงเจอกันวันจันทร์นะคะ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีวันศุกร์ค่ะคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
0: ค่ะวันนี้บ้างพี่ไหม
2: โอ้วันนี้มีความสุขดีค่ะคุณอ้อมหลังจากวันศุกร์เนี่ยเราต้องสุขภาพดีทั้งใจและกายใช่ไหมคุณอ้อมถามหมายว่าวันศุกร์วันเนี้ยมีความสุขไหมเป็นยังไงบ้างก็ต้องเรียนว่ามีความสุขจริงๆนะคะชีวิตคนอยู่ต่างจังหวัดนี่โอ้นึกจะทำอะไรก็ได้ทำไหมไม่อยากจะพูดให้คุณอ้อมอิจฉาหรอกนะตอนนี้พี่สมัยก็มีญาติโยมมาที่เขาอยากจะไปเที่ยวป่าละอูพรุ่งนี้พี่สมัยก็เลยพามาทานข้าวนั่งพูดอยู่นี่เท้าเหยียบอยู่บนทรายค่ะซ้ายมือชายหาดชะอำนี่ก็คลื่นซัดโครมซาซาโครมโครมเท่านี้แหละนะคะสุขมีความสุขไหมล่ะคนไทยเราเนี่ยนะคะมีความสุขคนทุกชาติอิจฉาเราค่ะ
0: ค่ะแต่คนในเมืองวันนี้ฝนตกตอน5โมงจะ5โมงเย็นนะคะมาเลยใกล้เลิกงานก็ฝนมาเลยลมแรงในหลายพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุแถวราชกระบังด้วยนะพี่ไหมเสาไฟฟ้าล้มมาทับรถที่อยู่บนถนนด้วยมีบาดเจ็บสาหัสด้วยนะพี่ไหม
2: แต่ยังไม่เท่ากับเวเนซุเอลานะคุณอ้อมเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ตอนนี้ตัวเลขพุ่งมาประมาณ200กว่าแล้วพี่ไหม
2: สู
0: ญหายอีกใช่ใช่ค่ะใช่นะคะก็ตัวเลขอ่ะขยับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่ะพี่ไหม
2: ไม่เห็นภาพคลิปวิดีโอต่างๆโอ้เดี๋ยวนี้นะการที่โลกมันสื่อสารถึงกันหมดเนี่ยบางทีมันก็เป็นด้านมืดเหมือนกันเราเห็นเราเสพข่าวพวกนี้แล้วมันมาถึงเราถึงมือเรานะคุณอ้อมนะมันก็เห็นแล้วมันก็หดหู่นะว่าโลกเราเนี่ยมันร้ายกาจขึ้นทุกทีภัยธรรมชาติมันโหดขึ้นทุกวันทุกวันนะคะคุณอ้อม
0: ค่ะก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนาะพี่ใหม่เนาะก็อย่าทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะทะเลแล้วก็ป่านะคะ
2: อันนี้จริงค่ะอันนี้ทุกคนควรจะมีความคิดอย่างนี้ก็ถึงได้บอกว่าไปเที่ยวไหนเนี่ยอย่าเอาอะไรไปนอกจากรูปถ่าย อย่าทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้าของคุณ
0: เขาใหญ่หรือว่าที่ไหนขออภัยถ้าจำผิดนาอ้อมเคยอ่านข่าวก็คือเคยเล่าให้ฟังหลายทีแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาจะเช็คเลยว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนนะพกอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ให้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยใครทิ้งอะไรไว้เขาส่งกลับบ้านเลยนะคะจะเศษขวดเศษอาหารเศษถ้วยพลาสติกอะไรต่างๆเขาส่งไปรษณีย์กลับมาบ้านให้เลยนะคะถ้าไม่เก็บอะค่ะอายเนาะอายนะอย่างนั้นนะพี่ไหม
2: โอ้ยน่าอายมากๆแล้วพอเปิดเขาจะมาปรับเอากับเราด้วยค่าส่งค่าอะไรเนี่ยนะคุณอมนะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเอาอะไรไปก็เก็บออกมาด้วย
2: มาตรการที่ดีเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้พี่ใหม่มีเรื่องอะไรมาฝากกันคะ
2: มีเรื่องที่คุณมาโนทพุทธานเขียนเอาไว้ในคุสังคุสมโอ้ใหม่เองก็เพิ่งจะรู้ว่าเราเนี่ยเชื่ออะไรใน Google ไม่ได้นะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรื่องสุขภาพคุณมาโนทเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าใครเป็นชายที่สูงที่สุดในโลกเปิดอินเทอร์เน็ตเซิร์ช Google ได้ความว่าคนเป็นชายคนหนึ่งชื่อนายสุลต่านโคเซนสูง151ซม8ฟุต3นิ้ว251เซนติเมตรแต่ที่ไหนได
0: ้
2: ที่ไหนได้คนไทยเราต่างหากซึ่งคุณมาโนทได้ไปสัมภาษณ์มาด้วยตัวเองเนี่ยสูงตั้ง262เซนติเมตร
0: ไม่ใช่ยกเยกใช่ไหมพี่ไหม
2: ไม่ใช่ยกเยกเสียชีวิตไปละมั้งหมายว่าน
0: ะ
2: นี่สูงกว่าคุณโยกเยกอีกสูงกว่าชายที่เขามีกินเนสเรคคอร์ดบันทึกไว้ถึง11ซมเลยถึง11เซนติเมตรเลยเพราะฉะนั้นเราเชื่ออะไร Google ไม่ได้นะท่านผู้ฟังเห็นปุ๊บต้องมาเหมือนเราเชื่อ AI อะไรไม่ได้เนี่ยนะคะอย่าไปเชื่อทั้งหมดเราต้องมาคิดเองด้วยลองสืบหลายๆทางแล้วเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะมี 2-3 ประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือจะได้อธิบายได้ว่าคนที่เขาเป็นโรคสูงเกินไปเนี่ยสูงกว่าคุณพ่อคุณแม่สูงกว่าทุกคนในโลกเนี่ย

0: ขาเป็นอะไรมันมีต่อมอะไรหรือถึงทำให้เขาสูงได้ถึงขนาดนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้เสียสุขภาพไปอีกเดี๋ยวเราเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: ใช้ชีวิตลำบากเนาะถ้าอย่างนั้นพี่ไหม

0: แนะนำติชมมาอะไรที่ติชมเนี่ยอะไรที่ติเนี่ยนะคะเราเอามาแก้ไขแน่นอนนะคะอะไรที่ชมเราก็รับไว้ด้วยหัวใจอันฟูอิ่มฟูทั้งสองทั้งทีมงานเราอะนะคะคุณอ้อม
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ใหม่กลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
0: ได้ค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 2:31 นาทีคุยกันเรื่องสูงสูงนะพี่ไหมคนสูงสูง
2: วันนี้ไม่มีต่ำสูงมากเลย
1: สูง
2: อย่างเราเนี่ยนะคะหรือสุภาพบุรุษที่เขาสูงกว่าเราเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะเกิน190หรือ190ซมหรืออะไรประมาณนี้นะเฉพาะสุภาพบุรุษที่เขาสูงสูงอู้แต่มนุษย์ที่สูงตั้ง200กว่าเซนติเมตรเนี่ยนะคะสูงถึง262เนี่ยนะคะเป็นผู้ชายคนไทยที่สูงกว่าคนที่เขาก i n n e s s Book Record ทำการบันทึกไว้ชื่อนายสุลต่านโคเซนเป็นชาวเมืองอังการาประเทศตุรกีอายุ31ปีนะตอนนู้นที่เราสัมภาษณ์ที่เราทำข้อมูลนะเขาบอกว่าเขาสูงถึง251ซม8ฟุต3นิ้วแต่ ขอไปกับ ขอโทษนะคะแต่คุณมาโนชพุตานเนี่ยนะคะเขียนไว้ในคอลัมน์บันเทิงคดีในคู่สร้างคู่สมบอกว่าจริงๆแล้วมีหนุ่มไทยของเราวัย24ปีจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์มีน้ำหนักตัว225กิโลกรัมเนี่ยเป็นเจ้าของความสูงมากกว่าชายตุรกีที่โลกเขาบันทึกเอาไว
1: ้
2: ถึง11เซนติเมตรเพราะว่าเขาสูงตั้ง262เซนติเมตรแล้วทุกวันนี้เมื่อตอนที่เราสัมภาษณ์เขาเขาอายุ24ปีและเขาก็ยังไม่ยอมหยุดสูงนะคุณอ้อม
1: 20รังจริง20นี่ก็ต้องน่าจะหยุดได้แล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เขาไม่ปกติไงคะถ้าปกติมนุษย์เนี่ยอย่างเด็กผู้หญิงพอมีวัยมีประจำเดือนแล้วก็หยุดสูงเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะ
1: ค
2: ุณพ่อคุณแม่สมัยหนึ่งก็ให้ลูกกินยาเพื่อไม่ให้มีประจำเดือนจะได้ไม่หยุดสูงเป็นอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะคะอันนั้นโอเคเป็นข้อมูลทางการแพทย์แต่ข้อมูลที่เราได้เนี่ยได้มาจากคุณพันศิริคุณากรไพบุญศิริซึ่งเธอเป็นผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีค่ะซึ่งใหม่ก็เคยเล่าเรื่องของเธอลงในคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอของเราเนี่ยนะคะเธอก็แนะนำให้เราไปสัมภาษณ์คุณพรชัยเสาศรีที่เล่นว่าคุณอ๊อฟไปสัมภาษณ์บนเตียงนอนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเลยค่ะโดยคุณมาโนชพุตานไปสัมภาษณ์บอกว่าทำไมต้องไปนอนโรงพยาบาลเพราะว่าเขาต้องไปปรับปรุงเสริมความยาวเพื่อรองรับร่างกายของคุณชายพวกนี้ก็คือคุณพรชัยเสาศรีถามว่าเขาไปปรับปรุงเสริมความยาวไม่ใช่ว่าเขาต้องการเพิ่มความยาวเขาต้องไปผ่าตัดเพื่อตัดต่อมอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะคุณอ้อมเพื่อที่จะให้หยุดสูงอ่ะคุณอ้อมเพราะว่าร่างกายอันใหญ่โตมโหฬารของเขาเนี่ยมันสูงไปกว่านี้ไม่ได้แล้วทุกวันนี้เขาก็

0: เดินไม่ได้เขาถึงต้องนอนไงเพราะไอ้ร่างกายที่สูงน้ำหนักตัวที่มันเพิ่มขึ้นมันไม่สัมพันธ์กับเข่าของเขาเขาไม่สามารถจะทรงตัวได้น้องๆคุณเลือกเยกถึงได้ที
1: ่เหมือนคนที่เอาเราต่อไม้ขายาวเป็นที่เล่นเล่นกันเห็นพี่ไหมจะเดินประมาณนั้นแหละเนาะ
0: ใช่ลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ถึงแม้คุณพรชัยเสาศรีเนี่ยจะร่างกายใหญ่โตมโหฬารแต่กลับมีเสียงพูดที่เบาแล้วก็เล็กมากเลยพูดจาชัดค่อยชัดคำแล้วก็คิดนานหน่อยกว่าจะตอบแต่เขามีอารมณ์ขันแล้วก็หัวเราะง่ายนะไม่ใช่ว่าเป็นคนเครียดอะไรเลยนะคุณมโนดเขียนไว้อย่างนั้นนะคะก็ได้สัมภาษณ์ถามว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณพรชัยเสาศรีนะคุณอ๊อฟเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สูงไหมก็บอกไม่สูงหรอกครับพ่อแม่ผมก็ปกติธรรมดาพี่สาวหนึ่งคนหลานสาวหนึ่งคนก็ปกติทั้งนั้นทั้งบ้านอ่ะผมสูง
1: อยู่
0: คนเดียวเลยนะคะก็คือมันก็คือความปกติซึ่งเดี๋ยวเราจะเฉลยว่าอะไรมันผิดปกตินะคะคุณพรชัยนี่ก็เรียนหนังสือถึงป.6เลิกเรียนแล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพก็รับจ้างทำงานก่อสร้างแม่ทำงานก่อสร้างนี่แกคงดีเลยนะแกไม่ต้องขึ้นบันไดเลยคุณอ้อมแกคงโบกปูนก่ออิฐอะไรสบายเลยได้
1: สบายเลย
0: ข้อดีข้อดี
1: ถ้าบ้าน2ชั้นก็คงตัวข้าง
0: ใช่
1: อยู่บนบ้านชั้นที่2พอดีนะพี่ใหม่
0: ใช่ใช่
1: ขนาดนั้น
0: แต่แกบอกว่าตอนนั้นนะที่ผมทำงานก่อสร้างตอนนั้นผมยังปกติตัวธรรมดาเหมือนคนอื่นมันเริ่มผิดปกติว่าเราสูงขึ้นเรื่อยๆก็ตอนอายุ15ถึง16ปีตอนนั้นนะ15 16ปีเนี่ยตอนนั้นก็สูงตั้ง190ซมแล้วนะคุณอ้อมก็ตอนที่รู้สึกว่าสูงขึ้นเรื่อยๆก็ถามว่าไม่รู้สึกแปลกใจเหรอครับก็แปลกใจสิครับแต่คิดว่าไม่เป็นไรเพราะไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแต่เรามันจนรักษาไม่ได้เพราะค่ารักษาเป็นหมื่นนะคุณอ้อมก็เลยปล่อยมันนะคะผ่านมาเกือบ 8-9 ปีอ้าวสูงเฉลี่ยปีหนึ่งหลายเซนเลยก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้สังเกตว่าตอนนั้นมันกี่เซนแต่รู้ว่าตอนผมอายุ19เนี่ยก็เป็นโรคชักแล้วชักแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะคุณอ้อมชักเกือบทุกวันก็ต้องไปขอยาหมอกินก็คือไปหาหมอก็คืออวัยวะเนี่ยนะคะมันก็เหมือนปกติคนอื่นแหละแต่นิ้วมือใหญ่ขึ้นแต่มือไม้มันไม่มีแรงค่ะคุณอ้อมแล้วลักษณะใบหน้าเนี่ยคางมันก็ยื่นแล้วที่สำคัญนะคุณอ้อมที่หัวนมของเขาเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาด้วย
1: อันนี้
0: เดี๋ยวมาจะอธิบายให้ฟังนะคะแต่ก็ไม่เคยแกก็บอกว่าแล้วว่าแกเป็นคนมีลมขันผมมีน้ำนมแต่ผมไม่เคยชิมนะว่ามันรสชาติเป็นไงแกจะน่ารักดีนะแล้วบอกว่าคุณมโนก็ถามต่อไปว่าอ่ะแล้วต้องกินอาหารมากกว่าคนอื่นไหมเนี่ยเราตัวใหญ่เนี่ยแต่ก่อนกินเยอะครับดื่มน้ำมากกว่าคนอื่นด้วยเมื่อก่อนชอบแกงจืดพะโล้ขนมหวานก็ชอบกินรสช่องบัวลอยแต่เหล้าเบียร์ไม่เคยกินนะครับแต่ถามว่ากินมากกว่าคนอื่นไหมก็ผมก็กินปกติแต่คนอื่นก็ว่าผมก็กินเยอะอยู่เหมือนกันแหละแล้วสุขภาพเป็นยังไงขับถ่ายปกติปัสสาวะ 3-4 ครั้งอุจจาระ2วัน1ครั้งก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติมากมายอาหารแต่ละวันก็กิน3มื้อเหมือนคนทั่วไปก็ถามคำๆว่าไอ้สูงขนาดนี้เนี่ยสาวๆหมายปองไม่มีแฟนไหมหนุ่มสุรินทร์คนที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยนะสูงกว่าคนที่เป็นแชมป์เรคคอร์ดว่าสูงแล้วนะก็ตอบว่าผมไม่มีแฟนหรอกนะและไอ้ผมก็ไม่เคยได้อยู่บ้านมันก็เลยไม่ได้รู้จักใครเป็นหนุ่มสุรินทร์นะเป็นเอ็ดชายหนุ่มอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็บอกว่าแล้วชอบดูหนังฟังเพลงหรือเปล่าชอบผมชอบทั่วไปคือแกก็ใช้ชีวิตปกตินั่นเองนะคะก็ถามว่าตอนนี้มีความทุกข์อะไรก็บอกว่าไอ้ตอนที่เนี้ยที่ผมอ่อนแรงเนี่ยผมก็อยากตัวเล็กเหมือนคนอื่นอยากไปไหนมาไหนได้เหมือนคนอื่นอยากปกติผมอยากจะยืนได้แบบไม่เจ็บหัวเข่าแต่มันทำไม่ได้นี่ผมก็ยืนไม่ได้มาตั้ง 4-5 ปีแล้วตั้งแต่เป็นโรคชักตั้งแต่อายุ19ตั้งแต่ตอนนั้นก็นอนมาตลอดแล้วที่ผมอยู่สุรินทร์เนี่ยก็ลำบากพ่อแม่ต้องมาดูแลแต่เวลาขยับไปตัวไปห้องน้ำผมก็พอคลานไปได้เมื่อก่อนเนี่ยขับรถได้เดินไปไหนมาไหนขึ้นรถเองแต่ตอนหลังเนี่ยไอ้ความที่มันสูงเนี่ยขึ้นรถอะไรมันก็ไม่ได้หมดนะคะคุณอ้อมมันสูงเกินไปก็ต้องนอนไปหรือนั่งคุดคูไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในที่สุดก็ได้มาหาคุณหมอค่ะมารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะโดยคุณหมอทศพรเสรีรักษ์นะคะท่านไปเจอตอนนั้นท่านเป็นรองเลขานายกรัฐมนตรีแต่รัฐบาลก่อนนู่นน่ะนะคะก็เขาไปงานข้าวหอมมะลิแล้วก็ได้ไปเจอพ่อแม่พาไปให้เขาเห็นแล้วเขาบอกว่าโอ้อย่างนี้น่าจะผ่าตัดนะคะก็เลยพามาโรงพยาบาลรามาธิบดีในที่สุดก็ติดต่อก็ได้มาที่นี่

0: นะคะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการรักษาเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะว่ารักษาอย่างไรนะคะทีนี้ถามว่าร่างกายใหญ่โตอย่างเงี้ยมีความฝันอะไรไหมเขาบอกว่าก็ความฝันสูงสุดของผมเนี่ยที่บ้านมีนาก็อยากปกติอยากไปช่วยพ่อแม่ทำนาอะไรแบบนี้นะคะแล้วบอกว่าแล้วเนี่ยเคยมีคนเข้ามาบันทึกไหมว่าตัวเองเนี่ยสูงกว่าคนอื่นเขาที่สุดเลยนะอาจจะสูงที่สุดในโลกเขาบอกมีนักข่าวญี่ปุ่นมาเคยทำสารคดีนะแต่ผมก็ไม่ได้อยากจะโด่งดังอะไรผมอยากความฝันสูงสุดของผมอยากเป็นปกติแล้วก็จะได้ไปช่วยพ่อแม่ทำนาแค่นั้นเองนะคะตอนนั้นที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยคุณหมอทำการผ่าตัดอยู่นะคะทีนี้เราก็เลยต้องถามอาจารย์หมอด้วยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นอะไรแล้วก็จะต้องมีข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อเฉลยในสิ่งที่เขาเป็นนะคะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ข้อมูลเชิงวิทยาการนี่ก็บอกจากการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชลิตรัตนสารอายุรแพทย์โรคเบาหวานและต่อมไรท้อคุณหมอก็เล่าว่าคนไข้คนนี้มีความผิดปกติของเขาที่เราเรียกว่ากิกแกนติซึมมันไม่มีชื่อภาษาไทยมันเป็นโรคร่างกายเจริญเติบโตผิดปกติโรคนี้คุณอ้อมมันเกิดจากเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองค่ะแล้วเนื้องอกนี้ผลิตโกรทฮอร์โมนมากเกินไปนะคะโกรทฮอร์โมนคุณอ้อมก็คงรู้จักใช่ไหมมันทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตนะคะ
1: ค่ะ
0: และนี่แต่ปัญหาคือมันมากเกินไปเพราะมันไอ้ต่อมใต้สมองเนี่ยมันไปกดไหมเนี่ยนะอยากจะบอกคุณอ้อมเลยว่าไหมก็มีเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองเหมือนกันคุณอ้อมตั้งแต่เด็กมันมีผลทำให้เราไม่มีประจำเดือนเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยแหละค่ะแบบเดียวกันไอ้ต่อมนั้นเราเรียกว่าต่อมพิทูอิตาลีแกลนเพราะฉะนั้นพอหมายมาอ่านมาเจอเรื่องนี้ใหม่ก็ได้ใจโอ้เป็นแบบเดียวกับเราเลยแต่ใหม่เนี่ยอาจจะเคยไปเขาเรียกว่า MRI คุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกก็มีบุตรยากเท่านั้นเองเราไม่ได้เดือดร้อนเพราะเราทำแต่งานแต่ทีนี้คนที่มีปัญหาอย่างคุณท่านนี้นะคะคุณพรชัยเสาศรีเนี่ยเขาเนื้องอกอาจจะไปกดจุดที่ทำให้เขาเกิดการเจริญเติบโตผิดปกติเขาถึงมีแม้กระทั่งน้ำนมในเต้านมของเขาที่เป็นผู้ชายเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไปกดแล้วมันทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนไปหมดเลยคุณอ้อมนี่แหละค่ะนี่แหละมันไม่ใช่เป็นโรคแปลกอะไรคุณอ้อมมันเป็นโรคที่เป็นได้เห็นไหมผู้ชายก็เป็นเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าเมื่อมันเนื้องอกเนี่ยมันผลิตโกรทฮอร์โมนมากเกินไปเนี่ยอาการที่คนไข้จะเป็นมันจะมาด้วยอาการ2อย่างค่ะคุณอ้อมอย่างแรกเป็นอาการที่เกิดจากฮอร์โกรทฮอร์โมนมันมากเกินไป
1: ค
0: ือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอะนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของหน้าตากระดูกโหนกคิ้วจะยื่นออกมาอย่างที่คุณอ้อมเห็นเขาเรียกอะไรเหมือนอะไรวะอ๋อเหมือนขอโทษค่ะเหมือนฟังเกนสไตล์คุณอ้อมนึกออกไหมกระดูกโหนกคิ้วจะยืดออกมากระดูกความใหญ่ขึ้นฟันห่างออกลิ้นใหญ่ขึ้นมือเท้าใหญ่ขึ้นอย่างนี้แหละค่ะและอาจมีอวัยวะบางส่วนโตขึ้นได้เช่นภายในจะตับม้ามหัวใจโตขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วเนื่องจากฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีเบาหวานร่วมด้วยนะคะซึ่งมันก็เกิดจากการที่มีโกรทฮอร์โมนน้อยมากเกินไปอีกอาการหนึ่งก็คือความผิดปกติที่เกิดจากเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองที่ใหญ่แล้วมันไปเบียดฮอร์โมนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพราะต่อมใต้สมองมีฮอร์โมนอยู่6ฮอร์โมนค่ะถ้าเนื้องอกไปเบียดฮอร์โมนอื่นๆก็จะทำให้ขาดฮอร์โมนอื่นๆด้วยนอกจากเบียดแล้วอาจมีอาการเติบโตของเนื้องอกไปกดเบียดอวัยวะสำคัญที่อยู่บริเวณรอบๆต่อมใต้สมองเนี่ยหมายเข้าใจตรงนี้เพราะอย่างใหม่เนี่ยไอ้ต่อมใต้สมองลูกเบลเลอร์เลยไหมเคยไป MRI แล้วหมอเขาสแกนเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์ให้ดูต่อมใต้สมองของใหม่มันไปกดต่อมพิทูอิตาลีแกลนแกลน GLAND ที่แปลว่าต่อมนะต่อมพิทูอิตาลีเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายใหม่ไม่ปกติแต่ใหม่ไม่ได้เป็นมากอย่างกับคุณพรชัยเสาศรีนี้นะคะเขาบอกคุณหมอพูดต่อไปอีกว่าถ้ามันไปกดต่อมใต้สมองเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทตาวางอยู่ถ้าเนื้องอกมันไปกดเบียดเส้นประสาทตานะคุณอ้อมมันทำให้ตาบอดได้ด้วยทำให้อาการมีการปวดศีรษะและขยายความดันในช่องกะโหลกได้เราก็บอกโอ้ก็มันก็ร้ายแรงเหมือนกันก็บอกว่าสถิติผู้ป่วยนี้มีมากไหมเราถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าปัญหามันคือมันเจอบ่อยน้อยไงมันไม่เจอบ่อยไงแต่จำตัวเลขก็ไม่ได้เท่าไหร่มันก็ไม่เลยไม่ได้มีการวิจัยแล้วก็จะคิดชื่อจะคิดอะไรมาป้องกันนะคนมันไม่ได้เป็นมากเหมือนโรคอื่นๆไงคุณอ้อมเห็นไหมฮะมันก็เลยมีการป้องกันน้อย ถามว่าเป็นโรคที่รักษาได้ไหมคุณหมอก็บอกว่ารักษาได้มันขึ้นอยู่กับว่ามาเร็วแค่ไหนถ้ามาช้าเกินไปเนื้องอกใหญ่

0: ใหญ่มากแล้วการรักษาจะประสบความสำเร็จได้มันน้อยถ้าเนื้องอกโตน้อยกว่า1ซมจะประสบความสำเร็จได้ดีเพราะมันเล็กไงจะผ่ามันออกเนี่ยมันก็ง่ายใช่ไหมฮะหลักการคุณหมอก็บอกว่าง่ายๆเลยคือเราต้องลดโฮอร์โมนและลดขนาดของเนื้องอกลงมันจะได้ไม่ทำให้เราโตขึ้นเพราะเนื้องอกสร้างฮอร์โมนเราก็ต้องลดขนาดเนื้องอกเพื่อสร้างฮอร์โมนให้น้อยลงการรักษานะก็คือโอ้ยอันนี้หวัดเสียวนะคุณอ้อมนะแต่เป็นวิชาการก็ต้องอ่านนะคุณอ้อมนะก็ต้องเล่าสู่กันฟังนะคะการรักษาหลักก็คือการผ่าตัดเอาเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองออกพูดว่าต่อมใต้สมองนี่มันก็ยากแล้วนะคุณอ้อมนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเพื่อลดขนาดของเนื้องอกถ้าขนาดไม่ใหญ่มากโดยทั่วไปเราจะผ่าตัดผ่านจมูกค่ะกรีดบริเวณเหนือเหงือกเลาะออกแล้วใส่กล้องเข้าไปเราจะเจอกระดูกไซนัสก็ต้องกระทุ้งไซนัสให้มันแตกแล้วก็เอากล้องผ่านเข้าไปเพื่อไปให้ถึงฐานสมองแล้วถึงเคาะฐานสมองอีกทีเพื่อเห็นเนื้องอกแล้วก็จะค่อยๆเอาครีมผ่าตัดนะไม่ใช่ครีมธรรมดาครีมคีบออกมาการผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับเนื้องอกที่ไม่ใหญ่มากนะคุณหมอที่ได้บอกว่าไม่ให้มันเกิน1เซนไงคุณอ้อมคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เห็นว่าใครมีหรือลูกเต้าจะเป็นอย่างนี้รีบไปซะตั้งแต่พอเห็นว่าเขาจะโตเนี่ยไอ้มันไม่นั่นละไปหาคุณหมอเลยอย่าปล่อยไว้นานอย่างคุณพรชัยเสาศรีเนี่ยเขาไม่มีสตังค์คุณอ้อมแล้วกว่าเขาจะมาเจอรามาซึ่งทำให้ฟรีเนี่ยแล้วมีคนอุปถัมภ์เนี่ยมันก็ไปแล้วล่ะเขาก็สูงไป200กว่าแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะแล้วเราก็ถามคำถามสุดท้ายกับคุณหมอว่าแล้วเมื่อเอาเนื้องอกออกมาแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไรร่างกายมันจะหยุดเจริญเติบโตไหมล่
1: ะ
0: คุณหมอบอกว่าถ้าเอาออกหมดมันก็จะหายหยุดการเจริญเติบโตแต่มันไม่ได้ shrink คือมันไม่ได้ทำให้ตัวมันหดเล็กลงเหมือนมันปกตินะมันเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้เพราะมันสูงไปแล้วโตไปแล้วคุณอ้อมเข้าใจใช่ไหมคะมันก็จะอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าหยุดไม่ให้มันโตไปกว่านี้เห็นไหมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมันมีโรคแปลกๆสารพัดในโลกเรานี่นะไหมไปเจอโรคนี้ก็นึกถึงเลยต้องมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังและเองไหมเองก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าต่อมผิดปกติเหมือนกันแหมพูดไปพูดมาเยอะพิสมัยนี่มีโรคเยอะเหมือนกันนะคุณน้อง
1: มันก็ค่อยๆเจอ
0: แต่ยังเป็นคนปกติอยู่นะคะ
1: รักษาได้ค่ะโอ้พี่ไหมเดี๋ยวแก้ข้อมูลนิดนึงคุณโยกเยกอ่ะตอนนั้นที่บอกว่าเสียชีวิตเป็นข่าวลือนะพี่ไหมยังอยู่ค่ะค
0: ุ
1: ณโยกเยก
0: ใช่
1: คุณโยกเยกตอนนั้นที่มีข่าวลือจริงๆเพราะว่าคุณโยกเยกเข้า ICU แล้วก็ผ่าตัดหลายวันเลย
0: แต่ว่าอ้อมด้วยที่
1: ตอนหลังเขาบอกว่าข่าวแจ้งข่าวผมยังมีชีวิตอยู่นะครับสุขสันต์วันสงกรานต์ครับทุกคนอันนี้หลังจากที่ผ่าตัดแล้วนะพี่ใหม
0: ่โอ้สุดยอดเห็นไหมเขาก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: ขอบคุณค่ะนี่คือหลักการของรายการเราพูดอะไรผิดเราก็ต้องแก้ข่าวทันทีค่ะ
1: ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะ
0: ค
1: ่ะค่ะเอาล่ะค่ะพี่ใหม่ก็มาดูเรื่องนี้นะคะเมื่อวานอ่ะเราคุยเรื่องตัวเงินตัวทองที่เข้าบ้านพี่ใหม่ใช่ไหม แต่ว่าวันนี้จะคุยเรื่องงูนิดนึงค่ะพี่ใหม่เพราะว่ามันมีคอนโดอยู่ห้องหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าค่าไฟเนี่ยมันสูงมากเลยสูงผิดปกตินะคะก็เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจดูปรากฏว่าแอบเพราะเลี้ยงงูหลามไว้300ตัวค่ะพี่ไหมเลี้ยงบนคอนโดก็เวลาเข้ามาคงใส่กระป๋องกระเป๋าเข้ามาอย่างเงี้ยเนาะคืออยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์นะคะคดีนี้ถูกเปิดโปงจากเบาะแสค่าไฟฟ้าที่สูงผิดปกติเนื่องจากว่าไอ้พวกงูหลามเนี่ยค่ะมันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศชื้นตลอดเวลาจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี67นะคะหลังจากผู้สูงอายุคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเจองูขนาดใหญ่ที่เชิงเขาในพื้นที่แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่ไม่พบตามธรรมชาติในท้องถิ่นนะคะตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่างูที่มันหลุดมาแถวเนี้ยมันน่าจะมาจากแหล่งเพาะเลี้ยงนะก่อนที่จะรับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านงูว่าการเลี้ยงงูหลามเนี่ยต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะมากในการควบคุมอุณหภูมิค่ะหลังจากตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีอยู่คนหนึ่งชื่อนายกัวค่ะเป็นชายโสดว่างงานอยู่คนเดียวค่ะมีพฤติกรรมน่าสงสัยแล้วก็ยังมีพี่ชายชื่อตี้มาหาเพื่อรับพัสดุที่บรรจุหนูขาวเอาหนูขาวมาให้เนี่ยเอามาให้งูกินไงพี่ไหมเอาหนูขาวมาเป็นประจำเลยนะคะสอบสวนสืบสวนไปสืบสวนมาก็ไปเจอว่างูเนี่ยอยู่เยอะมากเลยที่ห้องในกัวคนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าไปนะคะเข้าค้นห้องพักค่ะพบกล่องพลาสติกจำนวนมากวางซ้อนกันเต็มห้องเลยค่ะพี่ไหมห้องนั่งเล่นก็มีนะคะห้องรับแขกห้องนอนก็มีภายในมีงูหลามเนี่ย309ตัวค่ะ
0: โอ้โห
1: งูหลามนะแล้วมันตัวใหญ่ด้วย

0: อ่ะแต่
1: มูหลามนี่น่าจะออกลูกเป็นไข่หรือออกลูกเป็นตัวก็ไม่แน่ใจ
0: ในกลัวรับสารภาพว่าเริ่มเลี้ยงมูหลามตั้งแต่ปี57แล้วก็ศึกษาการเพาะพันธุ์อย่างจริงจังจนสามารถพัฒนาสีสันของงูได้หลายรูปแบบนะคะเขาบอกว่าการที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขารู้สึกเป็นเหมือนผู้สร้างสิ่งมีชีวิตค่ะซึ่งจากการสืบสวนพบว่ากัวและตี้เนี่ยพี่น้องคู่นี้ได้ขายงูหลามไปแล้วอย่างน้อย80ตัวเขาเพาะไว้ขายด้วย
1: แล้วทำไมไม่ไปเพาะในฟาร์ม
0: เอามาเพาะที่คอนโดทำไมนะคะขณะที่ผู้ขายงูรายแรกให้กัวเมื่อปี57ก็ถูกจับไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นสัตว์สงวนไงพี่ไหมนอกจากนี้เนี่ยเขายังตรวจยึดงูหลามอีก47ตัวรวมทั้งของกลางทั้งคดีทั้งหมด436ตัวค่ะถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ย30ล้านหยวนหรือประมาณ148ล้านบาทนะคะงูหลามเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองระดับ2ของจีนนะคะผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอาจจะได้รับโทษจำคุกสูงสุด5ปี
1: แต่ของไทยนี่ไม่รู้คุ้มครองหรือเปล่านะแต่น้องเนี่ยนะบอกว่าออกเป็นไข่เพราะว่าบางทีมันมาแอบออกในบ้านก็มีบ้านไหนที่แบบติดสวนเนี่ยนะโอ้คุณอ้อมงูหลามงูเหลือมเนี่ยค่ะ
0: น่ากลัวมากนะอย่าไป
1: น่ากลัว
0: งูบางห้องอ่ะพี่ใหม่แอบเลี้ยงแมวเป็น10-20ตัวเลยอยู่บนคอนโดก็มี
1: เราจะรู้ตอนแผ่นดินไหวอ่ะอุ้มแมวลงมาเต็มเลยนะ
0: เลี้ยงได้ยังไงห้องอยู่แค่นั้นเนาะมันไม่ไหวจริงกลิ่นทั้งกลิ่นทั้งอะไรนะคะอยู่คอนโดเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์ด้วยซ้ำนะก็ต้องแอบเลี้ยงแต่ถ้าโอ้โหขนาดเพาะงูหลามได้ขนาดนี้ก็น่ากลัวแล้วนะคะ
1: โอ้โห
0: ค่ะยังอยู่ที่จีนนะคะตอนนี้จีนเนี่ยเขามีบริการนี้ค่ะพี่ไหมเช่าหมารายชั่วโมงแต่หลายฝ่ายก็ออกมาเป็นห่วงว่าอาจจะทำให้สัตว์เสียก็ได้ใช่ในจีนค่ะเป็นกระแสการเช่าสุนัขนะคะกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในจีนหลังจากแพลตฟอร์ม1เปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถเช่าน้องหมารายชั่วโมงเพื่อพาไปเดินเล่นนะคะโดยใช้เวลาร่วมกันกับเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงจริงๆถึงแม้แนวคิดนี้จะได้รับเสียงตอบรับจากคนรักสุนัขจำนวนไม่น้อยแต่ก็จุดกระแสถกเถียงเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ตามมาด้วยนะคะบริการนี้เนี่ยดำเนินการผ่านมินิโปรแกรมชื่อว่าหวังปู้ค่ะซึ่งมีความหมายประมาณว่าพาสุนัขเดินเล่นเปิดให้บริการในเมืองใหญ่ของจีนเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นนะคะเจ้าของสุนัขสามารถสร้างโปรไฟล์สัตว์เลี้ยงของตนขณะที่ผู้เช่าสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงเพื่อนัดรับและส่งสุนัขได้ค่าบริการอยู่ที่ประมาณ 10-60 หยวนหรือประมาณ 50-95 บาทต่อชั่วโมงก็ไม่ได้แพงเกินไปนะคะบนแพลตฟอร์มก็มีน้องสุนัขเนี่ยหลายสายพันธุ์ให้เลือกค่ะเช่นอีเวนนะคะสุนัขพันธุ์เวลส์ไอแลนด์นะคะไวท์เทอรีอ่ะนะคะมีค่าเช่า45หยวนต่อชั่วโมงแล้วก็ไปว่านเป็นสุนัขพันธุ์คอร์กี้ค่ะอันนี้ดาวเด่นเลยนะคะค่าเช่า60หยวนต่อชั่วโมงนะคะ
1: สุนัขคอร์กี้น่ารักมากคุณอ้อมเป็นดาวเด่นถูกแล้วสุนัขคอกกี้ก็คือสุนัขที่ควีนอลิซาเบธรักมากพันเนี้ยน่ารักตัวเล็กๆค่ะ
0: คือเจ้าของเขาจะมีนิสัยของน้องหมาของเขาเนี่ยไว้ในสมุดที่เป็นโปรไฟล์อย่างละเอียดเพื่อที่จะให้คนที่เช่าไปเนี่ยรู้จักเขามากขึ้นนะคะและเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้งานอ่ะแพลตฟอร์มนี้บอกว่ามีมาตรการด้านความปลอดภัยด้วยเช่นการทำประกันภัยการติดตามตำแหน่งสุนัขแบบเรียลไทม์การยืนยันตัวตนของผู้เช่าด้วยชื่อจริงนอกจากนี้ยังจำกัดพื้นที่พาสุนัขเนี่ยเดินเล่นให้อยู่ในบริเวณที่สัตว์คุ้นเคยด้วยและกำหนดให้ผู้เช่าต้องแจ้งเจ้าของทันทีหากพบว่าสุนัขมีอาการผิดปกติอันนี้เสียงทางพี่ไหมใช่ไหมคะขออภัย
1: เสียงเพลงใช่ไหมคะคุณอ้อม
0: ได้เสียงคนคุยกันและเสียงเพลงค่ะเสียงทางนู้น
1: อ๋อเสียงเพลง
0: โอเคค่ะผู้ใช้จำนวนหนึ่งมองว่าบริการนี้ช่วยเติมเต็มความฝันของคนที่อยากมีสัตว์เลี้ยงแต่ไม่สามารถเลี้ยงได้จริงตัวอย่างเช่นมีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยมาจากเซี่ยงไฮ้ค่ะพี่ไหมเขาเช่าน้องหมาชื่อจินพาไปเดินเล่นพาไปซื้อของ1ชั่วโมงเขาบอกว่าประสบการณ์นี้เนี่ยช่วยให้เขาได้สัมผัสความสุขจากการมีสุนัขโดยไม่ต้องรับภาระการดูแลระยะยาวอันนี้ก็ดีเน
1: า
0: ะ
1: มันกำลังจะบอกว่าวินวินทั้งคู่เลยคนที่เป็นเจ้าของสุนัขก็อยากจะให้เอาหมาของตัวเองเนี่ยไปเดินเล่นคนที่ไม่มีก็อยากจะเอาหมาไปเดินโชว
0: ์
1: วินวินทั้งคู่เป็นธุรกิจที่น่าทำเหมือนกันนี่เมื่อกี้คุณอ้อมไหมเห็นฝรั่งอยู่ที่ชะอำเนี่ยคนหนึ่งนะแกตกเย็นเนี่ยแกก็ต้องเอาโดเมอร์แมนเนี่ยสองตัวเบลเลอร์เลยนะสีน้ำตาลนะแล้วก็แกก็ผูกหลังผูกคออย่างดีนะแต่แกไม่จูงคุณอ้อมไหมเพิ่งเห็นชัดวันนี้ไหมขับรถไหมผ่านก็เห็นไฟส่องแกเอาผูกตรงเอวแกคุณอ้อมเป็นแบบระบบ อย่างดีเรียกว่าถ้าหมามันวิ่งไปไหนตัวแกก็ต้องวิ่งหกล้ม

0: การไปด้วยอ่ะแต่ก็ดูมันเป็นการป้องกันไม่ให้แบบหมาวิ่งไปไหนได้เงี้ยคุณน้อง
1: ใช่แล้วก็ต้องเจ้าของต้องวิ่งตามตลอดนะคะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ด้านเจ้าของสัตว์เลี้ยงบางคนก็สนับสนุนแนวคิดนี้เขาก็มองว่าเป็นโอกาสให้ได้พาน้องหมาไปพบปะผู้คนใหม่ๆนะคะเจ้าของสุนัขพันธ์มาเมชิบะค่ะมันพันธุ์อะไรเนี่ยมาเมชิบะนะคะชื่อจูจู
0: ชื่อจูเนี่ยเป็นชิบะเนี่ยมันเป็นพันธุ์ของหมาญี่ปุ่นอ่ะคุณอ้อมมันน่ารัก
1: เขาชื่อน้องจูจูค่ะบอกว่าเธอจะร่วมเดินทางไปกับผู้เช่าทุกครั้งจึงไม่รู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงนะคะบางคนก็มีเจ้าของไปด้วยแต่มีเสียงเตือนมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์นะคะก็เตือนว่าการเปลี่ยนคนดูแลสภาพแวดล้อมและกิจวัตรประจำวันอยู่บ่อยครั้งเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้เนาะคนที่จะมาเช่าเขาจะพาไปเดินไหนจะดุน้องแบบไหนจะคุยกับน้องแบบไหนใช่ไหมคะมันอาจจะสร้างความเครียดทางอารมณ์ให้กับสุนัขได้โดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังมีข้อกังวลด้านกฎหมายค่ะเนื่องจากว่าในจีนเนี่ยน้องหมาหรือแมวเนี่ยยังถูกจัดให้เป็นทรัพย์สินอยู่ทำให้การดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่สัตว์ถูกทำร้ายหรือได้รับอันตรายอาจจะมีความซับซ้อนนะคะกระแสนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีบริการเช่าแมวแล้วในเชิงตูค่ะที่ต้องยุติให้บริการเพราะว่าถูกวิจารณ์อย่างหนักจากคนรักสัตว์หลายคนก็บอกว่าถ้าต้องการสัมผัสความสุขจากการอยู่กับน้องหมาเนี่ยควรจะเลือกเป็นอาสาสมัครในศูนย์พักพิงสัตว์มากกว่าอันนี้ก็ใช่เนาะเพราะแต่คนที่เขาห่วงจริงๆเขาไม่ให้เช่าหรอกเนาะพี่ใหม่เนาะบางคนก็แค่อยากจะแบ่ง
0: อย่างไหมเนี่ยไหมรักหมาใช่ไหมไหมก็ไม่ให้เขาเช่าหรอกเพราะว่าเขาจะต้องหมาไหมจะต้องไปทำให้เขาลำบากมากเลยเพราะมันส่วนมากอย่างคนรักแมวแมวนี่มันไม่ชอบเปลี่ยนเจ้าของนะคุณอ้อมมันไม่ชอบเปลี่ยนที่ถ้ามันทำปฏิบัติมันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ชอบแมวนี่เลี้ยงยากกว่าสุนัขเยอะเลยค่ะ
1: แต่บางคนก็ตั้งคำถามว่าการนำสัตว์เลี้ยงที่รักเหมือนสมาชิกในครอบครัวมาเปิดให้เช่าเพื่อสร้างรายได้อ่ะมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้การเติบโตเร็วของตลาดสัตว์เลี้ยงจีนเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบันเลยนะพี่ใหม่
0: ใช่ใช่เพราะคนเขาเยอะด้วยนะคะ
1: ค่ะจริงๆอย่างที่อันนี้ก็สัตวแพทย์แนะนำก็ถูกนะถ้าอยากจะไปก็ไปดูแลเป็นอาสาสมัครในศูนย์พักพิงสัตว์ดีกว่าเนาะทำบุญด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะใช
1: ่ก็หลายมุมมองหลายมุมมองนะคะ
0: แล้วมันก็อยู่ที่เจ้าของด้วยบางท่านเจ้าของก็แบบอ้าวก็ดีสิฉันได้รายได้แต่ก็นั่นแหละค่ะอยู่ที่มุมมองอ่ะอยู่ที่ความคิดของเจ้าของอ่ะก็ไม่รู้จะว่างไงเหมือนกันแต่เป็นเราเนี่ยเราไม่ให้เราห่วงของเราห่วงลูกเราว่างั้นน่ะนะคะค่ะ
1: ค่ะเอาวันนี้ส่งท้ายกันที่เรื่องของสุขภาพเรื่องของการกินผลไม้หลายคนบอกว่าฉันมีผลไม้อยู่ในตู้จะกินเมื่อไหร่ก็ได้กินตอนไหนก็ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องเช็คก่อนแล้วผลไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยบางอย่างอย่าไปกินตอนท้องว่างค่ะพี่หมายคุณผู้ฟังมี7ชนิดด้วยกันที่อย่ากินตอนท้องว่างนะคะอย่างแรกเลยคือผลไม้ตระกูลส้มพวกมะนาวเกรปฟรุตพวกส้มต่างๆมันจะเรียกกรดไหลย้อนให้ออกมาเร็วเพราะว่าส้มมีกรดซีลิคสูงมากถ้ากินตอนท้องว่างเนี่ยกรดจะเข้าไประคายเคืองกระเพาะอาหารได้โดยตรงนะคะอย่างที่สองกล้วยโดยเฉพาะกล้วยหอมค่ะกินบอกว่ากินตอนเช้าจะอิ่มท้องดีนะคะเพราะมีแมกนีเซียมสูงแต่ถ้ากินตอนท้องว่างร่างกายจะดูดซึมแมกนีเซียมเข้าสู่กระแสเลือดเร็วเกินไปมันไปทำลายสมดุลของแมกนีเซียมและแคลเซียมในร่างกายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจได้นะคะ อย่างที่สามคือมะเขือเทศค่ะแม้จะทำให้เราผิวสวยแต่กระเพาะอาจจะร้องไห้ได้เพราะว่าในมะเขือเทศมีกรดแทนนินค่ะมันมีสูงมากเมื่อเจอสารนี้กับกรดในกระเพาะอาหารตอนท้องว่างเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดการอุดตันจุกเสียดแล้วก็ปวดท้องรุนแรงได้นะคะอย่างที่สี่ฝรั่งนะคะมันจะทำให้ท้องอืดแน่นท้องค่ะสับปะรดอันนี้ก็คล้ายๆกับส้มค่ะนะคะมันจะไปย่อยผนังกระเพาะอาหารถ้าเราไม่มีอาหารอื่นๆลงในกระเพาะก่อนลิ้นจี่ลำไยนะคะอันนี้เขาบอกว่ามันมีสารกลูโคสอะค่ะถ้าเกิดกินตอนหิวจัดๆเนี่ยจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วนะคะแล้วก็ก่อนจะดิ่งลงอย่างกระทันหันจะหน้ามืดเวียนหัวคลื่นไส้ได้นะคะอาการเมาลิ้นจี่พี่ใหม่เคยเห็นไหมมันมีนะ
0: มันเป็นได้นะคุณอ้อมไอ้กลูโคสเนี่ยเมื่อกี้ฟังคือน้ำตาลเลยล่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งไหมคนหนึ่งเนี่ยมันจะมากินบานาน่ากล้วยอะไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตายเลยค่ะตายเลยค่ะ
1: ต้องระวังนะคะอย่างสุดท้ายคือมะพร้าวค่ะมะพร้าวนี่ก็เหมือนมะเขือเทศนะถ้ากินเข้าไปจะทำให้ปวดท้องท้องอืดแล้วก็ระบบย่อยอาหารรวนไปทั้งวันเลยนะคะทางออกที่ดีที่สุดก่อนจะทานผลไม้เหล่านี้ก็ต้องทานอะไรรองท้องเข้าไปก่อนนะคะ
0: ค่ะเวลาหมดซะแล้ว
1: หมดแล้วค่ะเดี๋ยววันจันทร์เจอกันใหม่

0: คะ
1: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกกพ.ชี้ค่าไฟฟ้าสาธารณะขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับการทบทวนแนวทางบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าสำนักงานกกพ.พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เป็นไปตามกฎหมายมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.และหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ใช้ไฟฟ้าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสาธารณะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นนโยบายที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดเริ่มต้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2530ได้รับการปรับปรุงตามมติกพช.หลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ไฟฟ้าและบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาสำนักงานกกพ.ติดตามผลักดันและเร่งรัดการดำเนินงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการผลักดันให้กฟน.และกฟผ.ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถตรวจสอบและจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามมติกพช.โดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ส่วนกฟผ.อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศซึ่งสำนักงานกกพ.จะติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดJIC ไทยอัดสื่อเขมรปิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปั่นความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงและสันติวิธีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาพาดพิงประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาระบุว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมขอแสดงความห่วงใยต่อการเผยแพร่สื่อหรือผลงานที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความเกลียดชังปลุกเร้าอคติระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศประเทศไทยยืนยันว่าการตีความประวัติศาสตร์ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงหลักฐานตรวจสอบได้และงานวิชาการที่เป็นกลางไม่ใช่การสร้างภาพจำหรือกล่าวหาอีกฝ่ายโดยปราศจากข้อมูลรอบด้านเพราะอาจบั่นทอนความไว้วางใจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศทางนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์งดใช้สื่อเป็นเครื่องมือปลุกปั่นความเกลียดชังยั่วยุความขัดแย้งพร้อมทั้งส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลอย่างรับผิดชอบเคารพข้อเท็จจริงคำนึงถึงผลกระทบต่อสันติภาพในภูมิภาคประเทศไทยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงเคารพซึ่งกันและกันและแก้ไขความเห็นต่างด้วยสันติวิธีไม่ใช่การสร้างความแตกแยกผ่านการปิดเบือนประวัติศาสตร์หรือการกล่าวหาเพื่อปลุกกระแสความเกลียดชังรัฐบาลเมียนมาดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดทำลายยาเสพติดกว่า 22,000 ล้านบาททางการเมียนมาทำลายยาเสพติดของกลางที่ยึดได้มูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 22,000 ล้านบาทในวันนี้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของสหประชาชาติยาเสพติดที่ถูกนำมาเผาทำลายมีน้ำหนักรวมกันมากกว่า50ตันประกอบไปด้วยเฮโรอีนยาบ้าหรือเมทแฮมเฟตามีนยาไอซ์เคตามีนฝิ่นและกัญชาทั้งหมดเป็นยาเสพติดที่ตรวจยึดได้รวมมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐ

0: มูลค่าของยาเสพติดที่ถูกทำลายครั้งนี้สูงกว่าปีที่แล้วเกินกว่า2เท่าสะท้อนถึงปริมาณการยึดทรัพย์สินและยาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากพิธีจัดขึ้นในหลายจุดทั่วประเทศจุดใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณชานเมืองย่างกุ้งซึ่งมีการเผาทำลายยาเสพติดมูลค่าราว321ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนสถานที่อื่นๆได้แก่เมืองมันดะเลและเมืองตองจีในรัชฉานซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดหลักผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเมียนมายังคงเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทสังเคราะห์โดยเฉพาะยาบ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งกระจายไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลทหารเมียนมาอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธกลุ่มต่างๆใช้รายได้จากยาเสพติดผิดกฎหมายเหล่านี้ในการระดมทุนเพื่อต่อสู้และทำสงครามจงใจหลีกเลี่ยงกระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์อันมหาศาลไว้ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการนี้พยายามปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังเช่นกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติลาหูกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางที่เพิ่งประกาศเผาทำลายยาเสพติดมูลค่า 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเขตควบคุมของตนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริเกียรติก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
4: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆแพลตฟอร์มนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 MCOT News นะครับฟังสดๆได้ที่หน้าปัดวิทยุรวมไปถึงที่หน้าแฟนเพจของเราขึ้นไลฟ์สดแล้วนะครับก็ที่ MCOT News FM 100.5 นั่นเองนะครับจะฟังจะชมสดๆได้หมดทุกรูปแบบนะครับที่หน้าแฟนเพจนะฮะก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ด้วยนะครับพูดคุยผ่านรายการของเราได้ตลอดชั่วโมงนะครับกับอีกช่องทางนะครับ LINE Official @MCOT News นะครับพูดคุยผ่านช่องทางนี้ได้อีก1ช่องทางนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับฝากกันไว้ด้วยฟังรายการวิทยุของอสมทนะครับทั้ง FM 100.5 นะครับไข่ปมคนในข่าวก็อยู่ใน FM 100.5 เนี่ยเข้าไปฟังสดๆได้ที่หน้าในแอปพลิเคชัน

0: MQuad Connect นะครับรวมถึงสื่อสาระต่างๆของอสมทก็อยู่ในนั้นเกือบทั้งหมดนะครับครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสืออกชุสนะตันตยานนท์นะครับก็ไขปมคนในข่าวในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกหยิบยกว่ามันเป็นน่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญของการศึกษาไทยของเด็กไทยในยุคปัจจุบันมันมีผลการเขาเรียกว่ามันมีผลการสำรวจแล้วก็การเก็บสถิตินะครับมันพบว่าเรื่องของทักษะการอ่านของเด็กไทยเนี่ยมันมีปัญหาครับจึงมาเป็นไขปมประเด็นวันนี้นะครับกับเรื่องนี้ครับวิกฤตการศึกษาไทยหรือไม่นะครับเมื่อทักษะการอ่านเด็กไทยต่ำกว่าเกณฑ์สากล นะครับเรื่องนี้มันเป็นวิกฤตไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันทำอย่างไรต่อไปคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะอาจารย
1: ์ครับใช
0: ่ ใช่ครับอาจารย์แต่ว่าสถิติในเขาเรียกว่าปัจจุบันนี้เรื่องของการสื่อสารถือว่าเป็นมันพัฒนาไปไกลมากเลยนะอาจารย์ครับ
1: ใช่ใช่ใช่คือเราจั่วหัวเข้ามาเรื่องการอ่านเนี่ยนะ
0: ครับ
1: การอ่านนี่จริงๆมันก็เป็นอะไรเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เป็นจุดอ่อนของคนไทยมานานพอสมควรเมื่อก่อนก็ประเมินว่าคนไทยเราเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยปีละ8บรรทัด
0: ลงไปครับ
1: อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นคำที่ถูกประเมินมาต้องโอ้หนมนานแล้วนะแต่เขาบอกปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้คนไทยอ่านเยอะขึ้นนะเยอะมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เป็นการอ่านจากข้อความบนในเนี่ยไอ้โซเชียลเน
0: ี่
1: ย
0: ครับครับ
1: นะอ่านเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นนะเพราะเราอ่านจนเปลือกไปหมดอ่านไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนไม่ได้อ่านหนังสือเป็นเล่มเลยอ่ะนะฮะ
0: ครับ
1: อ่านจากไอ้เฉพาะไอ้ที่มันส่งมาข้อความจริงบ้างเท็จบ้างนะออกมาอะไรก็ไม่รู้ไม่ประติดประต่อนะอ่านแล้วก็จำไม่ได้อ่านแล้วก็นะบางทีไถอ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ค่อยได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับ
0: ครับอาจารย์
1: เพราะว่ากันตรงๆในแง่ของการอ่าน
0: ฮะ
1: สมัยหนึ่งเนี่ยผมจำได้เลยนะครับเมื่อก่อนเวลาจะประเมินการศึกษาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาก็จะดูว่าคนไทยเนี่ยเด็กใช้เนี่ยเราสามารถก็ได้อ่านออกเขียนได้เราใช้
0: คำนี้
1: เราใช้คำพื้นแบบง่ายที่สุดเลยการประเมินเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าต้องการให้เด็กไทยเราเนี่ยอ่านออกเขียนได้นะฮะแต่ถามว่าอ่านอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
0: ครับ
1: เขียนอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับนะฮะมาถึงวันนี้ปั๊บเนี่ยคำว่าอ่านออกเขียนได้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเรายังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าอย่างนี้ฮะเด็กเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ๆเลยเนี่ยนะหมายถึงว่าบางคนเนี่ยยังบางทีภาษาอังกฤษยังอ่านไม่ได้แต่เขาสามารถเขาเรียกว่าไถเข้าไปในไอโซเชียลทั้งหลายเนี่ยนะเขาเข้าใจได้แล้วถูกไหมฮะ
0: ครับอาจารย
1: ์เขาก็ใช้ด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนนี่เข้าไปดู YouTube เข้าไปอะไรต่างทั้งที่มันเป็นภาษาอังกฤษเขาก็สามารถรับรู้ได้ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาศัยความเป็นธรรมชาติในการเรียนรู้เนี่ยนะมันก็ไปอีกอย่างนึงแต่ประเด็นที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้คือมันมีผลการประเมินออกมานะครับผลการสอบออกมาแล้วก็พบว่าทักษะการอ่านของเด็กไทยเราเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์สากลอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วเราบอกว่ามันเป็นเรื่องของวิกฤตการศึกษาก็จะบอกว่ามันเพราะอะไรก็เพราะว่าเรื่องของการอ่านนี่เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการศึกษาถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แน่นอนถ้าเราจะเรียนหนังสือเนี่ยนะถ้าเราไม่ใช่เป็นผู้พิการนะพูดง่ายๆนะครับเราไม่ใช่เป็นผู้พิการเราครบถ้วนเนี่ยมันก็ต้องใช้พวกเนี้ยการอ่านหนังสือถูกไหมครับการพูดการเขียนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้น
0: ครับ
1: และอีกหนึ่งทักษะที่มีความจำเป็นไม่แพ้กันก็คือการฟังถูกไหมครับ
0: การฟังใช่ครับ
1: เนี่ยไอ้การฟังนี่ก็ถือว่าสำคัญบางคนเก่งแต่การพูดเก่งแต่การอ่านแต่ไม่เคยฟังใครนะฮะหรือฟังแล้วขาดทักษะเนี่ยฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: มันก็ต้องได้องค์ประกอบหลายๆอย่างแต่หนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการอ่านแล้วถ้าจะถามว่าเราจะถึงแหล่งของข้อมูลหรือการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์มากที่สุดตอนนี้มันใช้จากอะไรคำตอบก็บอกชัดเจนเลยก็คือใช้จากการอ่านนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราจะไปฟังเขาพูดทั้งหมดเนี่ยมันยากอะถูกไหมฮะหลายเรื่องนี้มันก็ไม่มีเรื่อง

0: ต้องมาพูดเราก็ต้องไปสืบค้นต้องหาการอ่านเอา
1: ครับ
0: มันเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเมื่อก่อนนี้เข้าไปเข้าห้องสมุดคุณโน้ก็น่าจะต้องทำอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือถูกไหมครับ
1: ใช่ครับต้องเข้าห้องสมุดมีวิชาห้องสมุดด้วย
0: มีวิชาห้องสมุดด้วยใช่ไหมต้องรู้การเรียนอะไรนะประเภทหมวดหมู่หนังสืออะไรต่างๆเนี่ย
1: โอ้ตอนนั้นต้องท่องเป็นหมวดหมู
0: ่คือห้องสมุดนี่เป็นภาพเป็นของจำเป็นสำหรับเด็กในยุคหนึ่งอ่ะก่อนที่จะมาถึงยุคดิจิตอลจะมาถึงยุคในปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยการจะเข้าถึงข้อมูลได้ก็ต้องเข้าที่ห้องสมุดถูกไหมครับ
1: โอ้สมัยผมจำได้อาจารย์คือช่วงที่นั่นอ่ะมัธยมประถมมัธยมต้นมัธยมปลายที่เรียนลงในโรงเรียนนะอาจารย์จำได้เลยว่าช่วงที่จะต้องทำรายงานหรือว่าทำการบ้านที่คุณครูสั่งให้ไปเก็บข้อมูลเนี่ยห้องสมุดเนี่ยเป็นเขาเรียกแหล่งที่นักเรียนเนี่ยต้องแย่งชิงในเรื่องของการหาหนังสือไปยืมหนังสืออ่ะเขาจะมีการยืมหนังสือนะ3วัน7วันเพื่อนคนไหนยืมมาแล้วแล้วก็เอาไปคืนช้าเนี่ยโหเพื่อนบ่นกันเพราะมันต้องยืมกันมันไม่มีแบบจำตามจำนวนนักเรียนนะอาจารย
0: ์มันมีแค่4 5เล่มอะไรนะจะเข้าไปยืมก่อนก็ได้ก่อนนะพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็ว่ามาห้องสมุดนี่มันโดยส่วนใหญ่โรงเรียนมีแล้วก็มีที่ใหญ่กว่าห้องสมุดก็เรียกหอสมุด
1: หอสมุดนะครับ
0: เช่นหอสมุดเนี่ยหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนะหอสมุดกลางเนี่ย
1: ครับ
0: นะนั่นคือแหล่งของการเรียนรู้จากการอ่านล้วนๆเลยนะครับถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วเราก็พบว่าเราได้จากตัวนี้เยอะมากพอมาถึงวันนี้เนี่ยคนไม่เข้าห้องสมุดคนไม่เข้าหอสมุดกันเพราะมันเข้าทางในโซเชียลกันหมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มีอะไรก็ถามมากูมีอะไรก็ถามไอ้ Chat GPT ถามเจมินายไปหมดแล้วใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: อันนี้เราพูดถึงสมัยนี้นะมันก็เลยทำให้อะไรอ่ะความเปลี่ยนแปลงทางเรื่องเนี้ยมันทำให้เราขาดอะไรหลายอย่างไปสมัยก่อนเนี่ยมันมีวิชาหนึ่งคุณไม่แน่ใจสมัยนี้มันยังเรียนไหมคุณโอ๊กไม่แน่ใจเรียนว่าเขาเรียกวิชาอ่านเอาเรื่อง
1: อ่านเอาเรื่อง
0: ชื่อเนี้ยเป็นที่รู้เลยเด็กรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าอย่างผมอย่างหลายคนเนี่ยเราจะผ่านวิชานี้มาเลยอ่านเอาเรื่องคือเขาเรียกว่า comprehension อะนะฮะหมายความว่าอ่านแล้วต้อง
1: ไม่ใช่ความ
0: อ่านให้แบบผ่านไปไม่ใช่ฝึกการอ่านเนี่ยนะไม่ใช่อ่านเสร็จแล้วมันจะต้องถูกทดสอบฮะมันอ่านเสร็จแล้วเราจะต้องถูกคำถามนะครับตัวอย่างเช่นบุรัมเนี่ยเนี่ยเขาก็เขียนเป็นเรื่องขึ้นมาเด็กๆเนี่ยนะเรื่องสุนัขกับอะไรสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น
1: ครับ
0: แล้วก็ถามว่าสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหยตัวหนึ่งเดินผ่านมายังไร่องุ่นมันเห็นพวงองุ่นที่สุกช่ำอยู่บนกิ่งไม้สูงจึงพูดว่าพวงองุ่นนั้นคงจะหวานน่าดูแต่ถ้าได้กินคงช่วยให้ข้าอะไรดับกระหายได้บ้างนะจากนั้นมันก็กระโดดหวังจะกินองุ่นแต่ก็พลาดมันจะคิดหาวิธีการอื่นดูบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรมันก็ไม่สามารถคว้าพวงองุ่นออกมากินได้เลยในที่สุดมันก็ล้มเลิกความตั้งใจและพูดว่าองุ่นพวงนั้นมันคงจะเปรี้ยวมากไม่เห็นน่ากินอะไรสักนิดเลยแล้วมันก็เดินจากไปฮะเนี่ยพอความแค่นี้เสร็จแล้วก็มีคำถามว่าตัวละครมีใครบ้าง
1: อ
0: ันที่หนึ่งนะแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไ
1: ร
0: และได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างแค่นี้คุณโน้คิดว่ามีประโยชน์ไหมเนี่ยเรื่องนี้แค่นี
1: ้มันก็ทำให้เราต้องจำสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของเหตุและผลของเนื้อเรื่อง
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเป็นการอ่านเอาเรื่องหรือว่าเป็นการอ่านแบบจับใจความสำคัญถูกไหม
1: จับใจความใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะไม่ใช่อ่านจักแต่ว่าอ่านไปนะฮะไม่ใช่อ่านแค่อ่านผ่านไปแล้วก็ปรากฏจับอะไรอ่านได้หน้าลืมหลังอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะอ่านผ่านไปแล้วไอ้ที่ตะกี้เราอ่านแล้วเอากลับไปอ่านใหม่อีกนะฮะอ่านวนไปวนมาบางคนอ่านแล้วไปอ่านแล้วก็ไม่ได้ใจความอะไรขึ้นมาเลยถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราขาดไปมาถึงวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วในห้องเรียนเนี่ยมันมีวิชาอ่านเอาเรื่องนี้หรือเปล่าแต่สมัยก่อนนี้ผมยืนยันว่าอ่านเอาเรื่องนี้ทำให้เราได้ประโยชน์จริง
1: ๆครับ
0: แล้วหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราทำเป็นก็คือเมื่ออ่านเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยต้องมาย่อความด้วยย
1: ่อความครับย่อความ
0: นะฮะย่อความเสร็จแล้วก็ต้องมาตีความด้วยนะฮะบางประโยคที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรถูกไหมฮะแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยครูก็ให้เราวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะ
1: ครับ
0: วิพากษ์วิจารณ์ด้วยแสดงความคิดความเห็นต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นคิดว่ามันเป็นการกระทำที่ถูกหรือไม่ถูกอย่างไรไม่ใช่แค่ตอบว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าต้องบอกว่าให้เหตุผลมาด้วยสมมุติเนี่ยนะผมว่ามันได้ประโยชน์มากในแง่ของการวิเคราะห์ถูกไหมครับ

0: ทีนี้วันนี้ที่เรามาตกใจกันก็คือมันมีรายงานออกมาว่าทักษะการอ่านของเด็กไทยเราเนี่ยมันต่ำกว่าเกณฑ์สากลแล้วอะไรจะมาเป็นตัววัดมันมีมาตรฐานอันหนึ่งนะที่ก็ใช้มานานแล้วเราก็มักจะพูดถึงเรื่องนี้กันบ่อยแล้วก็มันถือเป็นเรื่องของมาตรวัดสากลอยู่พอสมควรในเวลานี
1: ้
0: ทางการศึกษาเขาเรียกว่าพิซซ่า
1: ครับ
0: พิซซ่านี้ไม่ใช่ไอพิซซ่าที่เรากินอะไรนะของอิตาลีไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: ไออาหารไม่ใช่พิซซ่านี้มันย่อมาจากคำว่า Program for International Student Assessmentเราก็แปลตรงตัวว่าโปรแกรมสำหรับการประเมินนะครับนักเรียนนานาชาติ
1: ครับ
0: นะฮะในหลักการในนี้เขาจัดโดยนี่ฮะองค์กรอันนี้พวกเราก็จะต้องคุ้นเคยมากขึ้นองค์กรที่เรียกว่า OECD OECD จริงๆมันย่อมาจาก Organization for Economics and Cooperation Development ก็แปลว่าองค์กรเพื่อการพัฒนาทางเรื่องเศรษฐกิจและความร่วมมือนะฮะซึ่งก็เป็นองค์กรที่เราเองเนี่ยตอนนี้มันอยู่นะฮะ38ประเทศแล้วประเทศไทยเรากำลังขอสมัครเข้าไปร่วมอันนี้ภายในปี70พี่ปี71เนี่ยเราหวังว่าเราจะได้เข้าไปร่วมใน OECD นี้นะครับ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเขาก็มีการเอามาวัดทักษะความรู้เพื่อไปใช้คุณโน้ตไฟดีนะเพื่อไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยสุ่มเฉพาะเลือกนักเรียนที่มีเกณฑ์อายุ15ปีเขาใช้เกณฑ์นี้นะฮะอายุ15ปีนะครับทั่วโลกนักเรียนเนี่ยนะจากประมาณสัก80ประเทศทั่วโลกเขามองว่าอย่างนี้อายุ15ปีเนี่ยเป็นอายุที่กำลังพอเหมาะในการที่จะมาประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินในแง่อะไรฮะทักษะในการที่จะเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตจริงๆคือในโดยจะเน้นในเรื่องทักษะความฉลาดรู้ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะคุณโอ๊คแต่แปลได
1: ้
0: ฉลาดรู้ที่ภาษาอังกฤษตัวนี้เขาใช้คำว่า literacy literacy นะ literacy นี่มันจริงๆแปลว่ารู้เท่าทันฉลาดรู
1: ้
0: รู้ได้อย่างเพียงพอเนี่ยนะโดยไม่เน้นการท่องจำคุณโอ๊คฟังดีนะโดยไม่เน้นการท่องจำซึ่งมันขัดกับการศึกษาของเราในวันนี
1: ้เราท่องจำจำเป็นหลัก
0: เราท่องจำโดยเฉพาะแต่นี่เขาเน้นเลยว่าไอการสอบวัดผลเนสพิซซ่าเนี่ยจะเน้นทักษะความฉลาดรู้โดยไม่เน้นการท่องจำโดยแบ่งไป3ด้านหลักในต่อไปนี้คือ1
1: ครับ
0: การอ่าน
1: การอ่าน
0: นี่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า reading และ literacy นะฮะหมายถึงเน้นความเข้าใจการตีความการประเมินเนื้อหาจากสื่อต่าง
1: ๆครับ
0: โนการนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่สักแต่ว่านะมันจบไปไม่ใช่เอามาดูว่าคุณอ่านชัดคุณอ่านอะไรเสียงดังรอเรือรอลิงชัดเจนแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นมันก็ต้องมีอยู่แล้วมันอันนั้นเป็นทักษะการอ่านทั่วไปแต่อ่านแล้วต้องดูว่าคุณเข้าใจความนั้นไหมและตีความเป็นไหมและประเมินเนื้อหาจากสื่อต่างๆเหล่านี้ได้หรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ด้านที่สองก็คือด้านคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็คือ mathematical นะครับ literacy คือเน้นการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้โจทย์ในชีวิตจริง
1: ทักษะทางคณิตศาสตร
0: ์นะนี่คุณสรุปว่าคุณต้องการให้เอาไปใช้ในชีวิตจริงนะครับ
1: ครับ
0: และด้านที่3คือด้านวิทยาศาสตร์หรือที่เรียกว่า scientific literacy นะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแปลว่า3ด้านนี้เขาจะเอามาวัดผลนะคุณโอ๊ค
1: ครับ
0: วัดนักเรียนที่อายุเท่าๆกันคืออายุ15ปีในทั่วโลกก็แปลว่าถ้าถามว่าเป็นเด็กก็ไม่ใช่เด็กเล็กอาจจะไม่ใช่เยาวชนคนโตมากแต่ก็อยู่ในจุดที่พึงจะต้องรู้ในสิ่งต่อไปนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าถามคุณโน้ตตรงๆว่าท่านเรียนหนังสือมาตั้งแต่6ขวบ7ขวบอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงอนุบาลนะ
1: ครับ
0: พอมาถึงอายุ15นี่มันเข้าข่ายที่คุณโน้ตจะต้องอ่านได้ยังฮะ
1: โอ้ต้องอ่านได้แล้ว
0: อ่า
1: เนี่ย
0: แล้วคุณโน้ตจะต้องเข้าใจเรื่องคณิตศาสตร์หรือยังครับ
1: ต้องเข้าใจแล้ว15นี่ก็เท่าเทียบเท่าม3ม4
0: แล้วต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือยังครับ
1: ต้องรู้แล้ว
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น3ด้านนี้ทั่วบททั่วโลกเขามองดูแล้วว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่พอที่จะมาประเมินคนได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีรูปแบบอย่างนี้นะเขาไอ้องค์กรของ OECD ที่จัดวัดผลประเมินผลในเรื่องของ3ทักษะ3ด้านที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยเขาจัดทุก3ปีครับ
1: ครับ
0: จัดมา20กว่าปีแล้วนะประเทศไทยเราก็เข้าร่วมมานะครับจัดทุก3ปีนะล่าสุดที่เราได้รับผลมาแล้วคือเมื่อปี2022ก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วความจริงเขาสอบไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ปีที่แล้วก็สอบไปแล้วเมื่อปี2025

0: แต่ผลจะมาเฉลยในเดือนธันวาคมปีนี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวเขาจะมาแจ้งให้ทราบเดี๋ยวไว้เราก็มารู้ผลกันอีกเดี๋ยวได้ผลว่าไงก็เอามาขยายความมาอธิบายความกันแต่ผลที่เราน่าตกใจที่สุดคือเมื่อปี2022หรือที่เราสอบไปเมื่อปี2565เนี่ย
1: 4ปีที่แล้ว
0: เมื่อ4ปีที่แล้ว2565เนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยของเราคะแนนออกมาตกรูดมหาราชฮะ
1: มหาราชเลยนะอาจารย
0: ์มหาราชคือไม่ได้แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่นะครับมหาราชคือตกหนักอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเขาเรียกว่าต่ำมากที่สุดในรอบ20ปีที่เราถูกวัดผลมาแล้วครับในทุกๆด้านเลยครับ
1: น่าตกใจอันนี้น่าตกใจ
0: น่าตกใจมากในทุกๆด้านนะครับเอาลองขออนุญาตขยายความให้ฟังนิดนึงก็ได้ว่าอย่างเช่นเนี่ยนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยคณิตศาสตร์นี่เกณฑ์มาตรฐานของโลกก็คือ OECD เกณฑ์ของเขานะ
1: ครับ
0: คณิตศาสตร์เกณฑ์เฉลี่ยของ OECD คือควรจะได้472ของเราได้คะแนนแค่394ครับ
1: ครับ
0: อยู่อันดับที่58จาก81ประเทศ
1: อ
0: ันนี้หนักเลยนะถือว่าหนักนะ
1: ค่อนท้าย
0: ท่อนท้ายสิฮะมันต่ำกว่าเกณฑ์อ่ะเกณฑ์ตรงกลางคือ472คะแนนอ่ะเราได้394อ่ะตกเกณฑ์เฉลี่ยเลยนะครับ
1: ครับ
0: อ้าวหนักที่สุดที่เรากำลังพูดถึงวันนี้คือการอ่าน
1: จับอาจารย์
0: การอ่านนี่ OECD เกณฑ์เฉลี่ยเขา476คะแนนเราได้379คะแนนต่ำลงไปอีก
1: ครับ
0: และอยู่อันดับที่64จาก81ประเทศวิทยาศาสตร์ OECD เขาเฉลี่ยอยู่ที่485คะแนนเราได้แค่409คะแนนอยู่อันดับที่58จาก81ประเทศ
1: ครับ
0: จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเราต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งหมดเลยตอนนี้เรากำลังมาจับตาดูที่การอ่านใช่ไหมแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยหนักเลยแต่เมื่อลงเข้าไปในรายละเอียดก็พบว่ามันก็มีเด็กไทยเพราะของเราเนี่ยนะเข้าไปร่วมแข่งขันหรือเข้าไปก็เรียกว่าไปสอบวัดผลเนี่ยนะทั้งหมดประมาณ 8,000 กว่าคนนะเด็กไทยเราเนี่ยนะมันมาจากประมาณ280โรงเรียนนะ280โรงเรียนทั่วประเทศมันก็แสดงว่ามันก็มีคละกันทั้งโรงเรียนใหญ่โรงเรียนเล็กนะทั้งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะก็ปรากฏว่ามีบางกลุ่มของเราที่คะแนนพอใช้ได้เขาเรียกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษอะนะ
1: ครับครับ
0: หรือว่าพวกโรงเรียนสาธิตเนี่ยก็จะมีบางโรงเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า OECD
1: ครับ
0: นะก็พอใช้ได้แต่เมื่อเอามารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ต่ำกว่า OECD ครับแล้วก็พบความเหลื่อมล้ำว่านักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและสถานะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคะแนนเฉลี่ยจะต่ำกว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ฐานะดีอันนี้คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ออกมาม
1: ันเหลื่อมล้ำแน่ๆชัดๆเลยนะ
0: แน่ๆน่าชัดๆแล้วก็เขาดูทางด้าน OECD เขาก็มีการประเมินตัวนี้เพิ่มเติมมาคือเขาเรียกว่าทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ความเขาก็คิดเพิ่มเติมมาถือว่าเป็นทักษะใหม่ขึ้นมานะแต่ยังไม่ได้วัดผลออกมาเขาพบว่าประเทศไทยเราก็อยู่อันดับที่ไม่ดีนักนะฮะ
1: ครับ
0: อันดับ54ถ้าเทียบกับใน64ประเทศทั่วโลกพอมองกลับเข้ามาในประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับลองนึกดูดิว่าคุณอกลองทายดิว่าประเทศไหนที่คะแนนดีใน3ด้านนี้
1: ในสามด้านนี
0: ้
1: ในเอเชียหรือว่ายุโรป
0: เน
1: ี่ย
0: เอาทั้งโลกเลยจริงๆก็ทั้งโลกนี่แหละ
1: เดาว่าเป็นผมเดาไปญี่ปุ่นแล้วกันอาจารย
0: ์ญี่ปุ่นยังสู้นี่ไม่ได้เลยครับดีมากที่สุดคือสิงคโปร์ครับท่าน
1: สิงคโปร์ใกล้บ้านเรานี่เอง
0: โอ้โหนี่จะบอกให้นี่คือสิ่งที่เราต้องบอกเลยว่าเรารู้ว่าสิงคโปร์ในประเทศเขาอยู่ได้เพราะทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้อยู่ได้เพราะทรัพยากรธรรมชาติ
1: ใช่เลย
0: ทรัพยากรธรรมชาติก็อาศัยคนอื่นทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่ทำให้ประเทศเขาอยู่ได้คือทรัพยากรมนุษย์คือเขาต้องสร้างคนที่มีคุณภาพถูกไหมครับแล้วเขาได้ผลจริงๆเพราะว่าเขาผลการทดสอบมาในสิงคโปร์เนี่ยมีคะแนนที่ผลการสอบเนี่ยนะผลการประเมินทางพิซซ่าเนี่ยออกมาสูงทุกอันเลยฮะ
1: คร
0: ับ เป็นที่เราบอกว่าไอ้ OECD เฉลี่ยคณิตศาสตร์472เนี่ยสิงคโปร์ได้ค่าเฉลี่ยมา575ฮะวิทยาศาสตร์ค่าเฉลี่ยของ OECD 485แต่สิงคโปร์ได้561คะแนนเฉลี่ยเขา
1: ครับ
0: การอ่านที่ของเราต่ำเตี้ยเลยเนี่ยนะเขาคะแนนเฉลี่ยของ OECD 476สิงค

0: โกได้543คะแนนครับ
1: ครับ
0: คือห่างจากเราห่างขาดเลยล่ะครับ
1: ทิ้งห่าง
0: ทิ้งห่างสิงคโปร์นี่ดีในทุกด้านเลยทั้งคณิตศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์และการอ่าน

0: คือ516ใช่ไหม
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นที่เราเห็นว่าเจริญเนี่ยนะเราไปดูประเทศอื่นดีก็ได้เอาเนเธอร์แลนด์ก็ได้เนเธอร์แลนด์นี่คณิตศาสตร์493ต่ำกว่าสิงคโปร์เนเธอร์แลนด์ในวิทยาศาสตร์488ก็ต่ำกว่าสิงคโปร
1: ์
0: การอ่าน459ทั้งหมดที่พูดไปนี่ก็สูงกว่าเราทั้งหมดเลยฮะทุกคน
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วตอนนี้ประเทศที่กำลังมาแรงที่ก็จับตาดูในยุโรปคือเอสโตเนียนะเอสโตเนียที่ก็คะแนนดีนะ
1: อ๋อเอสโตเนีย
0: นี่เราจะได้ยินชื่อในประเทศนี้มากขึ้นในอนาคตต่อไปเนี่ยนะตอนนี้เป็นประเทศที่ถือว่ามาแรงนะเอสโตเนียเนี่ยนะคร
1: ับ
0: คือผมจะบอกงี้ว่าเรานี่หนักมากตอนนี้มาจับตาดูในเรื่องการอ่าน
1: ครับ
0: ถามว่าอ่านเนี่ยเขาประเมินยังไงฮะเขาประเมินว่าคุณจะต้องเอาเรื่องการอ่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
1: ครับ
0: นั่นก็แปลว่าจะต้องลงรายละเอียดอย่างต่อไปนี้นะครับว่าการอ่านเขาจะพิจารณาคุณ1เขาจะไปดูบทก็คือ textbook หรือว่าหนังสือที่เอามาให้คุณอ่านจะดูว่าคุณเข้าใจคุณอ่านได้ไหมถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแน่นอนเราอ่านภาษาไทยก็อ่านภาษาไทยก็ไม่มีปัญหาเขาก็ให้เราประเมินได
1: ้ครับ
0: สองเขาจะดูกระบวนการอ่านของเรากระบวนการอ่านของเราดูว่ามีความคล่องแคล่วในการอ่านไหมอ่านแล้วคุณเข้าใจไหม
1: ครับ
0: สามเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะดูความเข้าใจคุณเขาจะมอบงานให้กับคุณเหมือนตะกี้ที่ผมพูดถึงวิชาอ่านเอาเรื่องอ
1: ่
0: ะอ่านเสร็จแล้วเขาก็จะตั้งคำถามคุณนะดูว่าคุณเข้าใจเรื่องที่คุณอ่านไหม
1: ครับ
0: และ4อันนี้ถือว่าสำคัญมากเขาจะสมมุติสถานการณ์หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า situation ขึ้นมาสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาและให้คุณอ่านแล้วให้คุณวิเคราะห
1: ์ครับ
0: ซึ่งก็จะมีรูปแบบในการวิเคราะห์ต่างๆเช่นในรูปแบบของการเมืองก็มีในเชิงการศึกษาก็มีในเรื่องเศรษฐกิจสังคมก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: ดูซิว่าคุณอ่านเสร็จแล้วคุณเข้าใจมันมากน้อยเพียงใดเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นมันลึกล้ำกว่าไอ้คำว่าอ่านทั่วๆไปไม่ใช่อ่านเป็นนกแก้วนกขุนทองเสียงแจ้วๆไม่ใช่อ่านเสร็จแล้วคุณได้ความไหมคุณจับใจความไหมสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่ตามมาเขาพบว่าสำหรับเด็กไทยแล้วเนี่ยนะครับที่บอกแล้วเนี่ยนะครับที่อายุ15ปีเนี่ยนะประมาณ2ใน3คือ 65% มีทักษะการอ่านที่เราเรียกว่าเป็นทักษะการอ่านที่ต่ำกว่าเกณฑ์สากลคืออ่านออกแต่จับใจความหรือนำมาวิเคราะห์เนื้อหาไม่ได้ไม่ได้อย่างเพียงพอไม่ได้ดีเอางั้นดีกว่า
1: ครับครับ
0: ใช่ไหมนี่คือกระบวนการที่เขามีการทดสอบแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วถ้าพบว่าการอ่านมันด้อยเนี่ยนะมันไม่ดีมันไม่สามารถที่จะมาวิเคราะห์ได้มันจะส่งผลต่อการศึกษาไหมล่ะครับต่อการเรียนไหมล่ะ
1: ก็แน่นอนว่ามันก็จะเข้าใจเนื้อหาเนื้อเรื่องได้ต้องใช้เวลามากขึ้น
0: มากขึ้นแล้วความเขาเรียกว่ามันก็จะมีความล่าช้า
1: ครับ
0: คุณโอกาผมจะเล่าให้ฟังอันนี้ผมอาจจะไม่ได้วัดกับตัวเด็กตะกี้เด็กอายุ15เนี่ยวัดกันไม่ผลใช่ไหม
1: คร
0: ับ พอดีเมื่อตอนก่อนที่ผมทำงานอยู่ในบริษัทน้ำมันเนี่ยนะและเพื่อนผมมีหน้าที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการฝึกอบรมในภาคพื้นเอเชียไปชื่อ15ประเทศเพราะนั้นผมก็จะมีหน้าที่สอนอบรมพวกเกี่ยวเรื่องการตลาดการขายการจัดการอะไรต่างๆเนี่ยนะในเอเชียไปชื่อ15ประเทศแล้วมันก็จะมีหลักสูตรอบรมที่มีคนหลายๆประเทศมาเรียนอยู่ด้วยกันที่ผมเป็นคนสอนอยู่เนี่ยนะแต่ใช้ภาษาอังกฤษนะแต่และปกติมันจะมีคุณนกเข้าใจคำว่ากรณีศึกษาไหมเขาเรียกว่า case study
1: ครับ
0: กรณีศึกษาก็คือเขาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาผมก็จะเขียนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วให้วิเคราะห์ถูกไหมครับลักษณะเหมือนทักษะของการอ่านนี้เลยเราก็จะทำเป็นเขียนเป็นเคสขึ้นมาสมมุติว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วปั๊บแล้วก็จะเอาเคสเนี่ยให้คนที่อบรมเนี่ยอ่าน
1: ครับ
0: อ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการบ้านให้เขาเรียกว่าวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดจากอะไรจะแก้ปัญหาอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: อาจารย
0: ์อุโนคะนี่ผมบอกเลยว่านี่คือของจริงเลยแต่ละประเทศเนี่ยบอกว่าให้ก็จัดกลุ่มกันว่าคุณมาจากประเทศไทยคุณก็รวมหัวกันอะไรนะทำเคสเดียวกันอะไรสิงคโปร์ก็ทำด้วยกันอะไรอินโดนีเซียก็ทำด้วยกันจีนก็ทำด้วยกันสมมุติเนี่ยนะคุณโอ๊ครู้ไหมว่าชาติไหนที่พอโยนก็เรียกอะไรโยนเคสกรณีศึกษาไปถึงปั๊บประเดี๋ยวเดียวมันอ่านปั๊บแล้วสามารถอะไรวิพากษ์วิจารณ์คุยได้เลยลองทายซิว่าในเอเชียประเทศ15ประเทศที่บางทีผมจัดคอร์สชาติไหนมาเร็วมาก
1: ก็น่าจะเป็นเจ้าเดิมไหมอาจารย์
0: ก็สิงคโปร์เนี่ยถูกต้องเลยครับ

0: นี่คือสิ่งที่มันเด่นชัดตะกี้ที่เราบอกว่าผลพิซซ่าออกมามันเป็นอย่างนี้แล้วของจริงเวลาไปสู่โลกธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
1: อ๋อคือมันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่กันเลยก็คือผลจากการเรียน
0: มันเป็นผลจากการศึกษาแล้วทำให้มันมาถึงการทำงานครับคุณโอภา
1: การเรียนรู้ส่งผลถึงต่อการทำงานอย่างชัดเจน
0: แล้วเดี๋ยวผมความจริงวันนี้เวลามันไม่เยอะผมก็ไม่อยากจะมาสอนนั่นหรอกแต่ว่ามันมีวิชาหนึ่งที่คนสิงคโปร์ชอบเรียนแล้วคนที่เป็นผู้ปกครองเขาเนี่ยเขาให้ลูกเขามาเข้าเรียนในนี้โดยเฉพาะเลยเขาเรียก speed reading
1: อ๋อ speed reading
0: speed reading คือวิธีวิชาการอ่านเร็วแล้วมันมีทักษะผมก็สอนวิชานี้อยู่ในเมืองไทยบางครั้งนะ
1: ครับครับ
0: ต้องการจะบอกว่าเขาเนี่ยในขณะที่ชาติอื่นๆเนี่ยพวกอินโดนีเซียก็ไม่ค่อยดีนักของพี่ไทยแล้วเนี่ยได้หน้าลืมหลังจริงๆใช้เวลาไปแบบเราก็ถามว่าพร้อมยังจะคุยกันยังพร้อมยังพร้อมก็จะค่อยๆทยอยพร้อมมาเบแต่ว่าชาติแรกที่เสร็จก่อนเลยที่สิงคโปร์จากนั้นก็ขยับมาออสเตรเลียก็มาอะไรอ่ะญี่ปุ่นก็โอเคนะก็มาอย่างนี้เป็นต้นแต่ญี่ปุ่นก็จะมีปัญหาเรื่องภาษานิดนึงก็ใช้เวลาเรื่องภาษานิดนึงนะครับของพี่ไทยเราเนี่ยค่อนข้างช้าเลยครับ
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่ว่าพูดซ้ำเติมแต่มันเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆครับ
0: แล้วถึงเวลาที่เราจะให้แสดงความคิดความเห็นมาเขาเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์พี่ไทยเราก็ไม่เคยพูดเพราะอะไรก็เราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใจความเอางั้นดีกว่าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงนะฮะคุณโอ๊คฮะเราไม่ได้พูดกันเล่นว่าทักษะเหล่านี้มันส่งผลต่อถึงไออนาคตของการทำงานเลยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้มันคือวิกฤตการศึกษาจริงๆถ้าเรายังไม่ปรับแก้ยังไม่หาวิธีการในการที่จะมาผลักดันเรื่องนี้หรือเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผล
1: ครับ
0: เพราะเราสักแต่ว่าให้เด็กเนี่ยผ่านไปได้โดยที่ไม่ได้ดูผลของความเป็นจริงผลสัมฤทธิ์มันอ่ะ
1: อืมครับ
0: ในการเรียนหนังสือตอนนี้นะครับผมก็ดูนะโรงเรียนตอนนี้รู้ใช่ไหมครับว่ากระทรวงศึกษาที่เข้ามาเร่งตรงนี้ฮะเขามาเรียกว่าเร่งให้คนเนี่ยมันไม่ตกหล่นไปจากระบบการศึกษา
1: อ๋อครับครับ
0: เขาเรียกว่า drop out นะฮะคือหมายความว่าหายไปจากระบบตอนนี้มันเป็นล้านคนเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาต้องการจะให้มันจะเรียกว่าซีโร่ดรอปเอาท์คือแปลว่าไม่หายไปจากระบบการศึกษาคือดึงกลับเข้ามาให้หมด
1: ดึงเข้าสู่ระบบการศึกษาครับ
0: เห็นไหมฮะเสร็จแล้วมันก็จะมีเงี้ยเขาเรียกติดรอติดสอติดอะไรมอสออะไรเนี้ย
1: มอสอ
0: นะไม่สอบอ่ะพูดง่ายนะครับเอามาแก้ให้หมดถูกไหมฮะไอติดที่ไม่ผ่านเนี่ยก็มาทำให้มันผ่านโอเคแล้วนะสุดท้ายก็ผ่านแต่ผมถามนิดนึงมันได้ประโยชน์อะไรไหมที่มันผ่านไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันผ่านจริงว่าก็ให้มันโผล่กลับเข้ามาปั๊บแล้วก็คุยไปคุยมาแล้วอาพานอะไรเงี้ยนะเพื่อได้ให้สถิติให้มันแบบว่าทุกคนกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาทั้งหมด
1: ครับ
0: แต่เมื่อจบไปแล้วเนี่ยการอ่านก็ไม่รู้จะได้เรื่องในราวหรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: การเขียนก็ไม่รู้ถูกผิดอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเชิงเราได้ไปเน้นในเชิงปริมาณไอ้คุณภาพเนี่ยมันไม่ค่อยได้ควบคู่กันไปถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: อันนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงนะคุณโอภาในเชิงการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจับลงไปก็เจอฮะ
1: เจอ
0: จับลงไปก็เจอแน่นอนแล้วผมเป็นคนที่สนใจเรื่องการศึกษาด้วยเรื่องนี้ผมก็จะพูดหลายหนถึงเรื่องนี้แล้วหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะวันนี้เราจะเห็นว่าทิศทางของเราเนี่ยเรายังไม่แก้เลยโลกนี้เขาไปทางเรื่องของการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เรายังมาท่องจำกันอยู่เลยถูกไหมครับยังเน้นการท่องจำอยู่เลยนะฮะพอไอ้การอ่านเนี่ยถ้าอ่านให้ดีเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างนะครับถ้าอ่านให้เป็นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าประโยชน์จากการอ่านนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับเพราะว่าการอ่านมันก่อให้เกิดจินตนาการนะครับถูกไหม
1: ครับถูก
0: ต่อไปที่การอ่านเนี่ยมันทำให้มันเกิดเขาเรียกว่ามีสมาธิด้วยถูกไหมครับถ้าคุณจะอ่านนี่คุณต้องมีสมาธิถูกไหม
1: เข้ามาแทรกแซงระหว่างนั้นมันก็จะแบบทำให้เราการจะจอดก็น้อยลงความเข้าใจในเรื่องนั้นก็จะน้อยลงตามไปด้วย
0: ถูกต้องแล้วการอ่านนี่เป็นการเพิ่มพูนความรู้รอบตัวถูกไหม
1: ถูกครับ
0: มันเป็นอาหารสมองอ่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญมากแล้วการอ่านเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ามีความเห็นอกเห็นใจด้วยนะเพราะว่าการอ่านมันจะมีความคิดแล้วจะรู้แล้วมันจะรู้จักว่าความเนี้ยเห็นอกเห็นใจเป็นอย่างไรแล้วมันเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วการอ่านนี้คือการลดความเครียดที่ดีที่สุดนะครับดียิ่งกว่าฟังเพลงอีก
1: ครับ
0: นะพออ่านบางคนนี่อ่านนิยายอ่าน

0: เล่นผมเคยเจอพวกฝรั่งที่บางทีหนังสือเขาเรียกว่านวนิยายที่เขาเรียกหมวดฟิกชันนะถ้าเข้าไปในร้านหนังสือเนี่ยฝรั่งมันชอบอ่านนะเป็นเล่มโตๆเลยเนี่ยนะบางทีตอนนั่งอยู่บนเครื่องบินอะไรเขาหยิบหนังสือขึ้นมานั่งอ่านเห็นไหม
1: ใช่ใช่เห็นบ่อย
0: เขามีทักษะเขารักการอ่านไงฮะ
1: คาเฟ่เขาก็ไปอ่านหนังสือ
0: ใช่
1: มุมต้นไม้สวนสาธารณะอะไรนี้นะอาจารย์ที่เห็นตาม
0: ใช่
1: สื่อต่างๆ
0: ของเรานี่ของเรานี่ขึ้นรถโดยสารหรือขึ้นเครื่องบินหรืออะไรเนี่ยเราไม่อ่านนะเราหลับนะฮะอันนี้นะครับ
1: หลับหลับ
0: เราถึงต้องมีเพลงประจำชาติเราคือเพลงตื่นเถิดชาวไทยถูกไหมฮะไม่งั้นเราก็นั่งหลับกันอยู่นั่นแหละครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทุกครั้งที่เราหลับเขาฝืนเขาตื่นเนี่ยนะอ่านหนังสือแล้วถามว่าสองคนเนี่ยอีกคนหนึ่งนั่งหลับอยู่คนตื่นอยู่เนี่ยใครได้ประโยชน์ในจินตนาการการเรียนรู้มากกว่ากันล่ะฮะ
1: อืมครับ
0: ใช่ไหมแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับถ้าเราอ่านดีเนี่ยมันก็จะเกิดความคิดเกิดความคิดเสร็จแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วก็สรุปผลการวิเคราะห์ก็จะได้เกิดความคิดขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่คือประโยชน์ของการอ่านเลยซึ่งมันก็มีความชัดเจนว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพการศึกษาแต่มานี่เป็นตัวพื้นฐานเลยนี่ยังไม่ได้พูดถึงตัวเรื่องหลักสูตรตัวอะไรนะเอาเฉพาะทักษะพื้นฐานซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องของการศึกษาถ้าเมื่อใดก็ตามไอ้ผลของพิซซ่าที่ออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วเรายังตกต่ำและยังไม่มีมาตรการในการยกระดับไอ้ทั้งสามด้านนี้เลยทั้งเรื่องของคณิตศาสตร์ทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์และเรื่องของการอ่านเพื่อจะไปใช้ในชีวิตจริงแล้วเราก็ผมว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยในเชิงการศึกษานะครับคุณโอ๊ค
1: แน่นอนว่าทั้งสามขาเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในการที่ยกระดับการเรียนรู้ของแต่ละคนได้เลยนะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การอ่าน
0: ถูกต้องเลยครับ
1: มันเกี่ยวโยงกันไปหมดแล้วก็รวมไปถึงอันที่เกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะอาจารย
0: ์ใช่เลย
1: ปัจจุบันสำคัญมากอะไรที่ต้องรอครับเชิญครับอาจารย์
0: แต่บนที่มันตกต่ำเนี่ยมันก็มีบางคนที่เหนือกว่าคนอื่นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างที่ผมบอกแล้วเพราะว่าตัววิเคราะห์ปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ต่ำทั้งหมดมันมีคนที่สูงนั่นคือความเหลื่อมล้ำอีกเช่นกัน
1: เอออันนี้ก็จริงนะอาจารย์คือ
0: ถูกไหมฮะ
1: แค่
0: มันยิ่งทำให้คนที่มันต่ำลงไปเนี่ยมันสู้ไอ้คนที่มันดีไม่ได้เอากันดีกว่านะฮะเห็นไหมครับ
1: คือเหมือนกับในห้องเรียนมันเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันแล้วก็
0: นี่แหละ
1: แต่ละโรงเรียนอ่ะหนึ่งในห้องเรียนหนึ่งต่างโรงเรียนก็อีกรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยเหมือนกันผมเลยสงสัยไงอาจารย์ว่าต่างประเทศเขามีเรียนพิเศษเหมือนบ้านเราเยอะแยะ
0: น้อยมากค่ะน้อยมากแทบจะไม่มีละ
1: บ้านเราเรียนพิเศษกันเยอะจริงนะอาจารย
0: ์ของเรานี่ไม่เรียนพิเศษแล้วก็จบฮะไม่ได้ฮะไปสู้เขาไม่ได้ฮะ
1: ครับผมแต่ผมว่าเป็นคนหนึ่งนะที่อาจารย์ตอนเรียนผมไม่ได้เรียนพิเศษเลย
0: ผมก็ไม่เรียน
1: ที่บ้านไม่ได้บังคับด้วยแล้วก็ก็ถือว่าเราได้ไปเรียนรู้อย่างอื่นก็ไปเล่นกีฬาอะไรของผมไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญหนึ่งนะการที่เรามาถ่ายทอดกันในวันนี้ในไข่ปมกันในข่าวคือมันเห็นทิศทางอ่ะคือถ้ามันยังไม่ปรับเปลี่ยนนะอาจารย์นะการปรับเปลี่ยน
0: แล้วมันไม่ใช่ปรับได้เร็วนะมันต้องใช้เวลาด้วยนะเราต้องมีแผนของการปรับเปลี่ยนด้วยนะ
1: อาจารย์ก็เคยเกริ่นมาแล้วว่ากระทรวงศึกษาของเรามันนิ่งมากี่สมัยแล้ว
0: ทุกวันนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะฮะ
1: ใช่ครับอาจารย์ไม่มีใครบอกเลยหรอจริงๆนะ
0: ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันจะน่าอะไรขึ้นมานะฮะ
1: นะอาจารย์เรื่องนี้ก็สำคัญนะถ้าต้นทางยังไม่ให้ความสำคัญปลายทางก็จะเห็นกันอยู่นะครับอ่ะถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องเดี๋ยวอาจจะได้คุยกันต่อว่าเรื่องการศึกษานี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญจริงๆสังคมไทยเด็กไทยอนาคตไทยครับขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเราพบกันที่หน้านะครับพบกันวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับกับไขปมคนในข่าวในวันนี้กับประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็นแห่งการวัดปัจจุบันและอนาคตของไทยได้เลยนะครับวิกฤตการศึกษาไหมเมื่อทักษะการอ่านเด็กไทยต่ำกว่าเกณฑ์สากลอาจารย์ไขแล้วก็โยงไปถึง เรื่องราวที่มันเป็นปมเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่อะไรที่ทำให้เกิดวิกฤตนี้ขึ้นมาได้แล้วมันเป็นวิกฤตที่มีการเชื่อมโยงต่อเรื่องของอนาคตของไทยด้วยนะครับ ่ะอีกหนึ่งเรื่องละกันนะครับก่อนที่จะเบรกนะฮะบ้านไหนที่ยังชื่นชอบแล้วก็

0: นิยมชมชอบในการทานของทอดต่างๆนะครับแต่ว่าของทอดพวกนี้มันมีน้ำมันใช่ไหมครับแล้วก็มันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้แนะนำนะครับหม้อทอดอะไรน้ำมันคาชิวารุ่น KW811ครับตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกยังคงความกรอบนะครับรุ่นนี้จุใจ4ลิตรครับใช้งานง่ายมี2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำตัวหม้อเนี่ยเคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดมากเลยนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานมอกและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชีว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊กนะครับในช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองของด้านจิตวิทยาบ้างดีกว่านะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์หนุ่ยครับอาจารย์หนุ่ยนะครับดร.นพพรโสวรรณะที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนะครับและความเป็นเลิศด้านการบริการสวัสดีครับอาจารย์หนุ่ยครับ
4: สวัสดีครับคุณโอ๊กครับ
0: สวัสดีครับเรื่องนี้ในฐานะที่อาจารย์ทำงานเกี่ยวกับด้านทรัพยากรมนุษย์โดยตรงเลยแหละอาจารย์ครับวิกฤตเรื่องนี้ทักษะการอ่านของเด็กไทยที่มันเรียกว่ามีคะแนนโดยรวมนะโดยรวมต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีผลในทางทั้งเรื่องของทิศทางของการศึกษาทิศทางของการทำงานทิศทางของประเทศในอนาคตยังไงบ้างไหมครับ
4: ครับคือมีเรื่องการทำงานก่อนนะฮะคือการทำงานเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่านไม่เรียกว่าอ่านอาจจะอ่านออกคือเรามองในภาพว่าสมมติว่าอ่านออกนะแล้วมันก็ต้องมีการจับประเด็นมีการตีความใช่ไหมแล้วก็คิดวิเคราะห์นะครับเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันทำให้เกิดอย่างที่อาจารย์เสนอบอกก็คือเกิดจินตนาการเกิดการคิดตามนะฮะแล้วก็สามารถจะสรุปข้อความหรือจับประเด็นได้ในสำนองนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในงานเนี่ยมันก็ต้องมีการส่งอีเมลมีการจะต้องอ่านวิธีการทำงานนะโอเคจริงอยู่อาจจะมีคลิปทำเป็นคลิปแล้วก็ให้ดูนะแต่ว่าหลายครั้งมันก็ต้องมีเรื่องของการอ่านซึ่งถ้าหัวหน้าสื่อสารในมุมที่ว่าจะต้องอ่านเนี่ยก็มีความยากลำบากก็คือมันก็เกิดความเข้าใจผิดแล้วเพื่อที่อ่านข้อความของลูกค้าผ่านไลน์ผ่านแชทมาเนี่ยนะเกิดอย่างในงานบริการเนี่ยสมมตินั้นบริการที่แบบ5ดาวเนี่ยลูกค้าบอกไม่เป็นไรค่ะ

0: แล้วจัดการเองนะก็อ่านแค่นี้อ๋อขอบคุณค่ะแต่ที่ไหนได้ลูกค้าไม่พอใจลึกๆอยู่เ
1: น
0: ี่ย
1: มันเป็นการตีความใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่หรือยังไม่แน่ใจนะว่าจะกลับมาใช้บริการหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมมตินะเขียนมาแบบนี
1: ้ครับ
0: นะก็เกิดการตีความว่าอ๋อถ้าตัดสินใจแล้วสมมติตอบไปว่าถ้าตัดสินใจแล้วก็แจ้งมาได้นะคะ
1: ครับ
0: ก็คืออ่านได้แต่ว่าขาดการวิเคราะห์ขาดการตีความ
1: ครับ
0: ครับคือก็เราอยู่ในโลกที่เป็นยุค AI อ่ะใช่ไหมอะไรก็แล้วก็เป็นคลิปเนี้ยอะไรก็แบบสั้น
1: ๆครับ
0: ก็อาจจะไม่ได้คิดวิเคราะห์อะไรเหมือนกับว่าเซ่อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ก็คือเขาเรียกอะไร fear of missing out เพราะนั้นก็เสพข้อมูลนะครับกลัวว่าจะพลาดก็ถ่ายไปเรื่อยๆอย่างที่เราทราบอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีการคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่รับเข้ามาเหมือนผู้พันผ่านเหมือนเสพโดพามีนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
1: ครับอาจารย์คล้ายๆกับว่าม
0: ันก็เลยกลายเป็นนิสัยมันก็เลยกลายเป็นนิสัยสรุปนิดนึงก็กลายเป็นนิสัยแบบนั้นใช
1: ่ก็เหมือนคือผมเข้าใจนะคือในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการมีไม่รู้นะอาจจะใช้อาจจะตีเหมารวมอย่างนั้นก็ไม่ได้คือมันอาจจะเรียกว่าชื่นชอบนิยมความนิยมในการอาการการเข้าถึงสื่อต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยชอบความกระชับใช่ไหมอาจารย์เขาใช้คำนี้ว่ากระชับสรุปมาเลยไม่ต้องมาให้คิดเองสรุปมาเลยสรุปให้ฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ผมก็เป็นฮะอย่างเช่นบางทีเนี่ยข้อความยาวๆเนี่ยบางทีเราก็แบบไม่ค่อยมีเวลาเหมือนคล้ายๆว่าชีวิตแข่งกับเวลาตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับก็โยนใส่เช่น ChatGPT สรุปให้หน่อยซิอะไรเงี้ยเราก็กลายเป็นคนขี้เกียจมันเป็นแบบนั้นอ่ะนะครับใช่นะผมก็เป็นแต่เราก็ต้องเหมือนว่าในชีวิตจริงเราก็ต้องเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเอกสารนี้เราต้องนั่งอ่านเราต้องมีสติต้องโฟกัสนะต้องจับประเด็นให้ได้เลยครับ
1: พอผมเคยย้อนกลับไปย้อนความจำบางครั้งมันมีข้อสอบที่สมัยเรียนนะฮะอาจารย์ก็มันจะมีการให้บทความมาบทหนึ่งแล้วก็ทำความเข้าใจกับบทความนั้นแล้วก็ตีความจุดเด่นจุดข้ออะไรอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็สรุปความนะซึ่งมันก็เป็นการฝึกทักษะหนึ่งเหมือนกันนะคือสมัยเรียนมันก็จะมีอะไรพวกนี้ที่เสริมเข้ามาปัจจุบันก็มันก็ยังเอามาใช้ได้อยู่นะคือด้วยหน้าที่ด้วยอ่ะผมในหน้าที่ของคนทำงานสื่อนะอาจารย์ก็มันก็ต้องอาศัยทักษะพวกนี้คืออ่านให้เป็นจับประเด็นให้ถูกแล้วก็เขียนถ่ายทอดให้ได้ซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็สำคัญในหน้าที่บางหน้าที่การงานหรือเพราะบางหน้าที่การงานที่เขาวาดฝันไว้มันไม่เขามองว่ามันไม่จำเป็นนี่นะไปใช้ทักษะอื่นก็ได้เป็นไปได้ไหม
0: คืออาจจะคิดบางคนอาจจะคิดแบบนั้นอ๋อไม่มีไม่เป็นไรนะไม่มีความสามารถด้านการอ่านหรืออ่านไม่ค่อยเก่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอ้ยมี YouTube ก็เป็นการฟังใช่ไห
1: ม
0: แต่แน่นอนว่าไอ้ข้อความเนี่ยหรือการสื่อสารด้วยข้อความเนี่ยมันจะยังไงก็ต้องอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านโอเคมันยิ่งปัจจุบันมันยิ่งสั้นพอยิ่งสั้นเนี่ยแล้วไม่มีการพูดเพราะนั้นการอ่านจึงต้องอ่านด้วยความบางทีต้องคิดวิเคราะห์มากๆเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันซ่อนเรื่องของอารมณ์เนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วยหรือบางทีไปอ่านไปกับข้อความอาจจะไปคิดว่าเขารู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าหรือบางทีก็คิดไปเองก็มีคิดแบบว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็มีนะ
1: ยิ่งภาษาไทยเป็นภาษาที่ดิ้นได้
0: อะไรเงี้ย
1: ภาษาไทยเป็นภาษาที่เรียกว่าดิ้นได้ตีความได้หลายมุม
0: เพราะงั้นการอ่านมันจึงเรียกว่าสะสมประสบการณ์เหมือนเราแชทกันเนี้ยเราก็ต้องสะสมประสบการณ์ว่าเพื่อนคนนี้เป็นแบบนี้นิสัยแบบนี้ลูกค้าคนนี้นิสัยแบบนี้เป็นแบบนี้เวลาเขาส่งข้อความมาเนี่ยเขาก็จะอารมณ์ประมาณนี้หรอกแต่เขาไม่ได้คิดอะไรแต่กับอีกคนตรงกันข้ามเลยต้องเซนซิทีฟต้องแบบจับความรู้สึกอะไรเงี้ยครับเพราะมันก็คือมันเลี่ยงไม่ได้นะว่าจะบอกเฮ้ยปัจจุบันมี AI ช่วยสรุปหรือมีอะไรมีเครื่องมือเหล่านี้มาช่วยเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะต้องยังต้องอ่านอยู่

0: ือบางคนบอกว่าแล้วอินเตอร
1: ์
0: ให้ภาษาอังกฤษ
1: คร
0: ับ ส่วนใหญ่แต่แน่นอนว่าถ้าต้องประสานกับคนไทยหรือใช้ภาษาไทยเนี่ยหรือมีลูกน้องที่เป็นคนไทยต้องสื่อสารภาษาไทยมันก็ต้องมีเรื่องของการอ่านเพราะว่าส่งข้อความได้เสียงเนี่ยมันโอเคอาจจะส่งได้เสียงก็ได้แต่ว่ามันก็เปลืองพื้นที่ในเมมโมรีถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับครับมันก็ส่วนมากมันก็จะเป็นช็อตเมสเซจครับทีนี้เมื่อกี้ที่ถามรวมไว้ด้วยคือเรื่องของเดี๋ยวนะประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมครับ
1: ที
0: ่คือก็คนปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ว่าอาจจะไม่เป็นคนรักการอ่านนะแต่ว่าคือปัจจุบันมันทำให้คนเปลี่ยนรูปแบบของการรับข้อมูลแล้วก็ความสนใจมันเปลี่ยนไปใช่ไหม
1: คร
0: ับตรงนี้มันก็ถือว่ามีผลนะครับครับแล้วก็เพราะนั้นอ่านอะไรยาวๆอ่านหนังสือเป็นเล่มๆเนี่ยนะคงจะหายากนะบ้านเราบนรถไฟฟ้าไม่เหมือนญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: หรือประเทศที่เขารักการอ่านเนี่ยนะความอดทนมันก็น้อยลงเพราะนั้นในการที่จะมาคิดวิเคราะห์ก็คงเป็นไม่ชอบอ่านก็ไม่ชอบคิดวิเคราะห์อยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: เข้าใจได้
0: นะ
1: เพราะมันเชื่อมกัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยโยงไปถึงเรื่องของการเรียกว่าในเชิงการศึกษาการหาความรู
1: ้
0: ที่ผ่านการอ่านเนี่ยโอเคอ่านยังอ่านในเว็บต่างๆยาวๆถ้าคนไม่รักการอ่านเขาก็ไม่อยากอ่านเขาก็หาวิธีไปดูอะไรที่มันสรุปสั้นๆถูกไหมครับนะฮะมันก็เลยเหมือนอย่างเช่นว่าถ้าเขาเป็นคนไม่รักการอ่านเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเรียนหรอกเพราะมันต้องอ่าน
1: อ
0: ่ะใช่ไห
1: ม
0: นะบางทีสมมติบอกจบปริญญาตรีต่อปริญญาโทไม่อยากทำงานทำอะไรวิจัยก็ไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโยงมาในเรื่องของงานเนี่ยมันก็อย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดไปแล้วนะมันจะไปโยงเรื่องของสติปัญญาน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าการอ่านมันคือการได้รับข้อมูลในวิชาความรู
1: ้
0: หรืองานวิจัยงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นความสำคัญแล้วว่าที่พูดไว้ในอดีตปัจจุบันมีงานวิจัยมาสนับสนุนว่าเรื่องนั้นจริงไม่จริงอะไรเงี้ยครับใช่ไหมคุณโอ๊
1: คครับ
0: มันก็มาจากการอ่านบางคนอาจจะเถียงว่าโอ้ย YouTube ก็มีสรุปไว้ให้แต่ว่าบางทีเนี่ยพอเราไม่เป็นคนที่อ่านหรือค้นคว้าด้วยตัวเองบางทีเราก็กลายเป็นคนเชื่อง่ายตรงนี้ประเด็นนี้เหมือนกัน
1: คร
0: ับ ใช่เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นอะอย่างคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านบางทีก็กลายเป็นคนไม่ค่อยสังเกตเหมือนอย่างมีลิงก์มาเนี่ยไม่สังเกตแล้วก็ไปนึกว่าอ๋อของธนาคารนี้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะเราขาดทักษะเรื่องการสังเกตนั้นมีจุดนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่แน่นอนว่าคนที่อ่านในตาเขาก็จะไหวเพราะใช่ไหมคุณโอ๊ค
1: ครับมันเป็นเรื่องของทักษะที่ถูกฝึกจากการอ่าน
0: มาครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีผลโดยรวมๆเนี่ยก็คือในเรื่องของความสามารถของคนภายในประเทศของเราเนี่ยที่จะไปแข่งขันกับอย่างเช่นมาสิงคโปร์ใช่ไหมครับที่เขามีทักษะเรื่องพวกนี้เนี่ยดีแล้วก็มีนิสัยและการอ่านค้นคว้าเพราะความรู้เขาก็จะแน่นกว่าเรา
1: คร
0: ับนะฮะมีการคิดวิเคราะห์มีการเปรียบเทียบมีการหาเหตุผลนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นสังคมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอาจารย์หนุ่ยครับขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์หนุ่ยครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับครับสำหรับไขปมคนในข่าวสัปดาห์นี้วันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมเสือโอ๊คชุศนะตันตยานนท์นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้

0: ได้แค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ค่ะในเช้านี้นะคะรับหน้าที่โดยลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจษดาสาราทองค่ะอยู่กับคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงครึ่งนะคะยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันก่อนค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาติดตามข่าวสารกันไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในไทยในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นาทีค่ะไปพูดคุยกับคุณชัวกวนเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียซึ่งจะนำ2ข่าวมาฝากจากมาเลเซียให้กันในวันนี้ด้วยนะคะและเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะใครเป็นแฟนคลับในหัวอัดนะคะได้ติดตามและเจอแน่นอนนะคะช่วงเจริญตาตรงค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะพบกับรองศาสตราจารย์ดร.อัภิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะลองมาดูกันสินะไทยค่ะเขาบอกว่าเสี่ยงโดนม301นะคะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วมีข่าวสารมากมายแล้วก็มีหลากหลายช่องทางที่สามารถติดตามกันได้นะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่ทาง Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจMCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะ TikTok Live นะคะก็สามารถติดตามได้เช่นกันค่ะทางเพจคลื่นข่าว MCOT News หรือจะทักทายพูดคุยกันทาง LINE Official ก็ได้นะคะ at MCOT News และเบอร์ SMS ของเราค่ะเบอร์4689399อ่ะก็มีหลากหลายช่องทางในการพูดคุยทักทายติดตามกันได้ในเช้านี้นะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังฝนกันอีกรอบนึงเนาะเมื่อวานนี้อย่างกรุงเทพเองเนี่ยค่ะเห็นช่วงค่ำๆนะคะก็ฝนตกนะคะค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็คิดว่าในช่วงนี้เนี่ยค่ะก็ต้องคงยังดูเรื่องของฝนในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะอ่ะในช่วงนี้นะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆอาจารย์เจตก็ได้มีการพูดถึงประเด็นของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเป็น breaking news ในหลายพื้นที่นะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือเวเนซุเอลามาดูความคืบหน้าค่ะค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันต้องส่งกำลังใจไปให้นะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะทางด้านของเดลซีโรดริเกสนะคะซึ่งเป็นรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้มีการแถลงผ่านโทรทัศน์แห่งชาติประกาศเรื่องของภาวะฉุกเฉินนะคะที่ต้องมีการประกาศทั่วประเทศนะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 แล้วก็ 7.5 แมกนิจูดนะคะบริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหว2รอบนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยตามมาด้วย aftershock มากกว่า20ครั้งแล้วนะคะโดยทางด้านของDios Dao นะคะ Gabello ซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ทางด้านของ Jorge Rodriguez นะคะประธานสภาแห่งชาติเขาก็ได้มีการร่วมแถลงการในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ประกาศแต่งตั้งนายทหารระดับสูงนะคะเข้าควบคุมการปฏิบัติการรับมือภาวะฉุกเฉินในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะก็ได้มีการกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการพร้อมเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาร่วมมือแล้วก็สามัคคีกันเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ได้นะคะทางนี้เองรายงานจากสำนักงานประธานาธิบดีเวเนซุเอลาค่ะเขาระบุว่านับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกนะคะมี aftershock เกิดขึ้นแล้วมากกว่า20ครั้งโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็จะอยู่ตามแนวชายฝั่งตอนเหนือนะคะได้แก่รัฐลาเกเรานะคะลากรากัวนะคะแล้วก็อาราโบโบแล้วก็พาวกอนอีกด้วยนะคะโดยรัฐบาลเขาก็ยังประกาศ

0: ระงับการให้บริการรถไฟแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินเป็นการชั่วคราวโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศก็จะปิดการเรียนการสอนตลอดช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้นะคะนอกจากนี้ค่ะที่สนามบินไมเคียใต้อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะก็ยังเป็นประตูการบินหลักของกรุงการากัสนะคะก็ต้องปิดการบริการชั่วคราวหลังจากส่วนหนึ่งของเพดานอาคารผู้โดยสารถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเวเนซุเอลานะคะเจอกับแผ่นดินไหว 7.2 แมกนิจูดนะคะตามด้วยแผ่นดินไหวขนาด 7.5 แมกนิจูดอย่างที่บอกไปห่างกันเพียง40วินาทีเท่านั้นนะคะโดยมีศูนย์กลางใกล้กับเมืองซานเฟลิเป้นะคะส่งผลให้แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในหลายประเทศแถบคาริบเบียนแล้วก็มีการประกาศเตือนสึนามิในระยะแรกก่อนที่จะยกเลิกในเวลาต่อไปนะคะทางนี้เองเนี่ยก็ต้องติดตามดูต่อไปในประเด็นนี้ต่อไปแล้วก็คือบ้านเมืองเขาค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเสียหายค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับเวเนซุเอลาหนึ่งในพื้นที่ที่รับผลกระทบแล้วก็หนึ่งในพื้นที่ที่ได้ที่มีแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้นะคะจาก Reuters ค่ะ Venezuela's Rodriguez declares state of emergency after earthquake does not give figure of dead นะคะก็ยังคงมีความคืบหน้าเรื่องของจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบอยู่ค่ะ
1: ภาพที่ออกมานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าทางเวเนซุเอลาเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะฮะมีนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าความรุนแรงขนาดนี้เนี่ยของแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยความเสียหายจะไม่รุนแรงขนาดนี้นะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเขามีการเตรียมความพร้อมนะโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างแต่ว่าพอมาเกิดขึ้นในฝั่งของเวเนซุเอลาที่ตัวอาคารน่ะไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมนะเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยความเสียหายจึงเกิดขึ้นค่อนข้างมากเราเห็นนะครับซากปรักหักพังนะครับเราเห็นตึกอาคารที่ถล่มลงมาเห็นคนที่ตระหนกตกใจเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางเวเนซุเอลาเขาไม่ได้มีความพร้อมตรงนี้จริงๆทำให้ยอดผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะทีนี้ในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือแน่นอนว่าในเชิงของความรุนแรงนั้นคือรุนแรงมากที่สุดในรอบศตวรรษเลยนะครับของเวเนซุเอลานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีผู้ที่ใช้งานบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม X นะครับหลายรายเนี่ยก็แชร์ภาพหน้าจอที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวจากสมาร์ทโฟนระบบ Android ล่วงหน้าหลายวินาทีนะครับก่อนที่จะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนคือได้รับเตือนก่อนโดยการเตือนเนี่ยผ่านในระบบของ Google สามารถตรวจจับแล้วก็แจ้งเตือนได้ว่ามีแผ่นดินไหวกำลังจะเกิดขึ้นนะครับในระยะห่างออกไปเนี่ย341กิโลเมตรคือมันเกิดขึ้นแล้วแล้วแจ้งเตือนคือตัวของสัญญาณเตือนเนี่ยมันมาถึงก่อนที่ตัวความรุนแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยจะมาถึงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับรู้ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นบทความที่น่าสนใจมาจากทาง TNN Tech นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะ Google ไม่ได้มีความสามารถในการรับรู้อนาคตแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเวลาที่มันแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการปล่อยคลื่นออกมา2ชนิดนะครับก็คือ P wave หรือว่า primary wave นะเป็นคลื่นประถมภูมินะฮะเป็นคลื่นที่เดินทางได้เร็วที่สุดประมาณ6กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคลื่นนี้เนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนักกับอีกคลื่นหนึ่งเนี่ย secondary waves นะหรือว่าทุติยภูมิเนี่ยจะเป็นคลื่นพื้นผิวนะเดินทางช้ากว่าคลื่นชนิดแรกเนี่ยประมาณ 3-4 กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ว่าคลื่นนี่แหละที่จะเป็นตัวกลางสำคัญเป็นตัวการสำคัญนะที่ทำให้อาคารพังทลายแล้วก็สายไฟขาดในขณะที่คลื่นที่เป็น S wave นะครับกำลังเดินทางผ่านพื้นดินเนี่ยนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะเดินทางด้วยความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงนะที่เร็วกว่านะครับเอาง่ายๆคือว่ามันจะสามารถจับคลื่นอ่ะที่เป็น P wave เนี่ยได้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งสัญญาณเตือนได้นะครับซึ่งการเตือนเนี่ยนะครับในโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android เนี่ยนะครับ 2,000 เครื่องทั่วโลกเนี่ยจะมี2รูปแบบการเตือนไม่รู้คุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะครับว่ามันมีลักษณะนี้หรือเปล่าก็คือ be aware คือทำให้ระวังตัวอันนี้ก็จะแจ้งล่วงหน้าสำหรับการสั่นสะเทือนในระดับเบานะอีกแบบนึงก็เรียกว่า take action นะก็คือเป็นการเตือนที่ถ้าเกิดว่าเกิดแรงระดับกลางถึงรุนแรงเนี่ยก็จะเตือนให้เราหาที่กำบังซึ่งรูปแบบนี้แหละที่เป็นคลื่นเป็นการเตือนนะจากคลื่นของแผ่นดินไหวนะครับที่เกิดขึ้นที่เวเนซุเอลานะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จากรายงานฉบับนี้นะครับก็บอกว่าสำหรับประเทศไทยระบบการแจ้งเตือนแผ่นดิน

0: ไหวของ Android เข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปี2022นะครับโดยระบบจะแจ้งเตือนคนไทยล่วงหน้าไม่กี่วินาทีก่อนที่แรงสั่นสะเทือน S wave นะฮะหรือว่า secondary wave เนี่ยจะมาถึงนะครับอ่ะก็เขาบอกว่าลองดูนะครับคุณฟังลองดูนะครับลองเข้าไปดูที่ถ้าใครมี Android นะครับก็เข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็หาเมนู location นะหรือ safety and emergency นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ earthquake alert นะหรือว่าการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวหรือ Google หรือว่า search หาในเครื่องเลยก็ได้นะครับใน setting อ่ะ earthquake alert หรือว่าแจ้งเตือนแผ่นดินไหวแล้วก็เปิด switch on เอาไว้นะครับก็จะสามารถทำให้โหมดนี้ active ได้อ่ะลองดูนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันจาก TNN Tech ครับ
1: นะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศนะที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังเจอกับความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะยังคงอยู่ที่เรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะคะมาดูเรื่องของหมอกควันนะคะในปีนี้เนี่ยก็มีการวิจัยออกมาแล้วก็มีรายงานออกมาจาก Singapore Institute of International Affairs นะคะตัวย่อคือ SIIA เป็นสถาบันกิจการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์นะคะเขาออกมาพร้อมกับคำเตือนว่า4ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็ได้แก่สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเจอกับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนรุนแรงในปี69นี้นะคะจากปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งผิดปกตินะคะอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกด้วยนะคะตัวรายงานนี้นะคะได้มีการประเมินความเสี่ยงหมอกควันประจำปีของสถาบันแล้วก็ระบุว่าปีนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่เริ่มจัดทำรายงานในปี2562นะคะที่มีการยกระดับการแจ้งเตือนความเสี่ยงหมอกควันสู่ระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการประกาศเตือนในระดับเดียวกันมาแล้วเมื่อปี2566ค่ะสถาบันคาดว่านะคะช่วงสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะคะจะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการเกิดหมอกควันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากอิทธิพลร่วมนะคะของปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะแล้วก็ปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าไดโพลตรงมหาสมุทรอินเดียนะคะอาจจะส่งผลให้ฤดูแล้งเนี่ยยาวนานแล้วก็รุนแรงกว่าปกติเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าแล้วก็ไฟในพื้นที่พลุด้วยนะคะโดยเฉพาะในอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดหมอกควันข้ามพรมแดนสำคัญของภูมิภาคเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยรายงานเขาก็ยังชี้ให้เห็นว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะบั่นทอนความสามารถในการป้องกันแล้วก็จัดการไฟป่าของภาคธุรกิจแล้วก็ชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วยนะคะด้วยราคาปุ๋ยและเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยเฉพาะสถานการณ์ในอิหร่านเนี่ยอาจจะทำให้บางภาคส่วนหันกลับไปใช้วิธีเผาพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมการเกษตรหรือกำจัดของเสียทางการเกษตรนะคะแทนที่จะใช้เครื่องจักรซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดมลพิษและไม่ยั่งยืนนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่น่ากังวลก็คือความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นจากความกังวลด้านความมั่นคงทางพลังงานของหลายประเทศนะคะก็อาจจะส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเข้มข้นมากขึ้นทั้งการขยายพื้นที่เพาะปลูกนะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าแล้วก็ปัญหาหมอกควันในภูมิภาคอีกด้วยนะคะทางนี้เองเนี่ยตัวสถาบันกิจการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์หรือ SIIA เนี่ยค่ะก็ได้มีการรับมือปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนในปีนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันนะคะรวมถึงส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็การลดการเผาในที่โล่งและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อที่จะพยายามป้องกันไม่ให้สถานการณ์หมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคค่ะก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเจออย่างปกติอยู่นะเรื่องหมอกควันในอาเซียนของเรานะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเห็นมีการเตือนแบบนี้เนี่ยน่าจะแปลว่าจะหนักพอสมควรเลยนะคะนี่คือผลกระทบของสิงคโปร์บรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียแต่ว่ายังไม่รวมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแถบ CLMV และประเทศไทยด้วยนะคะข่าวนี้มาจากแบงคอกโพสต์ค่ะสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียบรูไน face high risk of severe haze ค่ะ
0: ครับอย่างที่เราเห็นนะฮะว่าตอนนี้ในทางยุโรปกำลังวิกฤตเลยนะครับในเรื่องของคลื่นความร้อน

0: นะครับในอังกฤษในฝรั่งเศสนะครับหลายประเทศเนี่ยคนแทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องออกมาว่ายน้ำต้องออกมาอยู่ตามพื้นที่สาธารณะนะครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยเขาติดแอร์ไม่ได้นะครับแล้วก็ร้อนของเขาเนี่ยก็จะร้อนกว่ามากๆนะครับก็ทำให้เราเห็นนะเขาลางของซูเปอร์เอลนีโญนะครับที่รุนแรงมากนะฮะในปีนี้อย่างของเว็บไซต์นะครับ Lad Bible นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นะเขาบอกว่า El Nino will make 2027 even hotter than this year ก็คือบอกเลยนะฮะว่าปีนี้นะครับว่าร้อนนะฮะปีหน้าเนี่ยนะครับจะร้อนนะมากขึ้นไปอีกนะครับก็คือมันจะเพิ่มนะความร้อนเนี่ยมากนะฮะมากสะสมขึ้นไปอีกนะครับทีนี้เรื่องของความร้อนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากทางด้านของสื่อรายนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยนะครับก็สามารถจะทำให้เราเนี่ยเห็นได้แล้วนะว่ามันเป็นจริงนะมันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เขายังบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้นะครับมีงานวิจัยที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับของอังกฤษเนี่ยก็มีการจัดอันดับนะครับเมืองที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดนะฮะที่จะได้รับผลกระทบนะครับจากซูเปอร์เอลนีโญนะครับซึ่งจะทำให้มีความแล้งนะครับทำให้ฝนเนี่ยไม่ตกนะครับเขาบอกว่าอย่างของประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่ต้องระวังนะเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งเริ่มช่วงต้นของเอลนีโญเท่านั้นเองช่วงที่แล้งจริงๆแล้วมันจะอยู่ยาวนานก็คือช่วงของหน้าหนาวของปีนี้ลากยาวไปจนถึงต้นฤดูร้อนนะของปีหน้ามันจะเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกและมันจะร้อนและแรงมากนะครับมาดูกันว่าการศึกษาของออกซฟอร์ดนะครับบอกว่า20เมืองที่ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของซูเปอร์เอลนีโญที่จะได้รับผลกระทบมากเนี่ยมีที่ไหนกันบ้างนะอันที่1 นะครับเมืองบาสรานะของอิรักนะครับ2นะครับอเมดาบัดของอินเดีย3ครับบาโมโกของมาลี4นากาปุระนะครับของอินเดีย5นะครับเกซอนซิตี้ของฟิลิปปินส์นะฮะอาเซียนเรานะครับมาแล้วนะครับ1 6แบกแดดของอิรัก7นะครับมัทุไรนะครับของอินเดีย8ครับไฟซาลาบาดนะครับของปากีสถาน9นาลากอสไนจีเรีย11ไฮเดอราบาดปากีสถาน11นะครับบารังกียาของโคลอมเบียนะฮะ12อิบาดันไนจีเรีย13พอร์ตฮาคอร์ดนะครับของไนจีเรีย14ครับโคนาครีกินี15โพปาลของอินเดีย16ครับโฮจิมินห์ซิตี้ครับของเวียดนามมา2แล้วนะครับ17นะครับคาดูนาของไนจีเรีย18บันดุงครับอินโดนีเซีย3แล้วนะครับ19ปตแปลงนะฮะของเฮติแล้วก็20ครับคานปุระนะครับของอินเดียเจนได้ว่านะครับใน20เมืองเนี่ยเป็นอาเซียนนะครับมาถึง3นะครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วผมว่าก็จะมีอาเซียนอื่นๆด้วยนะครับเมืองอื่นด้วยเนี่ยที่มีสถานการณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าก็จะกระจุกตัวอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศในแอฟริกาอินเดียเสียเยอะนะครับซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยจะยิ่งได้รับผลกระทบนะครับเป็นอย่างมากนะเพราะว่าโดยเศรษฐกิจโดยโครงสร้างพื้นฐานเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนักหน่วงมากกว่าประเทศอื่นๆด้วยสำหรับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญครับที่เตรียมได้เลยครับว่ามาแน่นอนตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงต้นแล้วครับ
1: เมื่อพูดถึงเรื่องของยุโรปแล้วนะคะอีกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทางฝรั่งเศสเองต้องเตรียมรับมือนะคะคือฝรั่งเศสนะคะมีการยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศเป็นรายแรกเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเป็นแพทย์ที่เดินทางกลับมาจากDR คองโกนะคะซึ่งกำลังเจอกับการระบาดครั้งใหญ่เหมือนกันนะที่DR คองโกนี่คือเป็นแหล่งที่อีโบลากำลังแพร่กระจายอยู่นะคะคราวนี้เนี่ยทางการฝรั่งเศสได้มีการยืนยันนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นรายแรกของประเทศโดยผู้ป่วยเป็นแพทย์ที่เพิ่งเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมใน DR คองโกนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสแถลงว่าแพทย์คนดังกล่าวเนี่ยค่ะก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเฉพาะทางในทันทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในขณะนี้ก็มีอาการที่คงที่นะคะทางกระทรวงเขาก็เน้นย้ำนะคะว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากๆนะคะแล้วก็เสริมว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการติดตามตัวผู้ที่อาจจะเคยสัมผัสใกล้ชิดกับนายแพทย์ท่านนี้นะคะเราก็จัดตั้งระบบเฝ้าระวังเฉพาะกิจนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่บรรเทาทุกข์ที่เดินทางกลับมาจากDRคองโกเรียบร้อยแล้วนะคะในกรณีนี้นะคะถือเป็นผู้ป่ว

0: ไออีโบลารายแรกที่ได้รับการยืนยันในทวีปยุโรปนะคะถึงแม้ว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนก่อนจะมีแพทย์ชาวอเมริกันรายหนึ่งซึ่งมีผลตรวจเชื้อเป็นบวกใน DR คองโกได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ประเทศเยอรมนีก็ตามนะคะแต่ทั้งนี้เองเนี่ย DR คองโกก็ได้มีการประกาศนะคะเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเชื่อว่าไวรัสชนิดนี้เนี่ยได้แพร่กระจายตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนแล้วนะคะแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเพราะไวรัสอีโบลามากกว่า260รายขณะที่มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วอีกกว่า 1,000 รายนะคะขณะเดียวกันค่ะอีกหนึ่งประเทศนะคะยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของ DR คองโกนะคะก็ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้ออีโบลาแล้วเช่นเดียวกันโดยทางองค์การอนามัยโลกนะคะหรือ WHO ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อที่ทราบแน่ชัดเจนแล้ว20รายแล้วก็ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางบุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษเลยต่อโรคอีโบลานะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสนี้เนี่ยแพร่กระจายผ่านสารคัดหลั่งของร่างกายเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะก็มีระบุว่ามีบุคลากรทางการแพทย์จำนวน75รายติดเชื้ออีโบลาใน DR คองโกแล้วก็17รายในจำนวนนี้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวไวรัสอีโบลาที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันนะคะคือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบูดีบูเกียวค่ะในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีวัคซีนป้องกันตัวไวรัสอีโบลานะคะแล้วก็ทางด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC และหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐเองระบุตรงกันว่าการแพร่ระบาดของอีโบลาในครั้งนี้เนี่ยมีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนึ่งในการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในแอฟริกาและ DR คองโกค่ะ
1: อืมนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารและพูดคุยกับคุณชัวก้วนเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงที่2นะครับ
0: เดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากมาเลเซียนะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับจีนเช่นเดียวกันแต่เป็นข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะเรื่องของคลิปไวรัลนะคะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กับคุณชัวกวนเฉิงค่ะผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning World
4: Good Morning Chua
5: Good Morning Can you hear me
4: Yeah yes. Very clear
5: Fantastic because you know what my microphone is not working so I'm using another thing so I'm actually worried about the sound is it okay
4: fine yeah. fine okay
5: so fantastic
4: yeah so how's the weather
5: oh it was raining heavily just now but it's getting better
4: mm-hmm. okay that's good because in Bangkok last night was heavy rain too but without rain it's super hot
5: yeah same here I mean well we are always the same anyway
4: yeah right okay so let's go to the two stories that you prepared for us
5: the very first story I'm not sure if it has been reported in Thailand before but recently there is this influencer from Malaysia who was in China and then she recorded a video like she was like saying that it's so smelly in Malay.
4: I saw it
5: so apparently it went viral because it felt like a slight to China and saying that China is very smelly or something like that okay Unfortunately, okay, the police have said that they are launching a disciplinary probe into this personnel because this lady happens to be from the police force.
4: Oh.
5: Yeah. So, a few areas to talk about. But, firstly, this is usually not Malaysian in the sense that, Malaysians usually do not slight people or slight any countries so it's unfortunate okay and I also do not want to like pin the blame on her in the sense that if a place is really smelly I think she has the right to
4: express
5: the fact, okay?

0: them, there will be other people who want to take advantage and make use of them as well. So I think this is an international politics point of view that we need to take into consideration when dealing with the Myanmar situation. Yeah.
1: Right. Okay. Right. Okay. Thank you so much for your updates and news that you report this morning. Okay. Have a nice day.
0: Thank you for having me.
1: Bye.
2: Okay, bye. นะคะก็เป็นข่าวสารค่ะจากมาเลเซียนะคะก็ข่าวแรกเนี่ยก็เป็นไวรัลคลิป
1: ผมเห็นคุณลิซ่าได้เห็นไหม
2: ยังไม่เห็นเลยค่ะเป็นไงคะตัวคลิป
1: ก็จะเป็นภาพผู้หญิงนะครับมาเลเซียคนหนึ่งเนี่ยเขาทำท่าแบบเหม็นแบบเอามือปิดจมูกแล้วก็เหม็นมากคือเขาถ้าผมจำไม่ผิดนะว่าเหมือนเขาเดินทางไปจีนนะแล้วก็บอกว่าโอ้ทำไมคนจีนเขาไม่อาบน้ำกันหรอหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็โอ้เป็นไวรัลไปทั่วเลยนะครับคือทั้งฝั่งมาเลเซียเองก็มีคนแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับอย่างมากในฝั่งจีนเองก็มีคนแชร์เยอะแล้วก็ไม่พอใจเหมือนกันว่าทำไมถึงแสดงกิริยาแบบนี้ทำไมถึงวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เพราะว่าไม่ใช่คนจีนทั้งหมดจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ทำให้เป็นประเด็นของสองประเทศเช่นเดียวกันทีนี้มันลามมาที่เจ้าตัวของผู้ที่เป็นคนโพสต์ภาพนี้นะเพราะว่าเธอเนี่ยนะครับอยู่น่าจะอยู่ในกรมตำรวจนะฮะของทางมาเลเซียแล้วก็ตำรวจเองเนี่ยออกมาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศครับ
2: พูดถึงความสัมพันธ์ของสองประเทศนะฮะครับที่สองขวดนำมาฝากกันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมาเลเซียกับเมียนมานะคะโดยมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีการยืนยันแล้วก็ประกาศออกมาแล้วว่ายังไม่ได้มีการรองรับรัฐบาลเมียนมาที่มีการจัดตั้งการเลือกตั้งล่าสุดนี้มานะคะถึงแม้ว่าจริงๆมาเลเซียเนี่ยได้มีการส่งนะคะเจ้าหน้าที่ไปที่เนปิดอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเขาบอกว่านี่ไม่ได้ถือว่าเป็นการรองรับรัฐบาลดังกล่าวนะแต่ว่าที่ไปเนี่ยค่ะคือเขาเนี่ยต้องการที่จะมีการอย่างน้อยมีช่องทางในการพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะผลักดันการดำเนินงานตามฉันทมติ5ข้อของอาเซียนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่เดินทางไปเนี่ยคือเขาเดินทางไปเมื่อวันที่19-20พฤษภาคมนะคะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศโมฮัมเหม็ดฮัสซันนะคะเขาบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการหารือครอบคลุมหลายประเด็นกับเมียนมาอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของฉันทามติ5ข้อการส่งเสริมการเจรจาที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมนะคะความปรองดองแห่งชาติสถานการณ์ผู้ต้องขังทางการเมืองนะคะวิกฤตผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาแล้วก็ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ไปเมียนมามาไม่ได้แปลว่ารับรองรัฐบาลนะจริงๆเนี่ยไม่ได้รับรองนะคะ
1: ครับอันนี้คือสิ่งที่ทางคุณชัวก็พูดได้เห็นนะคะถึงจุดยืนของมาเลเซียนะทีนี้ขอย้อนกลับไปที่ข่าวของไวรัลนะครับที่เป็นวิดีโอของคนมาเลเซียเนี่ยที่เขาเดินทางไปจีนกับกลุ่มเพื่อนนะแล้วก็บอกว่าตะโกนว่าเหม็นๆไม่ได้อาบน้ำหรออะไรเงี้ยนะก็เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศใช่ไหมครับผมก็เลยเสริมนิดนึงว่าตอนที่คุณชัวเนี่ยก็เลยยกเคสของประเทศไทยขึ้นมาเหมือนกันก็บอกว่าชั้นเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเองก็ร้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนแล้วก็คนไทยนะบอกว่าพยายามนะฮะก็ไม่อยากจะให้ใช้คำว่าจีนเทานะเพราะมันจะเป็นการแสดงออกถึงความมีอคติแล้วก็เหมารวมก็จะคล้ายๆกันว่าไม่อยากจะให้วิดีโอคลิปนะฮะหรือว่าการเรียกนะฮะมันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นสิ่งที่ได้คุยกับคุณชัวนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้านะครับไปคุยกับหน่วยหัวอัดครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ซึ่งเป็นประจำแน่นอนนะคะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะวันนี้นะคะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรคะอาจารย์เจตคะ
1: ครับไทยเสี่ยงโดนมาตรา301คืออะไรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันครับ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวานิช

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: เยอรมัน
0: ก็กำลังจะถามว่าอาจารย์ช็อกไหม
1: ช็อกช็อกช็อก
0: ใช่ไหม
1: ชักต้องภาษาเยอรมันใช่ไหม
0: โอ้โห
1: ชักสปีเรนก็คือเล่นแย่มาก
0: โอ้นี่คืออาจารย์ตื่นมาดูตั้งแต่เช้าเลยไหมเนี่ยตื่นมาดูตั้งแต่แรกเลยไหมโอ้ฮะวันนี้ก็จะมีความสายตาจะรู้สึกเศร้าๆนิดนึงนะฮะ
1: แต่ลูกเตอร์ไปไหนลูกเตอร์ไปไหนเนี่ยวันนี้แต่งตัวหล่อจัง
0: มีเดี๋ยวมีงานต่ออย่างแน่นอน okay. นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะแบ่งความเย็นในสตูดิโอเนี่ยให้กับชาวยุโรปจังเลยฮะที่เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษนะเขาบอกร้อนมากแต่ว่าในสตูเนี่ยโหหนาวมากครับอาจารย
1: ์เมื่ออากาศเมืองไทยเนี่ยกลางวันร้อนมากและสุดท้ายจบด้วยกันฝนตก
0: หนักหน่วงหนักหน่วงมากเอลนิโญอาจารย์เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีสักหนึ่งครั้งอยากจะให้อาจารย์ชวนคุยเรื่องผลกระทบจากซูเปอร์เอลนิโญอ่ะกับกับเกษตรนะโดยเฉพาะเกษตรเนี่ยผมว่าจะได้รับผลกระทบมากนะเราต้องเตรียมตัวกันยังไงรับมือกันยังไงดีเราพร้อมแค่ไหนเพราะเรื่องเนี้ยน่าสนใจมากๆแต่ว่ามาดูมาตรา301ครับของอะไรครับเรื่องนี้
1: คือขณะนี้ประเทศไทยและอีก60ประเทศเนี่ยกำลังเจอการตรวจสอบไต่สวนของสหรัฐอเมริกาไอมาตรา301เนี่ยเป็นของอเมริกานะครับกำลังไต่สวนตรวจสอบใน60ประเทศประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นในประเทศอาเซียนก็เจ อหลายประเทศเหมือนกัน
0: ครับ
1: อินมาเลเซียสิงคโปร์ก็เจอนะครับกำลังอยู่ในกระบวนการหรือในช่วงของการไต่สวนตรวจสอบเรื่องอะไรเพื่อจะใช้เพื่อจะเก็บภาษีพูดง่ายๆจะตรวจสอบอยู่2เรื่องนะครับตามมาตรา301นะมาตรา301สองเรื่องก็คือ1ใน60ประเทศเนี้ยมีการใช้แรงงานบังคับหรือเปล่า
0: ครับ
1: 2ใน60ประเทศนี้มีประเทศไทยอยู่ด้วยนะมีการผลิตส่วนเกินประเด็นแรกเนี่ยพูดถึงแรงงานบังคับเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายการค้ามนุษย์มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือมีกฎหมายอื่นๆบลาๆๆเพราะนั้นก็คงจะไม่มีประเด็นที่เราไปใช้แรงงานบังคับขืนใจให้ทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานอายุเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ประเด็นที่สหรัฐกำลังสื่อการใช้แรงงานบังคับเนี่ยเพื่อจะเก็บภาษีก็คือว่าประเทศไทยไปนำเข้าสินค้ามาจากประเทศอื่นที่ผลิตโดยแรงงานบังคับซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าประเทศไทยมีกฎหมายการค้ามนุษย์ประเทศไทยมีกฎหมายการคุ้มครองแรงงานประเทศไทยมีกฎหมายหลายกฎหมายเลยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงครับถ้าเราพูดง่ายๆในโลกนี้ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเล็งเป้าเนี่ยก็เล็งไปที่ประเทศจีน
0: ครับ
1: ประเทศจีนก็มีประเด็นเรื่องของการใช้แรงงานบังคับในมณฑลซินเจียงนะครับเพราะนั้นในอาเซียนก็เจอหลายประเทศในสำหรับข้อกล่าวหานี้แต่ว่าเขาก็กำลังเขาได้อย่างเช่นอินโดนีเซียเขามีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับ
0: ครับ
1: มีผลเมื่อวันที่15เมษายนปีนี้แล้วมีผลแล้วซึ่งเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราไม่มีถ้าใครได้ตามข่าวท่านดร.กุลิซ่าตามข่าวเนี่ยขณะนี้เราถูกตั้งไว้ว่าจะเก็บภาษี 12.5%
0: ครับ
1: จากที่ประเทศไทยไปนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ
0: ครับ
1: 12.5 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลนะครับว่าจะเก็บเมื่อไหร่แต่เขาตั้งข้อกล่าวหาว่าจะเก็บ 12.5%ของสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐเพราะคุณไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่มาจากแรงงานบังคับซึ่งอินโดนีเซียมีแล้วมาเลเซียกำลังทำอยู่ขณะนี้แล้ว 12.5% ที่เขาจะเก็บภาษีเนี่ยผมคาดว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการไต่สวนอยู่ในกระบวนการของประเทศไทยไปยื่นข้อมูลยื่นเอกสารให้กับ USTRมาตรา301เนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบจริงๆก็คือเป็น USTR นะของสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นก็อยู่ในกระบวนการ

0: ไต่สวนตรวจสอบแสดงหลักฐานข้อมูลให้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งผมคิดว่าผลก็จะออกมาบังคับใช้น่าจะไตรมาส3หรือไตรมาส4นี่แหละ
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวนี้นี่แหละครับอันนี้เป็นเหตุผลที่1ที่ตามมาตรา301นะมาตรา301เป็นมาตราที่บอกว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรม
1: ครับ
0: การค้าที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเรื่องอะไร1เรื่องของการที่คุณใช้แรงงานราคาถูกๆและเป็นแรงงานภาคบังคับมาส่งเข้ามาสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นประเด็นนี้ประเทศไทยต้องดูดีๆนะครับ1ประเด็นที่เป็นแรงงานบังคับในประเทศไทยหรือเป็นประเด็นที่เราไปนําเข้าสินค้ามาจากประเทศอื่นที่ใช้แรงงานบังคับ
1: ครับ
0: ประเด็นประเด็นที่2เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตส่วนเกินหมายถึงประเทศไทยเนี่ยไปผลิตสินค้าเกินแล้วส่งไปขายสหรัฐอเมริกาผมสำหรับผมสรุปได้ว่านะเดี๋ยวกลับมาเป็นประเด็นที่สองสำหรับผมนะผมว่าประเทศไทยน่าจะโดนผมได้ใช้หัวข้อในการคุยว่าไทยเสี่ยงที่จะโดนมาตรา301เมื่อกี้ข้อกล่าวหาแรกการใช้แรงงานบังคับการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานบังคับ 12.5% ข้อกล่าวหาที่2ก็คือการมีผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: ก็จะเจออีก 12.5%
1: เพราะนั้นนี่คือต่างกรรมต่างวาระ
0: ต่างกรรมต่างวาระ
1: โอ้ก็เยอะ
0: คนละประเด็นข้อกล่าวหาคนละประเด็นซึ่งถ้าเจอเรื่องของการผลิตส่วนเกินก็จะเจออีก 12.5% รวมจากมาตรานี้ก็จะเจอไป 25%
1: ครับ
0: 12.5 บวก 12.5
1: เยอะเป็น
0: นี่คือความเสี่ยงผมกลับไปสู่ประเด็นที่ประเด็นเรื่องของการผลิตส่วนเกินการผลิตส่วนเกินเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่าการที่สหรัฐออกมาตรการนี้หนึ่งกระทบชิงจากประเทศจีน2ต้องการแก้ปัญหาเรื่องของการขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อประเทศไทยซึ่งประเทศไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องเลยในระยะ10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นตลอดเลยได้ดุลการค้านะครับประเด็นของการข้อกล่าวหาของการผลิตเกินการผลิตเกินพอเราผลิตเกินเราผลิตเพื่อจะขายคนในประเทศแต่เหลือเยอะเราก็ต้องส่งออกประเทศที่ส่งออกเขาก็คงไม่แคร์ว่าคุณจะไปส่งออกที่ไหนแล้วแต่เขาแคร์เรื่องของและกังวลว่าที่คุณผลิตเกินเนี่ยคุณส่งไปสหรัฐอเมริกาจนทำให้ประเทศไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกามากประเด็นนี้ผมอยากจะแชร์ข้อมูลให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบว่าคำถามก็คือประเทศไทยปัจจุบันผลิตเกินหรือเปล่าวัดยังไงเราดูยังไงว่าประเทศไทยผลิตเกินหรือเปล่าดูได้จากนี้ครับท่านผู้ฟังครับดูได้จากการที่มันมีค่าหนึ่งที่เรียกว่า capacity utilization
1: ครับ
0: แปลภาษาไทยก็คือว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังการผลิตวงที่วงได้เป็นภาษาอังกฤษว่า capu คนที่เขาอยู่ในภาคการผลิตก็ใช้คำ capu นะก็คืออัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังการผลิตของไทยผมเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าหมายความว่าถ้าเรามีกำลังการผลิตในโรงงานเรา 100% ถ้าเราผลิตเต็ม100ก็คืออัตราการใช้กำลังการผลิตเรา 100%
1: ครับ
0: ถ้าเราผลิต 30% ก็คือว่าหมายความว่ากำลังการผลิตเรามี 100% แต่เราผลิต 30% อ่ะประเด็นก็คือว่าข้อกล่าวหาที่ผลิตเกินเนี่ยแล้วเราผลิตเกินหรือเปล่าก็ต้องดูค่าอัตราการใช้กำลังการผลิตปรากฏว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของประเทศไทยเนี่ยนะครับต่ำทุกตัวเลย
1: ครับ
0: ที่ลดลงนะมีตั้งแต่การผลิตรถยนต์การผลิตเฟอร์นิเจอร์การผลิตสิ่งทอการผลิตเครื่องดื่มทุกตัวแล้วกันเอางี้ทุกตัวส่วนใหญ่แล้วกันผมคิดว่าประมาณ70-80%น่ะเพิ่มขึ้นทั้งหมดไอ้ลดลงทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็ลดลงไปเท่าไหร่ล่ะลดลงไปต่ำกว่า 50% น่ะลดลงไปต่ำกว่า 50% ก็หมายความว่ากำลังการผลิตเรามี 100% เนี่ยเราผลิตต่ำกว่า 50% ถ้าเครื่องเรามีอยู่10ตัวกำลังการผลิตจากเครื่องจักรในโรงงานเรามีอยู่10ตัวเราผลิตต่ำกว่าเราใช้เพียง5ตัวเท่านั้นเอง

0: หรืออาจจะต่ำกว่าก็ได้หรืออาจจะ3เหลือ3ตัวก็ได้เพราะนั้นการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินการใช้การผลิตเกินเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าเราดูจากกำลังการผลิตลดลงนะโรงงานเราผลิตลดลงอ้าวแล้วทำไมอเมริกายังมากล่าวหาเราแบบนี้ว่าเราผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: ก็เพราะว่าแม้นอุตสาหกรรมไทยผลิตลดลงเพราะว่าเราไปนำเข้ามาจากประเทศอื่นเราไปนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมแหละที่จะเป็นกลายเป็นประเด็นและกลายเป็นปัญหาเพราะเราผลิตเรานำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะแล้วส่งไปบ้านเขา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมได้ข้อสุขตั้งแต่ข้อที่1และข้อที่2ประเทศไทยเสี่ยงที่จะโดนภาษี 12.5 บวก 12.5% ค่อนข้างจะสูงมากๆ
1: อ่ะโอเคครับอาจารย์อาจจะหยุดขอหยุดแค่นี้ก่อนว่าเสี่ยงสูงมากแล้วเราจะรับมือยังไงมีทางไหมที่จะบรรเทานะครับหรือถ้าบรรเทาไม่ได้เราจะทำยังไงกันดีอันนี้อาจารย์ก็บอกแล้วเราเสี่ยงเดี๋ยวก่อนไม่ได้สินะครับไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะโดนกระทบกันไปทั่วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาฟังทางออกนิดนึงแล้วกันนะครับ
0: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: กลับมาติดตามกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนกันต่อนะครับคุณลิซ่า
3: ได้แล้วค่ะคุยกันต่อกับอาจารย์อัดนะคะ
0: ครับคุณลิซ่าท่านดร.ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณสุมิตรด้วยนะครับที่ทักทายผมมาใน Facebook รายการ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณอารีนา
1: อารีนา
0: อารีนา
1: คุณอารีนานะครับ
0: อารีนาอารีนาขออภัยครับท่านครับ
1: ครับ
0: เขาเสนอดีนะผมคิดว่าเขาบอกว่าประเทศไทยควรจะใช้โอกาสนี้ในการรื้อกฎหมายแต่คุณอารีนาว่าเราดร.เจตถามตั้งในเบรกแรกว่าแล้วเราต้องทำยังไงผมคิดว่านอกจากจะรื้อกฎหมายแล้วเนี่ยทำกฎหมายใหม่เพิ่มกฎหมายถ้าใครตามผมเบรกแรกเนี่ยก็จะเห็นว่ากฎหมายที่ประเทศไทยไม่มีก็คือกฎหมายการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยและใช้แรงงานบังคับถ้าไม่ทำเนี่ยเจอหนักแน่นะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกามีกฎหมายในการปกป้องอุยกูในมณฑลซินเจียงปกป้องเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมายเลยดร.เจตกำลังเซิร์ชข้อมูลอยู่ครับท่านครับนะเขามีกฎหมายโดยเฉพาะเลยเพราะนั้นถ้าเราไม่มีกฎหมายฉบับของการต่อต้านสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับเนี่ยเจอแน่ๆสินค้าที่จะเจอเนี่ยนะครับสำหรับการใช้แรงงานบังคับเนี่ยกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มเสื้อผ้าสิ่งทอหรืออื่นๆที่ใช้วัตถุดิบจากฝ้ายจากเส้นใยจากผ้าผืนนะครับสินค้าเหล่านี้เรานำเข้ามาจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นจากต้นทางของการนำเข้าวัตถุดิบมาและไปผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆต่อจากสิ่งที่ผมพูดถึงเจอแน่ๆอันที่สองที่จะเจอก็คือเรื่องของแบตเตอรี
1: ่
0: อันที่สามที่จะเจอก็คือแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าเยอะมากปัจจุบันเราใช้ EV กันกระหน่ำเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แสของรถยนต์ไฟฟ้าเราใช้แผงโซลาร์เซลล์กันกระหน่ำเลยเพราะนั้น3กลุ่มที่ผมพูดถึงนี่คือกลุ่มเสี่ยงที่จะเจอภาษีเรื่องของการใช้แรงงานภาคบังคับใช้แรงงานบังคับจากประเทศอื่นๆดร.เจตถามผมในเบรกแรกว่าต้องทำยังไงผมพูดไปแล้วว่าประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับจากต่างประเทศไม่ทำเจอภาษี 12.5%
1: ครับ
0: อันที่2ที่ประเทศไทยจะต้องทำก็คือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการใช้สินค้าที่เป็นแรงงานบังคับที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมันไม่ใช่เฉพาะสินค้าที่เราผลิตเกินหรือไม่เกินมันจะไปถูกตรวจสอบเรื่องของสินค้านั้นคุณมาจากไหนด้วย
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็อาจจะไปเจอมาตราอื่นๆอีก

0: ช่นเรื่องของสินค้าสวมสิทธิ์เพราะนั้นระบบการตรวจสอบย้อนกลับประเทศไทยมีได้ทำกับUSTR มากน้อยแค่ไหนอย่างไรสิทธิ์ประเทศไทยจะต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่เป็นที่พึงพอใจกับระบบของ USTR ซึ่งเวียดนามได้ทำแล้วกับ USTR นั้นสองเรื่องหนึ่งกฎหมายสองประเทศไทยมีระบบการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ทั้งใช้แรงงานบังคับและที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยจนเราจริงๆเราไม่ได้ผลิตเยอะเลย
1: การสวมสิทธิ์ครับ
0: ใช่การที่อุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเยอะๆลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยผลที่จะตามมาสำหรับภาคการผลิตและอุตสาหกรรมไทยก็คือสุดท้ายแล้วเขาจะปิดตัวไปโดยใหญ่สู้ไม่ได
1: ้ครับ
0: เช่นอุตสาหกรรมเหล็กกำลังจะอยู่บนห้อง ICU เลยอุตสาหกรรมเหล็กของไทยเพราะนั้นถ้าประเทศไทยไม่มีเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับและระบบที่จะมาดูเรื่องของสินค้าที่นำเข้ามาเยอะมากๆเนี่ยเราจะทั้งเจอภาษีสหรัฐอเมริกาและเราจะเจอเรื่องของการล่มสลายของภาคการผลิตไทยไปโดยปริยาย
1: ครับ
0: สิ่งที่ประเทศไทยต้องทำภายใต้สถานการณ์แบบนี้ต้องไปคุยกับแน่นอนที่สุดต้องคุยกับ USTR อยู่แล้วแหละนะเพื่อจะยื่นหมูยื่นแมวกันในสินค้าของเรากับเขาเนี่ยอันที่สองเนี่ยต้องไปคุยกับภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกานะที่นำเข้าสินค้าไทยร่วมกันภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาผู้นำเข้าของสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศไทยว่าสินค้าของประเทศไทยไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาทั้งข้อที่หนึ่งและข้อที่สอง
1: ครับ
0: นะครับประเด็นที่สามหรือประเด็นที่สี่ไม่แน่ใจเรื่องนี้ประเทศไทยจะต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายและก็เยอะมากๆเพราะนั้นก็จะต้องตั้งฐานข้อมูลอันหนึ่งที่มาให้สหรัฐอเมริกาที่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าในเราไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าโดนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้โดนหรือไม่อย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่เราจะเตรียมให้กับสหรัฐอเมริกาให้เตรียมให้กับUSTR ปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบว่าโอเคภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเพราะถูกศาลบล็อกปัจจุบันเราอยู่ในหมวดของสหรัฐอเมริกาการใช้มาตรา122ซึ่งจะหมดวันที่24กรกฎาคมเดือนหน้าไอ้นั้นเนี่ยเก็บ 10% ไอ้นั้นเก็บ 10% เดี๋ยวพอมาตรา122หมดไปในวันที่24เดือนหน้าผมคิดว่าไอ้มาตรา301เนี่ยก็จะมาแทนที่เรา
1: ครับ
0: มาแทนที่มาตรา122มาตราที่รออยู่ขณะนี้นอกจากมาตรา301แล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือมาตรา232เป็นเรื่องของความมั่นคงนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาชุดปัจจุบันเตรียมไว้ก็คือมาตรา122
1: ครับ
0: มาตรา 301 มาตรา 232 ภายใต้การลดการขาดดุลการค้าและภายใต้การเก็บรายได้จากศุลกากรของสหรัฐจากสินค้าที่นำเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เสนอไป 3-4 ประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ประเทศไทยจะต้องติดตามเรื่องนี้และเตรียมเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแม้ว่าเรื่องของตะวันออกกลางมันจะซาๆลงไปหน่อยแต่ก็ยังเรื่องมันเปลืออยู่ประเด็นนี้เป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ทางด้านการค้าของประเทศไทยที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวให้ดีเวลาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บลายสินค้า
1: ครับ
0: ลายสินค้านะครับลายสินค้าไม่เหมือนกับภาษีตอบโต้ที่เขาเก็บทุนทั้งหมด reciprocal tariff เขาเก็บทุนทั้งหมดอันนี้จะเป็นลายสินค้าลายเซกเตอร์นะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับกลุ่มเสี่ยงที่ผมพูดถึงแล้วเนี่ยมันยังมีกลุ่มเสี่ยงของสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาสัก 7-8 ตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทำไมกลุ่มเสี่ยงที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะก็คืออุปกรณ์สื่อสาร
1: ค่ะ
0: มือถือชิ้นส่วนอุปกรณ์มือถือต่างๆคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เซมิคอนดักเตอร์เครื่องจักรยางรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างละนี่เป็นสัก 7-8 ตัวที่ผมคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเจอภาษีนี
1: ้
0: หรืออาจจะเจอจากมาตราทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอื่นๆอีกแต่ว่าเป็น 7-8 ตัวที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะมากผมแปลกใจสำหรับยางรถยนต
1: ์
0: มากๆนะที่จะมาเจอเรื่องของข้อกล่าวหาว่ามีกิจมาอะไรนะผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆเนี่ยจะผลิตส่วนเกินหรือการถูกตรวจสอบว่ามีการนำเข้ามาจากประเทศอื่นอันนี้ประเทศไทยต้องไปดูแล้วเพราะจริงๆยางรถยนต์เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลกนะมันน่าจะผลิตที่ไทยมันไม่น่าจะมีการสวมสิทธิ
1: ์เพราะนั้นมาจากไหน
0: ประเทศไทยต้องไปชี้แจงข้อมูลทั้งหมดนะให้
1: ครับ
0: นะว่าสินค้าที่ยางรถยนต์ที่ส่งไปจีนเนี่ยไม่ใช่ส่งไปอเมริกาเนี่ยมันเป็นยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยที่ใช้เขาเรียกแหล่งกำเนิดสินค้า
1: ครับ
0: นะส่วนของการใช้วัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นในประเทศไทย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปชี้แจงนะทำให้เขาเห็นนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงถูกไหมครับ
0: ครับมีคนเขียนมาอะไรนะเมื่อไงของรัฐมนตรีนายกมัวทำอะไรแต่ไม
1: ่ครับแล้วก็มีอีกท่านนึงบอกว่าคุณอาคาเนนะบอกว่าไทยเนี่ยก็เข้าร่วมภาคีส่วนที่สัญญาต่างประเทศอยู่นะครับทำไมเราถึงมีโครงสร้างกฎหมายที่ล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอันนี้อาจจะต้องไปดูว่าอาจารย์ครับคำถามนี้น่าสนใจเอ๊ะแล้วอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยเวียดนามโดนไหมครับ
0: เวียดนามก็อยู่ใน60ประเทศเหมือนกัน
1: อ
0: ย่าลืมนะครับเวียดนามเนี่ยเขาปรับตัวได้เร็วถึงเรื่องของการระบบการตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาในเวียดนามเนี่ยเขาทำระบบกับUSTR ผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยได้ทำระบบนี้หรือกำลังทำแล้วมีความคืบหน้าแค่ไหนผมไม่แน่ใจนะแต่เวียดนามเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าได้ทำระบบการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยนะกับ USTR
1: ครับ
0: อันที่สองก็คือว่ากฎหมายที่ผมพูดถึงเสนอแนะไปว่ากฎหมายห้ามนำเข้าคือเรามีกฎหมายของการคุ้มครองแรงงานแต่เราไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมีกฎหมายฉบับนี
1: ้ครับ
0: ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใน60ประเทศเหมือนกัน
1: ครับ
0: กฎหมายและบังคับใช้แล้ว
1: ครับ
0: สรุปง่ายๆก็คือว่าสหรัฐต้องการที่จะให้ไทยเนี่ยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับพูดง่ายๆ
1: ไกลๆ
0: ไอ้เนี้ย
1: ครับ
0: กระทบชิงไปที่ใครล่ะประเทศไหน
1: ครับ
0: ไปกระทบชิงไปประเทศไหนละที่มีประเด็นเรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
0: ยังไงประเทศเพื่อนบ้านเราก็อย่างประเทศบ้านเราใกล้ๆเคียงก็เป็นเรื่องของประมงสินค้า
1: ครับ
0: สิ่งอาหารทะเลนะที่ในประเทศบ้านเราอะก็มีใช้เหมือนกันนะครับที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยนะก็มีเหมือนกันนั่นก็ประมงก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกอันนึงนะครับ
1: ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปก่อนที่เราจะลากันไปนะครับอาจารย์ครับครึ่งหลังแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์ครับนำตูนิเซีย 3-1 สวีเดนกับญี่ปุ่นนะครับครึ่งหลัง1-1โอ้แสดงว่าคู่นี้นี่สูสีไม่ยอมกันเลยนะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เชียร์ใครอยู่ครับอาจารย์เหลือตอนนี้เชียร์ใครอยู่ครับ
0: ผมก็เชียร์เยอรมันจริงๆเยอรมันเนี่ยเข้ารอบ32ทีมนะก็เล่นแบบนี้คงได้ไปไม่ไกลอ่ะครับ
1: อย่าพูดอย่างนั้นครับต้องส่งใจกันต่อนะครับ
0: ญี่ปุ่นนี่สุดๆเลย
1: ผมปีนี้เชียร์มันโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกัน3คนแล้วเดี๋ยวไปลุ้นญี่ปุ่นกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับคุณลิซ่า
2: ได้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะ ดชศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
6: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ครับ
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีข่าวคราวของคดีความอะไรต่างๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเราก็หยิบมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาน
6: ะครับก่อนที่จะคุยเรื่องราวข่าวคราวต่างๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ดร.ประภาพรยังไม่ได้เข้าสายมาใช่ไหมครับผมอยากจะให้เรื่องถึงวันนี้หน่อยวันที่26มิถุนายนนะครับก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของกวีเอกของไทยนะครับซึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมคือสุนทรภู่วันนี้เป็นวันสุนทรภู่นะครับสมัยเราเรียนกันมาก็จะเห็นว่าเราได้เรียนวรรณกรรมของท่านมากมายทีเดียวนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่หรือพระสุนทรโวหารนะครับซึ่งถือว่าท่านเป็นกวีเอกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับท่านเกิดวันที่26มิถุนายน2329นะครับที่คลองมะกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะครับก
5: ็
6: เดิมนะครับท่านชื่อผู้ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนสุนทรโวหารภายหลังก็ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรโวหารนะครับท่านเข้ารับราชการเป็นกวีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธราชาณาภาลัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2แห่งราชวงศ์จักรีนะครับและก็ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อพ.ศ. 2398นะครับในขณะที่ท่านมีอายุประมาณ69ปีนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันสำคัญที่เราจะมาควรจะนำนึกถึงความสามารถของท่านนะครับที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทางขนาดองค์การยูเนสโกยังประกาศยกย่องท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมด้านนี้ด้วยครับคุณศิวพรและคุณผู้ฟังครับถ
5: ือ
6: ว่าท่านได้รับการยกย่องจากผลงานการใช้ภาษาไทยที่ไพเราะเข้าใจง่ายและก็สอดแทรกคติสอนใจนะครับที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมไทยมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยครับ
5: ค่ะพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่เป็นขุนนางและกวีเอกชาวไทยนะคะซึ่งเป็นอารักษ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงในเชิงกวีได้รับการยกย่องว่าคือเปรียบเลยเป็นเชกสเปียร์แห่งประเทศไทยเลยนะคะซ
6: ึ่
5: งเกิดหลังตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้4ปีแล้วก็เข้ารับราชการเป็นอารักษ์ราชสำนักในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเมื่อสิ้นราชการได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม20ปีก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอารักษ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ในสมัยรัชกาลที่4ก็ได้มีโอกาสเลื่อนเป็นพระสุนทรโวหารที่เราคุ้นหูกันนี่แหละนะคะเป็นเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนะคะ
6: ครับก็บทกวีของท่านหลายวรรคหลายตอนที่เรายังท่องจำกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมครับ
5: คุ
6: ณศิวพรอย่างเนี้ยผมก็ยังจดจำอยู่ทุกวันนี้ท่านบอกว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดนี่อันนี้ก็เป็นวรรณกรรมจากเรื่องพระอภัยมณีใช่ไหมครับถ้ายังจำกันได้สมัยเราเรียนกันมานะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะครับมีนิราศภูเขาทองมีนิราศเมืองแตงมีสุภาษิตสอนหญิงที่ผมก็ยังชอบอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งผมว่าเข้ากับยุคสมัยนี้นะที่มาจากสุภาษิตสอนหญิงท่อนหนึ่งที่ท่านบอกว่ามีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มาก จะยากนานโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทสอนใจที่ดีทีเดียวใช่ไหมครับ
5: คุณหนู
6: บทกร
5: แต่ก่อนเนี่ยจะเขียนอยู่ข้างๆกระป๋องอมสินเวลาเราไปฝากธนาคารออมสินเขาก็จะมีกระป๋องจริงๆนี่ท่านมีความสามารถหลากหลายนะคะแล้วก็มีผลงานประพันธ์ที่ทรงคุณค่าแล้วก็สร้างชื่อเสียงเนี่ยมากมายที่ติดหูกันจนเราเนี่ยบางทีไม่ทราบเลยว่าที่มา

0: ของผลงานนั้นคือสุนทรภู่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นนิทานกลอนนิราศสุภาษิตบทละครแล้วก็บทเสภาอย่างนิทานกลอนก็อย่างที่คุณจักรพันธ์ยกตัวอย่างก็คือพระไพมณีผลงานซึ่งเป็นชิ้นเอกที่โด่งดังที่สุดนะคะคนบางทีไม่จำพระไพมณีแต่จำนางผีเสื้อสมุทรสุชาติกรมานินมังกรนะแล้วก็ยังมีพระลักษณวงศ์ใช่ไหมพระชัยสุริยาโคบุตรอะไรต่างๆนิราศก็จะเป็นที่มาของนิราศที่มีชื่อเสียงแล้วก็ติดหูกันมากมายเช่นนิราศภูเขาทองนะคะ
1: ซึ่งเป็นกลอนแปดที่ไพเราะมากนะครับเพราะว่าเหมือนว่าท่านเดินทางไปไหนเนี่ยท่านก็นั่งเรือไปท่านก็เห็นอะไรท่านก็จับมาเขียนเป็นบทกลอนเป็นกลอนแปดซึ่งโอ้เรียกว่าเราได้อ่านได้ฟังแล้วก็ชื่นชอบและได้เห็นบรรยากาศในขณะนั้นของประเทศชาติในสมัยนั้นด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วก็ในหลายชิ้นที่มีความไพเราะอย่างมากมายหรือว่าสะเทือนอารมณ์มากๆมักจะเป็นในช่วงของการเขาเรียกว่าชีวิตที่ตกต่ำที่สุดนะคะหรือว่าต้องระหกระเหินระเหเล่ร่อนไปต่างบ้านต่างเมืองหรือว่าออกจากที่พักอาศัยไปไกลๆอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็อยู่ในคุกอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: อย่างกรณีนิราศภูเขาทองต้องถือว่าเป็นนิราศที่แต่งได้ไพเราะแล้วก็สะเทือนอารมณ์มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็อย่างของที่คุณจักรพันธ์พูดถึงก็นิราศเมืองแกลงนะคะพันธุราศแล้วก็ยังมีนิราศพระบาทนิราศสุพรรณนิราศอีเหนาแต่สุภาษิตเนี่ยก็เป็นที่สุดยอดแล้วก
1: ็
0: ค
1: ุ้
0: นหูคุ้นปากกันอยู่ท้ายรถบรรทุกเนี่ยเยอะมาก
1: ใช่ใช่เพราะว่าเป็นคำที่แบบโอ้พระอ่านทีไรก็เข้าใจความหมายแล้วก็ลึกซึ้งนะครับตีความได้ชัดเจนเข้าใจง่ายๆนะครับอย่างเรื่องของความรักเนี่ยซึ่งเราก็จะเห็นเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีพวกอินสตาแกรมพวกอะไรที่มาหลอกลวงหลอกให้รักกันใช่ไหมฮะก็ยังมีท่านก็สอนไว้ด้วยว่า
0: อัน
1: ความรักเหมือนโรคตาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆ
0: ใ
1: ช่ใช่ความรักมันครอบงำทำให้ขาดสติอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มองไม่เห็นอะไร
0: ยังไม่ถึงโตถึงคุณเอาให้จบไอ้ตอนเด็กมันอยู่ตอนโตถึงเนี่ยความรัก
1: โตถึงต่อให้ต่อให้ผมเหรอผมจำได้แค่นี้เพราะว่าผมชอบแต่ท่องอันความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนก็จะเห็นเนี่ยบรรดาคนที่ถูกหลอกถูกอะไรไปลงทุนในบางทีพอเอาความรักเข้ามาหลอกล่อนี่มีเท่าไหร่จ่ายหมดเสียงซุ้งตุงสตังขาดสติไม่ได้มองเห็นอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณวานช่วยต่อบทนี้ให้ผมหน่อยว่าอย่างไรครับ
0: ต่อไม่ได้หรอกเป็นวัดมาเขาเรียกว่าวัดทองในมัทนาภาถาที่เตือนสติเปรียบเทียบความรักที่ทำให้ลุ่มหลงนะคะเพราะความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดใดความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผิขังไว้ก็โลดออกจากคอกไปบ่ยอมอยู่ณที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบ่หวนคิดถึงเจ็บกายความมันถอดออกมาได้อย่างนี้แหมเดี๋ยวนี้ดีนะมันมีพีเดียให้เราด
1: ู
0: นะทุกความรักเหมือนโรคภัยที่ทำให้ดวงตามืดบอดไม่รับไม่รู้หรือมองเห็นเหตุผลหรืออุปสรรคใดๆความรักอาจจะเปรียบเสมือนวัวหนุ่มที่กำลังคึกขนองต่อให้ถูกขังมันก็จะพังคอกหนีถึงจะผูกล่ามโซ่ไว้มันก็จะดึงรั้งไปด้วยพละกำลังคือยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งดื้อรั้นยิ่งยุนะไม่สนใจแม้กระทั่งความเจ็บปวดของตนเองนะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทละครพูดคำฉันมัทนภาถานะคะ
1: จ้าครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีขุนช้างขุนแผนสิคุณลืมไม่ได้
1: ครับ
0: คุณลืมไม่ได้
1: เพราะว่ามีบทประพันธ์อะไรที่ค่อยคำออกมาแล้วทำให้เราจดจำได้บ้างนะ
0: ก็ทุกอันอ่ะทุกอันหมดมีทั้งเพลงยาวสุภาษิตสอนหญิงก็ไปแล้วใช่ไหมอันนั้นคุณยกไปแล้วแล้วก็มี
1: ถ้าเป็นบทละครที่บอกว่าอย่าสอนว่าอย่าไว้ใจ
0: อย่าไว้ใจมนุษย์
1: นะแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนของวันนี้ก็เป็นถ้อยคำจากบทประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีนะครับก็ถือว่าได้สอนให้เห็นว่าไม่ควรไว้วางใจผู้อื่นโดยปราศจากความระมัดระวังเพราะว่าจิตใจคนนั้นมันยากจะอย่างรู้

0: นะครับท่านบอกว่าแม้เถาวัลย์เนี่ยจะโคตรเคี้ยวเพียงใดก็ยังไม่โคตรเคี้ยวเท่าความคิดและก็น้ำใจของมนุษย์นะครับ
1: ก็คือใจคนมันคดว่างั้นเถอะแล้วก็ที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากมายอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของบทเสภานะคะบทเสภาแล้วก็การเหกล่อมเสภาอย่างเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนี่สำหรับผู้เป็นผู้ที่แต่งในส่วนขยายเนื้อเรื่องแล้วก็เรื่องเขาเรียกเสภาเรื่องพงศาวดารก็มีนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งย่อยๆที่เราได้ร่ำเรียนกันในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเนาะ
0: ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรปัจจุบันเนี่ยเขายังมีการให้ท่อน
1: มีเป็นท่อนเล็กๆอ
0: าจารย์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แต่ว่าอันนี้เราก็จำมาตั้งแต่โหสมัยเรียนชั้นประถมเนี่ยจนทุกวันนี้อายุขนาดนี้แล้วก็ยังจำได้พอบทนี้ขึ้นมานี่เราก็สามารถจะต่อคำของท่านได้เลยว่าท่านตั้งต้นมาว่ายังไงอย่างเงี้ยอย่างผมขึ้นบัคคุณสุพรศิวพรต่อได้เลย
1: แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่า
0: จ
1: ำ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นหมื่นแอร์อย่างนี้เป็นต้น
0: ใช่ครับใช่ครับว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้เราในฐานะที่เป็นคนไทยรักภาษาไทยก็ระลึกถึงความสามารถกวีเอกของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ท่านหนึ่งนั่นคือท่านสุนทรภู่หรือพระสุนทรโมหานกันด้วยนะครับ
1: เรียกว่าเป็นกวีเอกในยุคสมัยรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยก็วนเวียนอยู่กับผลงานของท่านสุนทรภู่นี่แหละนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก
0: ็ว่าในเรื่องผลงานของท่าน
1: เนี่ย
0: มาเชื่อนักแต่งเพลง
1: น
0: ะ
1: นั่นคืออ
0: ะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เอาเขาโครงจากท่านมาแล้วก็ทำให้คนมีความรู้มีความสามารถแต่งตอน8ตอน4อะไรกันได้อย่างโอดแต่มาถึงยุคปัจจุบันทีเดียวก็เริ่มจากท่านที่เป็นรากฐานในจุดเบื้องต้นใช่ไหมครับ
1: ค่ะเนาะก็เรียกว่ายังบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนี่ก็เป็นสุดยอดอย่างตอนกำเนิดพลายงามนี่ก็สุดยอดนะคะมันก็จะมีหลายๆบทที่น่าสนใจแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆนี่อยากจะดูนะในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายมันจะไม่ค่อยจะเห็น ในเรื่องของ
0: เราอยากจะยกย่องคนสำคัญของโลกของประเทศไทยนะครับเพราะว่า
1: ขุนช้างขุนแผน
0: ครับว่าขนาดยูเนสโกเนี่ยยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกในโอกาสที่ตอนนั้นยูเนสโกเขาครบรอบ200ปีชาตการนะครับเมื่อพ.ศ.2529ก็มีการยกย่องท่านซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่เราควรจะรำลึกถึงกวีเอกของไทยท่านนี้กันครับ
1: ค่ะนะในส่วนของขุนช้างขุนแผนนี่ก็เรียกว่าเอามาใช้เป็นบทละครแล้วก็แสดงหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็หลายๆประเภทแล้วก็สร้างชื่อเสียงมากทีเดียวเอามาทำเป็นหนังเนี่ยก็เยอะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันทองใช่ไหมคะคุณแผนอะไรต่างๆนะก
0: ็ใช่ใช่มันเป็นบทเสภาที่ไพเราะอย่างนี้ก็ความสั้นๆที่ผมพอจะเปิดพบก็คือรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ตอบนี่ก็หมายถึงหากรักกันยืนยาวจนเริ่มห่างเหินควรหมั่นเติมความรักให้กันและกันจะได้มีความมั่นคงเพราะว่าถ้าหากความรักมันสิ้นสุดลงไปเนี่ยก็ไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นควรจะพยายามช่วยกันประคับประคองความรักให้มันยาวนานตลอดไปนะครับ
1: คืออะไรที่มันเป็นเรื่องร้อนก็ทำให้มันสั้นๆบั่นให้มันสั้นๆ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ะไรที่มันดีงามก็ต่อเข้าไปวัยรุ่นเข้าไปอีกก็ไปต่อสำนวนของเขารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อไม่บั่นไม่ต่อขออย่างเดียว
0: ขออะไรเอ่ย
1: ของเงิน
0: ขอเงินสอนคือดิก็สอนให้มีความรักมีความสมัครสมานกันนะครับอย่างแม่เรื่องของความรักเนี่ยท่านก็แต่งวัดทองวัดหนึ่งที่ท่านเอามาแต่งเป็นเพลงในเพลงนี้ผมก็เคยร้องถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานร้องไม่ได้เดี๋ยวติดชาลิขสิทธิ์เพราะงั้นไม่ร้องครับผมครับ
1: อันนี้ก็เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังแหมถ้าไม่งั้นเราต้องคุยเรื่องศิลปวัฒนธรรมนะหรือว่
0: า
1: ในเรื่องของศิลปินอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นในแง่มุมบันเทิงเนี่ยโหเราคุยได้เยอะนะทั้งบันเทิงทั้งกีฬาอะไรต่างๆคือเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะเราจะรู้เรื่องดีส่วนใหญ
0: ่เราก็ครอบจักรวาลคือประสบการณ์มันทำให้เราเก็บเล็กผสมน้อยรู้เรื่องนิดหน่อยหรือเรื่องงัดนิดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะต่อมาได้ครับครับผม
1: เนาะ
0: เข้ามาเรื่องราวเกี่ยวกับรายการของเราทันข่าวทันกฎหมายเรื่องราวที่มัน

0: จบไม่สิ้นมันยิ่งไปยิ่งยืดยาวยิ่งยังไงครับคือเรื่องของข้อสอบทุจริตนะครับคุณชวพรครับ
1: ก็ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนหาคนโกงหาคนคดในข้องของกระดูกก็ช่วงนี้เป็นต้องถือว่าเป็นข่าวที่สะเทือนวงการข้าราชการแล้วก็คนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมันแทบจะผลักหลายๆข่าวที่กำลังร้อนแรงนี่ให้มันหลบไปอยู่ข้างๆ
0: ใช่ใช่มาเจอข่าวนี้วันแต่ทั้งอาทิตย์เลยแล้วพูดกันทุกสื่อสารมวลชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่โชคดีล่าสุดนี่เขาบอกว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้จัดประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปรากฏว่าที่มีข่าวเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับที่ว่าจะไม่ให้ต้องมารายงานตัวกันแล้วล่ะใครที่สอบได้เนี่ยก็ชะลอการบรรจุแล้วก็การแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่จะมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาก็มีการประชุมกันนะครับโดยมีนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับซึ่งปรากฏว่าภายหลังการประชุมนะครับก็คุณธนนท์พรทัพพีพาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องหนังสือชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันและต้องเข้ารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับบอกว่านั่นไม่ใช่คำสั่งเป็นเพียงหนังสือในเชิงการบริหารของกรมที่แจ้งไปยังจังหวัดทุกจังหวัดเพราะว่าจะมีการตรวจสอบทุจริตยังไม่ได้ข้อยุตินะครับแต่หลังจากเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการแล้วนะครับในฐานะผู้มีอำนาจในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นก็มีการถกกันหลายประเด็นนะครับส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตควรให้เดินหน้าต่อไปหากพบว่ามีใครทุจริตในภายหลังก็ให้เพิกถอนเป็นเฉพาะรายไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านก็ยืนยันว่ากรมก็เลยจะมีหนังสือขอความร่วมมือเท่านั้นเองที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากนี้ก็คงจะดำเนินการให้ผู้ที่สอบผ่านมาสามารถมารายงานตัวแล้วก็บรรจุเข้ารับราชการได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าไปเจอคนไหนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องทุจริตก็อะไรนะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแล้ว
0: ตัดสิทธิ์เป็นรายๆไปแบบนั้นครับก็อันนี้ก
1: ็
0: ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านวรสิทธิ์นะครับท่านก็บอกว่าที่ประชุมเห็นว่าไม่ควรจะชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบผ่านให้เข้ารายงานตัวตามปกติเพราะเมื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สุจริตที่สอบได้ไม่อยากให้กระทบสิทธิ์กับผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนแล้วแต่หากบรรจุไปแล้วตรวจพบข้อเท็จจริงว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตก็ต้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนนะครับรัฐสื่อก็ได้ถามต่อไปว่าแล้วต่อจากนี้ไปจะต้องนำผลการประชุมนั้นไปแจ้งให้กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไหมเพราะว่ามีการแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้คือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าเท่าที่ได้ทราบนะครับก็คงจะส่งไปประกอบด้วยและก็คงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดนะครับโดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นปปช.ปปท.และภาคเอกชนเข้าไปร่วมสังเกตการกับการตรวจกระดาษคำตอบใหม่รอบนี้ที่ตอนนี้ทางปปช.เขายึดไว้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับประมาณ 800,000 แผ่นหรือไงเขาว่าไงนะครับ
1: เขาว่าประมาณนั้น
0: ก็เอามาตรวจข้อสอบกันใหม่ก็คงจะต้องขอความร่วมมือกับทางมสว.ด้วยในฐานะที่เป็นคู่สัญญาก็คงต้องมีการดำเนินการตรวจข้อสอบกันใหม่นะครับ
1: ค่ะจริงๆเอามาเทียบกันก็รู้แล้ว
0: ครับ
1: มันเหมือนหรือมันไม่เหมือนถ้าเกิดว่ามันไม่เหมือนก็เน
0: าะใช่อันนี้ก็คงไม่ยากในการที่ตรวจสอบก็เห็นบอกว่าใช้เวลาไม่นานนะครับในการตรวจสอบคาดว่าไม่น่าเกินสัปดาห
1: ์
0: เพราะว่าจากที่ผ่านมาก็มีการตรวจข้อสอบประมาณก็ใช้เวลา1สัปดาห์ก็ทราบผลแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ตรวจสอบสำหรับผู้ที่สมัครสอบนะครับทั้งหมด 480,000 คนก็เท่ากับประมาณ 480,000 แผ่นนะครับก็สามารถที่จะใช้เวลาได้ประมาณ1สัปดาห์ก็คงจะรู้ผลนะครับ
1: ค่ะจริงๆการกลับ

0: ในเรื่องของมติเนี่ยนะที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการยกเลิกการสอบ
1: อะไรต่างๆการบรรจุการแต่งตั้งอะไรใช่ไหมครับ
0: การบรรจุเนี่ยก็คือจริงๆต้องถือว่าเป็นการดำเนินการเพื่อที่จะลดผลกระทบแล้วก็ความเสียหายของทางราชการนะคะเป็นหลักก่อนแล้วก็ในเรื่องของการคุ้มครองผู้ที่สุจริตอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เท่าที่เราดูเนี่ยโอ้โหไอ้ที่มันมีปัญหาเนี่ยเป็นครึ่งเลยนะเป็นครึ่งเลยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนก็ต้องตามข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามตินี่มันพลิกไปพลิกมากลับมติอะไรต่างๆแต่ล่าสุดก็คือเดินหน้าไปก่อนส
1: ั่
0: ง
1: ผู้จัดการใหม
0: ่รายงานตัว
1: หนึ่งก็ต้อนรับข้าราชการชุดใหม่เข้าไปรายงานตัวสามารถที่จะทำงานกันได้เลยถ้าหากการตรวจสอบพบว่าท่านเหล่านี้หรือบางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตอันนี้เขาก็เรียกว่าจะไปดำเนินการทีหลังก็จะสอยออกไปทีหลังได้ดังนั้นก็ให้สุจริตชนเขาสามารถเข้ามาเอาสาฝ่าฟันอ่านหนังสือดูหนังสือบางคนหนูสมัครสอบนี่มา7-8ครั้งนะฮะตั้งแต่อายุยังจบปริญญาตรีใหม่ๆก็ว่าได้ถ้ามีการเปิดสอบก็สมัครสอบไปเรื่อยจนกระทั่งครั้งนี้เขาสอบติดขึ้นมาเนี่ยโอ้แล้วจะไปตัดสิทธิ์เขาเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ
0: ในส่วนของการปลดล็อกกระดาษคำตอบ 480,000 แผ่นนะคะมีการจะต้องมีการตรวจใหม่ต่อหน้าสื่อเขาบอกงั้นแล้วก็ทางผู้อำนวยการพิชิตที่พิเชียรบุรีค่ะที
1: ่ที่ลาออกไปใช่ไหม
0: หลังโดนพักราชการอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อ
1: ทางด้านก็เห็นว่าไม่มีผลนะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรศิษฐ
0: ์ยับยั้ง
1: นะครับท่านก็ตอบเรื่องนี้ท่านบอกว่าไม่คือไม่ท่านไม่ยับยั้งแต่บอกไม่มีผลหรอกถึงจะออกไปหรือจะอนุมัติไปแล้วก็ตามนะครับท่านบอกมันไม่มีผลอะไรเพราะว่าถ้าหากการสอบสวนการดำเนินคดีสาวไปเรียกว่าเกี่ยวข้องพบการทุจริตพบหลักฐานนี่ก็สามารถที่จะดำเนินคดีในทางคดีได้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็บอกว่าไม่มีส่วนไม่เกี่ยวกัน
0: ค่ะในถนนพันธุ์พีราชรองอธิบดีสถ.นะคะชี้แจงว่าหนังสือสั่งชะลอการรายงานตัวเมื่อวันก่อนเป็นเพียงหนังสือบริหารจัดการบัญชีชั่วคราวในช่วงที่กระแสสังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์หนักนะคะแต่เมื่อทางส่วนกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจโดยตรงมีมติคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ทางคุณธนนท์ซึ่งเป็นรองอธิบดีในฐานะเลขานะคะก็จะรีบออกหนังสือฉบับใหม่แล้วก็แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามเดิมทันทีแนวทางการสืบสวนหาคนโกงที่ประชุมมีมติให้ทำการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดของ10กว่าตำแหน่งที่มีผู้เข้าร่วมสอบประมาณ 480,000 คนทางสถ.จะทำหนังสือด่วนไปถึงปปช.เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าถึงกระดาษคำตอบตัวจริงที่เขาบอกว่าที่ถูกอายัดไว้นะคะแล้วก็ในส่วนที่ดำเนินการถ้าหากปปช.อนุมัติก็จะมีการประสานมหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์หรือมศว.ในฐานะคู่สัญญาจัดสอบให้นำเครื่องตรวจข้อสอบมาดำเนินการใหม่โดยจะเปิดให้สื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อความโปร่งใสสูงสุดตรวจต่อหน้าสื่อนั่นแหละคาดว่าจะใช้เวลาตรวจแก้เสร็จสิ้นภายใน1สัปดาห์และมั่นใจว่าระบบฐานข้อมูลหรือไฟล์ที่จัดเก็บที่มศว.แล้วก็สถ.มีระบบเซฟตี้ที่หนาแน่นและไม่มีรอยรั่วซึมกันไม่ทราบมันออกไปได้ยังไงนะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสเรียกชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามเข้าประชุมด่วนหลังกระทรวงมหาดไทยส่งผู้รับมอบอำนาจเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลไม่ทราบชื่อและผู้เกี่ยวข้องในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และการปลอมแปลงเอกสารราชการสืบเนื่องจากการปฏิบัติการที่ปปช.แล้วก็บก.ปปป.ไปบุกค้นบริษัทในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและพบหลักฐานกระบวนการแฮกโปรแกรมตอนนี้เขาบอกว่าเป็นแฮกนะแต่ว่าจริงๆไม่รู้แฮกป่ะเป็นการแฮกโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าไปแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบของผู้สอบที่ยอมจ่ายเงินให้ตรงกับคะแนนที่สถ.ประกาศบนเว็บไซต์ จ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ากำลังรอปปช.ส่งมอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาให้เพื่อตรวจสืบสวนย้อนรอยว่าข้อมูลข้อสอบหลุดออกมาจากภายในกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนใดกันแน่และพร้อมจะออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องทุก

0: รายมาดำเนินคดีทันทีนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานความคืบหน้ากรณีของจ่าสิบตรีดร.พิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเชียงบุรีที่เพชรบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่นำกระดาษคำตอบไปซุกซ่อนไว้ในบ้านพักที่นนทบุรีนะคะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ลงนามหนังสือด่วนที่สุดแจ้งมติของกทจ.กท.จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นแหละให้สั่งพักราชการเพื่อให้มีการสอบสวนวินัยร้ายแรงในการทำงานก็จะเป็นดังนี้นะคะ
1: แต่ว่าเขาก็แอบไปยื่นหนังสือลาออกนะคือก็เดินทางไปที่เทศบาลเมืองวิชิตบุรีตัวไม่ไปเองนะครับให้คนอื่นก็ไปยื่นแล้วก็ไปวางไว้ที่เคาน์เตอร์ไปวางที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองวางไว้ว่าเขาประสงค์ที่จะลาออกนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณบรสิทธิ์ก็บอกว่ามันไม่มีผลถ้าหากพบว่าเขากระทำผิดแม้จะมีการลาออกไปหากพบข้อเท็จจริงและหลักฐานว่าเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนครับ
0: ค่ะฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: ค่ะก็คุณฟังคุณผู้ชมจริงๆแล้วในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็หลายๆคนสงสัยว่าคนที่พัทลุงนะที่เขายิงอ่ะที่เขายิงกันเพราะว่าไม่มีชื่อในเรื่องนี้เนี่ยนะหมายถึงว่าเสียตังค์ไปสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อใช่ไหมไปทวงเงินคืนไม่ได้คืนก็เลยไปยิงเขาก็คุยกันประมาณว่าเป็นผู้เสียหายอะไรต่างๆหลายคนก็เลยถามว่าตกลงกรณีอย่างนี้ถือเป็นผู้เสียหายเปล่า
1: ผู้เสียหายเปล่า
0: ร่วมสำรู้ร่วมคิดเรื่องยังไงกัน
1: ไปจ่ายใต้โต๊ะจ่ายผลประโยชน์อะไรเงี้ยทำไมเรียกร้องอย่างนี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ยังไงก็ตามครับเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มอบหมายให้นายสุบินแสงสุริยานะครับฝ่ายกฎหมายที่ได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงมหาดไทยไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดในข้อหาความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ความผิดเกี่ยวกับเอกสารและก็ความผิดอื่นๆนะครับโดยได้ไปยื่นกับทางกองบังคับการปราบปรามนะครับเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนนะครับดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เข้าสอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและไปจ่ายเงินก็ให้มาดำเนินคดีกันเลยว่าถ้าทำอย่างนี้ในการไปแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการไปเปลี่ยนคะแนนมีการจ่ายเงินจริงหรือไม่นะครับก็อยากให้ดำเนินคดีนะครับก็โดยได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆไปให้กับทางพนักงานสอบสวนในเรื่องนี้ด้วยครับ
0: ก็มีการเรียกว่าวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆหลังจากที่ข่าวคดีโกงสอบท้องถิ่นเกิดขึ้นจากการสืบสวนที่พบกระบวนการทุจริตแก้คะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วมีการเปิดโปงคลิปเสียงแฉพฤติกรรมของนายหน้าและเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งยังต้องพิสูจน์ว่าเป็นเสียงจริงหรือเปล่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีทั้ง AI มีทั้งอะไรต่างๆซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อแลกกับการทุจริตการเปลี่ยนคะแนนนี้แหละนะคะคือก่อนหน้านี้ที่มีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายหน้าแล้วก็เครือข่ายที่เปิดเผยถึงโควต้าการประจุข้าราชการแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการหลักหลายแสนเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ CID หรือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำข้อมูลไปขยายผลแล้วก็บุกค้นบริษัทที่เป็นเป้าหมายปรากฏว่าพบข้อมูลของผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบประมาณ 3,000 กว่าคนแล้วก็มีการแก้ไขไปเรียบร้อยประมาณ 2,000 กว่าคนนะซึ่งคาดว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการกองเข้าไปพัวพันในเรื่องนี้เป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ยังมีหลายตำแหน่งที่อาจจะมีความเกี่ยวพันถึงนะในกรณีเนี่ยนะคะเชื่อว่าจะมีผลกระทบกับผู้ที่มีการสอบอยู่หลายสาขาอยู่เหมือนกันที่เกี่ยวข้องซึ่งเขามีการแบ่งเป็นกลุ่ม4กลุ่มตามข้อมูลของหน่วยงานนะคะก็คือสายงานวิชาการซึ่งเป็นกลุ่มที่ครอบคลุมตำแหน่งที่รับ

จบปริญญาตรีหลากหลายสาขาสุดเลยอันนี้ก็คือกว้างๆสุดเช่นนักจัดการงานทั่วไปนักวิเคราะห์นโยบายและแผนแล้วก็นิติกรกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มสายงานทั่วไปก็คือเป็นระดับปฏิบัติงาน

0: เทคนิคอื่นๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นสายหายากอ่ะนะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำให้มีผลกระทบต่อหลายๆคนซึ่งเริ่มได้ยินข่าวทยอยลาออกเป็นบางส่วนนะแต่ว่าในบางส่วนเนี่ยก็ยังถึงแม้จะมีชื่ออยู่ในกลุ่มของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลมาได้แต่ก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอื่นๆนะยังไงก็ตามกระทรวงมหาดไทยนั้นได้ตั้งศูนย์รับเบาะเขาเรียกว่ารับแจ้งเบาะแสแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสธ.ออกหนังสือด่วนที่สุดเพื่อชะลอการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อจะทำการแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถที่แท้จริงออกจากผู้ที่ทุจริตแล้วก็ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบประกาศจากทางราชการหรือติดตามความคืบหน้าได้ทางเพจของสำนักข่าวต่างๆนะครับซึ่ง อันนี้ก็ต้องมาดูว่าใน4กลุ่มสายงานนี้เขาจะเสี่ยงต่อการเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบไหมหรือว่าได้รับการยกเลิกหรืออะไรต่างๆหรือเปล่าแต่ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ในขณะนี้คือตามข่าวก็คือไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าก็จะมีการค่อยๆกรองออกมาใช่ไหมแต่ว่าวิธีการเนี่ยเขายังไม่ได้บอกนะ
1: อ๋อครับ
0: ยังไม่ได้บอก
1: ครับส่วนเรื่องคลิปเสียงนะครับว่าเมื่อกี้คุณสุพังเกิดขึ้นมาเรื่องคลิปเสียงที่มีปัญหามีการพาดพิงเกี่ยวโยงไปถึงข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวตอนเช้าเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีลักษณะเหมือนว่านักข่าวนะครับเขาถามว่าเอ๊ะเรื่องนี้คลิปเสียงเนี่ยอ้างว่าเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับตั้งหรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้ยตั้งอันสิทธิ์ก็บอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงยังไงนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามอีกยืนยันว่าภรรยาของท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมอะไรครับคุณอังสิทธิ์ก็บอกว่าประวัติของคนเรามันสืบได้สบายอยู่แล้วและคนที่เขาให้ข้อมูลเอามาจากไหนต้องไปถามเขาเองว่าถามว่าจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับท่านก็บอกว่าเพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างจะรุนแรงคุณอังสิทธิ์ก็บอกว่าคนกล่าวหาเขากล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมนะครับถึงการนายกไปอยู่ที่ตรงนั้นด้วยก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องถามแล้วภาษามีเขาบอกด้วยนะว่าภรรยาไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวสิอะไรอย่างถามอะไรอย่างนี้บ่อยๆอะไรคำนองนั้นนะครับเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้
0: เมื่อเช้า
1: ครับเป็นคำตอบใช่แล้วก็มีการกลับมาย้อนผู้สื่อข่าวแล้วว่าคือก็ถามผู้สื่อข่าวก็เลยถามคุณอนุทินแทนบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะสั่นคลอนตำแหน่งกองรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยไหมนะครับ
0: เห็นข่าวท่านนายก
1: หันมามองบอกคิดก่อนจะถามนะย้อนผู้สื่อข่าวบอกคิดก่อนจะถามนะ
0: แล้วนักข่าวสวนตอบไหมว่า
1: ก็
0: คิดก่อนตอบ
1: พวกเขาไม่เสร็จก็ขึ้นรถไปเลย
0: ก็หนีไปเลยไม่ได้หนี
1: ไม่ได้หนีเพราะมีภารกิจเพราะว่าต้องไปเข้าเฝ้าตอนช่วงเช้าครับ
0: แหมคิดก่อนถาม
1: ก็ส่ว
0: นใหญ่ก็คิดก่อนถาม
1: ย้อนผู้สื่อข่าวเลยแต่ก็ผู้สื่อข่าวก็ยังไม่ได้คำตอบนะคงจะต้องตามอีกทั้งวันนะว่าจะยังไงต
0: ้
1: องไปถามไอ้สาวซีท่านปลัดกระทรวงมาชี้แจงก่อนเพราะว่าเออท่านก็อยู่ติดกับท่าน
0: ต้องเรียกว่าสาวซี
1: ปฏิทินตลอดก็เลยก็ต้องถามตลอดว่าจากนี้ยังไงคลิปเสียงมีการพาดพิงไปถึงภรรยาของท่านเกี่ยวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เรียกว่า
1: อย่าไปให้ค่าอย่าไปให้ค่
0: าเจอคู่ก็ได้ข้อมูลคู่วางกันเถอะนะคะ
1: ครับ
0: แต่อันนี้ก็น่าสนใจอะค่ะเพราะว่ามันมีประเด็นจริงๆแหละนะคะทางด้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์มีการแถลงการฉบับที่2ออกมาแล้วเกี่ยวกับการเรื่องของการตรวจสอบก็ขีดเส้น7วันนะคะทางด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ออกแถลงการฉบับที่2แจ้งความคืบหน้ากรณีการดำเนินงานของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะคะแถลงการระบุถึงความคืบหน้าในการดำเนินการประเด็นแรกมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดอย่างรอบด้านเป็นกลางและให้ความเป็นธรรม กับทุกฝ่ายโดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานอย่างเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน7 วันนับตั้งแต่วันที่

0: มีคำสั่งแต่งตั้งวันนี้มีคำสั่งแต่งตั้งก็คือ23
1: ครับ
0: นะคะขนาดไป7วันเพื่อจะให้ได้ข้อสรุปอันนี้ก็ต้องเป็น30ใช่ไหมประมาณ30
1: ได้ครับ
0: ประเด็นที่2มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยารวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสารและหลักฐานทั้งหมดที่จำเป็นต่อรูปคดีล่าสุดทางมหาวิทยาลัยส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรียบร้อยแล้วตามที่ได้รับการร้องขอมาแล้วก็ยืนยันความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ตรวจสอบเต็มที่นะครับประเด็นที่3มหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏพยานหลักฐานแน่ชัดว่ามีบุคคลใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงโทษตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดขั้นเด็ดขาดนะคะท้ายแถลงก็มีการย้ำเจตนารมณ์ในการกำกับดูแลหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักการธรรมาภิบาลนะคะ
1: ครับ
0: จริงๆก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกหลายๆด้านคนเขาก็ไปขุด เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มันเคยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเขาเรียกว่าโกงเงินเป็นตำนานอะนะก็
1: ค
0: ือ การสอบในอำเภอเมื่อปี256252นะคะ
1: ครับก็มีการดำเนินคดีมีการตุลงโทษพิพากษาตัดสินลงโทษไปหลายคนด้วยกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ๆอันนั้นคือเป็นมาสเตอร์คลาสของการโกงนะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกเวลาฝากรายชื่อนี่ฝากกันดื้อ150คนแต่ก่อนเนี่ยแบบเป็นเด็กฝากเป็นเด็กฝากก็คือสั่งให้กรรมการแก้คะแนนสอบอัตนัยให้มันสูงๆอ่ะใครเขียนไม่รู้เรื่องหรือแทบไม่ได้เขียนยังไงก็ค่อยผ่านอะไรแบบเนี้ยบางทีก็เปลี่ยนกระดาษก็สอบเลยคือมันในหนังอ่ะเหมือน
1: แต่ยุคนี้ไม่ต้องมีข้อสอบแล้วใช้เป็นแบบปรนัย
0: แล้วก็
1: ผล
0: ไอ้นี่ไอ้ฝนปรนัยเนี่ยมันโกงง่ายมันโกงง่าย
1: เพราะมันลบด้วยยังลบก็ได้นะถ้าเปิดแต่ละคำตอบจะอยู่ที่ใครนะครับแต่เรื่องนี้นะครับทางสำนักข่าวเดชั่นเนี่ยเขาเร็วไปดู TOR เลยของการจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับการสอบบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับแล้วก็บอกว่าองค์การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ตามประกาศของคณะกรรมการกลางในการจัดสอบแข่งขันนะครับแล้วก็บอกว่าซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เขาก็เลยไปดูชำแหละเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสอบในฐานะผู้รับจ้างวงเงิน133ล้านบาทเศษนะครับโดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าของโครงการเป็นผู้ว่าจ้างนะครับเขาบอกว่าการจัดสอบนะครับก็แบ่งเป็นทั้งหมดนะครับ10เขตการศูนย์การสอบด้วยกันมีจำนวนตำแหน่ง105ตำแหน่ง 8,548 อัตรามีทั้งตำแหน่งประเภททั่วไปประเภทวิชาการและก็ครูผู้ช่วยมีผู้สมัครที่มีสิทธิสอบจำนวน 438,277 คนครับมีการจัดสอบทั้งภาคกอไก่นะครับคือภาคความรู้และความสามารถทั่วไปภาคขอไข่คือภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคคอควายคือภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับโดยเขาบอกว่า TOR มีเนื้อหาทั้งหมด30หน้าด้วยกันเขียนไว้ชัดเจนว่าการดำเนินการบางขั้นตอนเป็นความลับของราชการอาจไม่รัดกุมอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการและกระทบสิทธิผู้สมัครได้จึงต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดด้วยครับการว่าจ้างก็คือ TOR ก็คือขอบเขตของงานใช่ไหมสำหรับจ้างเหมาในการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับซึ่งเนชั่นเขาก็ไปวิเคราะห์กันออกมาบอกว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่เขาไปดูมามีช่องโหว่อะไรทำนองนี้นะครับเขาก็วิเคราะห์ว่า TOR ฉบับนี้ที่เขียนเอาไว้นะครับมีเนื้อหาทั้งหมด30หน้าเนี่ยปรากฏว่ายังมีช่องโหว่ในบางส่วนที่เกิดขึ้นด้วยกันนะครับคือเดี๋ยวเราก็ถ้าคุณฝ่ายสนใจก็ไปหาอ่านกันเลยท่านผมไม่อยากอ่านเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าไปกล่าวหามสบหรือไปกล่าวหาองค์การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของสำนักข่าวเนชั่นครับ

0: ในส่วนของปปช.มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการตั้งคณะทำงานซึ่งอันนี้เห็นข่าวว่าจะเป็นการตั้งร่วมกับปปป.นะคะเขาไปปปง.ต้องเป็นปปง.ก
1: ็ปปช.ด้วยไหมปปช.ด้วยภาคทุจริตภาครัฐ
0: ค่ะ
1: ยังไงครับเขาว่าไงปปช.ว่าครับ
0: ก็คือประเด็นนี้เนี่ยนะคะทางปปช.เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกับปปง.สอบเส้นเงินค่ะอันนี้เป็นการสอบเส้นเงินทุจริตกงสอบท้องถิ่นแล้วก็จะมีการพิสูจน์เรื่องของโรงพิมพ์ที่สมุทรปราการที่อาจจะมีความเกี่ยวโยงกับคลิปเสียงที่โยงกับนักการเมืองด้วยนะคะคาดว่าใช้เวลาไม่นานซึ่งทางปปช.ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าในการตรวจสอบคดีนี้นะฮะในส่วนของปปช.เข้ารวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่ปปช.ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดตั้งแต่ตอนที่เข้าไปที่มหาวิทยาลัยเซนต์คลีวิโรดนะคะไปดูว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ซึ่งอันนี้ก่อนหน้านี้ที่เราได้รายงานไปก็คือทางมสว.เองก็ส่งให้กับทางปปช.ไปแล้วนะคะแล้วก็ทางมสว.ก็ชี้แจงว่าได้ส่งไฟล์ผลสอบไปให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.แล้วหากนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะก็อาจจะกระทบกับรูปคดีหรือเปล่าหลายคนก็สงสัยนะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องหากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้ปปช.ตรวจสอบก็ยินดีนะคะแต่ไม่ตอบก็คือไปตอบเลี่ยงๆไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็พอถามว่าต้องนำไฟล์คำตอบของมสว.มาเทียบกับกระดาษคำตอบที่ยึดได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสงสัยแบบตรวจสอบแบบง่ายๆเทียบกันก็รู้ใช่ไหมซึ่งอันนี้ทางเจ้าหน้าที่คุณพัชรพงศ์ก็บอกว่าพนักงานไต่สวนจะรวบรวมแล้วก็เสนอแนวทางการไต่สวนต่อไปตรวจสอบได้หลายวิธีแล้วก็อาจจะเป็นวิธีการตรวจสอบแบบเปรียบเทียบที่นักข่าวถามก็เป็นไปได้เพราะว่านักข่าวก็ถามแบบเอาแบบเทียบง่ายๆเลยมาดูทำมาเทียบกันนะซึ่งนายพัฒนพงศ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ตอบเป็นอีกด้านหนึ่งว่าอาจจะมีการตรวจสอบหลายๆวิธีนะคะแล้วก็ได้รับข้อมูลบางส่วนจากมสว.แล้วทีนี้ในส่วนของสท.ไม่แน่ใจว่าจะมีการส่งเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือเปล่านะคะนักข่าวก็ถามเรื่องความเชื่อมโยงของโรงพิมพ์ที่จังหวัดสมุทรปราการกับขบวนการทุจริตโกงข้อสอบนะคะก็ทางคุณพัชรพงศ์ทดลองบอกว่ายังไม่เจอยังเร็วไปที่จะตอบจุดนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้งหมดแล้วก็ถามไปเรื่องของ TOR ที่คุณจักรพันธ์เล่าไปเมื่อสักพักเนี่ยค่ะว่าที่ระบุว่าไฟล์ผลสอบจะต้องอยู่ที่มสว.กับสท.แล้วจะต้องไปตรวจต้นกล้วยไหมนะคะดูสิว่าใครทำให้ผลสอบมันหลุดออกมาอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการนะคะที่มีการสอบถามแล้วก็เขาก็คงต้องใช้วิธีนี้ส่วนหนึ่งนะคะเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทานข่าวทานกฎหมายกันครับ
0: ค่ะในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบต่างฝ่ายก็ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขันนะนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ในขณะนี้ก็มีการผลักภาระในเรื่องของความรับผิดชอบในขณะนี้เนี่ยเต็มๆก็คือไปที่มหาวิทยาลัยศิริกิติ์วิโรจน์นะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามหาวิทยาลัยศิริกิติ์วิโรจน์นั้นอยู่ในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นเจ้าของโครงการแล้วก็เป็นผู้ว่าจ้างนะคะการจัดสอบนั้นเป็นกระบวนการที่สท.ว่าจ้างมหาวิทยาลัยซึ่งมีการประมูล

0: ผ่านมาแล้วก็ในช่วงประมูลก็มีการร้องเรียนเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของราคาต่ำสุดนะเพราะว่าของมสวนี่ใน3บริษัทเนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าเจ้าอื่นนะคะแต่อีกเจ้าหนึ่งนะน่าสนใจมากๆเลยเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการสอบอะไรต่างๆแต่เขาไปมีความเชี่ยวชาญด้านอื่นนะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการวิเคราะห์ไปหลากหลายด้านอยู่เหมือนกันที่น่าสนใจนะคะซึ่งเราก็คงต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าในแต่ละบริษัทนั้นหรือว่าหน่วยงานที่เข้ามาประมูลด้วยเนี่ยก็มีข้อมูลอะไรต่างๆที่น่าสนใจนะคะแต่ตอนนี้ยังเรียกว่าต้องอยู่ในขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่ที่กำลังขยายผลต้องบอกว่าต้องขยายผลเชื้อพันขยายผลไปเดี๋ยวติดคุก
1: ใช่
0: ยิ่งคุย
1: ก็ได้ฟังคำชี้แจงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์แล้วนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางมหาวิทยาลัยท่านด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็ถือว่าท่านเป็นตัวแทนของประชาคมก็เลยเน้นย้ำว่าท่านเป็นนโยบายที่ซื่อสัตย์สุจริตให้ข้อมูลทางด้านการศึกษาเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในเรื่องของศักยภาพของมหาวิทยาลัยนะครับก็บอกเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยก็มีในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการวิจัยการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การบริการทางวิชาการนะครับท่านยืนยันล่าสุดนะครับบอกว่าเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นและกลายเป็นประเด็นในสังคมสิ่งแรกที่มหาวิทยาลัยดำเนินการก็คือการตรวจสอบบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งนะครับขณะที่ท่านในฐานะที่เป็นอธิการบดีก็ได้ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายได้แจ้งกับปปช.ตั้งแต่แรกว่าหากต้องการตรวจสอบจุดใดมหาวิทยาลัยก็พร้อมให้เข้าตรวจสอบได้เต็มที่นะครับส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามว่าในช่วงที่เกิดเหตุท่านไปหลบอยู่ที่ไหนในสนองเนี่ยท่านก็ออกมาชี้แจงว่าท่านก็อยู่ในมหาวิทยาลัยและก็ได้ให้ข้อมูลได้ให้ผู้อำนวยการสำนักรวมถึงฝ่ายกฎหมายได้ไปคนไปสอบถามตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่ได้หนีหายไปไหนเพียงแต่ต้องการให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นเดินหน้าไปก่อนเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ออกมาพูดตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่อยากให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปก่อนเราเป็นนักวิชาการเมื่อจะพูดอะไรก็ต้องพูดเรื่องจริงที่เป็นประโยชน์และเมื่อมีการกล่าวหามาถึงตนจนกระทบชื่อเสียงและประวัติการทำงานก็จำเป็นต้องขอความเป็นธรรมและขอใช้สิทธิ์ดำเนินคดีในบางส่วนด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เรียกว่าโอ้ในสภาเมื่อวานนี้ก็ยังเดือดอยู่นะฮะเพราะว่าสสพรรคประชาชนอย่างคุณพักขมล
0: พักขมล
1: อยู่ในระดับนี้ได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็บอกว่าที่จริงเนี่ยต้องการสอบถามจากคุณอนุทินในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงความรับผิดชอบปัญหาภายในกระทรวงมหาดไทยขนาดนี้นะครับแต่ปรากฏว่าคุณอนุทินได้มอบหมายให้คุณวรสิทธิ์เพียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เนี่ยไปตอบกระทู้แทนนะครับประเด็นหนึ่งที่คุณพักกมลได้อภิปรายคือบอกว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นแค่เรื่องของข้าราชการหรือเรื่องส่วนบุคคลเท่านั้นเรื่องนี้ควรจะตั้งคณะกรรมการสอบที่มาที่ไปเพราะว่าคุณพักกมลบอกว่าไม่อยากเหตุแค่เริ่มต้นดูแข็งขันแต่สุดท้ายก็แผ่วว่าไงฮะการโยกย้ายออกจากตำแหน่งสับเปลี่ยนตำแหน่งดูแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาหรือว่ายังไม่มีการเปิดเผยเลยว่าใครผิดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนนะครับก็ทำให้คุณวรสิทธิ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลุกขึ้นมาตอบว่าการออกคำสั่งให้มาช่วยราชการของข้าราชการบางคนนั้นเป็นไปตามระเบียบไม่ได้ย้ายขาดย้ายเพื่อตรวจสอบเพื่อให้เขาได้มีการพิสูจน์ตัวเองนะครับก็บอกว่าประกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ทำหนังสือชี้แจงรวมถึงการโยกย้ายข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตด้วยคือคุณลิซ่าเนี่ยอภิปรายเรื่องข้อสอบแล้วก็พาดพิงไปถึงเรื่องของการย้ายข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาเลยในปัญหาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตคุณวรสิทธิ์ก็เลยออกมาชี้แจงว่าทุกวันนี้การย้ายออกไปก็เพื่อให้เขามาพิสูจน์ตัวเองให้มาชี้แจงโดยทำเป็นหนังสือเพราะว่าที่จังหวัดภูเก็ตทุกวันนี้เ

0: เกิดปัญหามีการทำงานที่แตกแยกกันเกิดขึ้นปัญหาการทำงานของข้าราชการในระดับสูงของจังหวัดไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกันมีการตอบโต้กันต่างฝ่ายต่างพูดปกป้องตัวเองทำให้เกิดปัญหามากมายและกรรมการก็เลยมีการโยกย้ายออกจากพื้นที่โดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการตรวจสอบและก็รอผลการสอบสวนนะครับ
1: ดร.คริสมาอย่างสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณสุภาคุณจักรพันธ์และผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: ไม่ต้องถามอะไรเลยดร.กิฟเล่ามาเลยว่าล่าสุดนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงเห็นว่าท่านอธิการไปแจ้งความที่โรงพักทองหล่อแล้วเนาะในมหาลัยเป็นยังไงบ้าง
3: ในมหาวิทยาลัยก็ทำงานกันต่อนะคะขออนุญาตเรียนแบบนี้ว่าก็จริงๆเราไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งแต่วันแรกเลยนะคะก็ดิฉันเองก็ในฐานะ
1: เป็นนักกฎหมายด้วย
3: เป็นนักกฎหมายดูแลเรื่องสื่อสารองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นหมวกใบหนึ่งที่เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ยืนยันว่าเราดำเนินการนะคะในการตรวจสอบต้องเรียนทุกท่านแบบนี้ก่อนว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นร่มใหญ่ดิฉันเรียนทุกท่านแบบนี้ว่าเป็นร่มใหญ่ถูกต้องไหมคะดังนั้นการที่คณะสถาบันสำนักต่างๆที่เขาจะไปมีเรื่องของการไปทำสัญญาธุรกรรมอะไรต่างๆกับคนภายนอกเองนะคะมันก็เป็นเรื่องที่การดำเนินการเนี่ยแน่นอนแล้วค่ะว่า
1: เขาต้องมาผ่านไหมเขาต้องมาผ่านฝ่ายกฎหมายไหมหรือว่าสำนักก็ทำเองได
3: ้คือเรียนคุณสัมพันธ์แบบนี้ว่าเหมือนขั้นตอนปกติตามระเบียบเลยนะคะคือการรับงานต่างๆเนี่ยเวลาคอนแทคบุคคลภายนอกจะได้รับมอบอำนาจถูกไหมคะอย่างเงี้ยในความชัดเจนจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้หน่วยงานไปดำเนินการกับบุคคลภายนอกดังนั้นส่วนของการดำเนินการกับบุคคลภายนอกเองเนี่ยมันก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะคะคุณเหนือความจำพันว่าจะมีอะไรอย่างไรโดยที่จะต้องมีลักษณะของข้อเท็จจริงมีเอกสารในการพิสูจน์หลักฐานต่างๆแล้วมหาวิทยาลัยก็ให้ความร่วมมือตั้งแต่วันแรกมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีความพูดง่ายคือเราต้องชัดเจนในการทำงานของเรานะคะอันนี้ขออนุญาตพูดในหมวกของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของสื่อต่างๆดิฉันก็เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจทุกเรื่องเราก็ทำงานด้านสื่อด้วยนะคะแล้วก็เราก็เป็นครูเป็นอาจารย์นะคะเราก็เข้าใจทุกท่านที่มีความรักในสถาบันการศึกษาที่ชื่อว่ามศวมากๆนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมามันไม่เป็นผลดีโอเคนะคะมันพูดถึงเรื่องของตำแหน่งอธิการบดีพูดถึงเรื่องมหาวิทยาลัยชื่อของมหาวิทยาลัยด้วยดังเข้าใจแล้วค่ะว่าท่านนายกก็ออกมาพูดใช่ไหมคุณสมพงศ์คุณสมพันธ์บอกว่าโอ้ยคิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆคือเราเข้าใจค่ะในมุมตรงนั้นแต่ว่าเรื่องของการรักษานะคะชื่อเสียงต่างๆคือการปล่อยให้คนที่เขาทำอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเลยทั้งหมด 100% แล้วอยู่ดีๆก็โพสต์ลงไปบนโลกออนไลน์ทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงนะคะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นดิฉันคุยในรายการปกติมันก็ต้องมี2ข้อหาหลักแล้วนะคุณสุภาพรจันทร์นะคะก็คือเรื่องของหมิ่นประมาทการในการโฆษณาเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะพรบ.คอมพิวเตอร์อันนี้ดิฉันพูดแบบในฐานะวิทยากรที่พูดมาแล้ว8ปีนะคะคุณสุภาพรจันทร์เราพูดแบบนี้นะคะแต่มหาวิทยาลัยสิ่งที่ทำงานอยู่เนี่ยต้องยืนยันว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมมีความโปร่งใสและยืนยันในความถ้ามีความสุจริตก็สุจริตถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นต่างๆนานาเราก็ต้องดำเนินการแต่ณขณะปัจจุบันตอนนี้ด้วยความเรากำลังอยู่ในกระบวนการการตรวจสอบหลายๆเรื่องอะค่ะสมมตินะคะคุณสมพรสัมพันธ์เราพูดออกไปเราเป็นสถาบันการศึกษาเราพูดออกไปปั๊บเนี่ยมันสมมติวันนี้เราพูดอย่างหนึ่งพรุ่งนี้วันเราพูดอย่างหนึ่งพูดไม่ได้นะ
1: ไม่ได
3: ้ต้องเรียนตามตรงใช่ค่ะ
1: ดังนั้น
3: ผมเข้าใจเลยคนที่รู้สึกแบบอัดอั้นตันใจว่าทำไมแบบโอ้มหาวิทยาลัยไม่พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อยากให้มั่นใจประการหนึ่งว่าสิ่งสำคัญคือพูดแล้วต้องเป็นเรื่องถูกต้องพูดแล้วต้องเป็นเรื่องที่จริงถ้าเกิดไม่ใช่เราก็ไม่สามารถพูดได้จริงๆค่ะคุณสุภาพรกับสุภาน
1: นี่เรียนถามก่อนนี่เรียนถามหน่อยอย่างกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยข้างนอกอาจจะยังสับสนวุ่นวายแต่ว่าปกติเวลาที่เราทำงานโดยเฉพาะการไปประมูลอะไรต่างๆมันจะมีกระบวนการที่เป็นเหมือนเป็นทางการอะแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วการตรวจสอบย้อนหลังในปัญหาที่มันเกิดขึ้นสามารถทำได้ง่ายไหมใช้เวลานานไหม
3: ค่ะค่ะคือประเด็นเป็นแบบนี้ค่ะคุณสุภาพรปัจจุบันตอนนี้จริงๆถ้าเกิดเรา

0: ั้งสติในการเสพข่าวจริงๆอันนี้เรียนพูดในฐานะนักวิทยากรทางข่าวทางกฎหมายนะคะประเด็นสำคัญเนี่ยมีหลายเรื่องที่เราต้องคุยประการแรกคือจริงหรือเปล่าที่2คนที่ไม่อ่านหนังสือไปสอบแล้วต้องการจ่ายเงินไปสอบเนี่ยมีขนาดนี้เลยหรออันนี้ประเด็นแรกวาระแห่งชาติคือเรื่องนี้นะคะว่าเรียนคิดว่ามันคือความล้มเหลวนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกระบวนการการศึกษาการหล่อหลอมจากครอบครัวต่างๆมาแล้วกลายเป็นว่าคนจำนวนมากในสังคมเชื่อมั่นในการจ่ายเงินมากกว่าการอ่านหนังสือสอบไม่ได้อันนี้ไม่ได้ขอให้โฟกัสเรื่องนี้ด้วยได้ไหมคะนี่อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะแต่ในเรื่องของการปกป้องหรือป้องกันการทุจริตดิฉันเชื่อมั่นอย่างนึงว่าทำได้แน่นอนค่ะเหตุผลเพราะอะไรคุณประเทศเราไม่ใช่เป็นประเทศเดียวนะคะที่จัดสอบประเทศอื่นที่เขาจัดสอบแบบโปร่งใสไม่มีการโกงกันทำไมเขาทำได้และต่อไปนี้ทุกคนต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ทั้งหมดค่ะว่าอุ๊ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาทำกันทำคิดแบบนี้ไม่ได้ค่ะคุณสุภาพรสุภาพรเราต้องคิดใหม่ว่าเรื่องแบบนี้ต้องไม่ใช่เรื่องที่รับได้ในสังคมและต้องไม่เกิดขึ้นค่ะคุณสุภาพรสุภาพรต้องมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กทุกอย่างนะคะอยากให้ทุกท่านน่ะรับฟังในฐานะเราเป็นนักวิชาการประการที่สองก็คือว่าเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาอะไรบ้างเพราะณตอนนี้เหมือนกับว่าโอ้ยโยนมาอันนี้โยนมาอันนั้นโยนมาแต่ดิฉันเองไม่ได้มองเห็นว่าการโยนไปโยนมาเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณสุภาพรสุภาพร
1: มันแยกเป็นหนึ่งประเด็นปัญหาทางวิชาการนะไอ้ประเภทเสียเงินแล้วไปโกงสอบพูดง่าย
0: ๆ
1: รับจ้างอีกด้านหนึ่งก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตซึ่งอันนี้เป็นประเด็น2ประเด็นหลักๆเลยแล้วในขณะนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเพราะข้างในเนี่ยคงยุ่งเหมือนกันนะ
0: คือค่ะมันเป็นระดับข้างในกับข้างนอกนะคะแต่เรื่องสื่อสารเป็นเรื่องนึงนะคุณสมพรสมพันธ์ที่เข้าใจทุกฝ่ายนะคะเรื่องภายในต้องเกิดการตรวจสอบที่มีความชัดเจนนะคะเอา TOR มาวาง1 2 3 4 5 อะไรเกิดขึ้นบ้างมีหลักฐานคือไม่ใช่เอาแต่ปากเปล่าพูดนะคะต้องมีเอกสารหลักฐานพยานหลักฐานมาวางเช็คได้หมดถูกไหมคะ TOR ที่ฉันอ่านแล้ว20กว่าหน้านะ
1: คะ
0: ทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้เกิดกระบวนการในการตรวจสอบแล้วหรือไม่ถูกไหมคะท
1: ุ
0: กท่านถ้าจิตใจร่มๆเป็นธรรมก็เข้าใจตรงจุดหนึ่งได้นะคะประการที่สองคือกับภายนอกกับภายนอกเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความร่วมมือนะคะคุณสมพ
1: ร
0: สุพันธ์อันนี้มีความชัดเจนว่าทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือให้ความกระจ่างในแง่ของกฎหมายและที่สำคัญคือต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขาอย่างนี้ประเด็นหนึ่งชัดเจนเลยไม่อยากให้ทุกสื่อไปมองว่าโอ้ยเปิดเผยชื่อนามสกุลคนไปสอบอย่างเงี้ยดิฉันว่าไม่สมควรนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วทุกคนที่เขาสอบได้เขาก็ต้องการความเป็นธรรมเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้ค่ะ
1: เพราะนั้นในขณะนี้เนี่ยเห็นทางการบอกว่าก็คือการบรรจุอะไรต่างๆก็เดินหน้าไปตามปกติแล้วก็การสอบย้อนหลังถ้ามีใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทุจริตถึงจะเพิกถอนเป็นรายบุคคลก็เชื่อว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นธรรมเหมือนกันแต่ว่าเราคงต้องติดตามกันใหม่แล้วก็ให้กำลังใจ
0: ได้เลยขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบพระคุณจริงๆ FC ก็ให้กำลังใจกินมาเยอะมากๆขอบพระคุณจริงๆนะคะ
1: ค่ะเราไปคุยกันต่อช่วงสัปดาห์หน้าดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับ
0: ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์ค่ะ
2: เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีครับคุณฟังผู้ชมที่เคารพครับสุตินาฬิกา8นาทีตั้งวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569มาแล้วครับเชียร์เล่าข่าวเด็ดจากนี้ไป2ชั่วโมงเต็มนะครับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมชิรพงษ์กัจจนกุลจะนั่งคุยกับท่านอยู่ที่นี่ครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
5: สวัสดีน้องเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะก็เจอกันปลายสัปดาห์นะคะมาพร้อมกับข่าวร้อนแรงเยอะเลย
4: ใช่สำคัญที่สุดก็คือวันอาทิตย์นี้ใครที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่ากทมผู้ว่าพัทยาก็ไปใช้สิทธิ์ของท่านซะนะ
5: ก็เกเองเป็นหนึ่งคนเหมือนกัน
4: นะ
5: คะต้องไปใช้สิทธิ์นะวันที
4: ่ให้เราเป็นคนปทุมธานี
5: นี่คนกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะวันอาทิตย์วันที่28มิถุนายน

0: นนี้นะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะนักเหงาม
1: ันไม่ใช่โค้งอ่ะผมว่ามันเป็นตรงสุดท้ายแล้วรู้มั้ยมันหลุดโค้งมาแล้วตอนนี้
0: คือปลายทาง
1: ใช่เพราะปลายทางนี่มันจะตรงนึกออกมั้ยมันจะไม่ใช่เป็นโค้งแล้วมันหลุดโค้งมาแล้วตอนน
0: ี้แล้วก็ที่ผ่านมานะคะหลายๆเดือนเนี่ยที่มีการหาเสียงกันเนี่ยก็เรียกได้ว่าปลายแล้วจริงๆนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่าวันอาทิตย์28มิถุนายนนี้นะคะก็จะต้องเดินทางไปเลือกตั้งสำหรับคนที่มีสิทธิ์นะคะส่วนผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยวันนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหก็เขาก็จะหาเสียงกันจนวันสุดท้าย
1: วัน
0: พรุ่งนี้เลย
1: พรุ่งนี้วันสุดท้าย
0: จนถึงวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกา
1: 6โมงเย็น
0: ใช่ค่ะ อย่างคุณชัชชาตินี่ยิงยาว24ชั่วโมง50เขตเลยนะคะวันนี้เขาเรียกว่าทริปไฟไหม
1: คือมันร้อนแรงมันไฟไหม้มันแค่นี้เองอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะคะทางคุณอนุชานะคะลุยโค้งสุดท้ายก
1: ็
0: ไปพร้อมกับคุณอภิสิทธิ์ไปวัดไปที่เขตวัฒนาดุสิตราชเทวีใช่ค่ะก็ไปปักหมุดเรื่องของนโยบายนะคะเช่นกันนะคะคุณมลิกานี่ไปตั้งแต่เมื่อคืนไปที่ไปเช็คอินอยู่แถวๆย่านสีลมซอย4ก็เห็นว่างัดเรื่องของยุทธศาสตร์แบงคอกไนท์มาร์เก็ต
1: ได้เจอบุกคนเมืองว่างั้นน
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกท่านนึงเนี่ยก็พรรคประชาชนนะคะก็เปิดแผน4ปีสภากทมนะคะแล้วก็มีการวอนบอกว่าขอให้ไปเลือกส้มทั้ง2ใบแล้วก็ให้ได้สกเนี่ยเกินครึ่งด้วยเปิดโอกาสให้เข้าไปทำงาน
1: เป็นเขาคือส้ม2ใบเหรอเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใบผู้ว่ากับใบสกอ
0: เลยก็เป็นแต่ละคนนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่านะคะก็หาเสียงกันหยดสุดท้ายจริงๆแต่ว่าเราจะประเมินกันหน่อยนะคะว่าโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยโอ้เป็นยังไงนะคะจะนอนมาเหมือนตามที่เขาคาดการหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรที่
1: ผิดปกติหรือจะนั่งเอกพิงมาอะไรเงี้ยแล้วแต่
0: ค่ะพูดคุยนะคะกับอาจารย์ร้อนแรงมากๆรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองแล้วก็นโยบายนะคะอาจารย์จ้าอยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์จ้า
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับน้าเหงาฮะแต่ว่าผมร้อนแรงอะไรเหรอครับคุณเก๋
0: อาจารย์ไปแบบว่าทุกวงการรันทุกวงการเลยเมื่อวานไปทำอะไรอยู่ในคณะกรรมการที่ดินของทับลาน
2: เรื่องทับลานมันเป็นงานที่ผมทำมานานแล้วครับคราวนี้พอมีการเพิกถอนแนวเขตใช่ไหมฮ
0: ะ
2: ก็มีกระแสเรียกร้องให้ว่าเอาแล้วจะให้สปกก็มีการตรวจสอบว่าให้ไปอยู่อย่าตกไปอยู่ในมือในทุนนะครับทางท่านรัฐมนตรีก็เลยตั้งผมไปเป็นกรรมการในการคัดกรองที่สูตรสิทธิ์อะไรนี่ด้วยนะครับซึ่งก็เรียนยืนยันทั้งสองท่านแล้วก็คนไทยทุกคนว่ารับรองว่าคนไหนไม่เข้าข่ายตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีผ่านตาผมแน่นอน
1: โอ้ดีครับอาจารย์อันนี
2: ้แล้วถ้าใครมาทำตัวเป็นพยายามจะหลบเลี่ยงกฎหมายไม่ดีครับสำหรับผม
1: ดีมากครับอาจารย์ก็
2: ผมก็จะใช้มาตรฐานเดียวกับตอนที
1: ่
2: ออกมาท้วงติงเรื่องคุณสมบัติของคนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับอะไรไม่ตรงปกมันก็ไม่ได
1: ้มันต้องอย่างนั้นนะอาจารย์บ้านเมืองเราเนี่ย
2: ชัดเจนกันแบบนี้นะครับ
1: มันขาดหลักไม่ได้มันต้องมีหลักกันนะอาจารย์เนาะ
2: บางคนก็หลักเสื่อมนะ
1: นั่นแหละสิ
2: จำไม่ได้เหรอสมัยก่อนผู้สื่อข่าวทำเนียบเคยตั้งฉายาคุณชวนว่าหลักเสื่อมคุณเจ๋มีอะไรให้รับใช้ครับวันนี
1: ้มาผู้ว่ากทม.
0: ใช่จะให้ประเมินโค้งสุดท้ายหน่อยเป็นไงอาจารย์ผู้สมัครแต่ละคนจากผลงานการรับรู้ของประชาชน
2: ถ้าดูตามโพลนะครับเขาก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าอาจารย์ชัดชาติก็น้ำโด่งอ่ะนะครับแต่ว่าผมก็ต้องเรียนตรงๆเนาะนั่งเหงา
1: ครับ
2: นั่งเหงากับผมเนี่ยเป็นประเภทเห็นการเลือกตั้งมาเยอะ
1: ใช่
2: นะครับไอ้นอนมาเนี่ยนะครับพอถึงเวลามีพระนำเยอะแยะไป
0: อาจารย์หมายความว่าไงเนี่ย
2: คือมันต้องบอกอย่างนี้คุณเก๋
0: ค่ะ
2: คือบางทีเนี่ยพอเราดูตัวเลขโพลนะครับไอ้ที่บอกว่านอนมาเนี่ยคือ FC ก็รู้สึกเอ้ยแหมนำโด่งอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ไม่ไปดีกว่าเอากันเ
2: องผมไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ก็ไม่เป็นไร
1: อันนี้ส่วนหนึ่ง
2: ก็ไป
1: อันนี้ส่วนหนึ่งเลยนะ
2: แต่คราวนี้ปัญหามันคือว่าถ้าคู่แข่งเขาไม่ได้คิดแบบนั้นถูกไหมครับไอ้คู่แข่งที่เป็นรองเนี่ยนะครับมันใช้กลยุทธ์สารพัดรูปแบบนะครับแล้ว FC ของคนที่เป็นต่อเนี่ยนะครับทะลึ่งนอนหลับพับสิทธิ์นะครับจากนอนมาที่จะเป็นผู้ว่าแน่ๆก็อาจจะนอนมาขึ้น

0: เมนก็ได
1: ้ตื่นมาอีกทีปรากฏว่าหมดเวลาลงคะแนนแล้วว่างั้นเนี่ยนะ
0: ตื่นมาอีกทีก็เป็นกระดูกแล้วคร
2: ับ ก็คือจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์จะเป็นตัวแปรสำคัญใช่ไหมอาจารย
0: ์โอ้แน่นอนแน่นอนแล้วผมบอกให้นะครับว่าตราบใดนะครับตราบใดที่มันยังไม่ถึงเวลาหมดคะแนนโทษหมดเวลาการลงคะแนนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นใช่ไหมครับ
1: ใช่อ
0: ะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะผมก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเต็งหนึ่งอย่างอาจารย์ชัดชาตินะครับหรือจะเป็นคุณติ่งคุณโจ
1: นะครับ
0: คุณเจมจะเต็งไหนก็แล้วแต
1: ่
0: วันนี้เนี่ยคุณเก๋ก็เห็นเลยใช่ไหมฮะว่าทุกคนเนี่ยก็คิดเหมือนผมทุกคนไม่มีใครนอนอยู่บ้านสักคนมีแต่หาเสียงลงลุยพื้นที่กันแหลก
2: อาจารย์ชัดชาติบอก24ชั่วโมงนะวันน
0: ี้ผมถึงบอกไงบอกว่าคนไม่เข้าใจนะครับเพราะอะไรคนเคยเป็นแต่กองเชียร์แต่ผมเนี่ยนะครับผมเคยนั่งอยู่ขอบสนามและเคยเป็นผู้เล่นมาแล้วผมถึงรู้ว่
1: า
0: คะแนนโพลเนี่ยนะครับมันเป็นขวัญกำลังใจ
1: เท่านั้นเอง
0: นะครับมันทำให้เรามีแรงฮึดนะครับแล้วมันทำให้เราจะต้องตอบคำถามในจุดอ่
1: อ
0: นรวมถึงเอาจุดแข็งของเราเราก็เดินหน้าต่
1: อ
0: แต่ถามว่าคะแนนโพลเนี่ยมันจะเป็นคะแนนจริงหรือเปล่าต้องบอกว่ามันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยใช้ประโยชน์จากคะแนนโพลเป็นไหม
1: ใช่
0: ถ้าใช้ประโยชน์แบบทุกท่านตอนนี้เขาทำกันอยู่อันนี้ต้องถือว่าใช้เป็นทุกเบอร
1: ์
0: นะครับแต่ถ้าเอาแบบโอ้ยโพบอกฟันธงกูมาได้แ
1: ล้ว
0: ท
1: ุ
0: กท่านโอ้ถามน่าเหงาได้คุณเจ๊สลบมาเยอะแล้ว
1: สลบมาเยอะ
2: ใช่แต่ว่าถ้าถามแล้วแต่ถ้าให้วิเคราะห์มันจะมีแนวโน้มหรือปัจจัยอะไรที่เป็นไปได้ในการจะล้มแชมป์เก่าย
1: ัง
0: ตอนน
1: ี
0: ้นะฮะตอนนี้เนี่ยผมบอกกับคุณเก๋ว่าอย่าพึ่งประมาทนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งเนี่ยมันมีทั้งวิชาเทพและวิชามาร
1: นะ
2: ครับเราวันนี้เหมือนกัน
0: ถูก
1: ใจกลางเมืองหลวงไม่มีวิชามารด้วยเหรอ
0: เอ้าอย่างกรณีสกเนี่ยนะครับนักเหงาคุณเก๋เห็นไห
1: ม
0: ก็คุณเท่าพิภพเนี่ยสสพักต้
1: ม
0: ก็ท่านก็โพสต์เองว่า1ใบเทามาแล้วนะฮะแล้วถ้าใครได้1ใบม่วงก็ให้ไปตามเก็บจากหัวคะแนนด้วยว่าโดนอมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่ผมบอกว่าวิชามารนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นผู้ว่ากทมจะเป็นสกเนี่ย
1: ครับ
0: ใครตั้งมั่นอยู่บนความประมาทก็ตายทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นต่อหรือเป็นรองบนโพนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเอาพูดหลักการกันไว้ก่อนครับผมเข้าใจว่าคุณเก๋คงอยากจะถามว่าอ้าวอาจารย
1: ์
0: แล้วคนที่เป็นต่อเนี่ยนะครับตอนเนี้ยถ้าเขาจะมีอุบัติเหตุพลาดพลั้งเนี่ยมันจะมาจากเรื่องอะไรนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับคุณเก๋ตราบใดที่มันยังไม่ถึงเวลา5โมงเย็นของวันอาทิตย
1: ์
0: นะครับถ้าเกิดมีคลิปเสียงอะไรประหลาดเหมือนเรื่องซื้อขายอะไรเนี่ยข้อส่งข้อสอบอะไรกันเนี่ยสมมตินะมีคลิปเสียงอะไรแนวนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็เสียงคล้ายๆนะครับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งสนทนาเรื่องเท่าๆ
1: ซึ่งก็มีโอกาสทำได้เลย
0: คอร์รัปชันขึ้นมาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้
0: ถูกไหมครับคือที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยากให้มันเกิดเพียงแต่คุณเก๋ถามว่าถ้าในฐานะต
1: ั
0: ว
1: แท
0: นอาจารย์ชัดชาตินะครับถ้าเกิดมันจะพลิกเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเร
2: ื่อง
0: ข่าวผมฟันธงหนึ่งวิชามารนะครับวิชามารนะครับเอาจะมารแบบไหนผมก็ยกตัวอย่างไปแล้ว
1: คลิปเสียง
0: นะครับ
1: อ
0: ้าวก็ไม่รู้จะมีทีเด็ดคลิปครับอะไรแบบที่มาปล่อยกันตอนนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คิดเร็วๆก็2อย่างนะครับส่วนอย่างที่3เนี่ยนะครับก็ต้องต่อเนื่องจากไอ้อย่างที่2เช่นอาจจะมีข้อมูลนะครับที่มันรั่วออกมามีรูปถ่ายมีอะไรกันมีภาพโน่นนี่นั่นนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้
0: ก็อย่าคิดว่ามันจะพลิกไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วก็ขอเตือน FC ครับไม่ว่าจะเป็น FC อาจารย์ชัดชาติ FC คุณติ่ง FC
1: ท่านนั้นแหละ
0: คุณโจ FC คุณเจมนะครับอย่างแรกที่สุดฮะไปตรวจดูก่อนว่าบัตรประชาชนเนี่ยมีนะแล้วถ้าไม่มีก็วันเสาร์ก็รีบไปทำซะแล้ววันอาทิตย์นะครับก็ตื่นแต่เช้าเข้าคูหาเนี่ยเพเซฟนะครับเพราะถ้าท่านไม่เข้าคูหานะประเด็นสุดท้ายคืออะไรเดี๋ยวมีคนเข้าคูหากาแทนแล้วยุ่ง
1: โอ้นี่สำคัญ
0: อย่าคิดว่าเกิดไม่ได้นะคุณเก๋ผมบอกให้
1: ใจกลางกรุงเทพเนี่ยเหรอ
0: โอ้โหนั่งเหงาคุณเก๋ผมกับนั่งเหงาเนี่ย

0: านการเลือกตั้งมาเนี่ยไอ้บอกว่าเฮ้ยในกรุงเทพไม่มีหรอกโอ้โหเขตเทศบาลนครในต่างจังหวัดไม่ต่างจากกรุงเทพกว่าเยอะแยะพอแน่ดอกนายเรื่องแบบนี้นะครับ
1: อาจารย์วิเคราะห์ดูซิว่าปีนี้กับ4ปีที่แล้วเนี่ยคือว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่จะมาเลือกตั้งนี่มันจะใกล้เคียงไหมหรือจะน้อยลงอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วโอ้ไม่มากก็เขามาแน่ๆอยู่แล้วเลยไม่ไปอะไรเงี้ยมันมีโอกาสไหมเปอร์เซ็นต์ของคนไป
0: ตรงอย่างนี้นะครับว่าถ้า FC อาจารย์ชาติชาตินอนอยู่บ้านนะครับผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยก็น้อยลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพูดตรงนะครับระบบการเลือกตั้งของเราเนี่ยคุณเจ๋ในการปกครองท้องถิ่นไอ้ที่พยาบอกโอ้ยสภากทม.มีน้ำอยู่น้ำยาไปแหกตาอ่านกฎหมายให้ดีนะครับสภากทม.น่ะไม่ได้มีน้ำยาอะไรหรอกนอกจากมาขอแบ่งส่วนงบประมาณนะครับแต่เรื่องจะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้ว่าไปปลดอะไรผู้ว่าไปแหกตาอ่านกฎหมายนะครับคือผมแค่จะบอกว่า
1: ครับ
0: ไอ้ลำพังที่บอกเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเลือกตั้งสก.คนจะออกมาล้นหลามชัดชาติตอนมาถ้า FC อาจารย์ชัดชาติคิดอย่างนี้นะเปอร์เซ็นต์คนมาใช้สิทธิ์จะลดลงนะครับซึ่งแน่ๆว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์ใช้สิทธิ์ลดลงให้พวกใบเทาทั้งหลายก็ยิ่งยิ้มกลิ่ม
1: ปลิวว่าเลย
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ผมยังต้องพูดต่อเรื่องใบเทาเพราะไอ้ใบเทาพวกนี้คุณเจ๋สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนหรอกยุคนี้มันก็จะมาจากไอ้พวกวัยรุ่นสร้างตัว8888นี่แหละเพราะไอ้พวกนี้สภาพคล่องเยอะอย่าไปคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดในกทม.ไม่ได้นะครับในกทม.เนี่ยตัวดียิ่งตอนนี้มีฟุตบอลโลกยิ่งโอ้โห
1: เงินสะพัด
0: ยิ่งหมุนง่าย
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นต่อคุณเก๋ตรงๆกันแบบนี้เลยนะครับว่าผู้สมัครทุกเบอร์นะครับโดยเพราะผู้สมัครผู้ว่านะครับที่ท่านลงหาคะแนนเสียงกันในวันนี้ท่านทำถูกแล้วเพราะถ้าไปเชื่อโพสอบตกทุกคนเพราะว่าโพมันไม่ใช่บัตรเลือกตั้งแล้วถ้าออกมาใช้สิทธิ์น้อยนะก็ระวังเดี๋ยวมีคนอื่นเขาออกมาใช้สิทธิ์แทนนะครับแล้วถึงตอนนั้นจะมาร้องแบบเลือกตั้งเนี่ยมีบาร์โค้ดร้องนั่นร้องนี
1: ่
0: ปรากฏว่าคะแนนมันหายไปแล้วจะไปร้องอะไรกับใครได้นะครับ
2: ก็สู้กันวินาทีสุดท้ายจริงๆในเรื่องของการหาเสียงนะคะแล้วก็ต้องจับตาเรื่องของประเด็นเพิ่มเติมว่าจะมีอะไรออกมาก่อนวันเลือกตั้งหรือไม่แม้ว่าจะเหลืออีกไม่กี่วันแต่ว่าอาจารย์ถ้าวิเคราะห์อันดับ2 3 4ก็ดูเหมือนว่าจะยังสูสีกันนะคะเรื่องของการแข่งขัน
0: ถูกครับคือผมจะบอกว่ากระทั่งอาจารย์ชัดชาติเนี่ยในความเป็นจริงนะครับถ้านำห่างบอกไอ้ที่สื่อบอกว่านอนมาแน่ๆ 70% เนี่ยถามคำเดียวนะอาจารย์ชัดชาติแกจะหาเสียงทำไม24ชั่วโมงนั่นแปลว่าอาจารย์ชัดชาติแกก็เชื่อผมนะครับอ้าวจริงๆแกก็เชื่อผมแล้วก็เชื่อทีมงานนะครับว่า
1: ตราบใด
0: ที่มันยังไม่ถึงเวลาลงคะแนนเสียงเนี่ยนะครับถือนอนอยู่บ้านก็รอก็แพ้แน่ๆนะครับอย่าว่าแต่อาจารย์ชัดชาติเลยคุณเก๋เมื่อก่อนเนี่ยบิ๊กเนมกว่านี้เนี่ยนักเหงากับผมก็เห็นมาเยอะแล้วนะครับบิ๊กเนมทางการเมืองสนามใหญ่เนี่ยสอบตกดื้อเห็นมาเยอะนะครับคือตั้งตนอยู่ในความประมาทขนาดที่คู่แข่งเขาลงหาเสียงนะครับฮะหรือบางทีก็มีกระสุนหรือมีวิชามาเพราะนั้นพวกตั้งตนอยู่ในความประมาทตายทุกคน
1: แล้วเดี๋ยวนี้วิชามามันเยอะด้วยนะ
0: เพราะนั้นแล้วเนี่ย FC เบอร์ไหนก็ตามนะขอให้นะครับขอให้นึกถึงการขับรถนะครับต้องตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาท
1: แวะเดียวเท่านั้นเองนะ
0: เพราะถ้าประมาทนะครับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุดีถ้ารถคว่ำก็ตายก็จบเท่านั้นครับ
2: แล้วก็ต้องไปลุ้นเรื่องของคะแนนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าจะแลนสไลด์เหมือนถล่มทลายเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมคะ
0: คือตอนนี้ผมบอกให้นะครับอาจารย์ชัดชาติเนี่ยอย่าถือทีมงานเนี่ยเขาไม่กดดันตัวเองหรอกนะครับเพราะอะไรฮะเพราะผู้ว่ากทม.เนี่ยนะฮะเขาเป็นได้อีกแค่รอบเดียวคือ4ปีเขาห้ามเป็นเกิน8ปี
1: แค่นั้นเอง
0: นะครับประเด็นก็คือว่าวันนี้เอาให้ชนะก่
1: อ
0: นนะครับไอ้ส่วนที่จะสะใจ FC หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงจะไม่สนใจนั่นผลพลอยได้แต่ว่าผมเรียนว่าสาระสำคัญเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริงๆคุณเก๋เพราะถ้าคะแนนจะถล่มทลายกันขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันจะมาได้ยังไงถ้าคนนอนหลับทับสิทธิ์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย

0: จุดที่ผมเน้นย้ำก็คือว่าท่านจะรักใครชอบใคร มันเป็นอีกไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงท่านก็ไปจากันแล้วแต่ผมบอกแค่ว่าถ้าคนที่ท่านรักพรรคที่ท่านชอบแต่ท่านดันผ่าไม่ไปใช้สิทธิ
1: ์
0: ตอบตกทุกคน
2: โทษใครไม่ได้เลยนะว่างั้นเลยนะ
1: ฟันธงนะเดี๋ยวรอดูอาจารย
2: ์อีก50ชั่วโมงอาจารย์หลังจากนี้ไปก็จะปิดอีก50ชั่วโมงอ
1: าจารย์แต่ว่าเขาบอกว่าศึกตัวจริงของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยบางทีอาจจะเรื่องของเก้าอี้ผู้ว่าอาจจะไม่ได้ค่อยแบบว่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่สนามสกล่ะสนามสก
2: สกมึงได้มั้ย
1: เป็นไงอาจารย์โอ้ยหน่อย
0: สนามสกก็ผมก็จะบอกว่าก็สนุกนะนะครับแต่ว่าผมจะบอกก่อนไงสนุกก็คือว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันมีทั้งผู้สมัครอิสระซึ่งก็ต้องบอกว่ามีฐานคะแนนจับตั้งนะครับกับพรรคอย่างพรรคสีส้มพรรคสีฟ้าใช่ไหมครับพรรคสีฟ้าก็หวังก็มีเอฟซีเก่าๆและรอบนี้ก็อยากจะมาทวงที่นั่งคืนพรรคสีส้มก็เหมากทม.มาสองรอบแล้วนะครับมันก็จะต้องมาวัดกันแหละนะครับว่ารอบนี้เนี่ยใครของจริงใครของเทียมนะ
2: ฮะอิสระฟ้าส้มเนี่ยนะสามอัน
0: เอาอย่างง่ายๆเอาพรรคการเมืองก่อนนะอย่างสีฟ้ากับสีส้มเนี่ยนะครับตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่มาเนี่ยต้องยอมรับว่าพรรคสีฟ้าเนี่ยก็ดูจะทำผลงานเข้าตาในฐานะพรรคฝ่ายค้านนะครับก็แซงสีส้มในการสำรวจโพลหลายๆโพลนะฮะซึ่งถ้ารอบนี้นะครับ FC เก่าๆนะครับก็เห็นว่าเฮ้ยพรรคสีฟ้ากลับมาแล้วก็อาจจะไปเทคะแนนให้สกพรรคสีฟ้าก็ได้นะครับขณะเดียวกันพวกสีส้มเนี่ยก็ต้องแสดงศักยภาพให้เห็นว่าเฮ้ยการที่เหมาสอสอสีส้มมาสองครั้งมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมันไม่ได้มาเพราะคุณเก๋หรือนางเหงาไปส่วนมันมาด้วยการหาเสียงจริงๆนะครับคราวนี้ประเด็นก็อยู่ตรงนี้ครับว่าพรรคสีส้มเนี่ยเขาโตมาจากการที่ไม่ได้มีการจัดตั้งคะแนนถูกไหมฮะส่วนสีฟ้ากับอิสระเนี่ยก็พูดกันตรงๆแหละเลือกตั้งสมัยก่อนมันก็มีฐานที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับพวกสีส้มก็ตีปีกพับๆๆนะครับเพราะว่ามาแล้วเว้ยด้อมมาแล้วนะครับแต่ทำนองเดียวกันพรรคสีส้มถ้าคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยก็ปาดเหงื
2: ่อ
0: นะฮะเพราะว่าพวกฐานคะแนนของชัวร์ๆนะครับเขาก็จะได้เปรียบนะครับนี่ผมยังไม่รวมว่านะครับฐานชัวร์ๆนะครับถ้าได้รับการเสริมกำลังเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ F1000 เนี่ยนะครับแล้วต้องเพิ่มนะครับออกไปใช้สิทธิ์น้อยนี่นะครับเจอเครื่องดื่มชูกำลัง
2: M1000
0: แพ้ได
2: ้ M1000 เลยว่างั้น
0: ไม่ใช่ M100 ครับ
2: ไม่ใช่
0: ยุคนี้ต้อง M1000
2: แล้ว
0: ใช่ครับ
2: เออนี่เป็นอย่างงี้เอาสักนิดนึงอาจารย์พัทยาเป็นไงบ้างพัทยาเดือดบ้างมั้ยพัทยาก็เลือกคนเดียวกันดิ
0: พัทยาก็เหมือนกับกทม.ครับนะฮะก็แน่นอนแหละครับว่าผู้ท้าชิงคือพรรคสีส้มนะครับงานนี้ก็ต้องระดมกันออกมาใช้สิทธิ์ให้เยอะสถานเดียวนะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวเมืองพัทยานะครับท่านจะรักเบอร์ไหนจะชอบอะไรจะสีไหนก็อยู่ที่ท่าน
2: อยู่ที่ท่านแล้ว
0: แต่ผมเรียนไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ออกมาใช้สิทธิ์นะ
2: อาจจะโดน
0: ไม่ว่าท่านเชียร์คนไหนเนี่ยนะครับเผลอๆได้นอนขึ้นเมนแล้วประเด็นที่สองที่หนักไปกว่านั้นก็คือว่าอะไรเลยครับ
2: ครับ
0: ระวังคนอื่นเขามาใช้สิทธิ์แทน
2: อ
0: ย่าประมาทเรื่องพวกนี
2: ้ไกลหูไกลตาไม่ได้นะว่ากันด้วยนะ
0: ผมเรียนนะครับว่าหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งในรอบนี้นะครับ
2: ครับ
0: คือกกต.พื้นที
1: ่
0: นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในการเลือกในครั้งนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของกทม.และเมืองพัทยา
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหลายคนบอกว่าวางใจได้ก็กรุณาไปแหกตาดูตอนเลือกตั้งใหญ่ขนาดเอาเจ้าหน้าที่อำเภอเนี่ยนะครับ
2: มา
0: เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบ้างอะไรบ้างอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยร้องกันยังไม่เลิกเลยก็มันยุ่งขนาดไหนคุณเก๋กันนะเหงาเห็นไหมจนถึงวันนี้นะ
2: เรื่องจะทะเลาะกันอยู่
0: นะครับจะพี่นางงบประมาณกันอยู่แล้วเนี่ยนะเรายังไม่รู้คะแนนเป็นทางการเลยว่าสสที่อภิปรายอยู่เนี่ยตกลงเขาได้คะแนนจากบัตรเลือกตั้งกันกี่คะแนนวะกกต.ยังประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการไม่ได้เลย
2: เออใช่ถ้าเรามาดูข้อที่จริงมันจริงนะ
0: ตู้
2: เขาจะ

0: จริงเ
1: ออผมบอกว่าอย่าประมาทนะพวกนอนหลับทับสิทธิ์เนี่ยนะครับระวังคนที่ท่านเชียร์จะตกและยิ่งไปกว่านั้นเดี๋ยวมีคนอื่นเขาตื่นมาใช้สิทธิ์แทนแล้วท่านจะโวย
0: ใช่
1: นะครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับผมก็ขออนุญาตทำหน้าที่สนับสนุนกกต.แล้วกันในฐานะพลเมืองดีเพราะว่าดูท่ากกต.ทั้งสองพื้นที่เนี่ยนะครับสงสัยท่านจะคือสงสัยว่าท่านจะนอนหลับอยู่อ่ะยังเงียบเหลือเกิน
2: นะ
1: เราสามคน
2: รณรงค์อยู
1: ่โอ้โหรณรงค์แบบนี
0: ้
1: ผมบอกว่ามันเก่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราสามคนก็ขอทำตัวเป็นพลเมืองดีนะครับก็ขอรณรงค์ไปยังพี่น้องชาวกทม.แล้วก็เมืองพัทยานะครับเอาว่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเพราะว่าระวังคนมาใช้สิทธิ์แทนนะฮะแล้วผมเรียนยืนยันว่าพวกวัยรุ่นสร้างตัว8888เครื่องดื่มเอ็มเทาเนี่ยนะครับมันเย้ายวนใจจริงๆนะครับ
0: เอาเอาเอาสุดท้ายฝากอาจารย์จับไปดูแลทับลานผมด้วยนะ
1: ได้ครับ
2: ค่ะ
1: น้ำมีที่ดินตรงนั้นเหรอไปดู
0: จับ
1: ด
0: ู
1: ท
0: ับ
1: ลานของน้าเนี่ย
0: ผมเนี่ยกระหย่อมนึงก็ยังไม่มีแถวนั้นอ่ะผมไม่ยุ่งด้วยหรอก
1: น้ามีที่อยู่ทับลานนะผมดำเนินคดีเลยนะ
0: เอาเลย
1: ตำรวจเลย
0: ดีเลย
2: อย่างเรื่องของการตั้งอาจารย์อย่างเรื่องของการตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ยตรงนี้ยังไงอาจารย์บอกหน่อยเพื
0: ่อ
2: ให้ความมั่นใจว่าเออมันจะมีเรื่องของการคัดกรองการพิสูจน์รายแตงที่มันจะไม่มีการบวมแล้วก็ไปสวมสิทธ
1: ิ์ไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ที่ไปจับกลุ่มนายทุนอะไรทั้งหลายทั้งปวงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นพี่อีชัยวัฒน์นะครับหรือว่าจะเป็นพี่เทวินเนี่ยนะครับหัวหน้าอุทยานทับลานในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ร่วมเป็นกรรมการกับผมอยู่ด้วยคือถ้าทั้งสองท่านนี
0: ้
1: จำคนที่ท่านจับไม่ได้ก็แย่แล้ว
0: ถ้าจำไม่ได้ก็ฝาก
1: ตรงตรง
0: ชัยวัฒน์ทีเดียวกับน้องผม
1: แล้วสองเนี่ยนะครับคุณเก๋กับน้าเหงาก็รู้ว่าผมเนี่ยนะครับมีศัตรูอยู่ทุกสีนะฮะแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าผมไม่ตรงไปตรงมานะ
0: ไม่ได
1: ้นะเหงากับนักเก่งชากับคุณเก๋เนี่ยจะกระทืบผมก่
0: อ
1: นแล้วสไตล์ผมเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วนะฮะก็ขนาดตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญน่ะ
0: ยังฉาบมาแล้ว
1: นะครับผมยังไม่ยอมอ่ะนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับไม่มีทางที่ผมจะเอาเกียรติภูมิทั้งชีวิตผมมารับรองคนไม่มีคุณสมบัติแน่นอน
0: อันนี้ฝากไว้ขอบพระคุณ
1: แ
0: ล้ว
1: ขอประเด็นสุดท้ายนะครับพี่น้องเซฟพับลานนะครับคนไหนที่ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับวิธีการหนึ่งก็ง่ายๆเลยนะครับ
0: ทำไง
1: ส่งข้อมูลไอ้เรื่องพวกเนี้ยที่ท่านดูแล้วเอ๊ะมันจะมีอะไร
0: ทำแม่ง
1: ส่งมาให้เนี่ย FM 100.5 นี่แหละแชร์เล่าข่าวเด็ดนี่แหละ
2: แล้วส่งต่อให้อย
0: ่
2: างนี้เหรอ
0: ส่งต่อ
1: และเดี๋ยวนั่งเหงาคุณเก๋เนี่ยกับคุณเก๋เนี่ยเขาส่งให้ผมเอง
0: เดี๋ยวพอช่องผมจัดการให
1: ้เอ๊ะใช่ครับผม
2: อาจารย์ถามหน่อยถ้าเล่าเรื่องไล่ความเป็นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือเหมือนก็ต้องยอมรับว่าทางอุทยานไปขีดเส้นทับพื้นที่ของชุมชนเดิมอันนี้ถูกต้องไหม
1: ถูกซึ่งชุมชนเดิมเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุมชนเฉพาะที่ได้รับเอกสารโทษนะครับได้รับอนุญาตนะครับจากหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่นไปแล้วเช่นเอากรณีหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงตอนนั้นก็กรมน.ของภาค 2ใช่ไหมครับที่อำเภอเสริงสางหรืออย่างพื้นที่สปกเนี่ยก็สปกเขาไปกำหนดเขตของเขาเรียบร้อยแล้วพอไปประกาศทับเนี่ยนะครับมันก็ไม่รู้จะไปทับเขาทำไมนะฮะเพราะมันก็เป็นที่ดินของรัฐอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นส่วนที่ดินอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครับยังเป็นอุทยานยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติตามปกติน
0: ี่แหละครับ
1: นะครับซึ่งพี่น้องที่อยู่ในกรณีนี้นะ
0: ฮะ
1: ถ้ามีข้อมูลหรือมีหลักฐานว่าอยู่มาก่อนประกาศเขตอุทยาน
0: กรรม
1: การชุดนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อน
2: มีเยอะไหมคะมีเยอะไหมคะจำนวนคนอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะ
1: มากพอสมควรครับแต่ว่าผมจะเรียนว่าข้อมูลพวกนี้นะครับมันมีการสำรวจกันมาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งยุคนี้มีการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ข้ามหน่วยงานด้วยนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของในทุนอะไรต่างๆที่จะเล็ดลอด ข้ามาเนี่ย
0: มีไหม
1: นะครับต้องเรียนว่าท่านอาจจะไม่วางใจใครนะครับก็ขอให้ติดตามอาจารย์จ๊ะติดตามพี่อีชัยวัฒน์แล้วก็ติดตามพี่เทวินมีทรัพย์ตามคนนี้

0: นี
1: ้
0: รับรองว่า
1: สามคนนี้นะ
0: ถ้าเห็นอะไรผิดปกติแล้วก็ผีเจาะปากแน่นอนครับ
1: ดีครับขอบพระคุณแทนคนไทยเป็นอย่างยิ่งจริงๆนั้นด้วยหัวใจเลย
2: ขอบคุณมาก
1: อาจารย์สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียกุลนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองนะคะแล้วก็นโยบายนะคะอาจารย์ก็มาวิเคราะห์2เรื่องไปพร้อมๆกันเลย
1: อ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเด
2: ี๋
1: ยวกลับมาครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2นะครับของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับนะวันนี้ก็เรียกว่าเข้าสัมภาษณ์จันตาตั้งแต่ช่วงแรกของรายการเลยเนา
2: ะ
1: ช่วง2ก็เหมือนกันใช่ไหม
2: ช่วง2ก็เดี๋ยวเราคุยกันนะคะประเด็นร้อนเลยทีเดียวเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะ
1: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะ
1: ใช่สิคือเมื่อก่อนไอ้คำว่าฝากเด็กหรือฝากอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นรายสองรายนึกไหมไม่ใช่ว่ามันจะถูกต้องนะเมื่อก่อนเนี่ยม
2: ัน
1: ไม่ถูกต้องหรอกแต่ว่าปัจจุบันนี้มันกลายเป็นเหมือนเป็นขบวนการเป็นอะไรใหญ่โตแล้วก
2: ็
1: คือไม่รู้ว่ามันจะยังไงแต่ดูแล้วเนี่ยโหเงินมันมหาศาลระดับเป็นพันล้านเนี่ยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราฟังแล้วเราก็ท้อแทนคนไทยเหมือนกันนะ
2: โอ้โหแล้วพอข่าวที่ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้มันกำลังเข้าสู่เรื่องของการตรวจพิสูจน์หลักฐานเชิงลึกมากขึ้นยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
1: ใช
2: ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดาษคำตอบต้นฉบับจริงที่ตอนนี้เนี่ยปปช.เขาเก็บมารักษาเองแล้วก็เห็นว่านะคะเดี๋ยวมีรายงานล่าสุดเข้ามาด้วยว่าทางปปช.เองเขาก็เตรียมที่จะตั้งทีมร่วมกับปปง.ไล่เส้นของทางการเงินนะคะเพ
1: ื่
2: อที
1: ่
2: จะเห็นขบวนการในการอัพเรื่องของเงินนะคะการซื้อขายตำแหน่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ข้อสอบด้วยแล้วไม่แน่ใจนะคะอาจจะมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างหน่วยงานที่เขามีการจัดสอบเนี่ยไปดูลงลึกถึง TOR เลยนะนักข่าวคุณผู้ฟัง
1: ก้อนใหญ่ๆของสองฝั่งดูเหมือนจะโยนกันไปกันมาเลยด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ระหว่างหน่วยงานเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีคลิปลงคลิปเสียงเอกโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวจริงๆข่าวนี้เนี่ยรายละเอียดเยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปผ่านะคะว่าเอ๊ะคนที่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะสำหรับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นแบบนี้ค่ะโอ้โหแล้วที่สำคัญตกใจเหมือนกันนะคะอ่ะลองไปฟังข้อมูลดูนะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.อดิศรนวนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านอธิการครับ
4: เรียกอาจารย์ก็พอนะ
1: ครับท่าน
4: แสดงออกนะครับก็พูดในนามของคนที่รู้ร้อนรู้หนาว
1: ครับ
4: กับบ้านเมืองแล้วกันนะครับ
1: โอ้ดีครับอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์เอามาช่วยกันช่วยกันอาจารย์มันเป็นยังไงอาจารย์ในทัศนะของอาจารย์ในไอ้ภาพที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะ
4: มันเป็นยังไงหมายเขาว่าไง
1: มันเป็นยังไงหมายความว่าไอ้การโกงเนี่ยลักษณะอย่างนี้หรือการฝากคนเนี่ยจริงๆมันมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วใช่ไหมอาจารย์หนึ่งสองนะ
4: สังคมไทยมันเป็นสังคมอุปถัมภ์นะครับการฝากคนตั้งแต่ฝากแบบแม่เอาตังค
1: ์
4: พัฒนาการจนฝากแบบเอาตังค์มันไม่ได้มีแต่ท้องถิ่นหรอกครับมันมีทั้งการสอบรับราชการในหน่วยงานส่วนกลาง
1: ก่อนรับราชการพวกฝากนักลงนักเรียนก็มีด้วยเนาะ
4: มี
1: ท้ายแล้วอ่ะ
4: ฝากนักเรียนก็มีฝากนักศึกษาเข้าเรียนคณะ
1: ใช่ไหม
4: มหาวิทยาลัยใหญ่
1: ๆก็มี
4: มหาวิทยาลัยราชภัฏก็มีมีหมดเลยครับ
1: มันมีฝากดั้งเดิมคือฝากแบบไม่เอาตังค์ใช่ไหมแล้วก็พัฒนาเอาไปฝากเอาตังค
4: ์ฝากเอามาเป็นลูกน้องเอามาเป็นทีมงานสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอทุจริตเนี่ยเขาไม่เสียตังค์นะเขามาเป็นลูกน้องครับ
1: ว่าย
4: สมัยที่มันเกิดขึ้นนะรัฐบาลไหนก็ไม่รู้ไปไล่กันเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โดยสรุปนะครับมันเป็นระบบอุปถัมภ
1: ์ระบบอุปถัมภ์
4: ครับซึ่งระบบอุปถัมภ์เนี่ยจริงๆมันก็มีทั้งบวกและลบนะครับแต่ตอนหลังมันพัฒนามาเป็นทางลบมากกว่านะครับแล้วก็มันเริ่มมีการเรียกเงินเรียกทองนะครับซึ่งทัศนคติแบบนี้มันเป็นทั้งผู้ให้และก็ผู้รับสมยอมกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะครับกับการศึกษาของกับประเทศไทย
1: ใน
4: การศึกษานะครับเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยว่าราชการเราคนเราเนี่ย

0: เยอะนะครับบ้านเมืองอื่นเขาลดไม่ว่าจะยกตัวอย่างญี่ปุ่นหรือว่าเวียดนามเขาบอกลดราชการ
1: เขาลดราชการลง
0: เพราะเราไม่ได้ลดไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มและยังเพิ่มคนที่จ่าย

0: พยาบาล
1: ค่ะอาจารย
0: ์รักษาพยาบาลนะครับ
1: แสดงว่านี่น่าจะเป็นแรงจูงใจใช่ไหมคะที่อยากให้เข้าคนอยากจะเข้าระบบราชการแล้วก็อยากจะเป็น
0: ใช่ครับแรงจูงใจทั้งสวัสดิการทั้งความมั่นคงแล้วก็หน้าตาทางสังค
2: ม
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเรื่องของการที่จะไปทำงานอื่นโดยเฉพาะในชนบทมันยากมากนะครับมันไม่มีโอกาสนะครับการทำงานในภาคเอกชนหรือว่าระบบทางเศรษฐกิจของเรามันยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจชาวบ้านนอกอย่างพวกเราอย่างพวกผมเนี่ยขอให้ได้เป็นครู
2: สักหน่อย
0: เป็นตำรวจ
2: แม่มันเป็นหน้าเป็นตาเลยนะ
0: มันเป็นหน้าเป็นตาครับมันเป็นหน้าเป็นตาครับ
1: ค่ะแต่ว่าคำถามก็คือว่านอกจากมองว่าในเรื่องของแรงจูงใจในเรื่องของสวัสดิการแต่ว่าจริงๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าขบวนการนี้เนี่ยก็รู้กันมานานทำกันมานานแล้วเนี่ยโอ้โหมันหมายความว่าข้าราชการที่เข้าสู่ระบบด้วยของการซื้อคะแนนตอนนี้ก็กระจายอยู่ในองค์กรปกครอง
2: ทั่วประเทศเลยไหม
1: แล้วอย่างนี้มันจะมีความน่าห่วงไหมคะอาจารย์
0: ผมไม่ได้ห่วงเรื่องอื่นนะแต่ผมห่วงเรื่องทัศนคติไอ้เรื่องถอนทุนเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่คิดห่วงเท่าไหร่มันก็คงจะ
1: ม
0: ีนะครับแต่ทัศนคติที่เห็นเรื่องของการคอร์รัปชัน
2: เป็นเรื่องธรรมดา
0: เป็นเรื่องปกติ
2: อัน
1: ตราย
2: นี่อันนี้น่ากลัวมาก
0: อันตรายครับนะสิ่งที่เราพูดกันว่ามันกระจายอยู่ทุกพื้นที่ไหมเนี่ยมันก็กระจายแน่นอนเลยครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่มันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกนะครับแต่สิ่งที่ห่วงหน่วยงานที่ห่วงเนี่ยก็คือของกระทรวงมหาดไทยนี่แหละเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
2: ประชาชน
0: และการให้บริการพี่น้องประชาชนเรียนตามตรงนะไม่ได้มีแต่กรมสธ.นะปกครองท้องถิ่นนะครับกรมอื่นก็มีน่าเป็นห่วงแต่หลายกรมตอนนี้เริ่มพัฒนามีมาตรการดีขึ้นนะไม่เกี่ยวข้องกับการสอบอย่างเดียวนะครับหมายถึงเรื่องการคอร์รัปชันอย่างกรมที่ดินนะแต่ก่อนเนี่ยสุดยอดตอนนี้ก็เริ่มมีมาตรการในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางดิจิต
2: อ
0: ลนะครับเรื่องการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลดีขึ้นนะครับขออนุญาตชมแต่อาจจะยังไม่ได้ดีทั้งหมด
2: แต่ก็ดีขึ้น
0: เพราะนั้นมันมีแทบทุกกระทรวงถ้าพูดแบบให้ความเป็นธรรมเนี่ยแม้กระทั่งกระทรวงอุดมศึกษาม ันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับกระทรวงศึกษาเนี่ยเยอะเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเรื่องการสอบตอนนี้ก็ดีขึ้นคือปัญหาเรื่องนี้เนี่ยขออนุญาตพูดต่อเลยนะ
2: เชิญเลยครับอาจารย
0: ์ว่าเราพยายามรัฐบาลเองหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยก็พยายามที่จะหารูปแบบหาวิธีการนึกดีๆนะครับหนึ่งรูปแบบมีสองแบบ
2: ยังไง
0: เน้นเรื่องกระจายอำนาจนะถ้าอยากได้คนให้ตรงกับพื้นที
2: ่
0: นะครับหรือว่าถ้าอยากได้ครูอันนี้พูดภาพรวมด้วยนะให้ตรงกับโรงเรียนต้องการอะไรครูอะไรสอบเอาเองนะแบบเรียบร้อยครับมีแต่ลูกท่านหลานเธอลูกนายก
2: ถ้าให้สอบเองเนี่ยนะ
0: ถ้าให้ทำเองนะครับเรียกตังค์ด้วยทีนี้สนุกสนานเคยทำแล้วนะไม่ใช่ไม่เคย
2: อ๋อใช่เคยมี
0: กระทรวงศึกษาก็เคยทำแล้ว
2: กระจายสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะ
0: โรงเรียนรับครูเองท้องถิ่นก็ทำมาแล้วท้องถิ่นรับเองตอนนี้ยังไม่ต้องถึงข้าราชการ
1: เอ
0: าแค่ลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการ
2: พนักงานราชการ
0: จ้างสองปีสามปีถามหน่อยเรียกตังค์ไหมเรียกมีหลักฐานไหมจ้างก็ไม่มีเหมือนกับที่กำลังไล่หาอยู่นี่แหละทีนี้อันที่สองก็บอกงั้นยึดอำนาจเห็นพวกนี้ปล่อยให้มันก็ไม่ดีเอาไปสอบตรงกลาง
2: สอบกลางเลยดีกว่า
0: สอบตรงกลางนะสอบอันนี้ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นนะสอบบรรจุเข้ารับราชการครูเอาไปสอบตรงกลางพังทั้งระบบคือโกงที่เดียวต้องสอบใหม่ทั้งหมดทั่วประเทศ
2: หนักเข้าไปอีกเหมือนอย่างที่เราเห็นข่าวอยู่นี่แหละ
0: สอบท้องถิ่นก็เหมือนกันสอบครูก็เหมือนกันกระบวนการวิธีการก็คือเจ้าภาพร่างทีวาเสร็จแล้วก็ไปหาหน่วยรับจัดสอบซึ่งมีชื่อลงทะเบียนไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็ร่าง QR กันท่านอธิบดีกรมการปกครองตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีสสเนี่ยท่านออกมาพูดว่าผมนี่แหละเป็นคนเซ็นQR รับมสวไม่มีจุดท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาโอ้ยกมือโชว์นี่แหละผมนี่แหละคนร่าง QR สุดยอดถ้าทำตาม QR ผมไม่มีทางทุจริตได้เลยแล้วเป็นไงถามหน่อย ท่านทั้งสองท่านเนี่ยเขียนทีโออาร์ดีมาก

0: นะครับกระบวนการต่างหาก
1: กระบวนการ
0: ตัวทีวานี้ไม่ได้ล็อกสเปกแต่ไม่ได้ล็อกสเปกนะสเปกไม่ถูกล็อก
1: ไม่ถูกล็อก
0: แต่มสวถูกล็อกแล้ว
1: อ๋อ
0: ผมเรียนนะว่า
1: อย่างนี้เลย
0: ที่ผมพูดว่ามันนานนะมหากิจกรรมนานก่อนหน้านู้นก็มีแต่เอาเฉพาะเรื่องนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ให้นักข่าวหรือใครก็ได้ไปตรวจสอบว่าการสอบก่อนที่จะเป็นมสวมารับเนี่ยไปรับไปตรวจสอบเอง
1: ให้ไปตรวจสอบนะ
0: ไปตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยไหน
1: ผ
0: มเอ่ยชื่อได้เลยว่าในบรรดามหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ชอบรับงานแบบนี้เนี
1: ่
0: ยแล้วมีหน่วยรับแบบนี
1: ้
0: ตอนนี้นะเดิมแต่ก่อนสวนดุสิตตั้งแต่เป็นราชภัฏนะครับหลังมาก็จะมีสวนสุนันท์ยังเป็นราชภัฏอยู
1: ่
0: สอบท้องถิ่นมอเกษตรศาสตร์ก็เคยทำแต่เงียบไปพวกนี้ถอยหมดที่ยืนอยู่ยงคงกระพันเนี่ยคือสภาตะวันออกมอบู
1: มอบูรพา
0: บูรพาเสร็จแล้วมสวก็มีบ้างตอนนี้ที่ดูเหมือนดีแล้วก็รับงานแล้วก็เห็นปัญหาอยู่แต่ไม่ใช่ปัญหาเชิงทุจริตแต่เป็นปัญหาเรื่องคุณภาพข้อสอบคือ ศูนย์สอบธรรมศาสตร
1: ์
0: ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีไหมม
1: ี
0: แต่มันไม่ได้ได้รับงานใหญ่เพราะเหตุผลนะครับถ้าจะมีการวางหมากวางยาจับพันธมิตรกันเนี่ยเขาต้องใช้ชื่อมหาวิทยาลัยใหญ
1: ่
0: มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่ไม่ใหญ
1: ่
0: มีมหาวิทยาลัยราชภัฏใหญ่ไม่กี่แห่งนะครับทำไมต้องใช้ชื่อมหาวิทยาลัยใหญ
1: ่
0: โอ้อาจารย์มหาวิทยาลัยออกข้อสอบตรวจข้อสอบนะประมวลผลสอบ
1: ครับ
0: 1มาตรฐานข้อสอบ2ความน่าเชื่อถือในการเป็นครูบาอาจารย์ยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่เนี่ยพวก
1: เหมือนการันตี
0: สอบเนี่ยสบายใจชาวบ้านก็บอกโอ้อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่โกงไม่โกงนะคร
1: ับ
0: อ
1: าจารย์เล่นล้อๆอย่างนี
2: ้อาจารย์ค่ะอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามองนะคะอย่างเรื่องของการจัดสอบเนี่ยอย่างที่อาจารย์อธิบายมากระจายอำนาจก็แล้วกลับมาเป็นรวมศูนย์
1: ก
2: ็
1: แล
2: ้
1: ว
2: แล้วมันจะต้องรื้อระบบหรือจะต้
1: อง
2: ทำถูกยังไงหรือจะต
1: ้
2: องม
1: ี
2: ปฏิรูปยังไง
1: ขมวดคิ้วเลยเนี่ย
0: นี่คือเรื่องที่ผมปวดหัวก่อนมาตอบคำถามนี้ผมต่อนิดนึงผมถามว่าเปิดซองทำไมมีแค่มสวและราชภัฏสุรินทร์และบริษัทเอกชน
1: 3อันเท่านั้นเองใช่ไหม
0: คุณตั้งข้อสังเกตไหมชอบแฝงจริงอ่ะเขาก็บอกว่าอ๋อก็ให้ระบบเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นผู้ประกาศอยู่แล้วใครอยากมายื่นก็มายื่นสิวะ
1: เออ
0: โอ้ยแค่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางมันนี่คนมายื่นเหรอแล้วมันรู้อยู่แล้วในวงการพวกผู้ประมูลทั้งหลายว่า
1: เ
0: ขาต้องการใคร
1: โ
0: อ้ไอที่มายื่นราชภัฏสุรินทร์มายื่นราคาต่ำกว่าทำไมไม่ได้ไม่ได้ก็เพราะว่าคุณลักษณะที่เขียนใน TOR ไม่ผ่านผมบอกเขาว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะราชภัฏสุรินทร์ไม่เคยมีประสบการณ์ในการจับสอบคนจำนวนมาก
1: ขนาดที่
0: เขาต้องการ
1: มันก็ไม่ผ่าน
0: ได้มีสิทธิ์ยื่นได้แต่ว่าในทีโออาร์มันตกคุณลักษณะ
1: ตกกรอบไปว่างั้น
0: แล้วมีอุทธรณ์นะอุทธรณ์ผมเรียนดำตรงว่าก็ทำให้ดูดีอ่ะการอุทธรณ
1: ์ไอ้คราวนี้เนี่ยนะ
0: ใช่คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ล็อกสเปกแต่มหาวิทยาลัยถูกล็อกนี่คือสารตั้งต้น
1: อ๋อดีสารตั้งต้นเลยนะ
0: จะย้อนกลับมาตอบคำถามที่ว่ากระจายอำนาจก็แล้ว
1: รวมศูนย์ก็แล้ว
0: ถ้าให้ผมพูดในฐานะที่ผ่านพวกนี้มาเยอะนะขณะน
1: ี้เอาเลยอาจารย
2: ์
0: ณขณะนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะกระจายอำนาจให้แต่ละท้องถิ่นจัดสอบได้เองแน่นอนไม่งั้นบรรลัย
1: อันแรกนี่คือไม่ได้แน่ๆกระจายเนี่ย
0: บันไลกระจายได้แต่บันไลมี
1: ก็จะได้ลูกหลานของคนที่อยู่แถวนั้นแหละว่ากันได้นะ
0: ก็เชื่อว่าน่าจะมีเทศบาลดีๆมีอบจ.ดีๆมีอบต.ดีๆอยู่แต่ผมว่าถ้าโดยรวมมันยังไม่ได
2: ้
1: เปอร์เซ็นต์
0: นะครับเราไม่ได้บอกว่าต้อง 100%
2: ค
0: ือสัดส่วนแล้วมันไม่ได้แล้วทำยังไงล่ะถ้าไปบอกว่าอันนี้พร้
1: อ
0: มมีธรรมาภิบาลให้สอบเองอันนี้ไม่พร้อมค
1: ุ
0: ณจะสร้างเกณฑ์ยังไง
1: โอ้ตายเลย
0: ถ้าคิดอย่างนั้นต้องสร้างเกณฑ์นะครับสร้างเกณฑ์ผลการประเมินจากใครล่ะ
1: ม
0: ันเชื่อถือได้ไหมล่ะผลการประเมินนั้น
1: อ่ะ
0: อันนั้น
1: จบไปจบไปอันที่สองรวม
0: อันที่สองถ้าตรงกลางเนี่ย
1: ตรงกลางเนี่ย
0: ถ้าถามผม

0: คือว่าไม่ควรให้หน่วยงานที่จะรับเป็นเจ้าภาพเองรับบุคลากรเนี่ยรับเจ้าหน้าที่รับข้าราชการมันควรมีหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญและก็ไม่ได้ถูกออกแบบหรือว่ามีที่มาจากฝ่ายการเมืองหรือมีที่มาจากส.ส.เหมือนปปช.แล้วจะมายังไงผมไม่รู
1: ้
0: ถามว่าประเทศไทยขณะนี้มีหน่วยงานประเภทนี้ไหมจริงๆมีนะแต่ไม่ได้มีหน้าที่รับงานพวกนี้โดยตรงอย่างเช่นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นองค์การมหาชน
1: อ๋อมีนะสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาตินะ
0: เป็นบอร์ดมา6ปีแล้วนี
1: ่รู
0: ้ข้อสอบโอเน็ต
1: เออใช่
0: พวกนี้มีแล้วก็เป็นกลางไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครแล้วก
2: ็
0: ต้องมีกลไกแล้วก็ทำเพิ่มอำนาจหน้าที่ตรงนี
2: ้
0: นะครับผมคิดว่าไม่ควรให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับราชการรับคนเข้ารับเป็นข้าราชการ
1: งานที่รับเองอะว่างั้นเนี่ยนะ
0: พูดพูดงั้นนะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันซิกแซกได้นะครับเพราะนั้นมันควรมีหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานกลางในการสอบเอาคนเข้ารับราชการก็เลือกเอาว่าจะเอาวิธีไหนแต่ว่าหน่วยงานนี้ต้องเป็นกลางแล้วก็ระบบและกลไกในการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลแล้วก็มาตรฐานของการสอบด้วยผมเรียนทุกท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือใครก็แล้วแต่เลยข้อสอบข้อรับการมือข้อสอบที่ห่วยแตกที่สุดท่านเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเขาแชร์กันอยู่นะ
1: เออใช่
0: ผมจะบอกไว้เลยว่าทำไมข้อสอบแบบนั้นโทษนะ
1: เพราะอะไร
0: สถิติการสอบเข้ารับราชการอย่ามาโทษแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะ
1: เออๆ
0: ฟังข้าราชการครูหรือกพ.ซึ่งจุฬาธรรมศาสตร์ใครก็สอบมันสอบผ่านกันแค่ 6% 7%
1: ว้ายหือ
0: นี่คือความไม่รู้ว่าคนออกข้อสอบยากหรือว่าบัณฑิตโง่
1: เ
0: ออนี่ผมพูดตรง
1: ๆ
0: คือถ้าออกยากนะมันไม่มีคนผ่านมันผ่านน้อยพอผ่านน้อยมันจะไปเรียกเงินเขาได้ยังไงก็จะมาแก้คะแนนกันอีกอย่างเงี้ยเหมือนที่ทำกันอยู่เนี่ยผมรู้หมดเลยว่าไอ้ที่ข้อสอบมัน yes อะไรนะ I am a dog a duck มันเขียนว่าโอ้โหมดเป็นอะไร
1: เขาแชร์กันหมดแล้ว
0: ไอ้นี่มดเป็นอะไรเครื่องนั่งเลยข้อสอบคือถ้าไม่ออกอย่างนี
1: ้
0: มันตกจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังดีๆนะภาษาอังกฤษมันตกกันทั้งประเทศ
1: โอ้ใช่เมื่อก่อน
0: ผมเคยทำแล้วข้อสอบบรรจุครู
1: ใช
0: ่ออกยากตายกันหมด
1: ตายหมดภาษาอังกฤษตายทั้งกระดาน
0: เราหนึ่งตกสองอย่างหนึ่งเลข
1: หนึ่งเลขสองกลิ่น
0: ภาษาอังกฤษพวกทำภาษาอังกฤษได้ตกเลขพวกทำภาษาพวกทำเลข
1: ได้ตก
2: อาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยเราจะฟื้นความเชื่อมั่นต่อระบบเรื่องของการสอบหรือระบบเรื่องของการคัดเลือกหรือระบบราชการยังไงดีเพราะว่าเหมือนกับตอนนี
0: ้ผมอธิบายว่าถ้าจะกระจายอำนาจในการจัดสอบเนี่ยต้องมีมาตรการไม่ให้เหมือนกันมีตัวชี้วัดว่าท้องถิ่นไหนที่พร้อมที่มีธรรมาภิบาลแต่จะมีกระบวนการยังไงเป็นโจทย์ต่อนะผมไม่ได้เป็นอรหันต์ตัดรู้ว่าทำได้ทุกอย่าง
2: อ
0: ันที่สองเข้าไปตรงกลางหน่วยงานจัดสอบไม่ควรเป็นหน่วยงานที่รับราชการเขาเองต้องเป็นหน่วยงานกลางยกก็เลยก็ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็อย่ามาจากฝ่ายการเมืองเช่นงานพวกนี้นะครับเมื่อกี้ถามต่อว่าแล้วจะมีวิธีการฟื้นฟูความเชื่อมั่น
2: เพราะเหมือนสังคมก็เชื่อไปแล้ว
0: คนมันไม่เชื่อมั่นทั้งหมด
1: ใช่มันป่วยหมดแล้ว
0: นะครับนะก็มีดีๆอยู่นะอย่างเช่นสอบระบบECAS ของเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็ยังพ
1: อ
0: เชื่อมั่นอยู่นะครับก็มีบางยุคบางสมัยที่มีลูกอดีตนายกเท่านั้นแหละนิดๆหน่อย
1: ๆอาจารย์ผู้ว่าไ
0: ปนิดๆหน่อยๆ
2: อาจารย์ขออีกนิดนึงอย่างนี้เนี่ย
0: ก็ยังมีนะครับมันก็ยังมีแต่ทีเนี้ยผมว่าที่ถามต้องตอบคำถามก่อนครับนายกรัฐมนตรีต้องลงมาเล่นเรื่องนี
1: ้จ
0: ริงจังนะไม่ใช่ acting นะ
1: ใช่ใช่acting หน้าตาขึงขังแต่ว่าปล่อยปากแล้วเลยไม่ได้นะ
0: เบื้องต้นเอาเคสนี้
1: ก
0: ่
1: อน
0: แล้วให้ปปช.เขามีอิสระอย่างแท้จริง
1: เ
0: จอตอที่อยู่ใกล้ตัวก็ต้องกล้า
2: ค่ะ
1: เ
0: จอตอที่อยู่บ้านใหญ
1: ่ก็ต้อง
0: ไม่รู้แล้วมันเป็นเช่นนั้นจริง
1: ๆเข้ามุ้งไหนก็ต้องลื้อมุ้งนั้นดึงออกมาว่ากันเลยนะ
0: หนูกล้าหรือเปล่าพี่หนู
2: ได้ค่ะอาจารย์เวลาจำกัดจริงๆฉะนั้นเองเนี่ยก็หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันคำถามนี้ก็เป็นคำถามใหญ่เนาะนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะสาวถึงต้นตอได้จริงหรือไม่วันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์อดิศรค่ะ
1: มีโอกาสได้คุยอีกครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: เวลาจำกัดจริงๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อดิศรนะคะนาวนนท์นะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1: ก็กล้าพูดตรงไปตรงมาดีนะ
0: ได้ค่ะประเด็นนี้เนี่ยยังมีอีกหลากหลายมุมเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันสำหรับประเด็นนี้นะคะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับช่วงชั่วโมงที่สองของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับก็นะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยบอกกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะว่าเราอยู่ในของ mcot.net ของเราเนี่ยนะฮะจะทำให้เราเช็คได้ทั้งเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็ผู้ว่าของพัทยาน
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าข่าวจากของพี่ณรงค์จันทองก็จะบอกว่าถ้าเป็นของกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านสามารถเข้าไปใน www.leuktangkrungthep.com ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมว่าเนี่ยของ mcot.net ของเราเนี่ยแน่นอนที่สุดแล้วในการที่ว่าทั้ง2อันเลยนะ
0: ก็สามารถติดตามได้นะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปอัปเดตนะคะพ่อต้องบอกว่าแง่มุมเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นสำหรับประเด็นนี้มากทั้งคนที่ถูกพาดพิงคนที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงหน่วยงานที่กำลังจะตรวจสอบด้วยนะคะ
1: เผื่อจะฟ้องกันไปกันมาด้วยนะ
0: เยอะมากนะคะอ่ะนะทีนี้เนี่ยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของเรื่องของประกันภัยนะกรุงเทพประกันภัยเนี่ยก็ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยเลยเขากำลังพัฒนาแอปนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Bangkok Insure Run ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิดนะคะ One Stop Pocket Service ค่ะก็คือแอปเดียวครบจบ
1: ทุ
0: กเรื่องประกันภัย
1: โอ้นี่ดีมาก
0: อันนี้ดีมากๆเลยนะคะก็คือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลจริงๆนะคะคือลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปดูไปดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของการต่ออายุการชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยที่สำคัญสามารถแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุผ่านแอปได้เลยตรวจสภาพรถด้วยตนเองขอเอกสารรถยนต์ภาษีรวมไปถึงค้นหาอู่ซ่อมแล้วก็โรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศเลยนะคะ
1: ครบเลยนะ
0: ใช้คำว่าแอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยจริงๆสำหรับกรุงเทพประกันภัยนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็ยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยเขายังมีระบบในเรื่องของการแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลด้วยเพื่อไม่ให้พลาดทุกธุรกรรมสำคัญนะคะ
1: อย่างเช่นแอปก็มาทันจำหมดจะอะไรเนี่ยเขาแจ้งแต่เขาเอาเลิศขึ้นมาบ้างนะ
0: ใช่ค่ะ เขาก็จะแจ้งด้วยนะคะทั้งการต่ออายุแล้วก็สิทธิลดหย่อนภาษีปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วจริงๆนะคะกับแอปBangkokInsure Runค่ะ
1: โหลดไว้โหลดไว้
0: ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะวันนี้นะคะให้ทั้งมีทั้งระบบนะคะ iOS Android ก็ได้ด้วยนะคะสองระบบเลยสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ02-285-8888นะคะย้ำนะคะ02-285-8888ค่ะ
1: ครับผม
0: อ่ะนะคะทีนี้ไปดูเรื่องของความคืบหน้ากันบ้างนะเหงาตอนนี้เนี่ยอย่างเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะคะสำหรับประเด็นนะคะเรื่องของการโกงข้อสอบการเรื่องของการทุจริตกันเนี่ยค่ะล่าสุดเองทางผู้กำกับการ2กองปราบปรามนะคะตำรวจนะคะพันตำรวจเอกเนติวิทย์นะคะธนาสิทธิ์นิติกุลเนี่ยบอกว่าหลังจากได้มีการประชุมร่ว
1: ม
0: กับผู้บัญชาการสอบสวนกลางทีนี้เขามีการวางแนวทางเรื่องของกรอบในการสอบสวนเอาไว
1: ้ยังไง
0: ไม่แน่ใจว่านะเห็นบอกว่ามีข่าวว่าเดี๋ยวเตรียมจะออกหมายเรียกเลยนะทุกฝ่ายในห่วงโซ่ในการจัดสอบ
1: โอ้โหคนเยอะนะเนี่ย
0: เพื่อจะสอบปากคำ อย่างกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TOR หรือเงื่อนไขของการจ้างงานจัดสอบ
1: ตั้งแต่ TOR เลยว่างั้นเนี่ย
0: ใช่ค่ะก
1: ็ก้อนหนึ่ง
0: เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยหรือทางกรมส่งเสริมการปกครองนะคะท้องถิ่นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเรียกเข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่จะถามโดยตำรวจเนี่ยเขาต้องการตรวจสอบอย่างนี้ค่ะอย่างเรื่องของ TOR เนี่ยต้องการจะตรวจสอบว่า TOR ถูกออกแบบมาอย่างไร
1: เป็นการล็อกหรือไม่ล็อกอะไรยังไงว่าเนี่ยนะ
0: แล้วใครเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข
1: ว่าจะเป็นเงื่อนไขงี้ๆว่าเนี่ยนะ
0: ที่สำคัญ TOR นี้เนี่ยมันมีช่องว่างในการเอื้อประโยชน์ให้กับเครือข่ายใดหรือไม
1: ่ไอ้คำว่าเอื้อประโยชน์เครือข่ายใดเนี่ยมันไม่ใช่หมายความแต่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่สอบนะแต่มันอาจจะหมายถึงเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งหมดอะที่เกี่ยวข้องกันว่าไงนะ

0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาวางกรอบเอาไว้ในการสอบสวนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเรียกผู้บริหารโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่เก็บเอกสารในการสอบแล้วก็กระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่น
1: 1คนออก TOR 2ก็คือเรื่องของเอกสารการสอบที่เก็บไว้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีการเรียกเข้ามาสอบนะคะแล้วก็ให้ปักคำด้วยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอีกหลายคำถามเลยทำการข้อสงสัยเรื่องของการเข้าถึงเอกสารเรื่องของข้อสอบข้อมูลอะไรต่างๆนะคะขณะเดียวกันก็จะมีการเตรียมเรียกข้าราชการท้องถิ่นสิบรายจำได้ไหมคะที่นั่งกันอยู่ในวันที่เข้าไปจับกลุ่มที่บ้านพักอะค่ะเนี่ยก็จะเรียกเข้ามาด้วย
1: ที่จับกลุ่มพร้อมกับพวกเครื่องมือเอกสารพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ใช่ที่ที่เขาเข้าไปแล้วเขากำลังแก้ไฟล์เนี่ยค่ะก็เนี่ยจะมีการเรียกทั้งหมดนะคะมาเพื่อที่จะสอบปากคำแล้วก็สอบสวนด้วยนะคะก็เรียกได้ว่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่จับตาอย่างหนักอีกหนึ่งเรื่องก็คือคลิปเสียงกิจกับส้มที่บอกว่ามีบทสนทนาชายหญิงที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ตอนนี้แล้วเหมือนกับมีการไปพาดพิงถึงกระบวนการในการซื้อขายข้อสอบอ้างความเชื่อมโยงกับบุคคลระดับสูงนะคะตรงนี้เนี่ยสำหรับประเด็นนี้ตำรวจยอมรับว่ายังอยู่ระหว่างการสอบความเขาเรียกว่าอะไรข้อเท็จจริงแล้วก็สอบว่าคลิปนี้เป็นของแท้หรือเปล่า
1: คือก่อนที่เป็นข้อที่จริงอ่ะต้องสอบว่ามันเป็น AI หรือเปล่าแล้วก็เนี่ยเอาง่ายๆอย่างนี้แหละ
0: ความแท้จริงของคลิป
1: แท้จริงถ้าแท้จริงว่าไม่ใช่ AI เป็นเสียงคนจริงๆนะไปต่
0: อ
1: แต่ถ้าเป็น AI เนี่ยอาจจะหยุดแค่นั้นหรืออาจจะหาว่าหยุดแค่นั้นก็ไม่ได้นะต้องไปหาอะไรรู้ไหมใครเป็นคนปล่อยไงนึกออกไหมคือถ้าเป็น AI เนี่ยไปต่อในทางที่ว่าเป็นเสียงใครกันเนี่ยเขาจะหยุดละ แต่เขาจะหาว่าใครเป็นคนเผยแพร่อันนี้จะต้องไปหาตรงนี
0: ้แ
1: ต่ถ้าไม่ใช่ AI นะอันนี้ต้องไปต่
0: อ
1: ไปต่อว่ามันเสียงใคร
0: แล้วก็ต้องสืบไปว่าอ้าวแล้วมันเป็นเสียงใครเหมือนที่นักข่าวบอกว่าเสียงบุคคลเนี่ยที่มันมีเส้นทางการเชื่อมโยงไปมันจะมีหลักฐานชัดเจนมากน้อยขนาดไหนก็จะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าสมมติว่ามีหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาเตรียมที่จะตั้งคณะทำงานร่วมด้วยก็คือกองปราบแล้วก็ร่วมกับทางกองบังคับการปปป.เห็นว่าก็ถือว่าเป็นการรวมฐานข้อมูลพยานหลักฐานขยายผลเชิงเครือข่ายอะไรแบบนี้ค่ะเปิดปฏิบัติการในการจับกุมตั้งแต่ต้นแล้วก็ถือข้อมูลสำคัญจำนวนมากอยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบเพราะว่าม ันซับซ้
1: อ
0: นและอย่างที่บอกมันเห็นคนเกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะมากก็ต้องแยกออกมา
1: ต้องให้กำลังใจตำรวจเขานะแล้วก็อย่าให้เสียของแล้วก็มีหลายคนเขาก็พูดมาเกี่ยวกับเรื่องของคลิปนะฮ
0: ะ
1: เขาบอกว่าเหมือนกับว่าท่านนายกเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็บอกว่าเหมือนกับท่านนายกเนี่ยเขาเรียกว่า รีบร้อนไปนิดนึงในการที่บอกว่าเอ้ยเหมือนกับว่าไอเสียงไอคลิปพวกนี้เหมือนมันไร้สาระอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นเนี่ย
0: ให้สัมภาษณ์วันนี
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะเพราะบางทีถ้าเกิดว่าตำรวจเขาไปดูแล้วถ้าเขาไปต่อได้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะว่านะ
0: ขณะเดียวกันยังมีอีกหนึ่งคนนะคะออกมาให้สัมภาษณ์อันนี้เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.
1: ค่
0: ะอันนี้ก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่นะคะโดยผู้ช่วยเลขาธิการของปปช.เนี่ยก็คือคุณพัฒพงษ์จันทร์เพชรจันเพชรพูลนะคะก็บอกว่าณเวลานี้เนี่ยปปช.เนี่ยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปนำกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมาเก็บรักษาเอาไว้อยู่ที่ปปช.เรียบร้อยแล้ว
1: เป็นรถบรรทุกเลยวะนั่นเหรอ
0: ก็800,000ใบอ่ะนะเงา
1: โอ้ยยายพูดผมฟังแล้วสยองเลยมันเยอะมากเลยนะ
0: คะเป็นพยานหลักฐานหลักในการตรวจสอบนะคะแล้วก็กำลังเร่งรวบรวมนะคะทุกขั้นตอนเลยแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือหลักๆก็จะเป็นทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย
1: สองอันนี้แหละนะว่าเนี่ยก้อนใหญ่ๆอ่ะ
0: เพื่อที่จะตรวจสอบว่า มีหน่วยงานใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้และผลสอบบ้างนะคะ
1: ไม่เกินจากนี้หรอกว่างั้นเนี่ยนะ
0: แล้วก็ประเด็นสำคัญที่ปปช.เขาให้ความสำคัญนะเวลานี้เนี่ยแล้วก็เป็นคำถามที่หลายคนออกมาตั้งข้อสงสัยเยอะมากเหมือนกันนะคะเตรียมจะนำไฟล์คำตอบที่เป็นต้นคู่

0: จากมสวมาเปรียบเทียบกับกระดาษคำตอบจริงถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆมันจะเห็นไหมเห็นสิมันต้องเห็นสิว่า
1: คืออย่างนี้มันมีในลักษณะของการที่ว่าอันหนึ่งคือจากมสวเนี่ยเขาของเขาคนของออริจินอลของเขาเนี่ยน
0: ะ
1: เขาจะรู้ว่าตอบก็ไก่หรือข้อไข่ใช่ไหมหนึ่งนะสองก็คือคำตอบจริงจากคนที่เขียนคนที่ไปสอบเนี่ยหลายแสนคนเนี่ยนะที่เอา 5-6,000 คนเนี่ยนะอันนี้คือ2 3ก็คือการแก้นึกออกไหมการแก้เนี่ยมันก็คือไปแก้ถ้าสมมุติตอบไก่แล้วกลายเป็นควายเนี่ยสมมุตินะฮ
0: ะ
1: มันก็จะเห็นมันจะเห็นร่องรอยว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นฉบับของเขาเนี่ยควรจะต้องเป็นไก่แต่คุณไปตอบควายแต่ปรากฏอีกทางนึงเนี่ยไปแก้ให้คุณกลายเป็นไก่เนี่ย
0: อ
1: ันนี้มันชัดเจนเพราะว่าเขาเรียกว่าต้นฉบับของเอกสารตัวจริง
0: แต่ต้องบอกว่าประเด็นในการแก้เนี่ยเขาไม่ได้แก้จากกระดาษคำตอบของ
1: ใช่เขาไม่ได้แก้ตรงนี้
0: เขาแก้จากไฟล์
1: เขาแก้จากไฟล์
0: แก้จากไฟล์
1: แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไฟล์แก้แต่คำตอบตัวจริงไม่ได้แก้นึกออกไห
0: ม
1: ก็จะเห็นร่องรอยละว่าอ๋อเออใช่เพราะฉะนั้นต้องตรวจจากคำตอบจากเอกสารจากกระดาษตัวจริง
0: ใช่ค่ะเห็นว่าปปช.เนี่ยเขาบอกว่าประเด็นนี้สำคัญมากๆจะต้องมีการเช็คเลยนะคะว่ามีการแก้ไขคะแนนหรือเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทางเนี่ยหรือไม่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางปปช.ระบุว่าขณะนี้เนี่ยเห็นว่าได้รับข้อมูลจากทางมสว.เกือบครบแล
1: ้
0: วแต่ว่าในส่วนของสถ.เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งไฟล์ข้อมูลเข้ามาในสำนวนแล้วหรือยังนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการต้องตรวจสอบเงื่อนไขใน TOR ด้วยที่ระบุว่าไฟล์ผลสอบต้องอยู่กับมสว.และสถ.เท่านั้นและอันนี้ก็จะอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการหาว่าเอาแล้วใครเป็นผู้ทำข้อมูลแล้วก็เป็นผลสอบที่
1: เปลี่ยนแปลงผลสอบ
0: หลุดออกมาแล้วก็อีกฝากฝั่งนึงเนี่ยอันนี้ก็เป็นในแง่ของการสืบสวนสอบสวนเรื่องของข้อสอบ แต่เรื่องของการไล่เส้นเงินอันนี้ก็สำคัญนะคะว่าเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อที่จะซื้อเนี่ยความเคลื่อนไหวล่าสุดปปช.เองก็จะมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ด้วยแกะรอยเส้นทางขบวนการเงินทั้งหมดจะดึงผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบการเงินผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารของบุคคลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบในเรื่องของการตรวจข้อสอบด้วยมาวิเคราะห์กันนะคะ
1: ครบคันเลยนะว่างั้นเนี่ยนะ
0: เอามายันกันให้หมดเพื่อที่จะให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นโอ้โหเนี่ยค่ะมหากาพย์จริงๆอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนั่งเหงาแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มทาง M-POP News FM 100.5
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมารำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะครับเวลาเดิม1นาฬิกาแต่เพิ่มเป็น1ชั่วโมงถึง3นาฬิกาเลยนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆท่านจะได้เพลิดเพลินกับบทเพลงเพราะๆจากลำนำสยามร่วมสมัยในวันนี้
1: อย่าง2วันนี้ก็เป็นบทเพลงซึ่งอยู่ในแนวต้องบอกอยู่ในแนวตามท่านฟังอยากฟังอีกเหลือเกินคุณรุษฎีจัดไปเมื่อครั้งนึงเมื่อ 4-5 เดือนมาแล้วไม่ได้จัดแบบนี้อีกชอบเหลือเกินคือเพลงที่เป็นแนวเดียวกันหมดทั้งรายการอย่างเช่นเพลงที่มีชื่อว่าลมก็ลมหมดเพลงที่มีคำว่ากลิ่นก็กลิ่นหมดมีคำว่ารักก็รักหมดเป็นดอกไม้ก็ดอกไม้หมดเป็นสถานที่ก็สถานที่หมดคือเวลาฟังแล้วมันมีความสุขเพราะว่ามันมีความต่อเนื่องเหมือนชมละครเป็นซีรีส์ยาวๆ

นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความรักครับก่อนจะฟังบทเพลงรักในชั่วโมงแรกนี่เรามาฟังเพลงเพราะๆจากบทเพลงไทยเดิมก่อนนะครับซึ่งเป็นเพลงสำคัญของรายการของเราเป็นต้นแบบเลยทีเดียวที่ทำให้เกิดรายการของเราขึ้นมาเพราะว่าเราจัดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อจะรักษาความเป็นไทยไว้อนุรักษ์ความเป็นไทยไว้เพื่อชักจูงให้เยาวชนของชาตินั้นหันกลับมารักเพลงไทยเดิมของเรานะครับด้วยการผสมผสานความเป็นไทยสากลเพลงลูกกรุงรวมถึงเพลงไทยเดิมที่เป็นเพลงหลักไว้ด้วยบทเพลงไทยเดิมเพลงแรกของวันนี้นะครับเป็นเรียกว่าเพลงไทยดีกว่าจะเรียกเพลงไทยเดิมเลยนะครับต้องเรียกว่าเพลงไทยเขมรพายเรือเถาครับบทเพลงเขมรพายเรือเถานี่ขยายมาจากเพลงเขมรพายเรือสองชั้นนะครับซึ่งเป็นสำเนียงเขมรใช้หน้าทับกรบไก่มี2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี3จังหวะเป็นเพลงเก่านะครับเดิมทีเดียวชื่อว่าเขมรอมตึกตึกภาษาเขมรแปลว่าน้ำนั่นเองนะครับเขาก็ใช้บรรเลงขับร้องในการแสดงโขนละครผู้เฉลิมบัวทั่งนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเพลงนี้วงปิพันธ์ไม่แข่งคณศิษย์รุยศัพท์ได้นำออกบรรเลงครั้งแรกณสังคีตศาลากรมศิลปากรเมื่อปีพ.ศ. 2496ต่อมาครูเอื้อสุนทรสนานจากวงสุนทราภรณ์นะครับไม่นำทำนอง3ชั้นไปประจุเนื้อเต็มขับร้องเป็นเพลงไทยสากลเรียกที่ว่าพายเรือพอดรักที่เรารู้จักกันดีในเพลงชุดสังคีตสัมพันธ์หรือกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับสำหรับทำนองที่ครูเฉลิมบัวทั่งแต่งครบเป็นเถานี้ครูมนตรีตราโมทได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าเพลงเขมรพายเรือนอกจากนี้ครูเจริญแรงเพชรยังได้นำทำนองอัตรา2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเมื่อปีพ.ศ. 2479อีกทางหนึ่งด้วยแต่ทางนิยมกันมากที่สุดคือทางของครูเฉลิมบัวทั่งซึ่งครูมนตรีตราโมทเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าเพลงเขมรพายเรือนั่นเองครับขอเชิญรับฟังบทเพลงเขมรพายเรือเถาจากการบรรเลงของวงเครื่องสายผสมคณะวัชระบรรเลงครับ

บทเพลงเขมรพายเรือเถาก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงที่มีความสนุกสนานอยู่ในทีนะครับคือเพลงเขาก็มีลีลาของความเป็นเขมรกระฉับกระเฉงอยู่แล้วเพราะลักษณะก็บอกกันว่าเพลงเขมรพายเรือเนี่ยคงจะมีความสนุกสนานในทำนองอยู่ทีนี้พอทุกท่านฟังคุ้นๆอยู่ว่าเพลงนี้นำไปใช้เป็นเพลงพายเรือพอดรักที่มีการงอนง้อขอความรักกันโต้ตอบไปอย่างสนุกสนานในเพลงก็เลยเกิดความรู้สึกกับเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่มีความสดใสนะครับเพลงนี้จริงๆนะผมจะเปิดตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับแต่ไม่กล้าเปิดกลัวว่าจะเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานไปเพราะบังเอิญว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเกิดอุทกภัยและผมยังมานำเพลงอย่างนี้ไปเปิดให้สนุกสนานอีกก็เลยต้องเก็บงำมาเปิดจนวันนี้นะครับลำดับต่อไปมาฟังเพลงรักกัน2เพลงแรกครับมาหนาวลมห่มรักกันในคืนวันนี้นะครับหนาวลมห่มรักไม่พอนะครับพอฟังเพลงรักกันให้

ุ่มฉ่ำอุรากันเลยนะครับเริ่มต้นในสองเพลงแรกครับหวงรักและห่วงรักหวงไม่พอห่วงอีกนะครับหวงรักและห่วงรักเป็นสองเพลงแรกที่จะนำเสนอหวงรักเนี่ยเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพนนท์นะครับแต่งเนื้อร้องเอาไว้ครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองครูเอื้อนำทำนองเพลงลาวเจ้าสู่ของทำนองไทยเดิมซึ่งอยู่ในเรื่องพระรอนะครับมาบรรจุใส่หม่อมราชวงศ์ธนาศรีสวัสดิวาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่สองห่วงรักเพลงนี้ครูแก้วแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองครูเอื้อนำทำนองเพลงแขกปัตตานีนะครับก็เป็นเพลงหวานๆเศร้าๆของเพลงไทยเดิมนะครับปกติแขกปัตตานีจะขับร้องกันอยู่ในบทละครเรื่องอีเหนาก็เคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับอีเหนาหรือจะมาตามด้วยความรักนี่แหละครับเพลงนี้คุณบุษยารังสีเป็นผู้ขับร้องเสียงคุณบุษยานี่เป็นเสียงที่มีความออดอ้อนมีความเศร้าส้อยอยู่ในทีฟังแล้วแหมห่วงรักจริงๆครับขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงครับห่วงรักและห่วงรักครับ

หวงรักและห่วงรักก็จบลงไปแล้วนะครับผมนำสองเพลงนี้มาขึ้นต้นเพราะว่าครั้งแรกจะนำเพลงรักมาเสนอก่อนเลยเพราะว่าเรามีนิยามคำว่ารักก่อนแต่ว่าเพลงรักก็ไปอยู่ในชุดสังคีตสัมพันธ์หรือสังคีตประยุกต์ซึ่งขับร้องกันไม่ว่าหลายวันก่อนแล้วนะครับห่วงรักก็ยังขับร้องกันไปแต่ผมคิดว่าคู่นี้น่าจะนำมาเสนอเป็นชุดแรกเพราะว่าความรักนั้นทั้งห่วงทั้งห่วงนะครับห่วงรักด้วยห่วงรักด้วยและเสียงร้องของสองท่านนี้ก็น่าจะนำมาเสนอเป็นจุดเริ่มต้นเลยทีเดียวว่าเป็นเสียงที่มีลักษณะพิเศษจริงๆนะครับเสียงคุณชายถนัดศรีกับเสียงคุณบุษยารังสีเนี่ยเป็นเสียงที่มีลักษณะพิเศษหาใครเรียนแบบได้ยากนะครับโดยแก้วเสียงน้ำเสียงเนี่ยมันจะมีช่องเสียงซึ่งมีความอ่อนหวานแล้วก็มีแก้วเสียงซึ่งมีลักษณะซึ่งไม่เหมือนใครนะครับต่อไปสองเพลงครับพี่ปองรักและหนาวลมห่มรักในชั่วโมงแรกนี่คือความรักจะมาจากวงสุนทรภรณ์ซะมากกว่านะครับเพราะว่าคำรักนั้นมีเยอะมากแล้วก็มีทั้งคู่ทั้งเดี่ยวพี่ปองรักและหนาวลมห่มรักพี่ปองรักนั้นเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยเพชรนะครับครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปากับคุณชวรีช่วงวิทย์ส่วนเพลงที่สองหนาวลมห่มรักหนาวลมห่มรักนี่คุณสมพงษ์ทิพยกรินแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองนะครับครูเอื้อขับร้องเองครับขับร้องคู่กับคุณชวรีช่วงวิทย์ครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับพี่ปองรักและหนาวลมห่มรักครับ

ป็นจุดทศนิยมที่ไม่มีวันจบเป็นสิ่งที่เป็นอินฟินิตี้จริงๆเรื่องความรักนี่ครับคือไม่รู้จบนะครับมันมีความกว้างไกลเหลือเกินนะครับบทเพลงต่อไปนี้ไม่ใช่บทเพลงเกี่ยวกับความรักแต่ในทำนองเพลงนั้นผสมผสานมาด้วยความรักเป็นเพลงไทยครับเป็นเพลงทำนองไทยแล้วก็มีสำเนียงลาวเล็กน้อยก็ใช้อยู่ในบทละครเรื่องพระหล่อนะครับเวลาบรรเลงเพลงนี้เนื้ออ่อนหวานไพเราะนะครับและลีลาเวลาที่เขาใช้เพลงนี้ไล่รำในละครเนี่ยเป็นลีลาที่ยื่งย่างของตัวละครที่ชื่นชมกับธรรมชาติแล้วก็เกี่ยวก้อยไปกับคู่รักนะครับนั่นคือเพลงต้อยตะลิ่งหรือว่าลาวชมดงนั่นเองครับบทเพลงต้อยตะลิ่งสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณากรกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงนำมาบรรจุเป็นเพลงประกอบละครปรีดาไรของคณะหลวงนฤมิตรและก็เรียกชื่อสมัยว่าเพลงลาวชมดงนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหม่อมหลวงตวนศรีวรวรรณนะครับที่เป็นผู้แต่งเพลงนี้นะครับก็เรียกว่าท่านก็แต่งเพลงไว้กับวงการเพลงในเพลงไทยสำเนียงลาวนี่ไว้มากทีเดียวนะครับก็จะรับฟังวงปิดภาพไม่นวมของกรมศิลปากรบรรเลงในเพลงต้อยตะลิ่งครับ

บทเพลงต้อยตะลิ่งหรือว่าเพลงลาวชมดงจบลงไปแล้วนะครับสังเกตดีลานะครับเหมาะสมที่จะมีการเยื้องย่างอย่างช้าๆเพลินชมธรรมชาติอันแสนสวยแล้วก็มีคู่รักเกี่ยวก้อยไปข้างๆอย่างมีความสุขนะครับบทเพลงบางครั้งนี่มันบรรยายออกนะครับเราสามารถสร้างมโนภาพขึ้นมาได้อย่างเพลงอย่างนี้ไม่สามารถจะสร้างอารมณ์โกรธเกลียวได้เลยแต่ลีลาของเพลงไทยเดิมเราสามารถบรรยายออกมาได้แล้วว่าเพลงนี้สุขเพลงนี้เศร้าเพลงนี้ล่าเริงเพลงนี้โกรธเพลงนี้จะไปเพลงนี้จะมาอะไรอย่างครับเหมือนอย่างเช่นเพลงต้อยตะลิ่งนี้ลำดับต่อไปของเพียงรักอีก2เพลงนะครับคราวนี้จะเป็นคุณธรรมรัตน์นวมราชกับคุณวินัยจุลปุษปะนะครับรุ่นศิษย์กับรุ่นครูนะครับ2เพลงรักนี้ชื่อว่ารักเพียงใจและรักมีกรรมเนี่ยคนแรกบอกว่ารักเพียงใจรักน้องเพียงใจแต่จริงๆเทียบเท่าหัวใจของพี่แต่คนที่2บอกว่ารักมีกรรมก็คงจะเป็นถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่ารักคุดรักมีกรรมแล้วก็ไม่สงความรักซึ่งลักษณะนี้เจอบ่อยนะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตไปโศกกลมอยู่กับเรื่องรักมีกรรมใช่เวลาเป็นเครื่องช่วยบางครั้งปกหักอยู่สัก 2-3 ปีอาจจะไปเจอคนที่ดีกว่าหรือได้พบชีวิตที่สุขใสกว่านะครับใช้เวลาใช้ความอดทนเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องชะล้างนะครับรักเพียงใจนี่ครูชอุ่มปัจจพันธ์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทํานองนะครับเพลงนี้ก็มอบให้กับคู่ที่กำลังมีความรักอย่างสดชื่นนะครับคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์นักร้องดาวรุ่งของวงสุนทรภรณ์ในอดีตเป็นดาวรุ่งยุคแรกนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดเพลงนี้ส่วนเพลงที่2ครับรักมีกรรมนี่คุณมัณฑนาโมรกุลแต่งเนื้อร้องเองครับครูเวชสุนทรจามรเป็นผู้บรรจุทํานองคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเพลงนี้ครับก็สำหรับผู้ที่กำลังมีความทุกข์นะครับแล้วก็น่าแปลกนะครับคนมีความทุกข์นี่ชอบฟังเพลงเศร้าๆแทนที่ว่ามีความทุกข์แล้วจะฟังเพลงลำวงให้หายเศร้ากับชอบฟังเพลงเศร้าครับว่าอาจจะทำให้มีความรู้สึกเหมือนมีคนมานั่งปลอบใจอยู่ข้างๆขอเชิญนักฟังบทเพลงรักทั้งสองเพลงครับรักเพียงใจและรักมีกรรมครับ

บทเพลงแห่งความรักหรือเพลงที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับความรักในคืนวันนี้ชั่วโมงแรกนี้ผ่านไปแล้ว6เพลงนะครับห่วงรักห่วงรักที่ปองรักหนาวลมห่มรักรักเพียงใจและรักมีกรรมนะครับทุกเพลงนั้นเป็นเพลงที่ผู้ฟังชื่นชอบทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงสบายๆจากการบรรเลงของหมวกเครื่องสาย

สมนะครับเพลงนี้เป็นการบรรยายถึงธรรมชาตินะครับไม่ออกไปทางความรักไม่ออกไปทางความทุกข์ฟังแล้วหวานๆสบายสบายกล่อมคราวจิตใจให้อ่อนโยนนั่นคือเพลงเขมรเขาเขียวครับบทเพลงเขมรเขาเขียวสามชาติในเรียกชื่ออีกเพลงหนึ่งว่าเพลงเขมรเขียวนะครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปบรรเลงนำเพลงเขมรเขาเขียวสองชั้นทำนองเก่าสำเนียงเขมรมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นเรียกชื่อสมัยว่าเพลงเขมรเรียบพระนครนะครับก็จากนี้จังหวังผู้อาภาษได้กุศลได้นำเพลงเขมรเขาเขียวหรือเพลงเขมรเขียวอัตราสองชั้นทำนองเก่าสำเนียงเขมรมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเขาอีกทางหนึ่งนี่คือพัฒนาการของเพลงเขมรเขาเขียวนะครับซึ่งพัฒนาการเป็นเพลงสามชั้นพัฒนาการเป็นเพลงเขานะครับวันนี้นำเสนอในอัตราจังหวะสองชั้นซึ่งท่านผู้ฟังฟังแล้วลองนึกดูสิครับว่าเพลงนี้ตรงกับเพลงไทยเดอไทยสากลหรือเพลงในชุดสกิลสัมพันธ์กับเพลงอะไรนะครับเขมรเขาเขียวครับ

เป็นสายผสมท่านฟังเพลงนี้แล้วพอจะนึกออกนะครับว่าคุ้นคุ้นหูกับเพลงอะไรเพลงนี้ถูกนำไปใช้ในเพลงชุดสันติสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับนั่นคือเพลงน้ำตาลใกล้หมดนั่นเองนะครับน้ำตาลใกล้หมดที่คุณวินัยจุลบุษบาขับร้องเพลงนี้ดังมากครับในกลุ่มเพลงสันติสัมพันธ์น้ำตาลใกล้หมดนี่ในยุคที่กำเนิดเกิดมาในช่วงนั้นนะครับต่อไปอีกหนึ่งเพลงครับเพลงนี้สำหรับผู้ที่ผิดหวังในความรักนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกและก็เรื่องจริงนะครับผู้ที่ผิดหวังในความรักมักจะไม่ค่อยฟังเพลงสนุกสนานเพลงเศร้าหรือเพลงที่คึกคักมักจะชอบฟังเพลงที่เศร้าๆหวานๆนะครับเคยถามหลายท่านแล้วเป็นเพราะอะไรน้องๆหลานๆบอกว่ามันเป็นการกล่อมจิตใจมันมีความรู้สึกว่าเป็นการปลอบใจว่าเราไม่ได้เงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวอยู่คนเดียวการที่ฟังเพลงเศร้านั้นเหมือนกับมีผู้ที่เศร้าอยู่เป็นเพื่อนและบางทีความเศร้านั้นมันทำให้เกิดความคิดคำนึงถึงว่าเราผิดพลาดเพราะอะไรเราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรด้วยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งในช่วงซึ่งครูมัณฑนาโมราคุณกำลังโด่งดังอยู่ในช่วงนั้นนะครับในยุคสมัยที่คุณมัณฑนาโมราคุณท่านมีชื่อเสียงในกรมประชาสัมพันธ์ตอนนั้นหาใครเทียบยากจะมีที่คู่ที่เทียบกันมาก็มีคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับแต่ในจำนวนการที่บันทึกเสียงเนี่ยแต่ภายหลังคุณเพ็ญศรีลาไปก่อนลาออกไปคุณมัณฑนาลาออกไปที่หลังนะครับมีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งคุณมัณฑนาโมราคุณขับร้องออกมาแล้วปรากฏว่าเพลงนั้นดังมากที่สุดเลยนะครับอยู่ในช่วงปลายของท่านนะครับนั่นคือเพลงผู้แพ้รักเพลงนี้ครูแก้วอัจฉริกุลแต่งเนื้อร้องครูเวสสุนทรจำอดเป็นผู้บรรจุทำนองจริงๆแล้วเนื้อเพลงก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อเพลงนั้นไปโดนใจของหนุ่มสาวทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวครับเธอมีรักใหม่จึงได้หลงลืมรักเก่าจำได้หรือเปล่าว่าเรารักกันอันนี้เป็นเรื่องจริงในยุคสมัยนี้เขาเรียกว่าไปกันไม่ได้หรือว่าเข้ากันไม่ได้เป็นคำพูดที่ฟังง่ายๆว่าตกลงเราเป็นเพื่อนกันนะคบกันมา6ปีแล้วรู้สึกว่าแต่งงานกันไม่ได้แล้วไปกันไม่ได้พบจุดอ่อนของแต่ละคนพบข้อบกพร่องของแต่ละคนแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับในลักษณะนี้มีหลายๆฝ่ายที่ว่าเป็นเพื่อนกันจริงแต่อาจจะมีฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนยังมีความรักความผิดหวังยังมีความระทมทุกข์อยู่แต่ว่าตรอมใจกันรักเพื่อนกับเพื่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเธอไปมีรักใหม่ต่างหากที่ทำทิ้งฉันให้มากลายเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่แหละครับเพลงนี้เพราะมากนะครับแล้วคุณมัณฑนามรกุลตอนนั้นร้องเพลงเนี้ยฟังแล้วมันจี้เข้าไปในหัวใจเลยจริงๆนะครับก็ขอเชิญรับฟังนะครับผู้แพ้รักครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: บทเพลงแห่งความรักในชั่วโมงแรกนั้นท่านผู้ฟังคงจะชื่นชอบไปนะครับผ่านไป 6-7 เพลงก็น่าฟังทั้งนั้นเลยนะครับทั้งรักในด้านของบวกและรักในด้านของลบอย่างเช่นรักเพียงใจและรักมีกรรมนี่ก็เป็นรักที่มีความแตกต่างกันซึ่งมุมมองของความรักนั้นมีมากมายนิยามของความรักนั้นก็มีมากมายเช่นเดียวกันนะครับบทความรักนั้นไม่สามารถหาบทสรุปได้ลงตัวนะครับบางครั้งเราคิดว่าคนนี้เราใช่นะครับแต่ปรากฏว่าเพียงเวลาไม่นานกลับพบว่าไม่ใช่ซะแล้วนะครับดังนั้นความรักนี้เราไม่สามารถจะยึดได้ลงตัวเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามขอให้หัวใจมีความรักไปก่อนและความรักนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรักซึ่งมีแต่เรื่องของชายหญิงเรื่องของชู้สาวเรื่องของคู่ครองอย่างเดียวนะครับรักชาติศาสนามหากษัตริย์รักครอบครัวรักบุพการีรักทุกสิ่งในโลกนี้และรักธรรมชาติด้วยนะครับถ้าเรารักธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็จะรักเราจะไม่ส่งผลกระทบให้เราต้องเกิดความทุกข์อย่างทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นเรามาช่วยกันรักธรรมชาติด้วยการรักเพลงไทยหรือว่ารักเพลงการรักเพลงนี่ก็เป็นการรักธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับธรรมชาตินั้นเป็นผู้ที่ก่อเกิดเสียงเพลงนะครับเสียงสายลมเสียงน้ำไหลเสียงกระทบของกิ่งไม้ต้นไม้ต่างๆเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งเสียงสัตว์เสียงนกร้องนี่ทำให้เกิดเป็นบทเพลงขึ้นมานะครับบทเพลงต่างๆเหล่านี้ครับที่จะจันโลนโลกจันโลงใจกล่อมจิตใจของเราให้มีความอ่อนโยนลงนะครับเพราะนั้นรายการของเรานั้นถือว่าเป็นรายการที่จันโลงนะครับเป็นรายการบำบัดยินท่านฟังหลายท่านบอกว่าเป็นรายการบำบัดจริงๆอันนี้ท่านฟังเขียนจดหมายยืนยันกันมาหลายคนหลายฉบับจากผู้ที่เคยความเครียดเคยความทุกข์นะครับบางท่านบอกว่ามีแต่ความเครียดไม่เคยพูดกับใครมาหลายเดือนแล้วนะครับอยู่ๆก็พอฟังรายการของเราท่านบอกเกิดเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ออกหาซื้อเพลงไทยไปฟังนะครับมีความสุขที่ฟังรายการของเราแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนละคนจนทั้งคนที่บ้านตกใจเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทานยาผิดหรือทานยาอะไรเลยนะครับเพียงแต่ฟังรายการลำนำสยามและลำนำสยามร่วมสมัยเท่านั้นเองนั้นบทเพลงที่จะบำบัดให้ท่านผู้ฟังมีแต่ความสุขเพลงแรกคืนวันนี้เป็นเพลงไทยครับชื่อว่ามอนรำดาบชื่อเพลงอาจจะมีความสึกแหมจะลุกขึ้นรบกันแต่เพลงแรกหรืออย่างไรแต่เพลงนี้ปกติก็ใช้เป็นเพลงที่มีลีลาแห่งความสนุกสนานรู้อ่อนหวานแล้วบางทีใช้ในเวลาที่จะเดินทางจากไปนะครับจะไปแล้วนะอย่างเงี้ยใช้มอนรำดาบขึ้นมาบทเพลงมอนรำดาบ2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับก็ใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะแล้วก็มีสำเนียงมอนด้วยเพลงนี้มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะใช้ประกอบการแสดงโขนละครและวงมโหรีมาแต่โบราณเลยนะครับสมเด็จพระเจ้าพระวงเธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงนำมาประจุในตับพรหมาสซึ่งเวลาบรรเลงรับเนี่ยต้องบรรเลงซ้ำทำนองเดิมเหมือนกันอย่างเดียวกันเนี่ยถึง4ครั้งทำให้เกิดความเบื่อหน่ายที่นักดนตรีก็จะบรรเลงนะครับการที่เราทำอะไรซ้ำซากเนี่ยมันเบื่อหน่ายนะครับยิ่งความเป็นศิลปินไปแล้วอรรถรสมันไม่มีเลยคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพรสอนศิลปะบรรเลงจึงแต่งทางเปลี่ยนขึ้นมาอีกทางฉะนั้นทำนองเนี่ยตราสองชั้นจึงมีทางเปลี่ยนอยู่สองทำนองด้วยกันนะครับโดยแต่งเมื่อปีพ.ศ. 2464ต่อมาในปีพ.ศ. 2475ครูมนตรีตราโมทได้นำมาดัดแปลงแต่งขยายเป็น3ชั้นให้มีสำเนียงมอญมากขึ้นแล้วก็แต่งแปลงทำนอง2ชั้นและก็แต่งตัดเป็นชั้นเดียวให้มีสำเนียงมอญครบทั้งเถาทั้งทำนองทางร้องและก็ทางดนตรีก็เลยเกิดเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากอีกเพลงหนึ่งด้วยฝีมือของครูมนตรีตราโมทนะครับมอญลำดาบนี่จะได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับมอญลำดาบเถานี่ทั้งบรรเลงและขับร้องใช้กันอยู่เสมอวันนี้นำวงปีพาดไม่นวมของกรมศิลปากรมาบรรเลงในเพลงมอนรำดาบเถา

บทเพลงมอนรำดาบเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงซึ่งประพันธ์ขึ้นมาเป็นเถาด้วยครูมนตรีตราโมทนะครับฝีมือครูมนตรีนี่เวลาท่านขยายเพลงเป็นเถานี่มีชื่อเสียงมากได้รับการตอบรับจากวงการดนตรีไทยกันอย่างมากทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นกล่อมนาลีมอนรำดาบสุดสงวนนางครวญขอมทรงเครื่องแล้วก็อีกหลายสิบเพลงที่ท่านแต่งเป็นเถาซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนี่ก็เป็นลีลาของเพลงไทยเดิมนะครับซึ่งท่านผู้ฟังคงจะซึมซับแล้วก็นำไปแนะนำให้ลูกหลานของท่านรักเพลงไทยนะครับลูกหลานของท่านนั้นเยาวชนแห่งชาตินั้นที่จะเป็นผู้สืบสานเป็นผู้ช่วยรักษาวัฒนธรรมของเราไว้นะครับชาติใดไร้วัฒนธรรมชาตินั้นย่อมสิ้นชาตินะครับจำตรงนี้ไว้ต่อไปครับมาฟังบทเพลงรักกัน2เพลงแรกในชั่วโมงที่2นี่ทั้ง2เพลงนี้เกิดขึ้นมาเมื่อ40ปีที่แล้วในยุคสมัยที่ครูเอื้อมสอนสนานท่านสร้างดาวรุ่งขึ้นมาหลายสิบชีวิตและทุกชีวิตนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งนั้นแต่ว่ามีได้รับความนิยมแตกต่างกันไปและว่าลดหลั่นกันไปเท่านั้นเองนะครับและก็ต่างมีเพลงร้องเป็นส่วนตัวของแต่ละคนเป็นเพลงประจำตัวแล้วก็เพลงดังๆทั้งนั้นในชุดนั้นเนี่ยสมมติว่ามีดาวรุ่งเกิดขึ้นมา40ท่านก็มีเพลงดังๆขึ้นมาประกอบอยู่ในโลกของดนตรีนี้เป็นร้อยๆเพลงเลยทีเดียวนะครับเพราะแต่ละท่านก็ร้องไว้หลายเพลงนะครับสองเพลงนี้ชื่อว่ากรรมรักและสมมติว่าเขารักเห็นไหมครับสองเพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงมากแล้วก็ทำให้นักร้องท่านนั้นเกิดเลยทีเดียวกรรมรักนั้นเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูเทิดนะครับเทิดวัฒนานะครับครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็ให้พระเอกดาวรุ่งคุณยันยงเสรานนท์เป็นผู้ขับร้องครับคุณยันยงขับร้องไว้ไม่ผิดหวังในยุคนั้นทุกเพลงรู้สึกจะเป็นลูกศิษย์ในกลุ่มดาวรุ่งที่ได้รับการบันทึกเสียงฝ่ายชายมากที่สุดนะครับส่วนเพลงที่2สมมุติว่าเขารักเพลงนี้แทบไม่ต้องบอกเลยนะครับเพราะเพลงนี้เป็นเพลงประจำตัวของคุณโฉมฉายอรุณฉานคุณโฉมฉายอรุณฉานนำเพลงนี้มาขับร้องได้อย่างน่ารักมากเสียงเธอตอนนั้นเนี่ยฟังดูเหมือนเด็กๆซึ่งมันเหมาะสำหรับ

พลงอย่างนี้เพลงอย่างนี้ถ้าให้ผู้ใหญ่อายุสัก50รอบนี่คงจะไม่เหมาะสมนะครับสมมุติว่าเขารักมันมีความรู้สึกเหมือนเด็กรุ่นๆสาวๆเป็นpoppy love นะครับเป็นรักครั้งแรกเนี่ยพอเจอกับความรักแล้วก็เกิดมีความหลงไหลแล้วก็สมมติว่าเขารักตัวเกิดเจอคนที่คิดว่าใช่เนี่ยก็สมมติว่าเขารักนะครับเพลงนี้คุณทาตรีแต่งเนื้อร้องไว้น่ารักมากเลือกสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานตอนนั้นคุณชมชายก็ถือว่าเป็นสิบเอกนะครับในยุคดาวรุ่งนั่นและคุณชมชายก็ถือว่าเป็นสิบเอกจริงๆเพราะหลังจากเกิดจากเพลงสมมติว่าเขารักแล้วเธอก็เติบโตมาอยู่ในวงการดนตรีและก็อยู่กับกรมประชาสัมพันธ์จนตำแหน่งสุดท้ายของเธอนี่ผมเรียกชื่อภาษาราชการไม่ถูกนะครับแต่ทราบว่าเป็นหัวหน้าซึ่งดูแลด้านดนตรีไทยดนตรีสากลรวมทั้งการแสดงทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าคุมวงดนตรีทั้งไทยเดิมไทยสากลคุมการแสดงทั้งหมดนะครับไม่ใช่เล่นๆทีเดียวนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงรักทั้งสองเพลงนี้ครับกรรมรักจากคุณยันยงเสรานนท์และสมมติว่าเขารักจากคุณโฉมฉายอรุณฉานครับ

บทเพลงรักในชั่วโมงที่2นี้ก็ผ่านไป2เพลงแล้วนะครับ2เพลงรักนี้ประทับใจมากทีเดียวกรรมรักและสมมุติว่าเขารักนะครับกรรมรักนั้นมีเนื้อหาและทำนองซึ่งไพเราะอ่อนโยนนะครับด้วยเสียงของคุณยันยงเสรานนท์เสียงของท่านนั้นเรียกว่านุ่มๆใสๆนะครับส่วนสมมุติว่าเขารักนี่เป็นเพลงซึ่งโดนใจวัยรุ่นนะครับทุกสมัยนะเพลงนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับใครๆก็อยากสมมติว่าเขารักทั้งนั้นเหมือนกับเพลงคุณสง่ารำพีที่ว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่านะครับนี่สมมติว่าเขามารักก็ยิ่งดีใจเขาไปใหญ่เลยนะครับถ้ารักเขาข้างเดียวเนี่ยมันแห้งเหี่ยวนะครับสองเพลงต่อไปครับพอพูดถึงครูเอื้อแล้วก็มาฟังเสียงครูเอื้อกันครูเอื้อนั้นท่านพร่ำลำพันท่านพร่ำพรอดบอกรักได้อย่างอ่อนหวานนะแล้วเสียงของท่านท่านออดอ้อนครูเอื้อท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของเพลงไทยเดิมเนี่ยเวลาในลีลาของการออดอ้อนออกมาแล้วเก่งเรื่องของไวโอลินด้วยเนี่ยมันจะมีลีลาการขับร้องซึ่งรู้จักเน้นรู้จักเอื้อนรู้จักหยอดคำน้ำหนักของคำน้ำหนักของเสียงทำให้มีเสน่ห์มากคนถึงได้ผู้ฟังเนี่ยถึงได้ติดใจในเสียงของครูเอื้อและลีลาการขับร้องของครูเอื้อมากสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าปลูกรักและบึงน้ำรักเห็นไหมครับสองเพลงนี้น่ารักจริงๆปลูกอะไรไม่น่ารักถ้าปลูกรักนะครับปลูกอะไรก็ไม่สดชื่นถ้าปลูกความรักปลูกต้นไม้ก็ปลูกได้ปลูกอะไรก็ปลูกได้แต่ปลูกความรักนั้นมันสุขสดใสจริงๆนะครับเอายิ่งถ้าปลูกสำเร็จด้วยนะครับเพลงปลูกรักนี่ครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครับครูเอื้อสุนทรขนานเป็นผู้บรรจุทำนองเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ขับร้องเองเลยนะครับนั่นขับร้องได้สมกับเพลงเหมาะสมจริงๆเลยเพลงที่สองบึงน้ำรักเพลงนี้ก็ครูแก้วแต่งเนื้อร้องเช่นเดียวกันครูเอื้อสุนทรขนานเป็นผู้บรรจุทำนองสองท่านนี้ถือว่าเป็นคู่พิเศษเป็นคู่อัจฉริยะที่กำเนิดในวงการเพลงจริงๆถ้าเพลงไหนก็ตามที่มีวงเล็บตามหลังในการเป็นผู้ชื่อผู้ประพันธ์กับผู้ทำนองนะครับประพันธ์เนื้อร้องกับประพันธ์ทำนองเนี่ยถ้ามีเอื้อขีดแล้วก็แก้วเพลงนั้นการันตีได้เลยครับว่าเป็นเพลงที่สร้างความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้อย่าง 100% เลยบึงน้ำรักนี่ครูเอื้อกับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์นะครับขอเชิญรับฟัง2เพลงรักต่อไปนี้ครับปลูกรักจากครูเอื้อสุนทรขนานหรือสุนทราภรณ์ครับเพลงที่2บึงน้ำรักสุนทราภรณ์ขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์ครับ

ปลูกรักและบึงน้ำรักก็จบลงไปแล้วนะครับครูเอื้อคงจะไปปลูกรักไว้รอบๆบึงน้ำรักนะครับทำให้รอบๆบึงนี้มีแต่ความรักสดสวยเต็มไปหมดเลยฟังเพลงสดใสอย่างนี้เรามาฟังเพลงไทยเดิมที่มี

ีลาทํานองทางร้องและการบรรเลงที่มีแต่ความสดใสให้สมกับเป็นความรักเลยนะครับบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าลาวเฉียงเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับเพลงลาวเฉียงนี่เป็นเพลงอัตราสองชั้นสำเนียงลาวใช้ประกอบการแสดงละครในเรื่องพระลอในเรื่องพญาผานองแล้วก็เป็นเพลงหนึ่งในตับลาวเจริญศรีด้วยท่านฟังคงจะได้ยินบ่อยเพลงนี้เพลงลาวเฉียงนี่จะถ่ายทอดบทเพลงนี้โดยคุณดวงดาวเถาหิรันนะครับศิลปินสาวจากกรมศิลปากรนะครับเป็นนักร้องนำจากวงดุริยางค์สากลเสียงของเธอใสกว้างกังวานน่าฟังมากเลยทีเดียวคุณดวงดาวถาวรันจะขับร้องเพลงลาวเฉียงร่วมกับวงระนาดออร์เคสตราของคณะดุริยางค์ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงลาเฉียงในอัตราจังหวะ2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีลาทำนองหวานใสน่ารักนะครับฟังแล้วมีความสุขโดยเฉพาะยิ่งในฟังเสียงคุณดวงดาวถาวิรันและมีความสุขจริงเสียงเธอนั้นมันมีความสดใสร่าเริงอยู่ในน้ำเสียงแล้วก็มีความกว้างของช่องเสียงนะครับฟังแล้วมันปลอดโปร่งนะครับไม่อึดอัดชุดนี้ก็เป็นชุดที่น่าฟังมากชุดหนึ่งครับชุดระนาดออเคสตราของคณะรูยิปนี่ไทยก็มีท่านผู้ฟังไต่ถามกันเข้ามามากเลยทีเดียวนะครับต่อไป2เพลงรักนะครับชื่อว่าเพลงปองใจรักและพายเรือพลอดรักเห็นไหมครับอันนี้ท่านผู้ฟังคงจะถึงข่าวอ๋อแล้วนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังคงคล่องใจมาตั้งแต่เพลงเพลงแรกของรายการและที่ผมเปิดเพลงเขมรพายเรือเถาอ่ะประกาศที่มาซะ

ยาวเราเพลงเนี่ยครูสุนทรสนานท่านได้เอานำอัตราจังหวะ3ชั้นเนี่ยมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลในชุดสังคีตสัมพันธ์ถึงกรมประชาสัมพันธ์ชื่อว่าเพลงพายเรือพลอดรักมีชื่อเสียงโด่งดังมากคนนิยมมากแต่ปรากฏว่าผมไม่เปิดเพลงพายเรือพลอดรักแต่เปิดเอาห่วงรักกับห่วงรักท่านผู้ฟังก็มีความเนี่ยขัดใจอยู่เล็กๆแล้วก็มีค้างคาใจอยู่ตลอดเพราะนั้นผมทราบดีครับผมก็เลยนำมาเสนอในชั่วโมงที่2เนี่ยเพราะว่าถ้าไม่เปิด

จรักนี่เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในละครหรือจินตลีลาชุดจุราตีคูนั่นเองนะครับปองใจรักนี่เป็นเพลงที่นิยมในการขับร้องคู่มากในเวลาที่มีงานต่างๆเนี่ยจะมีผู้อาวุโสขึ้นไปขับร้องคู่ในเพลงนี้ถูกเลือกเพลงหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในเพลงเลือกอย่างเช่นเพลงรักนะครับเพลงปองใจรักเพลงนี้ครูสุนทราพรนะครับหรือครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องคู่กับครูมัณฑนาโมรากุลนะครับส่วนเพลงที่2พายเรือพลอดลากที่พูดถึงว่าจะต้องเปิดให้ได้ถ้าไม่เปิดต้นฟังจะต้องข้องใจมากเพลงนี้ครูสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทํานองโดยครูเอื้อท่านนําทํานองเพลงเขมรพายเรือเนี่ยตราจังหวัด3ชั้นของเพลงเขมรพายเรือเถามาบรรจุใส่เพลงนี้มีชื่อเสียงมากเพราะว่าเป็นเพลงที่มีลีลาน่ารักทั้งทํานองทั้งเนื้อร้องลีลาในการกระเช้าเย้าแย่หยอกล้อกันในลีลาของเพลงเนี่ยนะครับคุณวินัยจรูดสปากกับคุณชวลีช่วงวิทย์เป็นผู้ขับร้องนะครับหลังจากนั้นเพลงนี้ถูกนำไปถ่ายทอดออกสู่วงดนตรีคณะต่างๆขับร้องการบันทึกเสียงกันหลายต่อหลายคู่เลยขอเชิญรับฟังบทเพลงรักอีก2เพลงครับปองใจรักและพายเรือพ่อรักเพลงแรกครูเอื้อขับร้องคู่กับคุณบรรณนาโมรคุณเพลงที่2คุณวินัยจรูดสปากขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์

หมดเพลงรักจากลำลำสยามร่วมสมัยก็ผ่านไปแล้วนะครับอีก2เพลงกองใจรักแล้วก็พายเรือพลอดรักเราก็สร้างความรักฝากความรักส่งความรักให้แก่กันมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับทั้งที่ความจริงอยากจะเปิดเพลงรักต่อไปอีกหลายร้อยเพลงเนี่ยให้สมกับที่ท่านผู้ฟังมีความรักกับรายการของเราและรายการของเรานั้นรักท่านผู้ฟังนะครับบทเพลงต่อไปนี้มาฟังการบรรเลงและขับร้องกันในเพลงเวสสุกรรมบ้างครับเพลงนี้นานๆจะเปิดให้ฟังจริงเพลงนี้เนี่ยเวลาฟังชื่อเพลงหรือเวลาฟังการบรรเลงและลีลาเนี่ยทำนองมีความสง่างามและเป็นมงคลนะครับบทเพลงเวสสุกรรม2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่านะครับครูบาอาจารย์ดนตรีไทยทางโบราณเนี่ยท่านนำไปประจุไว้ในเพลงช้าเรื่องเวสสุกรรมนอกจากนี้ก็ยังนิยมไปบรรเลงประกอบร้องประกอบการแสดงทั้งโขนและก็ละครคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงนำเพลงเวสสุกรรม2ชั้นทำนองเก่านั้นมาแต่งทำนองทางเปลี่ยนเรียกชื่อว่าเพลงหงทองเมื่อปีพ.ศ. 2484นะครับแล้วก็นำไปบรรเลงประกอบละครของคณะแสงทองเรื่องเสียงสวรรค์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพลงนี้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปถ้าบรรเลงเป็นทางเปลี่ยนตามสำนวนของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงหรือท่านนำไปบรรเลงเป็นเพลงเถาเรียกว่าหงทองเถาแต่ท่านนำไปบรรเลงในอัตรา2ชั้นทำนองเก่าต้องเรียกว่าเพลงเวสสุกรรมนะครับวันนี้นำเพลงทำนองเก่าของแท้ครับเวสสุกรรม2ชั้นมาบรรเลงและขับร้องด้วยวงปีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงเวสสุกรรม2ชั้นคือบทเพลงที่จบลงไปนะครับเป็นบทเพลงที่มีความสง่างามนะครับลักษณะของทำนองเพลงนี่บางครั้งก็แต่งเนื้อร้องมาจุเข้าใช้ในงานมงคลหรืองานที่เป็นสิริมงคลก็ได้ด้วยนะครับน่าฟังมากเลยทีเดียวแล้วก็ต้องจำไว้นะครับถ้าเป็น2ชั้นเรียกว่าเวสสุกรรมแต่ถ้าเป็น3ชั้นขึ้นไปแล้วก็ต้องเรียกว่าเพลงหงทองหรือว่าเป็นเถาก็เรียกว่าหงทองเถานะครับจะผิดชื่อผิดเพลงเลยต่อไปก็มาฟังบทเพลงรักกันอีกสัก2เพลงนะครับสงสัยว่าจะเป็นเพลงรักสุดท้ายแล้วหมดเวลาซะแล้วนะครับยังเพลิดเพลินกับเพลงรักอยู่เลยคัดเลือกไว้มากมายทีเดียวเพราะว่าพอพูดถึงเพลงรักทีไรเนี่ยมันมีเพลงอยู่ในหัวใจเยอะเหลือเกินนะครับ2เพลงต่อไปนี้เนี่ยเป็นเพลง2แนวแนวแรกนี่เป็นเพลงซึ่งเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังไม่กระทั่งชื่อนะครับแต่เป็นแนวที่น่ารักมากผมชอบครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการท่านเขียนเนื้อร้องไว้เก๋มากไม่กระทั่งชื่อเพลงรักฉันสักครึ่งหัวใจแหมเห็นไหมครับเราเคยได้ยินได้ฟังมาแต่ละเพลงอาจจะว่าผิดหวังในความรักกรรมรักน้อยใจรักอะไรแต่ละพัดอย่างหรือว่าขอความรักกันนี่ขอเหมือนกันครับแต่ขอแค่ครึ่งหัวใจก็พอแม้เป็นความเจียมตัวเจียมใจอย่างน่าสงสารอย่างน่าจะรักจริงๆเลยนะครับไม่ต้องรักฉันมากมายเราขอครึ่งหัวใจก็พอถ้าเธอไม่สามารถรักฉันได้หมดใจแนวเพลงนี้มาแนวเดียวกับที่คุณทัศนีเขียนว่าสมมติว่าเขารักนั่นเองนะครับเป็นแนวคล้ายๆกันนะครับอันนั้นก็ทึกทักเอาเองนะว่าสมมติว่าเขารักคือสร้างปลอบใจตัวเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับรักฉันถ้าครึ่งหัวใจในยุคที่ดาวรุ่งสุนทรภรณ์กำเนิดเกิดมาในยุคนั้นที่มีคุณสมชายอรุณฉายคุณยันยงเสรานนท์เกิดขึ้นมานี่มีนักร้องอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าดำรงสุทธิพงศ์นะครับแต่ไม่ได้ประจำอยู่กับกรมประชาสัมพันธ์ถ้าท่านเป็นในวัยหนุ่มจำได้ว่าท่านเป็นช่างเขียนแบบอยู่ที่กรมโยธาธิการอยู่ที่ผ่านฟ้านั่นแหละครับรับราชการอยู่นะครับแล้วก็รักในเสียงเพลงอย่างยิ่งก็ไปสมัครร้องเพลงกับครูเอื้อเป็นงานอดิเรกนะครับแล้วก็ได้ออกงานอยู่เป็นประจำผมก็ได้พบกับท่านอยู่บ่อยๆสมัยสถานีโทรทัศน์บางพรมยุคนั้นแล้วก็เคยเดินทางไปร่วมงานกันจางต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆไปทีไรท่านจะมีเพลงประจำคือเพลงนี้รู้กันทีเลยครับว่าเวลาจะเขียนสคริปต์รายการจะเห็นคุณในงานนี้คุณดำรงสุทธิพงศ์มาด้วยใส่เพลงไปได้เลยรักฉันสักครึ่งหัวใจแล้วแฟนเพลงก็ขอเพลงนี้มาด้วยเพลงนี้น่ารักมากครับส่วนเพลงที่2เป็นการขับร้องคู่ครับระหว่างคุณวินัยจุลบุษบกับคุณรวงทองลั่นทมนะครับ

คู่นี้ก็เป็นคู่ขวัญในยุคนั้นเหมือนกันนะครับเสียงหวานใสทั้งสองท่านเลยยอดรักยอดขวัญครับแหมจบลงด้วยเพลงที่แสนไพเราะเลยทีเดียวนะครับไม่จบด้วยเพลงที่ผิดหวังนะครับวันนี้ขอจบรายการด้วยเพลงที่แสนสุขนะครับเพลงนี้ครูแก้วอัจฉริยคุณแต่งเนื้อร้องครูเอื้อมาจุดทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับให้คุณวินัยกับคุณรวงทองขับร้องคู่กันขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับรักฉันสักครึ่งหัวใจจากคุณดำรงสุทธิพงษ์และยอดรักยอดขวัญจากคุณวินัยจุลปุษปะคู่กับคุณรวงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติจบสองเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามคดีและทีมงานแห่งความรักก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2538การปฏิบัติราชการให้สำเร็จผลที่พึงประสงค์นั้นนอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถในทางวิชาการแล้วแต่ละบุคคลยังจะต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดีคือความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสำเร็จทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบพร้อมกันด้วยจึงจะสำเร็จผลที่แน่นอนและบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและแผ่นดินพระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันที่31มีนาคม2538
2: สิ่งที่ไม่เป็นคำสั่งคำสอนบัญญัติเกินที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติพุทธเจ้าบัญญัติไม่เชื่อไม่เชื่อพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ก็มาบ่นว่าอุตส่าห์ทำดีแทบล้มแทบตายไม่เห็นความดีให้ผลเขาไม่เห็นบุญคุณของเราไปเรื่อยเรื่อยพอนางนางเข้าก็เรียกว่าเกิดความท้อในการที่จะสร้างกรรมดีเกิดความหวั่นไหวในการที่จะสร้างคุณงามความดีเลยไม่อยากจะทำไม่อยากจะสร้างกรรมดีไม่อยากจะทำกรรมดีต่อเพราะอะไรเพราะว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำคุณคนไม่ขึ้นสารพัดให้เลิกอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่ใช่เรื่องของคนมีธรรมะคือความเป็นมงคลตอนนี้ได้ละสร้างไหมยังเอาไปเมื่อไม่เห็นธรรมะเป็นมงคลแล้วไปเห็นอย่างอื่นเป็นมงคลเสร็จแล้วมันก็อย่างที่ว่าที่สุดก็พากันล่มจมเพราะเรื่องมงคลนอกศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานั้นวางมงคลไว้ในศาสนาอย่างเต็มบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีที่ไหนที่แย้งที่ขัดได้ไม่มีอะไรที่ท้วงติงได้เลยเพราะมงคลของพระพุทธเจ้านั้นเต็มโดยเหตุโดยผลเป็นมงคลที่สะอาดบริสุทธิ์

ทรงประกาศด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณเราก็พึงรู้ด้วยเหตุผลของพระพุทธเจ้าดูซิว่าเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ยอมรับมงคลพระพุทธเจ้าเราก็ไปยอมรับไม่ย่อไม่คูณไม่ขนุนไม้ไผ่ทองหรือไม้ไผ่อะไรก็ว่าไปมีแต่ไม้ชื่อดีๆทั้งนั้นน่ะเราแปลตรงนู้นเป็นมงคลเสร็จแล้วเราก็เกิดความไม่เป็นมงคลกับตัวเองเพราะเราไม่มีศีล5เราไปเอาอย่างอื่นมาเป็นมงคลไม่เอาธรรมเป็นมงคลพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอเสวนายบาลานังบัณฑิตานัญจะเสวนาพระองค์บอกว่าอย่าคบคนผ่านให้คบบัณฑิตทีนี้คนผ่านมีนิสัยเป็นอย่างไรคนผ่านคืออันธภาระอันธพาลอันธภาระหมายถึงคนที่มีกำลังทางด้านจิตใจอ่อนแอมีอวิชชาครอบงำมีความโกรธเป็นรากฐานมีความมัวเมาในลาภในยศในสรรเสริญในสุขเป็นบาดฐานจึงกลายเป็นคนบ้าเมายศเมาลาภเมาสุขเมาสรรเสริญแล้วเมาเสพหน้าเข้าไปนี่ก็เรียกว่าพวกยาเสพติดเข้าไปอีกอะไรที่ทำให้เสียสติขาดสติพวกนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าประเภทคนผ่านคนผ่านนั้นมีพิเศษก็คือพูดดีก็โกรธพูดไม่ดีหรือจะไม่โกรธเพราะมีจิตใจอ่อนแอมีจิตใจอ่อนแอพูดดีก็โกรธพูดไม่ดีก็โกรธคนนั้นจะผ่านคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลเราลองพิจารณาอยู่ให้เห็นจริงตามความเป็นจริงถ้าเราอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นที่ของเหม็นเราก็ยอมได้กลิ่นเหม็นถ้าเราอยู่ใกล้สิ่งที่หอมเราก็ได้กลิ่นหอมถ้าเราอยู่ในบรรยากาศอันดีเราก็สบายอยู่ในบรรยากาศอึดอัดคับแคบเราก็ไม่สบายนี่แสดงเหตุแห่งความเป็นมงคลที่จะดูได้ง่ายการที่เราไม่คบคนพาลมันคือลักษณะของความเจริญในชีวิตคนพาลจึงเห็นได้ในลักษณะอ่อนแอของกำลังทางด้านจิตใจมีนิสัยของการกล่าวร้ายมีนิสัยของการใส่ร้ายมีนิสัยของการเพ่งโทษมีนิสัยของการจับผิดนี่คือคนพาลโดยสัญชาติและสันดานของมนุษย์นี่คืออันธพาลตลอดมีลักษณะเป็นงั้นไม่ยกเว้นไม่มีข้อแม้กระทั่งบิดามารดาครูบาอาจารย์คนพาลนั้นจะมีนิสัยของการใส่ร้ายให้ร้ายเพ่งโทษจับผิดแล้วมีลักษณะโกรธงุนโกรธเป็นพื้นฐานเห็นผิดจากทํานองครองธรรมคนพาลนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าไม่ยกเว้นใครทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเราก็เตือนว่าอย่าคบนะอย่าทําร่วมนะอย่าแสดงกิจกรรมร่วมนะอย่าอยู่ร่วมนะคนประเภทนี้ให้ห่างไกลให้เดินให้ไกลให้หนีให้ไกลอย่าได้เข้าไปใกล้พอร้ายยิ่งกว่างัวสารพิษมีพิษร้ายกว่าทุกอย่างร้ายเราไม่ควรเข้าไปเสพเราไม่ควรเข้าไปคล้องแวะให้เดินห่างให้ไกลคนอันธพาลอุปมาเหมือนกับสุนัขบ้าสุนัขบ้านะมันกัดตั้งแต่เจ้าของเลี้ยงมันกัดหมดไม่ยกเว้นสุนัขบ้านะมันกัดหมดวิสัยของคนอันธพาลมีลักษณะเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าว่าอย่าคบเมื่อไม่คบคนอันธพาลแล้วมันก็เป็นเรื่องตรงกันข้ามก็คือบัณฑิตนั้นโดยวิสัยของบัณฑิตตรงกันข้ามกับคนอันธพาลมีคุณธรรมมันสูงส่งคือตัวบัณฑิต

มีทานมีศีลมีภาวนามีการปกติอ่อนน้อมถ่อมตนมีปกติขนขวายเพื่อหมู่เพื่อคณะมีปกติใจกว้างมีปกติใจเผื่อแผ่โอปอมารีเห็นตรงตามความเป็นจริงบัณฑิตนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้สิ่งที่ทำล้วนแต่เป็นสุจริตธรรมเราอยู่ใกล้บัณฑิตจึงได้คิดเราอยู่ใกล้บัณฑิตจึงเป็นคนฉลาดขึ้นแนะนำผลประโยชน์ให้แนะนำให้หลีกเล่นจากสิ่งที่เสียหายคือไม่ใช่ประโยชน์มีลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้าบัณฑิตต้องเป็นอย่างนั้นแนะนำได้เตือนได้สอนได้พระพุทธเจ้าให้เราสังเกตสังการในการที่จะคบหามาสู่ในการที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดยิ่งการเดินทางร่วมกันเราเห็นว่าใครอันธพาลใครบัณฑิตเรารู้ทันทีเพราะมันฟ้องออกมาจากใจของคนได้ง่ายถึงบอกทำคุณไม่ขึ้นก็เพราะเราไปทำกับคนชั่วคนอันธพาลเราอุตส่าห์พยายามทำดีกับคนอันธพาลทำยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะดีได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ควรคบไม่ควรทำไม่ควรเสพถ้าเราไปทำกับบุคคลเหล่านี้เราก็มีแต่วันจมลงคือไม่สามารถที่จะเกื้อกูลประโยชน์หมู่คณะไปได้เพราะคนอันธพาลมีนิสัยเป็นอย่างนั้นทำลายประโยชน์หมู่คณะไม่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ไม่เป็นไปเพื่อส่งเสริมไม่เป็นไปเพื่อการบำรุงรักษาน้ำใจคนอันธพาลมีวิสัยของความเป็นอย่างนั้นซึ่งตรงกันข้ามกับบัณฑิตตรงกันข้ามไปหมดเลยพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เสพบัณฑิตให้งดเว้นจากคนอันธพาลใช้เวลาใช้โอกาสใช้ความจริงใจใช้ความบริสุทธิ์ใจตัดสินว่าคนอันธพาลมีลักษณะเป็นอย่างไรคนอันธพาลมีลักษณะเป็นอย่างไรเราพึงตัดสินด้วยข้อวัดปฏิบัติวันเวลาสถานที่สิ่งแวดล้อมเราจะรู้ว่าคนไหนคนอันธพาลคนไหนคนเป็นบัณฑิตเราก็ต้องอาศัยวันเวลาและข้อสังเกตเพราะสันดานนั้นอย่างว่านั้นนะไม่นานก็ออกมาของเก่าเท่าไหร่ก็ออกมาหมดออกมาต้องหลบลุกอันนี้ตกจริงๆนะก็เตือนรู้แล้วจนตกเตือนให้รู้ว่าต้องตกต้องเข้าที่ก่อนเหตุนี้จึงรู้ว่าพุทธเจ้าสอนแล้วมงคลที่แท้จริงนั้นต้องรู้จักสมาคมด้วยอันนี้คือลักษณะของมงคลปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมังคนที่ควรยกมือไหว้ควรที่ไม่ควรยกมือไหว้ควรคนที่เราควรจะให้ทานคนที่เราจะสนับสนุนคนที่เราควรจะเกื้อกูลสนับสนุนเสริมส่งเราพึงรู้แก่ใจของตนดีคนประเภทนั้นคืออย่างไรเราพึงเข้าใจว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนไม่เป็นคนดีถึงบางทีเราไม่ก้มหัวให้ใครง่ายๆเพราะเรารู้อันตรพานเมื่อเรารู้ว่าเป็นอันธพาลเราก็ไม่ก้มหัวให้เมื่อเราไม่ก้มหัวให้ก็แสดงว่าคนนั่นแหละคนอันธพาลไม่ควรจะก้มหัวให้ไม่ควรจะบูชาไม่ควรจะถวายสักการะไม่ควรจะนอบน้อมไม่ควรเพราะถือว่าเป็นอันธพาลถึงบอกว่าเรายกมือไหว้เนี่ยมันปราประโยชน์ทั้งกลับจะให้โทษมากก็ให้คุณให้โทษมากก็ให้คุณทำไมต้องให้โทษเพราะรู้ว่าคนอันธพาลนั้น

เป็นอย่างไรเราไม่ควรจะยกมือไหว้คนที่เราจะยกมือไหว้เนี่ยต้องเป็นคนมีคุณธรรมมีคุณธรรมพิเศษถึงบอกว่าสมัยเป็นเนรเนี่ยจะไม่ยกมือไหว้ใครง่ายๆจะไม่กราบใครง่ายๆดูแล้วดูอีกจะไม่แน่ใจก็จะไม่กราบไม่ไหว้ไม่มีความมั่นใจจะไม่ยกมือไหว้แล้วก็ไม่กราบไม่ไหว้เพราะดูแล้วว่าไม่ควรจะส่งเสริมคนให้เป็นโจรถ้าไปส่งเสริมให้คนเป็นโจรก็คือไปสำคัญผิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นเราไปส่งเสริมเมื่อเราไปส่งเสริมเขาก็กลายเป็นมหาโจรกลายเป็นมหาโจรโดยไม่รู้สึกตัวว่าเราไปสนับสนุนเขาเมื่อเราไปสนับสนุนเขาเขาก็เป็นมหาโจรเท่านั้นเองที่เป็นมหาโจรเพราะว่ามีคนสนับสนุนส่งเสริมให้คนเป็นคนเลวส่งเสริมให้คนเป็นโจรแทนที่เขาจะกลายเป็นคนดีเขาก็กลายเป็นคนที่รู้อยู่ว่าเป็นมหาโจรในเครื่องแบบพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ให้เลือกไหว้เลือกบูชาเลือกบุคคลควรให้ทานนาดีเข้าปลูกดีนาดีเข้าปลูกดีผู้ที่จะหว่านก็เข้าใจนานั้นถึงจะได้ผลพระพุทธเจ้าของเรานั้นให้รู้จักว่าคนที่ควรบูชานั้นมีลักษณะอย่างนี้ว่าจะต้องตรงกันข้ามกับคนอันธพาลหมดถึงมาไหว้บุคคลที่ควรไหว้กราบบุคคลที่ควรกราบไหว้บุคคลที่ควรไหว้กราบบุคคลที่ควรกราบถึงจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความสำเร็จมีความก้าวหน้าเป็นคุณธรรมเฉพาะตัวมงคลชีวิตที่แท้จริงนั้นต้องฝึกให้รู้จักว่าควรกราบควรไหว้ควรยกย่องควรสรรเสริญควรเคารพควรนับถือควรได้รับการยกย่องควรได้รับการเชิดชูเราถึงจะยกย่องและเชิดชูนี่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่เราเป็นคนมีทิฏฐิมานะเพราะเราดูแล้วว่าถ้าเราไปส่งเสริมคนอันธพาลมีแต่สันดานจะทำให้คนต้องเดือดร้อนต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่พ่อกับแม่ครูบาอาจารย์ยกเว้นไม่ได้แล้วเราจะไปยกมือไหว้ได้ทำไมเราจะไปกราบทำไมเราจะไปทักทายเราจะไปสนทนาด้วยทำไมเพราะนั้นเป็นวิสัยของคนอันธพาลเมื่อรู้แก่ใจอย่างนี้เราก็พยายามหลีกเล่นที่จะหาแต่คุณงามความดีปลูกฝังให้กับใจของตนว่าคนเช่นนั้นเป็นคนอันธพาลคนเช่นนั้นเป็นคนสันดานหยาบเราจึงไม่ยกมือไหว้เราจึงไม่ให้การบูชาเราจึงไม่ให้การอ่อนน้อมเราจึงไม่ให้เกียรติเมื่อเราไม่ให้เกียรติไม่ให้การอ่อนน้อมไม่ความสำคัญผิดเขาเองก็ไม่หลงผิดแล้วเขาอาจจะได้คิดเช่นคนบ้าถ้าเราแก้ดังในต้นเหตุเอาไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาบ้านสมเด็จซะมันก็มีโอกาสจะหายแต่เราปล่อยเรื้อรังนานๆเข้าก็เป็นบ้าเรื้อรังโอกาสที่จะไปทำลายคนอื่นก็ย่อมมีชั้นใดคนพาลมีลักษณะเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าเราจะต้องงดเราจะต้องเว้นเราจะต้องจัดการกับบุคคลเช่นนี้โดยการหนึ่งไม่คบหามาสู่สองเราไม่ยกมือไหว้สามเราไม่สนทนาด้วยสี่เราไม่ร่วมกิจกรรมด้วยเมื่อเราไม่ความสำคัญเขาก็ได้คิดเขาก็สำนึกเมื่อเขาสำนึกไม่ได้ก็เป็นเรื่องบาปกรรมของเขาเราเองก็จะได้ไม่เดือดร้อนบุคคลเช่นนี้พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าไม่ควรบูชาไม่ควรกราบไหว้ไม่ควรถ่อมตนไม่ควรที่จะเอาตนไปเปื้อนด้วยกับบุคคลเช่นนี้เมื่อเราเข้าใจในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ความหมายคำว่ามงคลที่แท้จริงนั้นต้องรู้จักกราบรู้จักไหว้รู้จักเชิดชูรู้จักยกย่องข่มบุคคลที่ควรข่มยกบุคคลที่ควรยกนั่นแหละคือมงคลของชีวิตของหมู่เราที่เป็นชาวพุทธในบทนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
ปูชาจะปูชนียานัง

เอตมังคารมุตตมังบุคคลที่ควรบูชาถึงจะเกิดขึ้นบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรครูประชาอาจารย์ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ควรยกไว้อย่างสูงยิ่งในสังคมแห่งโลกมนุษย์นี้ถ้าปราศจากมงคลเช่นนี้ย่อมไม่เจริญบิดาหนึ่งมารดาหนึ่งครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณหนึ่งซึ่งเราก็จะยกเว้นบุคคลเหล่านี้ไว้เราจะเอาแต่ส่วนแห่งความดีของท่านเหล่านั้นส่วนแห่งความเสียเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาส่วนแห่งความเสียเราจะเอาส่วนแห่งความดีทั้งนั้นเมื่อเราไม่เอาส่วนแห่งความเสียเรามีแต่ความดีเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นมงคลส่วนตัวเขาจะรู้ว่าชั่วรู้ว่าดีรู้ว่าบาปรู้ว่าบุญรู้ว่าบุญเราก็จะได้เลือกคบเลือกเสพนี่กล่าวว่าเป็นมงคลอ๋อมันไม่อยู่นะเนี่ยเป็นหลวงพ่อนี่อยู่กันฝนไม่ได้รั่วหรอกปูชาจาปูชนียานังเอตามังคารมุตตมังมงคล3ข้อแรกเป็นข้อจำเป็นในสังคมที่เราจะต้องใช้แต่เราไม่เห็นมงคล3ข้อแรกเราก็คงไปยึดเอาไม้คูณบ้างไม้ยอบ้างไม้ขนุนบ้างเป็นต้นว่าเป็นมงคลนอกเหนือจากนี้เราก็จะไม่รู้ว่ามงคลที่แท้จริงคืออะไรเอาแขวนไว้ที่ลูกเอาแขวนไว้เย็นดีนะเรื่องเย็นดีนะดียังเข้าพรรษามาเรายังไม่เคยตากฝนมัน ยังไม่เคยตากฝนก็ตากบังไปนะไม่มีฝนประเทศไหนตกแล้วไม่หยุดนะในโลกนี้มีฝนตกแล้วก็หยุดเดี๋ยวได้ที่แหละนั่นตรงนี้แหละนั่นย้ายบ่อยๆแล้วก็ต้องย้ายเรื่อยๆนะขยับตัวนี้ออกไปก่อนเขียวนี่กั้นอยู่ยกนี้ออกก่อนพอกลางร่มเสร็จฝนหยุดพอดีนะดีนะลุกบ่อยๆดีจะรู้ว่าสำคัญเมื่อฝนตกตอนนี้ร่มปกไหมถ้าฝนกระแดดไม่มีเฉยๆไม่ค่อยสนใจนะเราไม่มีฝนกระแดดลมพวกนี้ไม่มีความหมายนะให้ฟรีก็มีที่เก็บนะอ้าวสบายแล้วทีนี้เป็นไรสบายหลวงพ่อแล้วทีนี้ที่มันปลุกเป๊กปลุกเป๊กเพราะว่าไอ้ฝนมันถูกใหม่มันก็เลยมีเสียงออกมาปลุกเป๊กปลุกเป๊กเป็นไรหลวงพ่อไม่เป็นนานเอาสบายสบายเข้าที่กันทีนี้ดีแล้วเราไม่ได้อาบน้ำฝนมานานแล้วหลายปีดีดักแล้ววางตรงนั้นน้ำไหลเข้าใต้เสื่อได้ตรงนั้นเพราะนั้นระวังน้ำไหลเข้าใต้เสื่อตรงนั้นมีหิมต่ำ ทีนี้เราก็จะเห็นว่ามงคลคืออะไรพยายามที่จะอยู่ในหลักพุทธเจ้าสอนไว้แม้จะขัดต่อความรู้สึกของชาวโลกก็ต้องยอมเพราะธรรมะพุทธเจ้าเป็นของบริสุทธิ์

ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ตรัสรู้โดยพระองค์เองจึงมันแย้งกับขันธ์ของชาวโลกโดยทั่วไปที่เราจะไปยึดอยู่กับต้นไม้โน้นต้นไม้นี้อย่างทุกวันนี้ที่อินเดียอย่างนี้นะมะขามป้อมนี่แต่ไม่ได้เขาถือว่าเทวดาปุมะเทวดาลุกขาเทวดาอยู่วันสำคัญสำคัญเขาจะนำกับข้าวกับปลาไปตั้งไว้ที่ต้นมะขามป้อมจุดธูปเทียนให้บรรดาลูกกาเทวดาเทพเบื้องบนมาทานข้าวที่ต้นมะขามป้อมเขาถือว่าต้นมะขามป้อมเนี่ยเป็นที่สิงสถิตของบรรดาเทวดาผู้มเหสักนะทุกวันยังถือปฏิบัติกันอยู่ที่อินเดียนะพระเจ้าจึงในตรัสมงคลนี้เกิดขึ้นว่านั้นไม่ใช่มงคลมงคลที่แท้จริงต้องไม่เสพคนผ่านครบแต่นักปราชญ์บูชาบุคคลที่ควรบูชายกมือไหว้บุคคลที่ควรยกมือไหว้ก้มหัวให้เฉพาะบุคคลที่ควรก้มหัวให้ให้ทานเฉพาะบุคคลที่ควรให้ทานไม่ใช่เรื่องของการส่งเดชในการทำคุณงามความดีที่ได้ยินคำบ่นทุกวันนี้เพราะว่าทำดีไม่เลือกพอทำดีไม่เลือกก็เจอเหมือนกับทานข้าวไม่เลือกมันก็เจอกากเจอเดนเจอก้างประเภทไม่เลือกในอย่างว่านั้นส่วนมากก็ท้องเสียพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เลือกให้กับคนที่ควรทำบุญด้วยต้องดูหน้าดูหลังดูความเป็นมาดูความเป็นไปดูจนแน่ใจแล้วล่ะดูจนชัดเจนแล้วค่อยทำบุญด้วยถ้าไม่งั้นเราไม่ทำบุญด้วยเพราะเราไม่มีความแน่ใจเหมือนกับจะพาญาติโยมไปทำบุญวัดไหนก็ตามต้องแน่ใจและมั่นใจถึงจะไปร่วมทำบุญกุศลกับวัดนั้นไม่ส่งเดชทำบุญไม่ใช่เป็นคนใจบุญจนไม่มีเหตุผลเพียงพอแล้วกลายเป็นการสนับสนุนในบุคคลเป็นโจรข้อวัดปฏิบัติเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นมงคลของชีวิตมงคลนั้นจึงกล่าวโดยความเข้าใจว่าคือธรรมเดี๋ยวจะเห็นมงคลเป็นอย่างอื่นมงคลที่แท้จริงคือคุณธรรมถ้าเราเห็นเป็นมงคลเป็นอย่างอื่นนั้นไม่ใช่เหตุใช่ผลมงคลที่เป็นศีลเป็นธรรมคือธรรมที่แท้จริงนะมงคลต่อมาเรียกว่าปฏิรูปประเทศวาโซการอยู่ในประเทศอันดีอย่างที่เราอยู่ในเมืองไทยนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลของหมู่เราที่เกิดมามีสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนข้อวัดปฏิบัติคือชาวพุทธถ้าไปเกิดที่อินเดียหรือว่าประเทศที่พระเจ้าเคยเกิดเนปาลพวกเราก็ไม่เป็นมงคลเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเช่นนี้เพราะที่นั่นเขาไม่ส่งเสริมการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเพราะเขานับถือฮินดูผู้นำของเขาจึงเน้นในเรื่องของการนับถือพระศิวลึงสิพระศิวะไหว้เพื่อไปหาพระพรหมไหว้เพื่อไปหาพระพรหมเท่านั้นเองพระรามจะนำไปสู่พระพรหมเท่านั้นเองแต่เราไปเกิดที่อินเดียและเนปาลก็ถือว่าข้อร้ายของพวกเรานี่เรามาเกิดในเมืองไทยในดินแดนส่วนนี้ของเอเชียก็มีเมืองไทยเท่านั้นที่ยอมให้เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมดังที่ท่านรู้อยู่แก่ใจว่าศาลาพระราชสถาเกิดก็ดีสถานที่ที่เราปฏิบัติธรรมอยู่นี้ก็ดีเพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นี่คือหลักประกันของหมู่เราชาวพุทธการที่เรามาเกิดในประเทศไทยสยามเก่านี้ถือว่าเป็นมงคลชีวิตแต่เราไปเกิดในประเทศอื่นจะเป็นเขมรเวียดนามลาวก็ดีถือว่าเป็นข้อร้ายของชีวิตนี่คือมงคลของชีวิตที่เรามาเกิดแต่อย่าลืมว่าความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ไม่ได้หมายจะต้องมีการสนับสนุนอย่างนี้เสมอไปหากความเปลี่ยนแปลงของสังคมมากเข้ามากเข้าเรานั้นไม่ได้หมายว่าเราจะได้มีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมเช่นนี้เพราะในโลกของความจริงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุดแต่แน่ๆทุกวันนี้ยุคนี้เราได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพราะชาติไทยนั้นเป็นผู้ที่เรายอมรับว่าเป็นอิสระมีสถาบันสูงสุดสนับสนุนการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาซึ่งอินเดียและเนปาลไม่มีเช่นกับเราเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้จึงเห็นว่าเมืองไทยคือประเทศอันอุดมประเทศที่เป็นมงคลสำหรับเรามาเกิดชีวิตนี้เราก็จะได้ปฏิบัติธรรมจึงได้ชื่อว่าปฏิรูปประเทศวาโซซึ่งกล่าวว่าเป็นประเทศที่

เป็นมงคลที่เราได้มาเกิดในที่เช่นนี้ท่านทั้งหลายพึงมีความภูมิใจและมีความสบายใจว่าเรานั้นโชคดีโชคดีกว่าหลายประเทศในโลกนี้ที่เราได้มีโอกาสเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมถ้าไม่ใช่เมืองไทยแล้วก็ยากลำบากแม้ที่สุดวัดปฐุมนารามก็ให้การสนับสนุนอันนี้ได้คุยกับญาติโยมวัดเพลงวิปัสสนาหลวงพ่อประเดิมเก่าท่านอบรมท่านสั่งสอนกรรมฐานอันนี้โยมที่อยู่ไกลวัดบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีการอบรมสั่งสอนกรรมฐานก็เลยไม่ได้เข้าวัดนั้นก็ต้องมาวัดสัพทุมอันนี้ก็เห็นว่าวัดสัพทุมยังมีส่วนเป็นมงคลชีวิตแค่โอกาสกับญาติโยมเข้าวัดเข้าวาได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่เรามีแต่วัตถุอย่างเดียวก็เป็นบุญกุศลของหมู่เราได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ365วันได้ฟังธรรมทุกวันมาได้ตลอด24ชั่วโมงวัดปฐุมนารามจึงเป็นวัดที่มีความเป็นมงคลอยู่ในตัวเพราะบุรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวัดมาจนถึงบัดนี้พระองค์ท่านก็สนับสนุนการตั้งวัดเพื่อปฏิบัติมาด้วยดีตลอดปริยัติปฏิบัติไม่ทิ้งจึงเป็นมงคลของส่วนหนึ่งของเมืองไทยคือวัดปฐุมนารามวัดอื่นนั้นก็ดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีหมายก็ว่าก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเพราะหลวงพ่อประเดิมสิ้นไปการอบรมกรรมฐานก็หมดตามไปด้วยนี่คือลักษณะที่เรารู้ว่าความเป็นมงคลในสถานที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเปล่าประโยชน์ไม่ได้อะไรล่ะมีที่ก็ที่เปล่าประโยชน์มีสักพันไร่ร้อยไร่หมื่นไร่สู้มีเพียงงานเดียวตารางวาเดียวที่มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้นี่คือลักษณะปฏิรูปประเทศสวาโซเป็นประเทศอันเป็นมงคลสำหรับหมู่เราชาวพุทธที่ได้มีโอกาสมาอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามก็ได้พยายามสร้างธรรมชาติให้เกิดขึ้นพยายามสร้างธรรมชาติไม่เป็นไปเพื่อการรบกวนการปฏิบัติธรรมซึ่งเราก็ได้มีโอกาสแล้วถ้าเราไม่มีโอกาสเช่นนี้ยังว่าถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีการปฏิบัติธรรมก็ยังว่าถ้าว่ามีคนพานมาเย่อเย่ออยู่เราก็คงไม่ได้ปฏิบัติหรือมีหมาโจรมีอันธพาลมาก่อกวนขณะที่เราปฏิบัติธรรมก็มีทางจะได้ปฏิบัติเหตุนี้วัดเราก็เป็นวัดที่พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราก็ได้มีโอกาสปฏิบัติแต่ว่าสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติแม้ว่าเราจะเติมเสริมแต่งใหม่แต่ก็เป็นกำลังที่เราจะพึงพอปฏิบัติได้อันนี้ได้ชื่อว่าเป็นมงคลสำหรับหมู่เราชาวพุทธที่มาอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติหน้าที่แห่งนี้เป็นความดีเฉพาะตนเป็นความดีที่มีเหตุผลของแต่ละคนที่อุตส่าห์หอบสังขารมาจากบ้านไม่ใช่มานั่งเฝ้ากุฏิมนั่งเฝ้าธรรมนั่งเฝ้าต้นไทรไม่ใช่มานั่งเฝ้าสลายจากเก่าๆโปเกเช่นนี้เรามาเพื่อความเป็นมงคลคือได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมสิ่งแวดล้อมมันดีงามจึงกล่าวว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเรียกว่าปฏิรูปประเทศสวาโซประเทศนี้เมืองนี้วัดนี้สถานที่สิ่งแวดล้อมเช่นวัดปฐุมนารามแห่งนี้เป็นมงคลชีวิตของหมู่เราชาวพุทธที่มีโอกาสได้มาฝึกมาปฏิบัติด้วยความเข้าใจว่ามงคลนั้นต้องมีสิ่งที่ต่อเนื่องบุพเพจกตะบุญญาตาอันนี้สำคัญเหมือนกันเรานั้นจะมีมงคลต่อเมื่อเราได้ทำบุญเก่ามาก่อนเราจะเจริญเร็วก็เพราะเราได้ทำบุญเก่ามาก่อนคือเราได้เคยสั่งสมคุณงามความดีร่วมกันมาอย่างน้อย10ชาติกว่าเราจะมาฟังธรรมเข้าใจกันรู้เรื่องกันนี้อย่างน้อย10ชาติที่จะฟังธรรมกันรู้เรื่องเข้าใจเนื้อหาสาระที่ยกธรรมะความเป็นมงคลมาชี้แจงมาแสดงถ้าเราไม่เคยฟังกันต่อเนื่องมาถึง10ชาติอย่าหวังที่เราจะเห็นความเป็นมงคลบุพเพกตาบุญญาตาจึงมีความหมายอย่างยิ่งคือเราได้ทำคุณงามความดีพร้อมกันมาอย่างน้อย10ชาติจึงทำให้การเตรียมพร้อมในการฟังธรรมเกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัติจึงไม่ปฏิเสธเมื่อเราว่าอดีตมีจริงปัจจุบันมีจริงอนาคตมีจริงนี่จึงเห็นความจริงว่าอดีตนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งเมื่อวานมีเมื่อก่อนมีแสดงอดีตในปัจจุบันชาติที่แล้วไม่ต้องพูดถึงถ้าเราไม่มีบุญเก่ากรรมเก่ายากที่เราจะทำอะไรมันเต็มมันพร้อมได้นี่เรามีบุญเก่ากรรมเก่าไม่พอได้มาเราก็ได้มาไม่พอได้อยู่เราก็ได้อยู่ไม่พอได้ฟังธรรมเราก็ได้

ฟังธรรมไม่พอได้ฝึกเราก็ได้ฝึกเราจึงชื่อว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งข้อวัดปฏิบัติจึงรู้เรานี่คือบุญเก่ากรรมเก่าที่เราสั่งสมกันมาจึงพายการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมง่ายขึ้น

ขาก็ยังว่าเราไม่ดีนั่นแหละอันตาสัมมาปณิธิพระพุทธเจ้าก็วางไว้อยู่หลักง่ายๆ7อย่างการตั้งตนให้ชอบคือไม่มากไม่น้อยรู้จักหมู่คณะเขาทำอะไรกันอยู่รู้จักครูบาอาจารย์ที่เขาทำอะไรกันอยู่รู้จักการที่ควรจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติรู้จักประมาณการว่าเราควรจะปฏิบัติได้น้อยมากแค่ไหนอย่างไรรู้จักตนเองดีว่าเราเองก็คือเรานั่นแหละเราจะหอบโดดหอบขี่ตามช้างก็คงไม่ได้เห็นช้างขี่ตามช้างก็คงไม่ได้แต่เราก็พยายามจะฝืนจะฝึกให้เข้าอยู่ในกรอบคือข้อวัดปฏิบัติศีล5ศีล8ให้ได้เราจะตั้งตนให้ชอบในลักษณะอย่างนี้เพราะผลแห่งความเสื่อมผลแห่งความเจริญก็เพราะเราทำเองทั้งนั้นพระพุทธเจ้าวางหลักง่ายๆไว้เช่นนี้จึงให้เกิดความเคารพในพระธรรมเคารพในการฟังเคารพในการไปมาหาสู่ร่วมกันเคารพในการอยู่ร่วมกันเคารพในเวลาจำกัดเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในพระพุทธเจ้าก็มีความเคารพเป็นเช่นนี้อัตตาสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบก็ตั้งตนไว้ชอบในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เราไปตั้งตนไว้ชอบเพราะเหตุอย่างอื่นถึงบอกว่าใจถูกกิเลสคนอื่นมันไม่ถูกต้องให้มีคุณธรรมเป็นเครื่องวัดเป็นมาตรฐานเราจึงมีตา2หู2เพื่อพิจารณาเพื่อกันกรองเพื่อจะหาเหตุผลมาหักล้างความจริงของการอยู่ร่วมกันจึงจะเป็นอัตตาสัมมาปณิธิยิ่งเราไม่เป็นคนสังเกตสังกาไม่ศึกษาไม่ดูนิสัยใจคอเขาไม่ดูว่าปฏิปทาของเขาไม่ดูนิสัยเขาไม่ดูสันดานเขาแล้วเราก็เถระทะล่าทำอะไรไม่กันกรองทำอะไรไม่รอบรู้ทำอะไรไม่รอบคอบแล้วมันจะตั้งตนไม่ชอบได้อย่างไรกรอบด้วยคุณธรรมได้อย่างไรถึงบอกว่าจะไปทำคุณกับคนดีมันก็อีกอย่างหนึ่งทำคุณคนชั่วก็อีกอย่างหนึ่งถึงบอกว่าต้องรู้ล่ะให้คือให้โดยทั่วไปแต่ขาดการฝึกผีช้ำดำพลอยต้องระวังพอขาดการฝึกแล้วผีช้ำดำพลอยหนักก็เป็นหนักยิ่งหนักเข้าอีกเสียคนเลยนะเพราะการขาดฝึกการปฏิบัติถึงบอกว่าการตั้งตนไว้ชอบอยู่ในกรอบศีล5ศีล8อยู่ในกฎกติกาของสิ่งที่อยู่ร่วมไปร่วมเราก็จะเป็นคนที่ตั้งตนไว้ชอบไม่ใช่ชอบกิเลสเจ้าของนะไม่ใช่ชอบกิเลสเขานะมีคุณธรรมพิเศษก็คือปรับตัวเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ถ้าเราคิดจะอยู่กับเขาเราก็ต้องปรับอยู่กับเขาถ้าคิดว่าเราจะมาอยู่กับเขาเราก็ไม่จำเป็นต้องปรับกับเขาถ้าเราคิดจะอยู่กับเขาจำเป็นต้องอยู่กับเขาเราต้องปรับตัวเข้ากับเขาถ้าเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ไม่จำเป็นต้องปรับนี่คือคุณธรรมคืออัตตาสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบในคุณธรรมมันสูงส่งเป็นมงคลอย่างยิ่งทำไมงั้นเราจะไปโทษโน่นโทษนี้ไม่มีที่สิ้นสุดโทษไปหมดอันนั้นก่อนอันนั้นอันนั้นก่อนนั้นอันนั้นไปหมดเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรโทษไปหมดเราก็กลายเป็นบุคคลที่ไม่มีตนเป็นอิสระไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลไม่รู้จักตนไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักการไม่รู้จักบุคคลไม่รู้จักชุมชนเพราะหนักเข้าเลยกลายไม่เคารพในไม่เคารพในการอยู่ร่วมกันไม่เคารพในการไปมาสู่กันไม่เคารพในการฟังยังไม่เคารพในวันเวลาที่มีอยู่กลายเป็นเรื่องเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูถูกวันเวลาวันเวลานั้นเป็นจังสิ่งที่จำกัดจำเขี่ยสำหรับเราผู้เป็นชาวพุทธเราจะต้องค้นคว้าให้เกิดได้มีขึ้นชีวิตนี้มันน้อยหนอมันไม่มากมันสั้นนิดเดียวไม่รู้เมื่อไรมันจะตายความหมายนี้จึงว่าให้ไม่ประมาทในวันเวลาความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะปรากฏขึ้นกับตัวเราได้เราจะเข้าใจว่าเคารพเป็นลักษณะอย่างนี้การบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมสถานที่ความเคารพที่ดีงามก็จะปรากฏขึ้นจากใจแล้วจะได้ข้อวัดปฏิบัติที่มีผลเพียงพออีกนี่คือส่วนหนึ่งของความเป็นมงคลของชีวิตหากเราทั้งหลายได้มาฝึกมาปฏิบัติจึงรู้ว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นจึงบอกชอบด้วยกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นศีลเป็นธรรมไม่ได้ชอบด้วยกิเลสของบุคคลหนึ่งบุคคลใดความเข้าใจจึงในชื่อว่าเป็นอิสระเป็นมงคลสูงยิ่งข้อต่อมาเราก็มาพิจารณาพหูสัจจัญจะ

ก็หมายถึงการได้ฟังมามากได้ศึกษามามากเป็นผู้ทรงรู้ทรงจำมามากเรียกว่าเป็นบุคคลที่นักค้นคว้าไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าด้วยตำรับตำราเป็นการฟังหรือวิทยาวิธีอื่นคือได้ศึกษามามากพหุสัจจะพหุสูตรบุคคลเช่นนี้จะเป็นคนเจริญคือได้ฟังได้ยินมามากได้ศึกษามามากแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยไม่ใช่ศึกษามามากฟังมามากแล้วรู้มามากแล้วก็ยุ่งยากมากเพราะขาดพระธรรมวินัยก็จะกลายเป็นคนที่ตรงกันข้ามถึงบอกว่าชีวิตจะประเสริฐไม่ได้วัดกันเพียงเป็นมหาเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเป็นปริญญาโน่นปริญญานี่ไม่มีสถาบันใดรับรองสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากคุณงามความดีที่กล่าวด้วยความเข้าใจอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยอยู่ในกรอบของกฎศีลของธรรมของสังคมมีกฎเกณฑ์กติกาของความเป็นอยู่ร่วมกันถึงจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ทรงพหุสูตรเป็นผู้ที่น่ากราบน่าไหว้เป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้เป็นบุคคลที่เจริญเพราะคุณธรรมฝังใจอยู่ถึงบอกว่าไม่หลงตัวเองไม่ลืมตัวเองและไม่ดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นไม่ยกตนข่มคนอื่นไม่ตีตนเสมอคนอื่นคนที่ได้ฝึกฝนมาดีมีคุณธรรมสูงพอพหุสูตรก็จะพายบุคคลนั้นเป็นผู้เจริญได้ทุกคนทุกแห่งนี่เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เห็นในชัดในความเป็นอยู่ในสังคมโดยทั่วไปพอศึกษามากก็ลืมตัวเองพอมีอะไรมากก็ลืมตัวเองพอลืมแล้วมันหลงพอหลงแล้วมันจำไม่ได้ก็รู้อยู่แค่นั้นเสร็จแล้วมันก็มีแต่เรื่องความวุ่นวายไปหมดในข้อวัดปฏิบัติก็หาความสมบูรณ์ไม่ได้ใจจึงมีแต่ความทุกข์ใจจึงมีแต่ความเร่าร้อนด้วยมงคลที่กล่าวว่าวินโยจะสุขีสิโตสุขีสิโตลองพิจารณาบทนี้ว่าระเบียบวินัยก็ดีได้รับการอบรมฝึกไว้ก็ดีนี่เป็นสิ่งจำเป็นในเรื่องของคำว่ามีวินัยและได้รับการศึกษาดีได้รับการอบรมดีนี่เป็นมงคลวินโยจะสุขีสิโตอันนี้กล่าวว่าเป็นมงคลสุสิกิโตเป็นมงคลสำหรับผู้ที่ได้รับการศึกษามาดีมีพระวินัยดีทุกคนเรานั้นถ้าเคารพกฎเกณฑ์กติกาด้วยศีลธรรมและพระวินัยแล้วซึ่งกล่าวว่าเป็นมงคลที่ห่างไกลจากคุกจากตารางถ้าบุคคลที่อยู่ในกรอบพระธรรมวินัยในกฎหมายบ้านเมืองแล้วย่อมห่างไกลจากคุกจากตารางในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจำจะต้องศึกษาจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนต้องศึกษาให้ละเอียดหากเราจะต้องไปที่อื่นเมืองอื่นบ้านอื่นประเทศอื่นเราจะต้องศึกษาขนบธรรมเนียมให้ละเอียดและท่องแท้ไม่งั้นก็จะกลายเป็นบุคคลที่ตกหล่มแล้วจมอยู่ด้วยอำนาจของความชั่วที่ไม่ได้รับการศึกษามาดีบุคคลที่ทำอะไรมีกฎกี่เกณฑ์มีระเบียบบุคคลที่ได้รับการศึกษามาดียอมได้รับในลักษณะของการกฎเกณฑ์ระเบียบดีงามแม้จะทำอะไรก็เป็นตัวอย่างไปเสียหมดแม้จะพูดอะไรก็ดูเป็นตัวอย่างไปเสียหมดแม้จะคิดการใดออกมาก็ดูเป็นตัวอย่างไปเสียหมดเพราะอะไรเพราะว่าได้รับการศึกษามาดีมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีกติกาในการอยู่ร่วมกับความเป็นมนุษย์สังคมของบุคคลนั้นจึงเป็นบุคคลที่น่ากราบน่าไหว้แล้วเป็นบุคคลที่เจริญได้ทุกคนทุกแห่งนั่นว่ามีวินัยดีมีระเบียบดีแล้วก็ได้รับการศึกษามาดีเท่านั้นน่ะจะเป็นบุคคลที่เจริญข้อวัดปฏิบัติพึงรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้สุภาษิตาวาจาสุภาษิตาจะวาจาวาจาเป็นสุภาษิตรู้จักในการพูดการจาสุภาษิตาวาจานี้เป็นมงคลอย่างยิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็บอกว่าอยู่ที่ปากภาษาดอกไม้เป็นไหมการพูดการจาเป็นไหมก็อยู่ที่ปากที่การพูดการจานี่แหละจะเป็นมงคลก็อยู่ที่ปากเรานี่แหละอันนี้เรื่องใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดานะเราพูดออกมาก็บอกแล้วว่ามันไม่เป็นมงคลถ้าเป็นไปเพื่อการยุให้รำตามให้รั่วเป็นไปเพื่อการทิ่มแทงซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อการไม่รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันนั่นไม่ใช่เรื่องของมงคลนั่นเป็นเรื่องของอัปมงคลการพูดจานั้นจึงเป็นหนึ่งปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีก็ปากแสดงว่าการพูดจานั้นเป็นเรื่องใหญ่จึงบอกยกกองทัพไปเป็นกองพล

ยกกองทัพไปเป็นกองพลไปต่อสู้กันแต่เวลาคนไปคุยกันคนสองคนเลิกกันทันทีอันนี้ก็เห็นในชาดวาสุภาษิตาวาจาเป็นมงคลคือความก้าวหน้าความสำเร็จความเจริญอยู่ที่การตกลงกันได้ในลักษณะของศีลธรรมโดยกฎเกณฑ์กติกาของคอยพูดคอยจาคอยถ้อยทีถ้อยอาศัยเมื่อพูดจาดีแล้วอะไรก็ลงเอยได้หมดถึงบอกพูดจาดีแล้วอะไรก็น่าชวนทำบุญถึงบอกว่าเจอครูบาอาจารย์พูดจาดีอะไรตอนรับดีอะไรดูมีน้ำใจดีเท่าไรก็เท่ากันไม่เสียดายถึงไหนถึงกันไม่เสียดายขอได้รับฟังคำพูดคำจาที่ดีๆตอนนั้นมันเพิ่มจาก100เป็น200จาก200เป็น 1,000 ไปด้วยเพราะอะไรเพราะสุติสุภาษิตาวาจาเมื่อมีสุภาษิตาวาจาแล้วย่อมยังประโยชน์หมู่ประโยชน์คณะรักษาไว้ได้หมดถึงบอกพรสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่พรสวรรค์ได้มาแต่เกิดเสมอไปเราต้องทำเราต้องฝึกเราต้องปฏิบัติถึงบอกเราต้องหัดเราต้องฝึกเราต้องปฏิบัติทุกรูปแบบที่จะได้มาซึ่งคำว่าพรสวรรค์คือเรื่องของการพูดการจานั้นเป็นเรื่องใหญ่ถึงบอกว่าโยมเป็นไงสบายดีหรือทานข้าวหรือยังมาจากที่ไหนลำบากไหมจะกลับอย่างไรถ้าไม่สะดวกอยู่ก่อนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นญาติโยมก็พอใจสบายใจแล้วหรือไม่เพียงแต่เมตตามองหน้ามองตายิ้มแย้มแจ่มใสความที่แสดงออกก็บอกว่าสบายใจความเป็นสุภาษิตาวาจาจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งถึงบอกเรื่องของการถ้อยทีถ้อยอาศัยคือเรื่องปากถ้าเราปากไม่ดีแล้วมันยุ่งไปหมดปากไม่ดีมันมีเหตุไปหมดถึงบอกว่าถ้าจะพูดจำเป็นต้องพูดก็พูดถ้าไม่จำเป็นต้องพูดก็นิ่งซะแม้ที่สุดพึงรักษาผลประโยชน์ส่วนมากไว้ได้ถึงจะพูดจาถ้าไม่ยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะไว้ได้เราไม่พูดเฉยก็พูดไปมันก็ทำลายพูดไปมันก็สร้างความหายนะในหมู่ในคณะถึงบอกดูแล้วว่าถ้าจะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้เราถึงจะพูดจะจาถ้าไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้เราจะไม่พูดไม่จาเราจะนิ่งซะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำไม่เห็นซะมันก็จบกันไปมงคลของชีวิตก็เกิดขึ้นกับใจการพูดจาก็จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงบอกถ้าพูดไม่เข้าหูไม่ถูกกิเลสไม่สนองกิเลสมันก็มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาแน่ๆเหตุนี้ถึงบอกต้องระวังเราอยู่ที่ไหนไปที่ไหนควรพูดจาเช่นไรเราคบบุคคลเช่นไรต้องรู้อยู่เราต้องเข้าใจอยู่บุคคลสถานที่สิ่งแวดล้อมพึงใช้วาจาเป็นสุภาษิตาวาจาถ้าเราใช้วาจาเป็นเราก็เป็นมงคลถ้าเราใช้วาจาไม่เป็นเราก็ไม่เป็นมงคลถึงมงคลนี้ต้องไม่ต้องเอาละไม่ต้องมีละไม่คูณไม่ยอไม่ขนุนถ้าเราจะเอามงคลที่แท้จริงเราอยู่ที่ปากเรานั่นแหละปากกับใจมันตรงกันพูดจาแต่สิ่งที่เป็นศีลเป็นสัตว์พูดจาแต่สิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะถ้าไม่รักษาผลประโยชน์ตนมูลคณะไม่พูดนี่คือความเป็นมงคลของชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ต้องตายเพราะเรื่องอื่นไม่ต้องตายเพราะมีดเพราะปืนไม่มาตายเพราะอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างอื่นให้ตายเพราะคำพูดคำจาก็จะได้ชื่อว่าเป็นมงคลของชีวิตถ้าเราทุกคนต้องการฟังคำพูดคำจาดีๆเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งมาตาปิตุอุปทานังการบำรุงมารดาบิดานั้นถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งการบำรุงมารดาบิดานั้นพระพุทธเจ้าถือว่าแม้แต่พระสงฆ์องค์ขเจ้าบิณฑบาตมาได้ก็ยอมให้บิดามารดาทานก่อนได้ยอมเลยล่ะพุทธเจ้าเห็นว่ามารดาบิดานั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่เรายังว่านะไม่ยกเว้นมารดาบิดาครูบาอาจารย์แล้วไม่รู้จะไปคบได้อย่างไรยังกล่าวโทษใส่ร้ายป้ายสียังว่ายยังหาเรื่องกับบิดามารดาครูบาอาจารย์อยู่ไม่รู้จะไปคบได้อย่างไรมาตาปิตโรมาตาปิตโรมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าการที่จะเลี้ยงมารดาบิดาด้วยการให้เสื้อผ้าผ่อนหนึ่งอาหารการอยู่กินหนึ่งโทษเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวหนึ่งแม้จะเป็นการบำรุงรักษาอื่นใดก็ตามทั้งหมดล้วนแต่เป็นความดีที่เราควรทำเป็นมงคลชีวิตถ้าจะให้ยิ่งหย่อนและประเสริฐกว่านั้นเราพึงปฏิบัติตนของตนให้เป็นบุคคลที่นำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูลเป็นที่นำมาซึ่งการยกย่องเชิดชูของบิดามารดาเรานั้นควรปฏิบัติการปฏิบัติธรรม

หรือว่าเป็นยอดของธรรมเพื่อให้ใจของเราเนี่ยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นความจริงว่าการที่เราจะปฏิบัติมารดาบิดาให้ได้ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติตนของตนไม่ให้เดือดร้อนเราจะไม่ยังบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเพราะตนของตนนี่เป็นการปฏิบัติมารดาบิดาสูงยิ่งเป็นคุณธรรมมันสูงส่งถึงบ่ระวังอย่างยิ่งในการที่จะรักษาน้ำใจมารดาบิดาในการที่จะผูกไว้ซึ่งน้ำใจมารดาบิดาหากการทำคุณงามความดีให้ก้องกังวานอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงดีกว่าที่เราจะปฏิบัติเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมารดาบิดาอยู่แม้จะเทินไว้บนศีรษะแม้จะเทินไว้บนไหล่ยังไม่ชื่อว่าประเสริฐเท่ากับการปฏิบัติตนของตนให้ยังประโยชน์หมู่คณะและตนในสำเร็จได้นั่นเป็นการบำรุงมารดาบิดาไม่ยังท่านในเดือดร้อนและไม่ยังสังคมในเดือดร้อนเป็นการนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศและศักดิ์ศรีเป็นมงคลอย่างยิ่งของชีวิตที่เกิดมาข้อวัดปฏิบัติพึงเข้าใจเป็นเช่นนี้นี่คือลักษณะของการบำรุงมารดาบิดากล่าวว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งปุตตะทารัสสะสังคโฆนี่เป็นเรื่องที่เราพึงเข้าใจสงเคราะห์บุตรสงฆ์ข้อบุตรมีความจำเป็นปุตตะทารัสสะสังคโฆการสงฆ์ข้อบุตรนั่นเป็นความจำเป็นตามโอกาสที่มารดาบิดาจะพึงสงฆ์ข้อสงหาทาระสังคัสสะสงฆ์ข้อภรรยาการสงฆ์ข้อบุตรธิดาการสงฆ์ข้อสามีภรรยาเป็นความจำเป็นเป็นมงคลของชีวิตเป็นความจำเป็นเป็นมงคลของชีวิตหากมีการสงเคราะห์บุตรธิดาหากมีการสงเคราะห์สามีภรรยาตามโอกาสเวลาสถานที่พึงทำได้เรานั้นพึงมีความจำเป็นต้องสงเคราะห์สงหาเรานั้นพึงมีความจำเป็นถึงปฏิบัติเพื่อว่าเรานั้นจะได้มีโอกาสเพิ่มคุณงามความดีให้กับตนเองสงเคราะห์บุตรธิดาสงเคราะห์สามีภรรยาจริงอยู่ใจเราเลี้ยงไม่ได้แต่เราก็พยายามใจเราเลี้ยงไม่ได้แต่เราก็พยายามเลี้ยงด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุซึ่งง่ายการสงเคราะห์สงหาเป็นการสงเคราะห์ได้โดยคุณธรรมโดยศีลธรรมโดยการทำเป็นตัวอย่างพูดเป็นตัวอย่างแม้แต่ความคิดออกมาเป็นตัวอย่างนั่นได้ชื่อว่าเป็นการสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมอันสูงสุดเป็นเลิศยิ่งต่อบุตรธิดาสามีภรรยาได้ชื่อว่าเป็นมงคลของชีวิตนอกเหนือจากเป็นการสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมแล้วยังเป็นการสงเคราะห์ด้วยข้อวัดปฏิบัติอื่นใดที่กล่าวอาหารการอยู่กินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหากเรามีโอกาสมีเวลาเราก็ควรสงเคราะห์สงหาเราไม่ควรนิ่งดูได้เราก็จะควรให้ความสำคัญกับมารดาบิดาเมื่อมารดาบิดาให้ความสำคัญกับบุตรกับธิดาเราก็ควรจะให้ความสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันเป็นเช่นนี้ซึ่งกล่าวว่าเป็นมงคลของชีวิตในเรื่องของความเป็นมงคลนี้อนาคูลาจะกรรมมันตาการงานที่ไม่อากูลหมายถึงว่าทำงานไม่ใช่ปล่อยผัดวันประกันพรุ่งเช้าชามเย็นชามเอาตามสบายกิเลสเจ้าของอย่างนี้ไม่เป็นมงคลแน่อยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญไปที่ไหนก็ไม่เจริญพุทธเจ้าก็บอกว่าพึงกยิราเจกยิราเทนังดันหะเมนังปรักกเมถ้าจะทำสิ่งใดก็รีบทำขวัญขวายทำอย่าโอเออย่าชักช้าให้เสร็จให้เร็วถ้าพอเสร็จได้เสร็จอย่าปล่อยผ่านวันประกันพรุ่งรีบจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนี่กล่าวว่าเป็นมงคลในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติคือหน้าที่การงานหากหน้าที่การงานของเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความบกพร่องน้อยที่สุดนั่นคือความเป็นมงคลคือความก้าวหน้าความสำเร็จของชีวิตเรียกว่าพยายามทำหน้าที่การงานให้บกพร่องน้อยที่สุดอยู่ในโลกสมมุติถ้าเราเห็นว่าโลกนี้มันเป็นโลกสมมุติเราก็พยายามทำสมมุติให้มันเร็วที่สุดให้มันดีที่สุดให้มันได้มรรคได้ผลดีที่สุดเราจะเห็นว่าโลกสมมุติที่แท้จริงมีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะได้เข้าใจเราจะได้ปฏิบัติในโลกของความสมมุติเป็นลักษณะอย่างนี้จึงว่าจะได้รีบทำ

ขวนขวายทำพยายามทำให้เกิดมาเกิดผลให้เกิดอำนาจบุญกุศลใส่ใจของตนเองจะได้ชื่อว่าเป็นความเจริญในชีวิตด้านันจะคือรู้จักให้อันนี้เราทั้งหลายได้ทำกันอยู่รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันบริจาคสงเคราะห์สงหาทำเป็นประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะให้เกิดความสมบูรณ์ตามโอกาสเวลาด้านันจะคือการให้ดานังเดติคือต้องให้ตามกำลังตามโอกาสตามเวลาซึ่งเราเลือกให้เราเลือกให้เมื่อเราเลือกให้แล้วเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันไม่ได้รักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะไม่ได้เพราะเราเลือกให้ซึ่งบอกการเลือกให้นี่จำเป็นพยายามการให้จำเป็นจะต้องเลือกให้เราจะได้ไม่ส่งเสริมให้คนเป็นโจรเราจะได้ไม่ส่งเสริมให้คนเป็นอันธพาลเราจะไม่ส่งเสริมให้คนเป็นคนชั่วเราต้องฉลาดในการเลือกให้แต่เราฉลาดในการเลือกให้เราจะรู้ได้ทันทีอ๋อความเจริญความเป็นมงคลมีลักษณะอย่างนี้เราจะต้องเลือกให้เพราะวัดปฏิบัติที่สังเกตได้นั้นเป็นเรื่องของใจที่ฉลาดที่ฝึกมาดีจะต้องเลือกต้องบอกว่าต้องเลือกตา2หู2จมูก2ต้องเลือกนะถ้าเราไม่เลือกก็ลำบากใจทีหลังการให้เนี่ยเป็นการผูกน้ำใจไว้ซึ่งกันและกันการให้เป็นการขจัดเสียซึ่งความตนีขี้เหนียวการให้เป็นลักษณะของคุณสมบัติของนักปราชญ์ถึงบอกมีใจกว้างมีความอบอ้อมบริพอเพื่อแผ่ก็เพื่อแผ่พอแบ่งปันก็แบ่งปันไม่ยังตนให้เดือดร้อนถ้าจะทำสิ่งใดก็พยายามมองส่วนหนึ่งเพื่อภาษีส่วนหนึ่งเพื่อส่วนรวมสังคมส่วนหนึ่งก็เพื่ออย่างที่ว่านั่นนะเพื่อปากเพื่อท้องส่วนหนึ่งก็เพื่อการบุญการกุศลส่วนหนึ่งก็ไว้เพื่อความจำเป็นที่มีอยู่การให้จึงเป็นคุณธรรมคือการจัดเสียซึ่งความตนีขี้เหนียวเรายังผูกไว้ซึ่งน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะสำเร็จได้ดานันจะจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นชาวพุทธคือการให้ทั้งที่เป็นวัตถุทานและธรรมทานล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราควรหาโอกาสควรมีโอกาสควรมีเวลาที่เราจะพึงทำและพึงปฏิบัติถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะธรรมจริยาจะการประพฤติปฏิบัติธรรมดำรงอยู่ในศีลธรรมดังที่พวกท่านมาฝึกมาปฏิบัติกันอยู่เวลานี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งไม่มีมงคลอื่นใดเท่ากับการฝึกการปฏิบัติพยายามที่ใจสงบสงัดด้วยบทบริกรรมก็ดีด้วยการกำหนดลมก็ดีด้วยการเพ่งอยู่ก็ดีด้วยการฟังแล้วคิดตามอยู่ก็ดีหรืออื่นใดที่เราพยายามให้ใจเป็นหนึ่งอยู่ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นการได้มาซึ่งมงคลของชีวิตคือความก้าวหน้าความสำเร็จการทรงมรรคทรงผลขอวัดปฏิบัติให้สำเร็จได้เพราะมงคลดังที่กล่าวมานี้คือการฝึกทำการปฏิบัติธรรมโดยอยู่มีพื้นฐานของศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามฐานะของตนพึงปฏิบัติได้มงคลชีวิตก็จะได้ชื่อว่ามีความสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมญาตกานันจะสังกะโหการสงเคราะห์ญาติอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำตามโอกาสเวลากำลังศรัทธาที่พึงเป็นไปได้ก็ถือว่ายังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะให้สำเร็จได้การสงเคราะห์สงหาญาติเป็นสิ่งที่จำเป็นแม้ที่สุดวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราพึงใส่ใจสนใจการสงเคราะห์สงหาบุคคลที่อยู่ร่วมกันแม้ว่าเราจะแตกต่างฐานะแตกต่างความเป็นอยู่แต่หากมีโอกาสมีเวลาซึ่งเราพิจารณาแล้วไม่ให้บุคคลนั้นต้องเสียหายและตัวเราก็ไม่เดือดร้อนรักษาประโยชน์เขาประโยชน์เราได้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ควรเป็นมงคลกับชีวิตเป็นมงคลอย่างยิ่งในชีวิตเราทั้งหลายก็จะเห็นความสำคัญเป็นอย่างนี้ในข้อวัดปฏิบัติก็จะรู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างนี้ในความเข้าใจก็จะรู้แจ้งเห็นชัดเป็นอย่างนี้นี่คือมงคลของการอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติที่ดำรงอยู่โดยศีลโดยสัตว์คือธรรมะที่เราฝึกกันมาอย่างต่อเนื่องได้ชื่อว่าเป็นมงคลคือความก้าวหน้าความสำเร็จญาตกานันจะสังคโหเรียกว่าสงเคราะห์ญาติพี่น้องที่ข้างเคียงบ้างอนาวัชชานิกรรมมานิการงานที่ไม่มีโทษโดยทั่วไปเราก็รู้อยู่เป็นกิจกรรมที่ดีงาม

ป็นประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเสียหายอันนี้เรียกอนวัชชานิจกรรมานิอนวัชชานิกรรมานิการงานที่ยังเราให้เจริญนั้นคือไม่มีโทษถ้าพิจารณาแล้วว่าจะรักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะเป็นการงานที่ดีงามทุกสิ่งอย่างแล้วเราจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีมงคลในเรื่องของการงานเราจะรู้จักแบ่งเราจะรู้จักจัดการและรู้จักเลือกคบหาเราจะรู้จักรักษาในเรื่องของการอยู่ร่วมกันความเป็นมงคลของใจก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติก็จะเห็นคำว่ามงคลมีลักษณะมีเหตุผลเป็นอย่างนี้โดยความรู้ความเข้าใจก็จะรู้ลักษณะของมงคลเป็นอย่างนี้ถึงบอกการงานที่ไม่มีโทษคือการงานที่รักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะกล่าวว่าเป็นกิจกรรมที่ดีงามที่แสดงออกต่อหมู่ต่อคณะนี่กล่าวว่าเป็นมงคลของชีวิตอารติวิรติปาปาเว้นจากความชั่วอารติวิรติปาปาถ้าเราตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจละตั้งใจเพิกถอนว่าชีวิตนี้เราก็พอกันทีละอย่าซ้ำเติมตัวเองมากกว่านี้เลยแพ้เป็นเท่านี้ก็หนักแล้วอย่าเพิ่มอีกชีวิตนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นความก้าวหน้ายกอีกฐานะหนึ่งเกินกว่าคนเกินกว่าสัตว์ชีวะที่ว่ามงคลชีวิตก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้มัจจาปานาจสัญญโมเว้นจากการดื่มน้ำเมามัจจาปานาจะสัญญโมเว้นจากการดื่มน้ำเมาก็รู้อยู่แล้วว่าขาดสติเพราะขาดสติก็ทำได้ทุกอย่างฆ่าพ่อตีแม่ครูบาอาจารย์ไม่ยกเว้นถึงว่าการเป็นมงคลอย่างยิ่งก็คือการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาจะทำให้เรามีมงคลในชีวิตอัปมาโดจะมัดจะทำเมสุคือไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายทั้งปวงอัปมาโดจะทำเมสุไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายทั้งปวงแม้ว่าสิ่งนั้นจะดูไม่ถูกกิเลสของตัวเองก็พึงรู้ว่ามันเหมาะกับกิเลสนิสัยของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันโดยต่างกรรมต่างวาระแตกต่างกันโดยฐานะเราพึงเข้าใจว่านั่นแหละคือความจริงที่มีอยู่คนที่ไม่ประมาทในธรรมนั่นคือความเป็นมงคลอย่างยิ่งคารวะจะความเคารพอันนี้คือความเคารพอันนี้คือความเคารพการแสดงออกซึ่งความเคารพคือรู้จักคุณค่าของบุคคลสิ่งที่สิ่งหรือสิ่งของนั้นจะพึงรู้จักให้ความสำคัญใส่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เกิดความเหมาะสมอันนี้กล่าวว่าเป็นความเคารพที่ทุกคนจะพึงเห็นจริงเห็นจังกับใจจะพึงรู้ได้ว่ากิจกรรมใดที่มีความเคารพเป็นพื้นฐานกิจกรรมนั้นเป็นความก้าวหน้าความสำเร็จได้ชื่อว่าเป็นมงคลกับชีวิตนี่เป็นคุณธรรมที่จะพึงปฏิบัตินิวาโตจะก็หมายถึงมีความสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ดื้อไม่ลั่นไม่กระด้างกระเดื่องมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ตรงนี้แหละคือคุณสมบัติของพระอริยเจ้าจะเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไรทั้งนั้นค่อนข้างจะง่ายต่อการคบหามาสู่ค่อนข้างจะง่ายต่อการไปมาสู่อยู่ร่วมกันเพราะเป็นคุณธรรมที่พึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงอย่างตนและหมู่คณะสมบูรณ์บริบูรณ์ในความตั้งใจแต่ชื่อว่ามีธรรมกับใจทุกอย่างนิวาโตจะความสุขความสุภาพอ่อนโยนนี่เป็นความจำเป็นถ่อมตนนี่มีความจำเป็นจะเป็นมงคลก็อยู่ตรงนี้แหละแต่เราไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนกระด้างกระเดื่องเป็นคนไม่รู้จักตีสูงตีต่ำยากที่เราจะเจริญยากที่เราจะสูงขึ้นสั้นตุดที่จะความสันโดษเอิบอิ่มพึงพอใจในผลที่สำเร็จได้ที่สร้างขึ้นหรือด้วยปัจจัยราบที่แสวงหามาได้ด้วยเรี่ยวแรงด้วยความเพียรที่มีอยู่พึงรู้ได้ในลักษณะว่านี่คือความเป็นมงคลความเป็นมงคลก็จะเห็นชัดเจนในลักษณะอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติก็จะรู้อยู่ว่ามีความเป็นมงคลในลักษณะอย่างนี้มีน้ำใจเป็นเลิศมีน้ำใจประเสริฐยิ่งความมองเป็นมงคลในชีวิตก็จะปรากฏจากความพยายามของตนโดยทางที่ชอบทำสิ่งนั้นได้ชื่อว่าเป็นมงคลสูงส่งข้อวัดปฏิบัติท่านทั้งหลายตั้งใจก็จะรู้ได้ว่าสันตุที่ปรมังสุขังความสันโดษเป็นความสุขอย่างยิ่งก็เมื่อทุกคนเพิ่งมีความพอใจในสิ่งที่ได้สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นแม้ว่าสิ่งนั้นจะดูว่ามากหรือน้อยนั่นคือความเจริญความน่าสะใจของใจความพยายามอยู่ของตนเองมีลักษณะชอบได้ทำด้วยเหตุผลเป็นอย่างนั้นกตัญญูตามีความกตัญญูอันนี้เป็นความเข้าใจโดยทั่วไปที่ฝึกและปฏิบัติ

0: ขาดกันพอมีความกตัญญูแล้วอะไรมันก็จะง่ายไปหมดถ้าขาดความกตัญญูในบุคคลในสถานที่ในสิ่งแวดล้อมอะไรมันก็จะยากไปหมดเพราะมันไม่ชอบเป็นหลักข้อวัดปฏิบัติของศีลธรรมที่มีอยู่ถ้ามีพื้นฐานของความกตัญญูอยู่ที่ไหนก็เจริญไปที่ไหนก็เจริญอยู่ที่ไหนก็เป็นการยอมรับในสังคมไปที่ไหนก็เป็นการยอมรับในสังคมเพราะความกตัญญูเป็นเลิศจึงเป็นอยู่อย่างนั้นในข้อพึงปฏิบัติพึงเห็นความกตัญญูกับใจของตนเองเราจะรู้ว่าความเจริญอยู่ที่ความกตัญญูแท้ๆกตัญญูตามีความกตัญญูกาเลนะธรรมสวนังฟังธรรมตามการหาโอกาสแสวงหาความรู้ในเรื่องที่แสดงหลักความจริงทั้งนั้นเมื่อมีความกตัญญูนั้นย่อมฉลาดในการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นบุคคลที่ฉลาดเป็นบุคคลที่มีความพร้อมทุกสิ่งอย่างถึงบอกข้อวัดปฏิบัติถึงมองดูแล้วหรือบอกความอดทนอดกลั้นเป็นคุณสมบัติอันสูงส่งเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้คำว่าโสวัจจสตาเป็นผู้ว่างว่าง่ายสอนง่ายก็จะปรากฏในหัวใจของแต่ละคน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน

0: รมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมา
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัด

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาปารมีปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถปารมีติติบัดนี้พากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสติปัญญาของพวกเราแต่ละขั้นละตอนแต่ละระดับภูมิชั้นสติปัญญาของบุคคลเหล่านั้นย่อมมีต่างๆกันจึงรอบรู้ตามสภาวะต่างๆกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเพราะสติปัญญายังไม่สม่ำเสมอกันคนทั้งหลายเขาก็ถกเถียงทะเลาะวิวาทกันสมานสามัคคีปองดองกันไม่ได้ที่พวกเราทั้งหลายควรที่จะศึกษาเรื่องสติปัญญาของคนที่เกิดมาในโลกนี้เพื่อจะให้พวกเราเข้าใจรู้เรื่องดีว่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นสภาวะอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายวันนี้แม้จะเป็นด้านธรรมะชั้นสูงเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ดีในบุคคลที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังว่าวิปัสสนากรรมฐานลำเลียงด้วยสติปัญญานั้นปฏิบัติกันอย่างไรจึงจะให้ถูกต้องตามสมมุติของภาษาที่สมมุติขึ้นมาในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจว่าศึกษา

การที่พวกเรานี่ไม่เข้าใจในสมมุตินี่เองเพราะอะไรเพราะขาดสติปัญญาจึงเลี่ยมล่ำต่ำสูงต่างกันและขัดข้องหมองใจซึ่งกันและกันได้แก้ไขปัญหาหาทางออกไม่ได้เป็นเรื่องที่จะกุ้มใจในทุกข์ใจนี่เป็นเรื่องที่เรานักปฏิบัติจะได้ศึกษากันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์อยากทรงสอนให้พวกเราให้รู้จักสังขารเรียกว่าอนุปาทินนกสังขารสังขารถึงภายนอกอุปาทินนกสังขารสังขารภายในสังขารภายนอกนั้นพวกเราควรที่จะศึกษาว่ามีอะไรมีต้นไม้ภูเขารถเรือนตึกรามบ้านซ่องห้วยหนองของบึงวัตถุธาตุทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้พวกเราพากันสมมุติขึ้นแต่ละบ้านและเมืองแต่ละประเทศสมมุติต่างๆกันพวกเรานั้นจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วก็จะขัดข้องหมองใจกันได้ง่ายๆบัดนี้อีกสังขารอุปาทินกสังขารสังขารคือเป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ตัวใหญ่เท่าช้างจนตัวเล็กเท่ามดเท่าไหร่นี่ก็เรียกว่าอุปาทินกสังขารสังขารที่มีวิญญาณของรูปร่างอยู่เหมือนพวกเราและสัตว์ทั้งหลายนั่นเองเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยตนเองที่ว่าอุปาทินกสังขารวันนี้สังขารที่เป็นอนุปาทินกสังขารสังขารที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ด้วยตนเองก็เรียกว่าอนุปาทินกสังขารที่สมมุติขึ้นมาถ้ามาสมมุติต้นใหม่ก็เหมือนกันต้นใหม่มีหลายชนิดที่เราจะสมมุติความคิดขึ้นมาต้นไม้แต่ละต้นละต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรสังขารทั้งหลายเหล่านี้มาสมมุติกันอย่างไรเมื่อเราสมมุติขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่เข้าใจในสมมุติจะถกเถียงทะเลาะวิวาทกันแต่ละหมู่บ้านแต่ละชาติแต่ละภาษาไม่รู้สมมุติตามธรรมสมมุติโลกแล้วก็เลยผิดเถียงทะเลาะวิวาทกันเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาเข้าใจในเรื่องสมมุตินั่นเองนี่ก็รู้จักว่าสมมุติแต่ต้นไม้เท่านั้นแต่ไม้ชนิดไหนเนื้อแข็งเนื้ออ่อนก็ดีจะต้นเล็กหรือต้นใหญ่ก็ดีเราก็ยังไม่เข้าใจดีนี่เขาเรียกว่าปัญญาขั้นต้นปัญญาบารมีเพราะว่ารู้จักแต่ว่าต้นไม้เท่านั้นการที่จะสมมุติต้นไม้นั้นมีชื่ออะไรและเป็นไม้ที่เนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อนก็ยังไม่เข้าใจเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ควรที่จะให้รู้ว่าโอ้อันนี้เขาสมมุติต้นใหม่เฉยๆถ้าปัญญาบารมีมันเป็นอย่างนี้เป็นเถาวัลย์ต่างๆก็ดีพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆสมมุติแม้มันมีมากมายกายกองเลยแต่ละชาติแต่ละประเทศเนี่ยสมมุติต่างๆกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ในการสมมุติอันพวกเราถ้าหากเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเรื่องสมมุตินั้นเป็นอย่างไรคนที่จะหลงกันอยู่ก็หลงเรื่องสมมุตินี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเหตุฉะนั้นพวกเรามาพิจารณาต้นไม้แล้วก็ดีภูเขาก็เหมือนกันภูเขานั้นภูเขานี้แล้วก็พอเรียกได้ว่าเป็นภูเขาสมมุติขึ้นมาเป็นภูเขาจะมีต้นไม้หรือมีก้อนหินหรือมีดินหรือในบนภูเขานั้นก็เรียกว่าสมมติภูเขาชื่ออย่างโน้นอย่างนี้เราสมมติขึ้นมาว่าเป็นภูเขาบ้านเมืองอื่นประเทศอื่นเขาก็สมมติว่าเป็นภูเขาของภาษาของเขาไม่ตรงกันกับภาษาของเราก็เรียกว่าสมมติภูเขารถก็เหมือนกันรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ต่างๆก็เลยสมมติขึ้นมาหลายยี่ห้อเลยสมมุติขึ้นมาว่าเป็นรถเราก็รู้จักว่าเขาเรียกว่าเป็นรถสมมุติตึกก็เหมือนกันตึกชั้นนั้นชั้นนี้ก็ดีคอนโดมิเนียมก็ดีตึกอย่างนี้โรงแรมก็ดีอะไรต่างๆหรือบ้านคนอยู่ก็ดีเราสมมุติกันมาเราดูการสมมุติตึกร้านบ้าน

ช่องนั้นมันนี่ก็ดูลงบ้านก็เหมือนกันบ้านแบบนั้นแบบนี้ทรงนั้นทรงนี้อะไรต่างนั้นก็สมมติเราต้องควรที่จะพิจารณาว่าเออนี่เขาเลยสมมติว่าบ้านแต่บ้านมันมีหลายแบบหลายอย่างออกแบบสถาปัตย์เขาออกมาแล้วก็สมมติไปตามแบบบ้านบ้านแบบนี้ทรงแบบนี้บ้านแบบนี้ทรงแบบนี้นั่นแบบนี้ก็ทรงแบบนี้เออนี่ก็สมมติออกมาเป็นทรงนั้นทรงนี้เราก็มาพิจารณามันในห้วยก็เหมือนกันห้วยนั้นห้วยนี้แม่น้ำนั้นแม่น้ำนี้ก็สมมติกันเลยนะอันไปสมมุติขึ้นแล้วกับไปพูดผิดมันจะผิดกันนะพูดชื่อมันผิดนะสมมุติแล้วนะเป็นนี้ก็รู้จักว่าสมมุติว่าเป็นแม่น้ำอันนี้ปัญญาขั้นต้นก็จะรู้เออเป็นแม่น้ำนี่มันไหลไปลงไปตามทางใต้แล้วก็ไหลก็ลงสู่ทะเลนะอันนี้ก็ไปสมมติแม่หนองคลองบึงวะเนี่ยคลองก็เรียกว่าคลองนั้นคลองนี้มันเขาสมมติอยู่ที่ใดก็ดีบ้านใดเมืองใดประเทศไหนคลองชื่ออย่างนั้นอย่างนี้เอาไปเป็นสมมติเนี่ยก็เรียกหนองคลองบึงบึงก็เหมือนบึงชื่อนั่นอย่างนี้บึงชื่อนี้อย่างนี้พื้นที่มันอยู่เนี่ยก็เลยสมมติไปต่างๆกันหนองกับหนองนั่นหนองนี่หนองน้ำนั่นฉันเหมือนเขาจะว่าอย่างไรสมมติว่าเมืองนอกก็เรียกว่าทะเลสาบอย่างนั้นอย่างนี้วะเล็บอย่างนั้นอย่างนี้เขาสมมติไปเขาก็สมมติเหมือนกันแต่ละชาตินี่เออนี่เป็นสมมติวัตถุธาตุทั้งหลายนี่เรามาคิดดูด้วยนะเออวัตถุทั้งหลายต่างๆเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะสร้างด้วยเล็กก็ธาตุเล็กก็ดีธาตุแร่ธาตุนั้นนี่แร่ชนิดนั้นแร่ชนิดนี่ก็เลยสมมุติกันสมมุติก้อนหินในภูเขาเอามาถลุงเป็นแร่อย่างนั้นแร่มูลแฟมมาทำเงินเป็นเงินเหรียญอย่างนั้นอย่างนี้แร่ทองเอามาทำทองเป็นทองถ้าสมมุติทองคำทองใบใหญ่ใบกลางอะไรเรื่องทองหน้าอะไรต่างๆมันเรามาสมมุติดูมันมีอยู่ในโลกนี่มันเป็นยังไงเป็นเพชรเป็นพลอยก็มีเป็นแก้วก็มีเป็นดีบุกก็มีเออนี่มีแต่สมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยถ้าไปพูดเรื่องผิดแล้วมันผิดกันเนี่ยเพราะสมมุติขึ้นมามันผิดเถียงกันเพราะอะไรเพราะปัญญายังไม่เข้าใจในเรื่องสมมุตินี่เองท่านสมมุติแล้วไปเปลี่ยนชื่อสมมุติเขาแล้วก็เอาละมันจะเกิดเรื่องขึ้นมานี่วัตถุธาตุทั้งหลายเราคิดดูด้วยเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้เห็นไหมเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เคลื่อนไหวมาไม่ได้เครื่องนุ่งเครื่องห่มเขาสมมติว่านี่เสื้อนี่ผ้านี่เครื่องนุ่งนี่เครื่องห่มเป็นผ้าห่มนี่เป็นที่อยู่ที่นอนเป็นเตียงอะไรต่างๆเอาละบัดเนี่ยเอาต้นไม้มาทำเอาเหล็กมาทำนี่เตียงชนิดนั่นเตียงชนิดนี่ก็เตียงอีกละบันนี่แบบนี้ตู้ชนิดนั่นตู้ชนิดนี่เอาเล็กทำหรือจะเอาไม้ทำตู้ไม้อันนั้นไม้มะค่าบอกไม้ตะเคียนบอกหรือไม้ซักบอกมันสมมติขึ้นมาอย่างนี้แหละเราจะศึกษาบันนี้เป็นเรื่องสมมติมันเหตุฉะนั้นสมมติโลกมันจึงมีมากมายเลยทีเดียววัตถุอันเดียวไม้อันเดียวนี่ทำไปหลายรูปแบบเลยทีเดียวธาตุเล็กมีอย่างเดียวก็ทำไปหลายรูปแบบธาตุทองก็ทำไปหลายรูปแบบพลาสติกที่เราทำกันอยู่ทุกวันจะทำเป็นรูปอะไรต่างๆเครื่องใช้เครื่องสอยนานาต่างๆสมมติขึ้นมาเออนี่เป็นพลาสติกพลาสติกทำมาเป็นถุงพลาสติกเป็นพลาสติกแข็งพลาสติกอ่อนต่างๆเนี่ยเราสมมุติกันขึ้นมาแบบนี้ท่านสมมุติขึ้นมาไปเรียกผิดสมมุติมันจะขาดคอกันนั่นเพราะมันไม่รู้เรื่องธาตุมันเป็นปัญญาขั้นต้นที่เราจะพาศึกษาต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเล็กก็ดีเราสมมุติเป็นตามสภาวะมันต้นนี้มันเท่ามันแก่มันล่วงลับทับตายไปก็ดีตามมันธรรมชาติมันเอออันนี้โอ้ต้นไม้ตายก็รู้ว่ามันตายต้นไม้มันยังอยู่ก็ยังอยู่ต้นไม้มันเล็กอยู่ก็เล็กต้นไม้มันขึ้นใหม่ก็ขึ้นใหม่ถ้าสมมุติดูรูปพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆจะเป็นต้นมีผลไม้ต้นมะม่วงลำไยลิ้นจี่อะไรผลไม้ต่างๆสารพัด

มันมีหลายอย่างนะที่สมมุติขึ้นมานะเป็นลูกมีต้นใหม่มีผลก็สมมุติกันสมมุติข้าวอยู่ในนาในไร่ก็เหมือนกันกันนี่เขาสมมุติเป็นข้าวนั่นข้าวนี่ชื่อข้าวก็มีหลายชื่อเลยข้าวกินนี่ก็ได้ก็สมมุติอันนี้เรามาพิจารณาดูด้วยปัญญามันมาลูกแค่นี้ไม่รู้จักไม่รู้จักลึกเข้าไปก็ไม่เข้าใจในสังขารทั้งหลายนะนี่ไม่รู้จักปัญญาเป็นปัญญาขั้นต้นเรียกว่าปัญญาบารมีเถียงรู้สมมุติกับหมู่พูดไปกับหมู่แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรอันนี้เมื่อเราเข้าใจขึ้นว่าทางมีปัญญาขั้นกลางปัญญาอุปปารมีมันนะปัญญาจะรู้ลึกซึ้งเข้าไปเหมือนลูกเข้าชนิดนั่นเข้าชนิดนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เขาเข้าใจปลูกมันเป็นอย่างนี้ต้นไม้ชนิดนั้นต้นไม้ชนิดนี้มันเนื้อแข็งเนื้ออ่อนมีราคาแพงราคาถูกเกิดขึ้นเอามาสมมุติมาก่อสร้างแล้วนั่นอันนี้ทำบ้านทำช่องทำตู้ทำเตียงทำอะไรต่างๆต้นไม้กันนะโอ้อันนี้จะรู้จักประโยชน์ของมันประโยชน์ของต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆรู้จักประโยชน์ของการปลูกขึ้นมาซื้อขายกันอยู่กินกันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าการลูกขึ้นมามากขึ้นตามระดับเรียกว่าเหมือนเกษตรคนหนึ่งเขาเรียนเกษตรก็พอรู้จักปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารชนิดนั้นชนิดนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ขายได้อยู่ได้กินอะไรต่างๆต้นไม้ปลูกไว้ทำสร้างบ้านสร้างช่องที่อยู่พักพาอาศัยขายเอาเงินเอาทองก็ได้เห็นว่าเขาขายไม้ขายตู้ขายเตียงขายอะไรต่างๆเขาทำขายกันเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆมันเป็นอย่างนี้อันนี้วัตถุธาตุทั้งหลายก็เหมือนกันนี่ธาตุเล็กก็มาทำเล็กคำนั้นนี่เล็กเส้นเล็กแบนเล็กของไม่ขีดอะไรเขาเรียกเล็กแบบนั้นแบบนี้เล็กกาก็ดีเล็กไม่กาทำเป็นหลายรูปแบบเกิดขึ้นสร้างขึ้นมาสร้างรถสร้างเรือสร้างเครื่องบินสร้างต่างๆสร้างบ้านสร้างช่องอะไรทำเล็กกันเราทำมันจะเล็กมาจากภูเขามันเป็นอย่างนี้เอามาทำเป็นอย่างใช้งานได้ค่าขายได้นี่มันเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้ปัญญารู้ขึ้นมามีประโยชน์นี่สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์เอามาใช้มาสอยทำรถทำเรือทำเครื่องบินเหมือนเดินอากาศอยู่ทั้งอะไรทั้งพลาสติกทั้งอะไรทั้งสายทั้งทองทำลวดทำอะไรต่างๆทำสายไฟอะไรทำน็อตทำอะไรโอ้ยสารพัดที่สมมุติเอามาใช้มันเล็กก็ดีทองก็เหมือนกันเอามาทำต่างๆนี่ต้นไม้ก็ดีต้นไม้ยางเอายางพลามาทำยางรถยนต์ยางผสมมันนั่นนี่มีแต่สมมุติขึ้นมามันสมเป็นต้นไม้อันนี้ต่างๆขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็มาพินิจพิจารณาดูแล้ววัตถุทั้งหลายก็เหมือนกันวัตถุทั้งหลายนี่เอามาใช้มาแลกมาขายมาเป็นบทต้นไม้ยูคาต้นไม้ไผ่นี่เอามาทำกระดาษก็มาทำสีทำลวดลายขึ้นมาเป็นเงินเป็นทองซื้อกันละวันเอาเงินไปซื้อกันในมรดกซื้อกันทุกวันชุมมันเป็นอะไรชุมมันว่าเงินถ้าเป็นแร่มูลแฟมเขาเลยเอามาทำอะไรทำเงินเหรียญไหนรวยมันแฟมมันเป็นนี่เขาชื่อเขายกสมมติชื่อออกมาให้ท่านทำขึ้นมาแล้วเป็นเงินก็ไปใช้ชื่อแลกเปลี่ยนกันแลกสิ่งของกันเนี่ยพวกที่เป็นกระดาษก็มาทำขึ้นมาพิมพ์เป็นตัวเลขขึ้นมาเงินเลขใบละ20มาใบละ50ใบละ100ใบละ500ใบละ1000มันถึงพวกเราเนี่ยพุ่นทางอินโดนีเซียใบละ10,000ใบละ50,000ใบละ100,000เป็นพวกใส่เลขลงไปมันเป็นอย่างนี้เงินประเทศญี่ปุ่นเขาท่านนั้นเย็นท่านนี้เย็นอะไรเขียนลงไปแล้วเนี่ยเงินแต่ละประเทศก็เลยพากันเขียนวดลายต่างๆกันแต่เลขนี่ให้มันรู้เรื่องกันมันแต่ละแต่ที่จริงก็เอาจากที่ไหนน้อมันกระดาษนี่มาทำเงินมาแลกเปลี่ยนกันได้ชื่อรถชื่อเรือชื่อบ้านชื่อช่องชื่อสิ่งของชาติภายในบ้านอำนวยความสะดวกก็ได้ชื่ออยู่ชื่อกินก็ได้เรียกกันวุ่นวายอยู่ในโลกนี่นี่ก็สมมติว่าเงินเนาะว่าฉันเลยสมมติรู้จักใช้เลยปัญญาขั้นกลางรู้จักเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้

ใจมันนี่มันเป็นอย่างนี้เราจะรู้ได้อย่างนี้เขาเรียกเป็นปัญญาขั้นกลางรู้จักวัตถุนี่ธรรมชาติเป็นประโยชน์เท่านั้นวันนี้การที่จะรู้จักวัตถุทั้งหลายเช่นรู้จักต้นไม้ต้นไม้จะรู้จักในเบื้องต้นเป็นปัญญาสูงสุดเป็นปัญญาปรมัตถปรมีถ้าทำไรเราจะมีปัญญาชนิดนี้เกิดขึ้นในตนเข้าใจว่าต้นไม้มันเกิดมาจากไหนต้นไม้ทุกชนิดมันจะเกิดมาอย่างไรมันเกิดมาแต่ที่ไหนมันไปอยู่กับอะไรจึงใหญ่จึงโตจะเริญขึ้นมาได้มันกินอะไรต้นไม้เนี่ยมันกินดินหรือกินปุ๋ยหรือกินน้ำหรือนี่มันจะขึ้นนี่ปัญญาขั้นสูงเฉลียนรู้เรื่องอย่างนี้อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆเจริญขึ้นมาเรื่อยๆต้นใหม่มันเจริญขึ้นมามันไม่เที่ยงเลยนะโมโนจักมันไม่เที่ยงมันต่อสู้กับแดดกับร้อนกับอากาศดินฟ้าอากาศมันก็ทนทุกข์เหมือนกันมันสู้วะเนี่ยจนมันเท่ามันแก่ชรุดชุดโทมใบมันร่วงออกไปกิ่งมันหักผุพังเปลือกมันออกแต่คำพี่มันพังลงไปเลยแต่แก่นยืนต้นล่มลงไปตายลงไปนี่ถ้าเรียนต้นไม้จะเรียนเรื่องนี้ต้นไม้ทุกชนิดที่มีในโลกนี่ตั้งแต่เริ่มมันเกิดมาอย่างไรแล้วมันใหญ่โตมันอย่างไรแปรปรวนไปอย่างไรที่สุดของมันไปที่ไหนถ้าเรียนนี้ปัญญาขั้นสูงจะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้แบบนี้ต้นไม้ทุกชนิดไม่ต้องไล่ชื่อมันละมันมากมายกายกองพืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆก็ดีพืชต่างๆที่ตั้งพืชมันขึ้นมาในโลกเนี่ยมันเกิดมาอย่างไรมันเพาะปลูกอย่างไรเอามาทำประโยชน์อะไรเอาทำอยู่ทำกินผลไม้ต่างๆปลูกขึ้นมาแล้วได้ผลไม้ขึ้นมาแล้วมันออกดอกออกผลมีผลมาแล้วมันสุกแล้วมาขายเอาเงินเอาทองมามาอยู่มากินเลี้ยงร่างกายเอาไว้นี่มันเป็นอย่างนี้เหมือนกับปลูกข้าวในนาก็เหมือนกันตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเริ่มจะปลูกข้าวมันปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยพื้นที่ทุ่งนาทำอะไรมันหวานกล้าอะไรมาปลูกขึ้นมามันใหญ่ขึ้นมารักษาดูแลมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดมาจนมันแก่ขึ้นมามีรวงมีเม็ดขึ้นมาจนมันถึงร่วงโรยจนเหลืองจนแห้งลงไปถึงที่สุดมันเป็นอย่างนี้โอ้มันเป็นอย่างนี้ปัญญาที่สูงจะรู้เรื่องอย่างนี้และเข้าใจเอาไว้อยู่ไว้กินอันนี้ต้นไม้ทุกชนิดและพืชพันธุ์ธัญอาหารทุกชนิดเนี่ยเขาเป็นไปอย่างไรเขาเกิดขึ้นมาแปรปรวนอย่างไรสุดท้ายเขาไปที่ไหนกันอันนี้เรามาศึกษาเรื่องสมมุติเพราะเราหลงสมมุติกันแล้วเนี่ยมันยังไม่เข้าใจเนี่ยเรื่องหลงสมมุติกันแล้วมาเรียนทุกอย่างวันนี้มันมีมากมายกายกองที่ต้นไม้ทั้งหลายต้นไม้ที่ใช้งานแข็งแรงทำทูทำเตียงไม่ได้ก็มีต้นไม้มันใช้งานได้ก็มีมันก็เลยหวงแหนกันเป็นป่าเป็นดงอยู่ในบ้านในเมืองทุกวันนี่จับกันพิษเถียงกันตัดต้นไม้ก็ดีจะฆ่ากันตายก็มีเพราะอะไรมันเพราะหลงธรรมดาท่านบอกว่าตัดต้นไม้ใหญ่ๆไม่ซักก็ดีไม่ยางก็ดีไม่พยุงก็ดีแม่แล้วมีคุณค่าเขาไปตัดในป่าในเขานี่มีพวกนี้ก็รักษาต้นไม้วันนี้พวกหนึ่งก็ไปลักตัดไอ้พบกันก็ยิงกันตายเลยทีเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้เลยจะทำยังไงเนาะเรียนมันไม่เข้าใจกันมันเป็นอย่างนี้แหละในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เราจะเรียนมดเรียนเข้าใจให้รู้จักว่าอนุปาดินนะกับสังขารที่ไม่มีวิญญาณของแล้วก็เรียนศึกษาบ้านก็ดีก็ศึกษาว่าบ้านสร้างขึ้นมาด้วยอะไรมาด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายอย่างไรมาด้วยเหล็กอย่างไรมาด้วยพลาสติกอย่างเครื่องมือมันมีอะไรบ้างเรามาเรียนศึกษาบ้านก็ดีศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นมันเอาอะไรมาทำมันจะทำบ้านก็ดีทำรถก็เหมือนกันรถนี่มันมีอะไรอยู่ในของมันมีทั้งน้ำมีทั้งไฟมีทั้งสายไฟมีทั้งเหล็กมีทั้งอยู่ด้วยกันมีทั้งธาตุดินคือเหล็กเข้าใจมั้ยเหล็กก็มาทำธาตุไฟก็มีต้องมีไฟธาตุน้ำก็ต้องมีหม้อน้ำธาตุลมก็มีพัดลมเป่าก็เรียนก็จะเข้าใจโอ้รถมันก็ทำด้วยของอย่างนี้ก
ของอย่างนี้มันนั่งไปนั่งไปมันก็

ข้างๆมันก็ลดกันเลยมันก็สลดชุดโทรมผุพังลงไปพังลงไปเนี่ยหาแต่สภาวะที่เดิมเออมันนี่เป็นปาฏิณกะสังขารมันนะมันนะวันนี้เรามาคิดดูรูปนี้เนี่ยเรามาคิดดูตามมันอนุปาฏิณกะสังขารเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราดูบ้านช่องวันนี้ตึกบ้านมันช่องห้วยหนองคลองบึงก็ขุดรอบกันมันเล็กๆเกิดมันใหญ่ขึ้นมันไม่แน่นอนในตลอดอย่างนี้นะห้วยหนองก็อยู่คลองก็ดีบึงก็ดีแม่น้ำก็เหมือนกันน้ำก็ซอกผุพังใหญ่ขึ้นมาบ้างเพราะนี่แคบที่นี่ใหญ่มันเที่ยงไหมเราดูมันไม่เที่ยงเลยมันเป็นอย่างนี้นะมันสู้กันอยู่นี่ก็เป็นทุกข์แล้วมันไม่มีของใครหรอกมันแม่น้ำก็ได้แม่น้ำแล้วก็กั้นกันประเทศนั่นประเทศนี่หวงแหนกันอยู่ชายแดนแม่น้ำก็จะว่าแม่น้ำโคตรไปที่นี่แม่น้ำโคตรไปทั้งนี่แบ่งกันไม่เป็นกับเอาปืนยิงกันตายตำรวจยิงกันตายเขาไม่รู้เรื่องแบ่งแผ่นดินก็ไม่เป็นแผ่นดินก็โอ้ยมันก็อยู่ของมันจะเลยแย่งกันระบาดจะทำยังไงแผ่นดินก็เป็นสมมติมันอยู่ของมันแต่เรายังไม่เกิดแผ่นดินภูเขาก็เหมือนกันเพราะอะไรเราหลงเราหลงกันในโลกนี่เรียกว่าเรียนแต่ทั้งโลกไม่เรียนธรรมะไม่เรียนของจริงมันก็เลยหลงโลกเป็นธรรมดาเราหลงนี่เราหลงสมมุตินี่จะทำยังไงกันจะสร้างสติปัญญาเรานั่นให้เฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไวได้ยังไงนี่จะเข้าใจนี่อนุปาทินกะสังขารมันจะไปตั้งอยู่สร้างอยู่ประเทศไหนตึกรามมันช่องก็ดีรถเรือก็ดีสิ่งของใช้ต่างๆถ้าไม่ย้ายไม่ขนไปที่อื่นมันก็พังอยู่ที่นั่นนะมันอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่ของมันภูเขาก็ดีมันอยู่ประเทศไหนมันไปผุพังมันไปขุดมันโอ้ไปขุดภูเขาหิมะมันเต็มอยู่ของมันภูเขาเนี่ยมันอยู่ของมันก็จับไปทำอะไรให้มันเนี่ยเป็นมันอยู่ของมันมันสมมุติขึ้นมาเป็นภูเขาเราก็เรียกภูเขาภูเขามีอะไรบ้างอยู่ในนั้นมีน้ำหรือมีหินหรือมีแก้วหรือมีวัตถุอะไรต่างๆอยู่ในที่นั่นนั่นที่เรามาใช้กันเนี่ยแน่มันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องสมมุติเราจะเรียนสมมุติวันนี้เรียนสมมุติเพื่อจะให้เข้าใจในสมมุติไม่ได้เข้าใจมากเข้าใจน้อยก็ยังดีกว่าคนไม่เข้าใจเลยมันพอเราหลงแล้วเนี่ยหลงทั้งบ้านทั้งช่องทั้งรถทั้งเรือทั้งของใช้สอยต่างๆให้เราผิดขึ้นมาในโลกนี่นะอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาผิดมาด้วยอะไรให้เป็นในนี้ของที่มันเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้โดยตนเองวิ่งไม่เป็นด้วยตนเองมันเราเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารอันนี้รวบรวมรวมแต่ต้นไม้ภูเขารถเรือนตึกรามมันซ่องห้วยหนองของบึงวัตถุธาตุทั้งหลายอยู่ในโลกเลยเขาเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้โดยตนเองไปด้วยตนเองไม่เป็นยิ่งสรุปลงไปโอ้นี่มันเป็นสมมุติอันหนึ่งเราก็มาคิดกันนะเนี่ยเมื่อเรามาคิดกันนี้เราจะรู้ให้ลึกซึ้งลงไปในเข้าใจสิ่งนี้ได้ยังไงเป็นอย่างนี้ต้นไม้นี่เขาสมมุติอะไรสมมุติมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เที่ยงแปรปรวนไปอยู่นี่จนถึงมันแตกหักพังละมันผุลงไปอยู่ในพื้นดินโอ้มันกินดินต้นไม้กินน้ำมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็เท่าแก่ชรามันก็พังลงเป็นดินมันอย่างเดิมอันนี้ว่ามันเป็นของเดิมเป็นอะไรสิ่งของนะต้นไม้ภูเขาก็เหมือนกันมาอยู่อย่างนี้เราไปพังมันเนี่ยมันก็กองมันเอาไปไว้ที่ไหนมันก็เป็นหินเป็นดินอย่างเดิมมันว่าแล้วแปรเป็นแร่เป็นอะไรแล้วแปรพลเป็นเหล็กเป็นทองเป็นเงินเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เป็นตามเรื่องของเขาอยู่อย่างนั้นตึกก็ดีตึกลานบ้านช่องของเราในสร้างมาอยู่โน้นอยู่ประเทศไหนไกลๆสร้างสวยเป็นไหนหรือไม่สวยก็ดีมันไม่ได้ย้ายไปที่ไหนมันก็ผุพังลงมันลงไปไหนล่ะมันลงไปไหนมันก็ลงไปดินอย่างเดิมมันเล็กมันก็เปื่อยผุพังเกิดสนิมลงไปเนี่ยเกิดลงไปอยู่ที่เดิมของเขาเนี่ยมันกลับไปที่เดิมเรามาศึกษามันศึกษาแหล่ธาตุทั้งหลายเนี่ยเข้าไปที่เดิมของเขาสุดท้ายแล้วก็มันไม่เที่ยงใช่ไหมมันต่อสู้อยู่ก็คือทุกข์มันก็ไม่ใช่ของใครมันมีอิสระของมันที่จะผูกพันไปตามธรรมชาติทั้งนั้น

ีเครื่องบินก็ดีของใช้ก็ดีต่างๆมีเยอะแยะเลยเนี่ยเรานับไม่ไหวซะแล้วนะวัตถุที่ผีออกมาตั้งชื่อเป็นต่างๆ

ก็ดีทำไปหลายลูกเงินก็ดีทำไปหลายลูกอย่างนี้สแตนเลสก็ดีเหล็กก็ดีพลาสติกก็ดีทำออกเป็นหลายแบบแล้วเรียกสมมุติตามชื่อมันไปอย่างนั้นเนี่ยชื่อมันไปขึ้นมามันก็เราออกชื่อรถนี่รถมีหลายยี่ห้อแท้ๆก็ทำด้วยเหล็กเหมือนกันนั่นนะก็มีน้ำมีไฟมีลมเหมือนกันนะแต่แล้วยี่ห้ออะไรก็เลยใส่ยี่ห้อสมมุติยี่ห้อมันเป็นธรรมดามันเอาไว้ทำไมล่ะสมมติเอาไว้เรียกชื่อมันเรียกชื่อเพื่อจะให้มันถูกเพื่อจะใช้งานมันให้มันถูกเนี่ยลองดูสิเรามาคิดดูกันบ้านก็เหมือนกันบ้านทรงนั่นทรงนี่มันก็ทำด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายด้วยเหล็กเหมือนกันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นทรงนั้นทรงนี้กันธรรมดามันพังอยู่ที่อื่นทำอยู่ที่ไหนมันยากอะไรมันก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ไปไหนแหละอาจจะแปรปรวนไปรูปแบบไหนมันก็ไปอยู่ที่เดิมมันให้ปัญญาขั้นสูงจะรู้จักมันกับเงินของพวกเราที่เราใช้อยู่นี้เรามาคิดดูด้วยมันเงินมันมาจากไหนเงินกระดาษที่เราใช้มาจากอะไรเราเรียนอย่างนี้เรื่องเงินเหรียญเป็นเหรียญบาทเหรียญ5บาท10บาทเนี่ยนะว่าเอาแร่มุนแฟมได้มุนแฟมเอามาจากที่ไหนล่ะเอามาจากที่ไหนล่ะเอามาจากภูเขาไหนแร่มุนแฟมมาถึงโรงงานอะไรถ้าลุงออกมาแล้วถ้าลุงออกมาแล้วเราเอาไปทำเงินที่ไหนไปกองกระสาบกองกระสาบใช้เครื่องมือทำอะไรทำเงินทำเงินแล้วเราทำออกมาแล้วก็ออกมาใช้ใช่แล้วมันใช่มันไปไหนเรียกมันลบเราไปซื้อของเขาไม่เอาแล้วมันลบเลขมันไม่รู้จักเลข5เลข10ไม่เอาแล้วก็ขึ้นไปที่เก่าที่ว่ามันเก่าราคาให้ขึ้นไปที่เดิมมันว่าเรียนอย่างนี้มันจะได้เข้าใจแล้วเรียนเรื่องกระดาษที่เราใช้กันเงินแต่มันเป็นประโยชน์เรารู้จักกระดาษมันจะมาจากที่ไหนที่แรกมาจากต้นไผ่ว่าต้นไผ่ว่ามันทำกระดาษดีเยื่อกระดาษในต้นยูคาลิปตัสเขาทำอยู่ที่ไหนกระดาษในรถใช้กันในทุกวันเนี่ยเมืองไทยทำยังไม่เป็นเลยยังไปขอซื้อประเทศอังกฤษพุ่นโอ้ยยังไปซื้อกระดาษเขาพุ่นละวันเลยเราก็ยังทำไม่เป็นทำกระดาษซื้อกระดาษเขามาแล้วกระดาษมันจะเกิดมาจากไหนมันจะเกิดมาจากต้นไผ่ต้นไผ่มันกินอะไรมันกินดินกินน้ำเป็นมันขึ้นมาขึ้นมาเป็นหน่อเป็นต้นขึ้นมาเรามาเข้าโรงงานโรงงานมาทำกระดาษทับกระดาษเป็นแผ่นอยู่ยังไม่มีลายก็ซื้อของไม่ได้อีกแหละถ้ามาทำลวดลายซะก่อนเงินประเทศนั้นประเทศนี้ทำลายอย่างนั้นนี่กว่ามันปลอมมาสินเนี่ยว่าได้เงินปลอมมาสินเอาบัดนี้เงินมันปลอมอีกแล้วบัดนี้ทำลวดลายละใบเท่าไหร่ใบ10หรือใบ20ใบละ50ใบละ100ใบละ500ใบละ1,000ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเอามันใช้ตามสมมุติที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยมันมีมากๆเอาไปซื้อรถซื้อเรือซื้อเครื่องบินก็ได้ซื้อบ้านซื้อช่องซื้อของใช้อำนวยความสะดวกถือเข้าคุณนะศูนย์การค้ามันไปซื้อไหนก็ได้ใช้งานมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์เราก็ว่าเป็นของเราละทุกคนว่าเป็นเงินเราเงินของเราเงินของเราเราพูดกันอย่างนี้ถ้าเรามาดูแล้วว่าใส่ไปมันขาดไปมันเก่ามันค่ำค่าชรุดชุดโทรมเนาะใส่ไปมันขาดที่มันเนี่ยมันขาดเราไปซื้อของไม่ได้เนี่ยซื้อของไม่ได้เนี่ยเข้าหุ้นธนาคารชาติมันซื้อของไม่ได้ยังไม่เก่าเท่าไหร่ธนาคารชาติเข้าไปตัดเอาขยี้ใส่กระสอบเอาไปทิ่มไปเผาไปเนี่ยเขาเริ่มหายไปไหนหลังนั้นหายจ้อยเลยทีเดียวถ้าไม่เชื่อผู้เทศลองดูผู้คนก็ว่าเป็นของเราเขียนชื่อใส่ลองดูด้วยไพลพันเลยฉันชื่อเราย่อๆไว้นั้นนะมันจะคืนมาหาตนเองไม่มันเข้าแมคโครโรตัสโรบินสันเนาะชื่อส่วนการค้าชื่อรถชื่อเรือมันคืนมาไหมไม่คืนมาเลยใบนั้นผู้เห็นสักทีเลยไปมันหายจ้อยไม่ทราบจนมันหายจ้อยคุณนะว่าเก่าแล้วเขาแบ่งชาติเขาแบ่งชาติเขาไปตัดใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดทิ้งแล้วมันเอาเครื่องขยี้ทิ้งมาเป็นผงเลยเอาไปเผาไฟนี่ไปที่เดิมเราเรียกกันเผาไฟแล้วเป็นฝุ่นลงพื้นดินอีกแล้ว

นี่มันเป็นอย่างนี้แหละเรียนให้รู้ถึงความลึกซึ้งของมันจะรู้จักชายเป็นจังหวะเรียนปัญญาเรียนเรื่องเงินปัญญาขั้นต้นของคนดูเงินก็เหมือนกับเด็กกำลังขานเรียกว่าสัญญานี่แหละปัญญาบารมีเนี่ยเหมือนกับสัญญาปัญญาเหมือนกับเด็กกำลังขานกำลังนั่งเรามีเงินเหรียญให้มันไปวางไว้มันเห็นว่ามันขาวๆเฉยๆมันก็อยากได้มันก็ขานไปเด็กขานไปแล้วก็จับมาถูนั่นเล่นถูนี่เล่นก็อมหัวอมข้อปากบ้างแต่มันไม่รู้ว่าเงินนั้นเอาไปทำอะไรแล้วมีประโยชน์อะไรก็ไม่รู้เรียกว่าเห็นเฉยๆไม่รู้จักคนเห็นเฉยๆนั้นยังไม่รู้จักว่ามันเป็นอะไรนี่เรียกว่าสัญญาปัญญาบรรทุนเรียกว่าปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีแบบนี้นี่เป็นเงินนะเงินนะเก็บไว้ได้มากเลยซื้อของได้นะซื้อบ้านซื้อช่องซื้อรถซื้อเรือซื้อเครื่องใช้อำนวยความสะดวกได้นะมันเป็นเงินประสันเงินเหรียญ5บาท10บาทมาวันนี้เนาะเงินที่เราไปเห็นก็เหมือนกันมันเองเด็กมันเห็นต้นไม้ก็ไม่รู้จักอะไรแต่เป็นสัญญาถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้นไม้ชนิดนั้นชนิดนี้เอาไปทำประโยชน์ได้นะไม่ไปสร้างบ้านสร้างช่องได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เป็นประโยชน์ใช้สอยก็รู้จักแค่นี้หนึ่งแต่ไม่รู้จักต้นไม้นั้นมันมาอย่างไรก็เหมือนเงินของเราเนี่ยนะเงินเนี่ยเราไม่รู้จักตั้งแต่ต้นไผ่มันเงินที่กระดาษนั่งได้กล่าวมานั้นว่าต้นไผ่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเป็นหน่อออกมามันกินน้ำกินดินมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นไผ่แล้วมันเข้าโรงงานก็มาทำกระดาษทำกระดาษก็มาพิมพ์เอาสีพิมพ์มาเนี่ยสีต่างๆพิมพ์แล้วเป็นลวดลายแล้วเป็นเงินใบราคาเท่านั้นเท่านี้ตามคุณค่าของมันโอ้มันเป็นนี่ใบน้อยๆใบละพันก็ดีใบน้อยๆเอาไปซื้อของได้เนี่ยเก็บไว้มากๆซื้อรถก็ได้ซื้อบ้านก็ได้ซื้อเรือซื้อเครื่องบินก็ได้เก็บไว้มากๆเป็นเลยเอาไปใช้เป็นประโยชน์มันผู้ใหญ่นั้นผู้ใหญ่รู้จักเก็บเงินรู้จักใช้เงินเขาเรียกว่าปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถปรมีนี่พันรู้ว่าตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาแต่ต้นไผ่มาเข้าโรงงานมาเป็นกระดาษแล้วก็มาพิมพ์เป็นเงินใช้ไปใช้ไปที่สุดมันแตกสลายมันผุพังลงไปเป็นพื้นดินอย่างเดิมนี่ปัญญาปรมัตถปรมีรู้แจ้งเห็นจริงว่าโอ้เงินเราใช่อยู่มันเอามาจากต้นไผ่โอ้มันอย่างไรเนาะใช่ไผ่ใช่ไผ่ไม่ใช่ของใครเป็นของที่แลกเปลี่ยนกันอยู่ชั่วระยะมันอยู่กับเราเท่านั้นเองมันไปมันหนีไปแล้วหายจ้อยเลยวันเข้าใจละปะนี่เข้าใจแจ้งชัดเกิดมาแล้วไม่เที่ยงมันแตกสลายไม่ใช่ของใครสักคนเดียวเลยเงินนั้นนะไม่มีสิ่งของใครแล้วมันซื้อของกันแลกกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นสมมติขึ้นมาแล้วนี่แบบนี้เราก็มาเรียนเพื่อให้รู้จักสมมุตินันนี่แบบนะเพื่อจิตใจของเราจึงจะไม่วุ่นวายจิตใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นนี่เรียนให้มีปัญญาขั้นสูงนั่นแหละในท่านจึงเรียกว่าปัญญาบารมีปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถบารมีอันนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้แจ้งเห็นจริงตั้งแต่เริ่มต้นมันจนมาแปรปรวนทนต่อทุกข์และแตกสลายถึงที่สุดมันกลับสภาวะที่เดิมของเขาอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของปัญญาขั้นสูงวันนี้เราวกเข้ามาหาสังขารอุปาริณกสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองเหมือนมนุษย์เราเนี่ยชาติใดภาษาใดก็ตามอยู่ในโลกนี่เกิดขึ้นมาแล้วและสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันอยู่บนบกอยู่ในน้ำก็เหมือนกันโอ้สัตว์ต่างๆอยู่ในน้ำเนี่ยมันหลายชนิดเลยเลยอยู่ในทะเลนี่มันนะวันนี้สัตว์อยู่บนบกก็หลายชนิดเหมือนกันนะตั้งแต่ตัวใหญ่เท่าช้างแล้วก็มีขามากบ้างขาน้อยบ้างสี่ขาบ้างสองขาบ้างไม่มีขาก็มีเลื่อยอยู่ตามพื้นดินนี่โอ้อยู่ในโลกนี่นะนี่พื้นดินเนี่ยมันไปด้วยตนเองได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนี้ไปด้วยตนเองเขาเรียกว่าอุปาทินกสังขารมนุษย์เราก็เหมือนกันใช่

ในภาษาใดอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดประเทศไหนเนี่ยโอ้ตั้งแต่ที่แรกก็ถือว่าเออเป็นคนนะเนี่ยเป็นสัตว์นะว่ามันสัตว์มันนี่มันเด็กเล็กๆเนี่ยมันไม่รู้มันตัวอะไรเนี่ยมันไม่รู้จักน้องเด็กมันรู้จักว่าเป็นสิ่งนั้นมันอาจจะไปจับเห็นงูมันก็จะไปจับก็ได้เด็กเล็กๆมันไม่รู้จักเห็นสัตว์เล็กๆเห็นอันนั้นอันนี้เห็นบ่เห็นหมาเห็นแมวเห็นอะไรต่างๆมันก็จะไปจับรู้จักว่ามันอยู่แค่นั้นเขาเรียกปัญญาบารมีรู้จักว่าโอ้เป็นคนนะเนี่ยเขาเรียกว่าคนประเทศนั้นประเทศนี้เท่านั้นเรียกว่าปัญญาบารมีวันนี้คนมาเห็นคนเนาะคนนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมามาเป็นคนชาตินั้นชาตินี้ภาษานั้นภาษานี้อย่างนี้พูดภาษากันคนเรานี้อยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มีประโยชน์ทำรถทำเรือทำเครื่องบินทำเครื่องใช้เครื่องสอยก่อบ้านก่อช่องก็ดีทำถนนหนทางทำสะพานข้ามน้ำไปอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันรู้จักใช้จักสอยรู้จักประโยชน์ในชีวิตทำอยู่ทำบ้านทำช่องอยู่เนี่ยรู้จักมันเนี่ยรู้จักอยู่พักผ้าใส่ได้แค่นี้ว่าเออได้แค่นี้ก็เรียกว่าปัญญาอุปปารมียังไม่ได้ปรมัตถปรมีปัญญาปรมัตถปรมีนะมันยังค้นคู่หาลากเง่าข้อมูลมันเกิดมาจากไหนคนมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากพ่อจากแม่อย่างไรพ่อแม่เขาเกิดมาแต่ที่ไหนเราค้นคั่วเราเนี่ยพ่อแม่เกิดมาแต่ไหนปู่ย่าตายายจนมาเรามีลูกมีหลานเกิดขึ้นมาต่อกันมาเรื่อยๆมันพวกเราเนี่ยรู้นี่ปัญญาขั้นสูงจะรู้แต่ปัญญาขั้นไม่สูงก็ไม่รู้จักปัญญาขั้นกลางรู้จักว่าคนเยอะว่าแต่เป็นคนนะคนนั่นคนนี่สมมติว่าอย่างนั้นอย่างนี้สมมติชื่อภาษาอย่างนั้นอย่างนี้สมมติชื่อเราก็ยังหลงชื่อตนเองเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเอาไว้สมมติเรียกกันถ้าไม่สมมติชื่อมันเรียกกันไม่ถูกเข้าใจมั้ยบางทีมันชื่อเดียวกันก็มีคนเราเนี่ยมันจะเนี่ยนามสกุลเดียวกันก็มีเนี่ยสมมติขึ้นมาอีกละนามสกุลก็ดีเนี่ยคนเราเนี่ยเป็นมันสมมติเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเนี่ยเอ้าปู่ย่าตายายสมมติขึ้นมาทั้งนั้นเลยเนี่ยเรื่องสมมติเอ้าเราวันนี้เป็นเรื่องสมมติกันละวันนี้จะเราหลงสมมุติยังไงมาเนี่ยจะหลงชื่อเจ้าของหมดหรือจะหลงว่าปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนหล่อนของเราหมดมันเอาคิดดูดีๆนะบัดนี้อันนี้ก็เลยรู้จักว่าสมมุติกันโอ้นี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนหล่อนเออสมมุติขึ้นมาเรียกมันเรียกกันสมมุติว่าผู้หญิงผู้ชายมันนี่ก็สมมุตินะอันนี้สมมุติหน้าที่การงานอะไรต่างๆสมมติเรียนหนังสือก็ดีเป็นตำรวจทหารนะท่านทหารก็ดีในสิบในจ่าในร้อยในพันในพลสมมติเลยมันสมมติขึ้นมาเห็นบอกว่าสมมติเป็นรัฐบาลเป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเอาสมมติเกิดขึ้นมาจนเป็นพระราชามหากษัตริย์สมมติขึ้นมาอย่างสมมติขึ้นมาเป็นอะไรลูกพอรู้จักสมมติเรื่องนี้คุยกันแล้วปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองสมมติเป็นพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้ก็เหมือนกันก็สมมติเหมือนกันเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเอาสมมติให้หมดมันเอาบัดนี้เรียนอะไรมาเรียนสมมติถ้าเรียนสมมติมันคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเอาสมมติไปเรียกกันมันเป็นอย่างนี้เราได้แค่นี้เองมันอันนี้มาเห็นสมมติสมมติว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆอยู่ในร่างกายก็สมมติอีกแหละมีอะไรก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บหมดทุกสิ้นส่วนร่างกายนี่เป็นนี้สมมติว่าตั้งแต่เป็นเด็กสมมติว่ามาถึงนักเด็กนักเรียนมาถึงหนุ่มสาวท่ามกลางคนสมมติมาเท่าว่าแก่สมมติว่าตายนี้จากกันก็เป็นสมมติทั้งนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เรามาศึกษาให้ดีๆกันสมมติเนี่ยปัญญารู้แค่นี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถปรมีเนี่ยเพิ่นค้นคั่วให้รู้จักรากเหง้าข้อมูลตั้งแต่คนเราจะเกิดมาตั้งแต่มันเกิดมาอย่างไรมันมีกรรมอะไรมันยึดมั่นถือมั่นอะไรทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ

สงสารพระพุทธองค์ค้นคั่วด้วยสติปัญญาของพระองค์รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีสิ้นสุดลงไปได้เกิดขึ้นมาชาติใดภพใดก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันพระองค์ค้นพบมีสติปัญญารู้มันเกิดมาด้วยอำนาจของกรรมเกิดมาด้วยจิตตวิญญาณวิตกรรมทำให้สัตว์โลกเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยมีพ่อมีแม่เกิดขึ้นเกิดกับพ่อกับแม่มันเกิดมาเกิดตั้งแต่เล็กมันเกิดมาอย่างนี้แหละจนออกคลอดออกมาแล้วมันมันเป็นเด็กไม่ได้มันไม่เที่ยงมาเป็นเด็กนักเรียนมันเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดขึ้นมาถึงเฒ่าถึงแก่เกิดขึ้นชราภาพที่สุดก็ล่วงลับดับตายจากกันไปมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรนี่มันจึงเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงอยู่ก็ทนทุกข์ทรมานก็เป็นอนัตตาไม่มีใครจะควบคุมดูแลตนเองให้ได้สมหวังสักคนเดียวในโลกนี่สิ่งที่เราปรารถนาสมหวังนั้นมันไม่มีแล้วบัดนี้ร่างกายของเรามันก็ยังผิดหวังมีใครอยากได้สมหวังบ้างไม่มีแล้วในโลกนี้ไม่มีเกิดขึ้นมาแต่เล็กจากเล็กอยู่มันก็ไม่เล็กมันก็เป็นเด็กใหญ่ขึ้นมาถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่อยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าถึงกลางคนอยากอยู่แค่นี้แหละ40-50 ปีมันก็ไม่อยู่มันก็60-70ขึ้นไปเรื่อยมาเฒ่ามาแก่ไม่ฟังใครทั้งนั้นไม่อยากเก็บอยากป่วยไม่อยากเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นไม่ฟังใครทั้งนั้นเลยทีเดียวมันมีอิสระมีหน้าที่ของมันเป็นสุดท้ายเราจะทำยังไงไม่อยากแก่ก็แก่ไม่อยากเก็บก็เก็บไม่มีหมอรักษาเลยป่ะนี่เอาไปมาหมอก็ตายเหมือนกันสุดท้ายคนที่ไม่เป็นหมอมันก็ตายมันเฒ่ามันแก่ชรุดชุดโทรมหรอไม่มีโรคภัยก็เกิดนี่ที่สุดของสัตว์โลกทั้งหลายก็เหมือนกันตั้งแต่ช้างก็ได้หมูหมาเป็ดไก่ช้างโคกระบือสัตว์โลกทั้งหลายนั่นหมดปวกอะไรต่างๆมีปีกไม่มีปีกมีขาไม่มีขาก็ดีขามากขาน้อยก็ดีเป็นไปเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมนุษย์นี่เป็นอย่างนี้แหละนี่เกิดขึ้นมาก็มีแก่มีเก็บมีตายเหมือนกันหมดสัตว์ทั้งหลายก็ดีเอ้าเราจะว่ายังไงเนี่ยเราจะมีปัญญารู้อย่างนี้แล้วก็จะมาค้นคั่วกันนะปัญญาปรมัตถปรมีนี่มาตรงนี้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งสมมุติมันเป็นสมมุติสัตว์แต่ละอย่างสมมุติชื่อมันนะไว้เรียกท่านคนเราก็เลยสมมุติชื่อไว้ตั้งชื่อไว้จะเรียกกันเท่านั้นมันเป็นอย่างนี้เลยแต่มันเหมือนกันหมดไหมสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่เคลื่อนไหวไปมาได้เนี่ยเขามีขันห้าเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยไม่มีขามันก็มีขันห้าเหมือนกันมันไปได้อยู่มีขาเป็นสมมุติเฉยๆนั่นมีขามากมันก็สมมุติไม่มีขาก็มันก็สมมุติเหมือนกันมีสองขาสี่ขาก็มันเหมือนกันมันมีขันห้าเหมือนกันสร้างมาโคกระเบือก็มีเกิดขึ้นมาเหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์สู้เหมือนกันมีโรคภัยใครเก็บเหมือนกันก็มีทั้งที่สุดควบคุมดูแลตนเองไม่ได้เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายคนนี้เขาก็เป็นเหมือนอย่างพวกเรามันเป็นอย่างนี้พวกเราก็เหมือนกันนะไม่มีทางไปแล้วมีทางหลีกจะไปไหนแล้วนะเกิดมาแล้วเนี่ยต้องมีแก่เก็บตายเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมดาของเขาเขาก็จะไปสู่ที่เดิมพวกเรามันมีธาตุสี่เราคุยกันแล้วเราก็พูดกันแล้วเมื่อกี้นี่อย่างโคมีกายโยกายของเรานี่แหละพันวะเราก็ว่าของเรานั่นแหละไม่ฟังคำเราใช่แล้วนะเราจึงมาเรียนเรื่องสมมุติเพื่อให้รู้เพื่อให้ผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นของเราว่าเป็นของเราจริงๆนะเราก็จะดูแลมันมาแต่เล็กแต่น้อยจนใหญ่จนเท่าจนแก่ประคับประงมมันอยู่นี่แหละด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่มันไม่ฟังคำสอนของเราเนี่ยดูมันเหมือนคนอื่นเป็นเชิงเรียกว่าอนัตตาร่างกายนี่เป็นแค่นี้จิตใจของเราที่ดูแลร่างกายนี่เขาทุกข์มากเลยทีเดียวเขาดูแลร่างกายพอเขาทุกข์กับรูปร่างกายจิตใจเนี่ยจึงเป็นทุกข์กายแล้วก็มาทุกข์ใจขึ้นมากายนี่มันเป็นทุกข์อยู่แน่นอนเราเกิดขึ้นมาชาติไหนมันก็จะทุกข์อยู่อย่างเดิมอยู่แน่นอนทีเดียวเลยจ้ะมันนี่ใครเป็นคนทุกข์จริงๆใจเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์กับร่างกาย

0: เรียนที่เรียนของจริงเรียนสัจธรรมได้จะรู้โอ้รูปร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ออกมาแล้วก็สู้กับแดดกับลมกับโรคภัยแค่เก็บมาจนถึงเท่าทั้งแก่เนี่ยสู้มาจนพันไปเกิดอยู่หลายปีเท่าใดก็ยิ่งทุกข์หลายปีละทุกข์มาหลายปีได้ร้อยปีเป็นร้อยกว่าปีเนาะโอ้ทุกข์ไปถึงร้อยกว่าปีเป็นธรรมดามันจะทำยังไงเราอยากให้อยู่นานๆมันจะอยู่ได้ไหมมันไม่ฟังใครเสียแล้วท่านก็เลยมาเรียนเรื่องอย่างนี้แหละเพื่อจะให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราก็จะได้แก้ไขมันแก้ไขที่ใจไม่ให้ใจของเรานี่เป็นทุกข์กับรูปร่างกายจะทำอย่างไรจิตใจของเราจะมีสติปัญญารู้รูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่เรากำลังศึกษากำลังเรียนกันอยู่นี่ปฏิบัติกันอยู่อยู่วัดใดอาวาสใดที่ไหนก็แล้วแต่ประเทศต่างๆนี่เขาไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาเขาไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลยก็เป็นเรื่องของเขาประเทศเรานี่มันศึกษาสัจธรรมของจริงนี่ว่าสภาวธรรมนี่เกิดแก่เก็บตายเป็นตามสภาวธรรมธรรมทิฏฐิตั้งอยู่อย่างนี้แหละเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วธรรมนิยามนิยมเกิดนิยมแก่นิยมตายอยู่อย่างนี้นะสภาวธรรมเป็นธรรมดาของมันนะตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันเป็นธรรมดาของมันอยู่ในปู่ย่าตายายเขาลองหายไปไหนไปนิจจของพวกเราก็คือธรรมชาติธรรมดาเราก็จะสร้างสติปัญญาของพวกเราให้รู้เรื่องอย่างนี้มันจำเป็นคนที่มีบ้านอยู่นี่นะคนที่มีบ้านอยู่ต้องศึกษาบ้านของตนเองให้ดีหลังคารั่วก็อย่าไปทุกข์ใจจะหามาซ่อมเสียหน้าต่างประตูมันไม่ดีก็ซ่อมห้องน้ำไม่ดีก็ซ่อมพื้นไม่ดีก็ซ่อมมันสีมันไม่ดีก็ขัดเช็ดถูมันสกปรกมันไม่สะอาดดูแลมันไปอย่างนั้นนะมันเก่าค่ำค่าลงไปอย่าไปเสียใจกับมันเพราะเราควบคุมมันไม่ได้อันนี้เราวกเข้ามาดูร่างกายของเราเนี่ยยังคุมไม่ได้เลยทีเดียวเราจะไปคุมบ้านของเราได้ยังไงเป็นวัตถุเนี่ยมันคุมไม่ได้ไม่พิจารณาอย่างนี้จะให้เกิดปัญญาที่แท้จริงที่จะรู้สัจธรรมของจริงตามธรรมชาติธรรมดาของสังขารเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาคิดดูนะคนจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะอ้วนจะผอมจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ดีอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยทีเดียวจึงเรียกว่าธรรมนี่เป็นของเก่าภาษาธรรมะไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็เป็นของเก่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็มาพิจารณาดูให้ดีๆนะดูตัวเรานี่แหละบัดนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้ดูแลรักษามันไปเพื่อสร้างคุณงามความดีทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาต้องอาศัยร่างกายวันนี้เรามาพิจารณาร่างกายให้รู้แจ้งเห็นจริงนะรูปขันธ์เราจะปรงจะวางได้ยังไงถ้าปงวางได้มันจะพาให้เราพ้นทุกข์นะมันเป็นพระเดียเจ้าทั้งหลายท่านรู้แจ้งเห็นจริงท่านก็วางทิ้งปล่อยวางทิ้งซะมันหมดอายุมันไปทิ้งไปท่านไม่เลือกใหญ่ท่านก็พ้นทุกข์ไปพวกเรากำลังศึกษากำลังเรียนเพื่อต้องการพ้นทุกข์เหมือนพระเดียเจ้าทั้งหลายเหตุฉะนั้นการมารยาทำเรื่องปัญญาปารมีปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถปารมีมาแต่ต้นจนวสานนี้เรื่องสังขารก็ดีอนุปาณิยกสังขารสังขารไม่มีวิญญาณของมีต้นไม้ภูเขารถเรือนตึกลานบ้านช่องห้วยหนองคลองบึงวัตถุธาตุทั้งหลายนั้นก็ดีในมนุษย์ทั้งหลายของเราอยู่ในโลกนี้ก็ดีในสัตว์และสารทั้งหลายอุปาณิยกสังขารเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรน้อมไปนึกระลึกพินิจพิจารณาอุปนิยโกน้อมเข้ามาพิจารณาเพื่อจะให้เกิดสติปัญญาก็จะบรรเทาความทุกข์ใจของพวกเรานั้นให้สบายขึ้นหรือว่าการสร้างสติปัญญาให้แก่กล้าการบรรยายธรรมาเขาเห็นเวลาพอสมควรเขาขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้อยู่ในความสงบ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัชิซอนสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปนะคะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมทนะคะ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะทั้งสองช่องทางก็คื

0: Facebook Live แล้วก็ Line @ค่ะ
1: ครับและวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียด้วยนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านก็อยากจะให้บอกในส่วนของปฏิทินจันทรคติด้วยนะครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์กันก่อนเลยนะครับเริ่มจากมติชนครับทรงเยือนฝรั่งเศส28มิถุนายนในหลวงพระราชินีเสด็จถึง2กรกฎาเป็นทางการทรงกระชับความสัมพันธ์2ประเทศสำนักพระราชวังประกาศในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ28มิถุนายนนับเป็นวาระที่3กษัตริย์ไทยในรอบ66ปีมาครองถวายพระกยาหารค่ำทรงทดลองบินเครื่องบินจำลองณศูนย์แอร์บัสเมืองตูลูสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสมวาน15วันเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาครับ
0: ส่วนเดลินิวนะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะอุทิศถวายกุศลเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาทำบุญปันรัสมวานประสงค์อนุโมทนาสวดเท่าพระชนมายุในหลวงและพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนระสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาพร้อมทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาและสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาค่ะ
1: ครับมีภาพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์108รูปเดินบิณฑบาตโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงภริยาครับเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครเมื่อวานนี้ครับ
0: ส่วนประเด็นอื่นๆนะคะวันนี้หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะคะเดลีนิวพาดหัวข่าวหลักเป็นประเด็นลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบซัดจอมวงการโกงสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโชว์นายกกอไก่และนางสอเสือค่ะนายกอุ้มปลัดมท.เมียโดนโยงสาวปมโกงสอบท้องถิ่นสอบสวนกลางจ่อเรียกมสว.และสท.รวมถึงโรงพิมพ์ให้ข้อมูลไล่บี้คลิปเสียงเฉานายกอไก่และนางสอเสืออ้างบุคคลระดับสูงเผยกลโกงใช้ปากกาแดงมาร์คคำตอบแต่งใบคะแนนผงะมี 9,000 คนยอมจ่ายเงิน 300,000 ถึง 900,000 บาทแลกบรรจุเงินสะพัด 4,000 ล้านค่ะ
1: ครับในหน้าหนึ่งของมติชนก็มีประเด็นนี้เป็นพาดหัวใหญ่เช่นเดียวกันครับตำรวจผงะหลักฐานอื้อแก้คำตอบโกงสอบข้าราชการบาลเช็คเส้นทางเงินย้อนหลัง2ปีเจาะเอาผิดทุจริตอ้างยี่ซ่องโจรอนุทินยันเมียปลัดไม่มีเอี่ยวอธิการมสว.แจ้งจับคลิปเช้าแถลงฉบับ2ขีดเส้น7วันรู้ผลตำรวจเจอหลักฐานโกงสอบแก้คำตอบผิดเป็นถูกอื้อทำเป็นขบวนการกว่า2ปีเจาะแจ้งอ้างยี่ซ่องโจรเล็งเรียกมสว.สท.โรงพิมพ์ให้ปากคำก่อนพร้อมแกะคลิปกิจส้มแอบอ้างบิ๊กเนมครับ
0: ขณะที่ประเด็นเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะและการเมืองนะคะวันนี้ก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเช่นกันค่ะวุฒิสภาจ่อผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมพริษงัดหลักฐานอีกหัวเลือกสว.นครพนมสว.รุมโต้กลับสมชายแสวงการหลังวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม30มิถุนายนนี้ด้านพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์ยันไม่มีสอดไส้นิรโทษกรรมคดีหัวสว.ในร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขส่วนสว.พิสิทธิ์สวนเจ็บไม่มีสอดไส้นิรโทษหลังผิดหัวสว.ซัดอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดเย้ยให้ข่าวเฟกนิวแบบนี้ช่วยอ่านกฎหมายให้ละเอียดค
1: ่
0: ะ
1: ไอติมปูด5พิรุธหัวสว.นครพนมเปิดหลักฐานเพิ่มจี้ส่งฟ้องศาลวุฒิปัดกฎหมายนิรโทษกรรมสอดไส้ยุติธรรมยังข้องใจเส้นทางเงินพาวุฒิส่งจอส่งผ่านร่างกฎหมายนิรโทษ

0: กรรม30มิถุนายนสมชายคาใจสอดไส้ล้างหัวสวพัสสิทธิ์ตอบกลับนะครับให้ดูรายละเอียดไอติมเปิดหลักฐานจี้ฟัน229คนครับ
1: มีความคืบหน้าเรื่องของคดี Forex ด้วยนะคะในหน้า1ค่ะแย้มเส้นเงินพาวุฒิพันธ์ Forex ชี้ธุรกรรมผิดวิสัยโยนกกต.รับไม้ต่อเชื่อยุบพรรคส้มออกมาเรียกป้อมพาวุฒิแจงเส้นเงิน28ล้านรุทธพลชี้สอบพิรุธและธุรกรรมผิดวิสัยเหตุรับโอนจากบริษัทที่เคยถือหุ้นโยนกกต.เคาะยุบพรรคหากเอี่ยวฟอเร็กซ์ด้านฟิล์มรัฐภูมิโดนหมายเรียกด้วย DSI เร่งสอบเหยื่อฟอเร็กซ์หลังพุ่งร่วม100รายค่ะ
0: ที่โจทย์ใหญ่รัฐบาลคอร์รัปชันดึงลงทุนม็อบไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมขอช่วยเหลือ120บาทต่อตันอดีตประธานสอทอนะครับเผยคอร์รัปชันเป็นโจทย์ใหญ่รัฐบาลที่จัดการเด็ดขาดสร้างภาพพจน์ประเทศดึงดูดนักลงทุนครับ
1: มีสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับแผ่นดินไหวค่ะลุยค้นกองซากตึกฝัง 40,000 คนเหยื่อแผ่นดินไหวนานาชาติระดมกู้ภัยช่วยเหลือเวเนซุเอลานานาชาติรวมพลังเข้าเวเนซุเอลาเร่งส่งเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยและอากาศยานเพื่อค้นหาผู้สูญหายมากกว่า 40,000 รายและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาพยาสารัฐหรือ USGS ประเมินแผ่นดินไหวครั้งนี้มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันรายค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพหญิงคนหนึ่งสนทนากับอาสาสมัครกู้ภัยที่กำลังค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากอาคารที่พังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหว 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเบื้องต้นคาดว่าเหตุสลดครั้งนี้น่าจะมีผู้สูญหายไม่ต่ำกว่า 40,000 รายค่ะ
0: ครับประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็มีเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเตือน5กฎเหล็กฝ่าฝืนคุกปรับศึกชิงผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยาตำรวจเตือน5ข้อห้ามเลือกตั้งผู้ว่ากทมสกนายกพัทยาฝ่าฝืนมีโทษหนักนะครับก็28มิถุนายนนี้ชวนไปเลือกตั้งปลดล็อกกรุงเทพกันด้วยครับ
1: ค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายในหน้า1ของ Daily News นะคะเป็นภาพของนักเตะนะคะในการเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะเป็นลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินานำเพื่อนร่วมทีมฝึกซ้อมเต็มที่ก่อนลงเตะเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม J ศึกฟุตบอลโลก2026เจอกับทีมชาติจอร์แดนค่ะ
0: ครับขอเริ่มต้นกันที่ข่าวช็อกโลกก่อนนะฮะคุณผู้ฟังครับจีนเนี่ยมีเครื่องบินเล็กพุ่งชนตึกระฟ้าที่เรียกว่าไชน่าซุนนะครับตึกที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่งเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวสะเทือนอาคาร108ชั้นกระจกแตกกระจัดกระจายครับท่านด้านทางการจีนก็สั่งระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่สั่งบล็อกคลิปวิดีโอในโลกออนไลน์แบบด่วนเลยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สุดระทึกที่เกิดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของประเทศจีนเหตุเกิดนะครับที่เครื่องบินขนาดเล็กเนี่ยพุ่งเข้าชนตึกไชน่าซุนตึก CITC นะครับของ CITIC Tower นะครับซึ่งเป็นอาคารที่เป็นตึกสูงที่สุดในกรุงปักกิ่งมีความสูง108ชั้นตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่านธุรกิจสำคัญนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท CITIC นะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลจีนแรงกระแทกก็ทำให้เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วบริเวณและก็พบว่าแผ่นกระจกบนชั้นสูงของอาคารครับได้รับความเสียหายแตกกระจัดกระจายลงมาหลังจากเกิดเหตุครับทางการจีนก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างหนาแน่นครับพร้อมกับรถดับเพลิงและรถตำรวจหลายสิบคันเข้าควบคุมสถานการณ์และปิดล้อมพื้นที่รอบอาคารทันทีก็มีการปิดถนนสายหลักนะครับโดยรอบไม่ให้รถยนต์สัญจรผ่านไปมารวมถึงมีการอพยพผู้คนออกจากตัวตึกอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดโดยห้ามไม่ให้ประชาชนในบริเวณนั้นถ่ายภาพหรือว่าบันทึกคลิปวิดีโอเหตุการณ์และก็สั่งให้บางคนที่บันทึกภาพไปแล้วลบออกทันทีนะครับถ้าบ้านเรานี่ก็อาจจะยังนะลบไม่ได้นะครับแต่ว่าที่จีนก็คือสั่งลบทันทีในขณะเดียวกันครับสำนักข่าวรอยเตอร์ก็มีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของผู้ที่เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยรีบวิ่งมาดูที่ตึกทันทีหลังจากได้ยินเสียงระเบิดดัง

0: สนั่นหวั่นไหวเขาบอกว่าเสียงเนี่ยรุนแรงยิ่งกว่าเสียงที่จุดประทัดจุดพุดอกไม้ไฟซะอีกและเขายังสามารถถ่ายคลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นซากเครื่องบินเล็กที่มันติดแล้วก็ยื่นออกมาจากตัวอาคารไว้ได้แต่ว่าสุดท้ายก็จำเป็นต้องลบคลิปดังกล่าวออกไปภายหลังนะครับเนื่องจากกลัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมสอดคล้องกับรายงานข่าวที่พบนะครับว่าบรรดาโพสต์ข้อความหรือว่าคลิปวิดีโอใดๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อุบัติเหตุชนตึกในครั้งนี้นะครับบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนต่างก็ถูกระบบเซ็นเซอร์ลบออกอย่างรวดเร็วนะครับทั้งนี้จนถึงปัจจุบันทางการท้องถิ่นเทศบาลกรุงปักกิ่งก็ยังไม่มีการแถลงข่าวชี้แจงอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุของอุบัติเหตุและก็ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดครับก็ภาพเหตุการณ์เนี่ยคล้ายๆกับตอนที่ตึกเพนทากอนโดนเครื่องบินพุ่งเข้าชนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องบินเล็กนะครับมันก็ลักษณะที่ไม่ได้ไปส่งผลกระทบต่อตัวตึกมากเท่ากับตึกเพนทากอนตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะไปที
0: ่
1: เวิลด์เทรด
0: นะฮะ
1: แต่เพนทากอนก็โดนนะ
0: ใช่ไหม
1: ตอนครั้งนั้นนะคะค่ะไปที่ประเด็นใหญ่ในหน้าหนึ่งของวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีที่เพจดังปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นว่าเพ้อเจ้อไปเรื่อยให้ไปถามนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหากถามว่าทางปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องชี้แจงหรือไม่ไม่ต้องชี้แจงเพราะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้พร้อมย้ำว่าการทำงานต้องยึดมั่นในข้อเท็จจริงมากกว่ากระแสบนโลกโซเชียลมีเดียต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสาระหรือไม่มีสาระว่าจะไปให้ค่าทำไมกับเรื่องที่ไม่มีสาระนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงกรณีที่คณะกรรมการกลางและท้องถิ่นค่ะมีมติยกเลิกการชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นโดยระบุว่าเมื่อคณะกรรมการกลางใช้มติเสียงข้างมากให้เดินหน้าบรรจุข้าราชการไปก่อนก็ต้องรับผิดชอบทั้งนี้นโยบายปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีความชัดเจนและเด็ดขาดตรงไหนโกงก็สับให้เละเป็นหน้าที่ของตำรวจปปช.ปปง.และชุดสอบสวนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นในการหาข้อเท็จจริงหากผลสืบสวนระบุชัดว่าพบพฤติการที่ไม่โปร่งใสหรือไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบต้องดำเนินการให้หมดและเพิกถอนสิทธิ์ย้อนหลังได้ทันทีเนื่องจากคดีประเภทนี้ไม่มีอายุความพร้อมปฏิเสธให้ความเห็นถึงกระแสข่าวที่เชื่อมโยงไปยังการสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอโดยขอให้สื่อมวลชนนำเสนอคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองพร้อมกับชี้แจงว่าไม่ได้มีการจัดการสอบมานานแล้วนับตั้งแต่ช่วงที่ตนเองถูกให้พ้นจากตำแหน่งออกไปจนครบ1ปีและตั้งแต่ตนเองกลับเข้ามาในรอบที่2ก็ยังไม่ได้มีการเปิดสอบค่ะ
0: ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ลงเอาไว้เป็นไทม์ไลน์นะครับเรื่องของกลโกงเป็นรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าบชก.นะครับก็เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของคดีระลอกนี้นะครับบอกว่าเกิดจากกลุ่มผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินใต้โต๊ะจำนวนหนึ่งครับไม่ได้รับการบรรจุตามที่ตกลงกันไว้จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามจนนำไปสู่การทลายเครือข่ายใหญ่จากการสืบสวนเชิงลึกก็พบว่ามีผู้ที่ยอมจ่ายเงินเนี่ยนะครับซื้อตำแหน่งรวมกว่า 9,000 คนโดยมีราคาค่านายหน้าตั้งแต่ 300,000 บาทไปจนถึง 900,000 บาทต่อรายสร้างมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมพุ่งทะลุเกิน 4,000 ล้านบาทซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ปปช.กำลังเร่งสอบปากคำผู้ต้องสงสัย10รายที่ถูกจับกุมได้คาหนังคาเขาสัญญากลางบริษัทบางหน้าย่านนนทบุรีครับสำหรับการให้การของกลุ่มลูกน้องและพยานหลักฐานก็ระบุชัดเจนซัดทอดไปถึงตัวการใหญ่ในขบวนการก็คือนายพอพานโดยมีพฤติการเป็นผู้จ่ายเงินค่าจ้างให้กับนายสสารา หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมทำให้ทำหน้าที่เนี่ยเป็นผู้จัดการคอยดูแลประสานงานลักลอบนำเอกสารหลักฐานข้อสอบออกจากสนามสอบส่งตรงมาถึงกลุ่มผู้รับแก้ข้อสอบที่บริษัทในจังหวัดนนทบุรีก่อนจะมีการกระจายงานไปยังเครือข่ายตามภูมิภาคต่างๆโดยวิธีการสกปรกนั้นกลุ่มผู้กระทำผิดก็จะนำผลคะแนนตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนา

0: นำมาเทียบกับใบเฉลยคำตอบและใช้ปากกาสีแดงขีดช่องให้ถูกต้องเพื่อทำเครื่องหมายจากนั้นก็จะใช้วิธีแฮกแก้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปรับเปลี่ยนผลคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ตามที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ก่อนที่จะมีการสแกนเอกสารที่แก้ไขแล้วก็กลับเข้าสู่กระทรวงในระบบนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งไล่ล่าตัวการสำคัญอีกหนึ่งรายที่ยังคงหลบหนีซึ่งทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลคะแนนของกลุ่มคนที่จ่ายเงินใส่ในแฟลชไดร์นะครับแล้วก็นำส่งมาให้ทีมแก้ข้อสอบในขณะที่ข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงก็บอกว่าเอกสารข้อสอบตัวจริงจะถูกเก็บไว้ที่โกดังของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสท.เป็นเวลา2ปีตามระเบียบก่อนที่จะมีการทำลายทิ้งซึ่งกลายเป็นช่องโหว่สำคัญนะครับที่ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังปีเก่าๆได้แต่จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินอันนี้พบความเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567เชื่อว่าขบวนการอุบาทนี้ทำต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วนะครับในส่วนของขบวนการนะครับการดำเนินคดีทางกฎหมายเบื้องต้นกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางเตรียมแจ้งข้อหาหนักฐานความผิดอ้างยี่ซ่องโจรกลับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมรวมตัวกันเป็นขบวนการเพื่อกระทำความผิดพร้อมกับเตรียมเอาผิดกลุ่มคนที่นำข้อมูลภายในกระทรวงมหาดไทยออกเปิดเผยแพร่ล่าสุดในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับฝ่ายกฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสท.เนี่ยก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา322ฐานเปิดผนึกหรือว่าเอาเอกสารปิดผนึกของผู้อื่นไปเปิดเผยซึ่งพนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบเอกสารและรวบรวมหลักฐานเพื่อลากคอตัวการใหญ่กับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาลงโทษต่อไปครับ
1: ส่วนเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะมีที่เกี่ยวข้องก็คือการหัวเลือกสว.ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางนายภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะได้แถลงข่าวเปิดหลักฐานกรณีการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีการเลือกสว.ระดับประเทศว่าพรรคยืนยันว่ากรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยควรส่งคำร้องไปที่ศาลทั้ง229คนเนื่องจากหลักฐานหนักแน่นเพียงพอและเมื่อกกต.ส่วนใหญ่มาจากการรับรองโดยสว.ที่อยู่ในสำนวนคดีนี้หากไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลก็อาจถูกตั้งคำถามได้ว่าเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อีกทั้งปัจจุบันกกต.ก็ยังถูกตั้งคำถามจากหลายเหตุการณ์ในอดีตหากไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลแม้หลักฐานชัดอาจถูกมองว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งหลักฐานที่เอามาเปิดวันนี้ก็คือที่จังหวัดนครพนมประกอบด้วย 1. คลิปเสียงนายสุภชัยโพสุที่มีการกล่าวว่าสว.3คนของจังหวัดนครพนมเป็นสว.สีน้ำเงินอย่างชัดเจน 2. พยานหลักฐานเหตุการณ์วันที่ 24-25 มิถุนายน 67มีกลุ่มผู้สมัครสว.จำนวน1รวมถึงผู้สมัครสว.จากนครพนมมีการรวมตัวกันที่โรงแรมแห่ง1ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีบุคคลสำคัญอยู่ในห้องประชุมด้วยก็คือนายสุภชัยผู้สมัคร3คนที่ได้รับเลือกให้เป็นสว.นครพนมและอาจารย์ปอปลาซึ่งมีส่วนร่วมในการทำโพยค่ะ
0: ครับผมมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในพาดหัวเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสว.มีการเปิดหลักฐานเพิ่มนะครับมันก็มีเรื่องของกฎหมายเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมนะครับที่วุฒิสภาเตรียมที่จะไฟเขียวร่างกฎหมายนี้30มิถุนายนนะครับมีรายงานจากรัฐสภานะครับบอกว่านายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้มีการออกหนังสือนัดประชุมสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.อย่างเป็นทางการ29-30มิถุนายนนี้โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วรวม7ฉบับแบ่งเป็นกลุ่มร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยท้องถิ่น6ฉบับที่แก้ที่จะพิจารณาวันแรกครับและไฮไลท์สำคัญก็คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือว่าร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่มีการกำหนดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในวันอังคารที่30มิถุนายนนี้ซึ่งจากการตรวจสอบเนื้อหาทั้ง13มาตราของคณะกรรมการวิสามัญที่มีพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสว.เป็นประธานก็พบว่ามีการปรับแก้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยเช่นการเพิ่มข้อความคุ้มครองคณะกรรมการหากปฏิบัติหน้าที่โดยสุด

0: จริตและการตัดคำว่ารัฐวิสาหกิจออกให้เหลือเพียงแค่หน่วยงานของรัฐเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามประเด็นที่กำลังกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่อยู่ในรายละเอียดของบัญชีแนบท้ายของร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งระบุถึงฐานความผิดตามกฎหมายต่างๆรวม29ฉบับที่ได้รับสิทธินิรโทษกรรมโดยคณะกรรมการเสียงข้างมากครับได้มีการปรับเรียงลำดับกฎหมายใหม่และมีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอย่างมีเงื่อนงำเช่นพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ปี61และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี61โดยระบุท้ายวงเล็บว่าเฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยทุจริตนะครับการเลือกที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มข้ เพิ่มความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศปี21แล้วก็58เข้าไปด้วยครับจากกรณีนี้นะครับนายสมชายแสวงการอดีตสบก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวตั้งข้อสังเกตและแสดงความกังวลอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ในร่างกฎหมายนี้นะครับก็บอกว่ารู้สึกสะดุดใจและสงสัยเป็นอย่างมากที่กรรมาธิการบรรจุพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสบแล้วก็พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสสและพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยเอาเข้าไปในบัญชีนิรโทษกรรมด้วยโดยนายสมชายเนี่ยก็ตั้งคำถามเลยนะครับว่ากฎหมายเหล่านี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับการชุมนุมทางการเมืองที่มีเหตุมูลเหตุจากความขัดแย้งและก็ชี้ว่าพฤติการแบบนี้มันชวนให้คิดไปในทางร้ายไม่ได้นะครับว่ามีความพยายามที่จะเตรียมการนิรโทษกรรมย้อนหลังให้กับการเลือกตั้งส.ส.ในปี62 63และ69รวมถึงคดีหัวสว.ที่ผ่านมาและคดีที่กกต.กำลังถูกฟ้องร้องอยู่หรือไม่ครับ
1: ค่ะก็ยังคงต้องติดตามต่อไปนะคะส่วนคดีใหญ่อีกคดีหนึ่งก็คือ Forex ค่ะซึ่งก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มาเป็นสัปดาห์แล้วเช่นกันนะคะมีรายงานจาก DSI นะคะว่าทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกมาเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำในฐานะพยานค่ะวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมนี้ณกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศส่วนราชการอาคาร4ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพหลังจากตรวจสอบพบความผิดปกติในเส้นทางการเงินของบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดมีการโอนเงินจำนวน28ล้านบาทเข้าไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายพานุภายในวันเดียวกันก็คือ18กรกฎาคม67ซึ่งเป็นการกระจายโอนรวม14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทโดยทางพนักงานสอบสวนสอบปากคำว่าเป็นการทำธุรกรรมเรื่องใดซึ่งเจ้าตัวต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะนายภาวุฒิก็เคยชี้แจงว่าเงินก้อนดังกล่าวเนี่ยมาจากการทำธุรกรรมเทรดทองคำนอกจากนี้ DSI ก็ยังเตรียมสอบปากคำเพิ่มเติมในประเด็นที่นายภาวุฒิเคยมีชื่อเป็นกรรมการหรือถือหุ้นในบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายทั้งกลุ่มผู้ชักชวนลงทุนกลุ่มโบรกเกอร์และกลุ่มบริษัทตัวแทนชำระเงินหรือ payment ที่มีเส้นเงินพัวพันกันรวมถึงกรณีที่ปรากฏคลิปวิดีโอของนายภาวุฒิร่วมประชาสัมพันธ์และบอกเล่าประสบการณ์การเทรดเพื่อสะสมแต้มแลกรางวัลกับบริษัท QRS Global อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้ออกหมายเรียกนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มในฐานะพยานเช่นกันหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ชื่อดังอย่างบริษัท Etherwell จำกัดและบริษัท HFM โดยการนัดหมายสอบปากคำของทั้ง2รายก็จะอยู่ในกรอบสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ครับต่อที่โครงการ TSAI Passport ครับหมอวรงค์ก็ไปยื่นปปช.นะครับสอยโครงการนี้นะครับมีหลักฐานเด็ดเป็น TOR 33แผ่นครับนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีครับเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตเอื้อประโยชน์และล็อกสเปค ในโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า THAI Passport ครับวงเงินสูงสุด 1,650 ล้านบาทโดยในแพทย์พรงครับหอบหลักฐานเอกสารสำคัญเป็นร่าง TOR ของโครงการจำนวน33แผ่นเอกสารประกอบการอภิปรายในสภาและข้อมูลศักยภาพของบริษัทสื่อรายใหญ่ยื่นต่อปปช.ให้ตรวจสอบความโปร่งใสในการกำหนดเงื่อนไขการประมูล

0: และกระบวนการจัดทำราคากลางว่ามันเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนบางกลุ่มหรือไม่รวมถึงขอให้ลากตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนายพัชรอนันตสินปลัดกระทรวงและภาคเอกชนที่ร่วมขบวนการเอามาไต่สวนอย่างละเอียดครับวันนี้คุณนายแพทย์วรงนะครับก็ไปบอกข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าพบพิรุธในการล็อกสเปคก็พุ่งเป้าไปที่เงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัลโดยใน TOR มีการระบุเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงนะครับว่าจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 1,500 สาขาและไม่น้อยกว่า 6,000 จอซึ่งไปสอดคล้องตรงเป๊ะกับข้อมูลของบริษัทแพลน B ที่ระบุว่ามีศักยภาพที่ทำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 สาขานายแพทย์วรงก็ย้ำนะครับว่าตนเองเห็นด้วยกับการให้ประชาชนใช้ AI ระดับพรีเมียมแต่ไม่ยอมรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-bidding แบบที่ไม่โปร่งใสนอกจากนี้ยังการที่ฝั่งรัฐบาลพยายามที่จะชี้แจงนะครับว่ามีการทำสัญญาแนบท้ายให้เปลี่ยนมาจ่ายรายเดือนตามที่ใช้จริงเพื่อประหยัดงบนั้นยิ่งเผยให้เห็นถึงความย้อนแย้งอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าในข้อกำหนด TOR หลักระบุชัดเจนนะครับว่าต้องจ่ายเงิน5งวดงวดละ 20% งวดที่2ถึง5ไปผูกโยงกับการจ่ายค่าจอดิจิทัลที่ถูกล็อกสเปคเอาไว้การที่สัญญาแนบท้ายขัดแย้งกับ TOR ก็สะท้อนว่ากระบวนการเริ่มมาแบบสกปรกจึงเสนอให้รัฐบาลยกเลิกการประมูลครั้งนี้แล้วก็แก้ TOR เปิดประมูลใหม่ให้โปร่งใสเพื่อเซฟงบประมาณแผ่นดินและทำให้เรื่องหนักนั้นกลายเป็นเบานอกจากนี้ยังฝากข้อความไปยังคุณชัยชนกชิดชอบนะครับบอกว่าเลิกทำตัวเป็นเด็กได้แล้วเพราะการบริหารชาติบ้านเมืองต้องยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งขออย่ามาอ้างแค่คำว่าไม่รู้เรื่องหรืออ้างว่าแทรกแซงข้าราชการไม่ได้เพราะในทางกฎหมายเมื่อเกิดการทุจริตขึ้นมาคนเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงย่อมหนีความรับผิดชอบไม่พ้นตนเองได้ออกมาเตือนด้วยความหวังดีหลายครั้งแล้วจึงอยากจะให้รีบลงมาจัดการแก้ไขก่อนที่ความเสียหายจะบานปลายไปกว่านี้ครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนไหมคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีประเด็นเกี่ยวกับต่างประเทศเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่เวเนซุเอลาแล้วเมื่อคืนนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีไหวด้วยนะคะตรงจุดศูนย์กลางนี่ก็คือภูเขาไฟฟูจิพอดีนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณนกสัสิธรนะครับแล้วก็ผมภูเบศนะครับ
1: ค่ะไปกันที่เรื่องราวดีๆกันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะยุคนี้เนี่ย

เรื่องของสุขภาพก็ต้องมาก่อนนะคะแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ค่ะขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะนี่ก็คือไอเทมลับนะคะของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในค่ะเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทาน

0: 90บาทเท่านั้นย้ำค่ะว่า990บาทสั่งซื้อตอนนี้ก็รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยนะคะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับมีอีกทริปท่องเที่ยวนะครับที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังไปพักผ่อนนะครับก็ไปนอนโรงแรม5ดาวนะครับแล้วก็ได้สูตรลับในการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยครับ Smooth 105.5 ครับชวนคุณผู้ฟังแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังนะครับที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret อัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอครับที่จะมาเปิดเผยความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆและก็วิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรมBody Composition นะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นมองเห็นสมดุลของร่างกายนะครับปรับขึ้นสมองให้ผ่อนคลายไปกับ Sound Healing พร้อมกับฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมแล้วก็สะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันนะครับนำทีมโดยดีเจลูกวาดพิจิกากิจกรรมมีวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้แล้วนะครับแพ็คสุดคุ้มนี้ทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงได้สุขภาพด้วยเพียงทันละ 5,550 บาทเท่านั้นเองครับจองได้เลยที่ LINE @smoothfm นะครับหรือว่าโทรได้ที่0814986322โทรไปได้เลยนะครับ0814986322รับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะส่วนความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอก 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดนะคะที่มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงกาลากัสออกไปทางตะวันตกราว160กิโลเมตรประเทศเวเนซุเอลาก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในภาคเหนือของเวเนซุเอลาทางกระทรวงสาธารณสุขเวเนซุเอลาก็รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย235รายบาดเจ็บอีกมากกว่า 4,500 รายขณะที่มีอาคารเสียหายหรือว่าพังถล่มไม่น้อยกว่า250หลังและมีเกือบ 3,000 ครัวเรือนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยค่ะทั้งนี้ทางนางเดลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศโดยรัฐกัวยูราซึ่งอยู่ใกล้กรุงกาลากัสก็ได้รับผลกระทบหนักที่สุดถือว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติค่ะโดยรัฐบาลก็กำลังร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อนำเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่เพื่อเร่งการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะคะอย่างไรก็ตามพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐลาโกอิราเนี่ยก็ยังประสบปัญหากระแสไฟฟ้าดับท่าอากาศยานนานาชาติไซมอนโบลิวายังคงระดับให้บริการยังคงระงับให้บริการเนื่องจากว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะที่เว็บไซต์ติดตามผู้สูญหายก็จัดทำโดยฝ่ายค้านของเวเนซุเอลารายงานว่ายังมีผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อีกมากกว่า 41,000 คนทางด้านของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือว่า USGS ประเมินจากแบบจำลองทางสถิติว่ายอดผู้เสียชีวิตจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันรายและมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิน10,000 รายหรืออาจจะถึง 100,000 รายก็ได้นะคะขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะก็คือฝั่งเอเชียของเราค่ะเมื่อคืนนี้นะคะก็มีเหตุแผ่นดินไหวบริเวณตะวันออกของจังหวัดยามานาชินะคะแล้วก็รวมไปถึงทะเลสาบทั้ง5ความลึกประมาณ20กิโลเมตรค่ะซึ่งแรงสั่นสะเทือนขนาด5.8 นี้นะคะก็ตรวจพบแรงสั่นสูงสุดระดับ6อ่อนที่เมืองฟูจิคาวากุจิโกะจังหวัดนามายาชิของญี่ปุ่นค่ะโดยมีการออกประกาศเตือนแผ่นดินไหวฉุกเฉินแต่ยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงสึนามินะคะซึ่งพื้นที่ที่ได้รับแรงสั่นระดับ5ขึ้นไปก็คือเมืองโอซึกิค่ะระดับ5แรงและหลายพื้นที่ในจังหวัดยามานาชิรวมถึงบางพื้นที่ของจังหวัดคานากาวะและจังหวัดชิซูโอกะส่วนระดับ4ค่ะตรวจพบในหลายเมืองของยามานาชิคานากาวะชิซูโอกะรวมถึงบางพื้นที่ของโตเกียวและจังหวัดชิบะ ซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นใกล้พื้นที่ภูเขาไฟฟูจินะคะก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องเฝ้าระวังแรงสั่นสะเทือนเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ครับมีรายงานเพิ่มเติมนะครับในเวเนซุเอลาสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานถึงเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่นี้นะครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในช่วงเย็นวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างจำนวนมากในกรุงการาคัส

0: เมืองหลวงของประเทศพังถล่มเสียหายอย่างหนักโดยสำนักงานด้านธรณีวิทยาสหรัฐหรือว่า USGS ก็รายงานว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ในเมืองมอลตันบันนะครับแล้วก็เมืองยูมาเรนะครับห่างจากเมืองหลวงไปประมาณ160กิโลเมตรโดยเกิดแรงสั่นสะเทือนครั้งแรก 7.2 แมกนิจูดความลึก 13.2 กิโลเมตรก่อนที่จะเกิดแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ตามมาติดขนาด 7.2 แมกนิจูดความลึก10กิโลเมตรซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ยากเขาเรียกว่าดับเบิลนะครับหรือว่าแผ่นดินไหวคู่สำหรับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวคู่ในครั้งนี้ครับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นการปลดปล่อยพลังงานตามแนวรอยเลื่อนโบโคโนซึ่งทอดยาวตามแนวเทือกเขาแอนดีสนะฮะระยะทางยาว500กิโลเมตรก็ถือเป็นแผ่นดินไหวที่สร้างความรุนแรงที่สุดของเวเนซุเอลาในรอบกว่า100ปีโดยมีสาเหตุหลักมาจากการชนและเคลื่อนตัวผ่านแนวกันนอนนะครับนะแนวกันแนวนอนเนี่ยระหว่างแผ่นเปลือกโลกแคริบเบียนกับแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้ด้วยอัตราเฉลี่ย2เซนติเมตรต่อปีซึ่งเป็นลักษณะรอยเลื่อนที่เฉียงตื้นคล้ายๆกับรอยเลื่อนซานแอนเดรียสที่ทรงพลังทางด้านของนายแอนดรูอาโนมาลากนิโนนะครับนักธรณีวิทยาชื่อดังเขาก็บอกว่าพลังงานมหาศาลที่ถูกปล่อยออกมาจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.5 แมกนิจูดครั้งนี้เนี่ยมีอานุภาพทำลายล้างรุนแรงเทียบเท่ากับปรมาณูที่ฮิโรชิมา260ลูกรวมกันลูกเดียวก็หนักแล้วนะอันนี้260ลูกทีมนักวิทยาศาสตร์และก็ประเมินเขามีการประเมินสถานการณ์นะครับคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูง 99% ที่จะเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวตามมานะครับหรือว่า after shockขนาด4แมกนิจูดขึ้นไปซ้ำอีกอย่างน้อย1ครั้งในสัปดาห์หน้าและมีโอกาสอีก 24% ที่จะเกิด after shock รุนแรงขนาด6แมกนิจูดสิ่งที่น่ากังวลและก็ถือเป็นที่น่าสลดใจสำหรับชาวเวเนซุเอลาตอนนี้ก็คือการที่ประเทศไม่มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเพื่อเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าเหมือนประเทศอื่นๆทำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไม่มีเวลาเพียงพอในการอพยพหนีออกจากอาคารบ้านเรือนได้ทันซึ่ง after shock ที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำนี้นะครับอาจจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวครับ
1: ค่ะขณะที่มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอย่างเป็นทางการนะคะขณะนี้ก็อยู่ที่589รายค่ะไหนๆก็อยู่ที่สถานการณ์ต่างประเทศแล้วนะคะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีแข่งกัน2คู่ตอน 2:00 นะคะก็จบกันไปนะคะสำหรับเซเนกัลค่ะก็ปิดฉากรอบแบ่งกลุ่มด้วยการไล่ถล่มอิรักค่ะที่เหลือผู้เล่น10คนแบบขาดลอย5ประตูต่อ0คว้าชัยชนะนัดแรกศึกฟุตบอลโลก2026จบอันดับ3ของกลุ่ม I พร้อมกับต่อลมหายใจลุ้นผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดค่ะส่วนอิรักนะคะก็ต้องจบเส้นทางฟุตบอลโลก2026ด้วยความพ่ายแพ้ทั้ง3นัดไม่มีแต้มติดมือค่ะแล้วก็ต้องตกรอบแบ่งกลุ่มอย่างน่าเสียดายค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะฝรั่งเศสค่ะโชว์ฟอร์มแกร่งก็ไล่อัดนอร์เวย์4ประตูต่อ1โดยอุสมานเดมเบเล่ระเบิดฟอร์มเหมาคนเดียว3ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกก็พาทัพเลสเบลอคว้าชัยชนะ3นัดรวดเก็บ9คะแนนเต็มพร้อมกับซิลแชมป์กลุ่มไอศึกฟุตบอลโลกนะคะทางฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มก็เข้าไปพบกับสวีเดนค่ะส่วนนอร์เวย์นะคะก็จบรองแชมป์กลุ่มก็เข้าไปดวลกับไอวอรี่โคสต์ในรอบต่อไปค่ะซึ่งในช่วง7โมงเช้านี้นะคะก็จะมีพบกันอีก2คู่ค่ะจะเป็นแคปเวิร์ดนะคะพบกับซาอุดิอาระเบียอีกคู่หนึ่งเป็นอุรุกวัยพบกับสเปนและในช่วง10นาฬิกานะคะเป็นกลุ่ม G ค่ะอียิปต์จะพบกับอิหร่านและนิวซีแลนด์จะพบกับเบลเยียมค่ะ
0: ครับก็ถือว่ายิงกันสนั่นหวั่นไหวเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยิงพรุน
1: คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ยิงกันมโหฬารเลยทีเดียวนะคะเมื่อวันก่อนก็ญี่ปุ่นก็ถล่มกันไป4ประตูต่อ0นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคู่ที่แบบ
0: ยิงเยอะ
1: คือห่างกันมากเลยทีเดียวค่ะ
0: สกอร์แบบห่างกันนะครับยังอยู่ที่ต่างประเทศนะครับไหนๆก็อยู่กันที่ต่างประเทศแล้วจำพันชุงได้ไหม
1: จำได้
0: พันชุงก็คือลูกลิงตัวน้อยลูกลิงกำพร้าที่ต้องหิ้วตุ๊กตาลิงติดตัวตลอดเวลาเป็นตัวแทนของแม่นะครับแล้วก็น้องพันชุงเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ากับฝู

0: ได้นะครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าเกิดกรณีอื้อฉาวเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับสวนสัตว์แล้วก็สวนพฤกษศาสตร์เมืองอิชิคาวะนะครับในจังหวัดชิบะครับมีการออกแถลงการด่วนผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับหลังจากได้รับรายงานและก็ตรวจสอบพบคลิปวิดีโอบน YouTube ที่ถูกเผยแพร่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ปรากฏภาพนักท่องเที่ยวรายหนึ่งเนี่ยใช้ปากกาเลเซอร์ส่องแสงพุ่งตรงเข้าไปในกรงของพันช์คุงลิงขวัญใจประจำสวนสัตว์นะครับก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์สร้างความไม่พอใจให้กับคนที่รักสัตว์เป็นอย่างมากโดยผู้รับผิดชอบฝ่ายสวนสัตว์ในเมืองอิชิคาวะนะครับก็ได้ออกมาตำหนิการกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรงนะครับว่าเป็นการกระทำพฤติกรรมที่ไร้จิตสำนึกยอมรับไม่ได้เด็ดขาดเนื่องจากว่าการใช้แสงเลเซอร์ส่องใส่ลิงหรือว่าสัตว์ป่าชนิดอื่นๆส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาททำให้เกิดความหวาดระแวงและก็สร้างความเครียดสะสมให้แก่สัตว์อย่างรุนแรงด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับแสงเลเซอร์ถ้าหากมันเข้าดวงตาของสัตว์เป็นเวลานานอาจจะทำให้ไปทำลายจอประสาทตาจนถึงขั้นตาบอดสนิทได้นะครับทางสวนสัตว์ก็เลยมีการประกาศมาตรการขั้นเด็ดขาดหากตรวจพบผู้ใดมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสัตว์เช่นนี้อีกจะทำการเชิญแล้วก็ไล่ออกจากสวนสัตว์ทันทีไม่มีข้อยกเว้นพร้อมทั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีการย้ำเตือนกฎระเบียบในการถ่ายภาพห้ามเปิดแฟลชโดยเด็ดขาดด้วยนะครับ
1: ค่ะขอไปที่ต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งนะคะรัฐบาลออสเตรเลียก็เตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการคุมเข้มและบังคับใช้กฎหมายห้ามใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีค่ะหลังจากพบหลักฐานและผลวิจัยว่ามาตรการเดิมที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2025เนี่ยยังไม่สามารถหยุดยั้งเด็กจากการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยรัฐบาลออสเตรเลียประกาศแผนการเตรียมกระชับกฎหมายแบนเด็กอายุต่ำกว่า16ปีจากการใช้งานโซเชียลมีเดียให้เข้มงวดขึ้นหลังจากกฎหมายเดิมที่เริ่มบังคับใช้ไปเมื่อ10ธันวาคม2025ถูกประเมินว่าเกือบจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการสกัดกั้นเยาวชนเนื่องจากผลการศึกษาล่าสุดระบุว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังสามารถหาวิธีเลี่ยงระบบตรวจสอบอายุเพื่อเข้าใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆได้ตามปกตินะคะโดยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นะคะ BMJ ก็พบว่าร้อยละ85ของเด็กอายุ12-15 ปีในออสเตรเลียยังคงใช้งานโซเชียลมีเดียได้อยู่แม้ว่ากฎหมายเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ไปแล้ว3เดือนวัยรุ่นราว2ใน3เลือกหลบเลี่ยงระบบด้วยการกรอกอายุเท็จเกิน16ปีหรือว่าใช้รูปถ่ายเซลฟี่ปลอมที่หลอกระบบตรวจสอบหรือระบบตรวจสอบยอมรับขณะที่จูลีอินแมนแกรนด์ผู้ตรวจการความปลอดภัยทางออนไลน์ของออสเตรเลียยอมรับว่าไม่มีอำนาจและเครื่องมือที่เด็ดขาดเพียงพอในการลงโทษหรือว่าบังคับบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดครั้งนี้ก็ทำให้นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีก็เตรียมเร่งพิจารณาเพิ่มอำนาจและทรัพยากรให้ผู้ตรวจการความปลอดภัยทางออนไลน์ของออสเตรเลียเพื่อตรวจสอบและลงโทษแพลตฟอร์มที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับได้อย่างเด็ดขาดและเตรียมผลักดันกฎหมายที่จะบังคับให้แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่คาดการได้ซึ่งเกิดจากเนื้อหาและระบบอัลกอริทึมที่มุ่งเป้าไปยังผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนรวมถึงจะนำมาตรการตรวจสอบอายุกลับมาทดสอบระบบอย่างเข้มงวดโดยจะให้ศาลเป็นผู้ตีความให้ชัดเจนว่ามาตรการที่เหมาะสมที่บริษัทโซเชียลต้องทำเพื่อบล็อกเด็กนั้นต้องการเข้มงวดระดับใดโอ้โหนี่คือแบบหลอกระบบเลยนะ
0: ครับ
1: สมมุติว่าอายุ12
0: ฮะบ้านเราก็หลอกแต่ว่าไม่เป็นข่าวจริงๆอ่ะเด็กๆอ่ะใช้ Facebook ใช้อะไรพวก TikTok อะไรพวกเนี้ยก็คือพ่อแม่สมัครแม
1: ่อ่ะจริงๆก็ต้องกรอกไปว่าคุณเกิดวันเดือนปีอะไร
0: ใช่แล้วจริงๆเด็กเป็นคนเล่นไงพ่อแม่นี่แหละตัวดีนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ฟังมีเรื่องของ5กฎเหล็กในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยานะครับในวันที่28มิถุนายนพรุ่งนี้แล้วนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ไปตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
3: ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวเด่นข่าวดัง

0: ที่เกิดขึ้นในรอบวันบนโลกใบนี้ผมสุวิทย์สุทธิประภาผู้ดำเนินรายการคุยขมงยามเย็นทาง FM 100.5 จะนำมาคุยมาเล่าแบบเบาๆสบายๆไม่ระคายเคืองใจในสไตล์ของผมครับมาคุณผู้ฟังมาฟังแล้วจะไม่งุนงิดไปกับชีวิตที่ติดเบาะบนท้องถนนอย่างแน่นอนพลาดไม่ได้นะครับแดดร่มลมตก5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มาฟังผมสุวิทย์สุทธิประภาในคุยขมงยามเย็น
1: Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
3: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับคุณสุรสิทธิ์ครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
4: โดยรวมก็ถ้าอย่างกรุงเทพก็ยังคล้ายๆเมื่อวานอยู่ครับแต่ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เนี่ยฝนก็น่าจะมีแนวโน้มเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับ
3: แล้วทั้งวันเนี่ยก็คือมีโอกาสฝนตกไหมครับหรือว่าเป็นช่วงบ่ายค่ำเหมือนเดิม
4: วันนี้นะครับถ้ากรุงเทพเนี่ยก็มีโอกาสได้ทั้งวันนะครับแต่ว่าถ้าภาคใต้เนี่ยก็มีโอกาสได้เกือบทั้งวัน
3: ภาคใต้เนี่ยจะไปหนักโซนไหนครับ
4: ทางด้านอันดามันนะครับพวกระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับที่จะมีหนักได้อยู่นะครับก็ฝนวันนี้ให้ฝน 70% นะครับ
3: โอ้ 70% เลยนะฮะ
4: ใช่ครับ
3: แล้วทางภาคเหนืออีสานล่ะครับ
4: ภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ให้ฝน 40% นะครับก็กลางๆนะครับไม่อาจจะไม่เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยนะเป็นฝนกลางๆนะครับภาคอีสานจะมีหนักบางแห่งแถวตอนบนพวกหนองคายบึงกาฬนะครับ
3: ครับหนองคายบึงกาฬแล้วทางภาคเหนือนี่จังหวัดอะไรนะครับ
4: ภาคเหนือเนี่ยไม่ได้มีตกหนักนะครับแต่ก็อาจจะพอมีได้บ้างแถวพวกน่านหรือแม่ฮ่องสอนตากพวกนี้นะครับ
3: ครับทางภาคกลางล่ะครับ
4: ภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่เน้นตอนล่างๆนะพวกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอยุธยาพวกนี้นะครับ
3: คุณผู้ฟังก็รายงานเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อวานลาดกระบังก็หนักเลยนะครับกทมเย็นนี้ฝนจะมาหนักไหมครับโซนลาดพร้าว
4: เย็นนี้น่าจะมีเข้ามาเหมือนเมื่อวานใช่ครับ
3: นะฮะเอาถามไปถึงพรุ่งนี้ด้วยนะครับในพื้นที่กรุงเทพเป็นยังไงฮะ
4: พรุ่งนี้ฝนก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมีได้ถึง60หรือ70วันนี้ยังให้60พรุ่งนี้น่าจะ60-70นะครับ
3: สำหรับคนที่เตรียมตัวไปเลือกตั้งผู้ว่าอันนี้ต้องแนะนำว่าไปช่วงไหนดีฮะ
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในช่วงเช้าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับ
3: โอเคต้องไปช่วงเช้านะฮะ
5: ครับ
4: ผม
3: ครับวันนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
4: วันนี้จะยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ากรมตุก็มีประกาศนะครับแต่ว่าผลกระทบเนี่ยเริ่ม28นะครับก็ฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักแต่งหนักมากได้แล้วก็คือลมแรงคือลมแรงเนี่ยจะเป็นวันที่29นะครับ2-3เมตรทางด้านอันดามันและเล็กก็ออกจากฝั่งนะครับ
3: ครับมีคุณฟังถามเพิ่มเติมมาภาคตะวันออกทางจันทบุรีระยองเป็นยังไงครับวันนี้ครับ
4: เขายังมีฝนได้เยอะอยู่ต่อเนื่องนะครับก็เยอะอยู่ต่อเนื่องนะครับออกมากกว่ากรุงเทพนะครับ
3: ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
4: ให้60หรือ70ได้นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับ
3: ครับโอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณสุรสิทธิ์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
5: สอดคล้องกับที่ทางกรมอุตุได้รายงานนะคะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีความคล้ายคลึงกับเมื่อวานค่ะซึ่งเมื่อวานเนี้ยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมีฝนตกหนักค่ะและกระแสลมแรงก็พัดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะคะหักโค่นทับรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายคันภายในลานจอดรถย่านประชาอุทิศนะคะก็ส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะก็ทางอาสาสมัครป้องกันภัย

0: ฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.เขตราชบูรณะค่ะได้รับแจ้งจากประชาชนว่าเกิดเหตุป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือนและรถที่จอดอยู่บริเวณถนนเลียบทางด่วนจอมทองตัดประชาอุทิศค่ะจึงประสานทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยราชบูรณะพร้อมรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะภายในบ้านพักถนนเลียบทางด่วนจอมทองตัดประชาอุทิศแขวงบางประกอบเขตราชบูรณะกรุงเทพซึ่งก็เป็นลานจอดรถภายในรั้วบ้านพบโครงเหล็กป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มพาดลงบนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้รับความเสียหาย3คันรถกระบะ1คันรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดอีก2คันและรถจักรยานยนต์อีก3คันค่ะรวมทั้งมีเสาไฟฟ้าหักโค่น2ต้นและกำแพงบ้านใกล้เคียงได้รับความเสียหายนะคะแต่ว่าไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะวันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักและลมแรงค่ะ
1: ครับผมสำหรับท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็มาดูเช็คลิสต์นะครับ5ข้อห้ามสำคัญนะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยานะครับแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับก็มีกฎเหล็ก5ข้อสำคัญที่จะต้องเอามาเล่าให้ฟังนะครับย้ำเตือนกันข้อ1เลยห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับห้ามรับเงินห้ามให้เงินหรือทรัพย์สินใดเพื่อประโยชน์ในการจูงใจไปลงคะแนนนะครับหรือว่าจัดฉากงดเว้นไม่ไปลงคะแนนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยาวนานไปถึง20ปีด้วยครับข้อ2ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามลักลอบแอบนำบัตรเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นบัตรดีบัตรเสียออกนอกพื้นที่ที่จัดไว้โดยเด็ดขาดนะครับฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับและก็ถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งอีก10ปีนะครับข้อ3ครับห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วนะครับคือห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในคูหาทุกชนิดแต่ว่าถ้าถ่ายข้างนอกเนี่ยถ่ายได้ให้เพื่อนถ่ายให้
0: เป็นเห็นเป็นบรรยากาศว่าอามี
1: แต่ว่าเราไม่โชว์บัตรที่เราเลือกนะ
0: คร
1: ับครับให้เรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วก็ข้อ4ครับห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งนะครับถ้าจงใจขยำหรือว่าทำด้วยประการใดให้บัตรเสียหายเนี่ยมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับข้อ5ครับงดจำหน่ายและจัดเลี้ยงสุราขอความร่วมมือร้านค้าผู้ประกอบการประชาชนห้ามจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในเขตเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันนี้ก็คือเย็นวันนี้นะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปลากยาวไปจนถึง6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ห้ามนะฮะจำหน่ายสุราโดยเด็ดขาดจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าเจอเนี่ยจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
0: ค่ะทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้พูดถึงความพร้อมในการจัดเลือกตั้งครั้งนี้นะคะว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งไว้แล้วค่ะโดยได้จัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์กรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินและมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกในวันเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดและหลังปิดหีบลงคะแนน 17:00 น.นะคะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนประชาชนก็สามารถร่วมติดตามและตรวจสอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรุงเทพมหานคร www.leuktangkrungtep69.com ซึ่งก็จะรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการและอัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับก็ทั้งหมดนี้คือข่าวหน้าหนึ่งนะครับที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามในช่วงเช้าของวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะแล้วก็ผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเช้านี้ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News อัปเดตช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นแข

0: www.facebook.com/darknet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8 โมงถึง 10 โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนนี้8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่5 ถึง 2 ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1 ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2 มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2 มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2 มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN หรือว่า Good Morning Weekend นะประจำสุดสัปดาห์รายการเราก็มีทุกวันนะฮะดังนี้สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย
2: ์
1: จะเช่นเคยมีดิฉันวีระวันวรรธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจทั้งในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ประเทศที่เป็นคู่ค้าของอาเซียนแล้วก็ข่าวสำคัญที่ปรากฏอยู่บนกระดานโลกนะคะ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงสวัสดีอาจารย์อีกรอบนึงด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับทางเพจ Facebook MCOT News FM 100.5 รวมถึงทาง105.5
1: สมูทด้วยนะ
2: เขาลิงก์ไปไฟด้วยนะครับแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับของ MCOT News FM 100.5 นะครับก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นก็ทั้ง3ช่องทางที่ว่ามารวมไปถึง LINE @MCOT News ด้วยนะครับ
1: ค่ะก็มีข่าวคราวต่างๆเนาะมีทั้งข่าวในประเทศไทยเนาะแล้วก็ข่าวต่างประเทศเยอะแยะไปหมดเลยคุณภูเบศเอาดิฉันเริ่มก่อนดีไหมเพราะว่า
2: ได้เลยครับอาจารย์
1: เห็นข่าวนี้แล้วก็อดไม่ได้ว่าอยากจะให้เยาวชนไทยเนี่ยนึกถึงนะภาษาไทยที่เพราะวรรณคดีไทย
2: เมื่อวานนี้วันสุนทรภู่ด้วยครับ
1: ใช
2: ่ผมนึกถึงตอนสมัยมัธยมอาจารย์
1: เรียนอะไรบ้างที่คุณจำได
2: ้โอ้ก็
1: กรณการ
2: อย่าทดสอบจริงๆคือ
1: ดิฉันก็จำได้แม่นขึ้นหมายความว่าถูกบังคับเลยแล้วเราก็จะต้องท่องกรณ์นะแล้วสมัยเรียนอยู่ไฮสคูลอยู่เตอร์อยู่มัธยมปลาย

0: นะก็จะต้องแบบโอ้โห
1: เขามีกิจกรรมสุนทรภู่เหมือนไทยมั้ยฮะวันสุนทรภู
0: ่มีวันสุนทรภู
1: ่
0: มี
1: ที่ต่างประเทศอ่ะนะ
0: ต่างประเทศอันนี้เดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ฟังว่าก็มีท่านอดีตเอกอัครราชทูตที่ท่านประจำอยู่ที่ตุรกีแล้วก็จะต้องดูแลอาเซอร์ไบจานด้วยซ
1: ึ่
0: งอาเซอร์ไบจานเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์แต่ยังไม่มีการเปิดสถานทูตเพราะฉะนั้นท่านทูตที่ประจำอยู่ที่ตุรกีก็ดูแลอยู่เนี่ยนะคะทีนี้ท่านทูตคนนี้เนี่ยท่านก็เคยประจำอยู่แล้วตอนนี้ท่านเกษียณเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะท่านก็คือคุณอภิรัตสุคนธาภิรมย์เนี่ยนะคะณพัทลุงเกษียณอายุมาแล้วก็เขียนอยู่ในบทความที่ฉันก็ไปดูจากที่ของถ้าจำไม่ผิดก็กรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะคะบอกว่าช่วง ปีที่แล้วเนี่ยที่ท่านดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประจำอยู่ที่ตุรกีแล้วก็ดูแลอาเซอร์ไบจานก็ได้มีการประชุมกับทางกลุ่มสภาของทางอาเซอร์ไบจานอาเซอร์ไบจานคุณผู้ฟังคะนครหลวงเขาชื่อบากูนะแล้วก็เป็นประเทศที่ถือว่าส่วนหนึ่งก็อยู่ในเอเชียส่วนหนึ่งอยู่ในยุโรปด้วยหรือเราจะเรียกว่ายูเรเซียด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ระหว่างที่มีการคุยกันเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็รู้ว่านี่มาจากเมืองไทยใช่ไหมก็มีรองประธานสภาเนี่ยนะก็มีการรองประธานสภาเนี่ยท่านชื่อฮูเซนอฟเนี่ยนะก็มีการยกบทกลอนของกวีไทยท่านนั้นน่ะซึ่งท่านก็ได้ยกมาแล้วก็บอกว่าเป็นกวีที่ทางยูเนสโกเนี่ยยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลกด้วยเนี่ยนะก็เลยยกบทความคือกลอนอันนี้บอกว่าการรับประทานซุปที่ต้มเพียงแต่ผักเนี่ยเวลาคนเรารักกันมันก็ยังหวานชื่นใจแต่เมื่อแหนงหน่ายกันไปแล้วก็มีแต่น้ำตาลมันก็ยังไม่หวานเลยคุณอะไรเนี่ยนะคะ
1: เมื่อแรกอะไรนะอาจารย
0: ์
1: เมื่อแรกรัก
0: น้ำต้มผักก็หวาน
1: ก็ว่าหวาน
0: ใช่ถูกต้องค่ะนะก็แล้วยังมีคำกรอันอื่นที่ยังพอจะจำได้นะคุณภูเบศรแล้วคุณฟังค่ะอันนี้จำได้คล่องเลยเป็นการที่สุนทรภู่เนี่ยท่านก็จะสอดแทรกคำสอนไว้อย่างดีเลยนะอย่างเช่นพระฤาษีในเรื่องพระภัยมณีสอนสุดสาครเนี่ยนะคะตอนที่เข้าเมืองกะโรเวกเนี่ยนะท่านก็บอกอย่างนี้ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุขลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักมีอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเป็นเครื่องพ้นภัยผ่านจากการงานนี่จำแม่นเลยอันนี้มีความหมายดีมากเลยงั้นท่านสุนทรภู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นกวีเอกสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1คุณไปตั้งถึงรัชกาลที่4นะเกิดที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะแล้วก็ท่านก็พอถึงว่าตอนที่ชีวิตรุ่งโรจน์เกิดสมัยรัชกาลที่2นะเป็นกวีเอกแล้วก็สมัยรัชกาลที่2ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ เรียกว่าเป็นยุคทองของกรุงรัตนโกสินทร
1: ์
0: อย่าลืมว่ารัชกาลที่2พระองค์ท่านก็ทรงประพันธ์ด้วยยังอินหนุงอินเหนาคุณจำได้เนาะนั่นน่ะล้น9รัชกาลที่2ท่านก็เป็นผู้ประพันธ
1: ์กรอนของสุนทรภู่เนี่ยผมเพิ่งจะมารู้ว่าเขาแต่งก็คือช่วงที่เดินทางบางพูด
0: อ๋อเขามีนิราชนะ
1: นิราชภูเขาทองนะคร
0: ับ
1: ที่บอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสันมีคนรักรถถ้อยอร่อยจ
0: ิ
1: ตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดมนุษย์เพราะ
0: พูดจานี่แหละเนี่ยมาคำสอนทั้งนั้นเลยนะหลีกอันหนึ่งดิฉันก็ชอบมากเรื่องความรักเนี่ยที่นะอะไรอ่ะเขาบอกว่าถึงเช้าค่ำสายก็หายไปแต่เมาใจมีประจำทุกค่ำคืนนี่ก็ดีนะก็มีทั้งสุภาษิตมีทั้งบทเสภาอย่างบทเสภาก็จะเรื่องของช่างคุณแผนเนาะสุภาษิตก็คืออย่างเช่นสวัสดีรักษาเพลงยาวถวายโอวาทเนาะแล้วก็เนี่ยแหละทุกปีสุนทรภู่โอ้นิราศเมื่อกี้ที่คุณว่ามีนิราศหลายเรื่องนะอย่างนิราศภูเขาทองนิราศอีหนาวรำพันพิลาบเนี่ยหรือนิราศเมืองแกลงเนี่ยโอ้โหนะคะก็ยกย่องนะเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของสุนทรภู
1: ่
0: ท่านก็อยู่4รัชกาลด้วยกันแล้วก็เสียชีวิตไปขณะที่มีอายุได้69ถึง70ปีบางแหล่งข่าวก็บอก70บางแหล่งข่าวก็บอกว่า69ก็ประมาณนั้นนะคะค
1: ่ะนะครับไปติดตามข่าวในประเทศอาเซียนกันต่อนะครับก็ไปที่สิงคโปร์กันก่อนนะครับสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานสถานการณ์ตรึงเครียดนะครับบริเวณอันนี้มันเกิดที่ฮอร์โมชแต่ว่าเป็นเรือของสิงคโปร
0: ์อ๋อใช่
1: เป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งเรือที่หนาแน่นและก็สำคัญที่สุดของโลกนะครับหลังจากการท่าเรือ

0: แล้วก็ขนส่งเรือสินค้าแห่งสิงคโปร์เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยบอกว่าเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่จดทะเบียนสัญชาติสิงคโปร์ชื่อว่า Overlovely นะครับ Overlovely เนี่ยถูกวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดพุ่งเข้าโจมตีจนได้รับความเสียหายเล็กน้อยเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาของวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้ตามเวลาสิงคโปร์ในขณะที่ตัวเรือเนี่ยกำลังแล่นออกจากช่องแคบพอร์โมชครับทางด้านของบริษัท Evergreen Marine Corporation นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเรือสัญชาติไต้หวันก็ยื่นรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในน่านน้ำนอกชายฝั่งประเทศโอมานในขณะที่เรือเนี่ยกำลังแล่นตามเส้นทางแนะนำของหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลของสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งแรงระเบิดเนี่ยเกิดจากวัตถุปริศนาส่งผลให้โครงสร้างหลังคาแล้วก็กระจกหน้าต่างบริเวณสะพานเดินเรือได้รับความเสียหายครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามลูกเรือทั้งหมด21คนก็ปลอดภัยดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยในจำนวนนี้ไม่มีลูกเรือสัญชาติสิงคโปร์รวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ตัวเรือแล้วก็สินค้าก็ไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงเครื่องยนต์หลักและระบบนำร่องยังคงทำงานได้ตามปกติก็ทำให้เรือเนี่ยยังสามารถแล่นต่อไปได้ตามเส้นทาง อย่างไรก็ดีนะครับทางการสิงคโปร์เขาก็แสดงความกังวลอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าเป็นการโจมตีที่มันไม่มีเหตุผลอันควรและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันเหตุระเบิดในครั้งนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบให้นายอาเซเนโอโดมิงเกสครับเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือว่า IMO แห่งสหประชาชาติประกาศสั่งระงับแผนการอพยพเรือพาณิชย์และลูกเรือที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งเป็นการชั่วคราวทันทีเพื่อกลับไปประเมินก่อนไปทบทวนมาตรการรองรับความปลอดภัยใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เพิ่งเกิดเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติการอพยพเรือไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาบอกว่าเรือ Ever Lover Lovely เนี่ยนะฮะถูกโจมตีไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างการอพยพของ UN นะฮะ อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวบริเวณนี้นะฮะ
1: ก็อย่างที่บอกนะจริงๆแล้วแม่ก็พึ่งกันว่าจะเคลิ้มจะคลี่คลายจะตกลงกันได้แล้วยังไงนะ
0: แต่จริงๆเนี่ยทางฝั่งอิหร่านนะครับซึ่งเป็นหน่วยกำกับดูแลการจราจรทางน้ำของอิหร่านเขาก็มีออกมาโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ทันทีเลยนะครับบอกว่าส่งสัญญาณเตือนนะฮะ บอกว่าเรือลำไหนก็ตามที่แล่นผ่านเส้นทางนอกเหนือจากกรอบที่อิหร่านกำหนดเอาไว้เนี่ยคือจะไม่ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นอันนี้อาจจะออกนอกเส้นทางทางนั้นนิดนึง
1: ก็เลยถูกโจมตี
0: ใช่ครับก็เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านเนี่ยเคยสั่งปิดช่องแคบนะบริเวณช่วงที่มันเกิดสงครามก่อนหน้านี้นะครับ
1: ค่ะนะเหตุการณ์ต่างๆดูเหมือนมันก็จะคลี่คลายแต่ก็พออย่างนี้ปะทุขึ้นมาอีกเนี่ยนะคะก็เรียกว่าทำให้สถานการณ์มันก็ตึงเครียดขึ้นนะคุณว่าไหม
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะสิงคโปร์ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ถึงเป็นประเทศเล็กแต่เขาก็มีการค้าขายอะเน
0: า
1: ะโดยเฉพาะ
0: ยิ่
1: งนะเรื่องของการขนส่งใหญ่โตมากเลยนะอาจจะพาคุณฟังไปอ่านในนี้อิหร่านใช่ไหมคงแค่พอมูสทีนี้คาซัคสถานเนี่ยก็อยู่ตรงเอเชียกลางก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากอิหร่านอยู่โซนนั้นใช่ค่ะคาซัคสถานถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางนะเอเชียกลางเนี่ยเขาก็จะมีอยู่หลายประเทศส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยสถานเนาะคาซัคสถานกิลกิสถานเติร์กเมนิสถานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะทีนี้ก็ปรากฏว่าท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วอ่ะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีของไทยเราก็ได้เดินทางไปเยือนคาซัคสถานเนาะแล้วก็เป็นการกระชับความร่วมมือกับประเทศนี้นะอันนี้สำคัญเลยนะเพราะว่า อย่างที่ฉันบอกแหละคาซัคสถานนี่เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกนิดหนึ่งที่บอกว่าคาซัคสถานเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีแร่เอิร์ธเนี่ย มากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกด้วยนะหลังจากที่จีนนี่ครองตลาดไปเนี่ยเรียกว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยบราซิลแล้วก็คาซัคสถานนี่แหละเนี่ยนะคะที่มีข่าวออกมาอย่างนั้นทีนี้ท่านไปเยือนคาซัคสถานก็ได้พบปะกับประธานาธิบดีของประเทศนี้เนี่ยนะคะแล้วก็จะช่วยอันเนี้ยจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ไทยด้วยนะจะทำให้ไทยเนี่ยพังงาดอยู่ในเอเชียกลางกับยุโรปนะแล้วก็จะดึงแร่หายาดเสริมทัพอุตสาหกรรม EV ของไทยเราด้วยเนี่ยนะคะโดยท่านได้เข้าพบกับนายคาซิมโยมาร์ตโตคาเยฟซึ่งเป็นประธานาธิบดี

0: ของคาซัคสถานเนี่ยนะคะแล้วก็การเดินทางเยือนครั้งนี้เนี่ยคุณฟังคะแล้วก็คุณโพเบตด้วยก็จะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ35ปีนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคาซัคสถานเนี่ยซึ่งครบรอบ35ปีจะมีในปีหน้าก็จะมีการวางแผนกันแล้วว่าในปีหน้านี่เราทั้ง2ประเทศจะร่วมมือดำเนินกิจกรรมอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะทีนี้การไปเยือนครั้งนี้นะคะบอกว่าก็นอกจากจะกระชับความร่วมมือกันแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะถือโอกาสเนี่ยที่จะทำให้คาซัคสถานกับไทยเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้วยนะเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศต่างก็มีบทบาทเป็นผู้นำในภูมิภาคของตัวเองอย่างคาซัคสถานก็จะอยู่ในเอเชียกลางใช่ไหมและไทยเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางของเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศสันติภาพการค้าเสรีท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันแปรแล้วก็ไร้ระเบียบมากขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่คุณรายงานไงเรือหรือขนน้ำมันสิงคโปร์ยังถูกเหงื่อโจมตี
1: ไม่ปลอดภัย
0: ทีนี้ในฐานะที่ไทยเนี่ยราคาซักสถานเนี่ยถูกวางตัวให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะในด้านการขนส่งและก็การค้านะเนื่องจากว่าตั้งอยู่บนเส้นทางเรียกว่า Middle Economic Corridor Trans-Caspian International Transport Corridor อันนี้ก็คือคาซัคสถานนี่แหละ Trans-Caspian เนาะแล้วก็เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าสำคัญที่จะเชื่อมต่อไทยเนี่ยไปสู่รัสเซียยุโรปแล้วก็จีนด้วยนะแม้ว่าคาซัคสถานจะมีประชากรประมาณ20ล้านคนแต่ว่าถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงนะเนื่องจากรายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ย GDP per capita ค่ะสูงกว่าประเทศไทยอยู่ประมาณ1เท่าตัวนะหรือประมาณ 14,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์ US สหรัฐเนี่ยนะคะทีนี้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยย้ำถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้านในทุกมิตินะแล้วก็หาหรือเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจทั้งการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนความพร้อมในการเริ่มต้นเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยด้วยนะการค้าเสรีนะของไทยกับคาซัคสถานสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยนะ FTA Thailand Eurasia Economic Union ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างกันโดยไทยจะเป็นประตูสู่อาเซียนแล้วก็คาซัคสถานเนี่ยก็จะเป็นประตูสู่เอเชียกลางนะรวมทั้งการใช้ประโยชน์ในการขนส่งจากเส้นทาง Trans-Caspian International Transport Routeนะทั้งนี้ไทยก็ได้นำภาคเอกชนมาพบกับภาคธุรกิจของคาซัคสถานกว่า80บริษัทเพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างทั้ง2ประเทศด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทของไทยเราแหละนะที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีท่านเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วเนี่ยได้ไปกระชับเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยการที่ดำเนินธุรกิจเด่นก็ไปดูว่าภาคธุรกิจของไทยเราอย่างเช่นโรงแรมก็ดีสปาเวลเนสนะความสุขภาพดีอะไรต่างๆก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยเนื่องจากว่ากำลังซื้อของคาซัคสถานเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยอันนี้ก็จะดีต่อประเทศไทยด้วยแล้วเขาก็รู้สึกจะสนใจนะสิ่งที่ประเทศไทยเรามีอย่างโรงแรมดีเขาก็จะมาเที่ยวนะแล้วก็สปานวดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่พูดถึงนวดนี่เราก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็น intangible นะนวดไทยเนี่ยนะพร้อมๆกับการโนราก็ดีหรือว่าโขนแดนซ์ต้มยำกุ้งอะไรเนี่ยนะคะพวกนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละแล้วก็ทางคาซัคสถานเขาก็อยากจะมาเที่ยวไทยเราเนี่ยนะเรามีการรุกตลาดคาซัคสถานครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการทูตเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็การหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดิมอย่างสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่เริ่มมีข้อจำกัดด้านภาษีแล้วก็มาตรการกีดกันทางการค้า
1: ครับไปดูที่มาเลเซียกันบ้างครับอาจารย์มีการสกัดจับครั้งใหญ่จับกุมเครือข่ายลักลอบขนชิป AI อันนี้มูลค่าเกือบ450ล้านบาทเลยนะครับคาสนามบินเลยนะฮะก็สำนักข่าวของมาเลเซียนะครับ Business Today เนี่ยเขาก็รายงานนะครับว่าสำนักงานศุลกากรของมาเลเซียครับประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนชิปปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงนะครับผ่านสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์อันนี้คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมเกือบ13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยกลมๆก็450ล้านบาทครับโดยผู้อำนวยการศุลกากรประจำสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจครับเขาเข้าไปบุกตรวจค้นพื้นที่เขตการค้าเสรี

0: เป็น free trade zone นะครับภายในสนามบินก็คือตั้งแต่วันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็สามารถทำการอายัดตู้เซิร์ฟเวอร์เทคโนโลยีขั้นสูงจำนวน72เครื่องซึ่งตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะเตรียมส่งออกไปยังประเทศปลายทางประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียผอ.ศุลกากรมาเลเซียเขาก็พูดถึงกลโกงขบวนการนี้นะครับบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยก็ได้มีการจงใจสำแดงรายการสินค้าในเอกสารเป็นเท็จนะครับบอกว่าไอ้นี่เนี่ยก็คือชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ทั่วไปทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ในขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอย่างหนังสือพิมพ์ The Star ก็รายงานเพิ่มเติมว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจงใจใช้มาเลเซียเป็นเพียงจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าเป็นทรานสิตพอยต์นะครับเพื่อล้างประวัติแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีมาตรการข้อจำกัดใดๆระหว่างกระบวนการส่งออกไปยังประเทศปลายทางแต่ทีนี้ทางศุลกากรก็ยังปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลว่าเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้เนี่ยมันมีต้นทางมาจากประเทศอะไรตัวชิปที่ถูกผลิตเนี่ยผลิตจากประเทศไหนหรือว่ากำลังจะส่งออกไปให้ประเทศอะไร
1: ไม่เปิดเผยนะ
0: ก็อยู่ระหว่างการขยายผลแบบเชิงลึกอยู่นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือเขาเรียกตัวแทนของบริษัทโลจิสติกท้องถิ่นที่รับผิดชอบชิปนี้นะเขาให้ปากคำแล้วแหละนะครับแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียเขายกระดับความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายสินค้านะครับโดยเฉพาะชิปเทคโนโลยีขั้นสูงที่นำเข้ามาจากสหรัฐตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับระเบียบใหม่ของเขาก็คือกำหนดให้ผู้ประกอบการนะครับต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบการค้าเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าทันทีถ้าเหตุมีเหตุอันควรว่าจะต้องมีการนำชิปไปใช้และเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค
1: ์
0: เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมาเลเซียเองเขาก็กำลังเติบโตรวดเร็วในฐานะที่เป็น data center hub ของภูมิภาคทางการก็เลยจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศเนี่ยถูกใช้เป็นทางผ่านในการที่จะกระจายชิปต้องห้ามไปยังประเทศอื่นๆนะครับแล้วทางรัฐบาลสหรัฐเขาก็เพ่งเล็งแล้วก็เพิ่มมาตรการในการจำกัดการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงผ่านประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับโดยเฉพาะมาเลเซียแล้วก็ไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ชิปเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยหลุดรอดไปถึงจีนได
1: ้
0: เพราะว่ามันเอามาจากสหรัฐก็ห่วงมากไม่อยากให้จีนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ทางการมาเลเซียเองก็เคยเปิดฉากสอบสวนคดีใหญ่ในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งรวมถึงกรณีอื้อฉาวที่มีการตรวจพบคลังเซิร์ฟเวอร์ที่บรรจุชิปค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia ของสหรัฐนะครับซึ่งตามเอกสารเดิมก็บอกว่าปลายทางจะส่งไปสิงคโปร์แต่ว่ากลับถูกลักลอบนำมาซุกซ่อนแล้วก็จอดแช่อยู่ในมาเลเซียแทนนะครับอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใน Business Today นะครับบอกว่า Malaysian Custom for attempts to smuggle advanced chip worth US $13 million ครับ
1: อ๋อค่ะเนี่ยเขาก็มาเลเซียในมาเลเซียอย่างที่คุณเมื่อกี้รายงานมาเขามีความก้าวหน้าเลยนะโดยเฉพาะยิ่งที่เขาจะเป็นฮับเนี่ยนะไซเบอร์ฮับอะไรเนี่ยนะเขาก็ตั้งเมืองของนี้เป็นไซเบอร์จาย่าเนาะแล้วก็ยังได้ชื่อเลยว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของมาเลเซียซิลิคอนเราจะได้ยินซิลิคอนวัลเลย์ที่แคลิฟอร์เนียนั่นใช่ไหมคะอันนี้เขาซิลิคอนวัลเลย์ของเอเชียเลยเนี่ยนะคะจำได้ว่ามาเลเซียเนี่ยกฎหมายเขารุนแรงนะถ้าคุณขนยาเสพติดอะไรเนี่ยเข้าไปแค่15กรัมนะโทษถึงประหารชีวิตเลยนะคุณนี่ต้องเรื่องนี้ต้องระวังมากๆเลยนะกฎหมายเขาแรงมากที่ออสเตรเลียก็เหมือนกันคุณเฟรดได้ยินข่าวไหมคือบางทีคนไทยเดินทางไปแล้วก็ไม่รู้นะสมมติได้มันมีตัวอย่างว่าผู้โดยสารเสียดายไงเขาจะมีกล้วยใช่ไหมกินไม่หมดก็เลยพกกล้วยเดินทางเข้าเมืองปรากฏว่าเขาตรวจเจอนะเขาบอกว่าทำไมคุณไม่สำแดงคุณต้องดีแคลร์
0: เอาเหรอครับ
1: ถ้าคุณไม่ดีแคลร์โอ้ถูกปรับเป็นเงินเยอะมากเลยนะถ้าคุณไม่แน่ใจคุณได้ดีแคลร์ไปเถอะแล้วเขาตรวจเจออะไรแล้วก็ค่อยว่ากันอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เขาอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบอาหารเล็กๆน้อยๆ
1: ก็ใช่
0: จ
1: ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคุณฟังคะต้องระมัดระวังนะเวลาเดินทางเข้าออสเตรเลียของเขาเนี่ยกฎหมายเข้มงวดถ้าไม่แน่ใจแล้วอย่าเอาอะไรไปเด็ดขาดเลยในเนี้ย
0: ต้องศึกษากฎหมายของแต่ละประเทศดี
1: ๆถูกใช่ค่ะแต่ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณพูดถึงมาเลเซียใช่ไหมเวลามาเลเซียเราจะเห็นว่าเขาจะมีรัฐยะโฮเนี่ยรัฐยะโฮนี่อยู่ทางใต้สุดเนี่ยนะแล้วก็เมืองเอกของรัฐนี้ชื่อว่ายะโฮบารูทุกวันเนี่ยก็จะมีการเดินทางไปมาระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ข้ามสะพานเท่านั้นเองรถไฟยังไป

0: ถึงเลยดิฉันก็เคยไปนั่งรถไฟเนี่ยจากใต้เราเนี่ยนะไปกัวลาลัมเปอร์ไปมะละกาแล้วก็ไปถึงยะโคบรูเนี่ยนะข้ามสะพานเข้าไปในสิงคโปร์เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยก็จะมีทั้งการบริการขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวคุณขับไปเองก็ได้หรือคุณจะบริการแท็กซี่เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยคืออย่างนี้ต้องเริ่มพูดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาคุณนั่งแท็กซี่เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนราคาเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าราคาจากเดิมที่คุณเสียแค่ต่อเดือนต่อเดือน200ลิงกิตอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ต่อเที่ยวคุณจะต้องจ่ายไปถึงประมาณ2กลายเป็น1เที่ยวนะ1เที่ยวก็ต้องคิดอีกประมาณ200ลิงกิตอะไรแบบน
1: ี้เพราะฉะนั้นไปขากลับงี้เหรอฮะ
0: คุณไปในข่าวไม่ได้บอกว่าขาไปในข่าวก็มาต่อเที่ยวก็หมายความว่าคุณเข้าไปคุณต้องจ่ายแล้วคุณกลับเข้ามาอีกน่าจะคุณก็ต้องจ่ายอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นการไปทำให้เกิดเบอร์เดิร์นอ่ะเกิดเป็นภาระของการเดินทางมากขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการทำให้จำนวนผู้โดยสารเนี่ยเราคิดแล้วคิดอีกเนี่ยอาจจะต้องลดลงนะอันนี้เป็นบริการค่าแท็กซี่นะเขาไม่ได้พูดถึงว่ามีบริการอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็เอามาฝากกันนะคะว่าถ้าไปแล้วก็คุณนั่งแท็กซี่คุณไม่ต้องประหลาดใจนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มราคาตรงนั้นออกไปเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนะ
1: ขยับไปใกล้ๆกันอินโดนีเซียครับอาจารย
0: ์
1: มีรายงานคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญ นะครับกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในอินโดนีเซียเลยนะครับก็คือมันเกิดเหตุหญิงสาวรายหนึ่งครับก็ถูกแฟนหนุ่มกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็ทำร้ายร่างกายทารุณกรรมเนี่ยยาวนาน3ปี
0: โอ้โหคือคุมขังเอาไว้เลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ไปไหน
1: ไม่ให้ไปไหนอาจารย์ความร้ายแรงนี้ถึงขั้นประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียโตออกโรงสั่งการด้วยตัวเอง
0: อ
1: ันนี้ก็
0: แล้วเรื่องมันปูดขึ้นมาได้ยังไง
1: ขึ้นมานะครับก็นายดูดุงอับดูรัชมานครับเสนาธิการประธานาธิบดีเนี่ยก็เปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้เสียหายนะครับบอกว่าท่านผู้นำนะครับท่านประธานาธิบดีก็ห่วงใยแล้วก็สะเทือนใจต่อเหตุการณ์อย่างมากก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาคดีนี้เนี่ยถูกเปิดโปงขึ้นหลังจากที่นางสาว YTR เป็นนามสมมุตินะครับ อายุ29ปีเธอได้รับความช่วยเหลือกลับมาพบครอบครัวอีกครั้งในเดือนนี้นะครับหลังจากที่เธอขาดการติดต่อไปตั้งแต่ปี66ชนวนเหตุเริ่มต้นจากผู้เสียหายไปพบกับนายเตาฟิกฮิยาดัสนะครับก็เป็นผู้ต้องหาไปเจอกันที่งานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในเมืองบันดุงก่อนที่จะตกลงคบหาดูใจกันแล้วก็แยกย้ายไปเช่าห้องพักด้วยกันที่แคว้นชวาตะวันตกจากนั้นนะครับฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยผู้ชายนะครับก็เริ่มกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายเธออย่างทารุณกรรมเรื่อยมาซึ่งที่ผ่านมาทางครอบครัวก็ได้แจ้งคนหายแล้วก็โพสต์ตามหาเธอในโซเชียลมีเดียมาโดยตลอดแต่มักก็จะได้รับข้อความลึกลับจากโทรศัพท์ของผู้เสียหายทำนองว่าไม่ต้องตามหาตำรวจเนี่ยเขาก็คาดว่าเกิดจากการถูกบังคับให้ส่งจนกระทั่งล่าสุดนะครับนายคนนี้เนี่ยก็นำตัวแฟนสาวในสภาพปางตายส่งโรงพยาบาลในเมืองบันดุงแล้วก็โกหกหมอบอกว่าเธอตกตึกได้รับบาดเจ็บสภาพไม่อยากจะคิดว่าตกตึกเนี่ยที่บอกว่าตกตึกมันคือแบบต้องขนาดไหนนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็หลบหนีไปจากการตรวจสอบสภาพร่างกายเหยื่อสาวนะครับคุณหมอแล้วก็ครอบครัวนี่คือแบบน้ำตาไหลเลย
0: รับไม่ได้เลยอย่างนี้
1: ใช่ครับบาดเจ็บสาหัสทั่วร่างกายมีแผลชะกันที่ศีรษะจนเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงเนื่องจากว่าพอบาดเจ็บเนี่ยก็ไม่ได้รับการรักษา
0: การรักษาดูแล
1: ที่น่าสลดใจที่สุดก็คือดวงตาทั้งสองข้างได้รับความบอบช้ำบอดสนิทถาวร
0: บอดสนิทก็เลยทำช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะ
1: ดูแลตัวเองไม่ได้เลยนะฮะนอกจากนี้ตำรวจก็ตรวจพบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยแอบรูดบัตรเครดิตแล้วก็ใช้บัญชีชำระเงินออนไลน์ของผู้เสียหายด้วยก็ใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยเป็นเงิน52ล้านรูเปียประมาณ 2,900
0: ใจร้ายจัง
1: ดอลลาร์สหรัฐนะฮะต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดก็ตั้งรางวัลนำจับนายคนนี้เนี่ย250ล้านรูปีจนกระทั่งตำรวจก็สามารถบุกรวบนายเตาฟิกนายคนนี้เนี่ยจากเมืองมาจาเลงกานะครับก็ได้รางวัลนำจับเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนมามอบให้กับ ครอบครัวของผู้เสียหายเพื่อใช้รักษาตัวเธอแทนนะครับ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่ว่ารถแท็กซี่จดทะเบียนมาเลเซียที่วิ่งเข้าไปในสิงคโปร์เนี่ยนะจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใหม่$15สิงคโปร์ต่อเที่ยวแล้วก็เริ่มตั้งแต่1 มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะจากเดิมที่เก็บเพียง2ต่อ

0: เดือนนะและอันเนี้ยเขาบอกว่าการปรับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียม ASEAN Public Service Vehicle Permit เพื่อให้ต้นทุนของแท็กซี่มาเลเซียใกล้เคียงกับแท็กซี่สิงคโปร์นะแล้วก็บอกว่าค่าธรรมเนียมเดิมเนี่ยใช้มานานกว่า30ปีแล้วโดยไม่มีการปรับขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยขอปรับขึ้น
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณฟังช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง good morning อาเซียน
3: กับข่าวช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะครับ6:32 นะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับอาจารย์วีรวันวรรุตนะครับแล้วก็
4: อาจารย์วรรุต
5: ได
3: ้แล้วก็ผมภูเบศสุนีนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันเช้านี
5: ้แล้วคุณฟังก็ทักทายเข้ามานะคะเราจะทักทายคุณฟังก่อนมั้ย
3: ได้ครับอาจารย์ไปดูที่ Facebook กันหน่อยนะครับคุณชวรีบอกว่าเชียงใหม่เช้านี้อากาศดีนะครับ24องศาคุณน้ำพายรายงานเข้ามาสุโขทัย27องศาใจม่วงมารัวๆเลยนะครับแล้วก็คุณพนิพานะครับสวัสดีทั้งสองท่าน Good Morning อาเซียนเข้ามานะครับคุณมานิดครับสวัสดีติดต่อติดตามต่อมาจากข่าวหน้าหนึ่งนะครับฟังจากพัทลุง26องศานะครับขอบคุณมากนะฮะคุณทัชชัยด้วยนะครับแล้วก็คุณอาพรนะครับป้าแต๋วนะครับก็สวัสดีภูเบศแล้วก็ทีมงานอาจารย์วีระวันนะครับ
5: Good Morning เข้ามาครับ
3: คุณหมูจากอุดรธานีนะครับเช้านี้อุดรธานี26องศาแต่ว่า PM2.5 เป็นสีเหลืองทำไมล่ะครับช่วงนี้เขาเผาอะไรกันแต่เช้าฮะ
5: ค่ะ
3: แล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณชยุทธสุราษ23องศาคุณชาคุณยุทธพงศ์จากเชียงคำพะเยานะฮะ26องศาภูเก็ตก็มานะครับคุณกันตนภักนะครับ26องศานะครับคุณสุภชัยที่ดินด้วยนะครับก็มากันหลากหลายช่องทางนะครับแล้วก็คุณอรสานะครับคุณอารันให้ข้อมูลมานะครับคำว่าสถานที่อยู่ท้ายชื่อประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียกลางมาจากภาษาเปอร์เซียแปลว
5: ่
3: าดินแดนประเทศหรือว่าสถานที่ของจุดๆๆ เมื่อเอาคำนี้ไปต่อท้ายกับชื่อของเชื้อชาตินะครับจึงมีความหมายว่าประเทศหรือดินแดนของเชื้อชาตินี
5: ้นะอย่างเช่นคาซัคสถานกิร์กิสถานอุซเบกิสถานนะคะแต่ตอนนี้จะสอนนักศึกษาว่าจำง่ายๆแล้วกันในพวกเอเชียกลางเนี่ยลงท้ายด้วยสถานเน
3: าะมันคือภาษา
5: เปอร์เซีย
3: ภาษาเปอร์เซียแต่มันพ้องกับภาษาไทยพวกเขา
5: ใช่อ๋อใช่เราก็มีนี่ด้วยสถานใช่ไหม
3: ใช่ใช
5: ่คล่องจองกันนะขอบคุณนะคุณฟังเรามีความรู้มากๆเลยเนี่ยนะคะแต่ง

แล้วก็ขอบคุณต้องพูดอย่างนี้นะคะที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะทางไลน์ก็มีเยอะๆแล้วคุณชัยนรงค์กิ่งนอกคุณโดยก็ส่งรูปมาคุณธีรพลเพชรช่วยเช่นกันนะส่งรูปมาคุณวิบูลย์ชัยส่งรูปมาเหมือนกัน

0: คุณสุประชัยดีแล้วก็อีกหลายคนมีคนที่เขาให้คอมเมนต์มาก็บอกสุนทรพูดถึงจะเจ้าชู้นะแต่ในใจก็รักอยู่คนเดียวครับเออสุนทรพูดนะเออถึงมันจะเจ้าชู้นะเออแม้แต่น้ำต้มผักก็ยังว่าว่าความรักแต่ถ้าไหนเออนะค่ะนะเรามาติดตามคุณผู้เบศวันนี้เป็นวันอะไรรู้ไหม
1: วันอะไรครับ
0: องค์การสหประชาชาติเพื่อเดี๋ยวนี้ตอนนี้คนเราก็จะต้องคือเรื่องของการค้าเนี่ยสำคัญมากเลยนะก็เลยกำหนดให้วันที่27มิถุนายนของทุกปีเป็นวันวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็รายย่อยด้วยนะเขาใช้คำว่าไมโครคือรายย่อยไมโคร small and medium size enterprise day เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นหัวข้อของปีนี้ธีมของมันเนี่ยนะคะก็คือเสริมพลังเขาใช้ปกติเราจะเรียก SME ใช่ไหมมันจะมีคำข้างหน้า M อีกตัวหนึ่ง M ก็คือไมโครนั่นเองนะ MSME เนี่ยนะปีนี้ก็เน้นเรื่องของนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนนะ Empowering MSME through innovation and sustainable industry development เนี่ยนะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญมีอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะ MSME เนี่ยเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจโลกนะคิดเป็นกว่า 90% ของธุรกิจทั่วโลกสร้างการจ้างงานถึง 60-70% แล้วก็มีสัดส่วนประมาณ 50% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกด้วยธุรกิจMSME เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างงานสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงเยาวชนแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยหัวข้อรณรงค์ปีนี้ก็จะเน้นส่งเสริมให้ MSME เนี่ยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์แล้วก็นวัตกรรมสีเขียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจเสริมความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนนะทีนี้มันมีสิ่งที่มันเป็น challenge นะนั่นก็คือความท้าทายของกลุ่ม MSME ที่ว่าเนี่ยคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อเนี่ยมันยากนะขาดโครงการพื้นฐานและทรัพยากรที่เพียงพอธุรกิจจำนวนมากยังอยู่นอกระบบก็เลยทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์แล้วก็การสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็การคุ้มครองทางกฎหมายนะได้รับผลกระทบจากปัจจัยระดับโลกด้วยอย่างเช่นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็ความไม่แน่นอนในตลาดเนี่ยนะคะแต่ว่าโอกาสเติบโตเนี่ยมันมีแล้วก็จะต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคีความร่วมมือการสนับสนุนผ่านทางไหนบ้างก็คือเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมพัฒนาทักษะและนวัตกรรมลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยออกนโยบายและกฎระเบียบที่เอื้อต่อผู้ประกอบการแล้วก็ส่งเสริมให้ธุรกิจนอกระบบเนี่ยเข้าสู่ระบบอย่างสะดวกเพื่อยกระดับคุณภาพการจ้างงานแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยนะคะแล้วไม่ใช่แค่นี้คุณฟังคะ FMSME เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญนะก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะเป็นกลไกสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในเป้าหมายที่8แล้วก็เป้าหมายที่9นะคะเป้าหมายที่8ก็คือจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจเป้าหมายที่9ก็คืออุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เป็นวันสำคัญเลยที่องค์การสหประชาชาติสร้างความตระหนักแล้วก็ให้เห็นถึงบทบาทของ MSME ที่มีต่อเศรษฐกิจของโลกนะคะ
1: ครับผมพูดถึงเศรษฐกิจนะครับหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วก็คือเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งนะครับพาคุณฟังพาอาจารย์ไปที่ลาวครับก็ตอนนี้เขามีการประกาศอัปเดตความคืบหน้านะครับทางหลวงหมายเลข2ก็ทุ่มงบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาทครับพลิกโฉมเส้นทางโลจิสติกสายทองคำเปิดประตูการค้าเชื่อมโดยตรงระหว่างไทยลาวและก็เวียดนามครับสำนักข่าวเวียนเทียนไทมส์นะครับก็รายงานว่ารัฐบาลของสปป.ลาวครับออกมาตรการความคืบหน้าครั้งสำคัญโครงการปรับปรุงและยกระดับทางหลวงแห่งชาติหมายเลข2โครงการนี้ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์นะครับที่มุ่งหวังจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านคมนาคมและขนส่งในภูมิภาคโดยจะทำหน้าที่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่าง3ประเทศไทยลาวและก็เวียดนามเข้าด้วยกันโดยตรงโครงการนี้ก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนก้อนโตครับมูลค่า 150.4 ล้านยูโรครับคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ

0: 6,000 ล้านบาทนะครับเพื่อปรับปรุงเส้นทางระยะทางรวม300กิโลเมตรให้ได้มาตรฐานทางหลวงอาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนไฮเวย์โดยแผนงานก็ถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักๆนะครับช่วงแรกทางหลวงหมายเลข2นะครับช่วงตะวันตกระยะทาง136กิโลเมตรตรงนี้เขาจะเริ่มจากเมืองไซแขวงอุดมไซไปยังเมืองปากแบงแขวงไซยบุรีครับตอนนี้คืบหน้าไปแล้ว 20% อีกเส้นหนึ่งครับทางหลวงหมายเลข 2E นะครับตอนแรก 2W นะแล้วตอนอันนี้ช่วงตะวันตกไอ้ช่วงตะวันออกครับ 2E ระยะทาง150กิโลเมตรจากแขวงอุดมไซไปยังเมืองขวาเมืองพงสาลีนะครับพงสาลีมุ่งหน้าสู่ชายแดนเวียดนามนะครับซึ่งการก่อสร้างเฟสแรกก็คืบหน้าไปแล้วประมาณ 5% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการออกแบบขั้นสุดท้ายนะครับคือถ้าโครงการนี้นะครับยกระดับนะครับทางหลวงสายนี้เสร็จสมบูรณ์ 100% เนี่ยก็จะกลายเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไร้รอยต่อที่เชื่อมดินแดนไทยบริเวณด่านห้วยโขนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะครับวิ่งตัดผ่านแขวงไซยบุรีแขวงอุดมไซก็สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟลาวจีนได้อย่างสะดวกสบายก่อนที่จะลากยาวนะครับไปสิ้นสุดที่ด่านชายแดนบางหกเตยจางนะครับมุ่งตรงไปสู่จังหวัดเบียนฟูของเวียดนาม
1: ด้วย
0: ใช่ซึ่งทางการลาวเขาก็ย้ำเลยนะครับว่าถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความคงทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศและก็จะช่วยขับเคลื่อนมูลค่าทางการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้ง3ประเทศเพื่อนบ้านให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดครับ
1: ค่ะลาวเองเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อนะว่าเป็นแลนด์ลิง
0: ค
1: ์เพราะว่าเขาไม่มีทางออกทะเลเนา
0: ะ
1: มีแต่แม่น้ำโขงนะเขาก็ต้องทำนู่นทำนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งไงไหมแบตเตอรี่แห่งเอเชียนะเธอเรายังซื้อไฟฟ้าจากลาวเลยเพราะเขาสร้างเขื่อนเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะคะทีนี้อีกเรื่องอีกข่าวหนึ่งวันสำคัญนะคะดิฉันก็จะเข้าไปดูอยู่วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะองค์การสหประชาชาติก็กำหนดให้เป็น International Day of Deaf Blindness Deaf Blindness Deaf ตัวนี้แปลว่า
0: หูหนวก
1: Blind ก็ตาบอด
0: หูหนวกตาบอด
1: หูหนวกตาบอดเนี่ยนะก็คือวันผู้พิการหูหนวกตาบอดสากลเนี่ยนะคะซึ่งองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขากำหนดขึ้นตามสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผู้พิการหูหนวกตาบอดทั่วโลกนะวันที่ว่านี้เนี่ยตรงกับวันคล้ายวันเกิดถ้าคุณจะต้องคุณฟังจะคุณชื่อนี้ดีนะเฮเลนเคลเลอร์นะเฮเลนเคลเลอร์เนี่ยเป็นนักเขียนแล้วก็นักเคลื่อนไหวผู้พิการหูหนวกตาบอดที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยในการส่งเสริมสิทธิแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้พิการเนี่ยนะเธอก็เป็นชาวอเมริกันค่ะแล้วก็เกิดเมื่อปี2423นะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อปี2511เนี่ยนะคะเธออย่างงี้ค่ะเธอมีอาการตาคืออย่างงี้เขาบอกว่าเธอสูญเสียการมองเห็นและการได้ยินนะเมื่ออายุเพียง19เดือนน่ะ
0: 19เดือน
1: 19เดือนจากการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงในครั้งนั้นไงเธอก็เลยเนี่ยเห็นมั้ยก็ความที่เธอไม่สามารถจะมองเห็นหรือว่าได้ยินได้ทำให้เธอก็ปรับตัวเองนะแล้วก็รู้ช่องทางว่าจะต้องทำไงก็เลยเนี่ยแหละเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวนะสำหรับสิทธิแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้พิการเนี่ยนะคะก็เลยวันนี้เอาถือวันที่27มิถุนายนวันเกิดของเธอนี่แหละเป็นวันหูหนวกตาบอดสากลเนี่ยนะคะทีนี้ภาวะหูหนวกตาบอดเป็นยังไงภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า deaf blindness เนี่ยนะคือความบกพร่องทางด้านการมองเห็นและการได้ยินในระดับรุนแรงจนประสาทสัมผัสด้านหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะชดเชยอีกด้านหนึ่งได้จึงถือเป็นความพิการเฉพาะด้านที่มีความต้องการและก็ความท้าทายแตกต่างจากผู้ที่พิการทางการมองเห็นหรือการได้ยินเพียงอย่างเดียวอันนี้ยิ่งนั่นนะ
0: คือ
1: สองอย่างเลยนะทั้งตาบอดแล้วก็หูหนวกด้วยนะผู้พิการหูหนวกตาบอดยังเผชิญอุปสรรคหลายด้านเนื่องจากภาวะดังกล่าวยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเพียงพอในฐานะความพิการประเภทหนึ่งนะส่งผลใหถูกมองข้ามในด้านสถิตินโยบายแล้วก็โครงการต่างๆรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบริการสาธารณะแล้วก็สิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างจำกัดนะล่ามผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ช่วยนำทางเนี่ยสำหรับผู้พิการหูหนวกตาบอดจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้พิการนั้นสามารถสื่อสารแล้วก็เข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระแล้ว

0: ก็มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นมันจะมีจะช่วยผู้พิการทางสายตาและหูหนวกด้วยเนี่ยนะก็จะมีไม้เท้าลายสีแดงขาวเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์สำคัญของผู้พิการหูหนวกตาบอดนะใช้เพื่อช่วยในการเดินทางการระบุตัวตนแล้วก็การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะนอกจากนี้คุณฟังคะการประชุมรัฐสภาคืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการภาษาอังกฤษเขาใช้อย่างนี้ค่ะว่า Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Person with Disability เนี่ยนะก็ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการพร้อมทั้งผลักดันประเด็นสำคัญคือการจัดหาแหล่งเงินทุนการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะเอา AI เข้ามาช่วยนะเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแล้วก็การคุ้มครองสิทธิของชนพื้นเมืองที่เป็นคนพิการเพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนมีส่วนได้นะมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงค่ะ
1: ครับ
0: ก็ละเกิดมาแล้วครบ32ประการก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะคุณ
1: ใช่ครับอาจารย์เกิดมาครบ32นี้ถือว่า
0: เป็นอะไร
1: โชคดีมาก
0: โชคดีมากเป็นสมบัติอนะเราก็ต้องทำประกอบคุณงามความดีนะคิดถึงคนอื่นเขาด้วยนะโดยเฉพาะคนพิการเราต้องให้ความเห็นอกเห็นใจนะคะ
1: นะครับก็จริงๆมีอีกข่าวหนึ่งอาจารย์เป็นข่าวเกี่ยวกับเมียนมานี่แหละแต่ว่าผม
0: เป็นไงทำไม
1: คืออ
0: ะไร
1: ไปไหนแล้ว
0: หาไม่เจอเหรอ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินครับอาจารย
0: ์
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าเงิน
0: ค่าเงินในเมียนมานี่ก็จะเป็นเงินจ๊ากนะ
1: ใช่เงินจ๊ากที่ตอนนี้ก็เริ่มผันผวนอย่างหนักเลยนะครับจนกระทั่งมันส่งผลต่อเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของการเปิดปั๊มน้ำมันต่างๆนะ
0: คร
1: ับ ผมให้อาจารย์เล่าไปก่อนเนี่ยหน้าจอผมไปแล้วตอนนี
0: ้ทำไมบางทีนะเมื่อกี้เรายังคุยกันอยู่นอกจอเราบอกว่าบางครั้งเนี่ยจะสิ่งที่เรารวบรวมข่าวขึ้นมาเนี่ยนะปรากฏว่าอยู่ๆมันก็หายวับไปหายวับกันไปเลยอ่ะทีนี้ของเด่นก็เลยก็ดูข่าวมันมีอยู่เยอะแยะเลยเนี่ยนะคะอย่างนี้เมื่อกี้เราพูดถึง AI ด้วยใช่ไหมการค้าโลกเขาบอกว่ายังยืดหยุ่นนะฝ่าสงครามได้นะองค์การค้าโลกหรือว่า World Trade Organization เนี่ยก็ออกมาชี้เลยนะคะว่ากระแส AI ตอนเนี้ยมันดันยอดส่งออกเอเชียด้วยนะการค้าโลกยังคงเติบโตแข็งแกร่งเหนือค่าเฉลี่ยแม้เผชิญกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โดยได้แรงหนุนจากความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่พุ่งสูงขึ้นจากกระแสการลงทุนด้าน AI นะแล้วก็ AI ยังส่งผลบวกอย่างชัดเจนต่อยอดการส่งออกของกลุ่มประเทศในเอเชียอย่างเช่นเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็จีนนะสวนทางกับภูมิภาคอื่นที่การค้าเนี่ยอ่อนแอลงนะเห็นไหมเอเชียนี่แข็งแกร่งเลยนะองค์การค้าโลกแบบนี้ค่ะบอกว่าดัชนีการค้าโลกยังอยู่เหนือระดับ100ซึ่งสะท้อนการเติบโตที่สูงกว่าปกติด้วยแต่ก็เตือนนะว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจจะทำให้การเติบโตนั้นชะลอตัวลงได้เนี่ยนะคะทีนี้ทิศทางการค้าสินค้าทั่วโลกก็ยังคงแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตเหนือระดับค่าเฉลี่ยแม้ว่าเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยได้รับปัจจัยหนุนสำคัญจากความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยนะคุณฟังคะแล้วก็ตามกระแสการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะทางองค์การค้าโลกหรือ WTO เนี่ยนะคะเขาก็มีการรวบรวมสถิติจากหลายองค์ประกอบค่ะได้แก่การขนส่งทางอากาศและทางทะเลการสำรวจคำสั่งซื้อส่งออกเนี่ยจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าหมวดยานยนต์แล้วก็วัตถุดิบทางการเกษตรส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงมีทิศทางใกล้เคียงกับแนวโน้มปกติมีเพียงหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นค่ะที่พุ่งสูงขึ้นเหนือแนวโน้มอย่างแข็งแกร่งด้วยเพราะงั้นยังไง AI เข้ามาช่วยในการทำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียเนี่ยแข็งแกร่งกว่าภูมิภาคอื่นๆค่ะคุณหาเจอยัง ยังอยู่
1: ยังอยู่ครับ AI ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่
0: ใช่ตรงนี้เข้ามามีบทบาทมากๆเลยเนี่ยนะคะ
1: ไปอีกข่าวนึงของเมียนมาแล้วกันก็คือเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับอาจารย
0: ์
1: ก็ตอนนี้เนี่ยมีการเผายาเสพติดล็อตมหึมาเลยนะฮะของเมียนมามันขึ้นชื่อเนาะ
0: ใช่
1: เหมือน มันเหมือนสินค้าเอทโอท็อปแต่ไม่ใช่นะนะฮะ
0: แต่สิ่งที่ไม่ดีนะ
1: ไม่ดีฮะไม่ดีไม่ดี
0: ค่ะ
1: สำหรับข่าว AFP รายงานจากย่างกุ้งนะครับเมื่อทางการเมียนมาเนี่ยเขามีการจัดทำพิธีทำลายยาเสพติดครั้งใหญ่นะครับเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ผ่านมานะครับโดยมีการจุดไฟเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่ยึดมาได้เนี่ย31ชนิดก็คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 19,000 ล้านบาทนะฮะ

0: บรรยากาศภายในนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชานกรุงย่างกุ้งเจ้าหน้าที่ก็มีการราดน้ำมันเบนซินก่อนที่จะมีการเคาท์ดาวน์3วินาทีเพื่อจุดไฟเผาก็ส่งผลให้มีกลุ่มควันดำเนี่ยนะฮะพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเวลานานกว่า30นาทีจนกว่าเขาจะไปควบคุมเพลิงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาบอกว่ายาเสพติดประเภทไอซ์นะครับหรือว่าเมทแอมเฟตามีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นของกลางที่เจอมากที่สุดในล็อตนี้เลยนะครับมีน้ำหนักรวมกันสูง28ตันนะฮะทั้งนี้การเผายาเสพติดของพม่าเขาก็มีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องนะครับทำใน3เมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นย่างกุ้งมันดาเลตองจีนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัชฉานศูนย์กลางการค้าฝิ่นที่สำคัญเลยตรงนี้นะฮะโดยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าปริมาณยาเสพติดที่เอามาเผาปีนี้จำนวนพุ่งขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมายิ่งปราบยิ่งเยอะนะฮะทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลเมียนมาก็บอกว่าถ้อยแถลงผ่านสื่อกระบอกเสียงของรัฐเนี่ยมีการโยนความผิดให้กลุ่มต่อต้านกลุ่มกบฏติดอาวุธว่าได้อาศัยช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยในการขยายเครือข่ายไปพัวพันกับการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายกิจกรรมเหล่านี้ไม่ช่วยไม่เพียงแค่ช่วยยืดอายุให้กับเหมือนเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับกลุ่มก่อความไม่สงบเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อเสถียรภาพและก็ความมั่นคงของชาติด้วยนะครับซึ่งเหล่าบรรดานักวิเคราะห์เขาก็มองครับว่านับตั้งแต่มีการรัฐประหารโดยกองทัพของเมียนมาในปี64จนนำไปสู่การเกิดสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อระบบธรรมาภิบาลการบริหารราชการแผ่นดินที่พังทลายลงก็กลายเป็นช่องว่างที่ให้ทุกฝ่ายรวมไปถึงกองทัพและก็กลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะฮะหันมาตักตวงผลประโยชน์จากธุรกิจมืดส่งผลให้ปัจจุบันเมียนมาได้ก้าวขึ้นมาเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
1: ใช่ใช่
0: แทนที่อัฟกานิสถานหลังจากที่รัฐบาลตาลิบันเนี่ยกลับมาเรืออำนาจแล้วก็สั่งปราบการปลูกฝิ่น
1: อย่างจริงจังเลย
0: ปี64ที่ผ่านมานอกจากนี้ข้อมูลจากสำนักงานวัตถุยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติก็บอกด้วยนะครับว่าเมียนมาเนี่ยกลายเป็นแหล่งผลิตยาบ้าและก็ไอซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณเวลานี้ด้วยนะครับ
1: ใช่
0: นอกจากเรื่องปัญหายาเสพติดก็มีเรื่องของความระส่ำระสายนะครับเรื่องของประชาธิปไตยในประเทศด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วก็ชนกลุ่มน้อยอย่างที่อาจารย์ทรงฤทธิ์ก็เคยรายงานนะจำได้ไหมที่ว่าชนกลุ่มน้อยบางทีก็เอาเนี่ยยาเสพติดเนี่ยนะขายได้เงินมาได้เงินมาก็ไปซื้ออาวุธ
0: อาศัยจังหวะในช่วงที่แบบมันเกิดความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยที่มาทำให้ธุรกิจผิดกฎหมายพวกยาเสพติดเนี่ยเติบโต
1: เติบโตเร่งรวดเร็วด้วยนะมีช่องโหว่ขึ้นมาเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อกี้ก่อนเราเข้ารายการGood Morning ASEANเนี่ยฉันก็ได้ยินนะรายการที่คุณพูดถึงว่าออสเตรเลียเขาเพิ่มไอ้นี่เข้มงวดในไกลโซเชียลมีเดียใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: หลังจากที่มันไม่ค่อยได้ผลสลายก็จะต้องยิ่งเข้มงวดอันนี้ก็จะเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์คงจำกันได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยที่มันมีเด็กวัยรุ่นเนี่ยในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเนี่ยในเมืองแต่ไม่ต้องไปจำชื่อเมืองนะก็กราดยิงเลยนะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยเป็นจำนวนมากนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยตำรวจฟิลิปปินส์ก็เลยมีการออกมาพูดนะว่าไอ้เกมส์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันกระตุ้นความรุนแรงแล้วมันก็ทำให้เกิดพฤติกรรมที่เขาเรียกว่า copycat นะคะพฤติกรรมเลียนแบบเนี่ยนะคะหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยที่โรงเรียนเมื่อกี้เรียนว่าไปเนี่ยนะมัธยมแห่งหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นการเปิดเผยของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์นะก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนนะบอกว่าต้องการที่จะให้มีการทบทวนผลกระทบของวิดีโอเกมส์ที่มีเนื้อหารุนแรงนะภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเนี่ยนะคะผู้บัญชาการตำรวจคนนี้บอกงี้ค่ะบอกเล็งเห็นถึงความจำเป็นเลยในการศึกษาผลกระทบที่วิดีโอเกมส์รุนแรงเนี่ยอาจจะมีผลต่อเด็กและก็เยาวชนโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุความรุนแรงที่เยาวชนเนี่ยสร้างความกังวลให้กับสังคมด้วยนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ยังบอกว่าแม้พฤติกรรมรุนแรงจะเกิดจากหลายปัจจัยนะแต่ก็ไม่ควรจะมองข้ามนะความเป็นไปได้ที่สื่อบางประเภทเนี่ยอาจทำให้ความรุนแรงนั้นกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุแบบเลียนแบบกันขึ้นมาได้เนี่ยนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้ตำรวจฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยผู้ต้องสงสัยคือเด็ก2คนไงเด็กทั้ง2เนี่ยได้รับอิทธิพลจากวิดีโอเกมส์นะที่ชื่อว่า Gorebox GOREBOX เนี่ยนะจนนำไปสู่การก่อเหตุก็เลยส่งผลให้ศูนย์ประสานงานและสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยนะมีคำสั่งระงับการให้บริการ

0: เกมดังกล่าวเป็นการชั่วคราวหรือชั่วคราวเท่านั้นนะควรจะตลอดไปเนี่ยทีนี้ก็เลยทางด้าน F2 Games ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกม Gearbox เนี่ยบอกงี้ค่ะพร้อมจะให้ความร่วมมือกับทางการฟิลิปปินส์ในการสืบสวนแล้วก็ยืนยันว่าเกมดังกล่าวนั้นได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใหญ่เป็นหลักก็คุณให้ผู้ใหญ่อะมันไม่ใช่อย่างนั้นเด็กมันก็เข้าไปเล่นน่ะว่าไหมจะมาเด็กก็บอกให้กับผู้ใหญ่อ้าวแล้วคุณเข้ามาในโซเชียลมีเดียเด็กมันก็เข้าไปได้สิอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ในขณะที่อีกด้านหนึ่งนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการปกครองท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการสั่งแบนเกมเลยที่มีเนื้อหารุนแรงอย่างถาวรอันนี้ที่ฉันชอบมากโดยให้เหตุผลว่าเกมลักษณะดังกล่าวอาจทำให้เยาวชนเกิดความเคยชินต่อความตายความรุนแรงแล้วก็การฆาตกรรมด้วยเนี่ยนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ย้ำว่าตำรวจสนับสนุนการศึกษาที่ครอบคลุมและก็อิงหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบของเกมรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งเขายังพูดอย่างนี้นะว่าข้อเสนอใดๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจำกัดหรือการสั่งห้ามเกมนั้นควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจากรัฐสภานะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาตรการต่างๆตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเยาวชนเป็นสำคัญเนี่ยนะแม่ไอ้เกมส์นี่แหละมันรุนแรงจริงๆเห็นด้วยนะ
1: ครับอ่ะไปที่เวียดนามครับอาจารย
0: ์
1: เวียดนามเนี่ยเขาเปิดตัวรถไฟขบวนพิเศษเป็นด่วนสายหมอสายพยาบาล
0: อ
1: ันนี้เอาไว้วิ่งรับส่งบุคลากรทางการแพทย์500ชีวิตต่อวัน
0: ด่วนเร็วเลยตรงไหนทุกกันดารจะได้เข้าถึงนะ
1: ก็เป็นรายงานจากเวียดนามนิวส์นะครับเขารายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับบริษัทการรถไฟเวียดนามหรือว่า VNR นะครับก็มีการเปิดให้บริการขบวนรถไฟชานเมืองสายพิเศษ2ขบวนอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็ทำหน้าที่รับส่งบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลนะครับกว่า500คนต่อวันเส้นทางไปกลับระหว่างกรุงฮานอยและวิทยาเขตดาวเทียมของโรงพยาบาลบักไม้นะครับในจังหวัดนินินบินที่อยู่ใกล้เคียงกันซึ่งก็เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโมเดลนำร่องรถไฟรับส่งข้าราชการในเมืองไฮฟองเมื่อปีที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแบบด่วนสายหมอนะหลังจากด่วนสายข้าราชการไปแล้วนะฮะสำหรับขบวนรถไฟพิเศษคู่นี้นะครับก็ได้รับรหัสเรียกขานว่า PL1 แล้วก็ PL2 มีรถตู้โดยสารปรับอากาศมีเบาะนั่งนุ่มระดับพรีเมียม9ตู
0: ้ว้าว
1: มีบริการอาหารว่างเครื่องดื่มฟรีตลอดการเดินทางอำนวยความสะดวกเปหมอเต็มที่นะครับมีตารางการเดินรถที่สอดคล้องกับเวลาทำงานของโรงพยาบาลนะครับตัว PL1 เนี่ยขาไปเขาก็จะเดินทางออกจากฮานอยนะครับสถานีรถไฟฮานอยเนี่ย6 โมงเช้าก็ไปถึงสถานีฟูลี่ในจังหวัดนินบินเนี่ย7 โมงครึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 7 นาทีแล้วขากลับออกจากสถานีฟูลี่เนี่ยประมาณ5 โมงครึ่งนะครับก็กลับถึงฮานอยเนี่ย16 โมงครึ่งนะฮะนอกจากนี้เพื่อให้การเดินทางแบบไร้รอยต่อเขาเรียกว่าเป็น door to door คือทางการเขาก็จัดรถชัตเทิลบัสนะครับมารอเลยที่สถานีรถไฟนะครับ
0: เพื่อให้ถึงประตูเลยละว่างั้นเถอะ
1: คือลงจากรถไฟปุ๊บ
0: ไป
1: ขึ้นรถตู้ไปวิทยาเขตของโรงพยาบาลนะครับนะฮะก็การเปิดเส้นทางเดินรถไฟครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการถอดรหัสความสำเร็จของรถไฟนะครับซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มข้าราชการที่ทำงานข้ามจังหวัดนะครับหลังจากที่เมืองไฮฟองเนี่ยได้รับการควบคุมพื้นที่เข้ากับการควบรวมรวมจังหวัดกับจังหวัดหายเซืองนะครับในปีนั้นนะฮะก็รองรับนักท่องเที่ยวไปแล้ว400 เที่ยวผู้โดยสารกว่า 17,000 คนครับ
0: ไอ้เมืองท่าไฮฟองดิฉันก็จะได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆนะท่าเรือแล้วก็เมืองท่าสำคัญด้วยนะไฮฟองนะแสดงว่าโอ้รัฐบาลนี่เขาดูแลทั่วถึงเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอนะหมอมีความจำเป็นมากเลยนะกับทั้งพยาบาลด้วยอำนวยความสะดวกเลยตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN